0: ข่าว
1: ทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ได้มีมติเห็นชอบให้จัดงานเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยในห้วงเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งเป็นเดือนแห่งวาระมหามงคลจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของส่วนภูมิภาคตลอดทั้งเดือนและในส่วนของพิธีการจะจัดขึ้นพร้อมกับส่วนกลางในวันพุธที่3มิถุนายนนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 น.จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลจากนั้นเวลา 17:30 น.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและเวลา 19:29 น.พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนอกจากนี้แต่ละจังหวัดจะมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์รวมทั้งจะตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทางระบบออนไลน์ตลอดจนการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของแต่ละพื้นที
0: ่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบร้อยปีณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่เจ็ดในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบร้อยปีณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีที่ร่วมเดินทางและประชาชนชาวไทยที่พำนักในกรุงปารีสเข้าร่วมพิธีทั้งนี้คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระกรณียกิจในวาระครบร้อยปีได้มีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนตลอดจนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน
1: นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสพบปะกับชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสชี้แจงถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและรับฟังแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจจากเอกชนไทยในฝรั่งเศสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบปะชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสซึ่งได้สอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าดีใจที่ทุกคนห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยและยืนยันจะไม่เปิดด่านชายแดนพร้อมสัญญาว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีคุกคามเอาเปรียบอีกทั้งได้มีโอกาสหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในประเด็นที่ว่าหากกัมพูชาร้องขอให้ไปสำรวจวัดหรือโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะระหว่างไทยกัมพูชายูเนสโกต้องมาสำรวจเขตแดนในฝั่งไทยด้วยเพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจนและครบถ้วน
2: ก็ดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนที่พำนักอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสอย่างนี้ดีใจที่ทุกคนยังมีความห่วงใยบ้านเกิดเมืองนอนของเรามีความห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยรับรองครับว่าด่านไม่เปิดให้คำยืนยันว่าอธิปไตยของประเทศไทยแผ่นดินไทยจะไม่มีวันสูญเสียไปให้ใครแม้แต่กระพี้เดียวไม่ได้ไปรุกรานหรือไม่ได้ไปคุกคามคนอื่น แต่เราจะไม่มีวันให้ใครเข้ามาย่ำยีหรือว่าเข้ามาคุกคามประเทศไทยเป็นอันการ
1: นายกรัฐมนตรียังได้หารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะรวมถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและฝรั่งเศสในหลากหลายมิติโดยภาคเอกชนได้เสนอให้รัฐบาลเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้ารวมทั้งการส่งเสริมแฟรนไชส์และธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปโดยนายกรัฐมนตรีผลักดันในวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นโดยเฉพาะการขับเคลื่อนคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในบริบทภูมิภาคยุโรป
0: โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่29พฤษภาคมจำนวน30ล้านสิทธิ์และเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวมระยะเวลา4เดือนโดยจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้เวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.จนกว่าจะครบกำหนดจำนวน30ล้านคนและสามารถใช้สิทธิ์โครงการได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้เพื่อใช้ซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
4: ไทยช่วยไทยพลัสเราไม่เรียกคนละครึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น 60-40 ที่รัฐบาลให้60ประชาชนจ่าย40เริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมยาวไปถึง29พฤษภาคมไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าครั้งนี้ให้30ล้านสิทธิ์มากกว่าเดิมตั้ง10ล้านสิทธิ์แล้วก็รอเงินเข้ากระเป๋าตังค์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่ม1มิถุนายนค่ะ
3: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยซึ่งร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ร้านค้ารายเล็กและประชาชนในพื้นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยมอบสิทธิ์จอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศสำหรับผู้โดยสารรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงจนถึงวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะและลดการใช้พลังงานนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพื่อร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศโดยเปิดบริการจอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟทางไกลและสายสีแดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22มิถุนายนนี้พร้อมกำหนดให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นสถานีต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานซึ่งผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินแล้วแสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปและกลับพร้อมบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิ์จอดรถฟรีได้ณจุดประชาสัมพันธ์5จุดได้แก่บริเวณประตู1ประตู4ประตู10ประตู13และด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1สำหรับสถานีรถไฟอื่นๆผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลติดต่อที่สถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายโปร่งใสและยุติธรรม
5: วันนี้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครตัวแทนสำนักงานเขตทั้ง50เขตเข้าร่วมปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่การเตรียมความพร้อมของบุคลากรจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้การดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปในแนวทางเดียวกันลดข้อผิดพลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
6: เชื่อมั่นว่าในการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่จะมาช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที
5: ่ด้านนายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับสมัครไว้แล้วพร้อมได้กำชับในเรื่องของการติดตั้งป้ายหาเสียงโดยเน้นย้ำให้ติดตั้งด้วยความเป็นธรรมและตามกฎหมายรวมถึงให้ปลดออกหลังการเลือกตั้งในระยะเวลา2วันเพื่อลดปัญหาการจราจรส่วนกรณีจำนวนหน่วยเลือกตั้งที่ลดลงอาจทำให้ประชาชนบางส่วนต้องย้ายไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยอื่นซึ่งหากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจะมีการแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกประชาชนในการมาใช้สิทธิ์รวมถึงให้มีการเตรียมการรองรับหากมีกรณีฝนตกในวันเลือกตั้งส่วนเรื่องของการจับฉลากหมายเลขของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปีนี้จะลดขั้นตอนในการจับฉลากโดยจะให้เป็นการจับฉลากพร้อมกันในวันเดียวว
7: ันรับสมัครเนี่ยเห็นทางท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านบอกว่าท่านแต่งตั้งผู้รับสมัครสกแทนท่านแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนกับคราวที่แล้วที่ปลัดกรุงเทพมหานครต้องเดินรับสมัครทุกโต๊ะเลยวันนี้ก็น่าจะสมัครไปพร้อมกับผู้ว่าไปพร้อมกันจับฉลากไปพร้อมกับผู้ว่าไปพร้อมกัน
5: ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้โดยจะเปิดสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณห้องบางกอกอาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าม
9: าตรการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบเงินชดเชยและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่กรณีเสียชีวิตรับเงินเยียวยาเบื้องต้นรวม 2,900,000 บาทต่อรายบวกเงินสมทบเพิ่มเติมกรณีบาดเจ็บขสมกรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจริงตั้งแต่ 80,000 ถึง 1 ล้านบาทหากเกินกำหนดขสมกจ่ายส่วนต่างให้ทั้งหมดพร้อมมอบเงินจากภาคีเครือข่าย 30,000 บาทและกองทุนอุบัติเหตุอีก 20,000 บาทการรถไฟแห่งประเทศไทยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทและจ่ายเยียวยาเพิ่มเติมตามระดับอาการสูงสุด 50,000 บาทกรณีเข้า ICU สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านระหว่างการพบหารือกับจอมพลอาซิมมูเนียผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพปากีสถานที่กรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าสหรัฐไม่ใช่ฝ่ายที่แสดงความจริงใจในการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมย้ำว่ารัฐบาลอิหร่านจะไม่ยอมประนีประนอมต่อสหรัฐในประเด็นสิทธิของประชาชนและประเทศชาติอย่างเด็ดขาดนายกาลิบาฟกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพอิหร่านได้ฟื้นฟูขีดความสามารถขึ้นมาใหม่ในช่วงการหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิหร่านกับสหรัฐตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาและอิหร่านพร้อมดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐตัดสินใจเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้ง
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าหน่วยข่าวกรองของยูเครนได้รับข้อมูลจากสหรัฐและชาติพันธมิตรในยุโรปเกี่ยวกับการที่รัสเซียเตรียมใช้ขีปนาวุธพิสัยกลางหรือ IRBM ที่มีความเร็วเหนือเสียงชื่อว่าโอเรสนิกโจมตีหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟผู้นำยูเครนยังขอความร่วมมือให้ประชาชนตอบสนองต่อสัญญาณเตือนภัยทางอากาศอย่างมีสติและระมัดระวังตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่23พฤษภาคมเป็นต้นไปความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียสั่งการให้กองทัพรัสเซียเตรียมแผนการตอบโต้ยูเครนจากกรณีที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองกำลังยูเครนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองสตาโลบิลส์แคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18ราย
1: นายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐพบหารือกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่กรุงนิวเดลีของอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยนายรูบิโอเน้นย้ำถึงความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสหรัฐกับอินเดียซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมประชาธิปไตยร่วมกันโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าตลอดจนความสัมพันธ์ส่วนตัวอันแน่นแฟ้นระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและนายกรัฐมนตรีโมดี
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะลีเน่ฮอยมาร์คเคทเฟรดมืออันดับ21ของโลกจากเดนมาร์ก2-0เกม21-12และ21-12ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนในวันนี้ด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกเอาชนะคริสโตโปปอฟมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศส2-0เกม21-13และ21-13ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีนในวันนี้ขณะที่คู่ผสมโอโมพักขพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกเอาชนะกัวซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีน2-1เกม15-21 21-15 และ21-17ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับเกาเจียซวนกับเว่ยยาซินคู่มือ2ของโลกจากจีนในวันนี้ต่อไปการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3โกเมศสุขประเสริฐและชุติการกิจวานิสเถียรคว้าแชมป์ได้สำเร็จติดตามได้จากรายงาน
14: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรในรอบชิงชนะเลิศก่อนการแข่งขันมีฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ก็แก้ไขพื้นที่รอบสนามได้ทันการโดยผลรุ่นประชาชนชายแชมป์ตกเป็นของโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวานิสเถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเช่นกันรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายที่1เป็นของพุทธภูมินาคแป้นและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่1ได้แก่หทัยเพชรใจสว่างสำหรับวันนี้เปิดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1 ที่สนามจักรยานฉลานจิตมงคลสุขเมืองสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพิจิตรกัญชนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:48 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 11:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 63 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:33 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง58เซนติเมตรและเวลา 18:33 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง46เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น
15: 1นาทีกับกปท
0: ในช่วงนี้อยู่ระหว่างโรงเรียนเปิดเทอมและมีข่าวปรากฏบนโลกโซเชียลบ่อยครั้งเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุของรถโรงเรียน กรมการขนส่งทางบกจึงกำชับและสั่งการให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศไทยตรวจสอบความปลอดภัยและการให้บริการของรถโรงเรียนและรถที่รับจ้างรับส่งนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดทั้งด้านมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถและพนักงานขับรถต้องนึกถึงความปลอดภัยของเด็กๆนักเรียนทุกคนที่โดยสารมากับรถและตัวรถที่ใช้รับส่งนักเรียนต้องมีสภาพที่แข็งแรงต้องชำระภาษีรถประจำปีอย่างถูกต้องพร้อมที่จะให้บริการรับส่งนักเรียนได้อย่างปลอดภัยค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าเหตุสาเหตุเหตุการณ์คำว่าเหตุเขียนสระเอหอหีบต่อเต่าสระอุมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าเหตุแปลว่าเขามูลสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาคำว่าเหตุที่มีความหมายว่าเขามูลอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าสาเหตุได้เช่นรถไฟตกรางครั้งนี้เหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาทหรือรถไฟตกรางครั้งนี้สาเหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาทคำว่าเหตุที่มีความหมายว่าสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าเหตุการณ์ได้เช่นเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคกลางของไทยตอนที่2ทางตอนบนของที่ราบลุ่มภาคกลางที่ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและต่อเนื่องลงมาถึงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ที่แม่น้ำปิงวังยมน่านไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามีลักษณะเป็นที่หล่อนลาดประกอบด้วยที่ราบน้ำท่วมถึงตะพักลุ่มน้ำและที่ลุ่มน้ำขังส่วนตอนล่างตั้งแต่บริเวณปากน้ำโพลงมาถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดสมุทรปราการบริเวณขอบทางตะวันตกของที่ราบลุ่มภาคกลางมีภูมิลักษณ์เด่นชัดของลานตะกอนรูปพัดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเป้าหมายของจีนในการก้าวขึ้นเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกเพื่อทลายขีดจำกัดด้านพลังงานและก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตค่ะ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและชโลธรจัญญาอ่าน
10: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
18: พากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโม

0: บุตังสรณังกัจฉามิ
1: บุตังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิบุตังสรณังกัจฉามิ
1: ด
0: ุ
1: ติย
0: ั
1: มป
0: ิ
1: พ
0: ุ
1: ทธังสร
0: ณ
1: ังก
0: ั
1: จฉามิ
0: ดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: สาวาดาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอิงานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิบุติยันติตัสมาสีลังมิโสทะเยหันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนมัสการังคโรมะเส

0: พุทธัสสะ
1: หันนมยังสรณะนมนาปาทังพะนามาเส
0: อ

ท่านนมยังมหาการุณิโกนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

ตะวินังโวทัตตะโลกะธัมเมหิจิตตังยัตถะนะคัมปติอาโตกังเวจังเตมังเตตัมมังกะมุตตะมัง

ฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาคารังเจวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัตโตสุขังภะลังอายุวัฏฐกาชรวัฏฐกาสิริวัฏฐกายัสวัฏฐกาพลวัฏฐกาวรรณวัฏฐกาสุขวัฏฐกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจะเตจะสาชยสิทธิธนังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธัมมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภะวันตุเต

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมด

0: ุกแห่งที่ที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายจู่ลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผู้สร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อต่อไปนี่แต่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
1: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธัมมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาถที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกเราลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงไม่รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากต่อมากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ว่าเป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนไหนนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาเว้เพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องหลายทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการค้านกันนั่นแหละพี่น้องหลายจำไว้
0: วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่ว3แดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอธิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2x2x2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัส 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4. สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.อาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น.10:00 น.10:30 น.รอบบ่ายเวลา 13:30 น.เวลา 14:00 น.เวลา 14:30 น.การเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข0931119628 0931119629และทางไอดีไลน์ JD CHEDI หรือทางอีเมล jdhluangta@gmail.com jedeelungta@gmail.com การเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรนเท
ถ่ายภาพในบริเวณเขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-111-9628และ093-111-9629จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ล่วงปัญญาชื่อโทนาพระพุทธภาษิตอายะสาวะมลังสมุทธายะตดุธายะตะเมวะฆาตติเอวังอติโทนจารินังสานิกัมมานินายันติดุขติงแปลความว่าสนิมเหล็กตั้งขึ้นจากเหล็กย่อมกัดเหล็กนั่นเองฉันใดกรรมของตนย่อมนำบุคคลผู้ประพฤติล่วงปัญญาชื่อโทนาไปสู่คติฉันนั้นอธิบายความปัญญาเครื่องชำระจิตปัญญาเครื่องพิจารณาปัจจัยสี่ท่านเรียกว่าโทนาบุคคลผู้ล่วงปัญญาชนิดนี้เสียแล้วย่อมสร้างกรรมชั่วได้นานาประการกรรมชั่วที่เขาสร้างขึ้นนั่นแหละย่อมชักนำเขาไปสู่ทุกขตินี้โดยสภาพมันเองบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นประภัสสรดงเล็บมีรัศมีทั่วแต่เศร้าหมองไปเพราะกิเลสที่จรมาเป็นคราวๆตัวอย่างเช่นความโกรธจรมาความริษยาจรมาความโลภจรมาทำให้จิตนั้นเศร้าหมองไปเราไม่ได้โกรธหรือโลภหรือริษยาอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นอยู่ตลอดเวลาเพียงวันเดียวหรือ2วันคนก็ต้องตายหรือเสียจริตเพราะมันจรมาเป็นครั้งคราวและจากไปคนดำรงอยู่ในอารมณ์ปกติเป็นส่วนใหญ่จึงมีชีวิตอยู่ได้อย่างที่เห็นอยู่นี้ปัญญาเครื่องรู้ว่าอะไรทำให้จิตเศร้าหมองมันเกิดขึ้นอย่างไรและจะชำระมันได้อย่างไรนี่แหละเรียกว่าปัญญาเครื่องชำระจิตส่วนปัญญาเกี่ยวกับปัจจัย4คือรู้เท่าทันในการบริโภคปัจจัย4ว่ามิได้บริโภคเพื่อเล่นเพื่อเมาแต่เพื่อให้ชีวิตนี้ดำเนินไปได้เพื่อสั่งสมคุณงามความดีนี้เรียกว่าปัญญาเครื่องพิจารณาปัจจัย4ภิกษุในพระพุทธศาสนาท่านสอนให้พิจารณาปัจจัย4คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคก่อนบริโภคหรือกำลังบริโภคหรือบริโภคเสร็จแล้วเวลาใดเวลาหนึ่งถ้าทำได้ทั้ง3เวลายิ่งดีถ้าไม่ทำเลยท่านปรับเป็นอาบัติทุกกฎสำหรับอาหารทุกๆคำกลืนสำหรับเครื่องนุ่งห่มทุกครั้งที่ใช้เสนาสนะและยารักษาโรคก็เหมือนกันเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นประโยชน์สำหรับพระเท่านั้นเป็นประโยชน์มากแม้สำหรับฆราวาสเหมือนกันคฤหัสถ์ส่วนมากไม่ค่อยรู้จุดประสงค์อันแท้จริงในการบริโภคใช้สอยปัจจัย4เขาบริโภคอาหารเพื่อเล่นเพื่อเมาเพื่อสนุกสนานเพื่ออร่อยอร่อยเขาใช้เครื่องนุ่งห่มเพื่อความสวยงามเพื่ออวดตนเขาใช้ที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะเชิดชูตนว่ามั่งมีเหนือคนอื่นเพื่อเลี้ยงอหังการมั่งการให้เจริญเติบโตให้อ้วนท้วนสมบูรณ์ส่วนยาแก้โรคนั้นส่วนมากบริโภคตรงตามวัตถุประสงค์อหังการนั้นคืออาการเชิดชูตนว่าเหนือผู้อื่นหรืออาการแห่งปมเคืองความยึดถือตนว่าเป็นจุดสำคัญที่สุดมะมังการคือการที่เขาไปยึดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของตนเป็นของเราอาการแห่งตัวกูหนุ่งเล็บอาหังการของกูมะมังการชาวบ้านทั่วไปลำบากเหน็ดเหนื่อยอยู่ในเรื่องหาของกินของใช้ลำบากอยู่กับการปรากฏประขันกันในเรื่องของกินของใช้ว่าใครจะเหนือกว่าใครใครจะแน่กว่าใครใครจะมีของฟุ่มเฟือยได้มากกว่าใครความมีหน้ามีตาในสังคมจึงถูกวัดด้วยของกินของใช้ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพการแสวงหาความสุขภายในถูกเพิกเฉยถูกทอดทิ้งเห็นเป็นเรื่องของคนนอกโลกเรื่องของคนที่ไม่มีทางจะได้จึงตำหนิความสุขภายนอกว่าฉาบฉวยแต่ความจริงอีกอย่างหนึ่งที่มองในมุมกลับได้เหมือนกันคือคนที่มัวหลงอยู่แต่ความสุขภายนอกนั้นอาจไม่มีทางจะได้ความสุขภายในก็เป็นได้แต่มีความจริงที่แน่นอนอยู่อีกอย่างหนึ่งว่าคนที่ไม่เคยได้รับความสุขภายนอกมาอย่างโชคชนนั้นจะไม่กล้าตำหนิความสุขภายนอกอย่างจริงจังเลยทั้งนี้พระใจของตนยังกระยิ่มปรารถนาความสุขที่นั้นอยู่ต่อเมื่อได้ผ่านแล้วได้เห็นแล้วอิ่มแล้วมองเห็นความไร้สาระของมันแล้วจึงกล้าพูดด้วยความจริงใจว่ามันเป็นของสาธารณแม้ในหมู่สัตว์เดรัจฉานมันไม่มีประโยชน์พอที่จะลงทุนสร้างบาปสร้างกรรมเ ื่อจะแลกมันมาประโยชน์เพียงแค่มีชีวิตอยู่รอดนั้นแม้สัตว์เดรัจฉานชั้นต่ำก็สามารถทำได้มนุษย์ที่มีการศึกษาอบรมดีแล้วจะต้องเห็นความสุขที่สูงกว่านั้นว่าเป็นประโยชน์อันแท้จริงมุ่งสร้างกรรมอันเป็นกุศลเพื่อตนและเพื่อสังคมมนุษย์อันเป็นที่อาศัยของตนไม่ยอมประพฤติล่วงปัญญาชื่อโทนาเพราะคนประพฤติล่วงปัญญาเช่นนั้นย่อมจะต้องสร้างกรรมเครื่องทำลายตนเองให้ย่อยยับเหมือนสนิมเหล็กเกิดจากเหล็กกัดกร่อนเหล็กให้ผุพังไปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระติสสะมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระติสสะพระติสสะเป็นชาวเมืองสาวัตถีคราวหนึ่งจำพรรษาในวิหารชนบทแห่งหนึ่งออกพรรษาแล้วได้ผ้าสาดกเนื้อยาผืนหนึ่งยาประมาณ8ศอกได้เอาไปฝากพี่สาวไว้พี่สาวเห็นว่าเป็นผ้าเนื้อหยาบไม่เหมาะสมแก่น้องชายของตนจึงตัดผ้านั้นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วโขลกในครกให้ละเอียดแล้วทอใหม่ให้เนื้อละเอียดฝ่ายพระติสสะจัดแจงได้เข็มแล้วนิมนต์เพื่อนภิกษุด้วยกันให้ประชุมกันเพื่อทำจีวรแล้วไปหาพี่สาวขอผ้าสาดกคืนเพื่อเอาไปทำจีวรพี่สาวนำผ้าสาดกยาว9ศอกออกมาให้เนื้อก็ละเอียดพระติสสะพิจารณาดูแล้วรู้ว่าไม่ใช่ผ้าของตนจึงปฏิเสธไม่ยอมรับผ้านั้นพี่สาวต้องอธิบายให้ฟังว่าผืนนี้แหละคือผ้าของท่านเป็นแต่พี่ได้ทำให้ใหม่แล้วอธิบายถึงวิธีทำผ้าเนื้อยาวให้เป็นเนื้อละเอียดพระติสสะจึงยอมรับคืนไปพระภิกษุหนุ่มและสามเณรช่วยกันทำจีวรวันเดียวก็เสร็จฝ่ายพี่สาวได้นำอาหารเครื่องขบฉันไปถวายพระมากมายพระติสสะมองดูจีวรแล้วพอใจมากตั้งใจว่าวันรุ่งขึ้นจะห่มพาดไว้ที่สายระเบียงในราตรีนั่นเองท่านถึงมรณภาพเสียก่อนเพราะฉันอาหารมากเกินไปอาหารไม่ย่อยเพราะเหตุที่จิตจดจ่ออยู่ที่จีวรผืนใหม่จึงไปเกิดเป็นเลนอยู่ในจีวรนั้นพวกภิกษุช่วยกันทำชาปนกิจศพของพระติสสะแล้วปรึกษากันว่าจีวรนี้ควรตกแก่สงฆ์เพราะพระติสสะไม่มีคิลานุปถาดงเล็บผู้พยาบาลภิกษุไข้พวกเราจะแบ่งจีวรกันดังนี้แล้วได้นำจีวรออกมาเลนได้ยินเสียงนั้นจึงวิ่งร้องไปมาว่าภิกษุพวกนี้แย่งจีวรของเราพระศาสดาประทับอยู่ในพระคันธกุฎีทรงสดับเสียงของเลนด้วยพระโสธาตุอันเป็นทิพย์รับสั่งให้พระอานนท์ไปบอกภิกษุทั้งหลายว่าอย่าเพิ่งแบ่งจีวรของพระติสสะให้เก็บไว้ก่อนพอครบกำหนด7วันเลนนั้นทำกาละแล้วเกิดในวิมานชั้นดุสิตพระศาสดาจึงทรงอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายแบ่งจีวรของพระติสสะได้ภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าเพราะเหตุไรหนอพระศาสดาจึงให้เก็บจีวรของพระติสสะไว้ถึง7วันพระพุทธองค์เสด็จมาแล้วตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าภิกษุชื่อติสสะนั้นไปเกิดเป็นเลนเพราะความหวงแหนจีวรและตรัสเตือนว่าภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าตัณหานี้เป็นของหยาบเกิดขึ้นภายในของสัตว์แล้วทำให้สัตว์นั้นเกิดในอบายมีนรกเป็นต้นให้ถึงความพินาศดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าสนิมเหล็กเกิดจากเหล็กย่อมกัดเหล็กนั้นฉันใดกรรมของตนเองย่อมนำบุคคลผู้ประพฤติล่วงปัญญาชื่อโทนาไปสู่ทุคติฉันนั้นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วมนทินของมนพระพุทธภาษิตอสัตชายมลามันตาอนุทานมลาครามลังวันนัสโกสัตยังปมาโดรักขโตมลังแปลความว่ามนทั้งหลายมีการไม่ท่องบนเป็นมนทินเรือนมีความไม่ขยันปัดกวาดเป็นมนทินความเกียจคร้านเป็นมนทินของผิวพรรณความประมาทเป็นมนทินของผู้รักษาอธิบายความมนในที่นี้รวมเอาศิลปวิทยาการทั้งปวงวิชาอะไรก็ตามที่รู้แล้วจำได้แล้วทำไมมันท่องบนสาธยายทบทวนหรือฝึกปรือไว้เสมอก็ย่อมจะเลอะเลือนไปการเรียนวิชาเมื่อเข้าใจหรือจำสิ่งใดได้แล้วถ้าไม่มันอ่านซ้ำไม่ทำให้ติดต่อความชำนาญก็ไม่มี ความรู้ที่ขาดความชำนาญย่อมไม่สำเร็จประโยชน์สมบูรณ์กล่าวถึงมนในความหมายที่คนไทยรู้จักยิ่งต้องใช้การสาธยายท่องมนเป็นประจำจึงจะคล่องและขึ้นใจคนที่ถือเรื่องเวทมนต์คาถาบางคนต้องว่ามนทุกครั้งที่ออกจากบ้านบางคนต้องว่าเวลารุ่งอรุณและเวลาพระอาทิตย์ตกดินถ้าขาดไปก็ไม่สบายใจหรืออาจประสบอันตรายอย่างเรื่องพญาหงส์ท่องมนทั้งเช้าและเย็นนายพรานพยายามดักเท่าไหร่ก็ไม่ติดแต่พอเขาเอานางหงส์มาล่อได้ยินเสียงนางหงส์เข้าลืมท่องมนก็ติดบ่วงของนายพรานในวันนั้นเพราะฉะนั้นการถือมนต้องถือให้ได้จริงจึงจะสำเร็จประโยชน์วิชาความรู้เป็นเรื่องที่ต้องทำติดต่อและต้องรักษาเหมือนการตีเมืองได้แล้วต้องรักษาไม่รักษาคนอื่นก็มาเอาเสียวิชาความรู้ที่เรียนไว้สูงๆถ้าไม่ได้ทบทวนรักษานานเข้าก็ค่อยๆขดไปทีละน้อยจนหมดสิ้นจำอะไรไม่ได้ใช้การไม่ได้เสียเวลาที่อุตส่าห์เรียนตั้ง10ปี20ปีข้อว่าเรือนมีการไม่หมั่นปัดกวาดเป็นมลทินนั้นอธิบายว่าเมื่อมีบ้านมีเรือนแล้วจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามต้องหมั่นดูแลซ่อมแซมส่วนที่ทรุดโทรมและทำความสะอาดอยู่เสมอความสะอาดเรียบร้อยของบ้านสำคัญกว่าความใหญ่หรือเล็กของบ้านหรือแบบบ้านบ้านที่รกรุงรังแม้จะสร้างด้วยราคาแพงก็ไม่น่าอยู่สู้บ้านราคาถูกแต่รักษาให้สะอาดเรียบร้อยไม่ได้ความเรียบร้อยของบ้านย่อมกินความถึงการจัดได้เหมาะเจาะอะไรควรจะอยู่ที่ไหนอะไรควรติดตรงไหนมองดูงามตาไปหมดบ้านที่มีเด็กเล็กมักจัดไม่ได้ตามต้องการเพราะเด็กเล็กมักทำนั่นทำนี่ให้เลอะเทอะเปรอะเปื้อนอยู่เสมอนอกจากนี้ยังชอบโยกย้ายของให้เคลื่อนจากที่ที่วางไว้ความเรียบร้อยของบ้านนั้นแม่บ้านมีความสำคัญมากถ้าแม่บ้านขี้เกียจซะอย่างเดียวบ้านก็เป็นบ้านที่น่าอยู่ไม่ได้แม่บ้านต้องขยันมันปัดกวาดเช็ดถูวางของเป็นระเบียบถ้ามีคนใช้ก็ต้องมันตรวจตราดูแลให้เรียบร้อยอีกชั้นหนึ่งเพราะคนใช้ย่อมจะไม่มีปัญญาพอที่จะทำให้สวยงามชื่นใจสบายตาได้แม่บ้านที่ขยันมีงานบ้านทำอยู่เสมอนอกจากเวลาต้องการพักผ่อนนอกจากที่กล่าวแล้วบ้านจะเป็นสวรรค์ก็ต่อเมื่อคนในบ้านเป็นเทพบุตรเทพธิดาคือมีคุณธรรมดีมีศีลมีความรักใคร่กลมเกลียวกันถ้าคนในบ้านเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นมารเป็นยักษ์บ้านก็แปรสภาพเป็นภพของพวกนั้นไปเพราะฉะนั้นนอกจากแต่งบ้านภายนอกแล้วควรแต่งเรือนใจของคนในบ้านให้สะอาดอีกด้วยให้สะอาดด้วยน้ำคือเมตตากรุณาความเสียสละซึ่งกันและกันความมีน้ำใจอันดีการให้กำลังใจคนในครอบครัวเพื่อทำดียิ่งขึ้นไปครอบครัวก็จะมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันมีความอบอุ่นไม่ว้าเวทำบ้านเรือนให้มีลักษณะเป็นสิริมงคลพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความเจริญมั่นคงข้อว่าความเกียจคร้านเป็นมลทินของผิวพรรณอธิบายว่าร่างกายโดยสภาพของมันเป็นสิ่งปฏิกูลมีสิ่งโสโครกจากภายนอกเช่นฝุ่นธุลีจับเกาะบ้างอวัยวะภายนอกเช่นผมเป็นต้นเมื่อไม่ได้ชำระสาสางก็กระด้างเหม็นต้องมันชำระอยู่เสมอจึงจะดูสลวยอ่อนนุ่มผิวหนังเล่าก็เป็นที่จับเกาะของฝุ่นภายนอกและเป็นที่รองรับการไหลออกของเหงื่อจากภายในเมื่อไม่อาบน้ำฟอกสบู่เพียงวันเดียวหรือ2วันก็ส่งกลิ่นเหม็นยิ่งปล่อยไว้นานยิ่งเหม็นมากเล็บก็เหมือนกันต้องคอยแคะขี้เล็บออกยาก็ต้องตัดต้องแต่งฟันนั้นต้องแปรงทุกวันวันละครั้งหรือ2ครั้งหากไม่แปรงไม่ล้างไม่เคี้ยวไม่ชำระฟันเพียงวันเดียวหรือ2วันก็ส่งกลิ่นเหม็นเมื่อเวลาพูดไม่มีใครอยากเข้าใกล้พูดด้วยเวลายิ้มจะเห็นขี้ฟันจับเกลอะกลางหน้ารังเกียจร่างกายนี้ต้องถ่ายของเสียทุกวันทางทวารหนักและทวารเบากล่าวคืออุจจาระและปัสสาวะเมื่อถ่ายแล้วต้องเช็ดหรือล้างให้สะอาดถ้าขี้เกียจไม่เช็ดล้างก็จะสกปรกเหม็นหน้าสะอิดสะเอียนเพราะเหตุที่ร่างกายนี้โดยสภาพของมันเป็นของปฏิกูลโสโครกดังกล่าวมาแล้วจึงต้องขัดสีของโสโครกออกเป็นประจำความเกียจคร้านจึงเป็นมลทินของผิวพรรณข้อว่าความประมาทเป็นมลทินของผู้รักษานั้นอธิบายว่าการรักษาทุกอย่างต้องอาศัยความไม่ประมาทเป็นเครื่องรักษาขอให้ท่านลองนึกดูว่า ท่านจะรักษาอะไรบ้างเมื่อจะรักษาต้องอาศัยความไม่ประมาททั้งสิ้นการรักษาบ้านเรือนวัวควายเป็ดไก่หรือสุนัขเป็นต้นถ้าไม่ระวังให้ดีหรือประมาทไปวางใจว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรบ้านเรือนอาจถูกปล้นวัวควายถูกขโมยหรือไปในที่มีอันตรายไปกินข้าวกล้าหรือผักของผู้อื่นเป็ดไก่อาจถูกขโมยหรือถูกสัตว์ร้ายกินสุนัขอาจไปกัดคนเป็นอาทิผู้บำเพ็ญรักษาศีลบำเพ็ญธรรมก็มีขออภัยผู้รักษาศีลบำเพ็ญธรรมก็มีต้องอาศัยความไม่ประมาทอย่างมากประมาทเมื่อใดเมื่อนั้นศีลก็ขาดธรรมก็สูญความไม่ประมาทจึงเป็นแม่บทแห่งธรรมทั้งหลายสมดังที่พระบรมศาสดาตรัสอุปมาว่าเหมือนรอยเท้าช้างใหญ่กว่ารอยเท้าสัตว์ทั้งปวงทำนองเดียวกันความไม่ประมาทสำคัญกว่าธรรมทั้งปวงเพราะธรรมที่เป็นกุศลทั้งปวงรวมลงในความไม่ประมาทมีความไม่ประมาทเป็นมูลคนที่รักกันต้องการจะรักษาความรักให้ยั่งยืนก็ต้องอาศัยความไม่ประมาทคือระวังอยู่เสมอไม่ทำสิ่งใดพูดสิ่งใดให้อีกฝ่ายหนึ่งน้อยใจเสียใจช้ำใจเป็นต้นอย่านึกว่าเขารักเราแล้วทำอะไรก็ได้ความอดทนของคนมีขอบเขตเมื่อเขาน้อยใจและช้ำใจบ่อยเข้ามันสะสมมากเข้าอาจระเบิดออกมาสักวันหนึ่งต้องแตกกันเพราะฉะนั้นคนที่รักกันก็อย่าประมาทต้องถนอมน้ำใจกันไว้ดีกว่าปล่อยให้แตกร้าวแล้วค่อยประสานกันรอยร้าวนั้นเมื่อหลายรอยเข้าก็ประสานให้สนิทได้ยากหรืออาจไม่ได้เลยแล้วจะเสียใจพร้อมกับที่ได้เสียคนดีไปซะแล้วแต่ถ้าคนไม่ดีก็ไม่ต้องรักษาให้เสียเวลาแม้จะเคยรักกันเมื่อเห็นว่าไม่ดีอยู่กันต่อไปก็มีแต่ความเสื่อมแยกกันซะดีกว่าเพราะคนบางคนสันดานหนามากขูดขัดเกลาเท่าไรก็ไม่สะดุ้งสะเทือนสุขภาพก็ต้องอาศัยความไม่ประมาทเช่นไม่บริโภคมากเกินไปไม่ทำงานมากเกินไปไม่ขี้เกียจมากเกินไปไม่ดื่มสุรามะเมรัยมากเกินไปออกกำลังพอสมควรพักผ่อนนอนหลับตามสมควรแก่ความต้องการของร่างกายเป็นต้นความไม่ประมาทในสุขภาพช่วยรักษาอายุให้ยืนนานส่วนความประมาททำให้อายุสั้นพลันตายการรักษาชีวิตด้วยความไม่ประมาทเช่นไม่เที่ยวกลางคืนจนดึกดื่นไม่สมาคมกับคนพาลไม่สมรู้ร่วมคิดกับคนทุจริตเป็นต้นรวมความว่าความประมาทเป็นมลทินของการรักษาความไม่ประมาทเป็นความดีหรือคุณสมบัติสำคัญของการรักษาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระโลลุทายีมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพระโลลุทายีพวกอริยสาวกในเมืองสาวัตถีเมื่อฟังธรรมแล้วเดินกลับคุยกันถึงคุณสมบัติของพระอัครสาวกทั้งสองและความไพเราะแห่งธรรมเทศนาของท่านพระโลลุทายีได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าพวกท่านฟังธรรมของพระอัครสาวกแล้วยังชมกันถึงป่านนี้ถ้าได้ฟังของฉันจะชมสักปานใดชาวบ้านฟังท่านพูดแล้วเข้าใจว่าพระโลลุทายีเป็นพระธรรมกถึกสำคัญรูปหนึ่งจึงปรารถนานิมนต์เทศสักครั้งในวันธรรมสวนะวันหนึ่งพวกอุบาสกจึงนิมนต์พระโลลุทายีขึ้นเทศนาเวลากลางวันหลังเที่ยงพระโลลุทายีก็รับนิมนต์ด้วยดีเมื่อถึงเวลาเทศพระโลลุทายีนั่งบนอาสนะแล้วจับพัดสั่นอยู่ไม่เห็นข้อธรรมอะไรที่จะกล่าวได้จึงบอกพวกอุบาสกว่าขอสวดสระพัญญะวงเล็บเปิดสวดเป็นทำนองสระพัญญะเป็นทำนองสวดวิธีหนึ่งวงเล็บปิดขอให้นิมนต์ภิกษุรูปอื่นเทศเถิดพวกอุบาสกก็อนุโลมตามพระโลลุทายีก็สวดไม่ได้อีกบอกเขาว่าฉันจะเทศตอนกลางคืนตอนนี้นิมนต์พระรูปอื่นสวดสระพัญญะก่อนเถิดพอถึงเวลากลางคืนพวกอุบาสกก็ไปนิมนต์มาอีกท่านก็เทศไม่ได้ขอผัดไว้ว่าจะขอเลื่อนไปเทศตอนใกล้รุ่งแต่พอถึงเวลาเข้าจริงก็เทศไม่ได้ผู้บาสกเห็นว่าพระเถระนี้โอ้อวดซะเปล่ายกตนเหนือพระอัครสาวกแต่พอเปิดโอกาสให้แสดงก็แสดงไม่ได้จึงชวนกันไล่พระโลลุทายีลงไปบางคนโกรธจัดจะปาด้วยท่อนไม้และก้อนดินพระโลลุทายีนั้นหนีไปตกลงในหลุมขุดลงเล็บอุจาระเม หาชนและภิกษุสนทนากันถึงเรื่องพระโลลุทายีพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามทราบความแล้วทรงแสดงอดีตกรรมของพระโลลุทายีสมัยเป็นสุกรทาราชสีนุ่งเล็บคือพระสารีบุตรแต่ราชสีไม่ยอมรบด้วยบอกว่าสุกรไม่สะอาดขนก็เปื้อนแต่ของเน่าเหม็นถ้าสุกรประสงค์จะชนะราชสีก็จะยอมแพ้ให้ดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่าพระโลลุทายีเรียนธรรมน้อยเหลือเกินและไม่ได้ท่องบนเลยการเรียนปริยัติอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่ท่องบนเป็นมนทินพยานน้อยความประมาทเป็นมนทินของผู้รักษามีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นมนทินยิ่งกว่ามนทินพระพุทธภาษิตมฤทยาดุจจริตังมัชเชรังดะดะโตมะลังมลาเวปาปกาธรรมาอัสมิงโลเกปรมหิจะตะโตมลามะละตรังอวิชาปรมังมะลังเอตังมะลังปะหันตวานะนิมมลาโหทะภิกขโวแปลความว่าความประพฤติชั่วเป็นมนทินของหญิงความตรณีเป็นมนทินของผู้ให้ทำอลามกเป็นมนทินทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเราจะบอกมนทินที่ยิ่งกว่ามนทินทั้งหลายคืออวิชชาเป็นมนทินอย่างยิ่งภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละมนทินนั่นเสียแล้วเป็นผู้ไม่มีมนทินเถิดอธิบายความประพฤติชั่วเป็นมนทินของหญิงความประพฤติชั่วในที่นี้ท่านหมายเอาความเป็นชู้ความนอกใจสามีสำหรับหญิงไม่มีความชั่วอะไรที่เลวยิ่งกว่านี้เป็นความชั่วที่สามีไม่อาจให้อภัยได้อยู่บ้านหลังคารั่วหนึ่งนายอายุติธรรมหนึ่งเพื่อนบ้านช่างกันหนึ่งและภรรยานอกใจหนึ่ง4อย่างนี้ก่อความเดือดร้อนอยู่เสมอมองในแง่จิตวิทยาครอบครัวภรรยาจัดว่าเป็นขุมกำลังของสามีภรรยาดีรู้จักเกรงและเคารพนับถือสามีทำให้สามีปลาบปลื้มใจทำงานได้มากแม้จะเหน็ดเหนื่อยก็ไม่เบื่อนายสามีย่อมต้องการยอมรับนับถือของภรรยาได้รับการยกย่องจากภรรยาทำนองเดียวกับที่ภรรยาต้องการความรักความปราณีจากสามีใครจะดูหมิ่นก็ไม่เสียใจเท่าภรรยาของตนดูหมิ่นใครจะยกย่องก็ไม่ดีใจเท่ากับภรรยาของตนยกย่องสามีที่มีความภาคภูมิใจในตนเพราะการยกย่องนับถือของภรรยาเป็นสามีที่มีความสุขอันหนึ่งสามีใดหาเลี้ยงภรรยาถ้าภรรยานอกใจสามีนั้นนอกจากจะได้รับความตำหนิติเตียนจากชาวบ้านแล้วยังบาปมากอีกด้วยเป็นมลทินทั้งในโลกนี้และโลกหน้าตนเองต้องอับอายแล้วญาติพี่น้องพ่อแม่ยังต้องพลอยอับอายด้วยคนดีไม่มีใครต้องการคบหาสมาคมเป็นข่าวติดตัวหญิงนั่นไปตลอดยังจะต้องไปนรกสิ้นสิอีกด้วยการประพฤตินอกใจจึงจัดเป็นมนทินอย่างยิ่งของหญิงความตรณีเป็นมนทินของผู้ให้เมื่อทานจิตตุบาทเกิดขึ้นเพื่อการบริจาควัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้อื่นเป็นส่วนตัวหรือส่วนรวมพอมัจเฉรจิตเกิดขึ้นก็แปลว่ามนทินเกิดขึ้นในใจทำให้สละไม่ได้ท่านจึงสอนว่าเมื่อจาคะเจตนาเกิดขึ้นให้รีบทำเสียทันทีถ้าปล่อยทิ้งไว้ใจอาจกลับได้และน้อมไปในที่ต่ำหรือน้อมไปในบาปได้พึงดูตัวอย่างเรื่องพราหมณ์จูเลกสาดกในบาปวรรควรรณนาความว่าเขาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเลื่อมใสต้องการถวายอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้สมกับความเลื่อมใสแต่เขามีผ้าห่มอยู่พื้นเดียวเปลี่ยนกันห่มกับภรรยาพอคิดจะถวายความตรณีก็มาดักเสียทุกทีคิดกลับไปกลับมาอยู่จนเกือบรุ่งจึงได้ถวายพระศาสดาทรงสนับสนุนว่าควรรีบทำความดีพึงห้ามจิตจากบาปเพราะถ้าทำบุญช้าจิตย่อมน้อมไปในบาปจิตให้กับจิตไม่ให้ย่อมรบกันอยู่เสมอผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะอย่างใดมีกำลังกว่าอย่างนั้นก็ชนะไปสำหรับผู้ที่จะให้ความตรณีเป็นมนทินอย่างแน่นอนเพราะเข้ามารบการให้เสีย บาปธรรมเป็นมลทินในโลกทั้งสองบาปธรรมแปลว่าความชั่วมีผลเป็นทุกข์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าบาปให้ทุกข์ในโลกนี้โดยการถูกจองจำทำโทษการถูกติเตียนความอัปยศการถูกตราหน้าว่าเป็นคนเลวบาปให้ทุกข์ในโลกหน้าโดยการต้องบ่ายหน้าไปนรกหรือเปรตอสุรกายหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอันให้ทุกข์ยิ่งกว่าในโลกนี้อีกหลายเท่าอวิชชาเป็นมลทินอย่างยิ่งมลทินทั้งหลายมีอวิชชาเป็นรากเหง้าเป็นต้นตออวิชชาคือความไม่รู้หรือความโง่นั่นเองในชีวิตหนึ่งเราต้องเสียค่าโง่มากมายเกือบตลอดชีวิตการที่ดำเนินชีวิตผิดพลาดไปก็เพราะอวิชชาคือไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่รู้ว่าเหตุอย่างนี้จะก่อให้เกิดผลอย่างไรเมื่อทำเหตุไปแล้วผลไม่ดีเกิดขึ้นแล้วจึงมานั่งเสียใจภายหลังว่าถ้ารู้อย่างนี้ไม่ทำซะดีกว่าในทางธรรมอวิชชาคือความไม่รู้อดีตอนาคตปัจจุบันหรือไม่รู้จักทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์และทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อวิชชาจะดับไปได้ก็ต่อเมื่อวิชชาเกิดขึ้นเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปตราบใดที่อวิชชายังมีอยู่มลทินอื่นๆก็เกิดขึ้นในเสมอเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงว่าอวิชชาเป็นมลทินอย่างยิ่งพระศาสดาทรงเตือนว่าเมื่อรู้อย่างนี้ควรละมลทินทั้งหลายเสียและเป็นผู้ไม่มีมลทินเถิดพระศาสดาประทับอยู่ที่เวฬุวนารามทรงปรารภกุลบุตรผู้หนึ่งจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีเรื่องย่อดังนี้เรื่องกุลบุตรคนหนึ่งกุลบุตรคนหนึ่งมีภรรยาที่มักประพฤตินอกใจเขาเกิดความละอายจนไม่อยากพบหน้าใครเลิกการบำเพ็ญกุศลเช่นการถวายทานและบำรุงภิกษุสงฆ์ต่อมาอีกหลายวันจึงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสถามว่าทำไมจึงหายหน้าไปเขากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเราเคยกล่าวไว้แล้วว่าสตรีทั้งหลายเหมือนแม่น้ำวงเล็บเปิดเป็นของสาธารณะวงเล็บปิดเป็นต้นบัณฑิตไม่ควรโกรธสตรีนั้นแต่ท่านจำไม่ได้เพราะพบปกปิดไว้เมื่อบุรุษนั้นทูลถามจึงตรัสเล่าให้ฟังโดยชาดกว่าธรรมดาสตรีในโลกเป็นเหมือนแม่น้ำหนทางโรงดื่มที่พักและบ่อน้ำเวลาย่อมไม่มีแก่สตรีเหล่านั้นรวมความว่าสตรีเป็นของสาธารณะเหมือนแม่น้ำหนทางเป็นต้นใครจะผูกขาดไว้เป็นเจ้าของแต่ผู้เดียวนั้นยากส่วนที่ว่าเวลาย่อมไม่มีแก่สตรีเหล่านั้นมีความหมายสองในคือในหนึ่งสตรีไม่ชอบระเบียบไม่ชอบอยู่ในข้อบังคับชอบฝ่าฝืนระเบียบวินัยอีกในหนึ่งสตรีนั้นในการเสพกามในการประกอบเมถุนกรรมทำได้ทุกเวลาฝ่ายบุรุษนั้นประกอบเมถุนกรรมได้บางเวลาเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าเวลาย่อมไม่มีแก่สตรีเหล่านั้นที่ได้ทุกเวลาเพราะธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเองพระบรมศาสดาตรัสดังนี้แล้วจึงทรงย้ำว่าความประพฤติชั่วเป็นมลทินของหญิงเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น

0: ู้ทรงธรรมพระพุทธภาษิตนตาวตาธรรมทโรยาวตาบหุภาสติโยจะอัปปังปิสุตตวานะธรรมังกาเยนะปสติสเวธรรมทโรโหติโยธรรมังนปมัชชติแปลความว่าบุคคลชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมด้วยเหตุเพียงว่าพูดมากก็หามิได้ผู้ใดฟังธรรมแม้น้อยแต่เห็นธรรมด้วยนามกายในวงเล็บคือใจและไม่ดูหมิ่นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมอธิบายความพระพุทธภาษิตนี้ชี้บอกว่าคนที่พูดธรรมมากเรียนธรรมมากหรือบอกธรรมมากสอนธรรมมากหรือรู้ธรรมมากหาชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมไม่แต่ผู้ทรงธรรมนั้นต้องเป็นผู้เห็นธรรมด้วยใจและไม่ดูหมิ่นหรือไม่ประมาทธรรมผู้เช่นนั้นแม้จะฟังธรรมเพียงเล็กน้อยแต่เข้าใจอรรถรสของธรรมเป็นผู้ทรงธรรมในความหมายว่าเป็นผู้มีธรรมในใจเห็นธรรมคืออริยสัจ4ด้วยนามกายวงเล็บคือใจแล้วเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันวิหารทรงปรารภพระเอกอุทานเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระเอกอุทานเถระพระเถระนั้นอยู่ในราวไพรแห่งหนึ่งเพียงรูปเดียวคำอุทานที่ท่านเปล่งอย่างช่ำชองมีอุทานเดียวเท่านั้นคือบุคคลผู้มีจิตมั่นคงไม่ประมาทเป็นมุนีศึกษาในทางแห่งมโนปฏิบัติวงเล็บเปิดข้อปฏิบัติของผู้รู้ผู้สงบวงเล็บปิดผู้คงที่ระงับกิเลสได้แล้วมีสติทุกเมื่อย่อมไม่มีความโศกในวันอุโบสถทุกครั้งท่านเป่าร้องการฟังธรรมเองแล้วกล่าวคาถานี้ทุกครั้งเสียงเทวดาสาธุการประหนึ่งว่าแผ่นดินจะสุดครั้งต่อมาในวันอุโบสถวันหนึ่งภิกษุผู้พระไตรปิฎก2รูปมีบริวารรูปและมากๆได้มาสู่ราวไพรอันเป็นที่อยู่ของพระเอกอุทานเถระนั้นท่านดีใจที่เห็นพระผู้ทรงพระไตรปิฎกทั้งสองมากล่าวว่าดียิ่งหนอที่ท่านมาวันนี้ผมจะขอฟังธรรมจากท่านก็ที่นี้มีคนฟังธรรมหรือพระเถระทั้งสองถามมีครับเจ้าของถิ่นตอบในราวไพรนี้เมื่อมีการแสดงธรรมเทวดาจะสาธุการ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: ไม่ต้องไปกินยาแล้วหายโรคหายภัยหมดแล้วมาเลยใบโปนามาปัจจัยให้ครูหมึกไว้จะวางนั่นแหละครูหมึกเก็บเองเหรอมาได้เอาให้บุญรักษาเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เร็วๆด้วยเอาโชคดีตอนนี้
3: ฮัลโหลครับข้างนอกข้างในสวัสดีครับกันตอนไปทำที่สัตว์นะครับเตรียมตัวครับ

0: 当堂那么你马阳盘顶地萨拉尼拉萨哈阿汤卡萨玛那卡当乌波萨汤雅加玛土地阳比马阳盘顶地萨拉尼拉萨哈阿汤卡萨玛那卡当乌波萨汤雅加玛สติยัมปิมะยังพันเตติสะระเนรสหะอัตถังคัสสะมนาคตังอุปโสทังยาจามา
1: เอาต่อจากนี้ไปพากันตั้งใจสมาทานศีลโดยว่าตามบทบารีไปโดยลำดับแล้วตั้งเจตนาว่าเราจะงดเว้นไปตามองค์ศีล นั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายสืบต่อไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา

0: ติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัม

0: สิกขาปดังสมาธิยามิ
1: สุราเมลยะมัชฌะปมาทัฏฐานังเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
0: วิการะโภชนาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ
1: วิการะโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิน
0: ัจจกีตวาดิตะวิโสกทัสสนะมาลาคันธะวิเรปณะธารณะมันดนะวิภูสนธานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิน
1: ัจจกีตวาทิตะวิสุกาทัตนะมา

สุขัญจะปฏิภาณโดยดีขายุจายสวาโหติยะทายะทุปะปะชะติเอนติภวะตุสาปะมังการังราคัน

0: สาธุสาธุสาธุ
1: ไปจัดอาหารทานกันเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันไปทั่วถึงเด้อทานอาหารซะก่อนทานอาหารซะก่อนดูแลแบ่งปันกันไป

0: การบรรลือลั่นเป็นเสียงเดียวกันประหนึ่งว่าแผ่นดินจะสุดพระเถระผู้ทรงพระไตรปิฎกทั้งสองรับอาราธนาแล้วถึงเวลาแสดงธรรมรูปหนึ่งสวดธรรมอีกรูปหนึ่งกล่าวธรรมเทวดาไม่ได้ให้สาธุการเลยแม้แต่องค์เดียวคือไม่ได้มีเทวดาองค์ใดให้สาธุการเลยภิกษุสองรูปนั้นจึงกล่าวผู้มีอายุท่านพูดว่าในวันฟังธรรมพวกเทวดาในราวไพรย่อมให้สาธุการด้วยเสียงดังนี่ไม่เห็นมีอะไรเลยเงียบกริบพระเอกอุทานกล่าวว่าในวันอื่นๆเป็นอย่างนั้นขอรับแต่วันนี้กระผมไม่ทราบว่าเพราะเหตุไรจึงไม่มีเสียงสาธุการเลยถ้าอย่างนั้นท่านจงกล่าวธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายขอร้องเมื่อพระเอกอุทานกล่าวคาถาเดิมนั่นแหละเทวดาได้ให้สาธุการด้วยเสียงดังลั่นอย่างเคยภิกษุผู้เป็นบริวารของพระเถระทั้งสองฟังแล้วยกโทษว่าพวกเทวดาให้สาธุการเพราะเห็นแก่หน้าเมื่อภิกษุผู้ทรงพระไตรปิฎกกล่าวธรรมอยู่ประมาณเท่านี้เท่านี้เทวดาไม่ได้กล่าวสรรเสริญอะไรเลยแต่เมื่อพระเถระแก่องค์นี้กล่าวคาถาหนึ่งเท่านั้นเทวดาพากันให้สาธุการด้วยเสียงอันดังภิกษุทั้งหลายได้ทูลความข้อนี้แด่พระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่ได้เรียกผู้เรียนมากกล่าวธรรมได้มากว่าเป็นผู้ทรงธรรมส่วนผู้ใดเรียนคาถาแม้คาถาเดียวแล้วเป็นผู้แทงตลอดสัจจะทั้งหลายผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้พรรณนามาแล้วแต่ต้น
1: กล้าเพียงดังกาพระพุทธภาษิตสุยีวังอาหิริเกนะกากะสู้เรนะทังสีนาปักขั้นดีนา

ประคับเทนะสังกิริเทนะยีวิตังหิริมะตาจะรุจีวังนิจังสุจิกะเวสินาอรีเนนาปะกับเพนะสุทายีเวนะปัสตาแปลความว่าคนไม่มีหิริกล้าเพียงดังกามีปกติกำจัดคุณของคนอื่นแล่นไปเอาหน้าขนองกายวาจาเป็นผู้เศร้าหมองย่อมเป็นอยู่ง่ายส่วนคนมีหิริแสวงหาคำอันสะอาดอยู่เป็นนิดไม่หดหู่ไม่ขนองกายวาจาเลี้ยงชีพด้วยปัจจัยที่บริสุทธิ์เห็นอาชีวะหมดจดว่าเป็นสาระย่อมเป็นอยู่ยากอธิบายความข้อว่ามันมีหิรินั้นคือไม่มีความละอายต่อบาปทุจริตไม่เกรงกลัวต่อบาปทุจริตกลับเห็นบาปทุจริตเป็นสิ่งพึงทำเพื่อการครองชีพข้อว่ากล้าเพียงดังกานั้นคือกล้าลักขโมยช่อชนด้วยเล่ห์กลต่างๆอุปมาเหมือนกาทำเป็นไม่สนใจในเนื้อหรือปลาที่ชาวบ้านตากไว้นั่งเฉยอยู่แต่พอเจ้าของเผลอก็โฉบลงโดยพลันจับเอาก้อนเนื้อหรือชิ้นปลาเต็มปากแล้วบินไปชั้นใดคนกล้าเพียงดังกาก็ฉันนั้นอาจทำทีเป็นไม่สนใจตัวเงินทองบางอย่างในเมื่อไม่มีโอกาสแต่พอมีโอกาสทุจริตเมื่อใดก็ทำทุจริตทันทีสำหรับบรรพชิตนั้นพระอัตถกถาจารย์พรรณนาไว้ว่าเข้าไปในบ้านกับภิกษุทั้งหลายกำหนดที่ตั้งของอาหารวงเล็บเปิดเมื่อภิกษุผู้มีความละอายเที่ยวบิณฑบาตในบ้านได้อาหารพอยังอัตภาพไปเป็นไปแล้วไปสู่โรงฉันพิจารณาแล้วดื่มยาคูแล้วทำกรรมฐานไว้ในใจสาธยายพระพุทธพจน์ปัดกวาดโรงฉันวงเล็บปิดบุคคลผู้กล้าเพียงดังกาไม่ทำอะไรมุ่งหน้าตรงไปยังบ้านเข้าไปสู่เรือนหลังหนึ่งบรรดาเรือนที่กำหนดไว้แล้วเมื่อชาวบ้านแง้มประตูไว้ทำการงานของตนอยู่เอามือข้างหนึ่งผลักบานประตูเข้าไปข้างในเจ้าของเรือนเห็นภิกษุนั้นแล้วแม้ไม่ปรารถนาข้อนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะถวายข้าวยาคูที่ตนมีอยู่เขาบริโภคตามต้องการแล้วถือเอาส่วนอื่นอีกแล้วหลีกไปบุคคลอย่างนี้เรียกว่ากล้าเพียงดังกาข้อว่ามีปกติกำจัดคุณของคนอื่นนั้นคือเมื่อได้ฟังใครคนหนึ่งสรรเสริญคุณของผู้อื่นเขารีบพูดทันทีว่าก็เราไม่มีคุณเช่นนั้นหรือคุณอย่างนั้นของเราก็มีและมีมากกว่าของคนโน้นเสียอีกดังนี้เป็นต้นรวมความว่าเป็นผู้มีปกติริษยาและยกตนข่มผู้อื่นโอ้อวดและมายาข้อว่าแล่นไปเอาหน้าความว่าเป็นผู้ชอบทำให้คนทั้งหลายเข้าใจว่างานไรๆที่สำเร็จลงก็เพราะตนแม้งานที่คนอื่นทำแท้ๆก็โฆษณาว่าตนเป็นผู้ทำหรือเป็นต้นเหตุให้ทำเขาจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ต่อเมื่อมีคนเห็นมีคนคอยยกย่องสรรเสริญได้หน้าได้ตาข้อว่าขนองกายวาจานั้นคือขาดความสงบเสงี่ยมเจียมตนขาดความสังวรทางใดเป็นทางได้ลาภสักการะชื่อเสียงแล้วเขาทำได้ทุกอย่างแม้ต้องทำลายคนอื่นผู้สุจริตเขาก็ทำการดำเนินชีวิตตามศีลธรรมนั้นไม่มีความหมายสำหรับคนเช่นนี้ข้อว่าผู้เศร้าหมองคือมีชีวิตอยู่ด้วยกรรมอันเศร้าหมองได้แก่ทุจริตกรรมอเนสนากรรมวงเล็บเปิดการแสวงหาปัจจัยในทางอันไม่สมควรวงเล็บปิดบุคคลไม่ว่าบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ซึ่งมีลักษณะดังกล่าวมาพระศาสดาตรัสว่าเป็นอยู่ง่ายส่วนบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ผู้มีลักษณะตรงกันข้ามคือมีหิริมีความซื่อตรงไม่กล้าทำทุจริตมีปกติยกย่องคุณของคนอื่นไม่เอาหน้าไม่ขนองกายวาจาเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมสะอาดคือสุจริตเป็นอยู่ยากท่านผู้อ่านคงพอมองเห็นได้ในปัจจุบันว่าคนสุจริตจริงๆซื่อตรงจริงๆในการประกอบอาชีพนั้นร่ำรวยยากเพียงใดแต่พวกทุจริตคดโกงช่อราชบางหลวงร่ำรวยง่ายและเร็วคนสุจริตบางคนทนอยู่ยากวงเล็บเปิดคืออยู่อย่างยากจนวงเล็บปิดไปตลอดชีวิตส่วนคนทุจริตถ้าได้จังหวะเหมาะเพียง 2-3 ปีก็รวยแต่อย่าลืมว่ากฎแห่งกรรมกฎแห่งโทษและรางวัลมันไม่ได้หยุดลงเพียงเท่าที่เราเห็น
มันจะต้องสืบต่อไปในภายหน้าในโลกหน้าอีกด้วยคนที่โกงเข้ามารวยแล้วล่มจมภายหลังก็มีและน่าเป็นห่วงชาติหน้าเป็นอย่างยิ่งคนประกอบอาชีพสุจริตแม้จะไม่รวยเร็วหรือมากอย่างคนทุจริตแต่ก็พอยังชีพอยู่ได้และสบายใจไม่ต้องนอนสะดุ้งไม่ต้องหวั่นภัยทั้งในชาตินี้และชาติหน้าระยะเวลาของชาติหน้ายาวกว่าชาตินี้มากเพราะฉะนั้นผู้มีสายตาไกลจึงน่าจะเลือกสุขในชาติหน้ามากกว่าคนเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพียงระยะเวลาอันสั้น60ปีหรือ100ปีแต่ชีวิตในนรกหรือในสวรรค์เขาอยู่กันเป็นพันปีหมื่นปีชีวิตของมนุษย์ในโลกมนุษย์ถึงจะร่ำรวยอย่างไรก็เจออยู่ในทุกข์มากกว่าสุขบางคนยิ่งรวยมากก็ยิ่งทุกข์มากตามความเห็นของข้าพเจ้าหนุ่มและผู้เขียนเรื่องนี้ว่าคนรวยมากก็ทุกข์มากคนจนมากก็ทุกข์มากคนที่ทุกข์น้อยคือคนกลางๆไม่รวยไม่จนจะเรียกว่าคนรวยก็ไม่ได้จะเรียกว่าคนจนก็ไม่เชิงทิฏฐธรรมิกัตถะประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นประโยชน์ในปัจจุบันนั้นข้าพเจ้าคิดว่ามิได้หมายความว่าคนดำเนินตามนั้นแล้วจะต้องรวยทุกคนแต่น่าจะหมายความว่าผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติเช่นนั้นย่อมจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในปัจจุบันรวมความว่าถ้าจะมีคนถามว่าควรจะมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันอย่างไรก็ทรงตอบว่าควรมีความขยันหมั่นเพียรในการหาทรัพย์ในการรักษาทรัพย์รู้จักคบคนดีเป็นมิตรและรู้จักใช้ทรัพย์ให้เหมาะสมแก่ฐานะข้าพเจ้ายังไม่เคยพบว่าทรงยืนยันว่าทำ4อย่างนี้ทำให้คนรวยได้ทุกคนในชีวิตจริงเราจะพบว่าคนบางคนทำงานหนักมากประกอบด้วยธรรมทั้ง4ประการครบถ้วนและไม่คล่องแวะด้วยอบายมุขใดๆเลยแต่ก็จนอยู่ตลอดชีวิตตัวอย่างนี้มองเห็นได้ในที่ทั่วไปแต่บางคนไม่ต้องทำงานหนักถึงขนาดนั้นแต่ก็ร่ำรวยได้จริงอยู่งานมีอยู่หลายประเภทหลายระดับชั้นคืองานที่ออกแรงกายการใช้สมองและงานรับผิดชอบงานทั้ง3ประเภทนี้หนักเกือบเท่าๆกันแต่หนักกันไปคนละอย่างและท่านจะเห็นว่าคนที่ถนัดอย่างหนึ่งแล้วจะไปทำอีกอย่างหนึ่งได้ไม่ค่อยดีเช่นคนที่ถนัดทางแรงกายเมื่อให้ทำงานที่ต้องใช้สมองหรือรับผิดชอบก็จะทำไม่ได้ส่วนคนที่ถนัดทางใช้สมองเมื่อต้องใช้แรงกายก็ทำไม่ค่อยไหวเหมือนกันดูเหมือนว่าความรวยความจนจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆอีกหลายอย่างนอกจากการทำงานหนักตามความถนัดของแต่ละคนแล้วขอยุติการพูดเรื่องนี้ไว้ก่อนพูดไปจริงๆก็มีเรื่องพูดมากอยู่เหมือนกันเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรชื่อจูลสารีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุจูลสารีความว่าวันหนึ่งพระจูลสารีทำเวชกรรมวงเล็บเปิดเวชกรรมคือการรักษาโรคด้วยยาอย่างใดอย่างหนึ่งทรงห้ามไว้ในพระวินัยมิให้ภิกษุประกอบเวชกรรมแก่ผู้ซึ่งมิใช่ญาติมิใช่ปวารณาวงเล็บปิดได้โภชนะอันประณีตมาแล้วได้พบพระสารีบุตรในระหว่างทางจึงเรียนท่านว่าท่านขอรับกระผมทำเวชกรรมได้โภชนะนี้มาแล้วท่านจะไม่ได้โภชนะอันประณีตเช่นนี้ในที่อื่นขอท่านจงรับโภชนะนี้ไว้ผมจะทำเวชกรรมนำอาหารอย่างนี้มาถวายท่านหนึ่งนิดพระเถระฟังคำของพระจุลสารีแล้วเฉยเสียหลีกไปภิกษุทั้งหลายกลับมาสู่วิหารแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาบุคคลผู้ไม่มีความละอายผู้ขนองเป็นเช่นกับกาตั้งอยู่ในอเนสนา21วงเล็บเปิดการแสวงหาอันไม่สมควรวงเล็บปิดย่อมเป็นอยู่ง่ายส่วนบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยหิริโอตตัปปะย่อมเป็นอยู่ยากดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกขึ้นกล่าวแล้วในเบื้องต้นว่าสุหีวังอหิริเกนะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วขุดรากของตนพระพุทธภาษิตโยปานะมะติมาเปติมุสาวดันจะภาสติโลเกอดินังอาดิยติประ
ดารันจะคัจจติสุราเมรยะพานันจะโยนโรอนุยุนชติอิเทวะเมโซโลกัสมินมูลังคันติอัตโนเอวังโพปุริสะยานาหิปาปะธรรมาอสันยะตามาตังโลโพอธรรมโมจะกิรังดุขายะรันทะยุงแปลความว่าผู้ใดฆ่าสัตว์กล่าวเท็จลักขโมยประพฤติผิดในกามกับภรรยาของผู้อื่นประกอบเนืองๆซึ่งการดื่มสุราเมรัยผู้นั้นชื่อว่าย่อมขุดรากของตนในโลกนี้ดูก่อนคนท่านจงทราบว่าความไม่สำรวมเป็นบาปธรรมความโลภและอธรรมอย่าได้ย่ำยีท่านเพื่อทุกตลอดกาลนานอธิบายความในที่นี้ทรงแสดงว่าผู้ล่วงศีล5เนืองๆชื่อว่าเป็นผู้ขุดรากของตนคือทำตนให้เป็นผู้ประสบความเสื่อมตั้งตนไม่ได้ในโลกนี้เป็นผู้ล้มเหลวทั้งทางทรัพย์สินและทางศีลธรรมจะอธิบายศีล5โดยสังเขป 1. การฆ่าสัตว์องค์แห่งปาณาติบาตนั้นท่านแสดงไว้5คือ 1. สัตว์มีชีวิตวงเล็บปาโน 2. รู้ว่าสัตว์มีชีวิตวงเล็บปาเนาะสั้นยิตา 3. มีจิตคิดจะฆ่าวะทะกะจิตตัง 4. พยายามเพื่อฆ่าวายาโม 5. สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้นเตนะมารณังเมื่อครบองค์5นี้แล้วศีลข้อปาณาติบาตชื่อว่าขาดถ้าไม่ครบองค์ศีลนั้นด่างพร้อยทะลุเข้าขั้นการเบียดเบียนเช่นทำให้สัตว์เจ็บแต่ไม่ถึงตายหรือใช้งานหนักเกินไปก็อยู่ในข่ายของการเบียดเบียนเหมือนกันตามในแห่งจุลกะกัมมะวิพังคสูตรท่านว่าโทษแห่งการฆ่าสัตว์นั้นทำให้ต้องตกนรกหรือมีอายุสั้นพลันตายโทษแห่งการเบียดเบียนสัตว์ทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บมากการฆ่าสัตว์จะมีโทษมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ4อย่างคือ 1. เจตนา 2. ความพยายาม 3. สัตว์มีคุณมากหรือน้อย 4. ความใหญ่หรือเล็กของสัตว์ถ้ามีเจตนาแรงมีความพยายามมากและสัตว์มีคุณมากย่อมบาปมากถ้าสัตว์มีคุณน้อยก็บาปน้อยองค์ประกอบเหล่านี้ถ้าหย่อนลงมาบาปก็น้อยลงมาตามลำดับคนฆ่าพ่อแม่และผู้มีบุญคุณแก่ตนหรือมีคุณแก่สังคมจึงบาปมากถึงขั้นอนันตริยกรรมคือกรรมหนักที่สุดฝ่ายอกุศลคิดดูแล้วเขาก็ชีวิตเราก็ชีวิตชีวิตของเราเรารักฉันใดชีวิตของคนอื่นสัตว์อื่นเขาก็ยอมรักฉันนั้นคิดได้อย่างนี้แล้วผู้รักตนไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นผู้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์หรือคนเรียกว่าเป็นผู้มีศีลผู้มีเมตตากรุณาต่อสัตว์ช่วยเหลือให้พ้นทุกข์เรียกว่าเป็นผู้มีธรรมบางคนมีเมตตามากจนสัตว์ป่าคุ้นสัตว์ที่ดุร้ายก็ไม่ทำร้ายกลับกลายมาเป็นมิตรการไม่ฆ่าเองแต่ใช้คนอื่นฆ่าก็บาปมากเหมือนกันถ้าคนอื่นไปฆ่าได้สำเร็จตามคำสั่งหรือเจตนานั้นแม้กฎหมายบ้านเมืองก็เอาโทษแก่ผู้สั่งเหมือนกัน 2. อธินาทานแปลตามตัวว่าการถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ถือเอาความว่าการขโมยอธินาทานมีองค์ห้าเหมือนกันคือ 1. ของที่ผู้อื่นหวงแหน 2. รู้ว่าเขาหวงแหน 3. คิดจะลัก 4. มีความพยายาม 5. ลักได้มาด้วยความพยายามนั้นการขโมยจะมีบาปมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ3อย่างคือ 1. ของมีค่ามากหรือน้อยเขาหวงแหนมากเพียงไร 2. ของบุคคลผู้มีคุณมากหรือน้อย 3. ความพยายามในการขโมยนั้นมีมากน้อยเพียงใดโทษของอธินาทานคือการต้องตกนรกเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ทำให้ต้องสูญเสียทรัพย์อยู่เนืองๆทรัพย์สมบัติของใครใครก็หวงเพราะเขาต้องลงแรงกายแรงใจหามาโดยความยากลำบากยิ่งคนมีทรัพย์น้อยยิ่งหวงแหนมากการขโมยทรัพย์ของคนจนบาปกว่าขโมยทรัพย์ของคนรวยเพราะคนจนมีความเป็นอยู่อย่างแรงแค้นอยู่แล้วเมื่อถูกขโมยทรัพย์ไปย่อมเดือดร้อนมากพวกวางเพลิงถือว่าเป็นพวกขโมยทรัพย์ที่ร้ายแรงที่สุดพวกหากินทางลักขโมยเป็นพวกน่ารังเกียจดูเหมือนว่าสิ้นปัญญาในการแสวงในการหาทรัพย์โดยทางสุจริต
เสียเกียรติของมนุษย์ผู้มีภูมิปัญญาเหนือสัตว์การแย่งชิงทรัพย์ผู้อื่นก็ไม่ใช่กิจกรรมของมนุษย์มนุษย์เราตามตัวอักษรแปลว่าผู้มีใจสูงมีวัฒนธรรมอันดีงามผู้มีวัฒนธรรมคือผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวการลักขโมยนอกจากทำลายประโยชน์ส่วนรวมแล้วยังเป็นการเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจอีกด้วยเป็นเรื่องตรงกันข้ามกับผู้มีวัฒนธรรมการลักขโมยเขากินเลวกว่าการขอเขากินเพราะขโมยเป็นการเบียดเบียนบีบคั้นส่วนการขอเช่นกรรมของพวกขอทานแม้จะไม่ประเสริฐแต่ก็ไม่เป็นการเบียดเบียนบีบคั้นผู้ให้ย่อมให้ด้วยความสมัครใจมีความสุขใจเป็นผลตอบแทนไม่มีความคับแค้นเมื่อต้องสละวัตถุของตนไปผู้มีใจเป็นมหาบุรุษย่อมยอมสละชีวิตดีกว่าการเลี้ยงชีพด้วยการขโมยบัณฑิตเมื่อเว้นจากการขโมยอันเป็นส่วนศีลแล้วก็ประพฤติธรรมคือการแบ่งปันสงเคราะห์ช่วยเหลือคนที่ควรช่วยเหลือให้เพื่ออนุเคราะห์บ้างเพื่อสงเคราะห์บ้างเพื่อบูชาคุณบ้างอนุเคราะห์คนต่ำกว่าสงเคราะห์คนเสมอกันและบูชาคุณผู้มีคุณเช่นบุพการีชนและสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบการแบ่งปันเป็นการผูกมิตรชนะศัตรูทำให้คนที่เคยชังให้ชอบทำคนที่ชอบอยู่แล้วให้รักเป็นการเฉลี่ยความสุขส่วนตนให้ผู้อื่นในทางที่ชอบ 3. กามสมิจฉาจารการประพฤติผิดในกามคือผิดผัวผิดเมียเขาก่อความสะเทือนใจความเครียดแค้นชิงชังให้สามีหรือภรรยาเขาทำให้ครอบครัวเขาต้องแตกร้าวกันกินแหนงแคลงใจกันบางรายต้องแตกแยกหย่าร่างกันทำให้ลูกต้องลำบากพลัดพรากห่างแม่มีปมด้อยในสังคมต่อไปเมื่อเติบโตขึ้นอันหนึ่งได้มีการฆ่าฟันกันเพราะเหตุนี้ก็มาบางคนต้องติดคุกตารางหรือต้องสูญเสียชื่อเสียงและเสียชีวิตเพราะประพฤติผิดศีลข้อนี้ก็มีศีลข้อนี้เป็นศีลของโลกของสังคมที่มีอารยธรรมแล้วทำให้สังคมอยู่กันเรียบร้อยโทษของศีลข้อนี้ท่านว่าทำให้เป็นผู้มากไปด้วยเวรภัยเราเองไม่ปรารถนาให้ใครมาล่วงเกินภรรยาหรือสามีของเราฉันใดคนอื่นก็ฉันนั้นการไม่นอกใจกันเป็นคุณเครื่องค้ำจุนให้สามีภรรยารักใคร่ปรองดองกันไปได้ตลอดชีวิตข้อบกพร่องอย่างอื่นสามีภรรยามักจะให้อภัยกันได้แต่ข้อบกพร่องเรื่องประพฤตินอกใจนี้มักให้อภัยกันไม่ได้ต้องแตกหักหย่าร้างกันไปมากหากต้องทนอยู่เพราะความจำเป็นอย่างอื่นบังคับก็จำใจต้องอยู่อย่างขมขื่นไม่รักใคร่สนิทสนมอย่างเดิมองค์ประกอบของกามสุมิจฉาจารมี4อย่างคือ 1. อัคคมนิยฐานคือสตรีหรือบุรุษนั้นอันใครๆไม่ควรล่วงละเมิด 2. จิตคิดจะเสพเมถุนธรรม 3. มีความพยายามในการเสพ 4. ยังองคชาตยังเล็บอวัยวะสืบพันธุ์ให้ลวงเข้าไปในอวัยวะเพศของหญิงลงเล็บหรือชายโทษของกามสมิจฉาจารจะมากหรือน้อยสุดแล้วแต่อัคคมนิยวัตถุที่ล่วงละเมิดนั้นมีคุณมากหรือน้อยนักบวชทั้งปวงเป็นอัคคมนิยวัตถุของคฤหัสถ์ทั้งปวงภรรยาหรือสามีของผู้มีพระคุณเช่นภรรยาหรือสามีของครูเป็นต้นใครไปล่วงละเมิดเข้าก็มีโทษมาก 4. มุสาวาทมุสาวาทคือการกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่และการกล่าวนั้นมุ่งหักลานประโยชน์ของผู้อื่นโทษของมุสาวาทจะมีโทษมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประโยชน์ที่ผู้พูดเท็จหักลานมากหรือน้อยถ้าหักลานประโยชน์ของผู้อื่นมากก็มีโทษมากอันหนึ่งมุสาวาทมีโทษมากเพราะผู้ที่ถูกหักลานประโยชน์มีคุณมากมีโทษน้อยเพราะผู้ถูกหักลานประโยชน์มีคุณน้อยอีกอย่างหนึ่งหากกิเลสและความพยายามอ่อนก็มีโทษน้อยหากกิเลสและความพยายามแรงก็มีโทษมากท่านแสดงวิบากของมุสาวาทว่าทำให้ผู้พูดเนืองๆตกนรกหากเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้ที่ใครๆขาดความเชื่อถือองค์ประกอบของมุสาวาทมี4อย่างคือ 1. เรื่องนั้นไม่จริง 2. จิตคิดจะกล่าวให้คลาดเคลื่อน 3. ความพยายามอันเกิดจากจิตนั้น 4.ผู้อื่นเข้าใจความตามที่ผู้กล่าวเท็จต้องการโดยในนี้แม้ผู้พูดมุ่งกล่าวเท็จแต่ผู้ฟังไม่เข้าใจความหมายมุสาวาทนั้น
ไม่สำเร็จประโยชน์ตามประสงค์ศีลข้อมุสาวาทไม่ขาดตามความเข้าใจของข้าพเจ้าเวลานี้ว่ามุสาวาทบางอย่างไม่บาปเช่นมุสาวาทที่พูดเพื่อให้คนดีให้เขามีความสุขใจหรือให้กำลังใจแก่เขาแม้จะพูดเกินไปบ้างก็ไม่ก่อผลเสียหายให้กับใครเช่นที่พระสารีบุตรปลอบใจโจรผู้มีคราวแดงเพื่อให้เขาตั้งใจฟังธรรมหรือหมอบอกคนไข้ว่าขอให้ทำใจดีๆโรคไม่ร้ายแรงอะไรทั้งที่โรคนั้นอันที่จริงหมอก็รู้ว่าเป็นโรคร้ายแรงรักษาให้หายได้โดยยาก 5. การดื่มสุราเมรัยบางศาสนาเช่นศาสนาคริสต์ไม่ห้ามการดื่มสุราฝรั่งที่นับถือศาสนาคริสต์บางชาติจึงดื่มสุราอ่อนๆแทนน้ำเช่นชาวฝรั่งเศสดื่มเหล้าแดงแทนน้ำหลังอาหารเด็กอายุ 7-8 เดือนเขาเอาก้อนน้ำตาลปอนก้อนเล็กๆจุ่มเหล้าให้ดูดคงจะเป็นประเทศหนาวเหล้าองุ่นหรือเหล้าอ่อนๆช่วยให้หายหนาวได้บ้างเพราะเหล้าไปทำความอบอุ่นในร่างกายทางพุทธศาสนาถือว่าสุราเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทการดื่มสุราจนเมาเรียกว่าดื่มจนเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทสติสัมปชัญญะขาดลอยไปทำอะไรไปโดยไม่รู้ตัวแม้จะดื่มน้อยไม่ถึงกับเมาแต่ถ้าดื่มทุกวันก็ไม่ดีทำให้ติดสุราและเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังได้คนสมัยใหม่เห็นว่าการดื่มสุราบ้างเป็นครั้งคราวในหมู่เพื่อนฝูงหรือในงานสังคมไม่เป็นความเสียหายเป็นการเชื่อมไมตรีให้แน่นแฟ้นและทำให้งานคลึกคลื้นสนุกสนานไม่กร่อยอย่างไรก็ตามการดื่มสุราเมรัยนั้นถ้าดื่มจนเมามาอยู่เสมอหรือดื่มเป็นประจำย่อมจะมีโทษหลายสถานอย่างแน่นอนอย่างน้อย6อย่างคือ 1. เสียทรัพย์โดยใช่เหตุคือในเหตุอันไม่ควร 2. อาจก่อการทะเลาะวิวาท 3. เกิดโรควงเล็บเปิดเช่นโรคตับแข็งโรคพิษสุราเรื้อรังวงเล็บปิด 4. ต้องถูกตีเตียนจากบัณฑิต 5. ทำให้ขาดความละอาย 6. ทอนกำลังสติปัญญาสุรามีโทษมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผู้ดื่มและชนิดของสุราถ้าสุราชนิดแรงและผู้ดื่มดื่มมากก็มีโทษมากถ้าสุราชนิดอ่อนและผู้ดื่มดื่มน้อยก็มีโทษน้อยนอกจากนี้กาลเทศะในการดื่มก็มีความสำคัญมากเหมือนกันการดื่มผิดกาลเทศะทำให้เป็นที่ดูหมิ่นและถูกติเตียนมากการดื่มสุราเมรัยมีองค์3คือ 1. สิ่งนั้นเป็นสุราเมรัย 2. รู้ว่าเป็นสุราเมรัย 3. ดื่มทั้งที่รู้นั้นในกรณีที่ถูกบังคับให้ดื่มข้าพเจ้าเชื่อว่าศีลไม่ขาดเพราะไม่มีเจตนานอกจากถูกบังคับในตอนแรกแต่พอใจในการดื่มในระยะต่อมาศีลย่อมขาดเป็นธรรมดาเรื่องสุราเมรัยนี้การดื่มมากหรือน้อยกาลเทศะในการดื่มมีความสำคัญมากศีลทุกข้อมีความสำคัญและรักษายากเท่าๆกันแล้วแต่ละบุคคลบางคนรักษายากในบางข้อรักษาง่ายในบางข้อการประพฤติล่วงศีล5เนืองๆหรือประจำท่านว่าเป็นการขุดรากของตนกล่าวคือพื้นฐานคุณธรรมของตนเหมือนต้นไม้ที่รากผุแล้วย่อมทรงตัวอยู่ไม่ได้ความไม่สำรวมในศีลเป็นบาปธรรมอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงเตือนว่าอย่าให้ความโลภและอธรรมย่ำยีท่านเพื่อความทุกข์ตลอดกาลเรื่องนี้ทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภอุบาสก5คนมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอุบาสก5คนความว่าอุบาสก5คนนั้นคนหนึ่งก็รักษาสิกขาบท1ส่วนอีก4คนก็รักษาคนละสิกขาบทและเถียงกันว่าเราย่อมทำกรรมที่ทำได้ยากรักษาสิกขาบทที่รักษาได้ยากกว่าคนอื่นเขาทั้งหมดพากันไปเฝ้าพระศาสดาทูลให้ทราบถึงเรื่องที่เถียงกันพระพุทธองค์ตรัสว่าศีลทุกข้อรักษายากทั้งนั้นดังนี้แล้วทรงภาษิตพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นกล่าวแล้วในเบื้องต้นเมื่อจบเทศนาอุบาสกทั้ง5คนได้บรรลุโสดาปัตติผลให้ตามศรัทธาพระพุทธภาษิตดดาติเวยทาสัทธังยทาปัสสาดนังยะโนตถะโยมังกุโตโหติปะเรสร้างปานะโพยะเนนโซลิวาวารัตติงวาส
มาธิงอธิคัจฉติยสะเจตังสมุดชิ้นนังมูละคันช่างสมูหตังสเวดิวาวารติงวาสมาธิงอธิคัจฉติแปลความว่าชนย่อมให้ยังเล็บทานตามศรัทธาหรือความเลื่อมใสของตนผู้ใดย่อมเก้อเขินวงเล็บเปิดวงเล็บเปิดคือไม่ทำตนให้พอใจวงเล็บปิดในข้าวและน้ำของผู้อื่นวงเล็บเท่าที่เขาให้ผู้นั้นย่อมไม่บรรลุสมาธิทั้งกลางวันและกลางคืนส่วนอาการเช่นนั้นท่านผู้ใดตัดขาดแล้วถอนขึ้นทำให้สิ้นรากแล้วผู้นั้นย่อมพบสมาธิทั้งกลางวันและกลางคืนอธิบายความการถวายปัจจัย4แก่ภิกษุสามเณรสมณพราหมณาจารย์หรือการสงเคราะห์อนุเคราะห์เพื่อนฝูงบริวารชนนั้นบุคคลย่อมทำตามศรัทธาตามความเลื่อมใสของตนนอกจากนี้ทายธรรมก็เป็นส่วนสำคัญมากคือบางคนมีศรัทธามากแต่ทายธรรมมีน้อยก็ย่อมต้องให้น้อยคือไม่สามารถจะให้มากได้บางคนมีทายธรรมมากมีของมากแต่ศรัทธาเลื่อมใสมีน้อยก็ให้มากไม่ได้เหมือนกันบางคนศรัทธาก็น้อยของก็มีน้อยก็ต้องให้น้อยอยู่นั่นเองส่วนคนที่จะให้มากได้ก็ต่อเมื่อมีศรัทธามากด้วยมีของอยู่มากด้วยให้ไปแล้วตนก็ไม่เดือดร้อนการให้ทานนั้นทรงสอนว่าต้องไม่ให้กระทบตนคือไม่ถึงกับทำให้ตนเดือดร้อนและไม่กระทบผู้อื่นคือไม่ทำเพื่อข่มผู้อื่นแต่ควรทำเพื่อบูชาคุณท่านผู้มีคุณสงเคราะห์อนุเคราะห์ท่านผู้ควรได้รับการสงเคราะห์อนุเคราะห์เช่นนั้นไม่ทำเพื่อเอาหน้าเพราะการทำเช่นนั้นก่อให้เกิดแข่งดีและเดือดร้อนแก่ตนเองหรือคิดหาทางกำจัดผู้อื่นโดยตรงหรือโดยอ้อมเป็นเหตุก่อความทะเลาะวิวาทและเบียดเบียนกันผู้ใดไม่พอใจในข้าวน้ำที่คนอื่นให้ย่อมเดือดร้อนเองไม่สามารถทำใจให้สบายมีความสุขได้ใจที่ขาดความสุขย่อมไม่อาจบรรลุสมาธิได้เลยบางคนเขาให้น้อยไปก็ติเตียนว่าให้ไม่พอกินเขาให้มากไปก็ติเตียนว่าให้จนกินไม่หมดเสียข้าวของโดยใช่เหตุเขาให้ของไม่ดีก็ติเตียนให้ของดีก็ติเตียนว่าดีเกินไปมนุษย์ใช้ของอะไรกินของอะไรวิเศษถึงป่านนี้ดังนี้เป็นต้นคนอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนเลี้ยงยากและอัธยาศัยไม่ดีส่วนคนอัธยาศัยดีและเป็นคนเลี้ยงง่ายนั้นเขาให้อย่างไรก็พอใจอย่างนั้นกล่าวสรรเสริญคุณแห่งของที่เขาให้เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ให้สมดังคำว่าผู้ให้ย่อมบันเทิงด้วยการให้ส่วนผู้รับย่อมให้ความสุขแก่ผู้ให้ด้วยการกล่าวคำน่ารักหนุ่งเล็บปิยวาจาการให้เป็นการทำความดีอย่างหนึ่งการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นทุกสังคมทุกชาติยอมรับว่าเป็นความดีแต่การทำความดีและการช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองไม่ใช่เป็นของง่ายถ้าทำไม่ถูกวิธีอาจให้โทษแก่ผู้ทำได้มากกว่าการไม่ทำซะเลยถ้าท่านสังเกตให้ดีจะเห็นว่าคนที่กลับเป็นศัตรูกับเราก็คือคนที่เราเคยช่วยเหลือเคยอุปการะนั่นเองการอุปการะคนเป็นมีดสองคมเหมือนกันถ้าอุปการะถูกคนดีก็ดีไปถ้าอุปการะถูกคนเลวเขาจะใช้ความเลวมาเป็นโทษแก่ผู้อุปการะทำนองเดียวกับที่ชาวนาช่วยเหลืองูเห่าพอมันฟื้นขึ้นมามันก็กัดชาวนาที่ช่วยเหลือมันถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะรู้สึกเจ็บปวดยิ่งกว่าคนที่เราไม่เคยอุปการะทำให้เราเสียอีกการทำความดีจึงไม่ใช่ของง่ายต้องทำด้วยความฉลาดเหมือนกันถ้าทำไม่เป็นจะกลายเป็นทำคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาปในการทำความดีมีอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งคือความริษยาจากคนอื่นวงเล็บเปิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใกล้ชิดที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกันนั่นเองวงเล็บปิดเข้าทำนองที่พระท่านหลวงวิจิตรวาทการได้กล่าวไว้ว่าอันที่จริงคนเขาอยากให้เราดีแต่พอเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินในหมู่พี่น้องท้องเดียวกันบางครอบครัวที่ไม่ได้รับที่ไม่ได้อบรมใจอย่างดียังมีความริษยากันแข่งดีกันยิ่งลูกพ่อเดียวต่างแม่ยิ่งมีการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันมากอันที่จริงความดีนั้น
ไม่ต้องไปชิงใครเพราะสามารถทำให้เกิดขึ้นในตนได้ทุกโอกาสความดีที่บุคคลทำให้เกิดขึ้นในตนแล้วนั้นย่อมคุ้มครองรักษาผู้ทำดีให้พ้นจากความเสื่อมไม่ตกไปในที่ต่ำมนุษย์เรานี่ก็แปลกเมื่อเขายังไม่ดีหรือไม่ค่อยดีก็อยากให้เขาดีแต่เมื่อเขาดีขึ้นมาจริงๆหรือดีเกินหน้าทนไปก็มักริษยาเขาหาทางกำจัดคุณความดีของเขาถ้าเขาไม่ดีก็ตำหนิติเตียนเขาต่างๆนานาพอเขาดีเด่นขึ้นมาก็ติเตียนเขาอีกประการหลังนี้มักเกิดจากความริษยาอย่างไรก็ตามขอร้องว่าถึงอย่างไรอย่างไรก็ขอให้ทำความดีเข้าไว้ย่อมจะดีกว่าการทำความชั่วอย่างแน่นอนและที่แน่นอนที่สุดคือการทำความดีย่อมให้ความสบายใจกว่าการทำความชั่วส่วนจะทำความดีอย่างไรอย่าให้เด่นนั้นเป็นเรื่องยากอยู่สักหน่อยเพราะคนทำความดีมากๆก็มักจะเด่นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้ามันเด่นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวก็ช่างมันเถิดขอแต่อย่าต้องการให้เด่นหรืออย่าทำดีเพื่อเอาหน้าหรือเพื่อได้หน้าได้ตาโดยการเบียดเบียนหรือใส่ร้ายผู้อื่นคืออย่าเหยียบผู้อื่นขึ้นไปทำอย่างนั้นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินพระศาสดาตรัสเทศนาเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุหนุ่มชื่อติสสะมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องภิกษุหนุ่มชื่อติสสะพระติสสะนั้นเที่ยวติเตียนทานของชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปหมดแม้ทานของอนาถปิณฑิกเศรษฐีของนางวิสาขามหาอุบาสิกาท่านก็ติเตียนอาสะทิสทานคือทานที่ไม่มีทานอื่นเสมอเหมือนของพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ไม่พ้นจากการถูกติของพระติสักเมื่อได้ของเย็นก็ไม่พอใจได้ของร้อนก็ไม่พอใจติเตียนไปหมดเมื่อได้ของน้อยก็ติเตียนว่าให้เหมือนไม่เต็มใจให้ตรณีเมื่อได้ของมากก็ตำหนิคนให้ว่าในเรือนของคนพวกนี้คงไม่มีที่เก็บกระมังความจริงควรให้ปัจจัยแก่ภิกษุเพียงพออย่างอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นของอันมากมายเหล่านี้ต้องวิบัติไปไร้ประโยชน์แต่พอปรารภถึงทานในตระกูลญาติของท่านแล้วก็ชมเชยไม่หยุดหย่อนเป็นต้นว่าน่าชมเชยจริงเรือนของพวกญาติของเราเป็นโรงเลี้ยงภิกษุทั้งหลายผู้มาจากสี่ทิศความจริงพระติสสะนั้นไม่ได้มาจากตระกูลใหญ่โตอะไรเป็นเพียงบุตรผู้รักษาประตูคนหนึ่งเที่ยวไปกับพวกช่างไม้ผู้ท่องเที่ยวไปในชนบทถึงนครสาวัตถีแล้วติสสะจึงขอบวชภิกษุทั้งหลายเห็นและได้ฟังพระติสสะเที่ยวติเตียนทานของคนทั้งหลายไม่หยุดหย่อนคงจะเกิดหมั่นไส้ขึ้นมาอยากจะสอบสวนดูจึงถามถึงบ้านญาติของพระติสสะว่าอยู่ที่ใดเมื่อทราบแล้วได้ส่งภิกษุไป 2-3 รูปภิกษุ 2-3 รูปนั้นไปสืบดูในหมู่บ้านที่พระติสสะอ้างถึงแต่ปรากฏว่าไม่มีใครรู้จักพระติสสะเลยในที่สุดได้ความจากชาวบ้านแถบนั้นว่าพระติสสะเป็นลูกชายของคนเฝ้าประตูคนหนึ่งซึ่งเที่ยวไปกับพวกช่างไม้ทราบข่าวว่าไปบวชอยู่ที่เมืองสาวัตถีภิกษุ 2-3 รูปนั้นทราบความแล้วกลับมาเมืองสาวัตถีแจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลพฤติการทั้งปวงของพระติสสะให้พระตถาคตทรงทราบพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อติสสะเที่ยวโอ้อวดในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็เป็นผู้มักอวดแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสกตาหกะชาดกความว่าพระติสสะสมัยเป็นนายกตาหกะไปสู่ที่ต่างๆเที่ยวพูดอวดถึงทรัพย์สมบัติมากมายนายตามมาจึงได้รู้ว่าที่แท้นายกตาหกะไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเป็นต้นพระทศพลตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุใดเมื่อชนทั้งหลายให้วัตถุมากบ้างน้อยบ้างเศร้าหมองบ้างประณีตบ้างแก่ภิกษุอื่นไม่ให้แก่ตนภิกษุนั้นเป็นผู้เก้อเขินฌานก็ดีวิปัสสนาก็ดีมรรคและผลก็ดีย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ภิกษุเช่นนั้นดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมด้วยพระคาถาซึ่งยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นว่าบุคคลย่อมให้ตามศรัทธาตามความเลื่อมใสของตนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้ว

0: ไม่ควรวางใจพระพุทธภาษิตนะสีลับบะตะมะเตนะบาหุสัจเจนะวาปนะอัทวาสมาธิลาเพนะวิวิตตะสยนะเนนะวาภูสามิเนคัมมะสุขังอาปุถุชนะเสวิตังภิกขุวิสาสมาปาลิอัปปโตอาสวัคคยังแปลความว่าภิกษุผู้ยังไม่ถึงความสิ้นอาสวะไม่ควรนอนใจด้วยเหตุสักว่าศีลและวัดพาหุสัจจะการได้สมาธิการนั่งนอนในที่สงัดหรือเราถูกต้องเนกขัมมสุขอันปุถุชนเสพไม่ได้แล้วอธิบายความคำว่ายังไม่ถึงความสิ้นอาสวะนั้นคือยังไม่ได้บรรลุพระอรหัตยังไม่สิ้นกิเลสเมื่อกิเลสยังไม่สิ้นก็ไม่ควรนอนใจว่าเรามีศีลดีแล้วมีวัดดีแล้ววงเล็บเปิดเช่นมีธุดงค์คุณอย่างใดอย่างหนึ่งวงเล็บปิดเราเป็นพหูสูตรได้สดับตรับฟังมากทรงปิฎก3เราได้สมาธิแล้วเรานั่งนอนในที่นั่งที่นอนอันสงัดหรือโดยที่สุดไม่ควรวางใจว่าเราได้ถูกต้องเนกขัมมสุขอันปุถุชนเสพไม่ได้แล้วเนกขัมมสุขอันปุถุชนเสพไม่ได้ในที่นี้พระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าหมายถึงความสุขของพระอนาคามีอันไม่เจือด้วยกามคือแม้เป็นพระอนาคามีแล้วก็ไม่ควรประมาทนอนใจว่าภพของเราเหลืออยู่น้อยภพในที่นี้มีคำอธิบายว่าพระอนาคามีไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกปรินิพพานในพรหมโลกชั้นสุทาวาสนั่นเองผู้เขียนที่ทรงสอนไม่ให้นอนใจก็เพราะว่าภพแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้เหมือนอุจระแม้เพียงเล็กน้อยก็มีกลิ่นเหม็นด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าพระองค์ไม่ทรงสรรเสริญภพบุคคลที่ยังมีกิเลสอยู่ไม่ควรประมาทไม่ควรวางใจในเรื่องใดๆทั้งสิ้นเพราะความประมาทนอนใจแม้ในเรื่องเล็กน้อยอาจทำให้ประสบความเสื่อมใหญ่ได้เหมือนวางใจในไฟดวงเล็กๆว่าไม่เป็นไรแต่หากไฟดวงเล็กนั้นได้เชื้องามเข้าถูกลมพัดแต่พอดีไฟก็จะโหมแรงใหญ่โตขึ้นความใกล้ชิดระหว่างชายหญิงที่มีคนใกล้ชิดนั้นต้องระวังอย่างมากเช่นภรรยาหรือสามีผู้อื่นชายหญิงที่เป็นญาติกันหรือเขียวดองทางเขยสะพ้ายหรือเด็กสาวกับชายสูงอายุเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไว้ใจไม่ได้จิตใจเป็นธรรมชาติที่กลับกรอกเวลากิเลสมันฟูขึ้นมาเต็มที่แล้วอายุก็ไม่มีการศึกษาก็ไม่มีเชื้อสายสกุลวงศ์ก็ไม่มีมันมีแต่ความมืดมีแต่สัญชาตญาณของสัตว์โลกที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อบรรเทากิเลสที่ฟูขึ้นมานั้นเพื่อสนองความอยากอันเป็นไปตามธรรมชาติฝ่ายหนึ่งจัดเจนเวทีชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งอ่อนต่อโลกอยากรู้อยากลองเรื่องก็ไปจบลงที่ความเสียใจของคนทุกฝ่ายบรรพชิตหรือพระกับสตรีก็ไม่ควรวางใจสตรีไม่วางใจว่าท่านเป็นพระแล้วเข้าใกล้ชิดสนิทสนมเกินไปเพราะพระส่วนมากก็ยังมีราคะโทสะโมหะท่านอาจเกิดกำหนัดหรือเกิดหลงขึ้นมาได้ส่วนพระก็ไม่ควรวางใจในสตรีเกินไปว่าเขามาด้วยศรัทธาเลื่อมใสและให้ความสนิทสนมเกินไปอาการแห่งผู้มาด้วยศรัทธาเลื่อมใสและอาการแห่งผู้มาด้วยศรัทธาเจือด้วยความรักนั้นผิดกันแต่พระบางท่านหรือส่วนมากก็ดูไม่ออกเพราะความอ่อนต่อโลกกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรใจทั้งสองฝ่ายก็ได้ถลำลึกลงไปซะแล้วยากแก่การถอนต้องเหม็นคาวไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายรวมความว่าต้องไม่ประมาทไม่วางใจในเหตุการณ์หรือบุคคลแม้คนที่มีเงินมากก็ไม่ควรประมาทว่ามันจะไม่หมดถ้าใช้อย่างไม่ระวังและใช้อย่างเดียวโดยไม่หารายได้มาชดเชยที่จ่ายไปบ้างเรื่องที่เศรษฐีต้องกลายเป็นขอทานและขอทานกลายเป็นเศรษฐีได้นั้นมีตัวอย่างให้ดูอยู่ในทุกชาติทุกภาษาเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงปรารภภิกษุมากรูปด้วยกันมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุมากรูปได้ยินว่าบรรดาภิกษุเหล่านั้นบางพวกคิดว่าพวกเรามีศีลสมบูรณ์บางพวกคิดว่าพวกเราทรงธุดงค์คุณพวกเราเป็นพหูสูตรพวกเราอยู่ในเสนาสนะสงัดพวกเราได้ฌานพวกเราบรรลุพระอรหัตผลได้โดยไม่ยากเราอาจบรรลุได้ในวันที่เราปรารถนานั่นเองพวกภิกษุที่เป็นอนาคามีก็คิดว่าบัดนี้อรหัตผลเราได้ไม่ยากวันหนึ่งภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดไปเฝ้าพระศาสดาพระองค์ตรัสถามว่าจิตแห่งบรรพชิตของพวกเธอถึงที่สุดแล้วหรือภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์เป็นผู้มีศีลพวกข้าพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวัดมีธุดงค์เป็นต้นพวกข้าพระองค์ชื่อว่าจะสามารถบรรลุพระอรหันต์ได้ในวันที่ปรารถนานั่นเองพระศาสดาทรงทราบว่าภิกษุเหล่านั้นประมาทจึงตรัสเตือนว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุไม่ควรเห็นว่าทุกในภพของพวกเราน้อยด้วยมีคุณสักว่าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นต้นหรือด้วยคุณสักว่าความสุขของพระอนาคามีเมื่อยังไม่สิ้นอาสวะก็ไม่พึงให้ความคิดเกิดขึ้นว่าเราถึงสุขแล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นว่าภิกษุยังไม่ถึงความสิ้นอาสวะไม่ควรนอนใจด้วยเหตุสักว่าศีลวัดเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุทั้งปวงนั้นได้บรรลุอรหัตผล
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: สันติศักดิ์อุทาลีอ้าว600อันนี้วิทยุเสียงธรรมผู้ถวายนอสออัธยากิจรักษานายจิรัตพงศิริสุนทรและครอบครัว 1,000 อันนี้ค่าน้ำค่าไฟผู้ถวายนอสออัธยากิจรักษานายจิรัตพงศิริสุนทรและครอบครัว 2,000 อันนี้สุทธลินสันติรักพงศ์3,000 อันนี้อมรสิริมันตะเสวีพงศ์2,000 อันนี้ลานข้าวเปลือกอาโกนางพัฒนันธนพีระพัฒน์ขอน้อมถวายปัจจัย500บาทร่วมเพื่อร่วมบุญในกองบวชของอธิบดีกรมฝนหลวงวันที่25พฤษภาคมนี้สาธุอ้าวนางพุทธชาติทรงวุฒิศีลขอน้อมถวายปัจจัยเพื่อร่วมบุญในกองบวชของอธิบดีกรมฝนหลวงจำนวนเงิน 1,000 บาทวันที่25พฤษภาคมนี้เอาสาธุนะ อนิจจาวตาสังขารานอุปาทวยะธัมมิโนอุปาจิตวานิโรจันติเตสังบูปสโมสุโคสัพเพสัตตามารันติยามาลิสุจามาลิสเลมตเทวหังบริสามินัตถิเมเอกาสร้างสยโยอ้าวยกขึ้นมาน้อมกราบร่วมบุญสามแดนโลกธาตุอุทิศบุญกุศลให้บิดามารดาและผู้ล่วงลับทุกท่านแม่ชีสำเภากล้าหาญร่วมบวชพระ 1,000 ร่วมงานเปิดสามเดือนโลกธาตุ 3,500 เครื่องสังฆทาน600บาท1กล่องพร้อมยาสีฟัน2กล่องแปรงสีฟัน1กล่องน้ำยาซักผ้า3ถุงผ้าขาว2พับรวม 4,500 อุทิศบุญกุศลให้บิดามารดาผู้มีพระคุณผู้ร่วมบุญทุกท่านและญาติทุกท่านวัดป่าบ้านตาลอุดรธานี30พฤษภาคมน้อมกราบรวมบุญสามแดนโลกธาตุอุทิศบุญให้บิดามารดาและผู้ล่วงลับทุกท่านเมชีเลียมจับจิตสังฆทาน1ชุด600คลินิกโชคชัยไตเทียม10ชุด 6,000 นางจินตนาสุวิสาร1ชุด600นอสอนนภัทรนันศรีประภัย1ชุด600นายอนุสักวงแย้ง1ชุด600นายยงยุทธแก้วมณีนางดวงจันทร์แก้วมณี1ชุด600รวม9รวมเป็น 9,000 บาทอุทิศบุญกุศลให้บิดามารดาผู้มีพระคุณและผู้ร่วมบุญทุกท่านและญาติทุกท่านวัดป่าบ้านตาด30พฤษภาคมเอาอนุโมทนาด้วยอ้าวมีอะไรว่ามาว่ามาว่ามาฮะฉะนั้นเราว่าไงว่าไงว่าไงอ้าวมาโอ้ยคณะใหญ่เลยเนาะนี่เนาะ เอาวางเลยเอาปัจจัยออกไปไว้นะปัจจัยใบปรนามานี่เอายกขึ้นมาโอ้เอาไปดีบุญทุกคนนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตตลอดไปเด้อลูกหลานเด้อโอ้ดีมากอนุโมทนาด้วยกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลอุดร 11,040 บาทเด้ออ้าวอนุโมทนาด้วยเนี่ยมาต้องโผล่ถ้าไม่เห็นเนี่ยลูกค้าก็บ่นถึงแล้วถ้าไม่เห็นปลาตุ๊กโกลูกค้าบ่นถึงเลยดีมากเลยดีมากเลยดีครับอนุโมทนาล่วงหน้าเลยเนี่ยโชคดีอยู่ดีมีสุขทุกคนสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยอาดีใช่ดีอนุโมทนาด้วยเราก็ดูอะไรที่มันจำเป็นก่อนแล้วเอากันสิ่งที่จำเป็นก่อนเนี่ยไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยจำเป็นมากแล้วก็ไล่มาถึงจำเป็นน้อยไปเรื่อยๆใช่ไหมล่ะเอาดีอนุโมทนาด้วยนะให้อยู่ดีมีสุขทุกคนเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทุกคนนะดีมากเลยดีมากเลยคือจริงแล้วเราก็อยากให้ของพวกเราเนี่ยเป็นต้นแบบเพราะพวกเราเนี่ยโรงพยาบาลพวกเราไม่ว่าหมอพยาบาลก็ค่อนข้างใกล้ชิดวัดเหนือยิ่งกว่าโรงพยาบาลอื่นๆเขาเพราะนั้นโรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลก็มีการเกี่ยวข้องกับพระทั้งนั้นแหละแต่พระมีพระวินัยเป็นเกณฑ์นะคือจะถ้ามันไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นเนี่ยคือมันมีข้อยกเว้นอยู่เรียกว่าอนุบัญญัติแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในอนุบัญญัติเนี่ยคือถ้าเรามาเกี่ยวข้องกับพระเนี่ยทำให้พระผิดพระวินัยเนี่ยพระก็คือผิดจะรู้หรือไม่รู้ก็คือผิดเพราะนั้นการที่เรามาได้มาใกล้ชิดวัดวาศาสนาใกล้ชิดพระเจ้าพระสงฆ์เราค่อนข้างที่จะรู้เรื่องความเป็นไปของพระว่าอะไรควรหรือไม่ควรถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพระเราก็พยายามทำให้มันถูกต้องที่สุดเราก็จะเป็นต้นแบบที่จะดูแลรักษาพระเกี่ยวข้องกับพระต่อไป ชื่อเสียงมันก็จะกระจายออกไปว่าโรงพยาบาลอุดรเนี่ยดูแลพระได้ดีได้ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัย พระที่ทำมาเจ็บไข้ได้ป่วย มาอยู่รักษาที่อุดรเขาก็ท่านก็จะพูดต่อไปโรงพยาบาลอื่นเขาก็อยากรู้ว่าการดูแลพระยังไงเกี่ยวข้องกับพระยังไงเขาก็อาจจะเข้ามาดูเข้ามาเกี่ยวข้องแบบนี้มันก็เป็นต้นแบบได้เลยใช่โอ้ยดีมากเลยอนุโมทนาด้วยนะพวกเราทุกท่านทุกคนขออนุโมทนาแล้วบุญนี้แหละขอให้รักษาคุ้มครองพวกเราให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในการดำเนินชีวิตตลอดไปเด้ออนุโมทนาด้วยโอ้ดีมากเลยดี อ้าวว่าไงลูกหลานว่าไง
3: ว่างมาก
2: โอ้ดีมากเลยวันนี้สิทธิประภาพรเรียนสือชั้นไหนแล้วจ๊ะม.1แล้วเมื่อไหร่จะถึงม.6เฮ้ยมันต้องรู้ดิตั้งใจเรียนให้ดีรู้ไหมล่ะตั้งใจเรียนให้ดีแล้วเดี๋ยวจบม.6แล้วจะเข้ามหาลัยแหละ เห็นไหมล่ะจบจากมหาลัยเดี๋ยวเราก็เป็นนายกแล้วเห็นไหมเอาตั้งใจเรียนให้ดีนะลูกหลานเนี่ยให้เรียนซื้ออีกเจ็ดนะจ๊ะเอานี่บุญเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมล่ะเห็นไหมบุญเกิดขึ้นแล้วเอาเจ๊เอวามามีอะไรเราดีมากว่าเอาชุดสังฆทานงานเปิด3เดือนโลกธาตุนางเกศรหรือมันพอพรพร้อมครอบครัว600เอาอนุโมทนาด้วยเอาปัจจัยทั้งหมดผู้ที่ให้ว่าที่ร้อยตีจินลาวิทย์แก้วกา600นางธนวรรณแก้วกาพร้อมครอบครัวเอาอนุโมทนาด้วยเด้อเนี่ยบุญเกิดขึ้นแล้วเนี่ยของคนบาทเด้อของคนบาทอ้าวนี่เอวาใช่ไหมน่ะบุญแล้วเนี่ยนี่บุญมาของก้นบาทเนี่ยมาอ้าวของหัวแตกเลย มาถวายร่วมงานบวชพระ 1,200 นอนไอ้ชอดเอ้ยเอามาเอานี่ของก้นบาทเด้อนี่ของก้นบาทเด้อนี่เอาปัจจัยสบนไว้บนถาดนี่นี่ของก้นบาทของก้นบาทนี่เป็นมงคลยิ่งเลยเด้อนี่เอาดีเอามีแห้งก็ไปเอาบุญเอาดีมากเลยนี่บุญเนี่ยเอามามามาเอาไอ้ตัวน้อยไปไหนแล้วเห็นไหมมาโอ้ยมันโอ้ต้องวิ่งเล่นมันไม่มาใกล้แล้วนี่เอาดีนี่เอาปากหนูน้อยด้วยถวายทำบุญเปิด3แดนโลกธาตุนางสาวพิกุลรัตน์แคนนิคมจำนวน 1,000ทำบุญเปิด3แดนโลกธาตุยายแดงตาแขกจำนวน300เปิด3แดนโลกธาตุร้านป้าย HD อุดรพร้อมครอบครัว300อ้าวมาบัตรทำมาเลยมาบวชเนรได้ยังเราเนี่ยนะมาบวชเนรกับหลวงปู่ตกลงกันเปล่าเนี่ยเห็นไหมยังไม่บวชเนรได้บุญแล้วเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวมาบวชเองก็ได้บุญเยอะเลยรู้ไหมเนาะมาบวชเองกับหลวงปู่เนาะมาบวชเองกับหลวงปู่ได้บุญเยอะเลยล่ะเอามาถวายชุดสังฆทาน2ชุดในวิสุทธ์นางวันพาเกศรสมบัติเอาอนุโมทนาด้วยเด้อวันนี้ไอ้หมอท่านไปไหนล่ะฮะงอนแล้วไปไหน
3: กลับบ้าน
2: แล้วมันกลับไปยังไงต้องวิ่งไปส่งอุ้ยปล่อยมันเดินไปเองยากอะไร
3: ป
2: าก
3: ตรงไปให้ม
2: ัน
3: แล้วคร
2: ับ
3: ใจ
2: ดีโอ้ยปล่อยมันเดินไปเองเลยเว้ยโอ้ยมันงอนเป็นด้วยบอนี่ฮะไม่มีอะไรเอาอะไรเนี่ยนี่เนี่ยของดีนี่เอาเนี่ยบุญเนี่ยของก้นบาทบุญรักษามาโอ้ยคือมันวันนี้มันร้อนแท้มันแดดจับไม่มีแดดหลายวันเลยเอาได้เอานี่บุญเนี่ยนี่ของกฎบาทนี่บุญเท่านั้นแหละ

ราชชนราชพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลวงปู่เชอรี่ทำบุญเข้ามูลนิธิวิทยุเสียงธรรมบ้านตาจำนวนเงิน 1,000 บาทเอาอนุโมทนาด้วยเอามาวางมาวางลงเรายกไปยกไปน้ำปานะมาเอาดีมากเลยอนุโมทนาด้วยนะเอามาดีอะไรมานี่เห็นไหมกองบุญเนี่ยเอามาเข้ามาเอาอยู่ดีมีสุขนะร้านเอาเนี่ยของก้นบาทเนี่ยของก้นบาทเอามาเอาดีมากเลยเอาตั้งใจภาวนาเนี่ยบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ก็อยู่ที่การภาวนาของเรานี่แหละเอานี่ของก้นบาทเนี่ยเอาดีมากเลยทำบุญค่าน้ำค่าไฟค่าอาหาร 3,000 พัฒหชัยศรีทวัฒน์ณอยุธยาถวายหลวงพ่อสุธรรม 1,000 พัฒหชัยศรีทวัฒน์ณอยุธยาเอานุโมทนาด้วยเด้อตั้งใจฮะจะกลับพรุ่งนี้เอ้าไม่อยู่ถึงวันที่30ก่อนเหรออ๋อไปวัดป่านั่งนี้มิ้นต้องกลับบ้านที่นี่วันที่30ได้ดิไม่กลับกลับเหรอเอากลับไปก็ตั้งใจภาวนาอยู่ที่ไหนก็ภาวนาได้นะไอ้ความสำคัญของเราอยู่ที่จิตใจจิตใจที่มีธรรมนั่นแหละจะให้ความสุขอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าท่านยังกล่าวว่าจิตตังดันตังสุขะวะหังจิตที่อบรมดีแล้วย่อมนำสุขมาสู่ตนเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนก็ให้มีการอบรมจิตอบรมใจด้วยจิตภาวนาตลอดไปเด้อเอาให้มีความเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าตลอดไปเด้อทุกหลานดีมากเลยโชคดีเอามาลูกหลานมาเข้ามาว่าไงนี่อันนี้ของก้นบาทถวายสังฆทาน1ชุดวิไลพรภูสวัสดิ์รัตนาหรือ600อ้าวอนุโมทนาด้วยโอ้ยร้อนเอามาลูกหลานเข้ามาปีชาผู้สวัสดิ์รัตนาถวายสังฆทาน1ชุด600อ้าวเนี่ยอ้าวของก้นบาทเนี่ยของก้นบาทนะก็อยู่ดีมีสุขกันทุกคนเอาเข้ามาลูกหลานเข้ามาแล้วแล้วโอ้ดีมากเลยเอาอนุโมทนาด้วยนะเอาดีมากเลยถวายส่วนองค์หลวงพ่อสุธรรม 1,000 บาทนายชนวิทย์แจ่มประเสริฐเอาอนุโมทนาด้วยแล้วโอ้ดีมากเลย ถวายค่าน้ำค่าไฟ 1,000 ร้อยเอกหญิงจิราพรแจ่มประเสริฐอันนี้ถวายทำบุญวันเกิดครบ1ปีคุณโคอี้เด็กหญิงโฮอี้ใจลี 3,000 บาทเอาอนุโมทนาด้วย อยู่นี่หลานโอ้ดีมากเลยทำงานทำการหรือยัง เพิ่งจบหมอแล้วเขาอยู่โรงพยาบาลไหนเนี่ยกระทุ่มแบนโอ้ไปอยู่ถึงนู่นเลยเหรอไม่มาอยู่อุดรเหรอฮะจะเดี๋ยวอยู่ใกล้ๆยายเนี่ยนะโอ้ไป เลยไปกระทุ่มแบนนู่นอ่ะเอาดีไปอยู่เมืองมะพร้าวเนาะเอาดีมากเลยดีมากเลยกระทุ่มแบนแพทย์หญิงประพัฒน์สอนแจ่มประเสริฐ 1,000 เอาอนุโมทนาด้วยนะเอามาร่วมซื้อสังฆทาน6ชุด 3,600 ยาอินทวาพร้อมลูกหลานเอาอนุโมทนาด้วยนะ

0: เอาดีมีการดำเนินชีวิตหน้าที่การงานมีแต่ความเจริญก้าวหน้าตลอดไปนะมีแต่ความสุขความเจริญทุกคนเอาดีมากเลย
1: ทำบุญให้อัตตาอามา
0: เขาเสีย
1: เสียหางกันเ
0: จ็ด
1: เ
0: จ็ด
1: พ่อบรรจุแม่ก็เสียแม่จะป่วยนานเนี่ยคร
0: อ
1: บครัวนี้ก็ทำบุญดีมาก
0: อายุเยอะหรือยังเสียไป85อนิจจาวตาสังฆาลานอุปาทวยะธัมมิโนอุปจิตวานิรุชันติเตสังอุปสมุสุโคนสัพเพสัตตามรันติจามะลินสุจามะลิสเลตะเทวหังมะริสามินาติเมเอกาสังสโยอ้าว
1: หลวงพ่อก็ไปเนาะใช่ไหมหลวงพ่อไปงาน
0: อะไร
1: เนา
0: ะ
1: มันติดกันอยู่ที่อย
0: ู่
1: มูลน
0: ิ
1: ธ
0: ิ
1: ส
0: ู
1: งเสริ
0: มอ๋อไปบุญที
1: ่
0: ไปอย
1: ู่นี่แหละน
0: ี่
1: ล
0: ู
1: กชายคนที
0: ่
1: สอง
0: ดีเราท่านจากไปแล้วเราก็มีโอกาสเราอุทิศบุญกุศลไปให้ท่านโดยเฉพาะดูแลตัวเราเองพอผู้ที่จากไปก็เป็นที่รักของเราเขาปรารถนาให้เรามีความเจริญมีความสุขมีความเจริญมีความสำเร็จในการดำเนินชีวิตถ้าเราดำเนินชีวิตเรามีความเจริญก้าวหน้ามีความสำเร็จในการดำเนินชีวิตนั่นแหละคือความสุขที่สุดของเขาเพราะพ่อแม่ทุกคนจะล้วนแต่ปรารถนาให้ลูกตัวเองมีความสุขความเจริญถ้าลูกตัวเองมีความสุขความเจริญนั่นแหละคือความสุขความเจริญของพ่อแม่อย่างแท้จริงอ้าวขอโชคดีตลอดไปเด้อคุณหลานอ้าวดีมากเลยเออเอาดีดีอืมอืมดีมากเลยดีมากเลยโชคดีนะโชคดีโชคดีทุกคน
1: สมบัติไว้ให้เยอะ

โอ้วันนี้แดดออกกันร้อนเลยเนี่ยวันนี้ร้อนมากเลยไม่รู้ร้อนจะร้อนแรงหรือร้อนฝนเนี่ยแล้วมีสองร้อนนี่ร้อนแรงกับร้อนฝน

0: อันนี้ว่าไงมีอะไรใช่มีอะไรจะไปพระธาตุพนมถวายพลอยเพื่อมอบให้หลวงพ่อสุธรรมนำขึ้นพระธาตุพนมวันที่27พฤษภาคมนี้พลอยอะไรพลอยโกเมน1กองพลอยมรกตน้ำทอง1กองพลอยไพลิน1ชุดพลอยเขียว2เหรอ2เม็ดแม่ชีสร้อยสุวรรณสายโสพลและผู้ครอบครัวผู้ถวายพลอยแท้หรือเปล่าเนี่ยพลอยปลอมโอ้ยแน่เอาของปลอมมาให้บนธาตุพนมคือสิ่งที่เขาเอาไปถวายบูชาพระบรมสารีริกธาตุบนธาตุพนมเนี่ยนะมันสามชั้นมันกองโอ้โหกองมันไม่ได้มีเป็นตู้เป็นชั้นเป็นอะไรต่ออะไรคือมันขึ้นไปแบบนี้ไอ้เจดีย์ก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมตอนนี้เวลาขึ้นมันไอ้เป็นเหล็กเกาะฝาผนังขึ้นไปแบบนี้เวลาเราขึ้นเราก็ไต่มันจิ้งจกอ่ะมันแบบหงายท้องอ่ะใช่ไหมโอ้ยพอเราขึ้นไปเนี่ยขานี่สั่นตั้มตัวมาเหงื่อไหลใครย้อยปวดแฉมหมดเลยปวดไหล่เนี่ยโอ้ยพอลงเราจะลงไปได้ยังไงวะลงไปได้ยังไงวะถ้าพลาดจะแล้วเท่านั้นเนี่ยมันต้องลงมามันเป็นเหล็กเกาะไปเนี่ยปักเข้าไปไปนั่นเนี่ยมันไต่ขึ้นไปไปเนี่ยโอ้ยมันยิ่งกว่าปีนเขาอีกถ้ามันปีนขึ้นไปแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมถ้ามันปีนขึ้นไปแบบนี้แต่นี่มันหงายแบบนี้ก็เพราะมันอยู่ข้างในเป็นแบบนี้ใช่ไหมโอ้ยเมื่อคืนยังเอารูปให้เขาดูอยู่ที่กุฏิใช่แต่เมื่อ20ปีมาแล้วโอ้ยทุกวันนี้เอาเงินไปไว้20ล้านให้ขึ้นไปเอาก็ไม่มีปัญญาแล้วขนาดขึ้นไปเนี่ยโอ้ยไอ้พวกลูกศิษย์มันก็พวกวัยรุ่นเนี่ยนะมันแค่20กว่าปีไปเนี่ยมันก็ขึ้นไปหลวงปู่ขึ้นมาหลวงปู่ขึ้นมาเราก็บ้าขึ้นไปกับเขาโอ้โหพอขึ้นไปตายแล้วเราจะลงได้ไงแค่ขึ้นไปเราก็ปวดไหล่เนี่ยจะตายเลยนะแล้วก็ข้างบนเนี่ยมันก็ของพระทองคำพระอะไรตัวอะไรมันไม่มีหิ้งไม่มีชั้นอะไรมันก็ไปกองกับพื้นไว้เนี่ยกองเต็มไปนั่นน่ะมีแต่ของอะไรต่ออะไรใครเอาไปบูชาก็ไปไหว้ก็วางกองมันก็ซ้อนก็ไปเนี่ยแหละโอ้ยของต้องก็ไปวางอยู่ประเทศเลยก็ได้ดีเดี๋ยวไม่เดี๋ยวก็ใส่รวมในพระอบเลยที่พระอบที่กุฏิก็มีเดี๋ยวก็ใส่รวมในพระอบแล้วก็ไปวางบูชาโอโลสารีได้ท่านนั่นแหละเขาดูยังไงเป็นของจริงของปลอมดูเนื้อหินนะคะมองถ้าท่านจะเป็นปลอมเป็นอะไรเป็นเนื้อปลอมแล้วที่เขาเอาไปทำอะไรทำหัวแหวนไปใช้อะไรนักหนาโอ้ยดีแล้วเดี๋ยวไปใส่พระอบแล้วไปวางบูชาพระบรมสารีริกธาตุไปดูนู่นน่ะพระเขี้ยวแก้วที่ศรีลังกาเนี่ยพระเขี้ยวแก้วเนี่ยเขาจะมีปลายงาช้างปลายงาช้างแล้วก็เจาะรูแล้วพระเขี้ยวแก้วก็ใส่ดังนั้นก็ใส่น้ำหอมน้ำอบน้ำหอมเนี่ยน้ำมันหอมเนี่ยแล้วก็กระจุกปิดตอนนี้เขี้ยวแก้วแต่เขาก็มีวางไว้มีฐานรองรับเป็นทองคำวางไว้แบบนี้นะเสร็จแล้วเขาก็มีจีดีทองอะไรต่ออะไรใส่เป็นชั้นมาเนี่ยไอ้คนก็ถอดสร้อยถอดเพชรถอดอะไรโอ้ยไปทองเนี่ยไปบูชาเต็มไปหมดเลยเถอะไปเพราะนั้นเจดีเนี่ยสูงสัก เกือบเมตรหนึ่งมั้ง
1: ช่วงนี้ได้ไปไหมเจ้าคะ
0: ก็ไม่ได้ไปปีก่อนที่เราไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าให้ศรีลังกาเนี่ยนะ
1: ยังทันสมัยหรือว่าเก่า
0: เลยอุ้ยมันก็เก่า
1: ก็20ปี
0: ใช่มันก็เต็มอยู่แบบนั้นเนี่ยแต่ตอนนี้มันคนจะเข้าไปได้อ่ะมันต้องจองคิวเป็นปีนะแล้วเข้าไปไม่ได้ว่าเข้าไปนั่งได้สบายแบบนี้นะมันไม่ผ่านเข้าไปผ่านเข้าไปก็คมมือว่าให้ออกไปเพราะมันดันเงินเข้ามาใช่โอ้มันไม่ใช่ของง่ายเลยอ่ะก็เที่ยวแก้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เปิดทั้งวันทั้งคืนก็เปิดเป็นเวลา
1: จะ
0: ไปไหว้ตอน
1: ที่ไปมากรุง
0: เทพฯอันนั้นใช
1: ่
0: มาจากจีนมั่งจะที่ศรีลังกาพักเชี่ยวแก้วอันนี้ยังไม่เคยออกจากประเทศมีที่ประวัติศาสตร์ชัดเจนในพุทธศาสนาเรามีที่นี่องค์เดียวเท่านั้นในประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์ในพุทธศาสนาเราที่ต่อเนื่องมาประวัติศาสตร์ชัดเจนแต่ที่อื่นๆที่ว่าเป็นนั่นเป็นนี่ไม่มีประวัติศาสตร์ขึ้นมาแล้วก็พระเขี้ยวแก้วที่ศรีลังกาเนี่ยโอ้ยเข้าหัวไม่ธรรมดาเลยถูกไหมกุญแจก็มีสองลูกมีสองลูกผู้ถืออยู่สองนิกายจะต้องมาพร้อมกันแล้วจึงมาเปิดได้แล้วก็เปิดเป็นเวลาวันนี้ก็ไม่ได้เปิดทั้งวันให้ไปกราบไหว้ไปบูชาทั้งคนมาโอ้ยมันต้องการมากราบไหว้บูชาเนี่ยแน่นไปเหมือนงานวัดเลยแต่เขาก็เปิดเป็นเวลาช่วงเช้าหน่อยนึงตรงเช้าก็เหมือนมาจังหันพระแบบนี้และช่วงเที่ยงหน่อยนึงเหมือนมาจังหันพระเนี่ยแล้วก็ช่วงเย็นหน่อยนึงเหมือนไปถวายน้ำปานะแบบนั้นน่ะสามช่วงเลยอู้ใช่แล้วแป๊บเดียวแล้วก็ดันกันมาเดินพนมมือไหว้ผ่านไปไม่ได้ไปนั่งสบายแบบนี้หรอกแต่นี่ของอาตมาไปเนี่ยเที่ยวแรกที่ไปเนี่ยเราคุ้นเคยกับเลขาของสังฆราชสวัสดีท่านก็ให้เราคอยตอนคนหมดแล้วตอนได้เวลาปิดพอได้เวลาปิดก็ท่านบนเราเข้าไปนั่งไปสวดมนต์อยู่ในนั้นเพราะเขาก็ปิดประตูคนไปหมดเลยไงก็ปิดให้เราก็อยู่สวดมนต์ไหว้พระอะไรต่ออะไรอยู่นั่นถ้าเราไม่มีเส้นแบบเขาเนี่ยไปใช่โอ้ยแต่รัฐมนตรีมันยังต้องจองคิวยันตีคือว่าต้องบอกว่างานทุกอย่างเราไม่ได้ทำคนเดียวเราต้องทำกันเป็นหมู่เป็นคณะให้ทำกันเป็นหมู่เป็นคณะมันก็ต้องมีการปีนเกี่ยวกันอะไรมากกว่าหนึ่งขึ้นไปมันก็ต้องมีการพบหรือปีนเกี่ยวแต่เราก็ไม่ต้องการให้กระทบแบบนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไประวังคนอื่นไม่ได้เราก็ระวังตัวเราเองเราระวังตัวเราเองแล้วเราก็ต้องจำใจว่ามันเป็นธรรมดาของโลกนะก็มีได้มีเสียมีชอบมีชังอยู่แบบนี้แล้วเราจะไปยึดมันทำไมล่ะงานการเมื่อเรามีหน้าที่อะไรเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดส่วนจะมีอะไรมาปีนเกียวมาอะไรต่ออะไรเมื่อเราไม่รับไม่ใส่ใจแล้วไอ้พวกนั้นก็ผ่านไปหมดไปเลยตั้งจิตตั้งใจให้ได้มั่นคงอย่าหวั่นไหวกับสิ่งรอบข้างตัวเราบอกมันธรรมดาเราหนีไปไม่พ้นหรอกมันก็มีอยู่แบบนี้ใช่ไหมล่ะมีมากมีน้อยหนีเป็นธรรมดาแต่ตอนนี้เราไปแก้ไขคนอื่นไม่ได้เราแก้ไขตัวเราเองได้แก้ไขลงไปที่ตัวเราเองเมื่อเราแก้ไขตัวเราเองดีแล้วเราจะเป็นแบบอย่างให้แก่คนอื่นได้สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเสด็จไปในเมืองราชคฤห์มีแต่เขาเกาะกลุ่มด่าตามจิตตามด่าพระพุทธเจ้าเฮ้ยสมณะโลดเนี่ยสมณะไอ้โลดสมณะหาหลอกลวงหาอะไรต่ออะไรก็ด่าไปเรื่อยๆมาพระพุทธเจ้าเดินผ่านก็เสียงด่าออกมาข้าทนไม่ได้บอกพระเจ้าพุทธเจ้าข้าเดี๋ยวนี้เขาไม่เขาลงพระพุทธเจ้าเขาพุทธองค์เขามีแต่ด่าว่าพระพุทธองค์ที่เหมือนพระพุทธองค์หนีไปอยู่อีกเมืองหนึ่งเถอะไปอยู่ที่นั่นเถอะรู้ไหมโน่นถ้าเราไปเมืองนั้นจะมีแบบนี้มีตามด่าเราแบบนี้เราจะทำยังไง เมื่อเราไปอีกเมื่อหนึ่งถ้าอนนท์ถ้าไปแต่ถ้าเมื่อไรเราจะจบเมื่อไรจริงๆรู้ก่อนอนนท์ไอ้คนที่เขาคิดฆ่าต้นไม้ถ้าเอาของเน่าของไปใส่ลูกคนต้นไม้เนี่ยต้นไม้นั้นตายไหม
2: ไม่ตายไม่จะผ่าหรือสิ
0: มันที่งอกเขาไม่ได้ถึงเราก็มีกันไอ้คนที่เกี่ยวข้องทุกคนเขาไม่ได้โง่ตลอดไปเขามีโอกาสที่ฉลาดนะไอ้การที่แบบทำอะไรต่ออะไรที่เกี่ยวอะไรต่ออะไรสิ่งรอบข้างเราสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไอ้คนฉลาดมาก็รู้เองว่าสิ่งนั้นไม่ถูกนะต้องดีที่นั่นนะเรายิ่งได้รับการยกย่องเพราะเห็นชัดเจนแล้วเออเรามีความอดทนในการทำหน้าที่การงานของเราแล้วอดทนในความเป็นอยู่ในการเกี่ยวข้องเขาก็จะเราก็จะได้ที่ได้รับการยกย่องเราเพราะนั้นอย่าหวั่นไหวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่รอบตัวเราตั้งใจทำหน้าที่ของเราให้ดีเลยแล้วเราจะมีความภูมิใจที่เราได้ทำหน้าที่ของเราได้อย่างสมบูรณ์นะฮะแล้วการทำหน้าที่ของเราจะเป็นอยู่ที่ผลอย่างที่ที่สามารถเป็นบรรเทาความทุกข์ยากให้แก่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยให้เราบางไปอันนี้เราจะเป็นอยู่ที่ผลอย่างที่เราไปให้สุขภาพแก่เขาให้ความพ้นโรคพ้นภัยแก่เขานับว่าเป็นอยู่ที่ผลอย่างที่บุญนี้แหละจะเห็นตกชีวิตของเราให้ประสบแก่ความสุขการเจริญต่อไปเด้อก็ต้องให้หนักแน่นมั่นคงทำงานทำการต้องมีความหนักแน่นเราจะไม่ให้มีอะไรเลยเนี่ยได้ต้องให้หนักแน่นมั่นคงขึ้นนะต้องให้หนักแน่นมั่นคงขึ้นเพราะชีวิตของเราไม่ได้อยู่คนเดียวนี่ใช่ไหมเราต้องอยู่เป็นหมู่เป็นคณะเป็นแบบนี้ทำงานก็ต้องมีหมู่มีคณะถ้าเราทำงานคนเดียวเนี่ยโอ้ไม่มีอะไรมาครบหรอกใช่ไหมล่ะเออได้เพราะฉะนั้นให้หนักแน่นมั่นคงไว้แล้วความหนักแน่นของเรานี่แหละจะทำให้เราพ้นจากอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างด้วยอำนาจของบุญของความตั้งใจในการทำหน้าที่ของเราด้วยดีนะก็เอาให้บุญรักษาทุกคนเนอะเออก็ให้ได้ดีแล้วความตั้งใจของเรานี่แหละจะเป็นของคุ้มครองเราต่อไปนะเอาดีมากเลยแล้วต่อไปเขาเห็นคุณค่าของเราเองเชื่อเถอะมันไม่ได้ว่าเราถ้าเรารับอันนี้ไม่ได้เราจะหนีไปที่อื่นแล้วที่อื่นจะมีแบบนี้เราทำไงเราก็ต้องหนีต่อไปเหรอเหมือนพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะหยุดเมื่อไหร่มันจะจบมันไม่มีคำว่าจบเพราะวันเราหนีไปไหนมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับคนต้องเกี่ยวข้องกับบุญเพราะนั้นมันเราอยู่ที่นี่แหละให้มีความตั้งใจมีความหนักแน่นมั่นคงที่จะทำหน้าที่ของเราด้วยดีถ้าเราทำหน้าที่ของเราด้วยดีแล้วไม่มีอะไรจะมาทำลายเราได้นะไปบุญคุ้มครองเราบุญรักษาเราทุกคนเนี่ยดีมากเลยดีมากอย่าไปหวั่นไหวสิ่งนั้นสิ่งนี้มาดีต่อไปเรารับหน้าที่ของหัวหน้าเราก็จะเป็นหัวหน้าที่ดีต่อไปดีมากเลยโชคดีได้เลยได้มาเลยได้ธรรมะเนี่ยเป็นที่พึ่งของจิตใจที่สุดเลยจิตใจใดถ้าไม่มีธรรมะเป็นที่พึ่งแล้วจิตใจนั้นจะมีแต่ความเปิดปากของใจในท่ามกลางสภาพแวดล้อมนี่กระทบกระเทือนยังไงก็ตามเพราะจิตที่มีทำเป็นเครื่องรักษาเหมือนใบบัวน้ำถูกหมดน้ำอะไรหยดน้ำไหลออกไหลออกไม่ติดเพราะนั้นเอาให้โชคดีแล้วไอ้หนักแน่นมั่นคงไว้โชคดีทุกคนโชคดีเอาโชคดีกันทำบวชพระและทำบุญบวชเนรนี่ยังบวชแต่พระไม่บวชเนรด้วยเนรก็คอยอยู่ได้นี่น้อมถวายหลวงพ่อสุธรรมร่วมบุญอุปสมบทพระวัดป่าบ้านตาท่าร้อยแม่จีสร้อยสุวรรณไสยโสพลเอาเอาไม่มีอะไรก็เปลี่ยนริยาบทนะรับพรกันจากอนุโมทนาให้พรพาตั้งใจรับพร ตอนนี้ก็รู้สึกเครื่องทยทานสังฆทานกองบางสกุลจากผู้ใจบุญคณะศิษยานุศิษย์ก็ต่างเริ่มหลั่งไหลมามากขึ้นมากขึ้นเพื่อร่วมบุญในวันที่30พฤษภาคมเป็นวันเปิด3แดนโลกธาตุเพื่อร่วมบุญในการอุทิศบุญกุศลให้แก่เปตชนผู้มีพระคุณของเราทุกท่านทุกคนเพราะฉะนั้นจากนี้ไปจนถึงวันที่30ทางวัดป่าบ้านตายแล้วก็เปิดโอกาสรับเครื่องทยทานจากคณะศิษยานุศิษย์ที่นำมาร่วมบุญกันตลอดไปนะจนถึงวันที่30พฤษภาคมฮะว่าไงฮะบวชพระเพิ่งถามไปเมื่อกี้ล่ะบวชพระแล้วบวชเนรไม่เห็นเลยได้ยินแต่บวชพระบวชพระไม่ได้ยินบวชเนรเลยเนี่ยเดี๋ยวเนรร้องไห้เนี่ยฮะใช่วันนี้บวชองค์เดียวท่านอธิบดีฝนหลวงแล้วต่อไปเดี๋ยวก่อนเข้าเป็นสายค่อยบวชเป็นคณะรับพรนะรับพรพาตั้งใจรับพรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปายันโทเป็นราโซยะธามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปจายุโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตอ้าวอยู่ดีมีสุขทุกคนเนอตั้งใจปฏิบัติธรรมตั้งใจภาวนาก็ให้มีความเจริญในธรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนเนอเออมาพอแดดออกก็ร้อนมากเลยวันนี้

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่องยูทูบชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hlwangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาดเอสBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนอกจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

จ้าประสบเหตุการณ์ที่ชวนคิดเหมือนกันผู้หญิงไทยคนหนึ่งตั้งรกรากอยู่ต่างประเทศข้าพเจ้าถามว่าเขาอยู่สบายดีหรือเขาร้องไห้ตอบว่าอยู่สบายแต่ใจว้าเหวเพราะขาดอะไรก็ไม่ทราบข้าพเจ้าเข้าใจว่าสิ่งนั้นคือบ้านเกิดเมืองนอนนั่นเองเราคนไทยทุกคนภูมิใจที่เรามีประเทศมาตุภูมิที่เป็นอิสระเราไปไหนเราก็เป็นตัวของตัวเองเพราะเรามีชาติบ้านเมืองที่เป็นของเราถึงแม้ว่าจะเล็กไม่เจริญเท่าเราก็รักและร่วมกันดำรงรักษาไว้ได้มาช้านานแล้วพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนี้แสดงถึงพระราชฤทัยรักและผูกพันในความเป็นชาติไทยทรงเคารพเทิดทูนสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าและบรรพบุรุษไทยผู้กล้าหาญที่ช่วยกันกอบกู้เอกราชและก่อร่างสร้างไทยมาแต่โบราณกาลนอกจากนั้นโปรดการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรแหล่งโบราณสถานและสถานที่ที่บอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ทำให้ทรงเข้าพระราชฤทัยในความเป็นมาของบ้านเมืองมากขึ้นพระองค์มีพระราชฤทัยรักการศึกษาด้านประวัติศาสตร์วรรณคดีและนิทานพื้นบ้านดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรับสั่งเล่าความตอนหนึ่งว่าไปหมู่บ้านไหนให้ถามหมดเช่นถามว่านิทานโบราณของกะเหรี่ยงเป็นอย่างไรไม่ใช่เฉพาะนิทานปรัมปราของกะเหรี่ยงของเผ่านี้ไหนพระองค์ก็สนพระทัยเพราะว่านิทานปรัมปราเป็นที่เก็บภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีที่สุดที่หนึ่งทรงเอาพระราชฤทัยใส่ให้มีการบันทึกนิทานปรัมปราของไทยเช่นเรื่องพญากงพญาพานเรื่องประบู่ทองพระปรีชาสามารถและความรอบรู้ลึกซึ้งในประวัติศาสตร์วรรณคดีไทยและพุทธชาดกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่งผลต่อแนวทางการทรงงานศิลปาชีพใน

ช่นโปรดให้นักเรียนศิลปาชีพศึกษาวรรณคดีและการเขียนลายไทยเกิดการสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ไทยอย่างน่าชื่นชมงานเครื่องทองรูปนกยูงที่โปรดให้สมาชิกศิลปาชีพทำขึ้นก็มาจากเรื่องราวพระชาติหนึ่งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้านภาษาไทยทรงส่งเสริมการแต่งคำประพันธ์ประเภทโครงฉันกาบกลอนเพื่อเป็นการอนุรักษ์บทกวีลักษณะไทยตลอดจนบทประพันธ์ส่งเสริมความรักชาติด้วยพระราชฤทัยรักและผูกพันในความเป็นชาติและเอกลักษณ์ไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งผลในเวลาต่อมาให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปกรรมและมหรสพต่างๆที่มีรูปแบบสื่อสารลักษณะไทยและสืบทอดเอกลักษณ์ไทยให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับคดีนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: เราก็อยู่ๆก็มาเป็นตาเนี่ยมันสองวันที่6ที่7ที่8 6 7 8 9ตาถ้าเป็นตาครั้งนี้ธรรมดาจะไม่แสดง
2: นักข่าวที่แสดงนานๆจะแสดงทีนึงแต่แสดงมีอาการหนักมากกว่าตานี้ตานี้มันเป็นบ่อยแต่ไม่มากนะแต่ตานี่นานๆจะแสดงทีนี่แต่แสดงแต่ละทีนี่มันมีอาการหนักกว่านี้เช่นเมื่อว่าที่6ที่7ที่8เหมือนกันจนแปลกใจทำไมถึงนึกว่าจะเป็นปกติไปแล้วไม่ปกติกลับมาเป็นเมื่อวานนี้ค่อยเงียบเมื่อวานเช่นแรกก็ไม่รู้นะใครเรียกว่าเพี้ยงเจดีนะเจดีคนน้องผู้เขาหน่ะใครแย่ยังนะติดมั่วเสร็จแล้วบ่อนี่มานั่งยังไปพูดนี้มากพูดเดียวก็พอละพูดนี้ยังมายุ่งอยู่องค์เดียวนี่ก็พอละพาเขาเต็มวัดวัดเต็มวัดเขาเห็นเอามาใกล้แล้วย่ำย่ำเป้าเกิดประโยชน์อยู่ติดมั่วเสร็จข้างบนหรือข้างล่างติดหมดเลยเด้อจับอันนี้ก็จะทันพิธีกาบ่ายรู้ฟังว่าจะไม่ทันนะเนี่ยพิธีกาเพราะนั้นที่มองดูแล้วไม่มองหน้าที่ท่านพิธีกาต้องอยู่บนท่านก็เราจะเช่าม่านก็ไปดูเยื่อเยี่ยนเลยวันก่อนน่ะอืมออกจากนี่บ่ายสามกว่าเราไปดูนู่นท่านจะกลับมาแล้ววันก่อนก็นั่นไปดูท่านหลวงปู่ฝันไปดูนั่นน่ะสะที่คนทำไม่ทำอย่างนู้นที่นี่เราจะทำไม่นั่นเห็นเป็นมาตรฐานพอสมควรหรือท่านเจ้าเงินกระดุมจะเป็นเงินหลวงละบาทอ่ะครับประมาณ4ล้านไปเมื่อก่อนเอ๊ะรู้หมดแล้วนะไปก่อนเออวันเสาร์ไปทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์ไปทั้งนี้นะผมก็ไปถึงนึงไปแต่หังไปดูเจดีย์ว่าได้ไปดูศาลเจดีย์หลวงปู่ฝันไปวัดดอยถ้ามาเจดีย์คุณหาตามมาของมาแวะอันบ่ได้บอกท่านแปลงมันเนาะเพราะมันบ่ได้เกี่ยวยังกับท่านแปลงไปลอยๆก็แปลงบอกคนที่รักษายังเขาเห็นผมเขาก็เปิดประตูเปิดทำไมล่ะเปิดรับท่านแล้วท่านมาจากไหนล่ะท่านนี่นะวันโอ้ก็ท่านเป็นหัวหน้าทำนี่เขาอะหรืออย่างนั้นหรือเอาห้างนั้นเปิดได้มันก็แย่งั้นกันเราแย่หาแม่ที่ทำสุขสี่ห้าที่ทำมีหลักมีเกณฑ์เขามองเห็นเราเขาจำได้เขาเลยรีบเปิดประตูให้เราเข้าแต่เราไม่จำเขาไม่ได้ที่คารวะเปิดอะไรแต่ก่อนไม่เห็นเปิดแล้วมั้งเพราะสวรรค์เนี่ยงบเปิดรับท่านยากแล้วท่านมาจากไหนที่นี่เปิดรับแล้ววะอ๋อพระท่านจะเป็นประธานสร้างเจดีย์ทั้งหลังนี่วะหรืออย่างนั้นหรือทางนั้นเอาเปิดได้ก็ว่าเราก็เข้าเลยนี่ก็ยังมาเปิดสุ่มสี่สุ่มห้าให้เรารับคนสุ่มสี่สุ่มห้าอย่างทำนองที่รับเรานี่ถ้าโดยที่ไม่รู้เราไม่ได้นานเราบอกมันความจริงเขารู้เราแต่เราไม่รู้เขากำลังทำความสะอาดอยู่บริเวณนั้นรอบๆพอเรียนไปเขาเป็นคนรักษาโรงแรมเขาก็รีบเปิดทันทีเลยแบบรีบเร่งมากสังเกตดูปุบปับปุบปับว่าเอ๊ะยังไงกันเนี่ยดูพอเสร็จแล้วเขาออกมาแล้วเปิดทำไมประตูเนี่ยคือแต่ก่อนปิดไว้เรียบร้อยนี่เขาเปิดรับท่านเขาแล้วท่านมาจากไหนที่มาเปิดรับแบบว่าโอ้เขาก็เลยขี้แจงเรื่องนั้นเฮ้ยอย่างนั้นเลยอ่ะอย่างนั้นเราก็เข้าได้ นึกว่าเปิดถุงสี่ถุงห้าแบบหาเหตุผลไม่ได้นักนะวะต้องให้ดูให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างผู้คนไปมาคนดีคนชั่วคนแบบไหนต่อแบบไหนทั้งพระทั้งเนรก็ให้ดูเลยว่าก่อนนักวะเนรอธิบายอะไรให้เขาฟังไม่ใช่ถุงสี่ห้าแต่นี่เรารู้จักเราเรื่องเราแล้วมันเป็นปัญหาแล้ววะที่ไม่รู้จักแล้วว่าเปิดถุงสี่ห้านี่ไม่ได้นะบอกเลยวันนั้นก็ไม่ได้พบท่านแปลงนะเพราะผมไม่ได้ไปหาท่านแปลงผมไปดูเจดีย์ต่างหากเราออกจากนั้นมาก็ออกมาเลยแต่พวกแม่ชีอยู่ในนั้นทราบว่าเราไปนั้นโอ้โหออกมาเป็นแถวอยู่นี่นะนั่งเป็นแถวอยู่ที่ออกมาจากเจดีย์แล้วมานั่งเป็นแถวรออยู่แล้วเป็นแถวอะไรไม่ใช่ทหารเนี่ยก็เขาว่าเราเป็นงั้นไปไหนแย่นู้นแย่นี่เลยก็ไม่ใช่ทหารมาเป็นแถวทำไมโอ้ยนั่งคอยกราบท่านพอรู้เนี่ยเขาก็รู้เหมือนกันเห็นเรารถเราไปจอดจอดแล้วเราก็เข้าเลยเนี่ยเราไม่เข้าข้างในนะพอถึงเนี่ยเราก็จอดแล้วเขาก็เห็นคงจะเห็นเราเขาเพราะอยู่ใกล้ๆเขาสำนักไม่ชี้เราเข้าไปอยู่นู่นนานไปดูนั่นดูนี่อยู่นานก็จะออกมาจนวัดสุทธาวาสไม่ได้ไปหลายปีแล้วนะหลายปีแล้วตั้งแต่ไปโต้กับนั่นเอากันหนักๆแล้วจากนั้นมาแล้วก็ไม่ได้เข้าไปอีกนะไปโต้กันใหญ่ๆเราเนี่ยเป็นตัวการต้องการโต้ดีไม่ดีคนจะแตกวันวันนั้นเอาจริงๆเราไม่ใช่เล่นๆมันทำเล่นๆได้เลยจากนั้นมาก็เลยไม่เข้าไปไล่คนออกจากมาตั้งตลาดอยู่ที่หน้าพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นไปตั้งตลาดอยู่ตรงนั้นเป็นแถวยาวเหยียดเลยไปก็ชี้ไล่นี้มานี่ไม่ใช่ตลาดนะมาทำไมทำที่ทางนี้วะที่อื่นทั้งตลาดก็มีทั้งใบทั้งเนื้อนี่เป็นวัดนะไม่ใช่ตลาดนี่เป็นสถิตแสวงหาธรรมไม่ใช่แสวงหาเงินนะอย่ามาทำตรงนี้ไล่เดี๋ยวนั้นเลยวันนั้นแหละไปกันเพียงไล่นี่มันก็ไปอยู่ในมุมอะไรกำแพงแก้วของโบสถ์มันก็เป็นอย่างนั้นเลยวางไงก็ไปอยู่นั่นก็นุ่งอยู่มาจนกระทั่งทุกวันตลาดไปอยู่ที่นั่นผมก็เลยไม่เข้าตั้งแต่บัดนั้นมาโอ้ทุเรศกราบพ่อแม่ครูอาจารย์ผมกราบอย่างถึงใจแต่มองไปรอบๆข้างแล้วมันกราบไม่ลงมันก้มหัวไม่ลงก้มไม่ลงก็ไม่ต้องก้มแล้ววะเข้าไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้าเลยไม่เข้าเรื่อยมันจะว่าไงทำอย่างนั้นนี่แหละก็แล้วเห็นเงินดีกว่าทำแล้วก็เป็นอย่างนั้นพอนั่นเป็นสถานที่สร้างธรรมอบรมธรรมคุยเกี่ยวขุดค้นหาธรรมบำรุงธรรมรักษาธรรมให้มีความเจริญรุ่งเรืองกันแล้วก็เพื่อโลกจะได้เย็นไปในลำดับต่อไปนั่นไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วทำให้คิดกันนะผมก็ดีผมมันจะเป็นกรรมกับพ่อแม่ครูอาจารย์เรื่องอะไรกันบ้างนะแต่ก่อนมันไปทำด้วยความพอใจเต็มหัวใจทำแล้วมันก็มีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาให้เข้าไปไม่ได้นี่วะไม่มีใครห้ามเราว่าไม่ให้เข้าเนี่ยมันเป็นอยู่ในหัวใจนี่ถ้าไม่สนิทใจแล้วไม่เล่นด้วยนะนี่ไม่เหมือนใครนะจะไปฝืนไม่ฝืนทั้งที่รู้อยู่เห็นอยู่ด้วยเหตุด้วยผลด้วยอดด้วยทำแล้วจะฝืนเหตุฝืนผลฝืนเอาคุณทำเราฝืนไม่ได้นะบอกข้อขาดก็ขาดไปเฉยจะให้เราฝืนไปเพราะเสียดายคอเราไม่มีทางเสียดายคอยิ่งกว่าทำนะถ้าเป็นทำแล้วอ้าวที่นี่เอากลับกันตะลบ่ายกันถ้าลงทำแล้วเอาข้อขาดก็ขาดได้เลยอีกแล้วนี่เลยเป็นอย่างนั้นนะทำถ้าได้เข้าถึงใจแล้วไม่มีอะไรเท่านะบางเรื่องทำนะถ้าลงได้เข้าถึงใจแล้วไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าเท่าในโลกนี้ในร่างกายจิตใจของเราทุกด้านทุกสิ่งทุกอย่างนี่จะไม่มีอะไรเหนือธรรมเลยไม่มีอะไรเด่นยิ่งกว่าธรรมเลยพูดถึงเรื่องคุณค่ามีธรรมเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ไม่มีคุณค่าอะไรเลยขาดตายไปเมื่อไหร่ไม่สำคัญหนักถ้าลงในใจกับธรรมมันทำถึงกันเถอะเป็นอย่างนั้นอันยังบอกว่าธรรมเป็นธรรมชาติที่เหนือโลกเหนืออย่างนั้นเองถ้าใจกับธรรมได้เข้าถึงกันแล้วเป็นอย่างนั้นเนื้อจริงจริงไม่มีอะไรเสียดายไม่มีอะไรสงสัยหมดในโลกนี้มันสงสัยนี่ก็คือเรื่องความสงสัยมันมีเรื่องความสงสัยความไม่แน่ใจความหลอกลวงความต้นตุ๋นก็คืออาธรรมที่มันแทรกอยู่ภายในจิตใจของเราเองนั่นแหละ มันทำให้คนบวชดีถ้าลงทำได้แทรกเข้าไปแทรกเข้าไปจนกระทั่งเต็มที่แล้วก็อย่างว่าเป็นตายร้ายดีแล้วไม่ห่วงอะไรแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงอย่างที่พระอนุนท่านวิ่งสกัดช้างนราธิเองที่นายขมังขนูได้รับสั่งจากพระเทวทัตให้ปล่อยช้างไปทำลายพุทธเจ้าพระอนุนวิ่งสกัดปุ๊บเลยแต่สมมติว่าช้างมาพระอนุนก็ต้องเอาหัวรองรับเลยใช่ไหมต้องพระอานนท์ตายแล้วช้างนั้นถึงจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าได้นั่นแหละเพราะพระอานนท์นั้นเป็นพระอริยบุคคลขั้นพระโสดาเพียงเท่านั้นนะก็ถึงขนาดนั้นแล้วนั่นแหละอำนาจของธรรมไปอย่างนั้นพระอานนท์ไม่ได้คำนึงนั้นนั่นไม่ได้คำนึงมันไม่ได้เสี่ยงทายไม่ได้หาการพิจารณาว่าอันท่านไหนหนักท่านไหนเบาระหว่างพระพุทธเจ้ากับชีวิตของพระอานนท์นะไม่ได้วินิจฉัยเลยเป็นสิ่งที่แน่เลยเพราะช้างเขาปล่อยช้างวิ่งเข้ามาแล้วนะพระนนท์ก็วิ่งสกัดปุ๊บเลยคือว่ามันลงใจอยู่โดยหลักธรรมชาติแล้วว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรเหนือทุกอย่างของพระนนท์พูดง่ายๆเลยเหนือชีวิตจิตใจทุกอย่างของพระนนท์เหนือหมดเพราะนั่นที่พระนนท์จึงกล้าวิ่งสกัดได้ถ้าสมมติว่าตายก็พระนนท์ตายแล้วช้างมาผ่านเข้ามาหาพระพุทธเจ้าได้นะถ้ามันจะผ่านมานะถ้าพระนนท์ยังไม่ตายยังผ่านไม่ได้คุณง่ายนี่แหละธรรมเป็นอย่างนั้นนี่นะจึงว่าประเสริฐประเสริฐโลกุตละธรรมโลกุตละธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกธรรมเหนือโลกเป็นอย่างนั้นนี่ที่พักที่อยู่เป็นยังไงพอได้พักได้แล้วกันแล้วอยู่ยังไงล่ะพักหลังไหนเหลือแล้วกี่คนอยู่นั่นด้วยกัน
3: อยู่ด้วยกันได้
2: ฮะ
3: อยู่ด้วยกันได้
2: สี่เหลือ
3: ห
2: ้าเหลือแล้วมีหมอนมีเสื่อมีอะไรไหมล่ะ
3: เร
2: ีย
3: บร้อยค่ะ
2: ถ้าไม่มีให้มาติดต่อทางนี้พวกเสื่อพวกหมอนนะดีหลังนั่งก็ใหญ่พอสมควรนะไม่ทราบว่าใครอยู่ทางไหนทางไหนบ้างนะมันมากต่อมากเวลามากจริงๆคนนั่นก็มาคนนี้ก็มาแล้วบวกกันเข้าเลยมากเราก็เลยไม่ทราบว่าเยอะว่าใครอยู่หลังไหนต่อหลังไหนนะก็มาเจอตรงนี้ตอนเช้านี่มาถึงวันนี้ก็รู้ยังจะมาอีกนะ
3: หลวงพ่อให้ฉันมาเมื่อเช้านี้ยังไม่ย
2: ินดีเหรอชื่อว่าไงล่ะ
3: ช
2: ื่
3: อลำพูนเป็นช
2: ื่อ
3: สม
2: ั
3: ย
2: อ๋อชื่อลำพูนกับมาจากแผ่นนิ้วเหลือที่พูดเมื่อเช้านี่นะหมอกลับไปแล้วเหลือไปทำงานแล้วนี่ทำไงพระแล้วที่ตะวันออกนู้นมีกี่คนเนอะโอ้ทางนั้นก็ควรจะให้ทางนี้พักด้วยดีนะเพราะเวลามันคับจริงๆถ้างั้นก็ไม่ต้องนั้นหรอกให้พักกับหลังนี้ได้แล้วนะเพราะมันที่อื่นก็ดูมันจะแน่นไปหมดแล้วดีจริงถ้ามาพักก็จะมาสิ้นท่าอยู่ให้เราเห็นมินิเราก็อยากเห็นคนสิ้นท่าที่นี่ที่เดียวเลยเอาละไม่ต้องมาให้สิ้นท่าแล้วกลิ่งอันนี้มันกลิ่งชิ้นท่านี่มาแล้วว่าไงไอ้ปั้งมึงมาแล้วนั่นไอ้ปั้งนั่นน่ะปั้งเมื่อวานนี่ครบขันตานั่นปั้งพวกอะไรมาวันนู้นจังหวัดชัยภูมิมานี่เต็มหมดเลยค่ำๆนะพระก็มากโยมก็มากขึ้นมานี้พอคนมามากก็ได้ยินเสียงสวดอะไรหมาก็วิ่งขึ้นมาเพาะๆมาหมดเลยมาในวันเนี่ยขึ้นมาพอดีเห็นในปั้งมันเดินไปนั่นในปั้งมึงจะไปเยี่ยวเลยย่ามนั่นนั่นมานั่นย่ามพระนั่นนั่นมาเหมือนเต่ากระบอกนะพอไปก็ไปเดิมพ่อก็ใส่ที่เนี่ยกูบอกมึงไม่เยี่ยวต่างหากนะมึงทำไมมึงเยี่ยวมันเยี่ยวตัวย่ามนั่นแหละแต่มึงจะไปเยี่ยวนั่นย่ามพระนั่นนั่นก็ระวังมันนะมันกำลังเดินมันก็ไปพ่อก็ไปเยี่ยวตรงนั้นบอกตรงที่เราบอกว่าจะเยี่ยวนั่นนั่นย่ามพระนะมันก็ไปเยี่ยวตัวย่ามพระนะโอ้ไอ้ปั้งวันนี้เนี่ยไอ้นี่นั่นมันกบขันจะตายแล้วบอกไม่ให้เยี่ยวไม่เยี่ยวมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยแล้วกบขันเมื่อวานพระท่านก็มองดูเฉยเลย แล้วเราก็หัวเราะพระก็หัวเราะก็ได้ยินอยู่ด้วยกันเนี่ยบอกว่าปั้งนี่เยอะนี่ย่ามพระนั่นวางอยู่นี่นะว่ามึงมันกำลังเดินมาเนี่ยนี่ย่ามพระนั่นวางอยู่นั่นน่ะตั้งวางไว้อย่างนี้น่ะวางอยู่นั่นน่ะมึงจะไปเยี่ยวนั่นเราบอกพองั้นเขาก็ไปตรงนั้นก็ไปเยี่ยวตรงนั้นเลยตรงที่บอกว่าไม่เยี่ยวทีนี้พระท่านก็นั่งอยู่นั่นท่านก็เลยอดหัวเราะมาได้มันโกงข้ามบอกไม่ให้เยี่ยวก็ให้เยี่ยวเท่ากับว่าให้เยี่ยวเถียวแปลกนะวันนี้จะมีมากสักหน่อยคนที่ไหนๆก็ดุ้มเป็นแน่นๆพอๆกันวันนี้ก็ไม่พูดมากอะไรนั่งหละธรรมะอะไรนะพากันจำกันแล้วกันปฏิบัติดีเมื่อกี้นี้ก็พูดถึงเรื่องธรรมธรรมธรรมโลกุตตรธรรมตะกี้นี้ว่าธรรมเหนือโลกแปลแล้วธรรมเหนือโลกงั้นน่ะกรรมฐานแปลเอาง่ายนิดเดียวอันพอพูดคำนี้ก็ยังจะทำให้เราได้นั่นอยู่ทางปริยัติท่านว่าฟังเทปของเราก็ฟังหนังสือของเราก็อ่านพอเสร็จแล้วพระผู้ใหญ่นั่นแหละท่านว่ามหาบัวเทศนอกแบบท่านมานั่นแหละมหาบัวเทศนอกแบบขบขันดีแต่ท่านก็ชอบฟังนั่นแหละท่านพูดท่านไม่มีเจตนายกโทษอะไรเราเนี่ยท่านพูดตามความรู้สึกหรือตามความเป็นจริงคือที่เราเทศส่วนมากไม่ค่อยมีในคัมภีร์ไม่ค่อยมีในแบบทั้งธรรมทั้งกิเลสไม่ค่อยมีในแบบว่างั้นค่ะแต่มันมีในความจริงที่เราก็ไล่กิเลสไปไหนไล่เข้ารูทำไม่บอกว่าให้เข้ารูเราก็เข้าไม่บอกให้เขาไปตีกิเลสในรูแล้วก็เข้าไปตีในรูทำไมเพราะกิเลสมันเข้ารูนี่ตอนลาไม่บอกก็ตามกิเลสมันเข้าได้ทำไมทำเข้ามาแล้วไล่ตีกันในรูเข้าใจไหมนี่จังหวะเทศนอกแบบนี่แต่มันไม่ได้นอกความจริงมันในความจริงเข้าใจไหมล่ะความจริงคือสิ่งที่รู้อยู่เห็นอยู่เหล่านี้นี่ใครจะไปจดจารึกมันทันล่ะกิเลสมันออกแต่ล้วนลายแต่ละหัวใจหัวใจนี่ใครจะไปจดจารึกให้มันทันแล้วธรรมะที่ตามแก้กิเลสก็เหมือนกันใครจะไปจดจารึกอยู่แล้วไม่ทันกิเลสนั่นกิเลสยิ่งทำต้องวิ่งกิเลสยืนทำต้องยืนกิเลสเข้ารูทำต้องเข้ารูกิเลสเข้าถ้ำทำต้องเข้าถ้ำใช่ไหมนั่นต้องเอาอย่างนั้นเพราะงั้นมันจึงไม่จำเป็นจะต้องมีในแบบทุกอันทุกอันมันไม่ทันกันเพราะกิเลสไม่จำเป็นจะต้องมาในแบบมันเป็นพิษด้วยกันทั้งนั้นในแบบนอกแบบมันเป็นพิษทั้งหมดใครจะไปตามมันทันถ้าตามด้วยแบบที่ว่าเอาแบบไปจดคำพีไปจดไม่ทันต้องเอาความจริงความจริงจดความจริงจับความจริงฆ่ามันเหมือนเป็นธรรมต่างความต่างอันต่างจริงกิเลสก็จริงธรรมะก็จริงอยู่ในแบบก็จริงอยู่นอกแบบก็จริงเหมือนกันทั้งสองอย่างนะท่านพระพุทธเจ้าท่านเทศไปแล้วเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องนี้เพราะงั้นการเวลาการแปลเนี่ยเราเคยพูดให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังนี่ถ้าไม่ได้เป็นมหาบัวเลยเขาจะว่าให้จนแหลกนะเขาโจมตีนะอันนี้กีตาร์หลวงตาบัวเนี่ยตั้งโคตรพ่อคนแม่ไม่เคยเรียนหนังสือมันจะให้มันแปลถูกยังไงแปลนั่นคนแม่

พูดนี่เราพูดสนุกกันให้มันเห็นความจริงว่างั้นกิเลสมันมีอยู่ทุกแห่งทุกหนธรรมะมีทุกแห่งทุกหนมีทุกเมื่อถิ่นเมื่อทรายว่าไงมันขอให้มันทันเอามาใช้ถ้าเราโง่ก็ยอมแพ้กิเลสถ้าชนะเออถ้าเราฉลาดก็ทันกิเลสเท่านั้นเองเป็นไรไปพากันตั้งใจปฏิบัติเอานะเช่นอย่างความขี้เกียจนี่นะเราจะไปคอยดูแต่ในคัมภีร์นะนี่ตอนคัมภีร์ท่านบอกไว้ไหมนะเวลากินข้าวอิ่มแล้วให้ขี้เกียจภาวนานี่ท่านบอกไว้หรือไม่นะเข้าใจไหมล่ะแต่ในตัวของเรามันมีไหมนะนั่นไงเข้าใจไหมท่านล่ะคือคัมภีร์ท่านไม่บอกไว้ก็ตามแต่ในตัวของเรามันมีใช่ไหมแล้วจะทำไงจะเอาชำระกิเลสให้ชำระตัวขี้เกียจดีขั้นเนี่ยเรายังไปหาคัมภีร์อื่นมันก็ไม่ทันมันขี้ข้านที่ตรงไหนขี้เกียจตรงไหนแก้มันตรงนั้นลุกปุ๊บปั๊บไปเดินจงกรมภาวนาหรือไปทำหน้าที่การงานเสียนั่นแก้ความขี้เกียจขี้ข้านเข้าใจไหมล่ะไม่จำเป็นจะต้องไปดูคัมภีร์ซะก่อนมันขี้เกียจก็รู้ขึ้นมานี่แล้วแก้ความขี้เกียจแก้วิธีใดแล้วก็รู้อยู่แล้วแก้ทันทีเลยนั่นไม่จำเป็นจะต้องไปหาดูตำราให้ท่านบอกทุกอย่างให้ท่านเขียนให้ทุกอย่างมันตายผู้เขียนน่ะจำมันนะว่าไงปิงไทยมีตะกี้นี่พูดถึงแปลอะไรโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกอุตระแปลว่าเหนือเนี่ยแปลว่าสูงโลกะอุตระนี่เวลาเราแยกศัพท์ออกน่ะเห็นไหมล่ะโลกะอุตระโลกะอุตระนี่เป็นสมาธิเข้ากันประการหนึ่งหรือจะให้เป็นสนธิก็เข้าเป็นสนธิก็ได้เป็นสมาธิก็ได้นับแปลเป็นแยกแปลกันก็ได้ทำที่สูงกว่าโลกหรือดำทำเป็นแดนที่สูงกว่าโลกแล้วก็ว่าไปได้แต่มันเอาเมื่อเอาความแล้วก็คือว่าทำนั้นสูงกว่าโลกวิเศษกว่าโลกนั่นเองจะเป็นอะไรไปทำตัวของเราให้มันดีทางกิเลสสูงกว่าธรรมนั้นมันเป็นท่านะต้องให้ธรรมสูงกว่ากิเลสเสมอความขี้เกียจขี้ค้านความท้อแท้อ่อนแอความอำนาจวาสนาน้อยความไม่มีปัญญาที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ล้วนแล้วตั้งแต่ผลมายาวเหยียดมันกล่องนั่นก้าวไม่ออกนะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะทำให้อ่อนไปหมดเลยพระพุทธเจ้าท่านเกิดมากับกองมรรคผลนิพพานเหนือนั่นเวลาจะแก้กันนะพระพุทธเจ้าพระศรีสัทธาราชกุมารท่านประสูติที่แรกท่านประสูติกับอะไรท่านประสูติกับกองมรรคผลนิพพานเหนือถ้ามันประสูติในท้องแม่เหมือนกับเรานี่นะนั่นแก้กระดองกันสิท่านแบบทำพีมาด้วยหรือตะก่อนท่านไม่เห็นแบบแล้วทำไมเราถึงว่ามีวาสนาน้อยน่ะพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันยังเป็นศาสดาของเราได้เหตุใดเราเดินตามครูมันจะขัดกันไปกับลูกศิษย์สถาคตน่ะไม่ขัดก็ว่างั้นสินั่นเรียกว่าแก้พากันเข้าใจนะมันแก้อย่างนั้นเวลาอุบายของกิเลสมันขึ้นอุบายของธรรมต้องไปแก้กันแก้กันให้ทันนี่แหละท่านเราปฏิบัติธรรมต่อสู้กิเลสต่อสู้อย่างนั้นนะนั่นท่านอยู่ในป่าในเขาเหมือนกันเวลาต่อสู้กันมันมีอย่างนั้นนะถึงขั้นต่อสู้กันแล้วยังไงถอยไม่ได้นะในขั้นที่ปัญญาอ่อนมันก็มีปัญญาอ่อนกิเลสต้องแข็งฟังสิพี่กิเลสต้องแก่ถ้าปัญญาอ่อนกิเลสต้องแก่นะถึงเวลาขยับเข้าไปบ่มเข้าไปบุ้งเข้าไปวุ้งเข้าไปแล้วสติปัญญาก็จะแก่ขึ้นแก่ขึ้นพอแก่ขึ้นสติปัญญาแก่ก็เพื่อจะทำลายกิเลสนั่นแหละไม่ใช่พามทำลายอะไรพอแก่เข้าไปกับพระท่านก็อ่อนตัวลงไปอ่อนไล่ก็ตีมันนี่ที่ว่าท่านอยู่ที่ไหนท่านก็ต้องอัดฟังธรรมอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเน้นไหมในประวัติหลวงปู่มั่นที่ท่านที่เขียนไว้นั่นพระมหาเถระถามท่านว่าเฮ้ยท่านมั่นไหนท่านอยู่คนเดียวเวลาเกิดความสงสัยในอัตในธรรมเมื่อท่านจะไปปรึกษาปรารภกับใครล่ะทางนั้นท่านก็พูดท่านยกมือขึ้นสาธุอย่างนี้เลยนะสาธุกับผมไม่ได้ประมาทไม่ได้โอ้อวดนะแล้วผมฟังเทศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีเวลาว่างเลยว่าท่านคือฟังเทศในหลักธรรมชาติท่านแต่ทางนั้นท่านก็เออว่าดีเธอฟังเทศเป็นข้าไม่เป็นท่าเลยท่านก็ดีด้วยกันนะเออเธอฟังเทศดีอ่ะข้าไม่เป็นท่าเลยว่ะนั่นแล้วเนี่ยท่านมาฟังเทศทั้งวันคืนเทศของผู้จะฆ่ากิเลสผู้สังหารกิเลสเป็นอย่างนั้นนะคืออุบายวิธีการของผู้จะฆ่ากิเลสผู้สังหารกิเลสมันไม่ได้เหมือนพวกเรานะคิดจิตดวงนั้นนะเวลามันเป็นขึ้นมาแล้วมันไม่ได้เหมือนจิตดวงเก่านะมันเป็นจิตใหม่ขึ้นมาทั้งหมดอุบายใหม่วิธีใหม่เพลงของการฆ่า

0: ิเลสมันใหม่ของมันใหม่ของมันพลิกของมันพลิกมันไม่ว่าจะพลิกทางนี้ไม่ว่าจะพลิกทางนี้ไม่ว่าจะพลิกทางสันทางคมมันเป็นเครื่องเป็นอาวุธฆ่ากิเลสทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นมันเป็นแล้วว่านี่ยังได้พูดถึงภาวนามยปัญญาให้ฟังว่าไงนั่นแหละนี่แหละอุบายศาสตราวุธหรือคลังแห่งอาวุธจังหารกิเลสมันขึ้นในภาวนามยปัญญาขึ้นตรงนั้นนะขึ้นตรงนั้นพอนี้ได้ขึ้นแล้วอย่างว่าไม่มีอะไรรอหรอกทีนี้แน่เวทแน่เลยแน่แน่ความแน่นอนแน่ที่สุดว่าจะต้องบรรลุธรรมหรือต้องถึงความสิ้นสุดแห่งทุกข์ในไม่ช้านี้ในไม่ช้านี้มันบอกอยู่ในตัวมันเสร็จไม่มีใครถามไม่มีใครไม่มีคือไม่มีใครมาถามหรือไม่มีใครมาบอกก็ตามมันหากเป็นเครื่องทราบเพราะเป็นความแน่ใจตัวเองในสติปัญญาความสามารถตัวเองเครื่องมือทุกสิ่งทุกอย่างภายในตัวเราอันเป็นเครื่องสังหารกิเลสของเราพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะพอถึงขั้นมันพร้อมพร้อมอย่างนั้นเห็นเวลาอยู่ที่ไหนยืนเดินนั่งนอนเป็นแต่เพียงอาการอันหนึ่งเท่านั้นนะส่วนจิตนั้นมันไม่ได้มีอิริยาบถมันจะหมุนรอบตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าสติขั้นนี้สติปัญญาขั้นนี้ได้เกิดที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาได้เกิดแล้วจะเป็นอย่างนั้นจะไม่เหมือนอะไรทั้งนั้นอันนี้เราจะไปศึกษาจากใครไม่ได้นะเรียนก็เรียนเถอะไปเรียนที่ไหนก็มาเรียนมาเถอะจะไม่พบไม่เห็นหลักวิชาประเภทนี้ซึ่งเป็นหลักวิชาฆ่ากิเลสโดยตรงนี้เลยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านฆ่ากิเลสด้วยหลักวิชานี้พระสาวกอรหันต์ท่านฆ่ากิเลสด้วยหลักวิชานี้ด้วยสติปัญญาอันนี้พูดง่ายๆนะอันนี้จึงเรียกว่าเป็นสติปัญญาที่ฆ่ากิเลสโดยตรงไม่มีอ้อมคำว่าอ้อมไม่มีตรงเลยตัวเห็นว่าสุตตามยปัญญาก็ไหลอ้อมเข้ามาปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังก็ไหลอ้อมเข้ามาหานี้หาภาวนามยปัญญากินตามยปัญญาการคิดอ่านใจต้องธรรมดาของคนเราก็มันก็ไหลอ้อมเข้ามานี่ไหลอ้อมเข้ามาหานี่ก็มาภาวนามยปัญญาซึ่งเป็นธรรมโลกใหญ่รวมเป็นที่รวมของน้ำอยู่ที่นี่นี่เป็นที่รวมของสติปัญญาทั้งหลายรวมอยู่ที่นี่ไม่ค่อยไหลเข้ามาไหลเข้ามาแล้วมาสุดท้ายก็เลยเข้าอยู่ในจุดเดียวหมดเป็นภาวนามยปัญญาล้นล้วนจึงไม่มีคำว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนแล้วถึงจะทำงานในเยาบทนั้นไม่มีหมุนแม่ที่สุดเช่นอย่างเราจะพูดภาษาคารวะเราก็บอกนับทานอาหารอยู่ถ้าพูดภาษาบ้านนอกว่ากำลังกินข้าวอยู่เข้าใจไหมถ้าพูดถึงภาษาของพระแล้วว่ากำลังฉันอาหารอยู่ก็ตามนะอันนี้จะไม่เกี่ยวข้องเลยกับการขบการฉันแต่จะฟัดกันกับกิเลสตลอดเวลาในขณะนั้นไม่ได้สนใจกับอาหารจะหมุนกับกิเลสที่ชู้กิเลสตัวใดที่ยังไม่เสร็จไม่สิ้นที่ยังไม่แล้วยังไม่ขาดจากกันไม่สิ้นปัญหาแล้วจะต้องอยู่ที่นั่นสติกับปัญญาจะทำงานอยู่ที่นั่นหมุนติ้วติ้วติ้วตลอดเวลานั่นแหละที่ว่าไม่มีระบบหลับเท่านั้นเป็นเวลาที่หยุดนะมีเวลาหลับอย่างเดียวเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาแล้วมือกับงานนี่มันถึงแล้วนะเนี่ยที่ว่ากิเลสประเภทนี้กับปัญญาประเภทนี้ที่ต่อสู้กันยังไม่เสร็จดังมันหลับไปก่อนเนี่ยพอตื่นมาภาพมันจะถึงกันแล้วถึงกันแล้วถึงแล้วไม่ต้องบอกคือไม่ต้องบังคับนอกจากล้างเอาไว้คือมันเลยเถิดเวลามันเลยเถิดมีนะคือถ้าพ่อรันถึงมีได้เพราะทางนี้ไม่มีคำว่าถอยแล้วหนังฟังสิต้องชนะอย่างเดียวไม่ชนะก็ตายขนาดนั้นถ้าเมื่อมันถึงขนาดนั้นแล้วมันจะไปถอยได้ยังไงนี่แหละท่านว่าต้องไปล้างเอาไว้คือล้างขึ้นมาต้องมายับยั้งก่อนให้เข้าสู่สมาธิคือความสงบใจเพื่อเป็นกำลังของปัญญาของจิตที่จะก้าวทางด้านปัญญาเพราะการพิจารณาทางด้านปัญญาก็เรียกว่าเป็นการทำงานซึ่งทำให้เกิดความลำบากเช่นเดียวกับการทำงานทางกายในการพักก็เหมือนกับเราพักผ่อนร่างกายของเรานอนหลับก็ดีรับทานอาหารก็ดีเป็นการพักร่างกายเพื่อกำลังสำหรับงานในการต่อไปนะอันนี้เวลาพักก็พักอย่างนี้ให้พักในสมาธิเพื่อเย็นพอพักในสมาธิจิตมีความร่มเย็นในสมาธิแล้วพอปล่อยภาพนี้มันจะคุ้งเลยทีนี้นะแล้วมีดเล่มนี้แหละเล่มที่เราเคยฟันนี่แหละไม้ท่อนนั้นแหละท่อนที่เราเคยฟันนั่นแหละคนนั้นแหละคนที่เคยฟันนั่นแหละไปฟันไม้ท่อนนั้นด้วยที่หินก็รับแล้วเราก็มีกำลังวังชาแล้วขาดไปบางทีกันไหนมันผิดกับแต่ก่อนที่ใส่กันตุ๊บๆไม่ทราบว่าทั้งสันลงทั้งข้างลงทั้งคมลงตุ๊บตับตุ๊บตับนี่เวลามันจนหมุนมากๆมันถึงขนาดนั้น สติปัญญาแต่มันไม่ถอยจนกระทั่งให้มาพักซะก่อนแล้วมารับหินพักผ่อนนอนหลับหรือพักผ่อนในสมาธิเท่ากับเสริมกำลังมันแล้วถอยออกไปทีนี้พอปล่อยภาพนี้ก็ใส่พุ่งขาดสะบั้นกันเลยที่ว่าไม้ถอนนั่นแหละมีดเล่มนั่นแหละมันคมแล้วนี่คนก็มีกำลังแล้วฟันก็ขาดไปเลยนั่นมันต่างกันนี่พูดถึงเรื่องสติปัญญาเราไม่เคยได้ยินแต่ก่อนเห็นตั้งแต่ในตำราท่านบอกภาวนากับปัญญาสามปัญญาสามประเภทนั่นแหละสุตตมยปัญญากินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาเราก็พอคาดได้ตั้งแต่สุตตมยปัญญากับกินตามยปัญญาแต่ภาวนามยปัญญานี่เราคาดไม่ได้ถ้าคาดได้แม้แต่พระเองครูบาอาจารย์เองบางองค์ยังพูดได้เลยว่าจะไปหานั่งแล้วหูรับตากันอยู่ทำไมมาช่วยกันทำงานหรือเปล่าเหมือนกับว่านั่งแล้วหูรับตานั้นจะเป็นคนสิ้นท่าไปการลืมตาจนตาแหกตาแห้งนั้นจึงเป็นปราดเป็นจอมปราดไปอย่างนี้นี่ความคิดทุกคนมันผิดขนาดนั้นจะนั่งจะยืนจะเดินก็ตามจะหลับตาลืมตาก็ตามเถอะลงสติปัญญาได้ทำงานแล้วกิเลสตายได้ทำงานนั่นถึงเป็นเรื่องของธรรมนี่เป็นอย่างนั้นถ้าไม่ได้ภาวนาก็แสดงขายภูมิเจ้าของหมายเห็นแล้วสินั่งหลับตาทำไมนั่นคือขายภูมิเจ้าของแล้วนั่นยิ่งเรียนนั่งหลับตาหรือนั่งลืมตามันฆ่าคนได้ทั้งนั้นเลยแล้วปัจจิติปัญญามีนั่งหลับตาลืมตาฆ่ากิเลสไม่ได้มีหรือนะทำพระเจ้าเคยฆ่ามานานแต่นานแล้วนะนั่นบางทีอย่างมึงมาอย่างมึงเมื่อจบเก่งแต่เนี่ยนะเอาละพ่อเนาะบางทีพอจบแล้วเอาละใหญ่พ่อนี่เนาะนี่มายุ่งหน้าแบบปั้มอู้เอาละไปมึงว่านมึงเยอะจะย่างเขาติดบางทีบางทีเยอะย่างเขาว่านเยอะที่ย่างพาว่านเนี่ยยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสัมมิชตุสเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนาระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายุสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารุธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังอะไรนี่นั่นบอกตั้งอะไรกันนะมันมาหมู่บ้านนี่แหละตัวนี้แหละตัวมันเยอะสิย่างพระยูหันวันมันนี่นะมีอาจารย์เพ่งอาจารย์ขั้นไหนล่ะนั่นอาจารย์เพ่งมัดตั้งเพ่งอาจารย์อะไรเนี่ยเออแล้วทั้งวงเพ่งนั่นแล้ววันนี้ก็พูดมากแล้วมีกำลังจะลุกแล้วเนี่ยเหนื่อย3 4 5วันเริ่มใหม่พูดทั้งวันแล้วมันจำเป็นก็ต้องเป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคนมาเกี่ยวข้องทั้งวันเลยท่านแต่ช้ายันค่ำวันก่อนวันพร้อมช้ายันค่ำยันค่ำตายหลายวันแล้วเมื่อเวลาเราจะตายถึงไหนก็เลยไปหาก็มีรับรองเสียอย่างเสียงเลยไม่ใช่ว่าเราทำท่าหน้าทำท่ามีท่ากันมาอะไรนักหนามามีความมุ่งหมายอะไรนักบ้าที่เขาบอกว่าเขามาชมบารมีเพราะว่าเขาชมบารมีคนกำลังจะตายนี่หรือคนมีบารมีนั่งตั้งแต่หมื่นเก้าจะตั้งแต่นี่มันกำลังจะตายแล้วนี่หรือคนมีบารมีแล้วเขาก็มองหน้าเราหาวายใส่เนี่ยหาวายใส่ก็ติดต่อกับพันธุ์นู้นที่ทำมีก็มีทางนู้นเราอยู่ไหนล่ะอยู่ตอนนี้หนึ่งแนวไปนู้น
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตขอเชิญรับฟังครับ
2: สมบัตินี่ก็นิยมว่าดีอยู่ แต่หังอยู่ใต้อู่ของอนิจจังบ่มันบ่เที่ยงแตกสลายไปบ่แม่นของผู้ใดบัดไปบัดมาอยู่ซ้ำนั้นคันเฮาสิมาสร้างโลกให้มันได้รับความสุขจนลืมตนลืมตัวบ่สร้างกุศลศีลทานเสียเลยก็เรียกว่าเฮานี่ปั้นน้ำให้เป็นตัวเป็นไปบ่ได้บ่เพราะบ่อยู่ในความหวังของเฮาเฮาอาศัยทรัพย์ทั้งหลายนั่นภายนอกก็อุปมาคืออาศัยเหือ้อใช้แพร่เพื่อขามขี่ขามฝากขันขามไปแล้วเฮากระถิ่มแล้วเหือ้อเมื่อได้ขึ้นมาขี่กลับขึ้นมาอีกสกลละกายก็คือกันอาศัยชั่วข้าวพญาคิดตลาดก็มาอาศัยชั่วข้าวสกลละกายนี่แหละเป็นเหือ้อพญาคิดตลาดเหื้อนของกายภายนอกก็มันเหื้อนมันซ่านเฮายังมันก็เหื้อนภายในอีกเพราะเอาตะปูตีไว้เพราะเอาไม้มาเฮ็ดมาทำเหื้อนของพญาคิดตลาดนี่มุ่งแอมด้วยหนังหนังห่มอยู่แล้วเนื้อนั่นพอกไว้คือดินท่าฟ้าเส้นเอ็นเนี่ยวรัดลึงไหวผูกไหวเป็นตอกเป็นหวายแท่นตะปูเนี่ยจักได้แตกจักได้สลายไปหันสิ้นลมหายใจแล้วหอดขวบมากก็ถึกกินเพราะเน่ามาแต่ในท้องพุ่นหอดเจ็ดมือมากก็เป็นน้ำอย่างเหลืองไหลต่อไปหันอีกกับเปื่อยเพ่นี่เรียกว่าเฮียนพญาคิดตลาดพญาคิดตลาดเบิ่งให้มันคักมาสร้างเฮื่อนอันบ่หมันบ่เที่ยงผู้ที่สุกเสาน้ำเฮื่อนน้ำซ่านที่มันเพ่มันพังไปก็มันพญาคิดตลาดผู้สร้างขืนก็มันพญาคิดตลาดพญาคิดตลาดจงทำควบเข้าใจให้มันถือซะยาสุมาสางเฮือนหลังนี่อีกหลังนางหุมนี่ตายมือได้ก็ขอให้ได้เข้าสู่พระนิพพานเลยอย่าได้มาท่องเที่ยวในวัฏสงสารคันว่าบุญร้ายได้ไปพบมาโลกก็อยู่หันร้ายก๊อปร้ายกันอยู่หมดอานิสงส์แล้วก็ลงมาเป็นสัตติรสารก็มีลงมาเป็นเพศก็มีลงมาตกมรรคอีกก็มีลงมาเป็นมนุษย์อีกก็มีคําว่าเกิดแล้วสิเกิดเป็นหยังก็สร้างเป็นอินเป็นพรหมเป็นพระยมพระกาลเป็นเจ้าโลกกบาลทั้ง4ก็ตามเป็นสัตว์ที่มีวิญญาณคล้องสิงอยู่ก็ตามก็ต้องมีแก่มีเก็บมีตายลงบนเดียวกันบ่มีสารอุทธรณ์เมื่อเหตุผลเป็นจังซี่ชัดแจ้งในคิดในใจแล้วความยินดีต่างๆจึงสิได้ตัดออกหั่นสิได้เลือกเฟ้นเอาแต่บันดีแต่ก่อนหอบเอาทั้งขี้มูล่าขี้ม้าแหงบาดนี้ถึงจักเลือกเฟ้นแล้วคือเลือกเฟ้นเจตนาเจ้าของนั่นเองเลือกเฟ้นความหวังเจ้าของมันเองเลือกเฟ้นความประสงค์ของเจ้าของมันเองสิประสงค์อันเดียวแต่จะเข้าสู่พระนิพพานเท่านั้นบ่บ่มาแก่มาเก็บมาตายความประสงค์ทั้งอื่นสิตัดออกหมดสิคายเมาออกสิคายออกสิยังอมไว้แต่ปรารถนาพระนิพพานโดยด่วนเท่านั้นถึงบ่ถึงทั้งชาติทั้งไหวก็ตามเอาอันเดียวเท่านี้มีเจตนาปรารถนาอันเดียวเท่านี้ท่านเข้าไปทักพักสักนึงก็ตามพอเห็นเต็มตาเลยบ่มีมันปิดบังบ่มีไผสิตัวใดเพิ่นว่าโลกหน่วยนี้ไปอยู่พุ่นถ้อยมันสิเป็นสุขไปอยู่พี่ถ้อยมันสิเป็นสุขว่าซั่น คำว่าในโลกอันนี้สิไปอยู่บ้านไหนก็เป็นทุกข์เหมือนทุกข์แก่ทุกข์เก็บทุกข์ตายถึงสิมีทุกข์แก่ทุกข์เก็บทุกข์ตายก็ตามเถิดขอให้ได้ปฏิบัติศีลธรรมเป็นครูกับชีวิตไปแต่ละศาสตร์ละภพไปให้มันบางมันบางไปถึงแม้จักมีเกิดอีกอยู่ก็จะได้หาบได้หิวความโลภโกรธหลงมาหลายหลายมันค่อยเบาไปเท่าไรเรียกได้หน่อยคือพระจันทร์ในวันข้างคืนเนี่ยขันเท่าอยู่ห่างเหินจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กับอุปมาคือเท่าเป็นพระจันทร์ในวันแห้มนับที่แห้มคำหนึ่งไปแต่ค่อยสวยไปสวยไปบ่สามารถสีน้ำคว่ำเจริญมาใส่เจ้าของได้ขึ้นรถขึ้นเรือจะกลับบ้านก็พากันภาวนาพุทโธพุทโธไปพุทโธอย่าให้พบปัญหาใหญ่ผ่านอันใดตลอดทอดฟังโจรม่านอย่าให้มาไก่ถ้าโมสังโฆก็คือกันนึกจังสั่นไปทั้งบ้านทั้งเมืองให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปผลทุกข์ในวัฏสงสารเฮาเห็นทุกอย่างเต็มทีเฮายังสิเบื่อหน่ายทุกอย่างเต็มทีเฮาเคล็ดหลาบอย่างเต็มทีเฮาจังสิบ่ได้มาท่องเที่ยวอย่างเต็มทีเฮาสิทําความสงสัยในความเกิดแก่เก็บตายให้มันสิ้นให้มันสลางจิตใจบ่ได้สงสัยบ่ได้ยินดีพระอรหันต์อรหันต์มองลงมาแต่พรหมโลกลองมามองมาเห็นพระพรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกสัตว์โลกอุปมาคือน้ำลายท่วมทิ่มบ่ได้เสียดายเอาขึ้นกับปากจักเทื มีแต่หมดแต่แมงมาหยาดกันกินหมู่เฮาขันกิเลสหลายก็อุปมาคือหมดแมงญาติสมบัติของพระอรหันต์ทั้งหลายที่เพิ่นค่ายถิ่มแล้วอุปมาสมบัติมนุษย์โลกสวรรค์โลกเทวโลกพรหมโลกนี่อุปมาคือน้ำลายพระอรหันต์หมู่เฮาอุปมาคือหมดมาญาติของบ่มันบ่เที่ยงกันอยู่มาเสียดายแล้วอะไรของบ่มันบ่เที่ยงอยู่แล้วเฮาสิทําความเข้าใจถูกคะนี่เฮาสิเห็นโทษในความบ่มันบ่เที่ยงเฮาสิเห็นโทษในความเกิดอย่างเต็มทีเฮาสิเห็นโทษในความแก่อย่างเต็มทีเฮาสิเห็นโทษในความตายอย่างเต็มทีเฮาจักเห็นโทษในความที่เฮาหลงมาอย่างเต็มทีคะนี่จะถอนจิตท้องใจเกิดชาติใหม่เกิดชาติใหม่ก็หมายความว่าชาติที่มีปัญญาเพราะปัญญาซุ่มนั่นมาท่านกันแล้วความหลงทั้งหลายก็เลยคลายเมาไปเรียกว่าเกิดชาติใหม่บ่มีผู้สมปรารถนาจะคนผู้ตายไปแล้วมื้อนี้มีแต่ตายค้างานมืดเว้นพระอริยะเจ้าเสียงานอันนั้นกูก็บ่ทันแล้วงานอันนี้กูก็บ่ทันแล้วบ่ทันได้ให้ลูกให้หลานอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวว่าตายค้างานอุปมาคือหูตำค่ากี้อยู่แล้วก็ตายซะสิบ่ค่ากี้ก็ตายอยู่ตายค้างานอยู่เพราะว่าท่านได้เบื่อนายลูกพ่อคนเบื่อมานายลูกพ่อแล้วพอบ่หวังได้พบหน่อยพบใหญ่เรียกว่าบ่ตายค้างานเดี๋ยวงานแล้วหมดปัญหาเจ้าของก็บ่มาสอดแทรกเจ้าของงานชำระงานหมดเด้อเพราะบ่เป็นห่วงบ่เป็นอะไรในวัฏสงสารกู้ชาติกู้ภพได้กู้ชาติกู้ภพเข้าสู่พระนิพพานเรื่องเกิดกับเรื่องทุกข์มีความหมายอันเดียวกันเรื่องแก่กับเรื่องทุกข์ก็มีความหมายอันเดียวกันเรื่องเก็บกับเรื่องทุกข์ก็มีความหมายอันเดียวกันเรื่องตายกับเรื่องทุกข์ก็มีความหมายอันเดียวกันจะมีวาหารไปสักเพียงไหนก็ตาม แต่ก็มีรสชาติและความหมายอันเดียวกันยกเว้นท่านผู้พ้นไปเสียเนื้อนอกนั้นมีความหมายอันเดียวกันเรื่องหนาวกับเรื่องทุกข์ต่างกันอย่างไรอันเดียวกันเรื่องหิวเรื่องกระหายเรื่องปวดอุจจาระปวดปัสสาวะกายกระทุกทุกทางกายทุกทางกายก็เทศอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเราจะยึดถือว่าเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์ก็ตามแต่ความจริงก็เป็นทุกขังอริยสัจจังอยู่นั่นเองพระบรมศาสดาสอนปริญเยยันติเมภิกขเวจงพิจารณาให้ยิ่งปริญญาตันติเมภิกขเวเราพิจารณายิ่งแล้วปหาตบันติเมท่านทั้งหลายจงคลายจงละความเมาเสียเถิดสัชิกาตบันติเมท่านทั้งหลายจงทำให้แก้งในขันธสันดานของท่านทั้งหลายเสียเถิดสัชิกะตันติเมเราได้ทำให้แก้งแล้วศีลก็ตัดศีลลงในกายวาจาใจตามข้อที่ทรงอนุญาตและข้อที่เว้นสมาธิก็ตั้งมั่นลงที่กายวาจาใจปัญญาก็ให้รอบรู้ในกายวาจาใจไม่ให้เป็นโทษสิ่งไหนที่เป็นโทษให้เว้นที่นี่ศีลสมาธิปัญญาก็รวมลงเป็นตัวเดียวกันแต่ก่อนพระบรมศาสดาไม่ได้บัญญัติเพราะเหตุใดเพราะภิกษุมีกิเลสน้อยที่บวชมาในยุคก่อนๆพอมีผู้ทำผิดท่านจึงบัญญัติขึ้นข้อไหนที่บัญญัติก็เพราะถูกทำผิดสิ่งไหนที่ไม่ถูกทำผิดท่านก็ไม่ได้บัญญัติพระบรมศาสดายืนยันว่าศีลมีตัวเดียวสมาธิมีตัวเดียวปัญญามีตัวเดียวรวมลงถึงเอกศีลในปัจจุบันรวมลงเอกสมาธิในปัจจุบันรวมลงเอกปัญญาในปัจจุบันส่วนจะไปทางโลกีหรือโลกุตระก็แล้วแต่ปัญญาสัมปยุตของแต่ละท่านศีลปฏิบัติศีลเพื่อมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติเรียกว่าโลกียศีลปฏิบัติสมาธิเพื่อให้จิตรวมเพื่อต้องการมนุษย์สมบัติเพื่อต้องการเทวสมบัติเพื่อต้องการพรหมสมบัติก็เรียกว่าโลกิยะสมาธิปัญญารอบรู้ในกองสังขารหรืออะไรก็ตามแต่มีเจตนามุ่งหวังมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติก็เป็นโลกิยะปัญญาโลกุตระศีลโลกุตระสมาธิโลกุตระปัญญาหมายเอาศีลสมาธิปัญญาของพระโสดาบันเป็นต้นไปจะเป็นพระโสดาบันเอกภิกขีหรือโกลังโกละสัตตคตุปรมะก็ตามสมาธิก็เหมือนกันจะเป็นคณิกะสมาธิหรืออุปจารสมาธิหรืออุปนาสมาธิอัปปนาสมาธิก็ตามถ้าหากว่าเป็นโลกุตระสมาธิก็หมายถึงสมาธิของพระโสดาบันเป็นต้นไปจะเป็นเหตุมะปัญญาก็ตาม จะเป็นมัชฌิมปัญญาก็ตามจะเป็นอุปริมปัญญาก็ตามก็หมายถึงปัญญาพระโสดาบันเป็นต้นไปเพราะปัญญาพระโสดาบันไม่ส่อไม่แสหาในโลกิยสมบัติและเทวสมบัติและพรหมสมบัติเจตนาเป็นของสำคัญเมื่อเจตนาอยู่ในโลกีหวังมนุษย์สมบัติหวังสมเทวสมบัติหวังพรหมสมบัติจะพึ่งพึ่งเคร่งสักเพียงไหนก็ตามก็หากเป็นโลกีไปทั้งศีลและสมาธิปัญญาพร้อมทั้งเจตนาและจิตใจด้วยข้อนี้ไม่มีใครเป็นพยานให้ต่างท่านก็ต่างทดสอบใจของตนเองก็แล้วกันจะให้คนอื่นมาเป็นพยานเป็นพยานไม่ได้เพราะเจตนาของใครของมันก็ต้องรู้ตัวเองเราประพฤติพรหมจรรย์อยู่เดี๋ยวนี้เพื่อหวังอะไรต้องตอบตนได้ทีเดียวถ้าไม่ตอบออกมาให้หมู่เพื่อนเห็นก็ต้องตอบตนได้โดยเฉพาะถึงจะแปลงตอบจะมีเล่ห์มีเหลี่ยมตอบตนก็ไม่พ้นตนจะรู้ตนเองภาพพจน์ขึ้นอยู่กับตนหมดสิ่งเหล่านี้เป็นของสำคัญมากการประพฤติยิ่งประพฤติหย่อนประพฤติเด็ดประพฤติเดี่ยวการประพฤติเด็ดเดี่ยวเป็นเครื่องเหนี่ยวใจของท่านผู้หวังพ้นทุกข์ในปัจจุบันชาติแต่การประพฤติเด็ดเดี่ยวจะเอาอะไรเป็นเครื่องหมายเพราะใครๆก็ว่าใครเด็ดเดี่ยวทั้งนั้นใครก็ไม่ยอมว่าใครประพฤติหย่อนเอาเจตนาของตนเป็นเครื่องหมายเจตนาของตนอยู่ในระดับใดตอบตนได้ทันทีไม่ต้องหาพยานข้อนี้เป็นของสำคัญมากทำชั้นปรมัตถ์ไม่ต้องหาพยานฝ่ายพระวินัยมีพยานเพราะพระวินัยเป็นเครื่องกำจัดกิเลสฝ่ายหยาบส่วนธรรมะชั้นในแท้ชั้นปฏิบัติไม่มีพยานเอาตนเองเป็นพยานตนเดินทางถึงไหนก็ต้องเอาตนเป็นพยานตนนั่งอยู่ก็ต้องเอาตนเป็นพยานผมนั่งอยู่หรือไม่ครับจะไปถามอย่างนั้นก็ไม่ถูกเดี๋ยวนี้ผมนึกไปอะไรบ้างจะถามอย่างนั้นก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันเพราะตนเป็นผู้รู้แล้วจะถามทำไมตนนั่งหรือตนไม่นั่งตนนึกไปที่ไหนทางไหนตนก็รู้จักตนอยู่ด้านธรรมะฝ่ายปฏิบัติต้องปฏิบัติกันไปแถวนี้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่รู้จักความหมายของตนเองตนอยู่ในเจตนาใดๆก็ไม่รู้ทีนี้เดี๋ยวนี้กามวิตกของผมมีอยู่หรือไม่ไม่จำเป็นจะให้คนอื่นทำนายทายทักตนต้องรู้ตนเองเดี๋ยวนี้พยาบาทวิตกผมมีอยู่หรือไม่ถ้าคนอื่นทายถูกก็จะอัศจรรย์ทีนี้ก็อัศจรรย์ตนเองดีกว่าคนอื่นเพราะตนรู้จักก่อนคนอื่นแล้วนี่หิงสาวิตกผมมีอยู่หรือไม่เดี๋ยวนี้ถ้าเขาทายถูกก็จะว่าเขาดีทีนี้เราไม่ดีหรอกหรือเรารู้จักก่อนเขาแล้วเราเห็นภัยในวัฏสงสารเพียงไหนหรือเราทำพอเป็นพิธีหรือเราบวชมาเป็นกระต่ายตื่นตูมการให้ทานรักษาศีลภาวนาการถือพระพุทธศาสนาเราเชื่อเหตุผลอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้ต้องตอบตนได้ไม่สุ่มเดาเหตุผลที่จะให้เชื่อในทางพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างก็กรรมและผลของกรรมเป็นเหตุให้ปฏิเสธพระพุทธศาสนาไม่ได้กรรมมีมโนกรรมเป็นต้นสาเหตุเพราะผลลัพธ์ก็อยู่ที่กับมโนกรรมเหตุที่สร้างขึ้นก็อยู่กับมโนกรรม มโนกรรมเป็นผู้รู้ตัวมโนกรรมเป็นต้นสาเหตุของกรรมทั้งหลายมโนกรรมสงสัยสิ่งใดผลมโนของมโนกรรมก็นำความสงสัยมาให้ทันเวลาไม่เลือกการอกาลิโกผลของกรรมจิตใจที่นึกเมตตากรุณาผลของใจก็นำมาด้วยเมตตากรุณาทันท่วงทีไม่นิยมการไม่นิยมเวลาจิตใจฉุนเฉียวผลของใจก็นำมาให้ฉุนเฉียวในกระทันหันนั้นเหตุฉะนั้นจึงเชื่อกรรมและผลของกรรมเมื่อเชื่อกรรมและผลของกรรมได้สนิทแล้วทีนี้การถือเคารพนับถือพระพุทธศาสนาไม่ได้ต้องบังคับหากเชื่อเองเมื่อเชื่อกรรมและผลของกรรมแล้วบุคคลผู้นั้นก็จะเลือกทำกรรมที่ดีมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมโนกรรมเป็นหัวหน้าของกรรมทั้งหลายสิ่งไหนที่เคยตกนรกด้วยมโนกรรมที่ทำไม่ดีก็จะพยายามเข็ดหลาบพระพุทธศาสนาอาศัยหลักกรรมและผลของกรรมกรรมอันใดทำแล้วเดือดร้อนในภายหลังกรรมอันนั้นอย่าทำเถิดเครื่องทดสอบแต่เป็นทดสอบหลังฉากกรรมอันใดที่ทำลงไปแล้วไม่เดือดร้อนกรรมอันนั้นจงทำเถิดเครื่องทดสอบแต่เป็นหลังฉากธรรมัญญุตาเป็นผู้รู้จักเหตุเช่นรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ธรรมของสัตบุรุษธรรมของพระโสดาบันอัตถัญญุตาเป็นผู้รู้จักผลเช่นรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้อัตถัญญุตาความเป็นผู้รู้จักตนว่าเราว่าโดยชอบด้วยยศศักดิ์บริวารและตระกูลและคุณทำเพียงเท่านี้เท่านี้แล้วควรประพฤติตนให้เป็นการสมควรแก่การที่เป็นอยู่อย่างไรมัตตัญญุตาเป็นผู้รู้จักแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบกาลัญญุตาเป็นผู้รู้จักการเวลาและในอันประกอบกิจนั้นๆปริสัญญุตาความเป็นผู้รู้จักประชุมชนและกิริยาที่ประพฤติต่อประชุมชนนั้นๆว่าหมู่นี้เมื่อเข้าไปหาจะต้องทำกิริยาอย่างนี้และจะต้องพูดอย่างนี้เป็นต้นบุคละปโลปรัญญุตาเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลว่าผู้นี้เป็นคนดีควรคบผู้นี้เป็นคนไม่ดีไม่ควรคบเป็นต้นภูมิเหล่านี้เป็นภูมิของพระโสดาบันทั้งนั้นเรียกว่าธรรมของสัตบุรุษธรรมของสัตบุรุษประกอบด้วยธรรม8ประการเป็นคนมีศรัทธาเป็นคนมีความละอายต่อบาปเป็นคนมีความกลัวต่อบาปเป็นคนเคยได้ยินได้ฟังเป็นคนมีสติมั่นคงเป็นคนมีปัญญาจะพูดอะไรกับใครๆก็ไม่พูดเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นจะคิดสิ่งใดกับใครๆก็ไม่คิดเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นจะทำสิ่งใดกับใครๆก็ไม่ทำเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นมีความเห็นชอบมีเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นต้นให้ทานโดยเคารพเพื่อเฟื่อแก่ของที่ตัวให้และผู้รับทานนั้นไม่ทำอาการดุดทิ้งเสียนี่หลักของพระโสดาบันทั้งนั้นบุคคลผู้จะถึงพระสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็ต้องผ่านพระโสดาบันเสียก่อนจึงจะรู้จักหนทางไปอบายมุขทุกประเภท
3: เป็นภูมิสมบัติของพระโสดาบันทั้งนั้นการคบมิตรเลือกมิตรก็เป็นภูมิของพระโสดาบันพระโสดาบันงดเว้นการพนันทุกชนิดไม่ส่งเสริมด้วยในทางตรงและทางอ้อมทางลึกและทางตื้นไม่ส่งเสริมการพนันทุกชนิดค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายเนื้อเป็ดเนื้อสัตว์ที่ตัวค้าค้าขายสัตว์เป็นเช่นค้าหมูค้าสุกรค้าขายสุกรเลี้ยงไก่ขายเลี้ยงเป็ดขายไม่มีในพระโสดาบันค้าขายน้ำเมาทุกชนิดค้าขายยาพิษทุกชนิดไม่มีในพระโสดาบันถ้าหากว่าไม่รู้จักภูมิของพระโสดาบันแล้วการปฏิบัติก็ไม่ชัดพระโสดาบันไม่สงสัยในคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยว่ามรรคผลนิพพานว่าจะไม่มีหรือหมดไปแล้วอัญญสัตตุเทศไม่ถือศาสดาอื่นไม่ชอบไม่ยอมทำบุญกับศาสดาอื่นเว้นไว้แต่ทำแก้ลำคาญนางวิสาขาเลือกทานกับปริพาชกมาให้ทานเสียเลยนางวิสาขาคงจะเป็นพระโสดาบันเอกภิกขีก็อาจเป็นได้แต่ในตำนานไม่ปรากฏเลือกคบมิตรอีกพระโสดาบันในขั้งพุทธกาลมีตั้งล้านๆพระจักรทาคามีอนาคามีก็เหมือนกันพระอรหันต์ก็เหมือนกันทั้งหัวดำด้วยทั้งหัวโล้นด้วยธรรมของพระองค์มีอยู่ทุกการผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นปฏิบัติเราผู้ใดเคารพธรรมผู้นั้นเคารพเราผู้ใดรักธรรมผู้นั้นรักเราผู้ใดศึกษาธรรมผู้นั้นศึกษากับเราผู้ใดเรียนธรรมผู้นั้นเรียนกับเราผู้ใดหวังดีในธรรมผู้นั้นก็หวังดีในเราพระบรมศาสดายืนยันขาดตัวแล้วบอกว่าในมหาปรินิพพานสูตรสมณะทั้งสี่คือพระโสดาสกทาคาอนาคาอรหันต์ไม่มีในศาสดาอื่นเลยนอกจากศาสดาพุทธแล้วเราตถาคตไม่ได้พูดเข้าข้างตัวพูดเข้าข้างธรรมเป็นธรรมาธิปไตยไม่ได้พูดเป็นอัตตาธิปไตยความเห็นตนเป็นใหญ่ในมหาปรินิพพานสูตรในศาสดาอื่นๆถึงแม้จะประพฤติพรหมจรรย์เด็ดเดี่ยวสักเพียงไหนก็ไปเพียงแค่พรหมโลกเท่านั้นผู้ที่ไปในทางถูกไม่สามารถถึงพระโสดาบันเพราะเป็นโลกีสมาธิโลกียทานโลกียศีลโลกียสมาธิพระโสดาบันว่าพุทโธคำเดียวพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้ที่นี่พวกโลกีมาว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเหมือนกันบริกรรมความตีความหมายต่างกันพุทโธของพระโสดาบันไม่สงสัยในทางเดินไม่สงสัยมรรคผลนิพพานคำว่าธัมโมธัมโมสังโฆก็เหมือนกันคำว่านะโมตัสสะพุทธวาตัวราตัวสัมมาสัมพุทธัสสะขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแปลได้ความอย่างนั้นพระโสดาบันแปลแยบคายกว่าปุถุชนคนหนาแปลก็แก้วเจ้าขากินข้าวกับกล้วยไม่รู้จักอะไรทีนี้ พราะตีความหมายต่างกันพุทธังสรณังคัจฉามิก็เหมือนกันพุทธังสรณังคัจฉามิของพระโสดาบันถึงแล้วไม่ถอนออกพุทธังสรณังคัจฉามิของพวกโลกีความหมายต่างกันปัญญาสัมปยุตต่างกันในขณะที่เห็นธรรมไม่แยบคายพุทธังสรณังคัจฉามิของพระอรหันต์เป็นพุทธังสรณังคัจฉามิไม่มีกิเลสพ้นไปแล้วพุทธังสรณังคัจฉามิของพระสักทาคามีก็หยาบคายกว่าพระโสดาบันพุทธังสรณังคัจฉามิของพระอนาคามีราคะโทสะโมหะขาดไปแล้วไม่มีพุทธังสรณังคัจฉามิของพวกเล่นเลขเล่นผามันก็ไปตามแถวของเขาไปตามคลื่นของเขาไปตามเจตนาของเขาทำบทเดียวกันตีความหมายต่างกันผู้มีปัญญาลึกก็ตีลึกผู้มีผู้จิตถึงโลกุตระก็ตีขึ้นถึงโลกุตระผู้จิตเป็นโลกิยะจะว่านิพพานนิพพานนิพพานนิพพานนิพพานสักเพียงไหนก็เป็นโลกีอยู่ข้อนี้เป็นหน้าที่เราจะเข้าใจเหมือนกันเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดของตนคนเราถ้าเห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่ศีลสมาธิของท่านผู้นั้นก็เป็นศีลสมาธิตกเข้าในห้องโลกุตระแล้วเจตนาใดๆก็ตามจะกวาดลานวัดอยู่ก็ตามจะเดินไปบิณฑบาตก็ตามเพราะเจตนาเป็นของสำคัญมากบางท่านทำสมาธิเพื่อลาภประพฤติพรหมจรรย์เพื่อลาภก็เป็นโลกีไม่ใช่ภูมิของพระโสดาบันพรหมจรรย์เบื้องต้นของพระพุทธศาสนาหมายถึงพระโสดาบันสุดท้ายหมายถึงพระอรหันต์หมายถึงพระอรหัตตมรรคผลต่ำกว่านั้นลงมาท่านก็จัดเป็นโลกีโลกียะโลกิยศาสนาโลกิยพุทธศาสนาแต่พุทธศาสนาไม่ได้เป็นโลกิยเป็นโลกุตระการจะถ่ายเทมนุษย์สวรรค์พรหมออกจากขันธสันดานเป็นของถ่ายยากเหมือนกันถ้ามาเห็นโทษเมื่อเห็นโทษในอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆยังจะถ่ายเทออกง่ายถ้าไม่เห็นชัดก็ยังถ่ายไม่ได้ยังสลัดคืนไม่ได้จาโคปฏินิสโคยังสลัดคืนสลัดอะไรคืนสลัดความหลงของตนคืนสลัดความเข้าใจผิดของตนคืนที่เคยดองสันดานมาถ้าปัญญาเหนือมารปัญญาก็ชนะมารหรือต่อสู้กับมารได้ขันธมารมารคือปัญจขันธ์กิเลสมารมารคือกิเลสอภิสังขารมารมารคืออภิสังขารมัจจุมารมารคือมัจจุเทวบุตรมารมารคือเทวบุตรประพฤติพรหมจรรย์ปรารถนาเพื่อเป็นเทวบุตรก็เป็นมารอันหนึ่งไม่สามารถจะพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติได้แต่เป็นนิสัยอยู่จึงว่าเทวบุตรมารผู้ใดประพฤติพรหมจรรย์หวังเป็นเทพเจ้าในเทพองค์ใดองค์หนึ่งก็ดีพรหมจรรย์ของผู้นั้นชื่อว่าขาดชื่อว่าทะลุชื่อว่าด่างชื่อว่าพร้อยผู้นั้นประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ไม่ปราศจากเมถุนสังโยคเรียกว่าเมถุนสังโยค พราะเสพเมถุนทางใจเพราะหวังในมนุษย์สมบัติสวรรค์ผมสมบัติพรหมสมบัติเรียกว่าเสพเมถุนทางใจผู้นั้นประพฤติพรหมจรรย์ไม่พ้นไปจากโลกคำว่าไม่พ้นไปจากโลกหมายความว่าไม่สามารถพ้นไปในปัจจุบันในชาติแต่ในชาติพบต่อไปนั่นก็ไม่ตัดพ่อดอกหมายความว่าในปัจจุบันในชาติเราจะอธิบายพุทโธตลอดรุ่งก็ไม่จบคุณของพระพุทธเจ้าเราจะอธิบายลมหายใจเข้าใจออกอย่างเดียวลมหายใจใจเข้าขณะเดียวเท่านี้เราจะอธิบายจนตลอดรุ่งก็ไม่หมดลมหายใจเข้ามีทั้งเกิดทั้งแก่ทั้งเก็บทั้งตายทั้งโลดทั้งโกรธทั้งหลงทั้งอ้างกระดูกทั้งอาการ32ทั้งศีล5ศีล8ศีล227มันมีอยู่ในปัจจุบันหมดทีนี้มันครบหมดขณะจิตเดียวก็ครบ 84,000 พระธรรมขันธ์แล้วเพราะมีทั้งกองนามรูปเดี๋ยวนี้มีดินไหมมีเดี๋ยวนี้มีน้ำไหมมีเดี๋ยวนี้มีไฟไหมมีเดี๋ยวนี้มีลมไหมมีเฉพาะธาตุสี่นี่เองวานนี่มีหรือไม่ดินน้ำไฟลมมีอยู่แต่มันล่วงมาแล้วพรุ่งนี้มีหรือไม่ดินน้ำไฟลมมีอยู่แต่ยังไม่ทำมาถึงพุทโธธัมโมสังโฆมีอยู่ในปัจจุบันสัทธินทรีย์วิริยินสตินสมาธินปัญญินมีอยู่ในปัจจุบันทีนี้เรารวมอินทรีย์ทั้งหลายมาเป็นพระลงในปัจจุบันอินทรีย์ห้ารวมมาเป็นเชือก5เกลียวทีนี้ในปัจจุบันสติปัฏฐาน4รวมลงมาเป็นเอกสติปัฏฐานลมหายใจเข้ามีทั้งกายมีทั้งเมตนามีทั้งจิตมีทั้งธรรมแต่ขออย่าเราอย่าสงสัยเท่านั้นเองลมหายใจเข้าเรียกว่ากายานุปัสสนาแล้วลมหายใจเข้าเห็นความสุขทุกข์หรืออุเบกขาก็เรียกว่าเวทนานุปัสสนาแล้วลมหายใจเข้าเห็นจิตเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วก็เป็นจิตตานุปัสสนาแล้วลมหายใจเข้าเห็นความไม่เที่ยงแห่งลมหายใจเข้าเขาเป็นธรรมานุปัสสนาแล้วลมหายใจออกก็เหมือนกันอันนั้นท่านเรียงแบบให้เรารู้จักท่านอธิบายอย่างพิสดารเพราะพระมหาสารีบุตรท่านแตกฉานในธรรมะธรรมะปฏิสัมภิทาสี่พระสารีบุตรท่านอธิบายแตกฉานมากท่านรู้จักอาการเสื่อมอาการเจริญทำอันว่าอ่านว่าทำทรงอยู่ทำฝ่ายละคือบาปทำฝ่ายเจริญคือบุญทำฝ่ายทำให้แก้งคือมรรคผลนิพพานไม่อยากเกิดมาเป็นหนี้ปัญหาของตนเราต้องการจะแก้ปัญหาของตนให้จบไม่ให้มันมีปัญหาพระโสดาบันรู้จักแก้ปัญหาของตนไปละรู้จักตอบตนด้วยรู้จักถามตนด้วยพระอรหันต์แก้ปัญหาของตนจบแล้วไม่มีปัญหาใดๆจะถามตนให้สอดแทรกขึ้นมานักไกลเลยเพราะแก้ตกแล้วปัญหาใดๆไม่เกิดขึ้นมาในตนจะแซงตนให้ลำบากเพราะแก้หมดแล้วเพราะไม่สงสัยด้วยเพราะไม่ถือเป็นของยากด้วยถ้ากิเลสไม่มีปัญหาในจิตก็ไม่มีถ้ากิเลสมากปัญหาในจิตก็มากถ้าโลภโกรธหลงยังมีมากอยู่ปัญหาก็มากถ้าโลภโกรธหลงไม่มีมากปัญหาก็ไม่มีมากโลภโกรธหลงยังมีมากไฟก็มีมากโลภโกรธหลงน้อยลงไฟก็ดับลง ราคคินาโทสักคินาโมหคินาก็ดับลงเหมือนกันแต่ว่ามันดับลงขนาดไหนทุกวันนี้นั่นแต่ก่อนที่เรายังไม่ได้มาปฏิบัตินั่นไฟโลภไฟโกรธไฟหลงของเราเผาผลาญเราขนาดไหนทุกวันนี้ดับลงขนาดไหนสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของใครของมันเพราะกระเป๋าใครกระเป๋ามันก็ต้องตรวจดูไม่เป็นหน้าที่จะรับรองกันไม่เป็นหน้าที่จะไปโต้เถียงกันอีกด้วยเราสงสัยในชาติได้พบอะไรหรือเราไม่สงสัยในชาติพบอะไรเราสงสัยในร่างกายสังขารยังไงหรือเราหายสงสัยไปบ้างแล้วหรือพ้นความสงสัยไปหมดแล้วเราจะสงสัยอะไรอีกทีนี้วันหนึ่งคือหนึ่งมี24ชั่วโมงเราจะทำข้อวัดขนาดไหนเราจะสังสรรค์กับหมู่กับเพื่อนขนาดไหนเราจะอยู่เอกเทศของเราขนาดไหนเราจะพิจารณายังไงต้องปันเวลาออกเราจะนอนหลับขนาดไหนเราจะตื่นขนาดไหนเราจะฉันขนาดไหนวันนี้เราฉันตึงฉันจนท้องกลางเราพิจารณามันเป็นยังไงก็ให้เรารู้จักวันนี้เราผ่อนอาหารเราพิจารณามันได้ความยังไงวันนี้เราเดินมากเดินโยกมากเราได้ความยังไงวันนี้เราไม่ได้เดินเสียเลยนี่มีแต่นั่งมากการภาวนาได้ความยังไงสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของใครของมันจะเอาเรื่องของคนอื่นมาทำมันก็ไม่ถูกหลวงปู่มันเคยเทศบ่อยๆโภชเนมตัญญุตารู้จักประมาณในการฉันอาหารไม่มากไม่น้อยแต่พอสมควรคำว่าไม่มากไม่น้อยเท่านั้นคำเท่านี้คำพระองค์ก็ไม่บัญญัติไว้เป็นแต่เพียงว่ายังอีก 4-5 คำจะอิ่มแล้วก็ดื่มน้ำเสียจึงไม่อึดอาดใครบอกก็ไม่ถูกการทำความเพียรนี่บางท่านก็ชำนาญในเดินบางท่านก็ได้กำลังเวลานั่งบางท่านก็ได้กำลังนอนนอนในที่นี้หมายความว่าไม่หลับบางท่านก็ยืนบางท่านก็เปลี่ยนอิริยาบถเสมอกันจึงได้กำลังแห่งปัญญาสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะทำทดสอบกับตนเองทั้งนั้นจะไปเอาของคนอื่นมาทำไม่ได้ให้พอเหมาะพอดีกับความสะดวกของตนแต่ความสะดวกมันอิงกับกิเลสก็มีความสะดวกมันได้ปัญญาก็มีข้อสำคัญอยู่แล้วถ้าหากว่าเราเห็นวัฏฏะสงสารเต็มไปด้วยภัยด้วยเวรเป็นไปเต็มไปด้วยกองทุกข์แล้วปัญหามันก็ไม่มากดอกถ้าหากว่าจะหวังแข่งดีแข่งชั่วกันในวัฏฏะสงสารอยู่หวังจะแข่งกับกิเลสของตนอยู่หวังจะบูชากิเลสของตนอยู่มันก็ลำบากเหมือนกันถ้าหวังจะแข่งกับกิเลสของตนจะเอาศีลธรรมมาแข่งกับกิเลสของตนปัญหาก็ไม่มากจะเอาข้อวัดปฏิบัติมาแข่งกับกิเลสของตนปัญหาก็ไม่มากถ้าหากว่าจะหักดอกไม้บูชามันปัญหาก็มากเหมือนกันพิจารณาชาติอันเดียวว่าเป็นทุกข์ก็มีกำลังอยู่เหมือนกันพิจารณาว่าเกิดอันเดียวเป็นทุกข์

ยุดย่อนผ่อนลงไม่นักหน้าถ้าหากว่ามีคนตู่ว่าเราเป็นกรรมฐานครึ่งท่อนเราก็โกรธทีนี้แต่ว่าเราเป็นกรรมฐานจริงหรือไม่ผมขนและฟันแต่ละอย่างละอย่างเป็นกรรมฐานอยู่แล้วแต่เราจะปฏิบัติกรรมฐานหรือไม่ส่วนกรรมฐานมีอยู่แล้วทีนี้เราเบียดกุดพายมุ่งเดินจงกรมปลอบินทบาทปลอฉันข้าวในบาทปลออยู่ในบาทอยู่ในป่าปลอต้องไปให้มันพ้นอย่าให้มันถอยหลังถ้าใครจะถอยหลังก็นึกละอายบาทสแตนเลสบ้างและอายบาดเคลือบบ้างและอายตีนบาดไม้ไผ่บ้างและอายปีนขึ้นภูเขาบ้างและอายผ้าย้อมแก่นขนุนบ้างและอายทำท่าทำทางฉันในบาดบ้างยอมตายเสียดีกว่าเราบวชมาเรามาปฏิบัติอยู่ในพระพุทธศาสนาหาความสุขไม่เห็นเราจะออกไปหาความสุขในทางฆราวาสคล้ายๆก็ว่าแข่งดีกับพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาหาความสุขในทางฆราวาสไม่เห็นเราจะออกไปหาแข่งค่ายก็ว่าอย่างนั้นทีนี้ถ้าเราถ้าเจอทยานในวัฏสงสารทั้งปวงก็ค่ายก็เราแข่งดีกับพระบรมศาสดาเหมือนกันละนี่ก็ดีพระบรมศาสดาขี้โง่หาความสุขในโลกทั้งสามไม่เจอเราคนหนึ่งแค่ไปหาค่ายก็อวดดีแข่งดีกับพระองค์พระองค์หาแล้วไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นพระอรหันต์ทั้งหลายหาแล้วไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นเราจะแข่งดีไปหาอวดกับท่านยกธงขาวยอมเสียดีกว่าค่ายก็ว่าพระบรมศาสดางูทำเหลือวิสัยก็มาสั่งสอนสัตว์โลกไหวพระบรมศาสดานี่โง่จริงจริงไม่สามารถจะได้พระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีก็มาสั่งมาสอนไว้ก็เท่ากับว่าเรากล่าวตู่พระบรมศาสดาถ้าเราถือว่ามรรคผลนิพพานหมดแล้วก็เรียกว่าเรากล่าวตู่พระบรมศาสดาโดยกงกงทีเดียวเราก็ฉลาดพระบรมศาสดาคนไม่สามารถจะได้มรรคผลนิพพานก็มาสั่งสอนไว้คนไม่สามารถจะพ้นทุกข์ก็มาสั่งสอนไว้บ้าๆบอๆไว้ก็คล้ายๆกับว่าเรากล่าวตู่พระบรมศาสดาเราเป็นคนฉลาดกว่าพระบรมศาสดานิยานิกธรรมนิยานิกูนำสัตว์ทั้งหลายออกอันนี้จังทุกขังอนัตตาเรามีชีวิตอยู่เทศนาอันนี้มากกว่าอันอื่นเพราะสัตว์ทั้งหลายเมื่อเห็นอนิจจังเห็นทุกขังอนัตตาทั้งปัจจุบันทั้งอดีตทั้งอนาคตอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนแล้วเป็นนิยานิกธรรมจะนำสัตว์ทั้งหลายให้คลายเมาในวัฏสงสารโดยง่ายเหตุฉะนั้นธรรมานุโสภควาพระบรมศาสดาจึงสอนธรรมข้อนี้มากกว่าธรรมอันอื่นกินอาหารสันอาหารเข้าไปในปากก็ถ่ายออกจากทวารหนักไม่มีลี้ลับเราไปสงสัยอะไรอีกดื่มน้ำเข้าในปากก็ออกจากทวารทั้งเก้าทีนี้เกิดก็เกิดอย่างพึงพายแก่ก็แก่อย่างพึงพายเก็บก็เก็บอย่างพึงพายตายก็ตายอย่างพึงพายไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงอย่างพึงพายเป็นทุก

0: ก็เป็นทุกอย่างพึงผายไม่มีลี้ลับที่นี่เราจะไปสงสัยอะไรอีกเราก็ถอนความเข้าใจผิดของเราออกที่เคยเข้าใจผิดมาเท่านั้นสิ่งอื่นไม่มีสิ่งที่จะถอนความเข้าใจผิดของตนเท่านั้นที่เคยผิดมาสิ่งไหนที่มันถูกก็รักษาไว้เท่านั้นสิ่งอื่นไม่มีสิ่งที่จะถอนไม่มีสิ่งที่จะละถ้าละตาจะละยังไงละตาที่นี่แล้วก็ดูก็มองอยู่ละหูก็ละไม่ได้ละตาด้วยวิธีเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนก็ดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราต้องหัดพิจารณาอย่างนั้นอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนพร้อมกับลมหายใจเข้าออกอีกด้วยพร้อมกับยืนเดินนั่งนอนอีกด้วยพร้อมกับอิริยาบถทุกประการด้วยถ้าเราไม่ต้องการจะพิจารณาอย่างนั้นเราจะไปสงบอยู่ในกรรมฐานอันใดอันหนึ่งสักครู่ก็แล้วแต่ออกมาต้องพิจารณาลงสู่แต่ลักเสมอถ้าไม่อย่างนั้นไม่มีหลักถ้าอย่างนั้นไม่มีหนทางเบื่อหน่ายในวัฏสงสารเลยอดีตที่ล่วงมาแล้วคือไตรลักษณ์ที่ล่วงมาแล้วอนาคตคือไตรลักษณ์ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือไตรลักษณ์ที่กำลังเป็นอยู่อดีตคือสังขารที่ล่วงมาแล้วอนาคตคือสังขารที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือสังขารที่กำลังเป็นอยู่อดีตคือกองทุกข์ที่ล่วงมาแล้วอนาคตกองทุกข์ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือกองทุกข์ที่กำลังเป็นอยู่อดีตรูปขันธ์นามขันธ์ที่ล่วงมาแล้วอนาคตรูปขันธ์นามขันธ์ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันรูปขันธ์นามขันธ์ที่กำลังเป็นอยู่นั่นอันเดียวกันพูดไปตั้งหมื่นแสนก็มีคำหมายอันเดียวกันเกิดชาติหน้าเราจะมาเป็นอะไรอีกถ้ากินเราก็กินเข้าปากอีกถ้าถ่ายก็ถ่ายออกจากทวารหนักอีกทวารเบาอีกก็อันเก่านั่นแหละถ้าไม่รู้จมูกก็จะมาหายเหมือนเก่าหายออกหายเข้าเหมือนเก่าเราจะได้จมูกที่ไหนมาหายอีกมีใจก็มานึกมาคิดอยู่อย่างนี้แหละมากินมาขี้อย่างนี้มาหนาวมาร้อนอยู่อย่างอันเดียวกันอยากเห็นชาติหน้าก็ดูในปัจจุบันในชาติอยากเห็นชาติที่ล่วงมาแล้วก็ดูในปัจจุบันในชาตินี้เถิดเอาชาติปัจจุบันเป็นพยานสาวหะดูในอดีตสาวดูในอนาคตอันเดียวกันเสมอหน้ากลองเลยเมื่อชาติปัจจุบันเป็นยังไงชาติอดีตก็ต้องเป็นอย่างนั้นอนาคตก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะมีแก่เก็บตายเสมอกันลักษณะที่มีเสมอกันแก่สังขารทั้งปวงเรียกว่าไตรลักษณะไตรแปลว่าสามมีลักษณะเป็นสามลักษณะไม่เที่ยงลักษณะเป็นทุกข์ลักษณะไม่ใช่ตัวตนแต่เป้าอันเดียวมีสามลักษณะคือเป้ารูปเป้านามนี่เองมีเท่านั้นไม่มีอันอื่นถ้าเบื่อหน่ายคลายเมาอันนี้แล้วก็หลุดพ้นหลุดพ้นจากความสงสัยหลุดพ้นจากความหลงของตนคำว่าหลุดพ้นก็หลุดพ้นจากความหลงของตนนั่นเองคำว่าชนะก็ชนะความหลงของตนนั่นเองทีนี้คำว่ามรรคก็แปลว่าการพิจารณาคำว่าผลก็ผลของการพิจารณาพูดไปไหนมันก็ไม่ไปมันก็โง่มาหาผู้พูดมาหาผู้ฟังพูดไปทางไหนมันก็มาไปที่พระบรมศาสดาแสดงธรรมจักรปวัตตนสูตรนั่นชาติพิทุขาชาพิทุขามันนำพิทุขังเบื้องต้นก็ดีเกิดแก่เก็บตายเป็นทุกข์คนหูหนวกอาจแลเห็น คนตาคนหูหนวกอาจได้ยินคนตาบอดอาจแลเห็นคนเปรี้ยคนคล่อมก็ถูกหมดก็คนหูหนวกมันก็มีเก๋มีเก็บมีตายคนตาบอดมันก็มีเก๋มีเก็บมีตายเมื่อท่านเทศเรื่องเก๋เก็บตายแล้วมันก็ถูกหมดใครจะฟังหรือไม่ฟังมันก็ถูกเธอย่อมหน่ายเธอย่อมละอาเธอย่อมเกลียดชังในสังขารทั้งปวงสัพพะโลเกอภิรตะสัญญาท่านทั้งหลายอย่ายินดีในโลกทั้งปวงท่านทั้งหลายจงทําให้ละอาในโลกทั้งปวงทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคตด้วยทั้งปัจจุบันด้วยจงทําความเมาให้สลางจงอย่าอาลัยในโลกทั้งปวงอาลยสมุขคาโตจงถอนอาลัยในโลกทั้งปวงเสียจงให้เห็นให้เห็นโทษในที่ตนเคยลงมาเสียจงเช็ดลาบในทุกในวัฏสงสารให้มากๆเถิดผู้ใดเช็ดลาบทุกในวัฏสงสารผู้นั่นก็ถือกุญแจเปิดประตูพระนิพพานแล้วผู้ใดเพลินในวัฏสงสารทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันจนลืมตนลืมตัวลืมใจลืมธรรมผู้นั่นก็ปิดประตูพระนิพพานด้วยตนเองธรรมอันเดียวไม่เกี่ยวกับการสงสัยมีธรรมบทเดียวเท่านั้นเป็นธรรมสำคัญมากที่เมื่อเห็นอย่างนั้นตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาก็รวมกันอยู่ที่นั่นภาษิตจะไพเราะสนอโสดสักเพียงไหนก็ตามแต่ถ้าว่าไม่เป็นธรรมสังเวชไม่เป็นธรรมน่าเบื่อหน่ายไม่เป็นธรรมน่าคลายเมาก็ไม่เท่าภาษิตเดียวที่ทำให้เบื่อหน่ายคลายเมาและละอาในวัฏสงสารพยตูปัฏฐานญาณฉันลมหายใจเข้าออกเป็นของน่ากลัวอาทีนวานุปัสสนาญาณเห็นลมหายใจเข้าออกว่าเป็นโทษหนักหนาเพราะมีโทษอยู่เพราะเป็นทุกข์ทำไมหายมันเป็นทุกข์ทุกข์กับโทษอันเดียวกันผู้ที่จะออกลิงออกลายอยู่ในวัฏสงสารกับผู้จะออกลิงออกลายเพื่อจะเบื่อหน่ายในวัฏสงสารและเราจะเข้าไปพักทางพักไหนเราก็เลือกเอาสังคมนิยมอ่านว่าสังคมนิยมสังคมพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์เป็นสังคมนิยมพระนิพพานเหลือร่างนั้นเป็นสังคมที่เวียนในวัฏสงสารนี่เราจะจองสังคมไหนทีนี้ปัญหาของมันเราจะจองตั๋วที่นั่งที่ไหนทีนี้เราต้องจองเสียเดี๋ยวนี้ประชาธิปไตยของพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์เป็นประชาธิปไตยยินดีเข้าสู่พระนิพพานเดินกลงไปทางพระนิพพานเหลือรังนั่นเป็นประชาธิปไตยเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารสังคมนิยมก็เหมือนกันธรรมชาติก็เหมือนกันธรรมชาติอ่านว่าธรรมชาติธรรมชาติที่วนเวียนในวัฏสงสารธรรมชาติที่ไม่วนเวียนในวัฏสงสารธรรมดาอ่านว่าธรรมดาธรรมดาวนเวียนในวัฏสงสารธรรมดาจะออกจากวัฏสงสารอิสระเสรีอ่านว่าอิสระเสรีมีอิสระเสรีจะวนเวียนในวัฏสงสารมีอิสระเสรีจะออกจากวัฏสงสารได้เหมือนกันถ้าไม่พูดอย่างนี้คนง่วงนอนจะปงกเอาละ
1: เดี๋ยวทิ้งผ้าผ้าป่า
0: เห็นภัยในวัดตาสงสารอย่างเต็มที่แต่ดึงไปมันก็หดเข้ามาเหมือนขาเต่าเนี่ยถ้ามาเห็นภัยมันก็บินไปเลยบินไปจับแมลงเม่าบินไปจับตะเกียงถ้าเห็นภัยแล้วมันไม่ไปหรอกอะไรมาหามันก็ไม่ไปถ้ามันเห็นภัยมันไปจริงๆคนเรามันใจถึงทุกคนผู้ใจถึงท่องเที่ยวในวัดตาสงสารก็มีผู้ใจถึงจะเดินผ่าศูนย์กลางออกก็มีผู้ใจถึงในทางป้นทางสะดมก็มีผู้ใจถึงในทางเว้นก็มีผู้ใจถึงในทางตนีก็มีผู้ใจถึงในการให้ทานก็มีผู้ใจถึงในทางรักษาศีลผู้ใจถึงในทางไม่รักษาศีลคนมันใจถึงทุกคนน่ะใครก็ใจถึงหมดน่ะบางคนก็ใจถึงทางเกียจข้านกินแล้วก็นอนจะเอาใจถึงมาอวดกันใครก็พอได้อวดเหมือนกันล่ะพระอริยะเจ้าใจถึงทางพระนิพพานต่ำกว่านั่นลงมาเขาใจถึงท่องเที่ยวในวัดตาสงสารใจถึงในทางเวรทางภัยกูใจถึงมาให้กูฆ่าเขาว่ากูฆ่ากูใจถึงกูรักได้กูใจถึงกูไม่รักกูใจถึงกูไม่ฆ่ากูก็ใจถึงเหมือนกันกูใจถึงทางไม่ฆ่าไม่รักมันมันใจถึงทุกคน
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตในรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
3: เราดีใจมากนะได้มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายนะมาดีใจมากจริงๆวันนี้สมเจตนาแล้วที่ตั้งใจอยากมานานพอดีพระท่านไปแล้วก็ไปนิมนต์ให้มาโอ้เขาอยากมาแล้วตั้งแต่ยังไม่นิมนต์เหรอเราว่างั้นดีไม่ดีผู้นิมนต์เนี่ยมานิมนต์ข้าไปแล้วอยากตีปากผู้นิมนต์เนี่ยมันเสียใจโมโหว่ะถ้านิมนต์แล้วคนนี้ก็จะดีหรือว่าเข้าใจไหมล่ะตีปากตีปากเข้าใจไหมมาเมื่อวานเนี่ยพระท่านไปนิมนต์ให้มาที่นี่มาเราโมโหแล้วอยากให้นิมนต์ตั้งแต่นานกว่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะอยากตีปากพูดมาใจเปล่าล่ะดีแล้วบรรดาพี่น้องทั้งหลายเราเป็นชาวพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลยสุดยอดแล้วนะประจักษ์ในใจของผู้ปฏิบัติจริงๆไม่ได้บอกมันผู้โกหกสุ่มสี่สุ่มห้านะ พุทธศาสนาของเราไม่ได้พูดสุ่มสี่สุ่มห้าบอกอย่างตรงต่อความจริงถูกต้องตามหมดเวลาเราปฏิบัติตามมันก็รู้อย่างนั้นจนได้รู้อย่างนั้นจนได้นั่นก็ไปหลวงปู่แหวนใช่ไหมเนี่ยใช่ไหม
4: หลวงปู่เป็นชาวพม่าครับ
3: โอ้เหรอมันมองไปมันคล้ายกันกับหลวงปู่แหวนนะเอาขึ้นมานั่งเลยนั่งตรงนั้นเนี่ยนี่ก็บ่ายสองโมงนั่นนี่เป็นเวลามาชั่วโมงกับหนึ่งสองชั่วโมงนู้นเกือบสามสิบนาทีฮะชั่วโมงยี่สิบยังมาจับมาจากเชียงรายมาชั่วโมง20นาทีอันนี้ไปนี่ก็เป็นทุ่งเป็นนาไปเรื่อยๆจากนั้นก็ภูเขาแล้วก็เป็นทุ่งเป็นนาไปเรื่อยๆ
4: คร
3: ับ
4: ผมไปที
3: ่
4: บ
3: ้
4: าน
3: ก็
4: เป็นท
3: ุ่
4: ง
3: อันเย็นหลงมันอยู่บ้านไหนเย็นหลง
4: อย
3: ู
4: ่เชียงตุงครับอ
3: ยู่ทางเชียงตุงเลยนะนั่นก็เป็นป่าก็ขายไทยใหญ่เหมือนกันนะ
4: ไทยใหญ่
3: ก
4: ็ได้ครับ
3: เย็นหลงไปอยู่วัดป่าลังกาก็อีกพระองค์ก็อยู่ทางนี้แหละทางไทยใหญ่เรานี่แหละไปอยู่วัดป่าลังกาเมื่อเร็วๆนี้ก็มาเยี่ยมบ้านนี่นะเพิ่งกลับไทยนี่ เนี่ยยังก็พระองค์นั้นที่ไปจากทางนี้ก็อยู่กับวัดป่าบ้านตาเออเหมาะสมมากทีเดียวมีลูกครูบาอาจารย์เหล่านี้มาเป็นครูบาอาจารย์ที่เหมาะสมเลิศเลอมากมองดูองค์ไหนแล้วลืมตาแล้วหลับไม่ลงนะนี่แต่องค์สำคัญสำคัญทั้งนั้นหลวงปู่อะไรเหล่านี้เหล่านี้ใช่ทั้งนั้นนะพอดีละเราก็อยู่เมืองนอกเราจะฉันจะสิ้นแดงมันฉันก็อยู่ในซะจนเอื้อมแล้วกระทิงแดงพอมาเจอข้างนอกนี่ยิ้มเขาใส่กันอีกแล้วนะเข้าใจไหมล่ะหลวงปู่เหล่านี้ส่วนมากเคยมาอยู่ทางนี้นะมาอยู่ทางฝั่งนี้นะอย่างหลวงปู่แหวะหลวงปู่อะไรหลวงปู่ชอบหลวงปู่ตื้อหลวงปู่อะไรบ้างมาภาวนาเนี่ย แต่ไม่ทราบว่าท่านมาอยู่จุดไหนนะทราบแต่ว่าท่านมาอยู่ทางนี้หลายปีองค์หนึ่งเช่นหลวงปู่ชอบมาอยู่ที่นี่ถึง5ปีแล้วก็หลวงปู่ตื้อเอ๊ะองค์ไหนบ้างนะเคยมาอยู่ทางนี้มาภาวนาทางนี้หลายองค์อยู่นะเราจำไม่ได้หมดฮะเจ้าพาไม่ตายให้พี่น้องใครใหญ่โอ้ยนี่ตีปากพระองค์นี่เพิ่งหยุดก็จะได้ตีปากนี่เราอยากมาแต่นานกว่านั้นเพิ่งมานิมนต์นี่ล่ะเราโมโหว่ะโมเอาละเราพยายามมีเวลา ว่างเมื่อไรจะมาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลาย เราเป็นพี่เป็นน้องเดียวกันเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องเดียวกันญาติพ่อใหญ่แพ่ใหญ่ของเราคือพุทธศาสนาอันนี้เป็นพ่ออันเลิศเลอของพวกเราเมื่อพ่อกับลูกเป็นลูกพุทธศาสนาด้วยกันแล้วเข้ากันได้สนิทเลยนะไปไหนสนิทกันญาติทางด้านธรรมะทางพุทธศาสนาไม่มีใกล้มีไกลสนิทกันทันทีเลยธรรมจึงเป็นของตายใจโลกยอมรับกราบไหว้กันทั่วโลกดินแดนนะว่างเมื่อไรก็จะมานะอยากจะมาตั้งแต่ยังไม่นิมนต์เราจึงโมโหอยากตีปากคนวะนี่มาได้สองหนแล้วเนี่ยมาที่นี่มาถึงสองหนแล้วท่านเจ้าคุณวัยหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาท่านอยู่เมืองอุบลพื้นฐานของกรรมฐานเราจริงๆออกจากเมืองอุบลนะเมืองอุบลจึงเรียกว่าเป็นเมืองนักปราชญ์ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงกิตติศัพท์กิตติคุณโด่งดังมักจะออกมาจากจังหวัดอุบลราชธานี ยังเจ้าคุณวันหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวแล้วก็หลวงปู่อะไรนะมีอีกนะหลวงปู่ลีเป็นคนอุบลทางนั้นจึงเรียกว่าอุบลแล้วนี่เป็นเมืองนักปราชญ์กระจายธรรมะทั่วประเทศไทยส่วนมากจะออกจากนี้ต้นลำจริงๆออกจากอุบลครูอาจารย์ตรงไหนที่มีชื่อเสียงโด่งดังกิตติศักดิ์ที่คุณน่ากราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจมักจะออกมาจากจังหวัดอุบลจากนั้นก็แตกกระจายไปเป็นกิ่งก้านต้นลำใหญ่อยู่ที่อุบลราชธานีในสมัยปัจจุบันออกจากนั้นแหละท่านเจ้าคุณอุบลีนี่ก็อุบลท่านอยู่กรุงเทพวัดบรมนิวาสเทศนาว่าการ กระเทือนทั่วไปหมดนั่นแหละท่านเทศเก่งนะท่านอยู่กรุงวารีท่านเทศเก่งยกให้เลยวัดแถวนั้นมาฟังเทศท่านทั้งนั้น เรายังจำไม่ลืมมียายคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่า ติดใจฟังเทศท่านอยู่กรุงวารี ทางจะไกลแสนไกลก็ตามจะบอกว่าอยู่ทางพระขนงพระขนงกับวัดบรมเนวาสแต่ก่อนมันเป็นคนละบ้านและเรือนทางไกลกันมากนะไม่ติดกันอย่างทุกวันนี้นี่น้ำอุตส่าห์นั่งรถมาค่ารถ70ตังค์ก็มาคือแต่ก่อนมันไม่มีรถยนต์อย่างนี้ไม่มีรถกับเขาเรียกรถอะไรรถวิ่งอย่างนี้นะเขาเก็บค่า70ตังค์นับว่าแพงมากแกก็บอกว่ามาถึงวันเวลาแล้วจ้อก็ที่จะมาฟังท่านจะคุณวลีเทศทำให้จิตใจอ่อนนิ่งไปหมดนั่นฟังที่นั่นซึมซาบในจิตใจจวนวันเวลาแล้วจ้อที่จะมาราคารถ70ตังค์แต่ก่อนโอ้ยแพงมากนะเพราะเงินมีราคามากแต่ก่อนเนี่ยชื่อเสียงท่านโด่งดังเทพแล้วก็ท่านหลวงปู่มั่นเรานี่ก็เป็นลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณวาลีนะท่านถึงขนาดตบขาเราไม่ลืมนะคือท่านตื่นเต้นท่านไม่ใช่ท่านทำด้วยความคือความขนองนะท่านทำด้วยความถึงใจตื่นเต้นในธรรมของหลวงปู่มั่นเรานี่ก็เล่าให้พี่น้องทั้งหลายเป็นที่ลึกคือลูกศิษย์มาเล่าธรรมอัศจรรย์ให้อาจารย์ฟังอาจารย์นี่เป็นเจ้าคุณอุวาลีหลวงปู่มั่นอยู่ถ้ำสาลิกาท่านนั่งภาวนาอยู่ตอนเช้าพอจิตสว่างจ้ามาแล้วก็เล่งมองดูจิตเล่งมาใส่จิตท่านเจ้าคุณอุวาลีซึ่งเป็นอาจารย์พอดีแรงจิตเข้ามาก็เห็นท่านกำลังพิจารณาอริยสัจสี่อยู่ท่านก็จำบันเวลาไว้ท่านกำลังพิจารณาอริยสัจทำขั้นสูงนั่นแหละอยู่เนี่ยจิตของท่านหลวงปู่มั่นเนี่ยยังมาทราบมาดูจิตของท่านเจ้าคุณวารีซึ่งเป็นอาจารย์กำลังพิจารณาอริยสัจสี่อยู่เวลานั้นพอลงจากเขาแล้วท่านก็เดินทางมาหาท่านคุณวาลีมาถามท่านถามตามวันเวลาเลยว่าวันนั้นเวลาเท่านั้นก็ผมได้นั่งภาวนาจะเคลื่อนคลาดอย่างไรแล้วแต่พระเดชพระคุณจะเมตตาเถอะมันได้รู้ได้เห็นอย่างนั้นก็มากราบเรียนตามความรู้ความเห็นแล้วที่นี่ก็เอาความรู้ความเห็นนั้นมาว่า วันนั้นเวลานั้นท่านกำลังภาวนาพอจิตรวมสงบลงไปสว่างจ้าขึ้นมาท่านก็ส่งจิตไปดูท่านเจ้าคุณวัยที่อยู่กรุงเทพ ท่านเองอยู่นครนายกถ้ำสาลิกาเล็งจิตไปดูเห็นชัดเจนเรียบร้อยแล้วก็จดจำวันเวลาไว้แล้วก็มาพอมาเล่าเรื่องถวายท่านเท่านั้นว่าเวลาเท่านั้นวันนั้นเวลาเท่านั้นพระเดชพระคุณกำลังพิจารณาอริยสัจปัจจยการอยู่อย่างชุลมุนวุ่นวายถ้าผมได้เล็งจิตมาดูอยู่ตลอดเวลานั้นเลยพอว่างั้นท่านเจ้าคุณวลีท่านตื่นเต้นถึงขนาดตกขาเลยเจ้านะด้วยความดีอกดีใจตื่นเต้นไม่ใช่ตบขาด้วยความคือความขนองท่านตบขาท่านปึ้งโถลูกศิษย์ของเรานี่ไม่ใช่เล่นๆมันเก่งกว่าอาจารย์ว่ากันเราเป็นอาจารย์ยังไม่ได้รู้ขนาดนี้เลยรีบลูกศิษย์ของเราท่านมั่นอยู่ในป่าในเขาถ้ำสันนิกาสามารถส่งจิตมาดูใจของเราได้อย่างสบายท่านพออกพอใจถึงขนาดตบขาเลยเช่นนะเรียกว่าท่านตื่นเต้นในธรรมนี่เป็นเรื่องของหลวงปู่มั่นเล่าให้ฟังนี่แหละความญาณอย่างทราบนี่หลวงปู่มั่นเป็นอาจารย์โอ้เป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้าคุณวาลีท่านเคารพรักมากเท่าที่เล่าให้ฟังให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังท่านเคารพท่านเจ้าคุณวาลีเคารพรักเทิดทูนมากที่สุดเลยท่านจึงได้มาพูดถึงเรื่องนี้ท่านเวลาไปพูดที่ไหนท่านก็มักจะยกท่านอาจารย์มั่นขึ้นอยู่เสมอ อาตมานี่เป็นเพียงอาจารย์ของท่านมั่นเท่านั้นแหละว่างั้นสอนความรู้หลักนักปราชญ์ฉลาดแหลมคมอย่างลึกๆลับๆนี่สู้ท่านมั่นไม่ได้ว่างั้นอาตมานี่เป็นเพียงอาจารย์ท่านมั่นเท่านั้นแหละความรู้ทั้งหมดอยู่กับท่านมั่นไม่ได้อยู่กับอาตมานะว่ากันว่านี่ก็ท่านก็เล่าให้ฟังเจ้าคุณวลีท่านเล่าให้ประชาชนฟังนี่ก็หลวงท่านจันหลวงปู่เสาก็เหมือนกันมีแต่พระองค์สำคัญสำคัญนี่ท่านเหล่านี้นะ เวลาท่านล่วงลับไปคือตายไปแล้วเนี่ยอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุหมดเลยแล้วนี่ท่านอาจารย์เสาท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์บอยแอนท่านอาจารย์ขาวท่านอาจารย์ตื้อท่านอาจารย์ชมที่มาบำเพ็ญอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เวลาท่านตายแล้วอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุเหมือนพระธาตุของบาลหันทั้งนั้นอย่างนี่แหละถ้าลงอธิได้กลายเป็นพระธาตุแล้วเรียกว่าตีกาแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วโดยสิ้นเชิงเรียกว่าอรหันต์ไปได้เลยไม่ใช่พวกขาทานและท่านเหล่านี้ก็เป็นพระธาตุอย่างนั้นเวลาท่านล่วงไปแล้วเวลานี้ยังมีอยู่มากนะจะพอเท่าที่เราทราบได้ในวงเมืองไทยของเรานั้นมีผู้ตั้งใจปฏิบัติอัตถธรรมด้วยจิตตภาวนามากอยู่และผู้ทรงมรรคทรงผลเหล่านี้จึงรู้สึกว่ามีมากอยู่แต่เป็นเรื่องเงียบๆของท่านอยู่ภายในป่าในเขาจะทราบกันได้อย่างชัดเจนก็คือวงปฏิบัติด้วยกันเวลาสนทนาอัตถธรรมขั้นใดภูมิใดของอัตถของธรรมท่านจะพูดให้กันฟังอย่างเปิดเผยแต่ส่วนภายนอกท่านก็ยกไว้เป็นภายนอกเสียสำหรับภายในคือจิตใจก็รู้ในอัตในธรรมภายในจิตใจมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงไหนท่านมาเล่าให้กันฟังนี่แหละพระกรรมฐานท่านจึงได้ทราบความละเอียดละออของธรรมจากกันและกันได้อย่างชัดเจนยิ่งกว่าประชาชนทราบกันต่างกันอย่างนั้นเพราะพระต่อพระกรรมฐานต่อกรรมฐานผู้มุ่งหวังมุ่งทำต่อกันพูดกันได้อย่างง่ายดายเพราะไม่มีอะไรละแคละคายพูดให้ฟังอย่างตรงไปตรงมาเมื่อสรุปความลงแล้ว เวลานี้พระผู้ที่ทรงผลทรงมรรคทรงผลตั้งแต่โสดาสกิทานาคาอรหันต์ยังมีอยู่ในวงพุทธศาสนาเรามากมายนะเวลานี้นี่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติธรรมธรรมนี่เทียบให้พี่น้องทั้งหลายฟังนะธรรมที่อยู่ในหัวใจเรานั้นเหมือนกับน้ำบึงน้ำบ่อที่เต็มด้วยน้ำใสสะอาดเต็มอยู่ในบึงในบ่อแต่ถูกจอกแหนปกคลุมหมดมองลงไปดูน้ำไม่เห็นน้ำเลยเห็นแต่จอกแหนปกคลุมหุ้มห่อน้ำไว้หมดคนทั้งหลายก็เข้าใจว่าน้ำในบึงในสระนี่ไม่มีก็เห็นแต่จอกแต่แหนเท่านั้นทีนี้ผู้ปฏิบัติผู้สนใจในอัตถธรรมก็ปฏิบัติเท่ากับไปเปิดจอกเปิดแหนออกจากใจคือกิเลสอยู่ที่ใจกิเลสเหมือนจอกเหมือนแหนมันปกคลุมหุ้มห่อที่ใจท่านปฏิบัติท่านลื้อจอกลื้อแหนคือกิเลสประเภทต่างๆกอกเรื่อยเรื่อยเรื่อยท่านก็รู้เห็นอัตเห็นธรรมโดยเฉพาะเรื่อยค่อยเปิดออกเปิดออกจนกระทั่งเปิดจอกเปิดแหนออกหมดโดยสิ้นเชิงจิตใจก็สว่างจ้าขึ้นมาถึงขั้นสุดท้ายเรียกว่าสำเร็จเป็นพระอรหันต์คือจอกแหนได้แก่กิเลสได้หมดไปจากใจแล้วด้วยการปฏิบัติเพิกถอนมันออกไปเพราะฉะนั้นศาสนาของพระพุทธเจ้าเราจึงเป็นศาสนาที่คงเส้นคงวาหนาแน่นต่อมรรคผลนิพพานต่อบุญต่อกุศลทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคลื่อนคลาดไปไหนเลยแต่กิเลสมันชอบยุ่ยแย่ก่อกวนชอบลบชอบล้าง ชอบทำลายชอบเตะชอบถีบชอบยันชอบจุดชอบเผาให้ทำที่มีคุณค่ามากนี่เสียไปเสียไปทำที่มีคุณค่ามากเลยมองไม่เห็นกันเห็นแต่เรื่องฝืนเรื่องไฟของกิเลสตัณหาที่มันเสกมันปั้นขึ้นมาเป็นความรื่นเริงบันเทิงเป็นความดีความยิ่งอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีมีแต่เรื่องดีหมดทำให้มีความกระหยิ่มยิ้มย่องติดดิ้งกันไปตามมันเสียทั้งนั้นเพราะฉะนั้นโลกจึงมีแต่ความทุกข์มากเพราะถูกหลอกจากกิเลสถ้าหากว่าต่างคนต่างมาปฏิบัติตามอัตตามธรรมมีการหักห้ามความคิดความปรุงความอยากความเฉลียวฉยานความดีความยิ่งของเจ้าของลงด้วยอัดด้วยธรรมด้วยการปฏิบัติอัดธรรมแล้วไม่มีเมืองใดบ้านใดจะมีความสงบร่มเย็นยิ่งกว่าบ้านของชาวพุทธเมืองของชาวพุทธเราโลกของชาวพุทธเราเพราะโลกของชาวพุทธนี้เป็นโลกที่ให้ความสงบร่มเย็นแก่ผู้ปฏิบัติตามถอดถอนฟืนไฟดับมันได้ด้วยน้ำคือธรรมแต่โลกไม่ได้มองดูธรรมมีตั้งแต่คว้ากับกิเลสซึ่งเป็นฟืนเป็นไฟมันจึงมักเผาไหม้กันอยู่ทุกแห่งทุกหนเนี่ยศาสนาของโลกที่ลุ่มหลงก็คือกิเลสเป็นศาสนาแทนพระพุทธเจ้ามาเหยียบย่ำทำลายของจริงไปเสียเอาแต่ของปลอมมาเสกสรรปัญญาว่าดีว่าดีว่าดีเท่าไรก็ยิ่งดียิ่งดิ้นยิ่งเพลิดยิ่งเพลินลืมเนื้อลืมตัวลืมเป็นลืมตายขั้นเวลาตายแล้วก็จบนี่เพราะความทอดเราถูกหลอกลวงเพราะฉะนั้นขอให้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าได้ถูกหลอกลวงให้พากันภาวนาบ้างนะพี่น้องชาวพุทธเราที่อยู่ในเมืองนี้ให้พากันภาวนาให้พากันระลึกพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้หรือทำบทใดที่ถูกกับจริตจิตใจของเราให้นำทำบทนั้นมาบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นมีสติกำกับอยู่กับใจให้ใจทำงานด้วยพุทโธพุทโธใจจะสร้างอัตตั้งธรรมสร้างความสงบร่มเย็นขึ้นที่ใจของเราใจจะสงบเย็นขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นโทษแห่งความวุ่นวายที่กิเลสพาดีพาดีในขณะเดียวกันไม่อาจสงสัยยังขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ภาวนาทำความสงบใจได้บ้างนะท่านผู้เลิศเลอที่กล่าวมาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ท่านผู้บังคับฝึกทรมานจิตใจด้วยอำนาจของธรรมต่อสู้กับกิเลสท่านมีได้ของดีมาครองถ้าปล่อยตามกิเลสได้แต่ของชั่วของเลวทรามได้อะไรมาก็ไม่เป็นที่พึงปรารถนาแหละถ้าได้ผัวมาก็เป็นผัวขี้เหล้าขี้ยาไปเสียเนี่ยคนชอบทำบาปใจอกุศลไม่สนใจเชื่อธรรมหมุนไปตามกิเลสถ้าได้ผัวมาเป็นผัวนักการพนันขันต่อผัวเสพสุรายาเมาสูบสิ่งกินกัญชาเที่ยวฉกเที่ยวลักเที่ยวต้นเที่ยวสะดมถ้าได้เมียมาก็เป็นเมียปากจัดผัวก้าวขึ้นมาบ้านไม่ได้แล้วเสียงแม่แม่แม่เลยเมียปากจัดดุผัวเก่งเป็นข้าหลวงของผัวเข้าใจไหมที่เขาตั้งไว้นี่ว่าผู้ราชการจังหวัดนั่นแต่ก่อนเขาให้ชื่อว่าข้าหลวงก็มีนั่นแหละผู้ราชการจังหวัดอันนี้เนี่ยเมียมันเป็นข้าหลวงมันเป็นผู้ราชการจังหวัดไม่ทราบว่าผิดว่าถูกอะไรเห็นผัวมาสั่งใส่แวกแวกเอาอำนาจปาปาเถื่อนเถื่อนตีผัวผัวก็จะคิดว่าไงชัดใจว่าไงโอ้ก็เมียเราหัวแล้วก็ปล่อยไปเมียจึงสนุกแวกแวกที่มันมีไหมล่ะในเมืองเรานี่นะคนไม่มีศีลมีธรรมมีแต่บ่นถ้ามีศีลมีธรรมแล้วจะไม่บ่นผัวก็ไม่บ่นเมียก็ไม่บ่นยอมรับความผิดถูกชั่วดีของกันและกันผัวทำถูกยอมรับว่าถูกเมียทำถูกยอมรับว่าถูกอย่าถกอย่าเถียงกันนี่เมื่อถูกแล้วจะหาอะไรอีกต้องยอมรับเท่านั้นเองนี่แหละ ถ้าต่างคนต่างมีศีลมีธรรมแล้ว อยู่ด้วยกันเป็นผาสุขร่มเย็นผัวก็ไม่ตาเหลวตาใสเหมือนตาแมวเข้าใจไหมล่ะผัวตาเหลวตาใสเหมือนตาแมวเห็นผู้หญิงไม่ได้นะยิ่งเห็นอีสาวด้วยแล้วโถเมียอยู่ติดกับหลังนี่มันไม่สนใจนะมันตามันสอดตั้งแต่อีสาวนั่นนะเมียมันอยู่ข้างหลังมันไม่สนใจเลยถ้าเราเป็นเมียเราจะฟาดหน้าผากมันเลยนะนี่ผมสอนพี่น้องทั้งหลายไว้วิชาฟาดหน้าผากผัวนะที่นี่ไอตัวเมียก็ตัวแสบอีกเห็นไอ้หนุ่มที่ไหนก็ตาสอดผัวก็นอนเคียงข้างกูไม่สนใจสนใจแต่กับไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มอันนี้ก็ฟาดปากมาเลยนะผู้ชายก็ดีไอ้หญิงคนนี้ใช่ไม่ได้ฝากเป็นฝากตายไม่ได้หาความซื่อสัตย์สุจริตพึ่งเป็นพึ่งตายกันไม่ได้ผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ผัวคนนี้เมียคนนี้ฝากเป็นฝากตายไม่ได้นี่ให้พลิกตัวใหม่แก้ไขดัดแปลงตนเองอะไรไม่ดีอย่าทำตัวสำคัญที่จะทำโลกให้เดือดร้อนมากๆอยู่ทุกวันนี้และต่างคนต่างเสริมกันมากขึ้นทุกวันทุกวันก็คือกามกิเลสราคะตัณหาตัวนี้รุนแรงมากและต้องการอาหารป้อนเข้าไปให้รุนแรงเสริมกำลังขึ้นให้เป็นบ้าทั้งหญิงทั้งชายทั้งผัวทั้งเมียไม่รู้จักว่าเรามีผัวมีเมียมันดิ้นดีหาแต่สิ่งที่จะเป็นฟืนไฟมาเผาเราให้ปัดออกอย่าไปสนใจผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเกิดมาในโลกนี้มีเสมอกันหมดมีเท่ากันผู้หญิงก็มีเท่ากันผู้ชายมีเท่ากันอย่าเอาผู้หญิงอื่นมาอวดเมียตัวเองอย่าเอาผู้ชายอื่นมาอวดผัวตัวเองเพราะมีเท่ากันให้ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างรู้จักความพอดีนี่ผัวเขานั่นเมียเราให้เป็นของใครของเราอย่าสับสนปนเปกันเอาไฟเผากันแล้วตายใจกันไม่ได้นะจะมีเงินเป็นล้านล้านก็ตามเถอะนะถ้าลงจิตใจตรงใจต่อกันไม่ได้แล้วสมบัติมากมายไม่มีความหมายนะถ้าเรามีจิตมีใจซื่อสัตย์สุจริตฝากเป็นฝากตายต่อกันแล้วชุ่มเย็นทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์เพราะโลกนี้มีกองทุกข์ประจำโลกอยู่แล้วสุขก็ยอมรับว่าสุขเราก็เคยมีสุขอยู่แล้วขอให้สุขทุกข์ไปด้วยศีลด้วยธรรมจะมีความสงบร่มเย็นอย่าได้ดีดได้ดิ้นไปตามเรื่องของกิเลสตัณหาจะพาเราเป็นฟืนเป็นไฟให้พากันระมัดระวังรักษาเฉพาะอย่างยิ่งให้พากันภาวนานะทำความสงบใจให้ใจได้เย็นเย็นบางละอาจเกิดความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นในขณะภาวนาก็ได้เช่นเกิดความสว่างสวัยถึงกับเจ้าของตื่นเต้นขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้ถึงไม่เกิดไม่รู้อย่างนั้นก็ตามการภาวนาได้บุญมากมีอริสงมากให้พากันภาวนาทุกครอบครัวเย่าเรือนนะใจของเราจะเย็นอยู่ที่ใจนะจะเย็นอยู่ที่ธรรมกับใจสัมผัสกันด้วยการภาวนาไม่เย็นกับที่อื่นไม่ร้อนกับที่อื่นร้อนกับกิเลสที่เกิดอยู่ในใจให้ไปเสริมมันให้เป็นฟืนไฟมันก็เผาเราและเย็นอยู่ที่ใจที่เสริมอัดเสริมธรรมขึ้นธรรมก็เป็นน้ำดับไฟใจก็เย็นพากันจำนะวันนี้เทศเพียงเท่านี้ละเอาละพอขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายชั่วหน้ากันนะเป็นยังไงแล้วฟังเทศแล้วเป็นยังไงล่ะฟังเทศแล้วเข้าใจไหมล่ะฟังเทศแล้วเห็นแต่ยินในโทรทัศน์ในทีวีมาฟังเทศต่อหน้าต่อตานี่เป็นยังไงมันเหมือนกันไหมล่ะเนี่ยไม่เหมือนมันผิดกันที่ตรงไหนเนี่ยอะไร
5: ชมดีใจกว
3: ่
5: า
3: ชม
5: ดีใจปีตีกว่า
3: เออใจปีตีกว่าเอาปีตีไปเรื่อยชาวนี้ก็อยากปีตีด้วยเหมือนกันนั่นแหละเอาปีตีกันนะให้หมดทั้งบ้านมีความปีตีด้วยจะทำดีมากเศรษฐีสู้เราไม่ได้นะโอ้เลยทองคำมาให้ทานด้วยนะโทษโทษโทษทองคำเหลืองอร่ามด้วยนะ
5: เข้ามา
3: เข้ามานี่เปิดกลางให้เข้ามา เปิดทางให้เข้ามาเนี่ยเปิดทางให้เข้ามาเข้ามานี่แล้วสองคำยกเข้ามานับสองคำนี่อะไรเนี่ยฟังฟังอ่านให้ฟังเอาถวายแล้วอ่านให้ฟังโน่นน่ะทองคำโอ้สวยงามเว้ยวางนะวางนะสวยงามคุณหนูนี่เด็กหญิงน้ำผึ้งทองย้อยเนี่ยถวายทองคำหนึ่งบาทของเล่นมาอะไรเนี่ยชื่อน้ำผึ้งก็ชื่อน้ำผึ้งก็เพราะนามสกุลทองย้อยก็ไพเราะเพราะพิมพ์โอ้ของเล่นมาอะไรเนี่ยถวายทองคำหนึ่งบาททีนี้พระสมบูรณ์สิริปัญโยวัดป่าเวียงธรรมสิญานุสิตพี่น้องและสิญานุสิญานุสิตและพี่น้องชาวท่าขี้เหล็กรวมถวายทองคำจำนวน20บาทดอลลาร์100ดอนอนุโมทนาสาธุทั่วหน้าหนีวันนี้ไปกลับไปนี่ก็มีอะไรเข้ามาอีกมาอยู่ไหนนะ
6: จังหวัดทองจังหวัดพะเยา
3: ครับผม
6: ต้องการ5บาทกับปัจจัย2
3: มาจากจังหวัดพะเยาเหรอไหนนะฟังแล้วก็5บาทท่องมาจากจังมันศรัทธานี่มาจากจังหวัดพะเยามาถวายปัจจัยมูลค่า 20,000 บาทผ้าวัดชัยเลย
6: ทองคำ5บาทท
3: องคำไม่เห็นเขียนก็ไม่อ่านเลย
6: ไม่ได้เขียน
3: ถ้าเต็มไม่เต็มหน่วยลืมเขียนต้องไปเพิ่มดอกเบี้ยเข้ามาอีกให้มากกว่านั้นมาเขียนเอาละทองคำเท่าไหร
6: ่5บาท
3: เหรอนี่ทองคำนี่5บาทวางเนี่ยวางเลยเงิน 20,000 ทองคำ5บาทเอาทางนี้รับออกไปทางนี้แล้วทางนั้นวางแทนนั่นพอใจเหรอ
6: น้องสาวคร
3: ับ ผ
6: ม
3: น้อง
6: สาวครับผม
3: น้องสาวเหลือดีโธ่เลยน้องสาวก็สวยด้วยพี่ชายก็งามด้วยก็ทำด้วยงามด้วยกันทั้งสองนะพอใจเอาไปเราจะได้งามกับทองคำนี่เอาไปเรานั่นเอาทองคำไปประดับเจ ท่านอยู่ที่ตรงไหนอ่ะท่านอยู่ที่ไหนท่านอยู
6: ่ในคนทางนี้เรา
3: เออนั่นแหละอยู่ตรงจังหวัดอยู่ตรงแถวไหน
6: แถวตรงทางแยกเข้ามาสนามบินคร
3: ับ อ๋อทางแยกเข้ามาสนามบิน
6: อ๋อ
3: มาเรื่อยนั่นในท่าเราของเล่นอะไรภูเขายังขึ้นได้นั่นเอามาในท่ามาเอาขึ้นมาเอาในท่ามาวางอยู่เลยในท่าเราของเล่นอะไรขึ้นภูเขาขึ้นได้ลงน้ำลงได้ไปบกไปได้หอกเหินเดินฟ้าก็ได้ทองคำก็ได้มานี่เห็นไหมนั่นมีกี่อันล่ะไม่ใช่ห่อเปล่าไม่ใช่ห่อกรอบแล้วหรอกเยอะโอ้ไม่เปล่าไม่เปล่าเอาใช่หรือว่าห่อเปล่าไม่หรอกกันนี่ไม่ได้นะว่ะโทษนู่นเอานี่เรือก็สวยงามเหลืองอร่ามซะด้วยนั่นไปไหนเก่งนายท่านหาปลาเก่งบนเขาก็ได้ปลาบนเขาก็มีในน้ำก็มีที่ไหนได้ทั้งนั้นข้างในท่าใหญ่ไปไหนได้หมดละป้าเอาให้เราไปสำรวจดูแล้วก็ว่ามันจะเป็นท่าไหมมันก็เต็มมานี่เห็นไหมไปที่ไหนได้หมดเลยแหละมันขึ้นอยู่กับนิสัยวาสนาคนเรา
7: น้ำ
3: หมากเหรอโอ้ยคนแก่มันก็เป็นอย่างนี้แหละมันต้องมีเครื่องหมากคนแก่มันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะ เอาวางลงวางลงเออเอาถวายเข้ามา เอาลาไปเออยี่สอง
6: น
3: ี่
6: เป็นหมอ
3: ที่
6: เ
3: ห
6: ล็ก
3: ผู้อำ
6: นวยการหมอท่านที่เหล็กโรงพยาบาลท่านที่เ
3: หล็กเหรอเอออันนี้นะเป็นหมอรักษาคนไข้ใจเมตตา คนไม่มีใจเมตตาเป็นหมอไม่เหมาะสมกันคนเป็นหมอต้องเป็นผู้มีจิตเมตตาต่อคนไข้อันนี้เราเป็นหมอก็แสดงว่าเรามีจิตเมตตาต่อคนไข้ใครมามุ่งให้โรคหายไปจากตัวผู้นั้นผู้นั้นเป็นหลักใหญ่กว่าผลใดได้ที่จะมีมากน้อยนะนี่เราเรียกว่าหมอให้ความร่มเย็นแก่คนไข้ทั่วไปอย่างหลวงตาทุกวันนี้ช่วยไม่ได้หมอแต่ช่วยทุกอย่างช่วยหมอเราไม่ใช่หมอแต่เราช่วยหมอคำว่าช่วยหมอเราอาจเหนือกว่าหมอหรือต่ำกว่าหมอก็ได้ใช่ไหมล่ะคือช่วยให้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรๆทั่วประเทศเขตแดนเมื่อเราหมอก้าวไม่ออกเพราะขาดเครื่องมือได้เอาเครื่องมือหนุนเข้าไปก็เพื่อรักษาคนไข้ได้สะดวกสบายช่วยมาตลอดนะรู้สึกว่า
6: เป็นพม่าครับไม่รู้ภาษาไทยครับผมพม่าคร
3: ับ
6: ไม่รู้ภาษาไทยครับไม่รู้ภาษาไทยคร
3: ับ งั้นเราถอนภาษาไทยเราคืนหมดทั้งคนพม่าก็กลับไปไทยกลับบ้านละไหนว่าไง
7: ขอขอบ
3: ที่
7: หมอหลวงตาไปด
3: ู
7: โรงพยาบาล
3: พ
7: ม
3: ่
7: า
3: เลย
7: คร
3: ับ โอ้ยวันนี้จะไม่มีเวลาแล้วล่ะวันนี้นี่ออกจากนี่ไปก็จะไปเทศเลยเพราะงั้นจึงมาตามเวลา
6: โรงพยาบาลติดถนนคร
3: ับ
6: ผม
3: ถนนนั่นแหละ
6: ติดถนนเลย
3: ก็ที่เทศมันไม่ได้อยู่ติดถนนมันไปที่เทศนั่นเองถ้ามันติดที่เทศที่มันติดที่เทศก็ไม่ยากผ่านไปนู่นก็เข้าไปโรงพยาบาลกันหน้าหมอตาตาขึ้นก็ได้หมดนะแต่อันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นเด้อเอาละให้ผ่านไปก่อนนะเวลานี้ยังไม่มีนะเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็แล้วก็จะกลับเพราะกลับไปนี่ก็เข้าบ้านเข้าที่ว่าจะเทศนะคนก็จะไปรวมกันที่นั้นหมดแล้ววันนี้นะข้างที่นั่นคืนเนี่ยวันพอรุ่งเช้าฉันเสร็จแล้วก็กลับนู่นที่นี่ไปถึงเพชรบูรณ์ไกลมากก็ไปค้างที่นั่นอีกคืนหนึ่งหรือไงหลังจากนั้นแล้วถึงจะได้กลับอุดรเย็นน้อยก็น่ารักนั่นแหละอย่าไปหยอกเล่นกันเกินไปนั่นแหละมองดูนี่ตาใสๆเหมือนตาแมวหยอกเล่นกันนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนั่นเนี่ยเล่นกันเก่งนั่นเนี่ยนะที่จะทุกอย่างแล้วเรียบร้อยยังเออนั่นเสร็จแล้วจะได้ลาพี่น้องทั้งหลายกลับไปแล้วก็จะได้ไปเทศอีกอย่างนั้นนะ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับ

ผู้ฟังที่เคารพครับท่านสามารถรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ตามสถานที่ตั้งดังต่อไปนี้

านสามารถรับฟังได้ที่วัดถ้ำอินทนิลตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก FM 91.00 MHz ที่วัดป่าคะเนจื้อตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากความถี่ FM 103.25 MHz ที่วัดป่าดอยลับงาตำบลขุนรามอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรความถี่ FM 94.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านสากเหล็กตำบลสากเหล็กอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร FM 98.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านจุฬามณีตำบลท่าทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกความถี่ FM 92.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเขาเจริญธรรมตำบลหนองแจงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่ FM 99.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าชัยชุมพลตำบลสะดอพงอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่ FM 103.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านสวนพิทยาตำบลหนองไข่อำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่ FM 106.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าแม่จันญาณสัมปันโนตำบลแม่จันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายความถี่ FM 102.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเขาน้อยเทศรังสีตำบลดูใต้อำเภอเมืองจังหวัดน่านความถี่ FM 104.0 MHz ที่วัดรัตนวนารามตำบลวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาความถี่ FM 104.0 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าบ้านบ่อน้อยตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาความถี่ FM 106.50 MHz ที่บ้านห้วยขึมตำบลน้ำเหล่าอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ความถี่ FM 102.00 MHz ที่บ้านค่อยตำบลบ้านร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางความถี่ FM 103.25 MHz ที่วัดถ้ำพระสบายตำบลนาครัวอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางความถี่ FM 92.00 MHz ที่บ้านห้วยบงตำบลป่าเศร้าอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ความถี่ FM 103.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าอุบลรัตนารามตำบลแม่สุขอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางความถี่ 92.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเชียงใหม่บ้านท่าลุกตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดจันทร์ตำบลวัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ความถี่ FM 103.50 MHz ที่สำนักสงฆ์บ้านดอยช้างอำเภอแม่ฮีตำบลปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนความถี่ FM 94.75 MHz ที่วัดป่าเมืองปายตำบลเวียงใต้อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนความถี่ FM 101.00 MHz ที่วัดน้ำพุตำบลป่าสักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนความถี่ FM 91.00 MHz

คตะวันออกเฉียงเหนือท่านสามารถรับฟังได้ที่บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นสถานีแม่ข่ายความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดดังสีปาลิวันตำบลโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ความถี่ FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ศูนย์การศึกษาพิเศษตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ความถี่

ำบลหนองไผ่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 104.0 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่มหาลัยราชภัฏมหาสารคามตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามความถี่ 94.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านหนองหีตำบลนาดินดำอำเภอเมืองจังหวัดเลยความถี่ FM 98.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดถ้ำผาปูตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยความถี่ FM 99.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดดอยเทพสมบูรณ์ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูความถี่ FM 89.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าประดูงามตำบลห้วยใหญ่จิ๋วอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิความถี่ FM 91.00 MHz ที่วัดเขาตาเงาะอุดมพรตำบลหนองบัวระเวอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิความถี่FM 97.0 MHz ที่ร้านชูชัยตำบลผักปังอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิความถี่ FM 91.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าพี่ไม้ตำบลรังกาใหญ่อำเภอพี่ไม้จังหวัดนครราชสีมาความถี่ FM 103.25 MHzออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าภูผาสูงตำบลมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาความถี่ FM 103.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าเสาหงตำบลโคกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาความถี่ FM 103.25 MHzที่วัดป่ากองพระทรายตำบลปะคำอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ HM 102.75 MHz ที่วัดป่าเขาน้อยตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ HM 93.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์บ้านโคกลางตำบลโคกม้าอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ FM 103.25 MHz ที่วัดทุ่งสีสองเมืองตำบลบ้านขาอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมความถี่ FM 105.00 MHz ที่วัดป่าโนนแพงตำบลบ้านแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมความถี่ FM 107.75 MHz ที่วัดป่าคำสะอาดตำบลนาคำอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมความถี่ FM 90.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดกิตติพรพุทธารามตำบลยอดชาติอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมความถี่ FM 105.75 MHzออกอากาศ24ชั่วโมงที่โรงแรมวิวโขงตำบลท่าค้ออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมความถี่ HM 103.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าอภัยดำรงธรรมหรือวัดถ้ำพวงตำบลปทุมวาปีอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครความถี่ HM 94.0 MHz ที่บ้านหนองไผ่ตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครความถี่ FM 101.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าถ้ำโพรงตำบลสร้างค้ออำเภอภูพานจังหวัดสกลนครความถี่ FM 102.75 MHzออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าศรีจำปาชนบทตำบลพังโคนอำเภอพังโคน

จังหวัดสกลนครความถี่ HM 103.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดผู่ทอกตำบลนาแสงอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดสิริสมควรวนารามตำบลบึงกาฬอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬความถี่ FM 95.00 เมกะเฮิรตซ์ที่บ้านศรีธาตุตำบลศรีธาตุอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีความถี่ FM 88.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่านาคำน้อยตำบลบ้านก้องอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าคำสร้อยตำบลนิคมคำสร้อยอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารความถี่ FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าสวนป่ามโนธรรมตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารความถี่ FM 102.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าภูผาพึ่งตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารความถี่ FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าพระธาตุฝุ่นตำบลทรายมูลอำเภอทรายมูลจังหวัดยะโสธรความถี่ FM 103.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่โรงสีบัวสมหมายตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าสันตินิมิตตำบลเปาะอำเภอบึงบุญจังหวัดศรีสะเกษความถี่ FM 96.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดโคกสมบัติตำบลสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ความถี่ FM 102.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าบวรสังคารามตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ความถี่ HM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ร้านตั้งถาวรบ้านสะแก้วตำบลเมืองบัวอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ความถี่ HM 100.50 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าสุขาวนารามตำบลห้วยไร่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญความถี่ HM 91.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ร้านมีชัยตำบลเดชอุดมอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีความถี่ FM 106.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดบุรพาตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีความถี่ FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดศรีบุญเรืองตำบลสงยางอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีความถี่ HM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่านาคูนตำบลบ้านขออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีความถี่ HM 103.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมง

ลางท่านสามารถรับฟังได้ที่สวนแสงธรรมถนนพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าเขาใหญ่ตำบลห้วยเขย่งอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ FM 97.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตำบลสิงห์อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีความถี่FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ที่ร้านศีลอุดมตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านครองชะนีตำบลป่าอ้ออำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีความถี่ FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดสุวรรณจินดารามหมู่6ถนนธนรัตน์ตำบลคูบางหลวงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านท่าโลตำบลยางยองอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์แม่ชีทุดงบุญบ้านท่าโขลงตำบลเขาสมอครอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีความถี่ 94.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านไร่สายทานธรรมตำบลโคกลำพานอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่ามหาชัยตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครความถี่ FM 97.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดพระธาตุเจริญธรรมตำบลทับวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีความถี่ FM 104.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดสามเมืองเท้าตำบลป่าสะแกอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 90.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ดอนเจดีตำบลไร่รถอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 108.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ศีลอุดมมงคลตำบลวัดดาวอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดสองเขตตำบลสนามคลีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 104.0 เมกะเฮิรตซ์ที่บ้านคลองบัวตำบลคลองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านชัยราชตำบลชัยราชอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ FM 105.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์พุทธสิงขรตำบลคลองวานอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ที่300ยอดตำบลไร่ใหม่อำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านหนองบัวตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ความถี่ FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตำบลปากโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ความถี่ FM
98.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมง

ตะวันออกท่านสามารถรับฟังได้ที่สำนักสงฆ์เขาซอยดาวใต้ตำบลทับไซอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีความถี่ FM 104.50 MHz ที่ไพรัทแก๊สและน้ำมันตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีความถี่ FM 94.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าเขาแหลมตำบลทับช้างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีความถี่ FM 105.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ทองคำบรรจงตำบลท่าบุญมีอำเภอเกาะจันจังหวัดชลบุรีความถี่ FM 103.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเขาพระตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีความถี่ FM 103.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดห้วงพัฒนาตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดความถี่ FM 96.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดธรรมสถิตตำบลสำนักทองอำเภอเมืองจังหวัดระยองความถี่ FM 96.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดโนนป่าว่านตำบลบ้านด่านอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วความถี่ FM 107.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าร้อยไร่ตำบลตาหลังในอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วความถี่ FM 106.50 MHz ที่พักสงฆ์สันตินิมิตตำบลโคคลานอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วความถี่ FM 106.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมง

าคใต้ท่านสามารถรับฟังได้ที่วัดทับชัยตำบลแหลมทรายอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรความถี่ FM 105.50 MHz ที่วัดเจริญสมณกิจตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตความถี่ FM 103.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ระนองธานีตำบลบางนอนอำเภอเมืองจังหวัดระนองความถี่ FM 103.0 MHz ที่สำนักสงฆ์พระธาตุภูเขาทองตำบลภูเขาทองอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสความถี่ FM 103.75 MHz ที่วัดหัวควรธรรมนิคมตำบลนาเกตอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีความถี่ FM 99.00 MHz ที่วัดอุทัยธรรมารามบ้านนาโนดตำบลบ้านนาโนดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงความถี่ FM 103.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่โรงเรียนเสนพงตำบลสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาความถี่FM 103.75 MHz ที่เสนพงอพาร์ตเมนต์ตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาความถี่ FM 105.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดถ้ำบางเตยตำบลบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดพังงาความถี่ FM 103.25 MHzออกอากาศ24ชั่วโมงท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังไปได้ที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: นี่ติดอันนี้มาหลายวันแล้วติดเพื่อให้ได้ยินทั่วถึงกันใครอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ให้ได้ยินทั่วถึงกันแต่ติดมันไม่ดีพอดีไม่ช่างเขาก็มาเจอกับท่านปัญญาเราวิศวะปรมาณูเข้าที่นี่ติดกันใหญ่เลยไม่ดีจะขายหน้าจะของใช่ไหมต้องพยายามมาทำให้หลายวันแล้วนะเนี่ยยังไม่เสร็จมาเจอวิศวะปรมาณูเข้าว่าไงท่านปัญญาเราเก่งมากเรื่องนี้นั้นไปถามดูแล้วเวลาพูดสัมผัสเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการสร้างคอนเทนต์คนบ้าอะไรอย่างนี้เวลาพูดจะสัมผัสแล้วก็ถามดูโหไม่มีอะไรมีอันเลยเครื่องยนต์กลไกเรือเหาะเรือบินเจลวดดาวเทียมทำเป็นหมดนี่ไม่ใช่เล่นๆนะแต่ท่านก็บอกว่าจะทำคนเดียวไม่สำเร็จท่านบอกงั้นเพราะโรงงานทำนี่มันอย่างน้อยต้อง 7,000 ขึ้นไป 7,000 คนเป็นหมื่นๆแต่แล้ววิธีทำมันรู้ทำมันเรื่องทำนี่มันไม่ชัดด้วยมันเป็นอะไรไม่ทราบเลยมาแก้กันสองเพราะพวกช่างนี้มาหลายวันแล้วนะมีวันนี้ดูอาจจะเอาให้สำเร็จมีท่านบรรยามาคอยดูแลอยู่นี่พูดเขาคือพูดโดยลำพังมันไม่ค่อยได้ยินมันต้องมีเสียงขยายออกไปดีพอแล้วมีค่อยพูดกันนะเข้าติดต่อกับพระเนี่ยมันสูงมีแต่ว่าไม่ครบพอมีเรื่องนี้มาเรื่องนั้นหมดไปเรื่องนี้มาเรื่องนั้นหมดไปมีเรื่องนี้มาเรื่องนั้นหมดไปเทปก็เหมือนกันเทปนี่เครื่องอะไรเครื่องที่อัดอย่างทันสมัยนั่น3นาทีต่อกัน3นาทีต่อกันก็มี3เครื่องมีแล้วเวลานี้ยังกำลังสั่ง2เครื่องเป็น5เครื่องนู่นเสกช้าทุบยอมก็ได้อย่างเลยไปเพราะงั้นจึงไม่ห้ามไม่ใครเอาไฟเข้ามาเราห้ามเด็ดขาดไม่ให้เข้ามาไฟของเราเอากำปั้นอย่างนี้อยู่ในนี้ก็กำปั้นเครื่องเราแต่มันพอใช้ได้นี่ของแค่นี้มีบ้างเล็กน้อยก็อยู่ในโกดังนั่นเสียงไม่ค่อยออกมาล่ะให้มันมีพอดีพอดีมีสายนี่ครับไม่ให้มากกว่านั้นเรายังมีตกวิจารณ์ในเรื่องเหล่านี้เรื่องไฟฟ้าเข้าวัดกรรมฐานนี่มีตกวิจารณ์มากและจะไม่ผิดด้วยจะเป็นไปตามนั้นแน่ๆนะไฟฟ้าเข้ามาที่แรกก็ขอความสะดวกตู้เย็นเข้ามาฟังเสร็จความสะดวกอะไรเลยอาหารการบริโภคทุกสิ่งอย่างสะดวกว่าตู้เย็นเข้ามาต่อจากนั้นก็โรงหมัดโรงมวยก็มาอยู่ที่นี่อ่ะนั่นระบำลำโป้เข้ามาไปพระในเตียงนอนเนี่ยนะว่าไงตกเตียงไปนู่นนั่นเนี่ยเนี่ยมันจะแหลกหมดวัดกรรมฐานมันจะแหลกตรงนี้ไปฟ้านไม่สงสัยหรอกเวลานี้กำลังรอจังหวะอยู่เหมือนอีร่างอีกามันจับต้นไม้รอซากตกอยู่นั่นมีรอจังหวะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเข้าวัดไหนก่อนพอเห็นเข้าวัดหนึ่งนี่ก็พึบเลยหมดวัดจะไม่มีเหลือจำไหมนะคำพูดคำนี้จะไม่ผิดเพราะงั้นเราห้ามอย่างเด็ดขาดเลยอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับไฟฟ้าจะเข้ามานี่ให้ตัดทั้งหมดไม่มีก็ไม่เอาเลยเพราะว่าส่วนเสียมันมากจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดาพระนี่แหลกหมดเลยศาสนาไปพร้อมๆกันเลยเกลี้ยงไม่มีเหลือเลยถ้าลงอันนี้จะเข้าตรงไหนแล้วแหละจริงห้ามให้เข้ามาถ้าหัวใจยังจะมีอัตมีธรรมอยู่รู้เรื่องโลกเรื่องธรรมอยู่แล้วห้ามให้เข้ามานอกจากใจมันด้านไปทั้งหมดไม่มีอัตมีธรรมภายในใจเลยอันนั้นมันก็เหมือนคนตายใช่ไหมใครจะสวดกุศลาให้ไม่สวดให้ก็ไม่เป็นไรถึงแม้มันตายแล้วหนึ่งถ้ายังมีลมหายใจอยู่แล้วก็ควรรู้เรื่องมันจะเป็นอย่างนั้นมันค่อยคืบคลานเข้ามาคืบคลานเข้ามา พราะสิ่งยั่วยวนเนี่ยมันดึงตลอดเวลามันดึงมันล่าอยู่ตลอดเวลาอัตธรรมที่จะนำมาต้านทานนั้นพอเอื้อมแต่ป้ามันตีข้อมือหักไปแล้วหักไปแล้วข้อมือหักถ้าจะเอื้อมแต่ธรรมมาต้านทานมาสิบการกันไม่ทันอันนี้เป็นอย่างนั้นแล้วว่าโลกเจริญจริงโลกมันเจริญจริงแต่ธรรมมันเป็นยังไงให้จับพิจารณาเอาตอนนี้อีกทีถ้าลงธรรมไม่มีในหัวใจของสัตว์โลกแล้วไม่มีอะไรดีเลยในโลกนี้มันจะเป็นไฟไปหมดไม่ว่าลำไม่สดไม่แห้งไฟมันไหม้ได้หมดอันนี้เรื่องของไฟที่เหลือปัญหานี่มันไหม้ได้หมดเหมือนกันถ้ามันมีน้ำดับไฟคือธรรมก็เสียอย่างเดียวเท่านั้นคือเป็นสิ่งที่น่าวิตกวิจารณ์มากนะพวกเราอะไรก็อย่าให้แต่เป็นความสะดวกแก่ลูกแก่หลานแก่ตัวของเราอันนั้นสั่งเข้ามานี่สั่งเข้ามาแล้วสั่งปืนสั่งไฟเข้ามาเผาบ้านเผาเมืองให้ล่มจมไม่คิดนี่แหละตัวสำคัญอยู่ตรงนี้นะคือน้องทั้งหลายคิดอย่างนี้อันใดที่เป็นสิริมงคลเป็นประโยชน์แก่เด็กลูกหลานและตัวของเราให้พยายามนำสิ่งนั้นเข้ามาและโลกจะเย็นอย่างการทำบุญให้ทานการไหว้พระสวดมนต์ให้เราทำให้เด็กดูแล้วสอนเด็กให้เป็นที่เข้าใจเป็นลำดับลำพาไปกราบพระกราบครั้งที่หนึ่งบอกให้ลึกถึงพุทโธครั้งที่สองกราบให้ลึกถึงธัมโมครั้งที่สามกราบให้ลึกถึงสังโฆแล้วก็อธิบายย่อๆให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าดีอย่างไรถึงได้กราบท่านพระธรรมดีอย่างไรถึงได้กราบท่านพระสงฆ์ดีอย่างไรถึงได้กราบท่านอันนี้พ่อแม่ควรจะศึกษามาได้พอประมาณเพื่อจะปฏิบัติสำหรับตัวเราเองและลูกเต้าหลานเหลนซึ่งจะเดินตามรอยของพ่อของแม่ไปให้ได้มีความถูกต้องดีงามจิตหัวใจและความประพฤติของเด็กบ้างจะไม่คิดหาแบบพวงมาเสมอทั้งที่ตาก็เห็นอยู่เนี่ยตาใสเขียวใช่ไหมเด็กคนนี้มันน่าสงสารมากนะ เราคิดเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ใหญ่ให้คิดถึงอนาคตของเด็กเด็กนี้ยังจะมีอนาคตไปนานถึงเราจะตายก็ตามเด็กจะสืบอนาคตไปแล้วจะสืบไปด้วยวิธีการใดจะสืบไปด้วยน้ำหรือไปด้วยไฟเราก็พิจารณาให้ดีอย่างนั้นแต่ความสะดวกสบายอันนี้เป็นความเสียหายเมืองไทยเรามันถูกเอาเผากินนิสัยเป็นอย่างนั้นเป็นด้วยกันหมดทุกภาคหลวงตาบัวก็อยู่เมืองไทยสิพูดตามเรื่องมันเป็นอย่างนั้นจะให้ว่าไงก็มันเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะแก้ไขยังไงอ่ะนั่นแหละสิ่งที่ดีงามที่สุดพยายามแก้ไขอย่าปล่อยเลยตามเลยบ้านเมืองเป็นของเราทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยของเรานี่เป็นสมบัติของทุกคนทุกคนอย่าได้ทำลายสิ่งใดที่เป็นการทำลายส่วนใหญ่ซึ่งเป็นสมบัติของชาติแล้วควรคำนึงให้มากจะเห็นแก่ภูมิตัวเองว่ามันโตมันใหญ่กว่าภูเขาแล้วมันใหญ่กว่าประเทศชาติบ้านเมืองนั่นแหละคือท้องปากที่มันจะกลืนบ้านกลืนเมืองอยู่กับพวกนี้ทางเข้าใจนะพวกเห็นแก่ตัวให้สอนเด็กกราบพุทโธธัมโมสังโฆดังที่ว่านี้และอธิบายให้ฟังย่อๆนั่นเด็กจะได้คตินี้ไปใช้การทำบุญให้ทานทำอะไรก็บอกให้เด็กรู้เรื่องรู้ราวการทำบุญให้ทานนี่สอนเด็กสอนเราเองให้เป็นคนมีอัธยาศัยกว้างขวางอยู่กันได้ด้วยความพึ่งเป็นพึ่งตายกันด้วยการให้ทานกันด้วยการสงเคราะห์ไม่ใช่อยู่ด้วยกันเพราะความเจ้าหนีเหนียวเห็นแก่ตัวอันนั้นเข้ากับใครไม่ได้แม้แต่เศรษฐีก็ไม่มีใครเข้าไปเหยียบบ้านเนี่ยเศรษฐีจะหนีนะถ้าคนมีใจกว้างขวางแม้จะทุกข์จะจนก็ตามเขาไม่ได้เห็นว่าคนนั้นเป็นคนทุกข์คนจนเขาเห็นว่าคนนั้นเป็นคนที่น่าคบชุ่มเย็นมากนั่นแล้วก็จะมาคือนั่นแหละธรรมของพระพุทธเจ้าที่ปกครองโลกมาให้ร่มเย็นเป็นอย่างนี้เนี่ยมีความให้อภัยกันเสมออย่าเห็นเกี่ยวว่าเรานี่ดีกว่าเพื่อนถ้าเราดีกว่าเพื่อนเราจะอยู่กับเพื่อนไม่ได้ว่าเราดีกว่าคนก็อยู่กับคนไม่ได้เราดีกว่าใครก็จะอยู่กับคนนั้นไม่ได้เราต้องเป็นความเสมอภาคเขากับเรามีน้ำหนักเท่ากันคนเหมือนกันนะจำให้ดีนะเกิดอยู่ในบ้านก็พ่อแม่เป็นคนลูกเกิดมาเป็นคนสมบูรณ์แบบ 100% เหมือนกันไม่ใช่มาลุมเกิดในท้องคนเดียวสมมติว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพนะใครก็เป็นลุมก็เกิดกับแม่คนเดียวที่อยู่กรุงเทพมันตายแล้วท้องแม่คนนั้นใช่ไหมมันคนอยู่ที่ไหนมันก็ต้องเกิดที่นั่นอยู่ในป่าแม่อยู่ในป่าพ่ออยู่ในป่าก็เกิดในป่าออกมาเป็นคนได้ไม่ประมาทกันถ้าจะเกิดที่ไหนก็ตามคือคนให้จำมาตรงนี้นะเหมือนกับธนบัตรจะใบละ5ละ10ใบละ100ละ1000ก็ตามออกมาจากมือไหนเป็นธนบัตรจริงแล้วใช้ได้กันทั้งนั้นมีสิทธิ์คุณภาพมีคุณภาพเท่ากันนี่แหละมนุษย์เราก็เป็นแบบธ ธนบัตรนั่นเองให้พากันจำเอาไว้นะอย่าเห็นว่าคนนั้นปลอมคนนี้ด้อยน่าดูถูกเหยียดหยามแล้วก็เหยียดดูถูกเหยียดหยามเขานั่นแหละคือคนที่โง่คือคนที่เลวที่สุดถ้าเที่ยวเหยียบหยามดูถูกเขาต่างๆนานาต้องให้อภัยกันมนุษย์เราอยู่ด้วยกันนี่ถูกต้องถ้าอยู่ไหนก็ตามที่สุดจริงๆแล้วเกิดมาจากท้องแม่ไม่มีอะไรอ่ะมีแต่ท้องแม่เท่านั้นเป็นที่เกิดของแต่ละคนละคนถ้าเกิดมาแล้วก็มาประสบพบเห็นสิ่งนั้นพบเห็นสิ่งนี้ก็มาก็ว่าคนนั้นมั่งคนนี้มีหรือว่ากันไปธรรมดาเป็นของสมมุติที่ใช้อยู่ในโลกนี้เท่านั้นเวลาจะไปก็มาแต่ตัวเข้าไปแค่ตัวนั้นเท่านั้นถ้าหาว่าสร้างความชั่วก็มีแต่ความชั่วแล้วมันเผาหัวไปถ้าสร้างความดีความดีนั่นแหละเป็นเครื่องประยุกต์หัวใจดวงนี้หัวใจดวงไม่ตายนี่ไม่ตายนะหัวใจให้ท่านทั้งหลายเข้าใจเอาไว้นะไม่มีใครที่จะรู้อัตรู้ธรรมรู้จิตใจของโลกรู้จิตใจของตนเองได้ชัดเจนถึงหมื่นถึงแสนถึงล้านเปอร์เซ็นต์เหมือนพระพุทธเจ้าของเราแหละพระพุทธเจ้ามีรู้จริงจริงรู้ละเอียดละออมากถึงเรื่องจิตเพราะฉะนั้นจึงต้องเลิกพยุงจิตด้วยการสร้างความดีเพราะเราจะพึ่งจิตตายไปแล้วร่างกายพึ่งไม่ได้แล้วเวลานี้ร่างกายมันหมดสภาพแล้วพึ่งไม่ได้แล้วจิตนี้อะไรจะพึ่งตัวเองคือความดีนี่แหละจิตอาศัยความดีเนี่ยไปพาให้ไปเกิดในฐานที่ดีสติที่พึงหวังส่วนบาปนั้นมันมีแต่จะโยนลงนรกนรกปรารถนาสิ่งนี้ไปได้สิ่งนั้นปรารถนาสิ่งนั้นมาได้สิ่งนี้นั่นคือเรื่องของบาปมันไม่ให้สมหวังเรื่องบาปก็เรื่องของบุญแล้วปรารถนาสิ่งใดเป็นสิ่งนั้นขึ้นมาเป็นสิ่งนั้นขึ้นมาบุญพอเราสร้างไว้สร้างไว้ทำอะไรก็มีแต่ทำดีกันดีพอปรารถนาคนเราเขาจะปรารถนาความชั่วสิ่งชั่วล่ะก็ต้องปรารถนาความดีความดีนั่นแหละจะมาสนองเราเพราะเราเป็นคนรักความดีและสร้างความดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นให้สร้างความดีไว้เป็นที่เกาะของใจนะเวลาจำเป็นมาเราเดินทางวันนี้ก็เราก็รู้เนี่ยพอเดินทางแดดกลางวันแสกๆร้อนๆเนี่ยเรามองเห็นร่มไม้อยู่ข้างทางทั้งๆที่เรายังไม่ได้เข้าร่มไม้เราเย็นแล้วนั่นนั่นคือที่พึ่งที่ร่มเย็นนี่ก็เหมือนการบุญกุศลเวลาร้อนมาคนเราต้องหาที่เกาะเราดูคนตกน้ำสิคว้าโน่นคว้านี้คว้าได้แล้วเกาะหมดแม้ที่สุดซากผีก็เกาะเพราะความกลัวตายนั้นมันมีกำลังมากยิ่งกว่าความกลัวผีผีจะไหลมาก็ตามจะต้องเกาะเข้ากับทางผีไว้ในเวลานั้นนะแต่ตามธรรมดาแล้วกลัวผีคนเราเวลาจะตายจริงแล้วต้องอาศัยซากผีนั่นเป็นที่เกาะคอประทังชีวิตนี่เพราะชีวิตนี่มีคุณค่าและมีน้ำหนักมากยิ่งกว่าความกลัวนี่ละการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างไว้เพื่อให้เกาะอย่างนี้เองเพราะจิตนี่มันไม่ตายไม่เคยตายเลยออกนี้ไปนั่นออกนั่นไปนี่ออกนี้ไปสูงๆต่ำๆนั่นเป็นเรื่องของบุญของบาปถ้าลงไปต่ำก็เรื่องบาปเราสร้างบาปไว้มันก็พาต่ำสร้างความดีไว้ก็พาไปสูงไปสูงถ้าความดีมากคือมากก็ดีถึงเดียวผ่านเลยสร้างพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านนั่นคือเป็นผู้มีความดีมากหนุนได้เต็มที่หลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดนั่นจึงเป็นผู้ไม่เกิดนะแต่ผู้ไม่เกิดนั่นไม่ใช่ผู้ดับไม่ใช่ผู้สูงนะผู้เสวยบรมสุขผู้ไม่เกิดคือผู้เสวยบรมสุขไม่ใช่ผู้ตายไม่ใช่ผู้ชิบหายให้พากันจำเอาไว้ศาสนาพระเจ้าสอนอย่างแม่นยำทีเดียวแล้วใครอยากจะทราบเรื่องศาสนาพระเจ้าแม่นยำหรือแม่นยำพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่มีจริงประเสริฐจริงหรือไม่ประเสริฐจริงเอาปฏิบัติหลักธรรมพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเครื่องยืนยันความประเสริฐของพระพุทธเจ้าความมีอยู่ของพระพุทธเจ้านั่นแหละมันจะได้เห็นในหัวใจของเราเมื่อเราก็เจอในหัวใจของเราจริงๆแล้วด้วยธรรมที่พาให้ประเสริฐนั้นทำไมจะไม่ยอมรับพระพุทธเจ้าประเสริฐประเสริฐด้วยอะไรท่านสอนพวกเราไว้ก่อนจะโดยซ้ำไปพอเราไปรู้แล้วทำไมจะไม่ยอมรับพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นของสำคัญความมีบุญบาปมีพระพุทธเจ้าองค์ไหนปฏิเสธไม่เคยมีนะพระพุทธเจ้าเกิดมานี่นับเป็นล้านล้านล้านล้านทั้งที่ทำไมถึงมากมายนักบริเจ้าสมมติว่านะวันนี้เกิดองค์หนึ่งนะเมื่อวานนี้เกิดองค์หนึ่งแล้ววันสูงย้อนลงไปนู้นก็เกิดวันละองค์ละองค์มาเนื้อต่อไปข้างหน้านั้นนะเมื่อเจ้ามีมากเท่าไหร่พระพุทธเจ้าเกิดไปตามลำดับลำดาเป็นอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อหนึ่งกับหนึ่งบวกกันแล้วก็ต้องเป็นสองเป็นสามเป็นสี่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นล้านล้านขึ้นมาได้อย่างนี้เพราะอุบัติอยู่เรื่อยผู้ที่ทำความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากมายเราจะเห็นได้ในอะไรที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ประตรวจมารดาแล้วเสด็จลงมาสัตว์โลกทั้งหลายมีความกระหึ่มปรารถนาอยากเป็นพระพุทธเจ้านี่มากแสนมากที่สุด และประกาศตนขึ้นในเวลานั้นมากมายกายกองนี่คือท่านเหล่านี้แหละที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเมื่อปรารถนาจะเป็นพระเจ้าแล้วก็ดำเนินตามทางแห่งความปรารถนาของตนผู้สำเร็จได้ก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาพระเจ้าขึ้นมาท่านเหล่านี้แหละที่จะเป็นพระเจ้าสืบทอดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงมากมายกองที่นี่สรุปลงมาแล้วพระเจ้าองค์ใดก็ตามไม่เคยปรากฏในคัมภีร์ไบลานหรือในตำหนักตำราที่ไหนเลยว่าได้ปราศได้ปฏิเสธบุญไม่มีบาปไม่มีนะฟังสิยอมรับกันทั้งนั้นว่าบุญมีบาปมีบุญให้ความสุขแก่สัตว์โลกจริงๆตามคุณภาพของบุญที่มีมากน้อยแก่บุคคลผู้นั้นนั่นบาปก็เป็นสิ่งที่ราวีสิ่งที่บังคับกดขี่ข่มเหงหรือบีบคั้นสัตว์โลกตามมากตามน้อยของบาปที่มีในบุคคลคนนั้นนี่เป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรและจะเป็นอีกตลอดไปและมีกำหนดกฎเกณฑ์เลยนี่และนรกมีสวรรค์มีฟังสิผู้ไปเห็นแล้วมาพูดกับผู้ที่พูดอย่างด้นเราพูดตามคำบอกเล่าใครจะแน่กันเอาสิพิจารณาที่ท่านทั้งหลายเราท่านเหล่านี้เป็นผู้ไปเห็นมาแล้วทั้งนั้นเห็นมาแล้วจึงพูดมันจะผิดไปไหนเอาดังท่านทั้งหลายได้มาเห็นมันป่ามันต่างนี่แล้วไปพูดข้างนอกไปพูดพูดได้อย่างอาจหาญทีเดียวผิดกับที่เราเคยได้ยินคำบอกเล่าเขาว่าวัดป่ามันต่างมีหลวงตาบัวดุเข้าใจไหมล่ะที่เรามาเห็นด้วยตาของเรามาเห็นวัดป่ามันต่างด้วยมาเห็นศาลาหลวงตาบัวด้วยแล้วเห็นพระเห็นเดนเป็นไงกิริยามารยาทของพระของเดนการผู้ปฏิบัติเป็นไงไอ้หลวงตาบัวที่ดุเก่งๆนี่ดุไปทางไหนดุให้คนล่มจมหรือดุให้คนเสียหายตรงไหนหรือดุให้คนละความชั่วทำความดีไปสวรรค์นิพพานหรือดุแบบไหนน่ะหลวงตาบัวไม่เห็นตัวเองแล้วอย่างนี้แล้วท่านทั้งหลายจะสงสัยที่ตรงไหนแล้วทำไมจะพูดไม่ได้เต็มปากล่ะไปแล้ววันนี้ไปเห็นวัดป่ามันต่างแล้วเป็นอย่างนั้นนั้นไปเห็นแล้วไปเห็นหลวงตาบัวแล้วท่านดุอย่างนั้นนั้นวันนี้ใช่ไหมล่ะมันเก่งกว่าแน่แม่นยำยิ่งกว่าคำบอกเล่าเขาเป็นไหนคำบอกเล่าเขาว่าเป็นอย่างนั้นนั้นผิดบ้างถูกบ้างนะไอ้คนที่ไปเห็นมาแล้วไปรู้มาแล้วนี่มันจะผิดที่ตรงไหนเนี่ยเอาฟังให้ดีนะท่านทั้งหลายนะแล้วที่พระพุทธเจ้าเองเป็นผู้เห็นบาปเห็นบุญด้วยจักขุญาณที่แจ้งกระจ่างทั้งที่สุดไม่มีอะไรเสมอในโลกนี้ท่านฟังเนี่ยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เสมอกันหมดในเรื่องพยานความอย่างทราบความเป็นอยู่ในจักรโลกทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในไตรโลกธาตุนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะลี้ลับพยานคือความอย่างทราบของพระเจ้าแม้พระองค์เดียวและสิ่งเดียวเลยฟังเนี่ยนี่แหละท่านเห็นแล้วอย่างนี้ท่านจึงนำมาสอนพวกเราไม่ได้สอนแบบความตาบอดไม่ได้สอนด้วยคำบอกเล่าเขาเล่าให้ฟังว่าเขาว่างท่านไปเห็นจริงๆท่านรู้จริงๆนรกก็เห็นจริงสวรรค์เห็นจริงพรหมโลกเห็นจริงนิพพานเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างเห็นแล้วจริงๆจะมาสอนเพราะฉะนั้นจึงสอนจริงเรียกว่าสวาขาโตพระกตาธรรมโมพระธรรมอันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วตรัสไว้ดีแล้วคือไม่ผิดเข้าใจไหมไปเห็นแล้วจึงมาพูดมันก็ไม่ผิดแล้วสิเนี่ยท่านตรัสไว้ชอบแล้วพวกเราจะมาปฏิเสธยังไงถ้าเราเชื่อกิเลสแล้วสิผายนะกิเลสมันหลับตาพูดมันหลับตาเดินนะแล้วมันหลับตาเดินแล้วมันกระจุงเราให้หลับตาไปเหมือนกันนรกมันก็ไม่รู้ล่ะไม่มีนรกก็ตกเอาตกเอาเหวไม่มีนะมันกระจุงไปเหวมันแล้วเวลาจะตกนั่นไอ้นั่นกิเลสมันไม่ตกเราตกเอาตกเอาแล้วตกนรกพวกใครตกพวกเราเนี่ยตกกิเลสไม่ได้ตกนะนี่มันหลอกเราหลอกเราเราที่โง่ต่อมันต่อเล่ห์เหลี่ยมของมันแล้วจมไปธรรมะพระพุทธเจ้าฉุดลากขึ้นมาไม่ยอมฟังนี่ที่ให้จำไม่ดีนะเลือกระหว่างพระพุทธเจ้ากับกิเลสจะเอาตรงไหนเอาไหนดีกิเลสมันหลับตาพูดมันหลับตาหลอกคนคนเราก็เชื่อเพราะเราโง่อยู่แล้วหลับตาอยู่แล้วมันก็ยิ่งมาปิดตาเขาอีก2ชั้น3ชั้นมันทำไมจะไปเป็นมหาโง่ล่ะศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่จอมปราดไม่มีใครเสมอเหมือนเลยสอนบอกเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมเชื่อเพราะฉะนั้นจัดโลกไหนจึงต้องจมอยู่อย่างนี้ด้วยความไม่เชื่อถ้าเชื่อจะอย่างเดียวเท่านั้นมากน้อยเท่าไรก็ผ่านก็ได้ผ่านก็ได้ผ่านก็ได้ว่าทางนี้ปลอดภัยนะทางนี้อย่าไปนะเป็นภัยท่านบอกนี่ให้หลบให้หลีกเราไม่เห็นให้ยอมรับผู้ที่เห็นผู้ที่รู้ผู้ที่บอกสิ่งที่ปลอดภัยบอกแล้วว่าปลอดภัยสถานที่ปลอดภัยบอกว่าปลอดภัยทางเส้นปลอดภัยบอกว่าปลอดภัยเส้นที่มีกวางมีหนามมีทุกข์มีความลำบากลำบนมีบาปมีกรรมไม่ให้ไปเส้นไปทางนรกอย่าไปอย่าสร้างบาปไม่ใช่เป็นของดีเราก็ไม่ทำเสียบาปจะมาจากไหนมาหาเราก็เหมือนอย่างทางเนี่ยทางไปนี่ไปนี่นี่ทางแยกไปผิดนี่ทางแยกไปผิดอย่าไปสายนั่นอย่าไปเส้นนี้ให้ไปทางสายกงนี่นะแล้วทางสายกงไปไหนทางสายกงไปที่สุกโตไปที่สมหวังก็ไปถึงที่สมหวังถ้าแยกไปตามทางนี้ทั้งที่นั่นห้ามแล้วว่าไม่ให้แยกไปมันก็ผิดแยกไป91ผิด912 9ผิด29แล้วก็แยกไปผิดจนสุดตัวไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นคนเราล่มจมจนหมดเนื้อหมดตัวเพราะ ความทิฏฐิมานะสำคัญว่าตนดีไหมเนี่ยความสำคัญว่าตนดีนั่นแหละมันเร็วที่สุดพาให้คนได้จมทุกวันนี้ให้ประกันจำมานะความรู้เรายาวไปประมาณนะถ้าเอาความรู้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปสอนหัวใจของเราทุกข์ก็ทุกข์เธอการต่อสู้กิเลสต้องสู้บ้างส่วนกิเลสบีบหัวเรามันยิ่งทุกข์กว่านี้เราต่อสู้กิเลสมันจะทุกข์ถึงไหนวะว่ามันเป็นไรจำมาดีนะก็ลงเร็วกว่าอย่างนี้แล้วโผล่มันถึงใจเข้าใจไหมอ๋อเป็นก็เป็นตายก็ตายนี่แหละที่ไปพูดให้ฟังว่าเวลาเด็ดต้องเด็ดสิกิเลสมันเด็ดขนาดไหนมันเผ็ดร้อนขนาดไหนธรรมะไม่เด็ดไม่เผ็ดร้อนไม่ทันกันต้องเอาธรรมะเพียงนี้ออกมาต่อสู้กันมันเด็ดมากเราก็เด็ดมากเข้าใจไหมเอาจนมันหมอบกระแตหนึ่งเดียวเคยเห็นแม่กระแตเพื่อนไม่เคยไปดูในวัดเรานี่แต่กระแตนี่ไม่หมอบเราเห็นคนวิ่งก็ป่าเลยมันว่าจะไปกินหัวมันเพราะพวกนี้มันเป็นพวกยักษ์ยักษ์หูสั้นยักษ์หูความรู้จักไหมแต่วัดป่าบรรจานี้เป็นพระนี่ยักษ์หูเป็นหูความรู้จักไม่กินกระแตเพราะฉะนั้นมันเป็นเล่นกับพระสนุกสนานไปเลยนั่นมนุษย์ก็ต่างมนุษย์นี่ท่านจำมานาที่ของทั้งหลายนี่สอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนอย่างเต็มภูมิเลยนะเราสอนไม่ว่าจะสอนใครสอนเรายิ่งหนักกว่านี้นะท่านทั้งหลายเคยได้ยินไม่ใช่หรือหลวงตาบัวสอนเจ้าของดักเจ้าของเคยพูดให้ฟังแล้วไม่ใช่มาพูดอวดท่านทั้งหลายนะพูดให้เป็นที่ยืนยันให้เป็นที่แน่ใจว่าไม่ผิดพูดเป็นที่แน่ใจว่ายืนยันได้ไม่ผิดทั้งเหตุที่การดำเนินมาทั้งผลเป็นที่พอใจที่ได้รับจากการดำเนินมาเผ็ดร้อนๆเป็นยังไงบ้างเวลามาพูดเวลานี้เผ็ดร้อนไหมท่านทั้งหลายเห็นไหมกิริยาความเผ็ดร้อนนี้ออกมาจากไหนหรือออกมาจากความโมโหโกรธเลยให้พิจารณาให้ดีนะกิเลสเผ็ดร้อนธรรมะเผ็ดร้อนได้นะให้เอาตรงนี้เข้าใจไหมนี่พูดออกด้วยความเผ็ดร้อนด้วยธรรมะต่างหากเพื่อจะเผาหัวกิเลสต่างหากนี่นะนี่แหละให้ประกันจำเอาและสอนทุกสิ่งทุกอย่างเวลาฝึกทรมานเจ้าของก็เคยแล้วตั้งแต่ก้าวออกจากมหาบัวเข้าใจไหมสอบมหาบัวนี่โอ้ยสอบตกที่ตัวสั่นเกือบจะล้มทั้งหงายสิมันโมโหสอบไม่ได้ฟาดจนเลยสองสามปีสี่ปีถึงได้นะเกือบตายพอได้แล้วก็ที่นี่กูออกละว่างั้นเลยเพราะได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้แล้วว่าเราจะเรียนเพียงแค่ประโยคสามนี่เท่านั้นนอกจากนั้นเราจะออกประพฤติปฏิบัติเพื่อไปพระนิพพานเพื่อเป็นพระอรหันต์พูดง่ายๆนะมันมีแต่หันไปหันมาอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเดียวเนี่ยเข้าใจไหมจากความเป็นอยากเป็นพระอรหันต์นี่อยากเต็มหัวใจเพราะนั้นจึงออกแบบนั้นน่ะออกแบบขึ้นเวทีแล้วไม่ต้องมีกรรมการถ้าเป็นนักมวยก็ไม่ต้องมีกรรมการมาห้ามแล้วเอาใครเก่งอยู่บนเวทีใครไม่เก่งเอาพังไปเลยไม่ต้องกุศลานั่นให้ความโง่นะครับกุศลธรรมามันเองคนนั้นนี่ละเข้าใจไหมล่ะฟัดกันที่จนเต็มที่เต็มฐานเราอยากจะพูดให้มันเต็มปากใช่ว่าตั้งแต่เราไม่ได้มองดูเมฆดูหมอกไม่ได้มองดูอะไรทั้งที่ตาก็มีหูก็มีไม่ได้ฟังเต็มหูไม่ได้ดูเต็มตามาเป็นเวลา9ปีอยู่บนเวทีพอเพิ่งหยอกออกมาแล้วก็มีกับใครก็ลุมเห็นไหมล่ะเดี๋ยวนี้มันเป็นหน้าเป็นหลังอะไรถ้าชนะก็ยังไม่ได้คนมาลุมแล้วเดี๋ยวนี้เห็นไหมตั้งแต่อยู่ในภูเขานั่นพอพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพเท่านั้นละเพิบหมดเลยมหาบัวไม่มองเห็นตัวเลยหลวงตาบัวเข้าใจไหมมหาบัวหมดแล้วตั้งแต่นู่นอ่ะจะออกครับสนามสอบไปแล้วล่ะตั้งนั้นก็เป็นหลวงตาบัวขึ้นบนเวทีตั้งแต่บัดนั้นพอพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นล่วงพับเท่านั้นแหละเพิบเลยเกาะจนไม่เห็นตัวกระทั่งบัดนี้ไม่ทราบว่าจะชนะไม่ชนะไม่ถามถึงเลยว่าเราชนะหรือไม่ชนะน่ะทั้งลุ่มอยู่นี่พูดถึงเรื่องการดักอ้ําดักจริงๆเรื่องการอยู่การกินก็เอามันจิตถึงกันจนกระทั่งเดินไปนี่ภาษาภาษาแล้วว่าคลองเครือเนี่ยคลองเครือนิดหน่อยเดี๋ยวมันล่มตูมเหรอมันทําไมมันถึงล่มมันไม่มีกําลังร่างกายมันอ่อนเต็มที่แต่หัวใจมันไม่ได้เป็นงั้นมันดีดผึ่งหันตั้งแต่กายอ่อนเท่าไหร่จิตยิ่งดีดขึ้นดีดขึ้นที่นี่ถึงเวลาที่จะมาฉันอาหารตามกําหนดที่เรากําหนดไว้เช่น7วันบ้างหรือ10วันก็แล้วแต่เถอะนะเราถึงจะสันถ้าไม่ถึงวันนั้นยังไงมันจะตายให้ตายไปฟังดินี่ระดับเจ้าของนี่พูดให้ท่านทั้งหลายฟังดูท่านทั้งหลายดูแต่ปากที่เฉยนั่นอันนี้หวดเจ้าของด้วยกำลังด้วยนะหวดไม่ให้กินหวดไม่ให้นอนเข้าใจไหมเอาขนาดนั้นหวดนั่งภาวนาจนก้นแตกฟังได้ไหมนี่ไงสัวไผ่เมื่อไหร่นี่แล้วบริบวชมาสัวคนเพื่อพูดเพื่อความยืนยันของธรรมพุทธเจ้าว่าเอาจริงเถอะลงแล้วได้กินแล้วจะไม่เจอของจริงไม่มีนั่นพูดง่ายความว่างั้นของจริงพร้อมอยู่แล้วที่จะให้เจอขอให้คนเข้าไปหาความจริงนั่นคุณเจ้าท่านสอนโลกท่านสอนด้วยการปฏิบัติมาแล้วเห็นแล้วรู้แล้วจึงสอนไม่สอนแบบด้นเดากำหมัดอย่างพวกเราทั้งผู้จิตไม่ได้เคยปฏิบัติเลยก็เก่งไปให้คะแนนเขาไปตัดคะแนนเขาปฏิบัติไม่เคยปฏิบัติโง่โอ้อวดได้จำได้แต่มันชื่อมันจำได้แต่คำบอกเล่าเยือนมากี่ประโยคก็ตามเต็มหัวใจมีแต่ชื่อของกิเลสมีแต่ชื่อพระโพธิพันธ์ตัวพระโพธิพันธ์ไม่มีในหัวใจ แล้วก็อวดตัวว่าเก่งมากเก่งนี่มันมีมากเวลานี้เพราะกิเลสมันเข้าไปแทรกนั้นมันสำคัญว่าตัวรู้ตัวฉลาดแล้วมันหาความจริงไม่มีเลยเอามันเห็นความจริงสินี่ละดัดดัดอย่างนี้นะเวลาดัดกิเลสตั้งชื่อพูดนี่นะเราพูดอย่างย่อๆให้ฟังนี่วิธีดัดดัดใครก็ตามไม่หนักเหมือนดัดเจ้าของเราจะขอบางทีว่านึกว่าจะตายจะไม่มีเหลือล่ะมีของเราอ้าวไม่มีเหลือก็มอบเลยตายแบบอื่นโลกทั้งหลายเคยตายมาแล้วตายแบบนี้ยังไม่เคยมีให้มันเห็นจะทีเป็นตัวอย่างเถอะนะนี่ใส่เจ้าของแล้วสุดแล้วมันก็ไม่เห็นตายก็เป็นลูกตะวัวบุกอยู่โอ้โอ้ยเห็นไหมล่ะนี่ล่ะเป็นยังไงธรรมะพุทธเจ้าแล้วเมื่อปฏิบัติถึงขั้นแล้วขั้นนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็รู้ในหัวใจเจ้าของเองไม่ต้องสะทกสะท้านถ้าลงไปรู้ได้เห็นในหัวใจเจ้าของเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจะสะท้านไปตรงไหนเห็นแล้วจึงพูดตะกี้นี่ตะกี้นี้ได้พูดแล้วว่าเห็นแล้วจึงนำมาพูดรู้แล้วจึงนำมาพูดมันจะผิดตรงไหนนั่นฟังที่บาปก็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีกิเลสก็ดีมรรคผลนิพพานก็ดีรู้แล้วเห็นแล้วทุกอย่างจึงนำมาพูดมันจะผิดไปไหนวะเราอยากจะพูดอย่างนี้นะแต่นี่ไม่ใช่หลวงตาบัวพูดแล้วคนอื่นพูดจะขานนะเราหลวงตาบัวทำงานหน้าที่แท้มันถึงใจที่ทั้งหลายลูกศิษย์ตถาคตไม่ได้มีผลในดีงามเป็นเครื่องตอบแทนเลยเสียเล่เสียเหลี่ยมเสียคนมายาให้กิเลสหมอบลาไม่เกียรติไม่สมชื่อสมนามของพุทธบริษัทลูกศิษย์ตถาคตผู้จอมปราบเลยให้มันได้บ้างสิเวลามันขี้เกียจที่ข้าดัดมันลงให้มันหนักเข้ามั่งสิมันจะไปไหนมันขี้เกียจที่ข้ามาไหนว่างั้นเอาถ้าอยากจะนอนก็หมอนมัดติดคอมันนี่ตายไปไหนไปเลยไม่ลำบากมันเราถ้าล้มตรงไหนหมอนตรงนั้นเราเสื่อมมัดติดหลังมันเนี่ยไปมันจะเก่งขนาดไหนคำนานนี่วะแล้วไม่ให้กินแม่น้าบอกนี่นะเข้าใจไหมอ้าวใครจะเก่งจริงไม่ต้องกินนะเอาเสือมาติดมาติดหลังเอาหมอนมาติดคอไม่ต้องกินละไปเลยอ้าวเป็นขนาดไหนวะสุดท้ายมันก็ดำดำมาหาข้าวอยู่ในหมอนแหละถ้ามึงจะมาหาข้าวในหมอนมึงต้องทำงานนะต้องคุยภาวนาเข้าใจไหมถ้ามึงไม่ภาวนากูไม่มึงกินเอามึงกินมึงจะภาวนาไหมภาวนาพอกินดินแล้วนะที่จะกินดินแล้วมันออกเรื่องเรียบดินนะพอกินดินแล้วขอพักสักหน่อยเถอะมันคือตายแพ้มันคือตายแพ้มันพวกเรามีแต่พวกแพ้มันที่จะขอสักหน่อยเถอะวันเป็นไงลองแต่บัวพูดเอาตรงไหนฟังไหมทั้งมีขบขันด้วยเข้าใจไหมในทุกอย่างต้องอย่างนั้นสิเอาดัดนะเพื่อความดีไม่อย่างนั้นเราจะไม่ทันความชั่วนะมันจะเผาโลกวินาศให้เราเห็นต่อหน้าต่อตาในตัวของเราเองแต่ละคนละคนถ้ามันมีธรรมเป็นเครื่องครองใจไม่มีธรรมบนหัวใจเป็นเครื่องชะล้างเป็นเครื่องชะลมความดีเอาไว้แล้วยังไงก็ใจของเรานี่จับเป็นพื้นไปหมดนะให้ระมัดระวังมีน้ำเท่านั้นเป็นเครื่องดับไฟเป็นของสำคัญมากทีเดียวที่เราเห็นด้วยตาของเราทุกๆคนทุกๆแห่งอยู่ในบ้านในเรือนเห็นหมดน้ำดับไฟได้สบายสบายส่วนอื่นที่เขามาดับนั้นเรายกไว้เสียเราที่เห็นด้วยตาเนื้อของเรานี่ก็ทำนั่นแหละเป็นเครื่องดับที่เด็ดตันหาอาสวะดับได้จริงๆพระพุทธเจ้าถึงนิเสธได้เพราะน้ำดับไฟนี่แหละพากันเอาไปปฏิบัตินะเอาละพอเอวังมาตั้งน้ำพกเอวังได้เป็นอะไรไปวะที่นี่จะให้พรวันนี้เอาใหญ่แต่ที่เอาใหญ่ได้เพราะอะไรเพราะตั้งแต่ก่อนโรคหัวใจนี่พอพูดไม่ได้นะมันก็ตกทีเดียวที่หายไปเลยคือโรคตะกร้อกำเริบโรคหัวใจพอเราพูดมากนี่มันก็ต้องสะท้อนพูดมากเท่าไรลมมันยิ่งสะท้อนแล้วเดี๋ยวก็พักคนโอ้ตายแล้วหยุดแล้วเท่านั้นไปไม่ได้นะแต่นี่โรคหัวใจค่อยสงบลงมาไม่ปรากฏตั้งแต่ไปตรวจสีร่างมานี่เพราะมันจึงได้ขยับบริเวณไม่รู้จักลงต้องพาเอวังเฉยเนี่ยเข้าใจไหมเอาละที่ให้ฟ้อนยะถาวาลิวหาปูราปริปูเรนตีสาคลังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกปติอิทธิตังปฏิตังสุมหังคิตเมวะสมิจตูสเพภูเรนตูสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชานตุสัพพโรโคหินัสตุ มาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสมิจังวุฒาปัจายิโนสตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเป็นไงล่ะต้องเทศวันนี้เป็นไงล่ะถึงใจไหมถือว่าถึงยังไงผู้เทศเกือบตายไหมถึงที่ทะลุไหมท่านยังบ่ถึงเนอะท่านผู้เทศจนเทศจนที่เกือบตายฟังยังบ่ถึงอยู่เลยห่วยว่าไปขาดขนาดที่ว่าสันนิษฐานนี้อ๋อแล้วเพื่อนเขาจะลบอะไรตัว นะเทศนั่นแล้วเทศนั่นจะให้เข้าใจไม่ได้เทศด้วยกำลังทุกอย่างน่ะพุ่งร้องทุกร้องเพื่อจะให้เข้าใจนั่นเองยังไงนะหมอเลี้ยงฟังเทศวันนี้ถึงใจไหมถึงใจไหมวันนี้ถึงใจมากแล้วเป็นไงฟังเทศน์ทีนี้ถึงใจไหมล่ะ
2: ถึงใจ
1: มันต้องอย่างนั้นสิข้าวิเดชต้องเอาอย่างนั้นนะไปเทศน์ข
2: ายหลัง
1: เนอะเนอะอันนั้นคิดเอาเถอะวิธีนี้ไม่ผิดแหละครูพุทธเจ้าเคยใช้มันได้จนสลบเข้าใจไหมเราก็ไม่มีที่อื่นเราจะไปเชื่อมยันเพื่อมนุษย์เสนาเราเราเอาจนก้นคลองก้นแตกก็เคยมาแล้วหนูก้นแตกนะก้นคลองของเราจนนั่งภาวนาจะถ่ายทหารไม่ได้เพราะอะไรเพราะก้นมันคลองหมดเวลานั่งภาวนาไม่ยอมลุกเวลาลุกแล้วนั่งมันคลองหมดเนี่ยคนขนาดนั้นคลองที่คนนั่งแต่หัวค่ำจนยันสว่างทำไมมันจะเอาหนังมาจากไหนมันจะไม่แตกเกินไหมมันก็คลองหมดเองแต่เราก็ไม่เสียใจนี่พูดถึงเรื่องวิธีต่อสู้เด็ดถึงข้าวเด็ดต้องเด็ดเข้าใจไหมล่ะฮะแขนมันไม่อยู่ที่แขนมาล้ำเลยมาเมื่อไรถึงข้าวมาวันนี้พาเสียเที่ยวไหมมาเยี่ยมตะบัวเหนือ
2: บรรยากาศเหมือนฝัน
1: วันนี้ก็เรียกอะไรเปิดโลกแต่วันนี้เปิดโลกกับท่าด้วยเหนือวันนี้เปิดโลกกับท่าที่จริงวันนี้เป็นวันหนึ่งที่รุนแรงมากที่สุดที่เหลือมันเที่ยวหมอบเลยหมอบมุมนั่นเลยเขาหมอบมุมนี้มันจะกลัวถูกตีวันนี้เอารุนแรงเขาเคยจำถึงก้อนเขาจำเรื่องที่เป็นเนี่ยใช้ที่เคยมาตะกอนเกิดมันจะเข้าแม่ผมมาลังทีหลังเนี่ยเห็นหน้ารักฐานแต่งของอีเซนเนี่ยผมก็ว่าเป็นก็นี่ก็รุ่นนี่นะรู้จะรู้รานบอกนี่ฐานละไปเออมั่งเลยนะครับพอแล้วต้องจะของตรงนั้นว่าอย่างบางวันบริมีปวดเส้นบางครั้งอย่างนี้นุ่งก็นุ่งอะไรมากเดี๋ยวนุ่งนั่งนุ่งแค่นี้คือนุ่งแบบนี้สลับแบบดูว่าได้เท่ากับโอ้ยอย่าเบิ้งเขาเสือต้องเด็ดบางที่เขาหนูหมาเขาอะไรกันคุณมีทายมีไปต่อยมันจะแงงแงงมันเขาจะอู้หมาเขาหนูหมาเขาอะไรกัดกันซะมันไปเบิ้งขนาดนั้นมันยังพันมุนอยู่เลยว่ามันทำมันโตมันเนอะแต่วางกันถึงเขาโมโหกันแน่สั่งเขาบอกอย่างใครวัดใจไหมโอ้โอ้บางเห็นไหมทิ้งน้อยเขาเรียกทิ้งน้อยทิ้งง่ายเออกับเด็กมันถูกกันนั่นแหละว่ามากว่าเดี๋ยวเสียงยังเลยเขาหน้าจะเป็นผีหนังเจ้าแล้วพอแม่แล้วฮักเจ้าเราก็จะให้เจ้าแม่ก็ถือก็ถือยังหัวหางเนี่ยทำกันแล้วเขาก็จะเสียใจเลยที่คุณเขาหน้าเลยตัวนั่นละเขาบ่อยมากที่เขาหักเข้าเองเขาจะได้บอกโอ้ยไปวันนี้จะเต็มเหนียววันนี้แล้วเป็นไงฟังคำว่าน้องตาบัววันนี้อ่ะก็ต้องอย่างนั้นที่ไม่ชัดที่เรียนไม่เหมาะอ๋อที่เรียนเหมาะข้อมูลนั่นเหมาะข้อมูลนี่เป็นอะไรตีไรตีโยมีมีเป็นที่เรียนเช่นท่านเป็นบ้านเป็นเมืองคนมันจะคิดขายไปหมดโลกเลยทั้งติดตาสายเสียอยู่นี่มันจะตายทั้งเป็นเพราะที่เรียนถูกต้มเพราะถูกที่เรียนมันต้มมันตุ๋นมันขีดมันตัดแหลกหมดเอาให้มันเริ่มเที่ยวเหมาะมุมเสาบ้างสิเห็นไหมเนี่ยทำเอาเทศที่เรียนเหมาะมุมเสาตามมุมเสาอย่างที่เทศตรงนี้ไม่เคยเห็นก็ไม่สงสัยเลยเหลือต้องตะบัวมาพบกันแน่นอนนะที่นี่ก็พูดแล้วคำบอกเล่ากับมาเห็นเองมันต่างกันว่าที่ตรงนั้นอ่ะเออขนลงไปเด้อพวกนั้นขนลงไปยังล่ะเอ้ยขนลงไปยังมึงเขาว่าเด็กกำพร้อมกุญแจเขากำลังเทศยุ่งนี่เนี่ยท่าตรงไหนโอ้โห
3: มัน
1: รู้อยู่ตล สว่างเลยนี่ก็รู้อยู่นั่นแหละเป็นไรนั่นแหละคือการปฏิบัติต่อกันแล้วนั่นมันรู้อยู่กับที่มันสว่างเอาแม่สว่างออกไปไหนมันรู้อยู่สว่างนี่เมื่อสว่างมากสามารถเข้ามันทุกสิ่งหมดคือส่วนร่างกาย
3: แล้วก็ให้กำหนด
1: นั่นแหละคือการกำหนดอยู่แล้วนั่นน่ะสติที่ก็บอกแล้วนั่นคือการวิธีปฏิบัติวิธีหนึ่งมันรู้มันรู้ว่ามันสว่างมันรู้มีความสว่างนั่นมันก็ไม่ไหวก็ต่อยอันนี้เป็นอะไรยางแบบนี้ว่าแล้วก็ต่อยตรงนี้ยางยางยางยางยางเขาทั้งหมดเลยถ้าเราต่อยก็ได้เนี่ยนั่นนั่นแหละคนมั่งนี่นะครับมันกล่าวว่าที่ถือก็มั่งคนเป็นหลายที
3: ่หรือกระดอนเป็น
1: นอนนี่ก็สมใจอยู่ในเช้าในวันนั้นนะวันนี้ก็ถือว่าเนื้อ
3: มาจบ
1: อันนั้นถือก็ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวนั้นเอออาลาไปอ่านอาลาที่นี่นะเขาลุกคนนั้นเลิกกันที่นี่เพราะแค่จะเต็มเหนียวแล้วอะไรก็เต็มเหนียวแล้วอาลาเลิกกันทีเมื่อยละแต่ถ้ามาเก็บทำความสะอาดพวกเนนพวกผ้าพวกเด็กขึ้นทุบเลยล่ะ
3: พอดีนะแต่พอเสดียันเราไม่กินต่อต่อไปถ้าใครยืนยันมาอีกใครยืนยันน่าจะได้เลย
1: อ๋อเขาลงได้เห็นเนี่ยมันไม่ยืนยันได้ยังไงเออลงได้เห็นแม้แต่เด็กไปขั้นมาได้เมื่อไรไปเห็นเหตุการณ์อะไรที่มาเด็กใช่ไหมล่ะมันจะพูดได้เต็มปากเลยเด็กแล้วผู้ใหญ่จะขั้นมาได้เมื่อไรเรื่องที่อยากถ้าอยากขายตัวแล้วจะขั้นเด็กให้เด็กที่ขยับมอง
3: ย
1: ื
3: นย
1: ัน
3: ได้
1: ขาย
3: ย
0: ฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการอนาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปเป็นเวลาประมาณ46นาทีขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวานเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญท่านฟังครับ
4: ถ้านี่เราได้เจริญพระธรรมธาตุขึ้นแล้วก็ใจขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงจำเนืองสติให้มันขัดสมาธิหลงเลื่อนไม่จะให้ตึงหนักตึงเดือดมันเมื่อยนะกระเดียกความเกิดมันจะเกิดขึ้นที่เราเจริญพระกรรมฐานซึ่งขอบุญบารมีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าจึงให้มีปีติทั้งห้ามาเกิดที่กายใจของผู้ปฏิบัตินอบน้อมเอาพระพุทธเจ้ามาไว้ที่ใจนอบน้อมเอาพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจนอบน้อมเอาพระสงฆ์พระเจ้าไว้ที่ใจมุกว่าพระอยู่ที่ใจแล้วก็ไม่ต้องคิดนึกอย่างอื่นขอญาติโยมของเราได้นอบน้อมเอากายใจให้เป็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขึ้นที่ข้อวัดปฏิบัติของพวกเราชาติชราพยาธิมรณะคือความตายของพวกเรามีมือด้วยกันอยู่ทุกคนที่เรามาก็ทำพระกรรมฐานซึ่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงเพื่อจะให้อยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มันได้มาประทับจิตใจของเราซึ่งมีมนต์คุณพระพุทธเจ้าที่ให้มาอยู่ที่ใจเท่ากับว่าเอาหัวใจของเราเนี่ยเป็นธรรมะที่ดีที่ให้ท่านมาเทศนาที่ในหัวใจของเรา

วันนี้คือเราได้ปฏิบัติพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์เองพระองค์ก็ยังมียักคอยเปิดพวกเราอยู่แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยมาเดินนิพพานแล้วพระนิพพานนี่ยังอยู่คอยดูว่าใครจะเข้านิพพานมีใครจะมีความแก่กล้าขึ้นและพระองค์ก็จะทรงแนะนำพวกเราให้ไปสู่สุคติในยังไม่ถึงก็สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติก็จะได้มีกับพวกเราเพราะอย่างอื่นเราไม่มีที่พึ่งเรามีแต่ที่พึ่งต่อพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นธรรมที่เราจะตั้งใจอยู่เราก็ให้เพ่งลงไปว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจจริงๆเราไม่ต้องคิดนึกไปอย่างอื่นคิดว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจแล้วเราก็กำหนดพุทลมเข้าโถลมออกให้เป็นอารมณ์พุทโถนี่แหละเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานที่เราได้ให้บริกรรมภาวนาอยู่พุทธานุสติระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พุทโธนี่แหละทำให้เป็นพระพุทธเจ้าธัมโมนี่แหละเป็นพระธรรมของพระเจ้าสังโฆนี่แหละเป็นพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าเพื่อน้อมนำเอาพวกเราให้เป็นฝ่ายตามซึ่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลซึ่งธรรมของพระพุทธเจ้าก็พระพุทโธนี่แหละเมื่อบุคคลทำพุทโธจนเบิกบานเป็นผู้ดูผู้ตื่นได้แล้วก็เป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่แต่สร้างของพวกเราขอให้พยายามตั้งใจให้สงบให้มากสงบรู้สงบรู้ทำความรู้ว่ารู้นี่แหละก็จะเป็นผู้ตื่นขึ้นมาเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็ปีติธรรมปิติก็เกิดขึ้นกับเราธรรมปิติทั้ง5คนพองเสื่อมกล้าวกายเบาจิตเบาเรียกว่าปิติในภาวนาที่มีเมื่อเรามีอย่างนี้แล้วจึงองค์เพียรก็จะเกิดขึ้นกับญาติโยมก็จะมีเพียรมีใบขึ้นแล้วที่นี้ก็โยมก็จะมีศรัทธาแรงกล้าขึ้นอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นผู้รู้ธรรมเห็นธรรมซึ่งเราไม่เคยรู้ก็ได้รู้ขึ้นที่เราไม่เคยเห็นก็ได้เห็นขึ้นอย่างนี้ก็เพราะจะมาจากสักรู้ไถ่ธรรมก็คงปฏิบัติที่ผู้นั่งสอนอยู่ที่นี้แล้วที่นี้พวกเราทั้งหลายมีและมาเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ทรงเปิดพวกเราไว้เพื่อจะแนะนำให้สู่เข้าพระนิพพานพระองค์ใดเมื่อข้าพระเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกับจักรภายจริงนี่แหละที่เรากำลังนั่งพระกรรมฐานอยู่นี่แหละเพราะกำลังนี้เป็นกำลังที่จะเจริญพระกรรมฐานภาวนาให้เกิดขึ้นกับพวกเราทั้งหลายเพื่อผู้นั่งสมาธิอยู่เพื่อจะทำใจซึ่งความสงบให้มากขึ้นที่ไม่สงบก็ทำความกำหนดรู้ขึ้นว่ารู้ว่าไม่สงบที่รู้มีใจสงบก็รู้ขึ้นว่าใจสงบนี่เพราะอันนี้แหละขอให้ญาติโยมของเราที่ได้มาทำสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ถึงแม้จะนั่งนิ่งอยู่แล้วมีการจับกุกกักกุกกักอยู่ก็ดีเราก็ทำความรู้ขึ้นเมื่อรู้จับนึกเราก็ตื่นขึ้นจับนึกเราก็ตื่นขึ้นจับนึกเราก็ตื่นขึ้นอย่างนี้นะมันแตกกล้ามเข้าที่หลังก็จะไม่จับเลยเพราะมีตัวติดอยู่ทุกขณะเพราะอันนี้แหละที่เรานั่งเพ่งอยู่ถ้าสับกุ๊บเราก็ตื่นสับกุ๊บ

0: ็เปลือกกระตุ้นทีนี้เมื่อเรานอนกันอยู่ทุกวันนะสับก็หลับไปเลยสับก็หลับไปเลยยังมีผู้ดูผู้ตื่นยังไม่หนีแล้วที่นี้เราก็พยายามสร้างตัวเองอัตโนนาโถตนของตนเป็นที่พึ่งเป็นที่ทำให้เป็นที่อาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าที่จะได้นอบน้อมเอามาไว้ที่ใจเหมือนเรือพระองค์เนี่ยเป็นที่เรือใหญ่เป็นสำเภาใหญ่สำเภาทองที่รองรับผู้จะข้ามไปฝั่งกระโดนนี่เราซึ่งรักษาศีลพระเจริญพระกรรมฐานให้เกิดมีขึ้นในกายใจของพระเราเมื่อเรือสำเภาของเราที่เล่นสู่ไปให้ถึงจุดหมายฝั่งกระโดนคือพระพุทธเจ้าได้สร้างเรือแล้วจึงเรียกว่าธรรมนี้แหละพระธรรมคัดจังสอดของพระองค์นี่แหละเป็นผู้โปรดจัดให้คนทุกข์มือจัดก็คือพวกเรานี่แหละที่พระองค์จะรับไปสู่ซึ่งฝั่งกระโดดได้เรือของพระองค์นี่แหละเป็นผู้งดงามบ้างและเป็นผู้กระตัดแสกระแสลมและคลื่นทั้งหลายและล็อกหรือกระชอกก็จอดถึงก็ตามเรือของพระองค์นี่เป็นผู้ไม่หวั่นไหวจะลุกสล็อกไงทันใดก็พวกเราที่มากระทำกันในวันนี้ซึ่งเจริญสมาธิหรือภาวนาจิตใจของเราก็จะไม่หวั่นไหวซึ่งพยายามให้มั่นคงขึ้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นจึงเรียกว่าธรรมปีติในของพระองค์ทำให้เสิดต้านสว่างกายสว่างใจเพื่อจะนำมาซึ่งความสุขให้ทางจักขุทวารโสตทวารคานทวารจิวหาทวารกายทวารแห่งมโนทวาร6นี้6ภายนอกดับไปแล้วเหลือแต่6ภายในเกิดขึ้นในอารมณ์สิ้นสมาธิปัญญาทำให้สบายกายสบายใจการรักปฏิบัติจึงเหมาะสมว่าเรามาดื่มมากินนะโมของพระพุทธเจ้านะโมเป็นผู้ทำให้เกิดขึ้นในกายใจเมื่อผู้ใดกินดื่มอยู่นั่นแหละผู้นั้นก็จะเป็นพระอริยเจ้าต้นในวันข้างหน้าหรือปัจจุบันนี้ก็เป็นไปก็ได้เพราะมีกันมากมาหลายคนซึ่งล้วนแล้วแต่มีที่ปีติด้วยความเอื้ออิ่มใจของพระพุทธเจ้ากำลังแสวงหาธรรมะของพระพุทธเจ้าเพื่อจะน้อมนำให้มาสู่สุคติในหัวใจของเราซึ่งหัวใจของเราว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจซึ่งนำมาไว้ในใจนึกว่าธรรมธรรมะทองไว้ที่ในหัวใจของเราเมื่อมันเหมาะสมแล้วพระองค์ก็มาประทับที่ในหัวใจที่แห่งว่าเราเอาหัวใจเป็นธรรมะซึ่งปฏิบูชาธรรมของพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้พระองค์เป็นผู้เจริญไปแล้วขอให้ลูกเราก็เจริญตามแห่งยุคขุนบาทของพระพุทธเจ้าขอให้พวกเราให้ตั้งมั่นขันติความอดทนในคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากที่บุคคลที่จะเป็นพระอริยเจ้าในวันข้างหน้านี้ก็ต้องทำการปฏิบัติให้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวนั่นแหละจึงเรียกว่าอยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราจึงน้อมนำเอาพระพุทธเจ้ามาไว้เสียที่ใจเลยตรงนี้เราเมื่อมาเข้าเราก็จะภาวนาจิตใจสงบดีแล้วก็จะเห็นพระ เห็นพระสงฆ์เห็นพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเห็นพระสงฆ์ที่เราเคยใส่บาตรไว้มั่งหรือเห็นพระสงฆ์ที่กำลังนั่งเทศนาอยู่ว่างอย่างนี้เมื่อจะแตกดับแล้วก็จะเห็นอารมณ์อย่างนี้แล้วนั่นแหละเป็นผู้จะเข้าถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่มาสิ่งหลังที่ใส่คนที่เคยสบายอยู่เป็นเรื่องนิดแล้วก็ที่เราทำกรรมฐานนี่แหละก็จะให้ไปจะได้ผู้ตาจะได้ดีขึ้นในปัจจุบันนี้จึงได้พระธรรมขันจ้องดีเกิดขึ้นในใจซะแล้วถึงความบาปโลกกดลงก็จะดับไปทีนี้ธรรมปิติความเจริญทางใจก็จะได้มีกระโยมทุกๆคนมีแล้วก็จะนั่งอยู่ก็เป็นสุขจะนอนอยู่ก็เป็นสุขจะเดินอยู่ก็เป็นสุขเพราะธรรมะอยู่ที่ใจเสร็จแล้วนี่เพราะธรรมะอยู่ที่ใจแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลกังวายอะไรจึงเรียกว่าสุขกตโตเป็นผู้นั่งอยู่ตรงนี้ก็ดีนั่งอยู่ตรงนี้ก็ดีนั่งตรงนี้ก็ดีเพราะนี่แหละมันกดรักเกียรติอยู่เฉพาะหน้านี่แหละมันก็กินกันกบก็เป็นอาหารของหนูหนูก็นี่หนูก็หนูก็เป็นอาหารของคนนักจับหนูนี่แล้วก็ไปขายตัวตังได้ตัวตังหมาก็มาเดินมาหล่อเลี้ยงอาหารเลี้ยงกายใจของเขาทีนี้ช่วงนี้ก็เหมือนกันเพราะอย่างนี้แหละพวกเรานี้จะมีมานี่ทุกเรื่องความแก่จะตายด้วยเพราะมันก็หูได้ก็เหมือนกันที่ปัจจุบันเนี่ยมือมันกัดเจ็บใหม่ๆมันก็ร้องดังพอมันเข้าไปลึกนะครับเข้าก็ร้องไม่ดังพอมันดังก็เข้าท้องหูก็เลยเพราะอันนี้พวกเราเหล่านี้เป็นเหมือนกันเมื่อการจะตายแบบแตกดับแล้วก็ถ้าหมู่เทพเทวดาลงมาอยู่เป็นหนึ่งลิศเข้ามารักษาเราเพราะว่าตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานิพพานเณสทาสุทีพวันตุเตพวันิตขอพระพุทธเจ้าก็ดีนั่นหมู่เทพเทวดาก็ดีจงปกรักษาปกปักรักษาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและตลอดทั้งพระพุทธเจ้าก็รักษาพวกเราไว้แต่ครั้งจะให้พระพุทธเจ้ามารักษาเนี่ยเราต้องรักษาพระพุทธเจ้าก่อนนี่จึงทำการอ้อนวอนพระพุทธเจ้าก่อนให้พระพุทธเจ้ารักเราซึ่งมีพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ว่าคนนี้ควรจะรับได้แล้วก็ท่านก็มีเมตตาผมมิหารตรีอยู่เสมอท่านก็ขอควรเพื่อจะรับพวกเรานี่แหละให้ประสูดานของพระอริยเจ้าเนี่ยพระอริยเจ้านี่แหละเป็นผู้ประเสริฐเนี่ยขอให้เราเป็นเถิดต้องเป็นผู้ประเสริฐด้วยกันทั้งนั้นเพราะอันนี้แหละซึ่งจิตใจชื่นเบิกบานเนี่ยเพราะที่มากระทำนี้อาตมาก็ดีใจว่าโยมมาตั้งขันมั่นขันตีความอดทนอยู่ไม่ขาดสายอย่างนี้ก็เป็นผู้สบายกายสบายใจของพวกเราจะฝึกหัดให้รู้ความเกิดดับเมื่อรู้จักความเกิดดับได้ดีแล้วทีนี้ก็ไม่หวั่นไหวโลกก็ทำแปดธรรมะนี่ก็เจริญขึ้นทางใจโลกก็ทำแปดอะไรล่ะก็ความโลกกดลงนี่แหละมันหวั่นไหวคุณโน้มว่าไม่ดีคุณนี้ว่าไม่ดีก็อดหวั่นไหวไม่ได้ก็เพราะขาดสมาธิไม่มีมีสมาธิมีแล้วปัญญาก็เกิดว่าอ๋อนี่เขาไม่รู้คอยถึงได้พูดอย่างนี้ทำอย่างนี้เราก็ให้อภัยเถอะเราเป็นคนรู้เราก็นิ่งนะนิ่งแล้วก็เดี๋ยวก็เขาก็ไปเองได้เองแล้วเราก็รู้ทำโอ้มันสบายจริงถ้ามันไม่เกิดเงินมันก็มีความสุขเพราะอันนี้แหละแต่เราต้องมีเปลี่ยนนี้มัน ไม่จะไม่หล่นจะขาดนะไม่หล่นจะขาดแล้วก็จะต้องออกจากสังขารร่างกายเป็นแน่เหมือนลมทั้งหลายเมื่อเหมือนขั้วลูกไม้มีลูกมะพร้าวเนี่ยถ้าพวกขั้วขาดก็ถึงดินแต่เราพอขาดลมแล้วก็ให้ปฏิสนธิไปสู่เทวโลกสมบัติเรียกปฏิสนธิในพระนิพพานแล้วยังมีจึงเรียกว่าเป็นผู้มีเกียรติเป็นผู้เลือกธรรมที่อยู่ของตนเองจึงเรียกว่าอดอัตโนนาโถตนของตนเป็นที่พึ่งอย่างนี้แหละจึงว่าพระที่วัดนั้นวัดนี้ที่เราจะไปบวชเนี่ยไปดูท่านจะสอนเรายังไงดูท่านจะแนะนำยังไงที่จะให้เราคุ้มทุกข์เราก็รู้ว่าธรรมนี้แหละธรรมเป็นเพื่อนนำให้เราไปสู่สุคติเราให้ละรู้จักทุกข์ทุกข์เมื่อมันเกิดอยู่ทุกอิริยาบถเป็นผู้รู้จักธรรมแม่ปีติที่สุขุมอันลุ่มลึกที่ในหัวใจของท่านได้ผ่านมาแล้วท่านก็แนะนำมาให้สาวกเข้าพระนิพพานแต่มาไม่ได้ละซึ่งกะที่เข้าพระนิพพานกันไปแล้วเนี่ยมรสาอยู่ในมหาสมุทรเนี่ยยังสู้กับคนที่เข้านิพพานไปไม่ได้เพราะอย่างนี้ของพวกเราที่อาตมาได้ดีใจว่าพวกญาติโยมซึ่งได้ยินเสียงข้อวัดปฏิบัติธรรมนี่เป็นลานธรรมที่พระสนองเขาตั้งไว้ตั้งชื่อว่าลานธรรมคือลานธรรมนี่เป็นที่เป็นศึกษาของพวกเราพวกเราจะได้สร้างให้เป็นอารมณ์ของใจวัดโน้นเราก็ได้ไปบวชวัดนี้เราก็ไปบวชได้ยินวัดใหม่ก็ไปได้บวชมาบวชกันคนมากๆแล้วยังก็ปรับปรุงอยู่ดีเพราะเป็นนักบวชมากขึ้นอยู่นี้แล้วเราก็ปล่อยดีใจไปด้วยกันปิติเรื่องทางใจนี่แหละขอให้มีด้วยกันทุกคนปิติเมื่อยังทำให้อิ่มให้เต็มจะมาจะน้อมนำเอาเรื่องพระปฐมฌานมาให้โยมฟังสักอย่างหนึ่งเปรียบเทียบเอานะเปรียบเทียบแล้วก็ให้ลมโยมได้พิจารณาตามวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ขึ้นองค์ฌานนี่วิตกยกจิตขึ้นพิจารณาอาหารที่เราจะบริโภคหรือขบฉันนี่ยกโยก็พิจารณาดูว่าอาหารสิ่งอันไหนดีสิ่งอันไหนที่ควรกะก้ารสชาติของเราที่พอจะชอบดีเพื่อจะหยับยั้งชีวิตให้ไปอยู่ในวัดเองทีนี้ไม่การสำรับอยู่ในสำรับแล้วตาเราก็พิจารณาอาหารทีนี้บริโภคอาหารอันนี้มีความอร่อยอะไรปีติก็เกิดขึ้นปีติก็เกิดขึ้นเราก็ฉันอาหารได้มากทีนี้ไม่ปีติไม่เกิดขึ้นฉันอาหารได้มากทีนี้ปีติท่านกล่าวว่าเป็นเครื่องอิ่มเนี่ยปีติพอปีตินิดับพอปีติที่ดับผู้บริโภคอาหารก็อิ่มทีนี้ก็มีความสุขมีความสุขนี่ก็เรียกว่ามีความสุขแล้วเมื่อมีความสุขแล้วเอกตาเวกขานี่ที่เมื่อขยันมาให้อีกก็ไม่บริโภคแล้วพอแล้วนี่พอแล้วไม่ขยันมาแทบยังไงก็ไม่บริโภคได้แล้วปีติทำไม่เข้าถึงอิ่มแล้วอิ่มนี่แล้วก็ทำไม่เข้าถึงเบิกขาใครยังมาแค่เงาก็ฉันไม่ได้แหละพอแล้วนี่เพราะอันนี้อาตมาเทียบเคียงมาให้โยมฟังและเรื่องปฐมฌานเป็นอย่างนี้แล้วโยมก็มีเพียงนี้มันขึ้นไปบ่อยๆแล้วถ้ามันตรงกับกระแสจิตที่อาตมานุ่นที่มันมาในวันนี้ ให้ส่งญาติโยมให้ญาติโยมฟังเพื่อจะยังประโยชน์นี้ให้เกิดในจักขุทวารของโยมโสตทวารคาดทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารจึงจะได้สำเร็จกับญาติโยมทุกคนเมื่อบำเพ็ญให้มากขึ้นเหมือนยังเราบริโภคอาหารนี้ทุกวันเราก็จะพกบริโภคสิ่งสมาธิปัญญาให้บ่อยขึ้นเราไม่มีความเบื่อหน่ายเหมือนกับเราที่ว่าฉันอ่านท่านก็ต้องไปนิพพานเป็นแน่นอนหรือท่านจะใครเป็นเทวดาหรือเป็นพระโสดาบันอย่างแน่นอนก็เพราะมีปีติความเจริญไม่รู้จักที่เราจะเลิกละได้เมื่อเราต้องกินอาหารทุกวันเพราะพระกรรมฐานในที่อาตมาที่ได้มั่งนั้นนำสั่งสอนญาติโยมนี้ทุกคนที่ในลานธรรมอันนี้ขอให้ท่านจงมีความสุขกายสุขใจว่าธรรมนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวอย่างอื่นไม่มีที่พึ่งแล้วมีแต่พระพุทธธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะให้ไปอยู่เทวโลกสมบัติอย่างไม่ถึงพระนิพพานก็เป็นธรรมที่สบายกายสบายใจของพวกเราที่เราเกิดกันมาเมื่อ60 ปี70 ปีแล้วก็มีแล้วมีอยู่ในการทำนี่มาก30 ปีก็มาก40 ปีก็มากที่อยู่ในการทำเนี่ยเราพวกเราไม่เชื่อไปแล้วเคยเห็นคนแก่เจ็บเคยเห็นคนแก่ตายนี่ร้องมาคนที่ขวบตายก็มีคนหนึ่งขวบตายก็มีพวกเราได้ประสบการณ์ได้เห็นมากเพราะเกิดมาหลายวันแล้วเกิดมาหลายปีแล้วทีนี้เราก็ต้องรับเชื่อในว่าพระองค์กล่าวอย่างนี้แล้วสิ่งไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพวกเราจังต้องเจริญสิ่งขึ้นทำสมาธิขึ้นเมื่อออกจากนี้แล้วก็จะไม่ไปสู่ขันธ์ของใครไม่ต้องไปเห็นไม่ต้องไปหาพ่อไม่ต้องหาแม่อีกคือเอาพระพุทธธรรมประสงค์เป็นพ่อแม่ของเราเอาพระธรรมเป็นที่รับแดนเกิดของเรามือที่เราก็จะไปสู่เทวโลกสมบัติก็พระโสดาก็จะอยู่พรหมโลกเทวโลกสมบัตินี่แล้วของอนาคามีมือก็ไปสู่สมโลกสมบัติสุทธาวาสนี่เรามีผ่านบนโอ๊ตนี่เราไม่ตายนะยังนึกว่านิพพานไม่ตายนิพพานเนี่ยไม่แก่ไม่เจ็บอีกไม่ตายอีกพวกเราควรจะต้องสนใจที่มานั่งในลานธรรมอันนี้ที่เราก็ทำนี่พระธรรมคันสั่งสอนพระสงฆ์เป็นผู้มาดุนาบุญของโลกยังคิดเนื้ออยู่เมืองการนู่นพระสนองชายพระไปเอามาจากเมืองการมาตั้งไว้ที่นี่ศีลาแปลว่าเป็นหินศีลาเที่ยวคือสิ่งสมาธิปัญญาของเรานี่หินเนื้ออยู่ถ้ารู้จักของเรื่องหินหินเนื้อมีน้ำอยู่ในหินเนี่ยมีน้ำอยู่ในหินเรามีฝ่ายอยู่ในหินมีพร้อมอยู่ในนี้แหละโยมทีนี้เส้นผมของเราเส้นเดียวแหละมีทั้งน้ำมีทั้งลมมีทั้งไฟอยู่ในเนื้อธาตุสิ่งอยู่ในเส้นผมมาเดียวนี่แหละผมเนื้อมือไฟนะแต่พวกเรามีคนปัญญาน้อยก็จะไม่รู้ว่าผมเนื้อมือไฟจริงๆสมมติว่าถ้ามีใจแย่ก็ร่างตายสิคนง่ายก็จะออกไปรูปนี้เพราะองค์เมื่อสั่งว่าไม่สวยไม่งามนี่ถ้าผู้ทำกรรมฐานพิจารณานี้ก็เห็นเป็นอสุภกรรมฐานตกกรรมฐานตกถึงธาตุดินน้ำลมไฟจริงๆแล้วกระจายลักษณะญาณขึ้นสู่กระจายลักษณะญาณนี่ตัวตนไม่มีบุคคลไม่มีเราจึงว่าสำเร็จพระกรรมฐานธาตุจึงไปสู่อนุภาพของธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำไว้ซึ่งความสุขกายสุขใจกรรมฐานตกถึงธาตุดินน้ำลมไฟจริงๆแล้ว ยกกายลักษณะญาณขึ้นสู่กายลักษณะญาณนี่ตัวตนไม่มีบุคคลไม่มีเราจึงว่าสำเร็จพระกรรมฐานธาตุจึงไปสู่อนุภาพของธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำไว้ซึ่งความสุขกายสุขใจของนักปฏิบัติให้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะของไปกายลักษณะญาณพระกายลักษณะญาณรู้ความเป็นจริงแล้วเป็นธรรมที่ว่าลมพิจารณาลมเข้าก็กำหนดรู้ทำลมเข้ากำหนดรู้ลมออกกำหนดรู้ทำให้หนักเข้าหนักเข้าจิตใจสงบหนักเข้าหนักเข้าเห็นลมมิ่งออกเข้าจังหูจมูกเป็นสายเป็นคลื่นเป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกประการซึ่งลมวิ่งเข้าทางช่องจมูกดูทั้งออกทั้งหูว่างทั้งตาบ้างทั้งจมูกว่างเห็นลมออกจากในกายแล้วพวกนั้นก็สงบเพ่งลงให้มากนักเข้านักเข้าลมมืดคลื่นคลาดหนีออกทางทั่วสารพังกายหมดทุกเส้นขนที่นี่มากับกรรมฐานก็เราไม่มาอย่างมันดีเรียนกรรมฐานก็ไม่รู้เลยว่าตนทำพระกายลักษณะญาณของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้แล้วเพราะจิตใจนี่นะสงบมากถึงจะเข้าไปรู้เห็นอย่างนี้ถ้าหากว่าจิตใจไม่รู้และไม่เห็นก็ความสงบก็จะไม่มีขึ้นก็เราก็มีการปรุงสร้างน้ำขาดใจอันนี้ก็จะไม่เห็นลมเข้าลมออกที่ในรูจมูกของเราได้แล้วอย่างพอหายการพุ่งพร่านจิตของพระท่านก็จะสงบลงคอยจะหลับเลยอย่างนี้ก็ยังเห็นแต่เห็นไกลหลักในญาณไม่ได้แต่ที่เราเพียรกมือนี่แหละถูกแล้วถึงจะสับจงบจงับนี่แหละมันชักไหวขึ้นตื่นไหวขึ้นมันตื่นไหวขึ้นเพราะหมอนรู้ตั้งแต่ร้อยวันพันวันแสนวันมาแล้วเมื่อเดือนหนึ่งก็เท่าไรวันแล้วปีนี้เดือนหนึ่งก็ปีหนึ่งก็12เดือนเนี่ยแล้วทีไรวันเรายังไม่เคยเห็นตัวเราของเราหลับเลยเนี่ยยังไม่เคยเห็นเราหลับเลยว่านอนบ้านหมาก็หลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ว่าตัวเราของเรานี่ถ้าหากว่าเรานอนหลับเราภาวนาไว้พอเราเห็นว่าเราเป็นคนนอนหลับเท่านั้นแหละพอมันแล้วเราตื่นแล้วพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเราพยายามทำตื่นไปเถอะใครจะว่ายังไงก็ช่างเราพยายามจะทำให้ตื่นนี่เพราะเราพยายามจะทำให้ตื่นทำพุทโธเป็นผู้เบิกบานธัมโมเป็นผู้เบิกบานสังโฆเป็นผู้เบิกบานทำให้ตื่นมันรู้มันตื่นทำปีติในลมหายใจเข้ามีปีติในลมหายใจออกมีปีติในลมหายใจเข้ามีปีติในลมหายใจออกร่าเริงบันเทิงในลมหายใจเข้าให้ร่าเริงบันเทิงในลมหายใจออกยังรู้มาเข้าความเงาเขานอนจะไม่มีกับพวกนักวัดวัดเลยนี่นั่งคืนหนึ่งมีสักน้อยเดียวเองเดี๋ยวตื่นแล้วสว่างแล้วนี่วันหนึ่งไม่ทันอะไรไม่ติดแล้วนี่เพราะใจขอมือมาสงบวันที่เกิดมากมากก็เดียวมันก็หมดวันก็เดียวก็หมดคืนเพราะใจสงบไงจึงเรียกว่าสุขโตนั่งที่มันก็เป็นสุขนั่งที่นี่ก็เป็นสุขมือก็สบายกายสบายใจก็จะเข้าถึงอมตะธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ว่างจากกิเลสเป็นผู้ใจจักไกลจากกิเลสจึงเรียกว่าพระธรรมคำสั่งสอนเท่านั้นอยู่ที่กายใจของเราสบายจริงสบายจริงเป็นผู้กายจากกิเลส ครื่องมือรัดติดใจของเราไม่มีเช่นเมื่อเราทำกรรมฐานหลับตาแล้วมองดูที่ผมมีสันฐานผมอันดำอยู่ที่เกศาผมที่มีผู้พิจารณาซึ่งผมแต่ก่อนทำแล้วลึกรู้ว่าผมอยู่บนศีรษะผมตั้งอยู่ที่นั่งศีรษะนั่งศีรษะก็ไม่รู้ว่าผมตั้งอยู่ที่นั่งผมก็ไม่รู้ว่าอยู่กับนั่งนั่งก็ไม่รู้กับผมโดยที่มีผู้นักปฏิบัติเนี่ยก็จะรู้ขึ้นมาเองเมื่อรู้ขึ้นมาเองแล้วก็จริงเหล่านี้ก็ไม่น่าเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์จริงเหล่านี้ก็ทีนี้ก็จิตนี้ก็ไม่รู้ขึ้นจิตรู้ไม่รู้ขึ้นความฉลาดก็มีขึ้นอย่างนี้เมื่อความฉลาดก็มีแล้วอันนี้ก็ทำอันที่อนุกูลอนุเคราะห์กับเราก็ดีขึ้นยังมีคุณสมบัติก็จะได้สูงขึ้นว่าเราเจริญพระกรรมฐานซึ่งเห็นความสว่างสวัยควรยินดีในธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นผู้สว่างสวัยควรยินดีคำที่ว่าสว่างสวัยมันควรยินดีเนี่ยคือคนที่นั่งกรรมฐานนั่งไปนั่งไปมีความโอภาสหรือแสงสว่างขึ้นไม่มีที่สุดของการสว่างสวัยแล้วผู้นั่งกรรมฐานก็ยินดีในธรรมความสว่างอยู่ในที่สว่างนี้จึงมาตรงกับที่ยะถาสตรีว่าเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีก็มาปฏิบัตินี่แหละได้รับแก้วว่าปามาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเอาแก้วดวงนี้ไปขัดขึ้นให้สว่างเมื่อแก้วระมณีนี่เกิดขึ้นทางตาของเราแก้วตาของเรามีแสงโอภาสสว่างสวัยขึ้นปีติความร่าเริงบันเทิงใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมาะสมอันที่แก้วมณีสว่างสวัยเราได้ผ่านครบแก้วมณีขึ้นแล้วสว่างสวัยก็มีปีติความยินดีในการยะถาในข้อนี้นี่ก็ที่เมื่อเราเรียนยะถาแล้วเมื่อรู้ความจริงแล้วก็มีพระองค์ที่ทรงแนะนำซึ่งยะถาให้ผู้ยะถาอุทยานยานเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติแล้วก็ขอให้ญาติโยมมีพึงว่าที่ยังไม่สว่างก็ทำให้สว่างขึ้นที่สว่างแล้วก็ทำจะให้มันมืดไปอีกทำให้สว่างมากๆขึ้นอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นผู้เจริญในแก้วหรือเป็นผู้ขัดแก้วที่ถูกแก้วให้สว่างสวัยซึ่งว่าควรยินดีนี่พระธรรมของพระองค์เป็นอย่างนี้จึงเรียกว่าประทานแก้วให้เราแปดดวงนี่อาสัมมจริวะเอระมณีมีกระดวงหนึ่งมีกาวาทาเวระมณีการเราไม่พูดอดเมตเทศแก้วระมณีของเราก็สว่างขึ้นแก้วของเราก็บริสุทธิ์ขึ้นแล้วก็สุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวระมณีของเราก็บริสุทธิ์ขึ้นแก้วเราเว้นจะแล้วของความชั่วไม่ดื่มสุราแก้วของเราก็มีสว่างขึ้นกำลังขัดสีแก้วขึ้นนี่มีการละโภชนาเวรัมณีเราไม่มากีการต่อมีการละโภแก้วของเราก็บริสุทธิ์ขึ้นนับจะขีก็เหมือนกันอุจาก็เหมือนกันเราก็บริสุทธิ์แก้วแปดดวงนี้ก็บริสุทธิ์ทั้งแปดดวงนี้เราก็มันเอามาขัดเอามาถูเอามาขึ้นแล้วก็ แล้วก็ดูก็เลื่อนใสเลิกขัดแล้วก็สว่างสวัยเราก็มีปีติทั้งห้ามัคคาอริยสมังคีก็ประชุมกันก็เราก็มีของเราเป็นเครื่องเกิดรู้ความรู้สว่างขึ้นแล้วก็ยังให้ปีติให้ถึงขั้นที่สุดได้นี่เพราะพยายามเถอะญาติโยมทุกคนที่ได้มาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าที่ท่านได้นอบน้อมเอามาไว้ที่กายใจแล้วก็ขอให้ญาติโยมนี้นอบน้อมเอาไปไว้ในใจทุกๆคนกลับไปบ้านก็พยายามไปขัดแก้วให้มากขึ้นแก้วนี้ก็จะได้เกิดขึ้นกับญาติโยมทุกๆคนแล้วเดี๋ยวก็เอาเรื่องแก้วมาบวชกันใหม่หรือยังไม่ทันว่าไปเจอแสงสว่างก่อนย้อนกลับมาทางวัดทุ่งอีกก็ได้นะไม่ย้อนกลับทางวัดทุ่งว่ายังไงเป็นแก้วที่ดียังไงเป็นแก้วที่ไม่ดีแล้วเราก็จะได้มาแก้ไขกันว่าแก้ววิเศษนั้นมันเป็นยังไงใช่ไหมนี่ขอให้ญาติโยมลงไปทำกัดขึ้นจึงเรียกว่าปัจจตังจะรู้เฉพาะตนจะเห็นเฉพาะตนอันนี้จะได้ปฏิธรรมอันยิ่งใหญ่สดใสนั่งสมาธิเนี่ยกายก็เบาจิตก็เบาคนพองสยองกล้าวบางครั้งคนพองสยองกล้าวก็เกิดความสว่างขึ้นบางคนก็มีการพองสยองกล้าวแล้วไม่สว่างรู้สึกกายใจสบายอย่างนี้แหละก็เรียกว่าปฐมมรรคเริ่มจะเกิดขึ้นแล้วปฐมฌานเริ่มจะเกิดขึ้นแล้วก็ให้ประคองใจประคองใจให้ได้ทุกครั้งทุกครั้งพยายามมีเพียรมีมั่นขึ้นก็ยังจะสำเร็จในปฐมฌานได้มันมาตรงที่ญาติโยมที่เจริญพระกรรมฐานภาวนานี่แหละถ้าเรานั่งกรรมฐานกลางในมันมันคือปฐมฌานนะเป็นโดองค์มรรคขึ้นที่รัตนี่ปฐมมรรคเกิดขึ้นที่รัตมีปีติสุขเกิดกระดาเจริญให้ถึงฌานสี่พยายามทำพยายามทำไปแล้วเราได้ชำนิชำนาญเป็นผู้เข้าร่าเริงบันเทิงใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าในสุภาษิตของพระพุทธเจ้าแล้วพลาจะตายพลาที่เจ็บเข้ามากหนักนั่งนอนนิ่งอยู่คนไม่รู้ก็ว่าเรานิ่งเพราะอะไรเรานิ่งเพราะธรรมมาเพราะธรรมมาปฏิบัติธรรมมาเยี่ยมธรรมมาเยี่ยมผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่คนมาเยี่ยมหรอกธรรมมาเยี่ยมผู้ปฏิบัติแล้วธรรมก็หลับตาอยู่นิ่งมีธรรมมาเยี่ยมมาเยี่ยมก็ดีใจบางทีก็คนมาเยี่ยมเนี่ยทำให้สว่างสวยดียิ่งกว่าทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยยิ่งกาดวงประทีปที่เราทำไว้อีกหรือหลอดไฟฟ้านี่ที่รัศมีคนมาเยี่ยมนี่คนมาเยี่ยมก็ฉันเทวโลกมาเยี่ยมมั่งนี่เราทำไว้ดีเถอะคำสั่งนี้ก็เกิดกระยับโยมเถอะไม่ต้องเราเห็นเองเรารู้เองบางคนก็ว่าที่อาตมาไปเยี่ยมสั่งกรรมฐานไว้นี่เพราะนึกว่าลูกมาปฏิบัตินะแต่ไม่ใช่หรอกธรรมะมาปฏิบัติเนี่ยคุณนั้นไม่รู้เนี่ยถ้าเราทำไว้เถอะเพื่อลูกมันไม่มาดูเราอะไรเราเทวดาเขาจะได้มาดูเราเนี่ยจะได้มาดูเราเนี่ยเมื่อเรามีธรรมประจำใจไว้แล้วเนี่ยใครไม่มาดูเราก็ไม่เสียใจเพื่อเราทมเทศได้เนี่ยเราจะนอนตายอยู่คนเดียวก็คนก็ตายมาก็อยู่ไว้ขาดสายทีนี้เราก็สัตว์เป็นที่สบายสบายะดีแล้วนี่พอให้ญาติโยมได้ทำที่อาตมาซึ่งนำพระธรรมคำสั่งสอนมาให้โยมฟังในสถานที่ลานธรรมที่วัดทุ่งสมาธิธรรมอันนี้แหละที่พระสนองท่านตั้งที่ไว้ว่าลานธรรม ของวัดทุ่งสมัคคีธรรมเท่าปฐมมรรคเกิดขึ้นก็นิรลานธรรมของผู้ปฏิบัติจะได้เกิดขึ้นแล้วก็จะได้รู้ขึ้นจะได้เห็นขึ้นถึงไม่ต้องหาหมอก็คนหมอเขาก็มาหาอยู่ทั้งเป็นเมืองนิดนะที่อาตมากล่าวไว้เนี่ยนะธรรมะดีนะธรรมะดีแต่อาตมาจะว่าแต่พระธรรมคำสั่งสอนนะพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีก็ปฏิบัติชอบก็สามารถจะไปเยี่ยมโยมเมื่อกำลังนอนนิ่งดุกดิกไม่ได้สามารถจะไปให้ทัศนะทางตาให้ปรากฏก็ได้นี่เพราะขอให้เราได้ยึดเมียวถึงท่านก็ต้องถึงเรานี่ผู้ใดถึงธรรมผู้นั้นก็ถึงพระธรรมคตผู้ใดถึงพระตถาคตผู้นั้นก็ถึงเราเนี่ยผู้ใดเห็นพระตถาคตก็เราก็พระตถาคตก็ประเห็นเราเนี่ยพระธรรมคำสั่งสอนกล่าวอย่างนี้แหละพอเราทำรักษาเราก็รักษาพระธรรมพระธรรมก็รักษาเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นพระตถาคตผู้ใดเห็นพระธรรมก็ฉะนั้นก็เห็นเรานี่เราก็พยายามทำให้เป็นอย่างนี้รู้ได้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เราก็หมดความสงสัยไม่ต้องถามใครเลยก็ได้นี่พอเรารู้จักเราได้รู้ได้เห็นแล้วพระองค์ไม่ได้เอานิพพานไปหรอกพระองค์น่าเอานิพพานทิ้งไว้กับพวกลูกๆเรานี่แหละจึงเรียกว่าพระนิพพานไปนานแล้วพระองค์ที่ท่านดับขันไปสู่นิพพานไปแล้วเราเป็นลูกและฝ่ายหลังเราเป็นผู้เป็นตุกตะปนากาและผู้ได้ปฏิคันธตุข้าพเจ้าเป็นคนยากคนจนขอให้พระองค์นับไว้สักคนหนึ่งนี่ให้รับเครื่องสการะอันนี้เมื่อเรามีจิตใจอย่างนี้ท่านก็รับพวกเราทุกคนนั่นแหละพระองค์เป็นผู้มีเรือดีเป็นผู้มีเรือใหญ่มีสำเภาดีเป็นผู้ตัดกระแสหลุมและคลื่นทั้งหลายเป็นผู้ไม่มีเป็นปลอดภัยอันตรายไม่มีในกระพู้นี้เลยล่ะนี่ขอท่านจึงทำสัมภาวะให้ดีซึ่งสิ่งสมาธิปัญญาเนี่ยต้นเรือสัมภาวะของเราที่ดีที่จะตัดคลื่นกระแสลมไปในอากาศที่ไม่เป็นอันตรายเล่าสักนิดหน่อยว่าอินเดียประเทศอินเดียเป็นต้นศาสนาที่พระองค์เกิดอยู่ในแถวถิ่นนั้นนี่ที่นี้เราเดี๋ยวนี้ทั้งอินเดียนั้นธรรมะไม่มีแล้วถูกเขาข่มขี่ขึ้นเหนืองอำนาจไม่ได้แล้วเพราะไม่มีคนที่จะเมื่อได้นี่พระสงฆ์ในอินเดียมีไม่มากแล้วมีสัก 2-300 เท่านั้นเองแล้วในเมืองไทยของเราเนี่ยเลือกไปทางไหนเจอตะวัดเลือกไปทางไหนเจอตะวัดพวกเราสร้างกันไว้เองนี่เราจึงว่าอาตมาไปทางโน้นใจเหี่ยวแห้งว่าพระองค์เป็นผู้ดับขันพระนิพพานไปแล้วคนเหล่านั้นก็ถูกทำเข้ายามหยีหมึกที่เชตวันนิหารที่อันที่วิจิตรพิสดารอันที่สวยงามเรือแต่แผ่นดินแล้วเขาทำหลายรากเงาถึงวัตถุและสิ่งของจะไม่ให้มีขึ้นมาเลยจึงจะทำให้ลบล้างทำลายพุทธศาสนาให้หมดไปซึ่งไปพระสงฆ์ก็หมดมันยังไม่หมดก็คนแต่ไม่มีพระสงฆ์ชิ้นที่ดีเนี่ยไม่มีพระสงฆ์ที่มันเรืองอำนาจได้หมอบอยู่ในของอินโดหมดและของอิสลามหมดเนี่ยเพราะพระธรรมคำสอนจึงไม่เหนื่อยมากขึ้นมาดูพวกเราได้แต่ในประเทศไทยของเราที่ในประเทศไทยของเรานี่เป็นผู้รุ่งเรืองเป็นปลายศาสนา เป็นปลายศาสนาเว้นแต่พระศาสนาคืบคลานเข้ามาในประเทศไทยอันนี้ก็ขอพวกเราครั้งนี้ในพันปีที่สามนี้พันปีที่สามนี้เป็นศาสนาของพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้านี่ท่านไว้แค่สองพันปีเท่านั้นดูที่สองพันปีแล้วมีที่ไหนที่เจริญแล้วผุพังย่อยยับไปจนหมดเมื่อก่อนได้ยินฟังพระกายุดกบัดนี้ได้เดินทางไปสู่พระสายตาเองได้เครื่องบินไปสู่ที่สุดกระสายตาเองที่เมื่อไปดูที่สำคัญที่ว่าเขาพุทธกุฏที่พระองค์ไปอยู่ที่เขาพุทธกุฏแล้วลงมาเทวทัตก็หินทัตเนี่ยแล้วก็ไปดูก็กรมประทับแทบที่อยู่ข้างๆตีนกระไดด้วยนะเป็นต้นมะม่วงเป็นส่วนมะม่วงอยู่แต่ก็ไม่เป็นส่วนมะม่วงอะไรก็มีไม่กี่ต้นอ่ะนี่ก็ดูก็ถ้าดูแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยนี่แต่มันน่าเชื่อแต่ถูกเขาทำลายหมดนี่เขาเราจะดูอาณาบินทิกะสิทธิบ้านของอาณาบินทิกะสิทธิเป็นที่ดอยเป็นกระต่ายบนดอยอยู่เป็นบ้านเขาเป็นกระต่ายเป็นกระต่ายเป็นห้องนี่แล้วก็มีอีกเก็บเงินอยู่ในห้องนั่นแหละเต็มนั่นรวยเราเดินผ่านอย่างเงี้ยเสี่ยวเลยแต่ไม่มีแล้วบ้านของอาณาบินทิกะองค์นั้นไม่มีแล้วแล้วบ้านขององค์กุลิมานก็อยู่ติดกับอาณาบินทิกะสิทธินี่ใครได้ลอดเข้าไปวางนั้นแล้วก็ในบ้านขององค์ลุมานถือว่าจะหมดรบกันก็มีแต่อาตมาไปไม่ได้ลอดแต่ทำท่าลอดแต่แทบนอนน้อยมันเข้าไปมันลำบากทีนี้พวกเราเมื่อพระทหารยังพระองค์อยู่ตั้ง 2,000 ปีข้าสามพันปีเนี่ยคนมนุษย์ในสโลกอันมานึกว่าทั้งประเทศไทยนี้จะบรรลุธรรมไปฟังธรรมพระองค์จะบรรลุไม่ใช่น้อยเลยจะขึ้นเงินเครือบินไม่ขาดสายเลยเพราะทางมนุษย์เราเนี่ยมีใจเป็นกุศลก็มากที่เป็นใจบาปก็มากนี่เพราะอันนี้ก็ขอฝากธรรมะของพระพุทธเจ้าไว้อันตมาก็มีประสาทกับใครก็ฝากไว้กับพวกญาติโยมที่มุ่งข่าวด้วยกันที่มาลานธรรมอย่างนี้แหละฝากไว้ก็ให้ปีติความเอิบอิ่มยินดีในธรรมของพระพุทธเจ้าในพระธรรมเจ้าในพระสงฆ์เจ้าให้มากขึ้นเราจะนั่นแหละจึงว่าเป็นผู้รักษาเป็นผู้ไม่เบื่อหน่ายพระธรรมของพระองค์คนไม่เบื่อหน่ายพระธรรมของพระองค์นั่นแหละคนนั้นไม่ต้องเป็นพระอริยเจ้าอย่างแน่นอนผู้นั้นไม่กินน้ำโมของพระพุทธเจ้าแน่คนที่ไม่เลื่อนสายพระพุทธเจ้าก็คือไม่ได้มือนะโมของพระพุทธเจ้าเราจึงไม่มีความอริสอร่อยในการข้อวัดปฏิบัตินี่อันนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้ขอให้ญาติโยมนี้มีความสุขกายสุขใจที่ได้เจริญกรรมฐานและภาวนากันมาที่อาตมาโน้มมาโน้มสู่กรุงนี้เมื่อตะกี้แบบอยู่กรุงโน้นเดี๋ยวนี้ก็มาถึงอาตมาก็พอดีก็เอวังเพียงเท่านี้ขอให้ท่านมีปัญญาไวเฉลียวฉลาดดุจประจังให้แหลมยังกะเข็มให้ปัญญาไวเฉลียวฉลาดมีอรรถรสแห่งพระกายลักษณะญาณธรรมของพระพุทธเจ้าให้รุ่งเรืองสุขใจให้มีความสว่างไปในที่ทิศและทั้งแปดบารมีธรรมของพระองค์จะได้เกิดมีกับญาติโยมขอพุทธาอนุภาพธรรมาอนุภาพสังฆาอนุภาพเกิดที่จากดวงตาของญาติโยมทุกๆคนให้อายุอันโนสุขังพลัง
1: ธรรมฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวานเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับ
2: Thank you.
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปเป็นเวลาประมาณ60นาทีก็เชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่29เดือนเมษายนพุทธศักราช2549ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครก็เชิญรับฟังครับ
1: มีข่าวมามีไม่เท่ามาระวังยากนะเดี๋ยวหกล้มเป็นมีไม่เท่าไปหุ่นหมุนไปนู่นนู่นนู่นนู่นหมุนสายไปนู่นคิดว่าสายหาดูแต่เราคนเดียวเดี๋ยวปลาก็ปลานะมันยุ่งอ้าวจริงๆนะโอ้ยทำกับโลกนี่ขัดกันมากทีเดียวคือโลกเป็นหลักธรรมชาติพอดีพอดีพอดีพอดีตลอดแล้วไม่ยุ่งไม่ก่อความทุกข์ความวุ่นวายไอ้เรื่องกิเลสไม่พอไม่มีความพอดีเลยมองดูแม้ที่สุดโต๊ะกินข้าวกันนั่นก็ต้องมีอะไรมาแอบอยู่ข้างน้ำปลาบ้างอะไรบ้างมันอะไรรู้แล้วแม่พูดให้ชัดเจนนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงทอดพระทัยคือมันยุ่งขนาดนั้นนะมันจะทำจะแทรกลงไม่ได้นะแต่เราตัวเท่าหนูนี่มันก็อดไม่ได้นะเหี้ยที่ว่าไว้คือมันอดไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์อะไรๆที่จะเป็นเหตุให้ชื่นตาชื่นใจถูกต้องดีงามนั่นไม่ค่อยเห็นมีอะไรมีแต่ขวางหน้าขวางหลังขวางตลอดเข็มเล่มหนึ่งก็ขวางมาน้ำมันหนึ่งขวางมามีแหลมมีเหลาขวางเข้ามามีแต่อย่างนั้นละขวางตลอดกิเลสคือหอกคือเหลามันขวางทำในโลกทั้งหลายเป็นโรคขวากโรคหนามด้วยมันก็ไปกันได้สบายสบายเลยเนี่ยไอ้โยมคนนี้มาจากไหนล่ะเนี่ยจังหวัดอยู่ที่ไหนฮะ
2: มาจากกาฬสินธ
1: ุ์นั่นที่เห็นต้องเข้ามาผ่านนี่มันก็ผิดหูผิดตาที่ต้องไปถามคนนี้คนทั้งสลาไม่ถามมาถามคนนี้นั่นพอต่อมาจากกาฬสินธุ์ก็ถูกต้องแล้วอยากดูหน้าดูตาเหรออยากดูหน้าดูตาเห็นหน้าเห็นตาฮะอันไหนวะอยากฮะอยาก
3: อยากเห็นหน้าดูตาไม่เคยเห็น
1: ไม่เคยเห็นอยากเห็นหน้าเพราะว่าเห็นคลิปปกติเข้ามาก็มา
2: อาย
1: ุ
2: ได้85ปี
1: แต่คือว่า
2: ไม่เห็นนี่ละตาตาตาตาตาตาตาตา
1: ตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาอยากเห็นหน้า
2: ทั้ง
1: คุ
2: ณ
1: ทั้ง
2: กาฬสิน
1: ธุ์เป็นยังไม่บอกภาษาไทยบอกเป็นก็บอกเป็นภาษาใหญ่ก็พูดภาษาง่ายว่าภาษาง่ายแล้วนกเขาว่าเห็นมาดื่มมากวนภาษาคนเขาก็ว่าภาษานกหมูหมาเป็ดไก่เขาก็ว่าภาษาเขาเข้าใจบ่มีใครมีภาษาก็เอาบักขอดมันก็ว่าภาษามั่งนะจ๊ะมันไม่มาดื่มเฮาควรเฮานี่ใครมีอย่างไรก็ออกมาแสดงมันเข้าใจกันได้ก็พ่อซั่นยากยังใครบ่มาสนใจกับพระสงฆ์ภาษาสนใจกับหัวใจคน
2: ค
1: ่ะเข้าใจบ่หัวใจสัมพันธ์มากอันนี้ที่ยากแสดงออกใครเคยชื่นมายังไงก็พูดแสดงออกตามความเคยชื่นของตนเป็นยังไงเนี่ยรักยาอยู่ที่ใจใจดีใจชั่วนั่นแหละเสียหายดีมากทุกครั้ง ใครก็รู้ว่าการรู้ว่าหมู่ดอนก็ค่อยที่เป็นได้ภาษาเชฟยามาจากใสค่อยก็ภาษาบางมือไปทั้งไหนค่อยก็ใส่ทั้งนั้นไปเรื่อยเช่นยังเขาเอาเขามาใส่บาตรก็เอาเงินมาใส่บาตรค่อยพวกแถวเอาเงินมาใส่บาตรค่อยก็บอกคงเหลือนั่นเห็นไหมคงเหลือคือไม่ได้บางการดีอันเกินมีบางบาทแต่ว่าให้เอาเข้ามาใส่บาทเนี่ยเข้าใจเลยทั้งท่านจะคอยกระว่องเลยทั้งท่านก็ภาษาใช่
2: ผ
1: ู้
2: ข่าวก็ภาษาดีแล
1: ้
2: ว
1: หืม
2: ผู้ข่าวก็บอกภาษาดีด่า
1: แต่จะว่าไปเหมือนแม่ว่าไปรอดหืมดิ้งได้ภาษาหนูหมาเป็ดไก่มาว่าเขาคอยให้อยากฟังนี่จะทั้งท่านจังท่านเจ้าก็สูงแม้หมูหมาไปใกล้บ่ไรก็ใจบ่มันใกล้ภาษานั่นมันว่าคอยฟังคอยอยากฟังก็ภาษาสมุทรใครช่วยชื่อมาแล้วก็ว่าไปตามเรื่องเป็นยิ่งหยังร่วมมาว่าให้ชื่อว่ามนุษย์นี่รักในแสบยุกรรมนั่นมันหันสัมพันธ์นะอันนี้สัมพันธ์มากทีเดียววิญญาการแสดงออกมาว่าสำคัญยิ่งกว่าหัวใจที่เต็มไปด้วยกรรมดีกรรมชั่วอยู่หันสำคัญอยู่หันเพราะงั้นท่านจึงสอนลงหันศาสนาลงกว่านั้นว่าไม่มีชาติชั้นวรรณะอะไรๆลงในความเข้าใจความผิดความถูกแก้ไขและแปลงยิ่งที่ไม่มีให้มีถึงมากเท่านั้นท่านสอนโลกท่านสอนน้อยเรื่องสมมติใช่ไหมก็ใช่กันไปทั้งนั้นเองมันจะยากอย่างสมมุติไปไปยังไง
2: ข
1: ่
2: าวนะกล่าวว่าชนะสิพระมหาโนกีไปบวชวัดโพธิสมพร
1: เมืองก่อน
2: ว
1: ั
2: ดโพมหาโนกนั่นมหาโนกมหาโนกมีคนมาขอได้น้องสาวพระดันไปเพราะว่าดันจะน้อยชุดจังวัดนี่เป็นชุดจังใช้เป็นเพิ่มมหาโนก
1: นั่นว่าไง
2: ว
1: ั
2: ดโ
1: พ
2: ว
1: ั
2: ดโพธ
1: ิ์
2: มัน
1: น้
2: ำ
1: เลย
2: ติ ดมหาอยู่แล้วได้พูดก่อนที่
1: คุณ
2: มหาน
1: กอ
2: ย
1: ู่
2: ว
1: ั
2: ดโ
1: พ
2: ธิสมพรคร
1: ับเอออะไรแล้วเป็นอะไรจริงอ่ะ
2: เป็นหลานยาย
3: เป็นหลานยาย
2: ลูกสาว
1: หลาน
2: จะได้หน่อย
1: หลานชาย
2: ค
1: ่ะเอาละขอใจแล้วหลานชายทำงานแล้ว
2: หลวงพ่อมีเมตตาสงสารเยอะ
1: ผมสงสารยังไงอ่ะ
3: หลานยาย
1: สงสารยังไง
2: เออหลานลูกสาว
1: ฮะ
2: ลูกสาวมาเจ็บตัวน้อยที
1: ่เจ็บอันไหนก่อน
2: ลูกสาว
1: ฮะ
3: ให้สงสารมหานกด้วย
1: โอ้ยสงสารมหานกก็เลยมหาไก่ก็สงสารมหาหมูมหาหมาสงสารหมดเลยนั่งแล้วบ่แม่นในของเราสื่อเดียวเฮ้ยเอาละทิ้งเอานางปกติเสียถามนางปกติเสีย
2: น
1: ้
2: องตา
1: ข้าง
2: ห
1: น้า
2: เ
1: ชื่อ
2: แล้วคอยจะทำไ
1: ม่ได้นาง
2: แกข้างหน้าเชื่อแล้วคอยจะทำไม่ได
3: ้ขอมาที่หลวงตาเคี้ยวแล้วสักคำหนึ่ง
1: เดี๋ยวเขาจะฟาดเปล่าเลยเขาทั้งหลายเขาไปมาขอข้ามาของถิ่นของอย่างเจ้าจะมาขออย่างข้ามาแข็งเนาะแล้วก็ยกเขาจะตีปากเลยไปบนนั่นเดี๋ยวจะปากแตกเลยฮะมาขวางขึ้นหมาขวางขึ้นหมาข้าบังขรามเจ้าหูเจ้าบอกหมาข้าบังขรามหมาข้าบังขรามมันไม่ได้ข้าปากกระบอกเนี่ยมันข้ากลางบ้างวิ่งไปมันขวางทางไปเจ้ายิ่งขวางก็หมาข้าบังขราม

นี่พอจะออกมาก็วิ่งตามมาเลยนะนะวิ่งตามมันขึ้นกึ๊บกึ๊บลุกปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไอ้คอร์ดเราจะวิ่งลงตรงนี้วิ่งตรงนี้ตรงนี้ก็เดี๋ยววิ่งตรงนี้ตรงนี้ไปมันก็ง่ายดีวะเนี่ยไอ้คอร์ดมันอาขายมากเพราะมีแต่คนยับไม่มีใครแกะใครตีมันงานเนี่ยคึกคักคึกคักไปโอ้บักบักบักบักมันยังออกจากนี้ก็สายคนไปจะโยงนั่นโยงนี่ยิ่งปุ๊บโยงนั่นยิ่งเลยคุณไม่เล่นกับมันนักนะมันเล่นกับเราก็ไม่ง่ายพูดยอมกลับไปมันเจ้าน้ำเย็นๆอยู่นู้นฉับจังหน่อยเดี๋ยวเอาน้ำเอาใส่เต็มไปเลยเย็นๆฉันจังหน่อยฉันเย็นๆจังหน่อยวันนี้รู้สึกร้อนพระพุทธเจ้าเวลาท่านสนทนาเมตตาเทวุเทวดากี่ชั้นกี่ภูมิท่านไม่เกี่ยวกับมนุษย์เลยเป็นภาษาเทวุเทวดากับธรรมพระพุทธเจ้าล้วนๆไปเลยพูดกับสัตว์ประเภทใดประเภทใดท่านจะออกประเภทนั้นเพราะจิตเป็นภาษาเดียวอย่างไปนี่เข้าใจเข้าใจทีนี้ก็ย่นเข้ามาถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรื่องเทวุเทวดานี้เก่งมากนะ พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นถ้าธรรมดาแล้วจะไม่ทราบท่านไม่เคยแสดงออกไม่พูดแต่เรามันก็อยากเข้าใจมันซอกแทรกไม่มีใครเกินเราเลยเอาได้ทั้งนั้นเนี่ยซอกแทรกถามนั้นถามนี้ไม่มีใครมากนะมีเพียงสององค์สามกับท่านเวลาเช่นนั้นเป็นเวลาที่เราจะหาความจัดความจริงอย่างแท้จริงจากท่านหาอุบายสอดนั้นสอดนี้เข้าไปท่านก็ค่อยเปิดออกมาเปิดออกมาถามก็ต้องถึงจะโง่ขนาดไหนก็ต้องพยายามหาความฉลาดมาใช้ตามเกิดตามมีต่อท่านนั่นเองเพราะท่านเป็นจอมปราชญ์ท่านรู้ทั้งภายนอกภายในไอ้เรามีแต่ปากเฉยๆไม่ได้เรื่องเวลาพูดถึงเทวุตรเทวดานี่โถอัศจรรย์มากนะมาเข้ามากราบเยี่ยมฟังธรรมะธรรมโมกับท่าน ที่ว่ามากที่สุดก็คือท่านอยู่เชียงใหม่พวกเทวดานี่มากที่สุดมาทุกขั้นทุนเทวโลกก็มาพวกเทวดาชั้นนั้นๆมาจนกระทั่งเท้าหมาผมเห็นไหมมหาพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านเราก็อย่างไรที่อยู่ในเชียงใหม่อยู่ในป่าในเขาไม่ได้ทำประโยชน์กับมนุษย์เท่าไหร่นักท่านว่าทำประโยชน์สำหรับท่านโดยเฉพาะแล้วก็กับพวกเทพนี่แหละมากที่สุดท่านว่าอยู่เชียงใหม่ทำประโยชน์ในพวกเทพพวกเปรตพวกผีมากที่สุดมนุษย์ไม่ค่อยได้สอนเพราะอยู่ในป่าลึกๆแล้วก็พอดีกับสถานที่นั่นเป็นที่เหมาะสมกับพวกถวยเทพทั้งหลายมาท่านเทศนาวการแทบไม่ได้เว้นแต่ละคืนฟังที่นะท่านเทศสอนพวกนี้ไม่เว้นแต่ละคืนเพราะมากต่อมากเทวุตเทวดาอินทร์พรหมพวกเปรตพวกผีชนิดต่างๆที่ก็มาเกี่ยวข้องกับท่านนี่ละญาณอย่างทราบเราพิจารณาดิแต่อย่างนี้ท่านไม่เคยพูดนะเพราะท่านก็รู้แล้วว่าพวกเรามันเหมือนบ้าเอาอย่างนั้นท่านจะพูดให้ฟังอะไรนี่เวลาคอยสอดคอยแทรกเข้าไปจึงค่อยได้ออกมาได้ออกมาเป็นยังไงธรรมะท่านอัดอั้นตันใจอยากพูดอยากคุยอะไรที่ไหนทำเสมอตลอดมีเหมือนไม่มีรู้เหมือนไม่รู้ไม่มีอะไรจะเป็นข้อหนักใจอยากพูดอยากคุยอยากโม้อยากอะไรไม่มีสำหรับธรรมมีเท่าไหร่ก็เหมือนไม่มีแต่เวลามีเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องแล้วก็ออกรับกันรับกันตามควรแต่เหตุการณ์ต่างๆมันไปเรื่อยๆอย่างนั้นเวลาได้คุยกับท่านอย่างถนัดชัดเจนแล้วนี้แหมท่านอยู่เชียงใหม่นี้แทบไม่เว้นแต่ละคืนท่านว่าต้อนรับพวกกายทิพย์ทั้งนั้นมาเต็มหมดเต็มหมดนะนั่นอย่างนั้นนะเจตนาว่าการอบรมสั่งสอนพวกเทพแต่ละ

0: คณะเขามีหัวหน้าเราไม่ได้พูดมาทุกผู้ทุกคนนะผมพูดนั่นกับหัวหน้าก็แสดงออกมาท่านก็ชี้แจงให้ทราบนั่นอธิบาอัตรเตเทพปัญหากังประมาณ18:00ล่วงไปแล้วนั้นทรงแก้ปัญหาและเทศนาว่าการแก่พวกถวยเทพทั้งหลายพระพุทธเจ้าเป็นข้อที่3มั้งข้อที่1สอนประชาชนบ่าย4 โมง 5 โมงนับแต่มหากษัตริย์ลงมาบัดซาญเทธรรมเทศนาพอถูกมืดเข้ามาปาโดเซภิกขุโอวาดังแนะนำสั่งสอนพระสงฆ์พอมืดเข้ามาก็อบรมพระสงฆ์นี่เป็นพุทธกิจ5งานของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะนี่พอถึงวาระ3ก็อัตรเตเทวปัญหากรรมแก้ปัญหาและเทศนาว่าการโปรดพวกถวยเทพทั้งหลายตั้งแต่เท้าหมาผมลงมาเทศนี้นี่เป็นขั้นที่3ขั้นที่4ปัปปาปะเบวิโลกานะทรงเล็งญาณดูสัตวโลกใครจะมีอุปนิสัยปัจจัยมากน้อยเพียงไรเข้ามาคล้องตาข่ายคือพระญาณของพระองค์พระสงฆ์ก็ทรงรับทราบไว้แต่รายไหนที่มีอุปนิสัยแต่ชีวิตสั้นอย่างนี้พระองค์จะรีบเสด็จไปผู้นั้นก่อนอย่างนี้นี่แหละที่ว่าปัปปาปะเบวิโลกานังทรงเล็งญาณดูสัตวโลกสัตวโลกคือหัวใจของสัตว์นั่นแหละเป็นสิ่งที่รับมีนิสัยปัจจัยหรือไม่มีก็อยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกใครมืดหนาสาหัวก็หัวใจนั่นแหละมืดร่างกายเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่ว่ามืดว่าบอดหรือว่ามืดว่าบอดว่าสว่างสวัยว่าที่หัวใจสัตว์โลกแต่ละดวงละดวงที่ครองร่างของตนอยู่ท่านเล็งญาณดูอย่างไรมาพูดให้เจ้าแล้วก็จากนั้นแล้วก็ตอนเช้าก็ปัจจุเซปิลปาตัจจะพอสว่างแล้วก็เสด็จออกบิณฑบาตเป็น5ประการนี่เป็นงานประจำของพระพุทธเจ้าทรงแสดงไม่มีใครทำแทนพระองค์ได้พระองค์ทรงทำเองเป็นอย่างนี้มาประจำนะพระญาณของพระพุทธเจ้านี่ยังทราบตรงไหนแม่นยำท่านจึงเรียกว่าเอกนามกิณคือพระญาณอย่างทราบของพระพุทธเจ้าไม่มีคลาดเคลื่อนเลยถ้าลงได้แสดงออกแล้วนั่นแหละเป็นไปตามการแสดงออกเส้นทรงทำนายผู้ใดก็ตามแสดงออกต่อผู้ใดก็ตามเป็นไปตามนั้นทางนั้นดังที่พระเทวทัตทรงอาฆาตบาดหมางจองกรรมจองเวรกับพระพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายก็ลงเห็นโทษเห็นกรรมของตัวเองว่าผิดพลาดไปมากแล้วแล้วก็มาจะมาขอเข้ามาให้พระพุทธเจ้าทรงลดโทษอดโทษให้มันเวลามากับพระองค์ก็รับสั่งถึงมาก็มันสายซะแล้วล่ะจะไม่ได้พบเรามาถึงหน้าวัดเชตวันก็จะถูกแผ่นดินสู่ที่นั่นตายลงที่นั่นน่ะมีกับพยานนั่นเองรับสั่งออกมาจากพยานอย่างทราบแล้วในเวลานั้นหรือเวลาอื่นพระองค์ก็ทรงทราบไปเรียบร้อยแล้วอันนี้พอมาถึงที่นั่นก็ถูกแผ่นดินสู่ตรงนั้นจริงๆนั่นเคลื่อนคาดไหมพอถูกแผ่นดินสู่ลงไปแล้วก็ ยังเหลือแต่คางกรรไกรแล้วก็ขอถวายคางกรรไกรเป็นพุทธบูชาต่อองค์ศาสดาในวาระสุดท้ายนั้นแล้วก็ลงหายไปเลยอีกพระองค์ก็ทรงยิ้มพระโอษฐ์การยิ้มของพระองค์ยิ้มธรรมดาก็มี ยิ้มโดยมีเหตุปัจจัยที่จะทรงให้ยิ้มก็มีก็พระอานนท์ก็ทูลถามเรื่องแล้วเธอถึงจะสร้างกำหนักก็ตามเวลานี้เป็นเวลาสุดท้ายของเธอที่จองกรรมจองเวรกับเราตถาคตเราก็เป็นอันว่าหมดกรรมหมดเวรกับเธอมาแล้วแต่เธอก็ยังมีความจองกรรมจองเวรกับเราอยู่คราวนี้กรรมเวรของเธอก็จะยุติลงในเวลานี้เป็นครั้งสุดท้ายนั่นเธอได้รับกรรมของเธอเพราะอำนาจแห่งกรรมหนักกรรมหนานี้ก็ยอมรับว่าได้รับกรรมแต่ต่อจากนี้ไปแล้วเธอจะได้อุบัติขึ้นมาเป็น พระประเจกับพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่ออัฐิสาระกระดูกเป็นแก่นสารกระดูกเป็นที่ระลึกกระดูกคางกรรไกรนี่พระองค์ก็ทรงทำนายไว้แล้วพระเทวทัตเวลานี้ก็ยอมรับว่าเสวยทุกข์ตามกรรมของตนที่สร้างไว้ต่อพระพุทธเจ้าหลังจากนี้แล้วก็บทกรรมทั้งหลายเหล่านี้ผลอันดีงามที่ได้มาทูลขอขมาโทษจากพระพุทธเจ้านั้นจะได้แสดงขึ้นมาให้ท่านได้มาเกิดเป็นพระประเจกับพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่ออัฐิสาระนะในช่วงสุดท้ายนั่นไม่ใช่ท่านจะสิ้นสุดอย่างเดียวกรรมดีที่ท่านมาถวายต่อพระพุทธเจ้าด้วยการขอขมานั่นแสดงผลให้เห็นชัดเจนว่านี่แหละที่จะยกท่านให้ได้เป็นพระประเจกับพุทธเจ้าก็เป็นว่าสิ้นสุดถ้าลงเป็นพระประเจกหรือเป็นพระอรหันต์แล้วเรียกว่าสิ้นสุดเรื่องกรรมเรื่องเวรหมดเพียงเท่านั้นพระพุทธเจ้าหนึ่งพระประเจกับพุทธเจ้าที่ลองมาก็คือพระประเจกับพุทธเจ้าให้ทรงสั่งสอนผู้ใดยังบรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมขึ้นมาเป็นพระประเจกับพุทธเจ้าแล้วก็นิพพานไปรองอันดับของพระพุทธเจ้าทั้งหลายลงมาจากนั้นก็พระอรหันต์นี่ที่ท่านมาให้ก่อเจดีย์ไว้การก่อเจดีย์ไม่ควรจะก่อสุ่ม4สุ่ม5ท่านว่าก็ให้มีผลมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์ผู้ที่จะควรก่อเป็นเจดีย์ให้ประชาชนทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจระลึกไว้ได้นานๆก็คือนั่น 1. พระพุทธเจ้าก่อเจดีย์เพื่อพระพุทธเจ้า 2. พระประเจกับพุทธเจ้า3พระอรหันต์4พระเจ้าจักรพรรดิมี4พระองค์นี้ที่ควรก่อเจดีย์ไว้ในสาธารณสถานที่เป็นที่ประกาศไหว้บูชาของประชาชนไปมาท่านแสดงไว้เช่นทาง4แพร่ง5แพร่งหรือที่ชุมนุมชนท่านแสดงไว้หมดผู้ท่านเหล่านี้เป็นผู้ควรแก่จะประสิทธิ์ประสาทความดีงามให้แก่บรรดาท่านผู้มากราบไหว้บูชาได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นท่านจึงสอนว่าเรื่องการ ก่อเจดีย์อย่าไม่ควรจะก่อสุ่ม4สุ่ม5ไอ้หมาตายตัวหนึ่งก็ก่อเจดีย์หนูตายตัวหนึ่งก็ก่อเจดีย์ไก่ตายตัวหนึ่งก็ก่อเจดีย์ผลสุดท้ายไอ้หางขอดตายก็ก่อเจดีย์อย่างนี้ไม่สมควรแล้วรักมันก็เรารักในฐานะหมาชื่อไอ้หางขอดต่างหากไม่ได้รักมันเพื่อจะก่อเจดีย์ถึงที่ระลึกหมาไอ้หางขอดดีกว่าคนถึงเลยกราบก่อเจดีย์กราบไอ้หางขอดไม่เป็นอย่างนั้นท่านมีเหตุมีผลหลักเกณฑ์การแสดงอะไรออกมานี่แหละเรียกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่แม่นยำที่สุดเลยแสดงอะไรออกมาแก่โลกไม่เป็นโมฆะนี่รถอะไรก็ไม่รู้อย่างนี้อันนี้ก็รถเทวทัตหรืออะไรนะว่าเทวทัตท่านไม่ได้มีรถใครไปปลอมแปลงอะไรมาทำนี่วะให้เป็นเทวทัตแทนคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ผู้เรียกว่าพุทธศาสนาเราขอเปิดหัวอกให้พี่น้องทั้งหลายทราบจากหัวใจที่หายสงสัยแล้วทุกชิ้นทุกอันในธรรมทั้งหลายที่พระเจ้าทรงแสดงออกหายสงสัยเปิดโล่งที่หัวใจซึ่งได้ปฏิบัติตามท่านมาผลปรากฏขึ้นอย่างไรอย่างไรแล้วหายสงสัยในจิตใจทุกอย่างว่าในโลกนี้มีพุทธศาสนาเท่านั้นเป็นศาสนาที่คู่โลกคู่สงสารหรือผลสัตว์โลกออกจากทุกข์ได้อย่างแน่นอนและสมบูรณ์นอกนั้นเป็นคำสอนของกิเลสไม่ใช่คำสอนของท่านผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วทรงธรรมชื่อว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งทุกด้านทุกทางข้างนอกข้างในตลอดทั่วถึงอาโลโกดฟาดิสว่างจ้าตลอดเวลาไม่มีอิริยาบถยืนก็สว่างเดินสว่างนั่งสว่างนอนสว่างผ้าอาการเคลื่อนไหวทุกอย่างอะไรสว่างอยู่ในพระทัยท่านจึงเรียกว่าอาโลโกดฟาดิการสอนธรรมแก่โลกจึงสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำใครลูกบรรดาพุทธบริษัทไม่ควรล่วงเกินฝ่าฝืนซึ่งเป็นการทำลายตนอย่าให้หมุนไปตามกิเลสตามที่เคยหมุนมาแล้วหลงตามมันมาแล้วโดยทายเดียวควรจะได้อัดได้ทำมาเป็นเครื่องระลึกสกัดลักต้อนในสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจได้แก่กิเลสสมกับเรามีครูมีอาจารย์มีอัดมีทำเป็นเครื่องพร่ำสอนแล้วทางเดินของเราก็จะราบรื่นดีงามอย่าทำตามความอยากความอยากโดยถ่ายเดียวนั้นส่วนมากมักมีแต่เรื่องกิเลสทั้งนั้นออกหน้าออกตาจนมองไม่ทันความอยากอันนี้ความอยากอันที่สองคือเกี่ยวกับเรื่องอัดเรื่องทำอยากสร้างคุณงามความดีอันนี้มีกำลังน้อยมากความอยากอันเป็นทางกิเลสที่จะพาให้เราล่มจมนั้นมันมีน้ำหนักมากเพราะฉะนั้นสัตว์จึงตั้งตัวไม่ทันเออะมันก็ลากไปแล้วเออะลากไปแล้วลงหลุมลงบ่อลงนรกอวิกีเกิดในภพนั่นชาตินี้มันลากไปแล้วเราไม่รู้ตัวมีแต่อำนาจแห่งกรรมชั่วที่เกิดจากกิเลสพาให้ทำนั่นแหละฉุดลากเราที่หลงไปตามมันให้จมลงไปจมลงไปเกิดในภพชาติหนึ่งอย่าเข้าใจว่าจะเกิดซ้ำรอยกันโดยถ่ายเดียวหากจะซ้ำรอยก็มีแต่มีน้อยมากส่วนมากมักจะเกิดเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติไปเรื่อยๆทั้งทางสูงทางต่ำเรื่องทางต่ำนี้เปลี่ยนมากเปลี่ยนได้ง่ายด้วยพอตายปั๊บนี่ทั้งเคยเป็นมนุษย์กลายไปเป็นสัตว์กลายไปเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกอเวจีหาประมาณไม่ได้ในสถานที่ที่กรรมจะผลักไสจิตใจของสัตว์ผู้ทำนั้นให้เป็นไปตามกรรมของตนนั้นมีมากต่อมากนี่ให้พากันระมัดระวังไม่ใช่อยู่ตายแล้วก็ไปเกิดตามความสะดวกสบายอย่างนั้นไม่ต้องเป็นอำนาจของกรรมดีกรรมชั่วหมุนอยู่ภายในจิตใจถ้าเราทำกรรมชั่วมากกรรมชั่วก็มาเป็นเจ้าอำนาจบังคับอยู่ภายในจิตใจเสียพอเคลื่อนปั๊บมีกรรมชั่วเอาไปแล้วจมแล้วมองไม่ทันตัวเองก็ไม่รู้เป็นมาเกิดเป็นมนุษย์นี้เราสร้างกรรมอะไรบ้างถึงได้มาเกิดเราก็ยังไม่ทราบกรรมของเราว่าพามาเกิดกรรมดีของเราพอเป็นมนุษย์ได้ก็มาเป็นได้พอเป็นสัตว์ได้ไปเป็นสัตว์พอเป็นสัตว์ประเภทใดได้เป็นสัตว์ประเภทนั้นๆโดยลำดับลำดาเพราะฉะนั้นภพชาติของสัตว์รายหนึ่งๆจึงไม่ค่อยจะซ้ำซากกันเพราะอำนาจของกรรมพัดผันนั่นแหละพาให้เกิดให้เป็นไปนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างตายตัวแม่นยำใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อ กรรมอันนี้เป็นไปอย่างนี้โดยแต่เดียวไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ขึ้นอยู่กับธรรมผลิตออกมาเป็นกรรมดีกรรมชั่วจากผู้ทำเองทำลงไปทางชั่วต้องเป็นชั่วทำทางที่ดีต้องเป็นดีดีไปตลอดนี่แหละทีนี้เวลาเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติผู้เป็นคนดีก็เปลี่ยนจากมนุษย์เข้าเป็นขึ้นไปเป็นเทวเทวดาหรือมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้ทรงอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารมีจิตใจกว้างขวางเมตตาให้ความสงบเย็นใจหรือให้ความสุขความเจริญความอบอุ่นแก่ผู้น้อยหรือโลกทั้งหลายให้รับความสงบร่มเย็นจากมนุษย์ผู้มีวาสนาบารมีมาเกิดนั่นไม่ใช่มาเกิดแล้วก็เป็นใหญ่เป็นโตเป็นใหญ่เป็นโตด้วยอำนาจกิเลสตัณหาทำลายชาติบ้านเมืองนั้นมีเยอะนานนี่เป็นใหญ่ด้วยอำนาจของกิเลสมันต้องฝืนทำเสมอทำผู้อื่นให้เดือดร้อนถ้ามาเกิดเป็นอำนาจวาสนาบุญญาภิสัมภารของมนุษย์ที่ได้สร้างมาอย่างแท้จริงแล้วเกิดมาให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่โลกแก่สงสารยกตัวอย่างศาสนาใครเป็นผู้นำพระพุทธเจ้าเวลามาตรัสรู้แล้วนั่นแหละเป็นเวลาที่ให้ความร่มเย็นแก่สัตว์โลกทั้งสามโลกกามโลกรูปโลกอรูปโลกสามนี้พระองค์ทรงเมตตาสั่งสอนสงเคราะห์สงหาได้โดยทั่วถึงหมดนี่คือท่านผู้มีอำนาจวาสนาสุดยอดแล้วได้แก่พระพุทธเจ้าของเราจากนั้นก็พวกสาวกทั้งหลายท่านก็ทำเต็มกำลังความสามารถวาสนาของท่านทำประโยชน์ให้โลกได้มากมายเช่นเดียวกันรองลงมาตามกำลังวาสนาของตนของตนที่ละท่านผู้มีบุญท่านผู้มีวาสนาไปที่ไหนทำโลกให้มีความสงบร่มเย็นสอนให้รู้จักดีจักชั่วรู้จักศีลจักธรรมให้รู้จักละชั่วทำดีนั่นคือท่านผู้เป็นนักปราชญ์เป็นผู้ฉุดลากสัตว์โลกให้ออกจากความผิดความพลาดให้เกิดความฉลาดแหลมคมดำเนินตนไปในทางที่ถูกที่ดีนี่ล่ะผู้มีวาสนาท่านมาเกิดถ้าผู้ไม่มีวาสนามาเกิดเป็นดังที่เราท่านๆเห็นกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรื่องวาสนาจึงขึ้นอยู่กับหัวใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับชาติชั้นวรรณะใดๆนะคนนี้จะไปเกิดกับชั้นนั้นวาสนาไปมีไปเกิดแล้วนั้นนี้วาสนาใส่เข้าไปเองพาให้ไปเกิดจะเกิดในชาติชั้นวรรณะใดก็คือผู้มีวาสนาอยู่ในท่ามกลางแห่งชาติชั้นวรรณะนั้นๆแล้วทำประโยชน์ให้โลกได้เต็มกำลังความสามารถแห่งความดีของตนนี่เรียกว่าท่านผู้มีวาสนาทำประโยชน์ให้โลกได้อย่างนี้เราก็ให้พยายามน้อมธรรมที่สอนเหล่านี้เข้าไปสร้างวาสนาบารมีเพื่อยกตนขึ้นเป็นอันดับแรกให้มีความสงบร่มเย็นแน่นหนามั่นคงภายในใจเป็นที่แน่ใจต่อบุญต่อกุศลอันเป็นสาระสำคัญฝากเป็นฝากตายนี้ให้แน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นผู้นั้นก็จะเป็นที่อบอุ่นเย็นใจโดยลำดับนี่เรียกว่าสร้างวาสนาขึ้นกับตนจากนั้นก็กระจายออกไปให้เป็นประโยชน์แก่โลกทั่วไปที่พอจะอาศัยกันได้แค่ไหนก็สอนกันไปอบรมกันไปเฉลี่ยเผื่อแผ่กันไปนั่นแต่ก่อนอื่นต้องเป็นเรื่องบำรุงรักษาตนสร้างวาสนาขึ้นในหัวใจของเราก่อนทางพระพุทธเจ้าก่อนจะได้มาสั่งสอนโลกก็ปรากฏว่าสลบสลายถึงสามหนหนักมากจากนั้นเมื่อสมพระทัยหวังแล้วก็มาสอนโลกบรรดาสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันท่านมีสายวาสนาประจำตนมาทุกองค์ทุกองค์เมื่อถึงขั้นสุดยอดแห่งธรรมแล้วท่านผู้ใดจะทำประโยชน์ให้โลกได้มากน้อยเพียงใดก็ขึ้นกับวาสนาบารมีของตนของตนไม่ได้เหมือนกันแม้พระพุทธเจ้าเองก็ทรงชมเชยบรรดาสาวกที่เป็นพระ หันด้วยกันว่าเลือดไปคนละทิศละทางไม่ซ้ำรอยกันนี่ก็เพราะวาสนาบารมีที่สร้างมาต่างกันส่วนใหญ่ถึงขั้นบริสุทธิ์เพราะความดีด้วยกันแต่ส่วนปลีกย่อยเป็นกิ่งก้านสาขาดอกใบก็ดีไปคนละทิศละทางเดินไปคนละทิศละทางอย่างนี้แหละการสร้างความดี จิตใจเป็นพื้นฐานของวาสนาบารมีและความชั่วช้าละโมบทั้งหลายอยู่ที่จิตใจสร้างจิตใจของตนเข้าสู่ธรรมอบรมจิตใจของตนด้วยธรรมด้วยธรรมแล้วก็จะเป็นนิสัยวาสนาที่มีความสง่างามภายในใจตายลงไปแล้วความสุขไม่ต้องถามบุญกุศลไม่เคยลำเอียงกับผู้ใดบาปก็เหมือนกันไม่เคยลำเอียงใครทำบาปเป็นบาปใครทำบุญเป็นบุญใครทำทางต่ำซามก็ลงที่ต่ำซามใครไปทำในทางที่ถูกที่ดีก็สูงขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งสุดท้ายถึงพระนิพพานด้วยกันนี่เพราะการบำรุงรักษาตนเรียกว่าสร้างวาสนาภายในใจของตนเราเกิดมาพบนี้ชาตินี้เรียกว่าสมบูรณ์แบบแล้วในความเป็นมนุษย์หนึ่งแล้วได้พบพระพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาที่เลิศเลยสุดยอดหนึ่งนี่เราจะไปหาที่ไหนให้ยิ่งกว่านี้ไปอีกไม่มีแล้วนะศาสนาจะไปหาที่ไหนไม่มีมีพุทธศาสนาเท่านั้นสอนได้ถูกต้องแม่นยำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะออกมาจากท่านพระผู้บริสุทธิ์พุทโธทรงแล้วไว้แล้วซึ่งโลกวิถีผู้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายตลอดโลกธาตุทั่วถึงไปหมดก็คือองค์ศาสดานำธรรมมาสอนโลกจึงไม่มีธรรมที่แปลกที่ปลอมที่ไหนเข้ามาแฝงพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยสอนตั้งแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามทั้งนั้นสัตว์โลกทั้งหลายปฏิบัติตามก็เป็นไปตามขั้นตามภูมิของตนที่ควรจะถึงขั้นใดภูมิใดตะเกียกตะกายไปก็ถึงเองจนกระทั่งวาระสุดท้ายบำเพ็ญให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ถึงพระนิพพานได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าผู้ทรงสอนโลกนั่นแหละเมื่อถึงนิพพานแล้วไม่มีใครยิ่งยอนกว่ากันเรียกว่าขาดสะบั้นเลยเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายในบรรดาสมมุติทั้งหลายนี้มีอยู่ในแดนสมมุติเท่านั้นพ้นจากแดนสมมุตินี้แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีแต่เพราะอย่างยิ่งพระอรหันต์แม้ท่านจะยังทรงธาตุทรงขันธ์อยู่ก็ตามนะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องสมมุติท่านยอมรับแต่เรื่องหัวใจนี่ที่จะมีอะไรเข้าไปแทรกสิงท่านนั่นที่ใจที่บริสุทธิ์แล้วนั้นไม่มีตั้งแต่ขณะตรัสรู้ธรรมคือพ้นจากแดนสมมุติโดยสิ้นเชิงแล้วเพราะฉะนั้นสมมุติทั้งหลายจึงเข้าไม่ถึงเลยท่านเข้าไม่ถึงอยู่ตลอดธาตุขันธ์นี้เป็นธรรมชาติที่จะรับยอมรับสมมุติด้วยกันการเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนเป็นโรคชนิดนั่นชนิดนี้มันก็เป็นไปตามวิบากขันธ์ของตนด้วยกันปฏิเสธไม่ได้แม้พระอรหันต์ท่านก็เป็นได้เพราะท่านมีกรรมเป็นมาดั้งเดิมเหมือนกันสิ้นกิเลสนั่นเป็นประเภทหนึ่งกรรมเก่าที่เคยสร้างมาอย่างไรบ้างท่านก็ต้องยอมรับกรรมผลกรรมเก่าของท่านท่านไม่ปฏิเสธเพราะฉะนั้นอาการแห่งความเป็นของท่านจึงมีต่างๆกันเหมือนโรคตัวทั่วไปใครเป็นทางไหนเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เป็นลักษณะต่างๆกันนี่แหละเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เป็นเรื่องสมมุติแต่เรื่องจิตกับวิมุตตินั้นไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องตลอดอนันตกาลเลยเหี้ยที่ต่างกันท่านมีขันธ์อยู่ท่านก็ต้องยอมรับความสุขความทุกข์จากขันธ์เป็นแต่เพียงว่าไม่สามารถที่จะซึมซาบหรือรบกวนใจท่านได้เท่านั้นเองพอขันธ์นี้หมดสภาพแล้วก็ขาดสะบั้นจากกันเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานถึงนิพพานล้วนๆแล้วไม่มีสมมุติคือธาตุขันธ์เข้ามาแฝงพอให้ได้รับผิดชอบเลยนั่นเวลามีธาตุมีขันธ์อยู่ท่านบริสุทธิ์แล้วก็เรียกว่าสัพพาทิเสสนิพพานสิ้นกิเลสแล้วแต่เศษสมมุติยังมี อยู่ในธาตุในขันธ์ก็ต้องได้รับความสุขความทุกข์เป็นธรรมดาซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายแล้วธาตุขันธ์ที่เป็นสมมุติขาดสะบั้นลงไปจิตวิมุตติก็เป็นอันว่าเป็นอนุปาทิเสสนิพพานล้วนๆที่นี่ไม่มีสมมุติเลยหมดโดยสิ้นเชิงนี่ละศาสดาของเราสอนโลกให้ท่านทั้งหลายฟังเอาเอ็นที่แน่ใจแล้วเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาอย่าเอ็นอย่าเอียงอย่าคว้าโน้นคว้านี้ว่าศาสนานั้นดีศาสนานี้ดีศาสนาใดก็ตามเถอะพูดตามหลักความจริงแล้วเป็นศาสนาของคนมีกิเลสคำสอนของคนมีกิเลสเป็นครั้งที่ทางนั้นสอนมาจะไม่พ้นนำศาสนาเอาไปสอนให้แปดเปื้อนหัวใจสัตว์โลกที่มุ่งหาความดีอยู่นั่นแหละจนได้ไม่สงสัยแต่เรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีเป็นธรรมล้วนๆเพื่อบริสุทธิ์โดยใจเดียวเท่านั้นจึงเป็นคำสอนที่แม่นยำพุทธศาสนาเป็นศาสนาคู่โลกคู่สงสารสืบทอดมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นแบบเป็นฉบับไม่ใช่คว้าเอาได้มาก็นี่เป็นศาสนาของเราคว้าอะไรอะไรมาก็เป็นศาสนาของเราอย่างนั้นนั่นมันเป็นเรื่องลมๆแรงๆไม่มีหลักมีเกณฑ์ส่วนพุทธศาสนานี้มีหลักเกณฑ์มาตั้งแต่ต้นเป็นแถวเป็นแนวกันมาในบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่จะได้มาตรัสรู้ท่านทรงสร้างบารมีมาอย่างไรไงนี่ก็เป็นแถวเป็นแนวมาเวลาตรัสรู้แล้วก็มีพระญาณอย่างทราบย้อนหน้าย้อนหลังทั่วถึงกันในบรรดาพุทธเจ้าทั้งหลายการปฏิบัติจึงเป็นไปในรอยเดียวกันเพราะว่าเจอสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายในโลกสมมุตินี้ก็คือตั้งแต่นรกอเวจีขึ้นมาเป็นสมมุติทั้งนั้นก็อย่างทราบด้วยกันรู้ด้วยกันเห็นด้วยกันบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกนิพพานมีเปรตผีประเภทต่างๆมีอย่างนี้เป็นแต่เพียงว่าจิตใจมันมืดบอดไม่เห็นเวลาตรัสรู้ขึ้นมาจ้าขึ้นมาหมดตามหลักความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเวลาสอนโลกท่านจึงนำสิ่งความจริงทั้งหลายมาสอนโลกไม่ผิดเพี้ยนไปได้เลยว่าบาปมี 100% เลยว่าบุญมีก็ 100% ไม่คาดเคลื่อนนรกสวรรค์เปรตอสุรกายจนกระทั่งถึงพรหมโลกนิพพานมีเหมือนกันหมดท่านสอนไว้ตามหลักความจริงแห่งความดีและชั่วสถานที่ดีและชั่วที่สัตว์จะต้องได้รับเสวยด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายดีฝ่ายชั่วสอนให้รู้จักอันใดที่เป็นฝ่ายชั่วก็ใช้เหตุของการของความชั่วความทุกข์เป็นไปจากการกระทำการทำชั่วก็เป็นผลให้เกิดความทุกข์เป็นบาปเป็นกรรมการทำดีเป็นผลให้เกิดความสุขความเจริญขึ้นไปท่านก็สอนให้ละชั่วทำดีชั่วให้พยายามละส่วนดีให้พยายามบำเพ็ญกันไปโดยลำดับลำดาที่พระพุทธเจ้าทุกองค์สอนมาตามแถวตามแนวไม่ผิดไม่พลาดท่านสอนไว้อย่างไรอย่าไปโลภร่างนะอย่างเช่นบาปบุญนรกสวรรค์นี้เป็นของมีมากกี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสรู้ก็มารู้สิ่งที่มีมาดั้งเดิมนี่แหละไม่มีใครมาโลภร่างได้ถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่จะโลภร่างได้แล้วจะพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์แรกท่านมีพระเมตตาต่อสัตว์โลกมากขนาดไหนท่านอันใดที่เป็นภัยต่อสัตว์โลกท่านจะลบล้างออกหมดทีเดียวบาปทำขนาดไหนปัดออกไม่มีบาปจะไปตกนรกอเวจีลบหมดไม่ไปตกนรกอเวจีเปิดจ้าทางสวรรค์นิพพานให้เท่านั้นแต่นี้มันทำไม่ได้มันจุดวิสัยสิ่งที่ทำได้คือแนะให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายรู้ชั่วรู้ดีทางไปที่ชั่วทางไปเพื่อความทุกข์ทางไปทางดีและเพื่อความพ้นทุกข์แนะนำให้ละสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายและบำเพ็ญสิ่งที่ดีงามแก่ตนนี้เท่านั้นนี่เป็นฐานะของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ทรงสั่งสอนมาโดยลำดับนุดาสั่งสอนแบบเดียวกันไม่ได้ไปสั่งสอนให้ไปโลกนรกอเวจีบาปบุญทั้งหลายไม่ได้ไปสอนให้โลกสิ่งเหล่านี้เป็นของมีมาดั้งเดิมใครจะไปลบได้ถ้าไปลบได้แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นพอลบหมดไม่มีอะไรเหลือนี่ก็คือสุดวิสัยที่จะลบได้นั่นเอง สิ่งที่อยู่ในวิสัยคือสอนให้สัตว์ทั้งหลายได้หลีกเว้นในสิ่งไม่ดีและบำเพ็ญในสิ่งที่ดีเพื่อก้าวหน้าไปสู่ความสุขความเจริญนี่เป็นฐานะที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสั่งสอนโลกมาเป็นประจำมีท่านสอนให้พวกเราทั้งหลายละชั่วทำดีก็อยู่ในวิสัยดังที่ว่านี่แหละท่านทำลายความชั่วของสัตว์ที่ทำแล้วไม่ได้ท่านส่งเสริมมาความดีให้ยิ่งขึ้นไปโดย เจ้าของไม่สนใจทำอย่างนี้ก็ไม่ได้เจ้าของต้องทำเองทั้งดีและชั่วความชั่วทำเองที่ท่านสอนว่าไม่ให้ทำเพราะไม่เป็นของดีเราก็ละตามที่ท่านสอนสิ่งใดที่ท่านสอนว่าดีว่านั่นแล้วเราก็ส่งเสริมสิ่งนั้นบำรุงสิ่งนั้นให้มากมูลขึ้นในหัวใจของเราสิ่งเหล่านั้นก็เจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ขอให้พากันเข้าใจเรื่องศาสนาอย่ายึดสุ่มสี่สุ่มห้าคว้าอะไรมาก็มีแต่ศาสนาคว้าอะไรมาก็มีแต่ศาสนาเต็มบ้านเต็มเมืองทั้งขี้หมูขี้ม้าเต็มบ้านเต็มเมืองทั้งเป็นพิษเป็นภัยมาภัยดึงเข้ามาเป็นศาสนามาสังหารตนไม่ใช่ของดีของดีศาสนาแท้ไม่สังหารผู้ใดเป็นสิ่งที่ให้ละชั่วทำดีชั่วคือความทุกข์ทั้งหลายสอนให้ปัดออกปัดออกสิ่งที่ดีงามทั้งหลายสอนให้ส่งเสริมบำรุงให้ดีขึ้นนี่คือศาสนาแท้ดังพระพุทธเจ้าองค์ศาสดาเองเป็นผู้บริสุทธิ์สุดส่วนสอนโลกด้วยธรรมที่รู้แจ้งเห็นจริงจริงๆระหว่างกระจ่างแจ้งที่เรียกว่าสัวขาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่เป็นที่สงสัยให้พากันตายใจประพฤติปฏิบัติตัวเองเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้แล้วเราจะจมนะกิเลสมันเป็นศาสดาทุกหัวใจนั่นแหละสอนให้จมให้จมให้จมแต่ธรรมะนี้จะมีน้อยว่าต่างกันแม้ผู้ถือพุทธศาสนายังถูกให้กิเลสหลอกลวงลากลงไปแดนนรกก็ยังได้เราระวังให้ดีเอาธรรมพุทธเจ้าฉุดลากขึ้นมาด้วยการฝ่าฝืนการทำชั่วทั้งหลายอย่าพากันทำถ้าทำลงไปแล้วเราจะเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมแห่งกรรมที่การกระทำของเราทั้งดีทั้งชั่วส่วนมากเป็นชั่วส่วนทำดีนั่นใครต้องการทุกคนนั่นแหละชั่วไม่ต้องการแต่ทำลงไปแล้วก็เป็นอันว่าต้องการเพราะการทำลงไปแล้วเป็นอื่นไปไม่ได้พากันระมัดระวังสร้างงามความดีให้ส่งเสริมจิตใจให้มากเวลานี้จิตใจของโลกรู้สึกว่าเหงื่อแห้งเอามากมายทีเดียวแทบมองไม่เห็นเลยสิ่งที่จะเยียวยารักษาหัวใจพอได้มีความสุขความเจริญบ้างจากธรรมนี้แทบไม่มีมีตั้งแต่กิเลสตัณหาเครื่องหลอกลวงเรามันจะตายจริงมันก็เอาเครื่องล่อมาให้นิดหนึ่งพอให้เพลินไปกับมันแต่เท่านั้นก็เอาจากนั้นมันก็เอาไฟเผาลงไปนี่เรื่องของกิเลสมีทั้งล่อหลอกลวงต้มตุ๋นมีทั้งรากสูงไปโดยลำดับให้ระวังอันนี้ให้ดีคำท่านไม่หลอกลวงท่านโกงไปโกงมาเพราะฉะนั้นคนที่เริ่มบำเพ็ญปฏิบัติศีลธรรมจึงไม่อยากทำประหนึ่งว่าธรรมนี้ไม่มีรสมีชาติเพราะเจ้าของยังไม่เคยทำก็ไม่เห็นรสเห็นชาติของธรรมแล้วจะมีความดูดดื่มมีความพอใจทำความดีงามได้อย่างไรยิ่งเวลาทำลงไปเพราะเชื่อคำสอนที่ถูกต้องดีงามนี้นำมาปฏิบัติฝืนใจทำความดีไม่อยากทำก็ทำเอาการให้ทานมันจะหนีที่เหนียวกิเลสมันจะเอาไปกินให้หมดเอาดึงออกมา มันจะหาเรื่องหาราวต่างๆเอาไปอะไรทำบุญให้ทานแล้วเขาไปหมดเจ้าของไม่ได้อยู่ได้กินได้ใช้ได้สอยจมนะนั่นกิเลสมันรอเอาให้ไปมันจะหมดจริงๆหรือตกนรกหมกไหมจะรับความทุกข์ของมันเพราะการเสียสละแก่สัตว์โลกด้วยกันเป็นความดีงามที่ท่านเรียกว่าธรรมมันจะจมให้จริงๆเพราะการสงเคราะห์สงหาทำบุญให้ทานนี่เอาจมไปนั่นแต่มันไม่จมนะธรรมสอนพระเจ้าไม่พาใครให้จมแหละมีแต่ฟื้นฟูทางนั้นเอาธรรมตามพระพุทธเจ้าที่กิเลส มันสอดมันแทรกสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมจะไปทำบุญให้ทานมากน้อยเงินบาทนั้นอ่ะเงินในบ้านของเรามีจำนวนสักกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านบาทนะคนตะหนีทีเหนียวคนมีกิเลสเป็นเจ้าอำนาจบาทหลวงแล้วมันจะมาบังคับมันจะมาเสกสรรเงินที่เราจะเอาไปให้ทานแม้บาทเดียวก็มีราคายิ่งกว่าเงินที่เราเก็บไว้ในบ้านเป็นล้านล้านนั้นเป็นไหนไหนนี่ละกิเลสมันมาเสกสรรขึ้นมีราคาราคาให้หึงให้หวงมากไม่อยากแยกออกไปทำบุญให้ทานแล้วก็กิเลสคว้าไปกินหมดตายแล้วจมนั่นเป็นยังไงกิเลสเอาไปกินหมดแล้วตายแล้วเจ้าของจมแล้วเอามาแยกจากปากกิเลสเข้ามาเป็นการทำบุญให้ทานตายแล้วเราขึ้นสวรรค์พรหมโลกถึงนิพพานได้นั้นต่างกันอย่างนั้นนะให้พากันพิจารณาเรื่องกิเลสมันจะเสกสรรปัญญาอันใดที่จะไปทางความดีเนี่ยมันจะขัดจะขวางทุกแบบทุกฉบับยกตัวอย่างอย่างที่ว่าการให้ทานอย่างนี้นะเงิน1บาทนี้เราจะไปทำบุญให้ทานกับเงินที่มีอยู่ในบ้านมากขนาดไหนเงินเหล่านั้นประหนึ่งไม่มีความหมายมามีความหมายอยู่เงินบาทหนึ่งเพราะความหึงหวงของกิเลสไม่อยากให้ทานมันจะดึงกลับมาจนได้กินจนหมดนี่ให้พากันจำให้ดีนี่เรื่องของกิเลสมันดึงไปถ้าดึงไปแล้วก็ไปจมเนี่ยไม่ได้ได้อะไรเลยเอาทานลงไปมันจะจมเพราะการให้ทานให้เห็นทีพระพุทธเจ้าพ้นถูกเพราะการให้ทานนั่นสาวกทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายพ้นถูกเพราะการให้ทานเราให้ทานนี้จะจมหรือเอาจมก็จมซับลงไปแล้วมันไม่จมกิเลสหลอกลวงต่างหากให้พากันจดจำมานะเราให้แบ่งกินแบ่งทานให้สม่ำเสมอกันมีพูดให้ชัดเจนให้พี่น้องและทราบตามหลักความเป็นจริงไม่เป็นอื่นว่าการแยกไปทำบุญให้ทานนี้เพื่อเป็นสมบัติของใจเพื่อเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายของใจในภพต่อไปจิตดวงนี้จะไม่อยู่เป็นปกติเราได้ต้องซอกแทรกสีแทรกออกพบจากภพนี้ไปเกิดภพนั้นภพนั้นเรียกว่าจิตเป็นนักท่องเที่ยวอะไรที่จะติดกับจิตกับใจไปสมกับว่าเป็นนักท่องเที่ยวจะไปท่องเที่ยวทางไหนท่องเที่ยวด้วยบุญด้วยกุศลคุณงามความดีไปได้สะดวกสบายจงทะลุอุโมงค์ถึงนิพพานถ้าท่องเที่ยวด้วยความตณีตีนี้ด้วยความอำนาจของกิเลสจุดลากนี้จมไม่มีอะไรเหลือให้พากันจำนี้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องแยกสรรปันส่วนสิ่งที่เราจะบำรุงเพื่อชาติเพื่อขันเวลามีชีวิตอยู่กับญาติกับมิตรลูกเจ้าหลานเหลนก็ให้พิจารณาเฉลี่ยเอาไว้เกียรติเอาไว้เกียรติเอาไว้อันใดที่เราจะให้เป็นสมบัติอันตายตัวพึ่งเป็นพึ่งตายกับเราจริงๆแล้วในแก่การทำบุญให้ทานเอาแยกออกไปอันนี้เป็นของเราโดยแท้ไม่เป็นอื่นส่วนที่ไว้อย่างนั้นไม่แน่นอนทั้งนั้นอ่ะพอเข้าเป็นการทำบุญให้ทานแน่นอนสำหรับเราสำหรับเราจิตเมื่อได้รับการกุศลที่เราบำรุงดูสม่ำเสมอจิตก็มีทำเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจมีความสงบนุ่มเย็นเย็นและแน่ใจตายใจตายก็ไม่กลัวตายเพราะบุญกุศลความดีทั้งหลายเต็มหัวใจแล้วจะไปหวั่นไหวที่ไหนไม่หวั่นไหวผู้สร้างความดีมากเต็มที่แล้วไม่หวั่นไหวจนกระทั่งไม่มีเลยเรื่องความตายเมื่อสร้างความดีให้เต็มหัวใจแล้วความเป็นกับความตายมีน้ำหนักเท่ากันไม่มีอะไรหนักกว่ากันนี่ละท่านผู้มีความดีสร้างให้ดีนะท่านทั้งหลายพากันอุตส่าห์พยายามสร้างให้ดีนี่ที่มาสอนเหล่านี้เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่แน่นอนแน่นยำไม่มีถ้าเคลื่อนไปตรงไหนพอจะเป็นธรรมหลอกลวงโลกไม่เคยมีในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่แน่นอนตายตัวถูกลากสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับเสมอกันหมดเอาละการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นสมควรแก่ธาตุขันธ์ในล่ำเวลาแล้ววันพรุ่งนี้พอฉันเสร็จแล้วก็จะได้ลาพี่น้องทั้งหลายไปก็เพื่อทำประโยชน์นั่นแหละเราอยู่เฉยๆมันไม่อยู่ละทำประโยชน์ให้โลกทั้งที่เราไม่เอาอะไรผู้กองกองเราพอแล้วทุกอย่างสมดังที่มาเทศสอนพี่น้องทั้งหลายด้วยความอาจฉานจางชัยไม่ใช่อาจฉานตามหลักความจริงคือพูดตามหลักความจริงคำว่าอาจฉานคำว่าที่ขาดบาดกลัวก็ไม่มีในใจดวงนี้ มีแต่ความจริงล้วนพูดความจริงนี้ออกมาเราบอกพอแล้วเราก็บอกว่าเราพอสงเคราะห์โลกทางนั้นใครจะเอาอะไรมาทำบุญทานเราก็นำไปสงเคราะห์โลกให้เป็นความสุขความเจริญให้ความสงบร่มเย็นได้รับการอนุโมทนาจากกันก็เป็นความสุขต่อไปโดยทั่วถึงกันเท่านั้นเองสำหรับเราดังนั้นจึงขอให้ทั้งหลายอย่าเป็นผู้ปราศจากสรณะนะอยู่ที่ไหนไปที่ใดขอให้มีพุทธมีธรรมมีสงฆ์จะเป็นองค์ใดก็ได้ติดอยู่กับใจเรียกว่าเราไม่ปราศจากศาสดาผู้คุ้มครองในหัวใจของเราเราจะเป็นสุขเราจะได้พบเห็นครูบาอาจารย์หรือพระเจ้าประสงค์ที่ไหนก็เป็นมงคลไม่ได้พบเห็นก็พุทโธธัมโมหรือสังโฆอยู่กับใจของเราเป็นมงคลตลอดไปนี่แหละให้จำข้อนี้ไว้นะหนึ่งขอความสวัสดีต้องมีแต่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญสาธุประเทศมามันเหนื่อยแล้วเหนื่อยก็ต้องหยุดแล้วโตเหยียดขาแล้วถึงปวดขาแล้วนั่งจนคืนเหยียดขาแล้วปวดขาแล้วเด็กนานเท่าไรวันนี้อ่ะ
1: 46 นาทีครับ
0: เนี่ยเมื่อวานก็46
1: ครับ
0: วันนี้46มันไม่ได้แบบพิมพ์ที่ไหนมาอันเดียวกันปึ๊บไรมา46อันนี้ก็46เมื่อวานนี้ก็46นั่งมีเทศนี้ก็ออกไปอยู่แล้วนะ
1: ออก
0: แล้ววันนี้เทศมาที่นี่ถึงเทศทุกคืนเลยนะกี่คืนเทศทุกคืนตั้งแต่วันมาถึง21ได้21คืนนะวะนี่แหละเรียกว่าเทศทุกคืนเลยมีน้ำซ้ำอยู่ตอนยังสู้ไม่ได้เพราะตอนค่ำเราไม่ได้เทศก็มีตอนเช้าสะเปะสะปะไม่ค่อยแน่นอนแต่ตอนค่ำนี่แน่นอนเทศที่มีแน่นอนอีกที่เทศตอนเช้านั่นก็แบบเดียวกันสะเปะสะปะเหมือนกันอุดรกับทางนี้พอๆกันควรจะอันนั้นมันส่วนมากจะสะเปะสะปะเรื่องราวสิ่งเกี่ยวข้องมันพาให้สะเปะสะปะมันก็ไปแบบนั้นถ้าตั้งใจจะเทศอย่างนี้มันก็ไปโกงแน่เลยผู้เฒ่าไปน้ำร้านไปบ่ผู้เฒ่าเดินไปน้ำร้านไปบ่มีบางว่าเป็นร้านบางอัน2 ทุ่มพอดีวันนี้ไปไหนวันนี้พักผ่อนวันนี้นั่งรถไปไหนพักธาตุพักขันพอไปทุกวันไปสงเคราะห์นั่นไปสงเคราะห์นี่วันนี้รู้สึกเพลียเลยมาถึงปั๊บก็ห้องเลยอันนี้ก็ไปวันพรุ่งนี้ออกนะก็มีว่างวันที่1วันเดียว
1: นะ
0: วันที่2ก็ไปร้อยเอ็ดอีกแล้วไปข้างเหนือให้ได้มาจากไหนอีกอ๋อนี่สมเด็จสังฆราชกับอีตาวัวเนี่ยเอาไปโทษมากซะเลยนะสมเป็นใหญ่ทั้งคู่เลยมันเป็นใหญ่ยังไงก็มันเป็นเสี่ยวกันนี่วะอายุกับพอๆกันท่านเกิดหลังเรา2 เดือนมันท่านบวชกับท่านก็บวชก่อนเรา2 เดือนกว่านั่นเท่านั้นแหละคุ้นกันมาแต่ไหนแต่ไรนั่นเนี่ยนานแสนนานตอนท่านเป็นสังฆราชเราก็มาสร้างวัดที่นี่ก็เลยไม่ไปอยู่นะแต่ก่อนปั๊บเข้าไปวัดบัวพอเข้าไปนั่นท่านยกภาระมาทุ่มให้เราหมดเทศนาว่าการในนั่นคือท่านหนักมากพอเราไปโอ้ยท่านพอใจเดียวภาระการเทศนาว่าการโยนให้เราหมดเลยเราก็ต้องสอนอย่างที่ว่าหมีนั่นแหละเข้าใจไหมจับขาหมีท่านจับขาหมีอยู่เนี่ยใครนี่รู้ไหมนิทานขาหมีเราเคยเล่าแล้วหมีนะเนอะมีแต่คนหนึ่งอ่ะพอเดินไปนี่หมีมันเจอคนมันโดดเข้ามาหาคนคนก็หลบต้นไม้มันก็ตะปบมาจับขามันไว้ดึงเข้าใจไหมไอ้จับขาหมีไม่ดึงหมีก็ลากคนไปหัวคนก็โดนต้นไม้ปึงคนก็ลากขาหมีหัวหมีก็โดนต้นไม้ปึงปังปึงปังถึง2 คนแล้วมีอีตาคนหนึ่งมันคล้ายคลึงกับหลวงกับบัวอีแล้วมามองเห็นกำลังเอากันอยู่นั่นตึงปังปึงปังแล้วหมีก็คนจับขาหมีไว้ มีก็จะตายก็ดิ้นก็หัวชนต้นไม้ไอ้คนจะตายก็จับขามีดึงมากหัวหมีก็ชนต้นไม้ปึงปังปังคนแบบอิตาบัวนี่แหละไปแล้วทำอะไรล่ะนั่นอ๋ออุ้ยกำลังจับขามีจะฆ่าเดี๋ยวนี้มาช่วยหน่อยทางนั่งกับไปนั่งไปจับขามีช่วยคนนั้นเพ่นเลยอิตาบัวเลยชนขามหัวหมีหัวต้นไม้จนกระทั่งป่านนี้ยังไม่ได้ออกหน้าผากแตกหมดไม่แตกก็ยังเหลืออยู่เพียงหัวล้านเข้าใจไหมพ่อละนิทานย่อๆว่ามันจำคำสมเด็จท่านบ้างให้เราเลยท่านหนักมากถึงเสร็จแล้วจะให้ปวดอุ้ยปวดขาเหยียดทั้งคู่อยู่นี่แหละไม่ไหวสองทุ่มกว่าแล้วที่ให้พรนะเสร็จแล้วนะให้พรให้พร
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่29เดือนเมษายนพุทธศักราช2549ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: จนไม่ได้ใต้โต๊ะใต้เก้าอี้หรือเปล่าเหมือนกันมันจะแตกไปอย่างนั้นนะ น่าทุเรศจริงๆเนาะแม่เราไม่รู้เหรอลูกศิษย์เราเต็มกระทรวงกระทรวงไหนไม่มีลูกศิษย์ไม่มีเลยคนไหนชำนาญทางไหนคนไหนรู้เรื่องทางไหนทางไหนมาเข้าลิ้นชักนี้หมดเพราะมันทั้งรู้ได้สิไม่รู้ได้ไงคนดีนั่นแหละเขามาพูดคนชั่วไม่มาพูดวิธีกินวิธีโกงนี่แบบไหนแบบไหนแบบไหนนี่ออกเจรนายมานี่สามวันไม่จบอยู่เหนือที่วิธีกินวิธีโกงวิธีอะไรไม่ใช่วิธีที่จะรักษาชาติบ้านเมืองนะวิธีกินบ้านกินเมืองอยู่พูดเวลานี้ล้อมันน่าเพลินการหน่วยงานอยู่ตรงไหนตรงไหนมีประชาชนนักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องนี่เรื่องนั้นหลีกนี่หาอุบายอยู่นั่นน่ะถ้าไม่ได้กินแล้วไม่ได้ทำให้น่ะคือที่น่ะเงินเดือนก็ให้สักแปดแล้วนั่นมันยังไม่พอเนี่ยก็คุ้มหลวงคุ้มยิ่งกว่าภูเขานี่เราจึงเบื่อเอาจริงๆนะเอื้อมละอาโอ้ไม่ทราบว่าเป็นยังไงทำไมถึงสกปรกมากมาขนาดนี้แล้วยิ่งเมืองไทยเราเป็นเมืองคุดเด็ดขั้นมองเห็นหาวิญญาณของคุดมันไม่มีเลยนะมีแต่ยักษ์กับผีเต็มบ้านเต็มเมืองไปยังไงไม่ได้กินทำไม่เป็นชิ้นเป็นอันพักทีเลยหน้าทำสเปกสปะเนี่ยจะมาทำงานในวัดแสงกับพระกับหลวงรูปแบบนิสัยชันดานี่เป็นมาอย่างนี้นะบอกแล้วทำไปพอแล้วมือมันผ่านไปนั่นแหละไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันพอที่จะให้เห็นเป็นหลักเป็นเกณฑ์ของชาติบ้านเมืองจากบุคคลผู้ทำหน้าที่แทนชาติบ้านเมืองนี่เดี๋ยวนั้นนี่เหรอว่ามันไทยเยอะอยากเป็นแต่นายเป็นแต่นายคนมันสบายแสนสบายที่เหยียบหัวประชาชนเหมือนประชาชนเป็นหมาตัวหนึ่งตัวหนึ่งเป็นเครื่องทดลองเครื่องทดลองของขังเขาแหละโอ้คุณเรียกจริงๆใครว่าอะไรว่ากันที่เราไม่ได้เรื่องหาเรื่องมาเฉลี่ยเอาความจริงมาพูดหรือว่าคนเราไม่มีความอยู่ด้วยความจริงบ้างมันมีอะไรเหลืออะไรในโลกมีแต่ของจำๆจนบ้านจนเมืองมันเหลืออะไรยังไงไม่เหลือที่หายหมดหน้าที่การงานเหลือๆไหลๆหลอกๆเหลือๆไปทำไปอย่างนั้นแล้วพักชีเลยหน้าตามันไม่ได้มีจริงมีจังอะไรเรื่องมันจริงมันจังมันอยู่ฉากหลังต่างๆ

ป็นอย่างที่ว่าเนี่ยมันมีอย่างนี้ใช่ว่าไงเหล่านี้แหละที่มันทำลายพวกคนดีเขาไม่ได้ทำลายนี่วะหรือว่าเขาทำไมคนดีเราก็หาคนดีของดีอยู่แล้วหรือว่าเขาทำไมคนดีหรือว่าคนที่มันเลวนี่มันกดขวางชาติบ้านเมืองทำลายชาติบ้านเมืองนี่เองมีมากอะไรยิ่งเหลวยิ่งเลวไปหมดเนี่ยท้อมันคุยจริงๆนะไม่น่าเลยอย่างไรทำไม่ถูกทำหลักวิชานั้นหลักวิชานี้เนี่ยเขาเวลาไปทำมันไม่เห็นไปทำตามหลักวิชาตาเชื่อสามมองดูก็รู้งานตาเชื่อสามไม่มีหลักวิชามองดูมันขวางตาก็รู้อันนั้นมันผิดมันถูกนักหลักวิชาทำไมไม่รู้มันทำพอให้แล้วมือไปนั่นเรื่องวิชามันรู้แต่มันไม่ทำตามเลยพวกเหล่าประชาชนก็จะตายดิ้นอยู่ทั่วประเทศเฉดแดนมือตัดปากฉีดถึงขนาดนั้นแต่ก็ไม่พออยู่พอกินติดหนี้ติดสินพลุงพลังผู้สนุกยิ่งสนุกกินหลายแบบหลายแผนกินก่อนหลอกลวงเขาโกงดีไถ่ช้าแล้วพักกินได้ทั้งนั้นร้อยสามพันกองผู้พวกนี้มาใช้อำนาจหน้าที่อยู่ฉากหน้าสแตกอยู่ฉากหลังกินบ้านกินเมืองอยู่ฉากหลังนี่มันที่มันน่าเกลียดมากหรือว่าเราก็ไม่เคยพูดอย่างนี้อันนี้มันมันขาดที่ควรจะพูดก็พูดบ้างเราในฐานะที่ทำประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองคนหนึ่งแค่เป็นทัพตาเหมือนกันเราอยากเห็นหัวหน้าที่ทรงอัดทรงทำเป็นหลักเป็นเกณฑ์แก่ผู้น้อยผู้น้อยบ้างเหนือไม่เห็นใหญ่เท่าไรยิ่งเหลวใหญ่เท่าไรยิ่งเหลวนี่แล้วจะยึดที่ไหนเกาะที่ไหนมีแต่พังเกาะใหญ่เท่าไรยิ่งพังใหญ่แล้วทำไงบ้านเมืองเป็นไงเดินไปในวัดก็ไปเช่าดูเธอเดินอืดอาดโธ่เจ้ายศเดินไปในวัดน่ะไปเหมือนลึกไปมองดูตรวจตราภาคีพระเดินเหล่านี้เป็นยังไงรู้หรือพิยามัญญาเป็นยังไงเราเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจการพุทธจักรไม่รู้ตัวเลยว่าพระดูจับอยู่นี่จับเขามีหรือไม่มีมีหรือจับพระหรือพระก็ดูจับคนได้เหมือนกันนี่วะทำไมถึงคนดูจับพระดูทำไมพระจะดูตับคนไม่ได้ถ้าดูตับคนแล้วยิ่งดูง่ายยิ่งกว่าคนดูตับพระวะอ๋อพูดมันยันอย่างนี้เหรอวะนอกจากท่านจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นแหละนานุโอทรสังเวชก้าวเข้ามาในวัดเนี่ยโอ้ทำท่าทำทางผึ่งผายเอ้โหเจ้าใหญ่นายโตมาเจ้าอำนาจวาสนาดูบนหัวใจมันเหมือนกับไฟเผาอยู่แสดงเปลวขึ้นจดเมฆไม่ได้ดูแล้วมันดูอ้าปากดูด้วยว่าตัวฉลาดนะครับอ้าปากดูคนฉลาดอ้าปากดูเลยงับปากดูพูดแล้วมันทุเรศนะข้าดูโยมมีหูมีตามกันทำไมดูไม่ได้ดูคารวะญาติโยมดูไม่ได้รอบด้านว่าไงตามีหูมีทำไมดูไม่ได้ตาเขามีเขาดูตาเรามีทำไมดูไม่ได้วะมาวัดมาวาแล้วไงเราไม่อยากเข้าวัดคนแบบนี้วางกันเลยมันหนักศาสนาหนักวัดหนักวาถ้าฝืนให้มีแบบนี้มากๆแล้วเป็นพระเนียนแหลกหมดมันจะเป็นเจ้าอำนาจวาสนาเป็นนายพระแล้วสิหนักเข้าก็เป็นนายพระวะมาเวลาบิณฑบาตมากินอยู่วันนึงแต่เข้ามาทักทีสองทักทีพอแล้วไม่อยากให้มาทำให้มันตกกระปุกวัดวาพวกนี้พวกสกปรกพวกเจ้ายศเจ้าจักรก็ยศของกิเลสมันไม่เสียไม่ถูกอะไรยศของกิเลสถ้ายศของธรรมแล้วไม่ยกไม่ยอมไม่อะไรมันก็อนุภาพแสดงเกิดเมฆอย่างนี้ถ้าเป็นธรรมนะไม่จ้องเอาเข้าในผ้าที่ริ้วห่อไว้ก็แสดงรัศมีออกมาจนได้ขี้เอาทองคำผ้าห่อทองคำมาห่อมันก็แสดงกลิ่นออกมาจนได้ขี้พอดีนั่นเมื่อมันทุเรศจริงๆนะ

ยศตั้งศักดิ์ให้แทนที่จะเป็นเครื่องประดับบ้านประดับเมืองให้เป็นที่เคารพบูชากราบไหว้เป็นที่กายใจของผู้น้อยกลับเป็นไปเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นผู้ทำลายชาติบ้านเมืองแหลกเหลวไปหมดเพราะอำนาจของยศถาบรรดาศักดิ์นี่มันทำลายแทนที่สร้างให้รู้เนื้อรู้ตัวกลับเป็นบ้าลงไปอีก2 ชั้น 3 ชั้นนี่ที่มันน่าจะเมตตา

0: มาก็ไม่ทราบจะเดินตามใครผู้ใหญ่ไม่เป็นท่าแล้วเด็กจะเดินตามใครเริ่มจนจะนำครอบครัวไปพ่อแม่กับโกโลโกโสเป็นแบบต่างคนต่างเป็นต่างคนต่างเป็นต่างครอบครัวต่างเป็นแล้วเด็กเกาะใครมันเกาะแต่ก่อนก็เรื่องโกโลโกโสอยู่ถ้าไล่ไปโรงเรียนเหนือก็มีแต่เด็กแบบเดียวกันไปโรงเรียนครูกับครูแบบเดียวกันไปโรงเรียนเอาหลักเอาเกณฑ์มายึดเป็นให้เป็นถือเป็นแปรของบ้านของเมืองได้ยังไงพี่นาสิพอเราหาเรื่องเอาเข้าไปในวงราชการงานเมืองก็เป็นแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นทั่วกันประเทศไทยไหนแบบบ้านแบบเมืองที่จะให้เป็นกีรังถาวรมันแน่นหนามันคงอยู่ตรงไหนมันเมื่อมันมีแต่อย่างนี้แล้วไม่มีมีแต่คิดหายไงอันนี้พูดถึงนั่นแล้วพูดถึงนั่นก็พอแล้วแหละก็เคลื่อนทั่วประเทศเขตแดนได้จะว่าไงมองดูแล้วมันทุเรศว่าไงก็ออกมาบ้างคือยังให้กิเลสมันเยียบปากไว้หรือเยียบปากกิเลสจะมันขี้แตกเดินมันไม่มีลมออกจากทางปากมันจะขี้แตกทางตะวันมาเอาใจปลาแล้วเนี่ยล็อกเตอร์ล็อกแต่เนี่ยล็อกเตอร์ขี้ม้าอะไรเราก็ไม่รู้ด้วยเราไม่รับรู้ฟังสิฟังอาจารย์ลูกศิษย์ขนาดกันฟังนะสิคนอื่นยังมาฟังต้องฟังในวงลูกศิษย์ด้วยกันเราไม่ได้พูดคนอื่นฟังแล้วฟังมาพูดกับลูกศิษย์เราทำไมเหมือนว่าพูดเหมือนโมโหมันห้าขั้นห้าขั้นเวลาพูดวันนี้ให้ฟังนั่นเราพูดทุกวันทุกวันเหนื่อยมันมีตลอดนะที่ว่าจะช่วยโลกมันมาตลอดเลยมาเวลาจะลงไปนิมนต์หลวงปู่พระมากๆงานสัมภาษณ์เรื่อยว่ามาเข้าใจไหมนิมนต์หลวงปู่พระมากๆนะใครขึ้นไปมาเวลามันจะลงมันต้องบอกให้เราพระมากๆนะมันยังเหลือแต่สัมภาษณ์อยู่สมัยที่ซื้อมากวนกูจะตายซื้อมาไล่กูเหยียบพักเหยียบอีกเหลือกับมูนังร้อยอย่างนั้นเนี่ยพวกกินมาให้เราพักร้อยอย่างเงี้ยหลวงปู่ฟังมากนะหลวงตาฟังมากนะมันก็พวกมองเห็นแต่สัมภาษณ์คนอยู่อะไรพระเจ้าก็เลยสัมภาษณ์เข้าใจไหมสัมภาษณ์เข้าใจแล้วว่าเนี่ยพระเจ้าจะมูมี่ถึงจะมาพักทั้งนั้นว้าวนี่อย่างนี้ละตอนนี้ละสมามึงเป็นบ้าสิกูว่าพ่อกูชั่วมันทะเลยศเดี๋ยวนี้ก้อนมันเป็นรัศมีคือเราได้ตั้งยศให้เป็นรัศมาเดี๋ยวนี้พัฒนาข้างกลับแล้วเนี่ยมาได้ข้างไม่ได้ข้างต้องเจอเดี๋ยวนี้วันนี้ไม่ได้ไปเนี่ยวันได้ข้างนี่เป็นปีๆมั้งแต่ละข้างเนี่ยธนาคารมาเอ็ดที่ยี่เป็นปีตั้งแต่เผาศพหลวงปู่สามมั้งข้ามไปจากนั้นไปนู้นไม่ได้ไปทุกเดือนหลวงปู่สามเผาศพผ่านไปนั้นจากนั้นมาก็ไม่ได้ไปยังไงเราต้องเทศธรรมะตาหลวงตาเทศคือห้ามมาเทศเวลาจะเด็ดไม่มีใครเตือนหลวงตาจะได้เวลาจะธรรมดาก็ธรรมดาเวลาจะเด็ดเวลาเกี่ยวขาดนี่ขาดจริงๆขาดสะบั้นเลยครับ
1: นี่ฟังไม่ทัน
0: เ
1: นาะนี่ฟังไม่ทัน
0: หูบ้ามันต้องมาท่านแล้วหูดีก็ท่านท่านนั่นแหละ
1: ฟังแบบหูแบบฟังที่จะเอามาพูดตามตาทำ
0: มันรัวเลยนะขาดเลยมันรัวเลยขอเรียนยอมรับยิ่งการพากันด้วย

0: ก็ดีตั้งแล้วไม่ได้ตั้งแล้วเปิดถ้าเปิดไปนี่โอ้โหยิงกระดาษโอ้โหขนาดนี้เลยคือมันจนตั้งยังไม่ทันมันทำมาทำไม่หมดนะลมหายใจหมดแล้วรีบสูดลมหายใจดังฟิ้วฟิ้วสุดเข้มนะมันคุ้มคุ้มคุ้มก็แค่จะไปแค่เดี๋ยวที่เป็นตัวอาจารย์มหาวิทยาลัยไปสอนเขาคงตั้งอย่างนั้นสินะก็จะว่าลูกศิษย์ลงตาพิบ้าไปไหนไม่ยอมถ่ายปฏิวัติเลยนะจริงแน่นแต่ก่อนชาติทำดีดีนี่เออเราเคยพูดให้ฟังแล้วท่านอยู่คุณทำมาดีดีนี่อุปชาอะไรตอนไหนต้องลากเราไปเท่งานใหญ่งานโตอะไรจับใส่เขาเลยให้เท่เลยให้เท่เลยวัดโพนี่มีงานไหนที่เว้นเราไม่มีนะท่านมีชีวิตอยู่ท่านมารับเองนะคนอื่นมาจะมารับตัวเราไม่ไปท่านมารับเองเป็นไข้อยู่ท่านเอาไปเห็นไหมถ่ายรูปแปดเก้าองค์นั่นแหละก็รับเป็นไข้นั่นเห็นไหมแก้วของเราท่านแล้วคนเป็นรับเป็นไข้อยู่มาเอาไปห้อยไปไหนไข่เนี่ยโอ้ตอนนู้นมันหายเองหรือเปล่าตอนนู้นมันหายเลยแล้วลากไปหนึ่งจนได้เลยเพราะอย่างนั้นแล้วเท่เลยมันบอกว่าโอ้บัวว่านี่นะบัวคำเดียวกันพูดเลยเจ้าเพศนี้มาแห่ทำไมค่อยถึงใจเหลือเกินนะบัวฟังดังไหลเลยบัวเจ้าคิดว่ายังไงนะบัวที่ก่อนที่เจ้าจะมาเทศเขาก็คิดว่ายังไงยิ่งการเทศนี่เขาถือว่าดีนะถ้าไม่มีการตอบปัญหานะครับถ้ามีการตอบปัญหาจะเป็นที่หนึ่งนะบัวการตอบปัญหารวดเร็วที่สุดแป๊บเดียวได้จังหวะเลยนัดเดียวเท่านั้นไม่ต้องตั้งหรอกใส่แป๊บเดียวเท่านั้นก็เลยคิดได้ไงบัวแล้วก็เฉยไม่ตอบก็คิดได้ไงก็ถึงทันแล้วนั่นแหละใครถามมันเนี่ยนายท่านสอนเนี่ยท่านสอนนั่นก็ไปคิดได้ไงทันท่านทำลาดต่อหน้าเนี่ยแต่เวลาไม่มีคนนะมีเฉพาะสองเรื่องซักจริงจริงอู้หมาบัวเทิดหมาบัวตอบปัญหาทำไมถ้าไม่เคยได้ยินนะบัวว่างี้นะแบบเจ้านี่นะค่อยเจ้าอันติดปากเขาเลยเขาไม่เคยได้ยินมาบวชตอบปัญหาทำไมตอบเหมาะเจาะเลยเกินไม่สั้นไม่ยาวใส่ปั๊บเดียวนัดเดียวไม่ต้องซ้ำปั๊บเดียวเท่านั้นค่อยยังไม่รู้ไม่ได้เลยบวชเจ้าตอบแต่แค่ท่านพูดขบขันด้วยนะท่านมีนิสัยมีขบขันอย่างนี้นี่แล้วก็ตอบไปได้ห้าสิบแล้วก็ยังงัวเงียอยู่บวชง่ายเนี่ยทำไมจะติดตอบได้เลยเนาะเนี่ยเจ้าถ้าไม่มีปัญหาเทศเจ้าเป็นที่หนึ่งพอสร้างมาหมดแล้วว่านี่เลยนะถ้าสร้างมาหมดแล้วไม่มีใครเหมือนเจ้านิ่งตั้งเหมือนตั้งไว้แล้วไม่มีที่ตำหนิด้วยว่าตรงไหนบกพร่องนะวะพร้อมสมบูรณ์พร้อมมันไปหมดไปหมดเลยนี่หมายถึงเทศไม่มีปัญหานะถ้ามีปัญหาจะเป็นที่หนึ่งวัวอะไรอย่างนี้ยิ่งเร็วยิ่งกว่านี้และเจ็บด้วยด้วยบัวบางแห่งเราใส่ปั๊บเดียวแล้วเจ็บด้วยต้องขอบคุณเคยโต้กันนี่บูชาเขาปัดถึงมาเนี่ยเคยโต้ท่านหลวงพี่พันท่านกับมรณภาพไปแล้วก่อนแล้วไม่เคยพูดชื่อระบุชื่อท่านเรียกท่านเชื่อว่านิพพานเป็นน้ำตาเลยตามที่เลยพิธีเลยใส่กันหลงคิดเลยผู้เฒ่าเขาก็พูดนิ่งเลยมีเทพอยู่บนธรรมะให้โกนยิ่งฟอดนิพพานเป็นน้ำตาก็โดดเต้นเลยครับพอลงสวัสดิ์แต่ละก็ตามเลยเอาจริงๆนี่ไม่ธรรมดานะทำไมพระเดชพระคุณมีเชื่อว่านิพพานเป็นน้ำตาขึ้นขึ้นง่ายนะก็เพราะเขาบังคับไม่ได้นิพพานไม่ใช่ผู้ต้องหาเขาจะบังคับกันนั่นอะไรนะใส่โต๊ะก็ไปนิ่งก็นิพพานไม่ใช่ผู้ต้องหาเขาจะต้องบังคับบัญชากันนี่นะนิพพานเรามานิพพานเป็นอนัตตาแล้วอันนี้จังทุกขังอนัตตาทางเดินตัวนิพพานจะให้เดินไปไหนเมื่อนิพพานมากลับมาเป็นใจรักแค่คือเป็นอนัตตาแล้วนิพพานเลยจะให้นิพพานไปตรงไหนนิพพานกลับมาเป็นอนัตตาเป็นใจรักแล้วไม่ตอบเป็นไปเขาหลังที่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าไม่เคยตอบต่อหน้านิ่งซะก่อนแต่ข้างหลังจะไม่ค้านนะแต่ข้างหลังมีแต่ยอมโอ้บัวจะตอบจะพูดนี่ถูกต้องบัวยอมแล้วก็เฉยเยอะก็ในฐานะพ่อของลูกนะไม่พูดอย่างอื่นอันนี้มีเทศหรือขายเจ้าของนี่ยิ่งเป็นค่าปฏิบัติไปแล้วอันนี้เป็นสำคัญมากประกาศทางวางมาจากหัวใจของผู้ปฏิบัติเรื่องนิพพานเป็นอาการที่เป็นอาการออกมาจากนี้ ถ้าลงในเข้าถึงนี่แล้วมันจะกระจ่างหมดเลยนี่นั่นลูกของคำมาตามตลอดเวลาแล้วว่าทำมาเราเรียนถึงนิพพานก็ไปเถียงนิพพานไปต่อสู้นิพพานอยู่บนเวทีนิพพานเรียนนะถ้าปฏิบัติไปที่ไหนกระจ่างออกเรื่อยเรื่อยมันไม่เหมือนกันนี่นะเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติจริงกว้างขวางลึกซึ่งไม่มีอะไรเกินอย่างที่พ่อแม่คุณจะมั่งทั้งว่าทำที่มาคำพีเบลานั่นน่ะเท่ากับน้ำในตุ่มในหายเท่านั้นแต่คำที่มันมาในคำพีเบลานี้เท่ากับต้องฟ้ามหาสมุทรมันแหงอากาศราบเลยชอบแต่ติดจะทุกๆเป็นหินไม่ตายความจริงอยู่ที่ไหนความรู้นี่จะกระจายหมดความจะกระจายหมดอันนี้ออกมาจากคำพีเดียวเท่านี้เท่านี้เอามาแต่ข้อที่มีความจำเป็นเช่นมะแตกนี่ละนะปล่อยไม่ได้นะพุทธศาสนาเราถ้าปล่อยอายะสันแล้วแจ้งเลยไม่มีนี่เป็นเรียกว่าอะไรโรงงานในโดโซที่ผิดตรงพุทธเจ้าถ้าผมเขาว่าขึ้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทั้งนั้นไม่มีเว้นแม้พระองค์เดียวอันนี้สัตว์ถ้าตัดอันนี้ออกแล้วหมดเลยห้าวันนี้มันเหมือนเรื่องข้าวอะไรไม่รู้ก็ไปทีแต่ถ้าไม่เป็นบ้าทำลายเหมือนพวกเรานี่นะรู้เท่าไรเห็นเท่าไรเท่าไรตายท่านก็เหมือนไม่รู้ไม่เห็นท่านจะหยิบออกมาเฉพาะที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกขั้นใดภูมิใดอีกหลายขั้นหลายภูมิเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมมนุษย์มานามนุษย์มานามีหลายขั้นหลายภูมิควรจะแยกแยะมาเป็นประโยชน์แก่ขั้นใดภูมิใดท่านก็แยกมาพูดเถอะมาพูดเถอะท่านเห็นเต็มโลกธาตุจำเป็นอะไรจะต้องมาพูดอย่างนั้นเหมือนยังหมอนยาเต็มตู้เต็มหิวแล้วจนคนไข้เสร็จแล้วจะไปยกยาทั้งหิวมาทุ่มอยู่คนไข้ได้หรืออันไหนที่จำเป็นกับคนไข้รายนั้นก็นำมาปฏิบัติต่อกันโดยเฉพาะใช่ไหมล่ะยิ่งเหมือนกันนอกนั้นเหมือนไม่มียาอยู่ในตู้หมอเขาปฏิบัติอย่างนั้นใช่ไหมจำเป็นอะไรก็ไปหยิบออกมาหยิบมานี่ธรรมะพุทธเจ้าทั่วแดนโลกธาตุกระจายไปหมดเลยความจริงทำกับยาในอุตปาเนี่ยมันเข้ากันไม่ฟึ้งเลยทีเดียวทราบถึงกันหมดความจริงมีมากน้อยเป็นไรตลอดทั่วถึงกันแต่นำมาพูดภาษามนุษย์ฟังไม่ได้นะเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ภาษามนุษย์จะรู้เพราะความรู้นี้ไม่ใช่ความรู้ของมนุษย์ธรรมดาที่มีกิเลสรู้กันนั่นถึงพอมันสัมพันธ์อะไรควรที่จะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้มาเกี่ยวข้องมากน้อยเป็นไงก็หยิบมาเฉพาะเหมือนกับหมอหยิบยามานั้นทั้งนั้นก็ปล่อยผ่านท่านไม่ได้หิวนี่รู้ตามเป็นจริงแล้วจะหิวอะไรหิวว่าไม่ใช่ความจำเป็นจริงนะความหิวเป็นกิเลสโมบางทีเจ๊ไงล่ะก็ตึกขี่ม้าเป็นไง
1: ตอนนี้จะต้องเจ๊เลยให้ส่ง
0: มาอะไรขี่หมูล่ะนี่ขี่ม้ามันคู่กันข้าไปลูกขี่ลงกระวัวแล้วมาไปลูกขี่ลงกระวัวก็มีชิ้นดีอ่ะเหนื่อยเลยจะรักกันออกจากอย่างนี้แล้วมันเป็นของเลือกเนี่ยมันต่างกันตรงนั้นนะเข้าใจไหมนี่กันเขาจะว่ากันอะไรถึงมาจ้างพูดกันจะพูดดีไม่ได้อันไหนก็ยีตักออกไอ้ออกตีออกนี่ก็ลำพวกบ้าๆชื่อกันนะอันไหนยีเก็บไว้แง่ไม่ต้องห้องเนี่ยมีอะไรคุณทำตัวเยอะท่านบอกว่าท่านเป็นเจ้าคณะดีเป็นเจ้าคณะภาคนะท่านบอกท่านไม่ได้จะเป็นท่านเรานี่นี่คือกรรมฐานเราเต็มมากจนเราเนี่ยมาตะเกียงถึงเราเป็นผู้ปกครองเลยนะเยอะขนาดตรงจริงลูกศิษย์เรากรรมฐานเรามีอำนาจเราบังคับเขาได้ทั้งหลายนั้นเพราะจริงให้มีไว้ทั้งนั้นแหละทั้งหลายถ้าจริงจริงถ้าไม่สนใจทำหน้าที่นะนี่จะกรรมฐานไปหานั่งนี่กี่ชั่วโมงไม่มีเรื่องโลกสามยังนั่งยังมีหน้าที่นั้นการงานนี่การปกครองนี่ไม่มีนี่ฝ่ายปกครองต้องพูดอย่างนั้นนะนี่จะเรื่องฝ่ายนั้นตรงนี้เขากรรมฐานนั้นองค์นั้นเป็นนั้นนี่อย่างนี้เลยยกเขาแม่ของการนั่งขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งท่านเชิดชูมากที่สุดหลวงปู่มั่งท่านเทศน์ที่พูดแต่อาจจะทำนั่นแต่ว่าท่านมาทราบแล้วเสียงท่านในโกรธนะเราไปดูนี่เราเป็นกรรมการผู้หนึ่งที่ดูเสียงในโกรธนะเวลาจะตอบสนองเข้ามานะเขาจะออกมาพิจารณาไงเราเป็นตำราผู้หญิงเราต้องเลยไปดูเปิดแล้วโอ้ยใสแจ๋วนะแต่ไม่มีกลิ่นสักนิดเดียวเลยธรรมดา ธรรมดาแล้วนี่เหมือนเนื้อสดร้อนๆแล้วเนี่ยคุยมากเนื้อสดออกมานี่ใสแจ๋วนี่เขาก็ดูมีหมอหนึ่งขนมพระราชวังนะพวกนี่เป็นองค์ที่สามเท่าที่เราได้ปฏิบัติต่อเธอสมของเจ้าพระเจ้าคุณที่ใส่ปุ๋ยนี่มานี่เป็นองค์ที่สามองค์นั่นองค์หนึ่งเขาก็บอกนะองค์นั่นองค์หนึ่งแล้วนี่องค์หนึ่งไม่มีกลิ่นเลยเอาเครื่องรับกลิ่นไปนี่ไม่จุดพอเปิดออกมาแล้วก็ธรรมดาแล้วก็ไม่ดูธรรมดาไม่เห็นมีอะไรเลยเหมือนกับเนื้อสดๆร้อนที่เขาหั่นออกแล้วแรกๆนะเหมือนกันนั่นเลยนะไม่มีกลิ่นอะไรเลยแล้วจึงได้ดูได้เต็มตาเราไม่มีเลยเดินตรงกรมภาวนาเนี่ยเขาจะสู้ทางด้านกรรมฐานคือเขาล่ำลือว่าเช่นกรรมฐานพระป่าบรรดาเราเข่งคัดเข่งคัดจะหมอนกับเสือนี่ก็ท่านเวลาท่านฉันอาหารเสร็จแล้วท่านไปธรรมะทานนำพระเนี่ยไปธรรมะกันมานั้นสิบโมงเช้าท่านพักนิดเดียวท่านบอกว่าพักโอ้ห้าสิบโอ้สามสิบนาทีเป็นอย่างมากธรรมะนั้นจากนั้นเดินนั่งสมาธิภาวนาอยู่ข้างบนชั้นสองพอหลังจากนั่งแล้วเดินจงกรมถ้ามันมีแขกแล้วก็บ่ายสองโมงท่านถึงถ้ามีแขกก็มีผู้ไปคอยท่านก็ลงมารับแขกนี่เป็นประจำนะเป็นกิจวัตรท่านเพราะกลางคืนนี่สี่ทุ่มท่านพักท่านว่านะสามทุ่มขึ้นไปถ้ามีแขกก็สามทุ่มถึงจะขึ้นไปถ้ามีแขกขึ้นไปวันก่อนนั้นขึ้นไปแล้วก็ทำวัดแล้วสวดมนต์เรียบร้อยแล้วนั่งสมาธิภาวนาสี่ทุ่มกว่านอน5-6 ตีหนึ่งตื่นแล้วใช่ไหมนอน3ชั่วโมงพอบวมค่อยหน่อยนอน3ชั่วโมงมันพอดีเนี่ยท่านในขันก็รู้นี่นะท่านว่างั้นนะจากนั้นเดินโยกลมนั่นตั้งแต่ตีหนึ่งไปแล้วเดินโยกลมถึงตีสี่เข้าที่สวัสดิ์ที่อีกทีพอจนสว่างท่านทำวัดเสร็จแล้วลงมือสว่างนี่เป็นประจำของท่านเลยไม่ว่าตามมาตอนเช้านะแทนที่จะไปทำงานอื่นใดไม่ไหวนะก็กิจวัตรอีกหนึ่งเหมือนกันพอมาวางบาตรปั๊บเลยนะเพื่อผ้าปุ๊บปั๊บก็ขึ้นห้องฟาดพระนั่งภาวนาก่อนจนได้เวลาขึ้นลงมาฉันนี่เป็นประจำถ้ามันมีแขกในระยะนั้นนะใครจะขยันยิ่งกว่าท่านว่าทำความเพียรมันก็มาถามมันจะโม้เฉยมาถามรับบาปต่างมันจะแตกมันเก่งเข้าใจหรือเปล่าจะแตกรู้ไหมโอ้ยยังไม่รู้ภาษาจะแตกมันด็อกเตอร์อะไรไม่รู้ภาษาจะแตก
2: การใกล้ๆจะมรณภาพนี่ท่านเข้าใจแล้วใช่ไหมการใกล้ๆจะมร
0: ณภาพ
2: นี่จะถ
0: ึ
2: งค
0: ง
2: จะด
0: ี
2: ท่านเข
0: ้
2: าใจแล้ว
0: ใช่ไหมถามว่าจะแก่อย่างคนที่ต้องบอกว่าจะแก่ที่จะดียังไม่รู้เรื่องยังมาถามอยู่เนี่ยนั่นอะไรกันเพราะท่านเก่งจริงๆแล้วร่างของนายไม่มีเรื่องโลกนี่มีท่านอยู่คนเดียวเนี่ยในวงคณะปฏิบัติวงคณะปกครองนะเรายังเข้านอกออกนายเข้าได้หมดแม้ว่าที่ไหนมันเข้านอกนายได้ทั้งนั้นว่างั้นเถอะเพราะนั้นมันถึงรู้เรื่องทั้งด้านพยัคฆ์ปฏิบัติได้เป็นอย่างดีนี่นะพูดอะไรมันก็ไม่ติดกับที่มันเข้าต้องอ้อมนายหมดนี่ครูอาจารย์ท่านผู้ใหญ่เนี่ยแล้วก็เคยเข้าหมดแล้วนี่การปกครองนะท่านคนนี้ยกให้เป็นเบอร์หนึ่งไม่มีที่จะพูดเรื่องโลกเรื่องทั้งสายเลยนั่งฟ้ามือฟ้าสี่ชั่วโมงก็เถอะไม่แต่เรื่องปฏิบัติกรรมฐานล้วนเนี่ยพวกลูกศิษย์ลูกหาเป็นข้าราชการเช่นพวกนายทหารที่เนี่ยเขาก็ไม่รู้เรื่องของเราพอไปเห็นท่านแล้วโอ้ไม่ใช่เรื่องเนี่ยใครต้องยอมเท่านั้นแหละไปเห็นภาวะเป็นแบบท่านแล้วดูรอบๆคนสวนที่เป็นอย่างหนึ่งนะเวลาเข้าไปแล้วมันเป็นอย่างหนึ่งนะท่านเป็นอย่างนั้นมีแต่เรื่องอาจต้องทำเดินจงกรมนั่งทวัดชื่อพนาตั้งแต่เป็นเนรทั้งหมดเคยเล่าให้ฟังเรื่อยไปจิตใจแล้วให้ตามกับหลวงปู่มั่นแล้วออกมาหน้ากับพันนาครูอาจารย์องค์นั้นคนอย่างนั้นองค์นั้นเป็นอย่างนั้นมีแต่อย่างนี้แหละนี่จะพูดเรื่องการปกครองอย่างนั้นข้างนั้นอย่างนั้นข้างนี้เป็นอย่างนี้ไม่มีเราเห็นองค์เดียวที่นี้มาเลยนั่งกับท่านมันจะตายเราเป็นผู้น้อยจะนั่งตัวระวังต้องวันยาหัดก็ตายที่ก้นนั่นใช่ไหมของคุณหนึ่งคนนางผู้อื่นคนตัวเป็นผู้น้อยจะไปเห็นจะเกิดเสน่ห์ได้หรือ
3: เมื่อเท่าใส่ก็บ่ได้นะฉะนั้นมันเสียความอารมณ์มันต้องระวังป้องอยู่นั่นก็ที่ลูกก็โดนขาแอวแขนเกือบที่ลูกก็ขึ้นเรื่องที่หงายหมาไปบุญเข้าใจไหมหงายหมามันหงายไม่เป็นท่าก็หงายหมาเกือบหงายเป็นท่าหงายคนรู้ไหมโอ้พูดแล้วพวกนี้อ่อนภาษาป่ะวันนี้เรื่องเพิ่มหนึ่งนะวันนี้ออกร้ายเยอะเลยเอาละพอไปมันนี่ออกร้านเลยมัน
4: จะกล
3: ับ
4: ร้าน
3: แล้ว
4: ค่ะ
3: ทำไปเยอะ
4: จะกลับมาใหม่
3: ร่างกลับมาใหม่กลับไปครั้งนี้ก่อนใช่ไหม
4: คะ
3: กลับไปวันนี้ก่อน
4: เจ้าค่ะแล้ววันจันทร์หรือวันอังคารจึงจะกลับมาอีกครั้งหน
3: ึ่
4: งนะคะ
3: ย
4: ัง
3: ไง
4: เรา
3: ฟังธรรมะเต็มยศแบบนี้ฟังไหมฟังเต็มยศไหม
4: เต็มยศเจ้าค่ะ
3: ต่างคนต่างเต็มรถแบบนี้นะได้ยินไหมอ่ะขนาดพวกนี้ได้ยินไหมพวกลูกศิษย์ได้ยินไหมขนาดได้ยินขนาดวันนี้ได้ยินหรือเปล่าถ้าไม่ได้ยินระวังนะเดี๋ยวจะถูกขนาดนั้นย้อนบอกนะไอ้โอ้ร่างนั่งเป็นไรอยู่ฮะก็ถามเลยฮะ
4: ที
3: ่
4: มาจากกรุงเทพเมื่อวาน
3: ชื่ออะไรอ่ะ
4: ชื่อดร.ภาวิไล
3: ภาวิไลนะฮะเพื่อมาไม่เคยฟังเทศธรรมะป่าที่วันนี้ฟังเต็มยศเลยนะฮะวันนี้ฟังเต็มยศเลยนะวันนี้เปิดเต็มที่วันนี้เขาเขียนไว้นั่นแล้วมาเข็มไม้สองร้อยเหรอทำไมยอดเราก้าว360ตอนนี้360เราขึ้นทำไมเราเลือกเองพอละดูดูนะรู้ไหมต้องมองนะไม่ได้เดี๋ยวนี้มันไม่ได้คิดกับอ่านอะไรหรอกคิดเกี่ยวเพราะนั้นต้องมีแต่ลืมไป
5: ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ

0: ชีวประวัติหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่จากหนังสือพระคุณเจ้าหลวงปู่แหวนสุจินโนพระอรหันต์แห่งดอยแม่ปัง 1. ชาติภูมิและถิ่นกำเนิดพระคุณเจ้าหลวงปู่แหวนสุจินโนมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่บ้านนาโป่งตำบลหนองในปัจจุบันคือตำบลนาโป่งอำเภอเมืองจังหวัดเลยเดิมชื่อยานเกิดเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2430ตรงกับวันจันทร์ขึ้น3ค่ำเดือนยี่ปีกุลโดยถือกำเนิดในตระกูลช่างตีเหล็กลำดับวงตระกูลดังนี้ฝ่ายบิดาชื่อนายใสรามสิริปู่และย่าไม่ปรากฏชื่อฝ่ายมารดาชื่อนางแก้วรามสิริยายชื่อยายขุนแก้วตาชื่อตาขุนแก้วหลวงปู่มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันคือนางเบ่งราชอักษรเมื่อมารดาถึงแก่กรรมบิดาได้มีภรรยาใหม่อีก3คนตามลำดับคือภรรยาคนที่1มีบุตรด้วยกัน1คนชื่อนางคำหลังจากภรรยาถึงแก่กรรมจึงได้ภรรยาคนที่2ภรรยาคนที่2มีธิดาด้วยกัน1คนชื่อนางนำหลังจากให้กำเนิดธิดาได้ไม่นานก็ถึงแก่กรรมภรรยาคนที่3มีบุตรธิดาด้วยกัน4คนเป็นชาย1คนชื่อนายฝ้ายและหญิง3คนคือนางกองคายนางตาบและนางพวง 2. คำสั่งของมารดาเมื่อนางแก้วให้กำเนิดหลวงปู่ได้ประมาณ5ปีจึงเริ่มป่วยอาการมีแต่ทรงกับทรุดแม้จะได้รับการรักษาดูแลอย่างดีจากสามีตลอดจนบิดามารดาก็ตามนางแก้วต้องทนทุกข์ทรมานอย่างน่าเวทนาอยู่เป็นเวลานานแต่เนื่องจากเป็นผู้ที่สนใจในการบุญการกุศลยึดมั่นในคุณแห่งพระรัตนตรัยจึงสามารถควบคุมสติได้โดยตลอดจนกระทั่งเมื่อเห็นว่าจะไม่สามารถทนทุกขเวทนาต่อไปได้อีกแล้วจึงได้เรียกหลวงปู่เข้าไปหาและได้จับมือไว้แน่นพร้อมกับกล่าวว่าลูกเอ๋ยแม่ยินดีต่อลูกสมบัติใดๆในโลกนี้จะเป็นกี่ล้านกี่โกดก็ตามแม่ไม่ยินดีแม่จะยินดีมากถ้าลูกจะบวชให้แม่เมื่อลูกบวชแล้วก็ให้ตายกับผ้าเหลืองไม่ต้องสึกออกมามีลูกมีเมียนะคำขอร้องของมารดาในครั้งนั้นเปรียบเสมือนท่านได้ช่วยชี้ทางสวรรค์และเป็นพลังใจทรงให้หลวงปู่เดินตามเส้นทางนี้จนบรรลุมรรคผลแม้จะต้องฝ่าฟันต่ออุปสรรคนานาประการและทุกครั้งทางสวรรค์ที่มารดาชี้แนะให้นี้จะดังก้องอยู่ในความทรงจำของท่านอย่างมิรู้ลืมหลังจากนั้นไม่นานมารดาของท่านได้ถึงแก่กรรมด้วยอาการอันสงบวิปโยคในครั้งนี้ก่อให้เกิดความเศร้าโศกแก่หลวงปู่อย่างที่สุดซึ่งท่านได้อยู่ในความอุปการะของตาและยายต่อมาจนกระทั่งคืนหนึ่งยายของท่านได้ฝันว่าเห็นหลวงปู่นอนในดงขมิ้นผิวกายแลดูเหลืองอารามไปหมดนับเป็นบุพนิมิตที่แจ้งเหตุว่าหลวงปู่จะมีวาสนาในสมณเพศเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นยายจึงได้เล่าความฝันให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้ยายนอนหลับและได้ฝันประหลาดมากฝันว่าเจ้าไปนั่งไปนอนอยู่ในดงขมิ้นจนกระทั่งเนื้อตัวของเจ้าแลดูเหลืองอารามไปหมดดูแล้วน่ารักน่าเอ็นดูยิ่งนักยายเห็นว่าเจ้านี้จะมีอุปนิสัยวาสนาในทางบวชฉะนั้นยายขอให้เจ้าบวชจนตลอดชีวิตและขอให้ตายกับผ้าเหลืองไม่ต้องสึกออกมามีลูกมีเมียเจ้าจะทำได้ไหมซึ่งหลวงปู่ได้ตกลงรับตามคำขอร้องนั้นสร้างความปราปื้มยินดีแก่ยายเป็นอย่างยิ่งหลวงปู่มีญาติสนิทเป็นชายอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน แต่มีศักดิ์เป็นน้าและเป็นเพื่อนเล่นที่สนิทกันมาตลอดวันหนึ่งยายได้เรียกน้าและหลวงปู่เข้าไปหาแล้วพูดว่ายายจะให้เจ้าทั้งสองบวชเป็นเนนเมื่อบวชแล้วไม่ต้องสึกเจ้าจะบวชได้ไหมน้าได้ตอบรับตามคำที่ยายขอร้องยายจึงหันมาถามหลวงปู่ว่าเจ้าเล่าจะบวชอยู่ได้ไหมโดยไม่ต้องสึกซึ่งหลวงปู่ได้ยืนยันตามคำตั้งใจเดิมว่าจะขอบวชจนตลอดชีวิต 3. บรรพชาเป็นสามเณรนับตั้งแต่ยายได้ถามความสมัครใจของหลานทั้งสองว่าจะบวชจนตลอดชีวิตแล้วจึงได้แสวงหาบริขารสำหรับเพื่อบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อครบแล้วจึงได้นำหลานทั้งสองไปถวายตัวต่ออุปชาซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าที่วัดโพชัยซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านนาโป่งเพื่อฝึกหัดขานาคและรับบรรพชาเป็นสามเณรต่อไปเมื่อพุทธศักราช2439ขณะนั้นหลวงปู่มีอายุ9ปีและได้เปลี่ยนชื่อจากยานเป็นสามเณรแหวนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากเข้าพรรษาแล้วประมาณ2เดือนสามเณรซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าได้อาพาธอย่างหนักและมรณภาพในที่สุดก่อให้เกิดความสะเทือนใจแก่หลวงปู่แหวนเป็นอย่างมากเพราะสามเณรนั้นเป็นทั้งญาติเพื่อนเล่นในสมัยเด็กและเป็นคู่นาคสมัยเมื่อบรรพชาเป็นสามเณรการพลัดพรากเป็นทุกข์อย่างมหันต์ปุถุชนใดเลยจะสามารถหักห้ามใจได้น้ำตาจึงเป็นเครื่องปลอบใจของหลวงปู่ในยามเศร้าเช่นนี้ก่อนที่จะจัดการศพสามเณรยายได้พูดเตือนย้ำคำพูดเดิมของท่านอีกครั้งหนึ่งว่าเนนเนนจะบวชไปจนตายกับผ้าเหลืองอย่างนี้ได้ไหมซึ่งหลวงปู่ได้รับคำเช่นเดิมการบรรพชาที่วัดโพชัยนั้นท่านไม่ได้ศึกษาอะไรเพราะไม่มีผู้สอนวันหนึ่งหนึ่งจะมีการไหว้พระสวดมนต์บ้างและเล่นบ้างตามประสาเด็กที่มีเวลาว่างการศึกษาของหลวงปู่ตั้งแต่อยู่ในวัยเด็กจนบรรพชาเป็นสามเณรนั้นไม่ปรากฏหลักฐานว่าท่านได้รับการศึกษาอะไรเพราะการศึกษาในสมัยนั้นไม่แพร่หลายเหมือนในปัจจุบันดังนั้นท่านจึงได้เดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อไปศึกษามูลกระจายเพราะมีสำนักเรียนหลายแห่งโดยพระอาจารย์อ้วนซึ่งมีศักดิ์เป็นอาได้นำไปฝากกับพระอาจารย์สิงห์คันตยาขโมศิษย์เอกสำคัญสูงสุดองค์หนึ่งของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์เอกทางวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงมากที่วัดบ้านสร้างถออำเภอเกษมสีมาจังหวัดอุบลราชธานีขณะที่ท่านเดินฝ่าเปลวแดดมาหาอาจารย์สิงห์อาจารย์สิงห์ได้เห็นนิมิตปรากฏที่สามเณรแหวนเป็นแสงโอภาสออกจากร่างเยี่ยงผู้มีบุญญาธิการอาจารย์สิงห์ล่วงรู้ด้วยอำนาจญาณโดยทันทีว่าสามเณรน้อยผู้นี้เป็นผู้มีบุญญาธิการมาเกิดจึงได้ถ่ายทอดวิชาให้จนหมดสิ้นในสมัยนั้นอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีการศึกษามูลกระจายกันอย่างแพร่หลายมีสำนักเรียนที่มีชื่อเสียงหลายแห่งที่เป็นแหล่งผลิตครูอาจารย์ซึ่งจะสอนกันอย่างเป็นหลักเป็นฐานสำนักที่มีชื่อเสียงมากมีครูอาจารย์และนักเรียนจำนวนมากได้แก่สำนักเรียนวัดเวลุวันบ้านไผ่ใหญ่บ้านเคงใหญ่บ้านหนองหลักและบ้านสร้างทอในแคว้นแดนอีสานทั้ง15จังหวัดในสมัยโบราณถ้าบุคคลใดต้องการความรู้จะต้องเดินทางไปศึกษาตามสำนักดังกล่าวการเรียนมูลกระจายนั้นเป็นการเรียนที่ค่อนข้างยากผู้เรียนจะต้องมีสมองที่ดีสามารถเรียนได้จบหลักสูตรซึ่งจะได้รับการยกย่องนับถือจากคนทั่วไปว่าเป็นนักปราชญ์เพราะเป็นผู้แตกฉานในทางสามารถแปลหนังสือได้ทุกชนิดต่อมาภายหลังสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสทรงเห็นว่าการเรียนแบบมูลกระจายนั้นยากเกินไปมีผู้เรียนจบหลักสูตรน้อยและต้องเสียเวลาในการเรียนนานเกินความจำเป็นจึงทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนเสียใหม่ซึ่งได้ใช้เป็นหลักสูตรของการศึกษาฝ่ายคณะสงฆ์มาจนถึงปัจจุบันนับแต่นั้นเป็นต้นมาการเรียนมูลกระจายจึงได้ถูกลืมไป จากวงการศึกษาของคณะสงฆ์ตราบจนทุกวันนี้จากการเล่าของหลวงปู่ว่าการเรียนในสมัยนั้นไม่มีห้องเรียนเหมือนสมัยปัจจุบันอาจารย์ที่สอนไม่ได้อยู่ที่แห่งเดียวกันแต่จะอยู่แยกกันคนละที่ดังนั้นเมื่อถึงเวลาเรียนนักเรียนจะต้องแบกหนังสือไปเรียนกับอาจารย์ถึงที่อยู่ของอาจารย์วันนี้เรียนวิชานี้ก็แบกหนังสือไปเรียนกับอาจารย์นี้วันพรุ่งนี้เรียนวิชานั้นก็จะต้องแบกหนังสือไปเรียนกับอาจารย์นั้นแบกไปแบกมาอยู่เช่นนี้จนกว่าจะเรียนจบที่ว่าแบกหนังสือนั้นแบกกันจริงๆเพราะในสมัยก่อนหนังสือที่พิมพ์เป็นเล่มยังไม่มีเช่นปัจจุบันนี้หนังสือที่ใช้ในการเรียนการสอนใช้คัมภีร์ใบลานเป็นพื้นนักเรียนต้องเคารพหนังสือเพราะถือว่าหนังสือเป็นพระธรรมจะดูถูกไม่ได้ถือเป็นบาปเวลาว่างจากการเรียนนักเรียนจะต้องเข้าป่าหาใบลานมาไว้สำหรับทำคัมภีร์เพื่อฝึกหัดจานหนังสือวิธีทำคัมภีร์ก็คือไปหาใบลานมาเลือกเอาเฉพาะใบที่อายุได้ปีหนึ่งแล้วถ้าเอาใบอ่อนมามักใช้ได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ถ้าเอาใบแก่เกินไปใบมักเปราะแตกง่ายเมื่อหามาได้แล้วก็เอามากรีดลิดใบและก้านใบออกตากน้ำค้างไว้3คืนพอหมาดแล้วจึงใช้ได้หรือเชือกร้อยทำเป็นผูกมากน้อยแล้วแต่จะทำเวลาไปเรียนกับอาจารย์ก็ใช้คัมภีร์นี้เองคัดลอกตำรับตำราตลอดจนหัดจานหนังสือพร้อมกันไปด้วยเพื่อนๆที่เรียนหนังสือด้วยกันในสมัยนั้นเท่าที่จำได้มีพระเฮียงพระเหลาภายหลังเพื่อนทั้งสองได้ลาสิกขาไปหมดสำหรับอาจารย์ที่สอนนั้นเท่าที่จำได้มีดังนี้พระอาจารย์เอี่ยมวัดเวรุวันบ้านไผ่ใหญ่สอนวิชามูลกระจายพระอาจารย์ชมเป็นคนใจเย็นเวลาสอนหนังสือก็ใจเย็นทำให้ลูกศิษย์ชอบมากพระอาจารย์ชาลีเวลาสอนหนังสือจะดุมากแต่แปลได้พิสดารเพราะเคยลงไปศึกษาอยู่กรุงเทพนานถึง10ปีพระอาจารย์อ้วนสอนไวยากรณ์สอนแปลโดยแบ่งคัมภีร์พระปาติโมกข์เป็นพื้นแปลกันคล่องแคล่วจนขึ้นใจหลวงปู่เล่าว่าท่านเองไม่เคยท่องปาติโมกข์แต่ท่านสามารถยกสิกขาบทขึ้นมาแปลได้อย่างคล่องแคล่วโดยไม่ติดขัดขณะที่กำลังเรียนหนังสืออยู่นั้นท่านมีอายุครบบวชจึงได้อุปสมบทในสีมาวัดบ้านสร้างทอนั่นเองโดยมีท่านพระอาจารย์แว่นเป็นพระอุปัชฌาย์สำหรับกรรมวาจาจารย์และอนุสาวนาจารย์นั้นไม่ปรากฏชื่อระหว่างกำลังเรียนท่านอาจารย์อ้วนและอาจารย์เอี่ยมได้อาพาธด้วยโรคนอนไม่หลับหมอทั้งหลายช่วยรักษาอย่างไรก็ไม่หายหลวงปู่ซึ่งไปเฝ้าพยาบาลได้แนะนำให้อาจารย์เปลี่ยนเพศเสียบางทีโรคอาจหายได้และหากยังมีความอาลัยในสมณเพศอยู่ค่อยกลับมาบวชใหม่อาจารย์ก็ทำตามปรากฏว่าโรคหายดีและได้มีครอบครัวในที่สุด4. มูลเหตุแห่งการเตือนตนหลังจากอาจารย์อ้วนและอาจารย์เอี่ยมลาสิกขาไปแล้วไม่นานบรรดาครูอาจารย์ที่เคยสอนหนังสือคืออาจารย์ชมอาจารย์ชาลีและอาจารย์อื่นๆก็ลาสิกขาไปหมดทำให้การเรียนมูลกระจายต้องหยุดชะงักลงเมื่อครูอาจารย์สึกไปหมดแล้วตอนนั้นหลวงปู่รู้สึกจิตใจว้าวุ่นรวนเรเพราะความว้าเหวขาดที่พึ่งท่านจึงมาพิจารณาดูว่าเราจะทำอย่างไรดีในเมื่อบรรดาครูอาจารย์ทั้งหลายท่านก็สึกไปหมดแล้วเช่นนี้เราจะอยู่ที่นี่ต่อไปหรือจะไปที่อื่นและหลวงปู่จึงพิจารณาต่อไปว่าบรรดาครูอาจารย์ทั้งหลายนั้นท่านสึกออกไปเพราะเหตุไรหนอเมื่อพิจารณาทบทวนไปมาก็เกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งขึ้นมาว่าบรรดาครูอาจารย์เหล่านั้นที่สึกออกไปล้วนแต่เพราะกามทั้งสิ้นเป็นไปในอำนาจของกามกามนี้เป็นอุปสรรคเครื่องขัดขวางบุคคลผู้มุ่งต่อความดีบรรดาสัตว์ทั้งหลายยอมตายเพราะกามนี้มามากต่อมากเพราะความสำคัญผิดไม่รู้จักโทษของกามที่แท้จริง ปล่อยใจปล่อยกายให้ตกไปสู่อำนาจของกามเมื่อถูกกามครอบงำจิตแล้วไม่รู้สึกสำคัญผิดคิดว่าดีจึงยอมตัวลงบำรุงบำเรอท้ายที่สุดก็ถอนตัวไม่ออกในที่สุดก็หวนระลึกไปถึงความตั้งใจที่ได้รับปากไว้กับมารดาและยายว่าจะบวชไปจนตายกับผ้าเหลืองรำพึงอยู่ในใจว่ามีทางใดบ้างที่จะทำให้เราบวชแล้วอยู่ได้ตลอดไปจนตายกับผ้าเหลืองตามที่รับคำไว้กับมารดาและยายความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาว่าการออกปฏิบัติเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราบวชอยู่ได้นานตลอดชีวิตเหมือนครูอาจารย์ทั้งหลายในการก่อนที่ท่านบวชแล้วออกปฏิบัติอยู่กันตามป่าตามเขาไม่ได้อะไรอาวรณ์อยู่กับหมู่คณะจึงมาคิดทบทวนดูครูอาจารย์ทั้งหลายผู้ที่มีชื่อเสียงบวชแล้วออกปฏิบัติกันในสมัยนั้นว่ามีอยู่ณที่ใดบ้างเท่าที่ได้ทราบข่าวของท่านก็มีอยู่ในที่หลายแห่งด้วยกันบรรดาครูอาจารย์ที่เป็นนักปฏิบัติผู้ที่มีชื่อเสียงในขณะนั้นมีอยู่3แห่งด้วยกันคือทางเวียงจันทน์ก็มีทางท่าอุเทนจังหวัดนครพนมก็มีทางสกลนครก็มีเมื่อพิจารณาถึงบรรดาครูอาจารย์ต่างๆนั้นแล้วจึงตัดสินใจว่าเราควรไปหาอาจารย์ทางสกลนครดีกว่าเย็นวันนั้นหลวงปู่ได้รีบอาบน้ำตั้งแต่ยังวันเมื่อถึงเวลาพรบค่ำหลังจากไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วจึงได้ตั้งสัจจาธิษฐานตั้งตรงต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขออุทิศชีวิตพรหมจรรย์ของข้าพเจ้าแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยอำนาจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีด้วยอำนาจบุญบารมีของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้อบรมสั่งสมมาก็ดีขอให้ข้าพเจ้าได้พบหรือได้ข่าวครูอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้สามารถแนะนำสั่งสอนข้าพเจ้าได้แม้ท่านจะอยู่ณที่ใดๆก็ตามขอให้ข้าพเจ้าได้พบหรือได้ยินข่าวของท่านในเร็ววันเมื่อข้าพเจ้าออกปฏิบัติแล้วอุปสรรคใดๆจงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าเลยเมื่อตั้งสัจจาธิษฐานแล้วทำให้เกิดขนลุกสู้เย็นซาบซ่านไปทั่วทั้งตัวเบากายเบาใจจิตใจปลอดโปร่งตลอดทั้งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นขณะไปบิณฑบาตได้บอกความในใจของตนแก่โยมอุปถากคือแม่กาสีซึ่งโยมอุปถากได้แสดงความยินดีด้วยพร้อมทั้งกล่าวให้ความหวังไว้ว่าถ้าได้ยินข่าวหรือรู้ว่าท่านอาจารย์มั่นภูริทัตโตมาถิ่นนี้เมื่อใดหรือเพียงได้ทราบข่าวว่าท่านอยู่ณที่ใดก็ตามจะรีบบอกข่าวอันนี้ให้ทราบทันทีต่อมาประมาณ 2-3 วันแม่กาสีโยมอุปถากได้มาบอกข่าวว่าท่านอาจารย์จวงวัดธาตุเพิงอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีท่านเคยไปกราบนมัสการหลวงปู่มั่นเพิ่งจะกลับมาไม่กี่วันมานี้เองให้ไปถามอาจารย์จวงดูบางทีอาจจะรู้เรื่องราวของท่านอาจารย์มั่นอย่างละเอียดเมื่อได้ทราบข่าวดังนั้นก็ดีใจมากความหวังที่จะได้พบอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ที่จะสามารถแนะนำสั่งสอนตนได้เริ่มจะเป็นจริงขึ้นมาตามความปรารถนาของตนแล้วเมื่อกลับจากบิณฑบาตและฉันเสร็จแล้วจึงรีบเตรียมบริขารและบอกลาผู้คุ้นเคยออกเดินทางมุ่งตรงไปวัดธาตุเทิงอำเภอเขื่องในโดยได้เข้านมัสการถามถึงที่อยู่ของหลวงปู่มั่นกับท่านอาจารย์จวงทันทีและได้รับการบอกเล่าจากท่านอาจารย์จวงเกี่ยวกับหลวงปู่มั่นตามที่ท่านได้ไปกราบนมัสการและฟังธรรมมาแล้วโดยท่านได้เล่าให้ฟังว่าบรรดาครูอาจารย์ที่ออกปฏิบัติเวลานี้คงจะไม่มีใครเกินญาคูมั่นไปครั้งแรกผมก็ได้ยินแต่กิตติศัพท์มีผู้เล่าให้ฟังว่าท่านเทศเก่งรู้ใจคนฟังมีผู้คนไปฟังธรรมจากท่านมากมายครั้งแรกผมเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างต่อมาผมมีโอกาสเดินทางไปอุดรผมจึงไปกราบนมัสการฟังธรรมจากท่านพอผมไปถึง ผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยท่านพูดอย่างนั้นอย่างนี้จนผมไม่กล้าพูดอะไรผมกลัวท่านมากท่านรู้ใจเราจริงๆเมื่อผมได้กราบนมัสการฟังธรรมจากท่านแล้วผมก็ลาท่านกลับมาถึงวัดไม่กี่วันมานี้เองไม่กล้าอยู่กับท่านนานวันเพราะท่าทางคำพูดของท่านน่ากลัวถ้าท่านจะไปศึกษาอยู่กับหลวงปู่มั่นก็ไปเถิดผมยังมองไม่เห็นใครเวลานี้นอกจากญาคุมั่นองค์เดียวท่านปฏิบัติได้เด็ดเดี่ยวจริงๆท่านชอบไปองค์เดียวไม่ชอบไปเป็นหมู่คณะมีนิสัยหลีกเล้นปรารภความเพียรไม่ท้อถอยมีพระภิกษุสามเณรและประชาชนจำนวนมากไปกราบนมัสการและฟังธรรมจากท่านเสมอไม่ได้ขาดจากการได้ฟังคำบอกเล่าจากท่านพระอาจารย์จวงเช่นนั้นทำให้ท่านเพิ่มความศรัทธาในหลวงปู่มั่นยิ่งขึ้นแม้จะยังไม่เคยได้พบได้เห็นมาก่อนก็ตามหลวงปู่ได้พักอยู่ที่วัดธาตุเทิงกับท่านพระอาจารย์จวงพอมีกำลังดีแล้วจึงได้กราบลาท่านไปเพื่อติดตามหาหลวงปู่มั่นต่อไปออกเดินทางโดยไม่ย่อท้อต่อความทุรกันดารจากวัดบ้านธาตุเทิงอำเภอเคืองในผ่านไปตามเส้นทางต่อไปนี้คือม่วง30คำเขื่อนแก้วยโสธรเลิงนกทามุกดาหารคำชะอีนาแกสกลนครพันนานิคมสว่างแดนดินหนองหานอุดรบ้านผือนับเป็นการเดินทางไกลและยาวนานเป็นครั้งแรก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาจากดีไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัฒน์สุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อกันเทศว่าความตั้งใจเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติขอเชิญรับฟังครับ
2: ต่อไปนี้ตั้งใจความจริงข้อหนึ่งมีอยู่ว่าความตั้งใจมั่นอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราทั้งหลายผู้ต้องการความสุขและความเจริญแก่ตัวของเราในชีวิตประจำวันเพราะความสำเร็จนั้นหมายถึงความสุขที่เราทั้งหลายทุกคนต้องการความสุขนั้นเราจะหาโดยไม่มีเหตุก็หาไม่ได้เพราะความสุขนั้นเกิดอาศัยเหตุเพราะฉะนั้นเหตุที่จะให้เกิดความสุขเราจำเป็นจะต้องศึกษาเรื่องนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้ศึกษาพบเหตุให้เกิดแห่งความสุขแล้วพระองค์แก้ไขพระองค์ก็ได้รับความสุขตามความต้องการมีเหตุอันหนึ่งที่เราทั้งหลายควรระลึกอยู่เสมอประกอบให้มีขึ้นในจิตในใจเรียกว่าภาวนาซึ่งภาวนานั้นท่านพูดไว้โดยย่อๆมีอยู่สองอย่างคือสมถภาวนาความอบรมจิตใจให้สงบนี่อย่างหนึ่งวิปัสสนาภาวนาการอบรมจิตใจให้เกิดปัญญาเครื่องรู้เห็นรูปธรรมนามธรรมนี่อย่างหนึ่งภาวนาทั้งสองอย่างนี่แหละเป็นอุบายการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมให้ได้พ้นจากทุกข์ตามความเป็นจริงการภาวนาความมุ่งหมายให้จิตใจสงบนั้นเราจะต้องใช้อุบายอบรมจิตของเราไม่ให้ทรงจิตไม่ให้สติระลึกไปที่อื่นให้ระลึกเข้ามารู้ในตัวของเราเพื่อไม่ให้จิตฟุ้งซ่านไปติดอารมณ์ข้างนอกถ้าปล่อยจิตให้ไปฟุ้งซ่านแล้วจิตไม่เป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธิอาศัยการภาวนาซึ่งที่เรียกว่าสัมมาสมาธิ คือตั้งจิตไว้ชอบนั้นจิตของเราจะต้องระลึกกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในตัวของเราเป็นต้นว่ากายในกายพิจารณากายของเราให้เห็นชัดตามความเป็นจริงจิตใจจะปล่อยวางจากอารมณ์ภายนอกแล้วก็มีความสงบเย็นไปตามระดับเพราะฉะนั้นเราจะระลึกกายของเราได้นั้นจะต้องเป็นผู้มีสติเป็นเครื่องระลึกส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเหมือนกับเราเคยระลึกลมหายใจเข้าออกเราก็พยายามระลึกลมหายใจเข้าใครรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกใครรู้ว่าลมหายใจเข้าออกไม่ให้ชงจิตไปที่อื่นในความรู้ความเห็นเรื่องอื่นนั้นให้เราละไว้เสียก่อนให้เรามาตั้งใจรู้เฉพาะลมเท่านั้นการดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นการอบรมจิตของเราให้มีสติระลึกอยู่ให้รู้ว่าสติของเรายังกำกับอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วทำใจของเราให้สบายด้วยลมเข้าก็ให้สบายให้เราเข้าใจว่าเราจะมีความสุขเพราะเราทำจิตใจให้สบายลมหายใจเข้าให้มีความสุขลมหายใจออกก็มีความสุขความสุขความสบายนี่เราแต่งขึ้นได้ทำจิตใจของเราให้ดีผ่องใสในการภาวนาเมื่อจิตใจของเราได้รับความสบายพอสมควรจากการมีสติระลึกภาวนาให้เรามีความเพียรที่เรียกว่าอาตาปิมีความเพียรให้มีความรู้ตัวเรียกว่าสัมปชัญญะสติมาให้มีความระลึกไม่ให้จิตฟุ้งซ่านไปอย่างอื่นเกิดกิเลสความดีใจและความเสียใจในอารมณ์อย่างอื่นให้รวมอยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกเท่านั้นสติความระลึกและสัมปชัญญะความรู้ตัวสัมมาวายามะเพียรพยายามสัมมาสติพยายามระลึกรวบรวมกำลังทำงานด้วยกันมีอารมณ์อันเดียวกันอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่มีความเผลอสติไม่มีความหลงลืมย่อมมีความวิเวกคือความสงบสงัดมีความเบากายและมีความสุขละเอียดไปตามระดับที่เรียกว่าเอกคตารมณ์คือมีอารมณ์อันเดียวประชุมกันทำงานอยู่ขณะเดียวกันเราก็ประคับประคองจิตใจของเราให้ดีด้วยถ้าจิตใจของเราดีแล้วสติก็ระลึกได้ดีจะดูลมหายใจเข้าออกก็ดีมีความพอใจมีความเลื่อมใสในการปฏิบัติการอบรมจิตใจของเราก็มีความสุขอาศัยความดีนั่นไปตามระดับเพราะฉะนั้นความเพียรพยายามระลึกแล้วระลึกอีกด้วยจิตใจอันดีเนี่ยสำคัญมากเราพยายามตรวจดูจิตใจของเราจิตใจเราสงบละเอียดเราก็รู้ไม่ใช่ว่าไม่รู้มันรู้ได้จิตใจยังไม่สงบเราก็ให้รู้ว่าความไม่สงบเราพยายามรักษาความรู้อันนั้นพยายามระลึกอยู่แม้แต่ระลึกลมหายใจเข้าออกเราก็รู้ตัวทั้งลมหายใจเข้าออกทั้งจิตสงบมันรู้อยู่ในนั้นหรือจิตไม่สงบเราก็พยายามปล่อยวางอารมณ์ต่างๆให้ละเอียดเราจะได้อาศัยความรู้นั่นเป็นเครื่องกำกับไม่ให้เผลอสติตัวนี้ก็ไม่ใช่อื่นไกลก็คือสัมปชัญญะนี่เองคือความรู้ตัวนี่เองเป็นคู่กับสติความระลึกรู้ตัวคืออะไรที่เราตั้งไว้แล้วว่าคือลมหายใจเข้าออกใครรู้อยู่ในที่นี้ความรู้นี้เองถ้าเราสามารถรักษาไม่ให้เผลอให้จิตใจผ่องใสสะอาดทำงานไม่หยุดยั้งก กี่ยวเนื่องตลอดไปด้วยจิตใจอันดีงามจิตใจก็ได้รับการอบรมที่ถูกต้องมีความละเอียดไปตามลำดับมีจิตตั้งมั่นไปตามลำดับจะกลายเป็นปัญญาเรารู้เห็นธรรมที่มีอยู่ณภายในธรรมส่วนไหนที่เป็นของจริงที่เรียกอนิจจังคือไม่เที่ยงในส่วนต่างๆความรู้นั้นก็จะกลายเป็นปัญญาเห็นชัดขึ้นมาจนเกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงส่วนไหนเป็นทุกข์มันก็จะรู้ชัดเห็นชัดทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวของเราเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเช่นเดียวกันในทุกข์เหล่านั้นเห็นทุกข์เป็นความจริงที่มีอยู่ในขันธ์ทั้ง5มีรูปเป็นต้นตามความเป็นจริงชัดขึ้นมาเพราะอาศัยสัมปชัญญะคือความระลึกรู้ตัวนี้เองเมื่อมันมีกำลังแล้วจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิสงบแล้วก็จะกลายเป็นวิปัสสนาปัญญาขึ้นอาศัยที่เราถ้ากำหนดรู้ไม่มีความเผลอนั่นเองเมื่อสติกับสมาธิมีกำลังดังกล่าวมาแล้วเราจะ

แต่ว่าฟันอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นใหญ่ในสิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมที่เกิดขึ้นมาโดยสังขารธรรมประชุมแต่งเราจะแต่งเอาตามชอบใจของเราไม่ได้ในรูปทั้งหลายเหล่านั้นยังเป็นสภาพที่ไม่สะอาดย่อมปรากฏขึ้นในรูปนั้นด้วยดูผมดูขนและฟันหนังเนื้อต่างๆพิจารณาให้ดูตามความจริงแล้วเงื่อนเป็นของไม่สะอาดถ้าเราไม่ภาวนาจิตไม่เป็นสมาธิไม่ปรากฏขึ้นในส่วนที่ไม่สะอาดเลยถึงแม้ว่าจะมีอยู่เราก็ไม่เห็นว่าเป็นของไม่สะอาดกลับหลงว่าเห็นเป็นของสะอาดผิดจากความเป็นจริงสร้างความหลงขึ้นในแก่ตัวเองเราจึงไม่สามารถที่จะออกจากทุกข์คือความหลงนี้ได้เรายังสามารถรู้รูปอีกว่าเป็นที่เกิดแห่งโรคต่างๆโรคความเจ็บไข้ได้ป่วยย่อมมีในโรคในร่างกายนี้มีอยู่ในผมก็มีโรคเกิดขึ้นได้ในผมโรคขึ้นเกิดขึ้นได้ในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเส้นในเอ็นในกระดูกตลอดถึงอวัยวะทุกส่วนล้วนแต่เป็นที่เกิดขึ้นแห่งโรคได้ทั้งนั้นเห็นรูปร่างกายเป็นของไม่สะอาดก็ดีเห็นรูปร่างกายเป็นที่เกิดแห่งโรคต่างๆก็ดีเห็นรูปร่างกายไม่ยั่งยืนชั่วคราวแตกสลายไปเป็นของไม่มั่นคงก็ดีการเห็นชนิดนี้เกิดขึ้นอาศัยการอบรมจิตให้เป็นสมาธิทำให้จิตมีปัญญารู้สัจธรรมคือความจริงแล้วจะได้ปล่อยวางไม่ยึดมั่นในรูปเหล่านั้นไม่หลงกำจัดความหลงที่จะสร้างกิเลสให้เกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความมัวเมาประมาทด้วยอำนาจแห่งความหลงขึ้นมาเป็นทางให้ไม่มีปัญญาให้ได้ทุกข์เกิดขึ้นตามลำดับเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติรู้ธรรมคือความจริงในข้อนี้การที่ธรรมะคือความจริงดังกล่าวมานี้ปรากฏขึ้นในจิตใจต้องอาศัยการปฏิบัติภาวนาตั้งแต่เริ่มต้นดูลมหายใจเข้าออกมีสติมีความรู้ตัวไปตามระดับจนจิตละเอียดเข้าไปมีความสงบมีจิตตั้งมั่นแน่วแน่เป็นสมาธิอย่างมั่นคงสามารถจะกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกด้วยรู้ว่าลมนี่เป็นกายสังขารอาศัยเกิดขึ้นแห่งกายตั้งอยู่แห่งร่างกายนี้ได้ด้วยเราสามารถสอดส่องเห็นร่างกายตามความเป็นจริงพร้อมด้วยเป็นของไม่สะอาดและเป็นของชั่วคราวและเป็นที่ตั้งแห่งเชื้อโรคต่างๆดังกล่าวมานี้จิตใจยิ่งเห็นชัดเท่าไหร่ความสงบยิ่งเพิ่มมากขึ้นความสุขยิ่งขึ้นในส่วนจิตใจเองไม่ได้สกปรกเหมือนกับรูปที่เราเห็นยิ่งเห็นรูปสกปรกเท่าไรจิตใจยิ่งมีความสะอาดเห็นรูปมีความทุกข์เท่าไรจิตใจยิ่งมีความสุขการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงชอบมองดูความจริงข้อนี้แล้วก็สอนให้เราทั้งหลายปฏิบัติให้รู้ความจริงข้อนี้เราจึงสามารถที่ออกจากทุกข์คือขันธ์อันนี้ได้อยู่ปราศจากความทุกข์คือขันธ์อันนี้แล้วต่อไปนี้เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วพยายามทำจิตใจของเรา

0: ให้เดินตามทางที่เราได้ยินได้ฟังทำใจของเราให้ดีลมหายใจเข้าก็ทำใจให้สบายด้วยลมหายใจออกก็สบายปลูกศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในการปฏิบัติพอใจในการปฏิบัติเห็นว่าเรามีบุญจึงได้มาปฏิบัติความพ้นทุกข์ของเราก็อาศัยการปฏิบัตินี่แหละเราจึงจะพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ตั้งใจปฏิบัติภาวนาทำเขาประวัติทิศก็นี่พวกทุกพวกฮินดูพวกนี่แหละเมื่อเขามีอำนาจแล้วไปทำลายตระสงอยู่ไม่ได้ถูกทำลายถูกรังแกถูกมีดขับไล่ออกแล้วก็ไปสร้างรูปของเขาไปสร้างทับถมเพื่อก็เขารู้ให้รู้จักสถานที่นี้เป็นของเขามาก่อนเพื่อทำลายร่องรอยพุทธศาสนาการทำลายพุทธศาสนาด้วยสิ่งเหล่านั้นมันไม่ยากเพราะชาวพุทธเราไม่มีอาวุธไม่จับอาวุธมานี่คนซื่อพระเจ้าประสงค์ก็ไม่ต่อสู้เพราะฉะนั้นถูกลัทธิอื่นอย่างอื่นรังแกทั้งอินเดียทั้งในมีอย่างเดียวลัทธิอื่นรังแกไม่ได้เฉพาะประเทศไทยเพราะเหตุใดเพราะประเทศไทยนั้นพระมหากษัตริย์เป็นพุทธศาสนิกชนตลอดพระองค์นับถือพุทธศาสนามาตลอดทนุบำรุงมาตลอดเพราะฉะนั้นผู้มีอำนาจเมื่อทนุบำรุงพุทธศาสนาแล้วก็ไม่มีใครที่จะก่อเรื่องขึ้นมาทำลายพุทธศาสนาได้จึงได้ปรับปรุงธนุบำรุงพุทธศาสนาในเมืองไทยได้สมบูรณ์แบบมาตลอดส่วนที่อื่นถูกแผดเผาถูกดัดแปลงถูกอะไรไปหมดเดี๋ยวนี้ที่อินโดนีเซียก็ชาวพุทธยังมีอยู่บ้างแต่ก็ไปอยู่กระจัดกระจายไปอยู่ตามเขาตามนี่หากินไปเขาก็รู้ตัวแต่เป็นเขาชาวพุทธนั้นเขาไม่เคยเห็นพระเห็นเจ้าไม่เคยเห็นมีอะไรมาทั้งหลายร้อยปีต่อมาเดี๋ยวนี้กำลังฟื้นฟูทางประเทศไทยและทรงสมเด็จพระญาณสังวรรับพวกเนนพวกเด็กๆมาบวชมาศึกษาอยู่นี่แล้วก็ทรงปฏิบัติแล้วก็ทรงพระไปตั้งสำนักอยู่แล้วก็ตามวัดต่างๆก็มีพระชาวอินโดนีเซียที่ไปบวชแล้วก็ออกไปอยู่กำลังจะปรับปรุงขึ้นมาดูประชาชนแล้วถ้าหากว่ามีผู้ไปอบรมไปปฏิบัติก็คงจะเป็นไปได้ง่ายกว่าเพราะมันมีอุปนิสัยอยู่นิสัยคล้ายๆคนไทยเรียบเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาที่ดำรงมั่นคงถาวรสมบูรณ์แบบตามระดับก็มีอยู่ในเมืองไทยเท่านั้นน่ะเมืองไหนที่ไม่ได้อิสระภาพเสรีภาพในตัวของตัวเองก็ไม่ผู้ใหญ่ก็ไม่สนับสนุนแล้วแต่จะอยู่ได้แต่จะรักษาได้ปฏิบัติได้ดูกันเองก็ค่อยเสื่อมไปสุดโทรมไปไม่ได้สอดส่องของเรานี่มีตั้งเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะแผนกธนุบำรุงดูแลช่วยเหลือมีในกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็มีกรมการศาสนาเป็นผู้ดูแลธนุบำรุงในเรื่องนี้โดยเฉพาะเอาคนที่มีความรู้ในทางศาสนาไปให้ทำงานในด้านนี้จึงมีความมั่นคงกว่าที่อื่นถ้ากับผู้ที่ได้รู้ได้ศึกษาพุทธศาสนาที่แท้จริงแล้วเขายอมรับของเราที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องคนที่ไม่ยอมรับก็คือคนไม่รู้จักรูปครึ่งกลางๆเหมือนกับคนตาบอดไม่เคยรู้จักช้างแล้วไปรูปคลำแต่เพียงหางอย่างเดียวเท่านั้นก็สำคัญว่าตัวเองรู้จักช้างอย่างแท้จริงแท้จริงอย่าไปรู้จักแต่เพียงหางมันเท่านั้นเองเพราะตาบอดไม่รู้ส่วนอื่นพอไปจับถูกหางคลำก็ออกมาว่าฉันรู้จักแล้วช้างคือไม้กวาดเหมือนไม้กวาดเราดีๆที่คนที่ทาดีเนาะเขาก็เห็นเขาได้ยินพูดเขาก็หน้าหัวเราะเพราะตัวเองไปคลำแต่เพียงหางเท่านั้นเขาก็ไม่เสียงเขาก็ว่าจริงแต่มันเป็นหางของช้างไม่ใช่ตัวช้างหรอกคนตาดีเขาก็ว่าจริงก็ว่าไม่ผิดแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดมันเพียงหางของมันอีกตาบอดคนหนึ่งไปคลำขาก็หลุดนึกว่าช้างก็มันก็ไม่ใช่อื่นไกลมันก็กลมมันก็เสาเรือนของเราดีๆใครบอกก็ไม่เชื่อคนตาบอดอีกคนหนึ่งอ๋อไม่ใช่ฉันก็รู้นี่เหมือนกับไม้กวาดเนี่ย
1: ไม่ใช่ฉันก็รู้นี่ฉันได้ไปดูแล้วเหมือนกับเสาเรือนเถียงกันอยู่นั่นแหละคนหนึ่งว่าเหมือนไม้กวาดคนหนึ่งว่าเหมือนเสาเรือนคนหนึ่งไปความถูกงงโอ้ยไม่ผิดอะไรกับปลิงใหญ่นี่ ฉันไม่เชื่อใครจะพูดองค์พระมาพูดก็ไม่เชื่อแหละถ้าไม่เหมือนปลิงใหญ่แล้วฉันไม่เชื่อเลย ต้องไม่เหมือนปลิงใหญ่จึงมีทางแต่ ไม่เนี่ยนั่นของไปข่าวคนทะเลาะกันในเรื่องศาสนาก็เหมือนกันคนหนึ่งไปดูพระสูตรก็เอาก็ต้องเป็นอย่างนั้นคนหนึ่งไปดูพระวินัยล่ะคุณต้องผิดแน่คนหนึ่งไปดูพระธรรมมึงไปถือทำไมล่ะอนัตตาทั้งนั้นเลยจะคุณจะไปเชื่อมดไปสร้างขึ้นมาให้มันทุกข์เปล่าไปสร้างความทุกข์มาทำไมมันไม่มีอะไรเนี่ยมันว่างเนี่ยทั้งจิตใจว่างก็พอแล้วว่าไม่ทุกข์นั่นก็ทะเลาะกันไม่ถูกกันคนหนึ่งพูดถึงวินัยคนหนึ่งพูดพระสูตรคนหนึ่งพูดพระธรรมสำหรับผู้รู้ความจริงเนี่ยมันถูกมันต้องอาศัยกันจะเอาอย่างเดียวไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะเอาอย่างเดียวแล้วมีพลังให้สำเร็จรูปขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้ต้องอาศัยสิ่งที่รวมกันจึงจะสำเร็จรูปแม้จะเป็นคนก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่อย่างเดียวต้องมีตาก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งมีหูก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งมีจมูกมันก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งจะแทนกันก็ไม่ได้มีหูก็ทำหน้าที่ได้รับเสียงเท่านั้นจะดมกลิ่นก็ไม่ได้จะลิ้มรสก็ไม่ได้จะดูรูปต่างๆก็ไม่ได้ก็ได้แต่เสียงอย่างเดียวธรรมชาติท่านแต่งให้มีจมูกก็สำหรับรู้แต่กลิ่นอย่างเดียวจะฟังเสียงก็ไม่ได้จะใครจะพูดสักเท่าไรก็จมูกไม่รับรู้เลยตาก็ไม่รับรู้เสียงเลยมันก็เป็นอย่างนั้นมีอวัยวะมีแขนก็ใช้ไปอย่างหนึ่งมีขาก็ใช้ไปอย่างหนึ่งในร่างกายก็มีผมก็มีประโยชน์ส่วนหนึ่งมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังก็มีประโยชน์ในส่วนร่างกายจะขาดสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ยังมีองค์ประกอบหลายๆอย่างมันจึงเป็นคนไม่ใช่อย่างเดียวมันต้องรู้ศึกษาให้ทั่วถึงจะไปเอาแต่สิ่งเดียวมือนิ้วเดียวว่าคนมันก็ไม่ใช่มันก็ต้องมีส่วนอื่นอีกด้วยจะเอาแต่ตาเป็นคนก็ไม่ใช่จะเอาแต่หูเป็นคนก็ไม่ใช่จะเอาส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นคนโดยเฉพาะก็ไม่ใช่มันต้องอาศัยการเกิดแต่สิ่งนั้นไม่มีแล้วสิ่งอื่นมันก็ไม่มีการปฏิบัติธรรมะก็เหมือนกันองค์ประกอบที่ให้สามารถที่จะได้ชนะกิเลสได้ความสงบก็มันพระองค์ก็ต้องสอนหลายอย่างอุปนิสัยของคนก็ไม่สม่ำเสมอกันเหมือนกับคนศึกษาเราเรียนที่เรียนมาไม่เหมือนกันก็มาอยู่ให้ชั้นเดียวกันในสอนในชั้นเดียวกันก็ไม่ได้คนที่เขาได้เรียนความรู้มาพอสมควรแล้วก็จะมาเรียนเริ่มต้นใหม่มันก็เสียเวลาเขาก็ต้องมีชั้นนั้นให้เขาเรียนขึ้นสูงไปตามระดับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงสอนอย่างนั้นเช่นเดียวกันคนมีหลายระดับชั้นจะเอามาดึงมาให้เหมือนกันหมดก็ไม่ได้หรือจะยกไปให้เสมอกันหมดก็ไม่ได้มันคนละระดับก็ต้องสอนไปตามระดับชั้นอบรมตามระดับชั้นเชื่อถือไปตามระดับชั้นที่ความรู้ขึ้นมาตามระดับการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องรู้จักกำลังของเราอยู่ในฐานะใดมีความรู้ของเราต้านทานสามารถจะแบกหามภาระได้ขนาดไหนเราจะตัดทอนได้ขนาด
2: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

ขอกราบถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระฤาษีคุณท่านเจ้าคุณพระราชวชิรธรรมอาจารย์หรือหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดซึ่งที่ท่านทั้งหลายวันนี้ได้มาร่วมกันที่ในการประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดังที่หลวงพ่อได้ประทับไว้ว่าตั้งแต่พระองค์ท่านนั้นได้เสด็จสวรรคตตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาด้วยพระฤาษีคุณหลวงพ่อเองและก็จังหวัดอุดรธานีเองนะครับได้มีความประสงค์หรือประทับตั้งจิตตั้งใจที่จะบำเพ็ญกุศลเป็นการสวดพระอภิธรรมและสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลเป็นระยะเวลา1ปีซึ่งก็ปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทุกวันนี้ในทุกๆวันพระก็จะมีการสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับที่ได้มาร่วมกันทุกครั้งในการประกอบพิธีนั้นนะครับทางวัดป่าบ้านตาดก็จะมีการบันทึกภาพฉะนั้นขอความเมตตาความอนุเคราะห์จากผู้ร่วมพิธีทุกท่านได้ปิดเครื่องมือสื่อสารให้เป็นการแจ้งเตือนระบบสั่นเพื่อไม่เป็นการรบกวนในการประกอบพิธีเพื่อให้การประกอบพิธีนั้นเป็นไปด้วยความสง่างามและสมพระเกียรติครับขออนุญาตเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์บอกบุญใหญ่กับทางสาธุชนญาติโยมทุกคนทุกท่านในวันที่30นะครับพฤษภาก็จะเป็นวันแผ่เมตตาทั่ว3แดนโลกธาตุที่จะเป็นวันทำบุญอุทิศมหาสังฆทานใหญ่ท่านใดมีความประสงค์อยากจะเป็นเจ้าภาพสังฆทานชุดละ600บาทหรือจะร่วมเป็นเจ้าภาพทางพลังศาสนาได้เลยนะครับในวันที่30ก็จะมีช่วงเช้าทําบุญใส่บาตรตักบาตรแล้วก็มีพิธีถวายมหาสังฆทานที่เจดีย์นะครับก็ประชาสัมพันธ์เรียนแจ้งเบื้องต้นเมื่อท่านประธานในพิธีเดินทางมาถึงนั้นก็จะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกราบประธานฝ่ายสงฆ์จุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงเสร็จแล้วเจ้าที่รัตนาสินพระสงฆ์ให้สินเจ้าที่รัตนาพระปริตรพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วนั้นประธานฝ่ายสงฆ์ก็จะได้นำเจริญจิตตภาวนาและกล่าวสัมโมทนิยคาถาเสร็จแล้วนั้นก็จะได้อนุโมทนาพระสงฆ์ให้พรประธานในพิธีกวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยและกราบลาประธานฝ่ายสงฆ์ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตามลำดับซึ่งวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านราชาญสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยท่านหนูรักสุนหัวท่านนายกเหล่ากาชาติครับและในวันที่วันวิสาขะนะครับก็จะมีการงดนะครับงดในการสวดเจริญพุทธมนต์1วันนะครับเพื่อให้ญาติโยมทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมตามวัดวาอารามต่างๆครับ

พิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบัดนี้กรอบด้วยเวลาเป็นมงคลและกับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกราบประธานฝ่ายสงฆ์จุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามลำดับขออนุญาตเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านพนมมาขึ้นครับ

ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตรงหน้าถวายความเคารพ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สรณะคมนางนิทิตังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: อดินาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ
0: อทินาธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: กามิสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
0: กามิสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาดาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะวจะปมาดทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเรนะสุขติงยันติสีเรนะโภกสัมปทานสีเลนะนิปุติงยันติตัสมาสีรังเวโสทะเย
0: วิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปริตังปรูธมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยวินาสายะปริตังปรูธมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังพรูทะมังคลัง
1: ขันธมยังบุทสาปะกวะโตบุพพาคณมาการังการโรมะเส

เอวังปัสสังภิกขเวสุตตวาอริยสาวโกจังคุสมิงปินิบินทติรวมเปสุปินิบินทติจังคุวิญญาณเนปินิบินทติจังคุสัมผัสเส

ปัจจยาอุปัจจติเวทายตังสวงกังวาดุกังวาอดุกัมมาสุกังวาอาสมิปินิบินดาเตคิโอหายาปินิบินดาเตราเสสุปินิบิน

เวทกิตังตวงขังวาทุกขังวาอัตทุกขมาสุขังวาอาสมิงปินิบินดาเตกายัสสมิงปินิบินดาเตโหตัมเป

ัจจยาอุปัจติเวดหิตังสวังกังวาดุกังวาดุกมาสุกังวาทัสสมิงปินิมินดาติมานัสสมิงปินิมินดาติธัมเมสุปินิมินดาติมโนวิญญาณปินิมินดาติมโนสัมปัสสะปินิมินดาติยัมปิดังมโนสัมปัสสะปัจจยาอุปัจจติเวดหิตังสวังกังวาดุกังวาดุ

0: องอิมาสมิงจัมปนาเวยังกรณาสมิงบัญญัมณีตาสภิกุสังสัสสะอนุปาดายะอาสวัยกิตานิเวโมจิงสุติ
1: สัพเพสังขาราอนิจจติยะถาปัญญายะปัสสติ

0: ยะถาหะเวปาตุภะวันติธรรมานอาตาปิโนยาจตุบรมนัสสาอาทัตตกังคาปยันติธรรมสาน
1: ยันโตปัจจานาติสหิตุธรรมังยันดาหะเวปาตุภะวันติธรรมาอาตาปิโนยาจตุบรมนัสสาอาทัสสังคังคาวาปยันติสัมปายันโตกายังปัญจายานังอเวนิยันดาหะเวปาตุภะวันติธรรมังอาตาปิโนจายะโตปรมนัสสะวุฒุปัญญา

Pat, que yo...

0: ครับและในโอกาสนี้ขอกราบพระนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระวชิระธรรมอาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมประธานฝ่ายสงฆ์ได้นำเจริญจิตตภาวนาและกล่าวสัมโมทานิยกถาตามเห็นสมควรและขอญาตนิมนต์และก็เรียนเชิญครับ
1: ต่อจากนี้ไปเราจะร่วมกันทำความสงบเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่สมเด็จพระปันปีหลวงอันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยสักครู่นึงอาภากันตั้งใจทำความสงบกันสักครู่นึง

อ้าวคงได้เวลาพอประมาณนับตั้งแต่สมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จสวรรคตจนกระทั่งถึงบัดนี้ก็ได้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตลอดจนข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีได้ร่วมกับวัดป่าบ้านตาดเราได้บำเพ็ญกุศลมาในการสวดอภิธรรมในการสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลต่อสมเด็จพระพันปีหลวงสิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันอย่างแท้จริงพวกเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วเมื่อครั้งที่สมเด็จพระพันปีหลวง

ไปถึงในสถานที่ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อได้สัมผัสเพื่อได้รู้ด้วยพระองค์เองว่าสถานที่นั้นหมู่ชนนั้นเขาอยู่กันอย่างไรเขาประกอบกิจการงานอาชีพอย่างไรพออยู่พอเป็นไปในการเลี้ยงชีวิตของเขาหรือไม่เมื่อพระองค์ท่านไปเห็นความขัดตกบกพร่องหรือความยากความลำบากความทุรกันดารพระองค์ก็ได้ไปส่งเสริมพัฒนาในอาชีพต่างๆทั้งหลายให้เหมาะต่อชุมชนนั้นต่อสถานที่นั้นไม่ว่าจะในด้านเกษตรกรรมหรือในด้านปศุสัตว์ต่างๆทั้งหลายเรายังเห็นชัดเจนเลยว่าในครั้งการครั้งนั้นโครงการพระราชดำริเกิดขึ้นมาในประเทศไทยมากมายแล้วก็บำรุงพัฒนาประเทศชาติของเราให้มั่นคงยั่งยืนมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ได้จากทั้งสองพระองค์เพราะฉะนั้นพวกเราประชาชนชาวไทยจึงได้เห็นชัดเจนว่าทั้งสองพระองค์นั้นนับตั้งแต่ท่านได้ครองราชย์ขึ้นมาท่านได้ทุ่มเทเวลาทุกสิ่งทุกประการที่มีในพระองค์ท่านให้แก่ประเทศชาติประชาชนมาตลอดเมื่อถึงการครั้งพระองค์ได้เสด็จสวรรคตนับตั้งแต่ร.9จนกระทั่งถึงสมเด็จพระปันปีหลวงจึงเป็นที่อาลัยอาวรณ์เศร้าโศกของประชาชนชาวไทยทั่วทุกหย่อมย่าแต่ด้วยความเป็นชาวพุทธของพวกเราทั้งหลายเราก็ไม่ได้ปล่อยให้ความเศร้าโศกอะไรอาวรณ์นั้นมาครอบงำจิตใจของเราเสียฝ่ายเดียวแต่เราก็ได้เอาโอกาสนี้ที่พระองค์ทั้งสองพระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติได้พัฒนาประเทศชาติประชาชนมาเป็นต้นแบบให้พวกเราได้ดำเนินตามเบื้องบาทของพระองค์ทั้งสองพระองค์การที่พวกเราได้น้อมนำเอาสิ่งที่พระองค์ได้กระทำมาเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบให้แก่พวกเราแล้วพวกเราก็ได้เดินตามรอยบาทของพระองค์ท่านเชื่อเถอะว่าพระองค์ท่านได้ทราบด้วยยามวิถีใดก็ตามจะมีความปลื้มปิติภูมิใจที่มีพวกเราเป็นข้าราชบริพารของพระองค์เป็นประชาชนของพระองค์อย่างแน่แท้แล้วการที่พวกเราจะสนองต่อพระองค์แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อพระองค์ท่านด้วยความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านนั้นล้วนแต่ปรารถนาต้องการให้ประเทศชาติของเรามีความเจริญมีความสงบสุขในหมู่ประชาชนทั่วไปเพราะนั้นพวกเราทุกท่านทุกคนล้วนแต่เป็นบุคคลผู้มีหน้าที่ไม่ว่าในหมู่ข้าราชการในหมู่พ่อค้าประชาชนทุกท่านล้วนแต่มีหน้าที่ทั้งนั้นถ้าพวกเราทุกท่านทุกคนให้ความสำคัญในหน้าที่ของแต่ละท่านแต่ละคนทำหน้าที่ของตนด้วยความภาคความเพียรด้วยความสุจริตเชื่อเถอะว่าหน้าที่ที่พวกเราได้ทำนี้แหละจะนำพาชีวิตของเราเองประเทศชาติของเราเองไปสู่ความมั่นคงยั่งยืนนำความสุขมาสู่ประชาชนทั่วไปได้อย่างแท้จริงนี่แหละจะเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อทั้งสองพระองค์อย่างแท้จริงแม้ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จสู่สวรรคาลัยณภพภูมิใดก็ตาม

ทราบด้วยยามวิถีใดก็ตามว่าประเทศชาติอันเป็นที่รักของพระองค์ประชาชนอันเป็นที่รักของพระองค์มีความสุขมีความเจริญในการดำเนินชีวิตประเทศชาติมีความมั่นคงก็เพราะพวกข้าราชการพ่อค้าประชาชนทั่วไปนั้นได้ทำหน้าที่ของตนทุกท่านอย่างสมบูรณ์แล้วก็มีความภาคความเพียรแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันมีความรักความสามัคคีต่อกันมาอย่างเหนียวแน่นเชื่อเถอะว่าพระองค์จะมีความปลื้มปิติมีความภูมิใจและมีความสุขในความที่เห็นได้ทราบว่าพวกเราชาวไทยทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญเพราะจิตใจของทั้งสองพระองค์นั้นที่มีต่อประชาชนชาวไทยนั้นไม่ได้แตกต่างจากบิดามารดาที่มีต่อลูกหลานของตนความปรารถนาของบิดามารดาที่มีต่อลูกหลานของตนนั้นก็คือปรารถนาให้ลูกหลานของตนมีความสุขมีความเจริญมีความสำเร็จในการดำเนินชีวิตเมื่อลูกหลานของตนมีความสุขมีความเจริญมีความสำเร็จในการดำเนินชีวิตนั่นแหละคือความสุขที่สุดของพ่อแม่ทั้งสองพระองค์ก็เช่นกันไม่ได้แตกต่างจากบิดามารดาที่มีต่อลูกหลานของตนเมื่อประชาชนอันเป็นที่รักของพระองค์มีความสุขมีความเจริญมีความสำเร็จในการดำเนินชีวิตเชื่อเถอะว่าทั้งสองพระองค์ย่อมมีความปลื้มปิติมีความสุขณภพภูมิที่ท่านสถิตอยู่อย่างแท้จริงนี่จึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่พวกเราทั้งหลายมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มีต่อพระพันสมเด็จพระพันปีหลวงอย่างแท้จริงอันนี้ก็ขออนุโมทนานับแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีตลอดจนบุคข้าราชการพ่อค้าประชาชนทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมกันในการบำเพ็ญกุศลมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จสวรรคตพวกเราก็ยังให้ความสำคัญในการบำเพ็ญกุศลมาอย่างต่อเนื่องเพื่อถวายพระราชกุศลต่อพระองค์ท่านก็เชื่อถือว่ากุศลทั้งหลายที่พวกเราทุกท่านทุกคนได้บำเพ็ญนี้เพื่อถวายพระราชกุศลต่อสมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ได้ทราบด้วยยามวิธีใดจะมีแต่ความภูมิใจได้อย่างแท้จริงก็ขออนุโมทนาต่อท่านผู้ว่ารายการและข้าราชการพ่อค้าประชาชนทุกท่านทุกคนแล้วขอให้ทุกท่านทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญมีความก้าวหน้ามั่นคงในการดำเนินชีวิตและในการประกอบกิจการงานของตนยิ่งขึ้นตลอดไปการบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลต่อพระพันปีหลวงในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรจึงขอยุติการบำเพ็ญไว้แต่เพียงนี้ยะ

อิชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวัสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยาธามณิโชติรโส

ขับและฐานสุดนี้ในการประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมเจริญจิตภาวนาบัดนี้ขอญาตเรียนเชิญครับท่านอาจารย์สุนห้วงผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีประธานในพิธีกราบพระรัตนตรัยกราบพระประธานสงฆ์ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามลำดับขอญาตเรียนเชิญครับ

ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตรงหน้าถวายความเคารพ

ครับในการประกอบพิธีในวันนี้ก็เสร็จไปที่สมบูรณ์ที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวชิรธรรมอาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมประธานฝ่ายสงฆ์และต้องขอขอบพระคุณครับท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านนายกเหล่ากาชาดครับท่านผู้ร่วมพิธีทุกท่านนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณมายังรปสต.บ้านจันทน์นะครับแล้วก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับโรงโรงทานทุกโรงทานนะครับแล้วก็เรียนเชิญท่านหัวหน้าส่วนนะครับแล้วก็ผู้ร่วมพิธีประทึกภาคท่านผู้ว่าครับแล้วก็วันที่30นะครับก็จะมีงานทําบุญแผ่เมตตาบารมีนะครับเปิด3เดือนโลกธาตุนะครับที่วัดป่าบ้านตาก็ขอญาติเรียนเชิญนะครับทุกท่านที่ไม่ติดภารกิจประกันใดก็ขอญาติเรียนเชิญร่วมบุญได้วันที่30นะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับหลังจากเสร็จพิธีแล้วท่านใดอยากจะร่วมนะครับทำวัดสดมนต์เย็นกับทำวัดป่าบ้านตาดก็ขอญาติเรียนเชิญได้โอกาสนี้ครับในช่วงนี้ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนแล้วก็เดินทางกลับโดยสุขภาพปลอดภัยทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: อะไรจะมาขีดขวางเข้าฟ้ามหาสมุทรไม่มีสงสัยกับใครที่งานมีโยงของเอาเลยงานเราไม่เอาอะไรมาเป็นแบบเป็นฉบับยิ่งกว่านี้นะโลกโสกโตกเอามาเป็นแบบเป็นฉบับได้ยังไงมันก็เลอะเทอะหมดทั้งชาติทั้งศาสนาเข้าได้ไหมอันไหนไม่ได้ปัดออกอันไหนได้ยอมรับออกแล้วก็มีผู้มีเกียรติอาชีพขนาดไหนมาพูดมาชี้แจงเรื่องราวอะไรก็ตามถ้ามันขัดตรงนี้แล้วไม่เรื่องด้วยนะเนี่ยเราไม่เห็นจะสำนวนโลหารคำพูดคำจาว่าพร้อมไปถือสัญญาว่าเป็นของอีกของอีกอย่างเดียวถ้ามันขวางอยู่แล้วมีมือพลิกในนั้นเนี่ยตัดออกทันทีออกเลยถึงน้องข้าวใจว่าอุตส่าห์พยายามกระเกียบตะกายมาตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานที่จะจมลงทะเลดังที่อ่านเบื้องต้นก็ทราบไม่ใช่แม้พากันจะเกลียดกระกายมาเห็นผลประโยชน์ด้วยมาจนคืนฟูตัวขึ้นมาได้มีสักขีพยานก็ทองคำกองเพลินเชิงชื่ออยู่นั้นแล้วมาแสดงเหตุผลกลไกตามหลักการเพลินที่ถูกต้องแม่นยำมาตลอดเสียหายไปตรงไหนนอกจากจะเป็นสุขภาพภูมิใจในกำลังวังชาของเราและน้ำใจของเราที่ขนขวายมาแสดงในที่นี่แล้วการอ่านก็อ่านตามนี่มันเป็นที่ภาคภูมิใจสั่งว่ามอบเงินชิ้นที่สองในศาลของมันกันเดี๋ยวเราเลือกขึ้นมาเลยเราฟังใครเมื่อไรสามโลกธาตุเราไม่เคยหวั่นเราจะเอาทำออกเดินเดินเดินอร่อยโลกมันสกปรก มันคอยจีบคอยขวางคอยผักคอยดันคอยฉีกคอยแตกอยู่นั่นเรื่องโลกสกปรกเรื่องข้าศึก นี่ก็ข้าศึกของชาติของศาสนาพระมันแทรกสู้ดอกย่าอยู่ว่างเราเป็นผู้รักษาชาติรักษาศาสนาทั้งพระมหากษัตริย์ด้วยเราต้องเข้มงวดกวดขันในการรักษาอะไรควรรับไม่รับก็รับอะไรไม่ควรรับปัดออกทันทีทันทีอย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้รักตัวสงวนตัวคือชาติของตัวศาสนาของตัวพระมหากษัตริย์ของตัวใช่ไหมล่ะต้องปัดเลยเราอ่อยแอมสุภาพได้หรือเรื่องสุภาพมันสุภาพด้วยความหลอกลวงนะทำจะเป็นสุภาพก็มันไม่ได้มันหลอกลวงต้มตุ๋นปากหวานยังออกปากหวานไงปลอมให้หลงหรือไม่หลงบอกคนมาเนี่ยอะไรบูมอะไรจะจับคุกระยะเลยทำจับจับกิเลสมันทำไมมันจะจับไม่ได้วะเราเคยจับกิเลสจับหัวใจเราขาดสะบั้นไปแล้วทำไมจะจับเรื่องนอกๆ นี้ไม่ได้วะนั่นต้องอย่างนั้นเถอะอะไรก็ตามถ้าเราลงได้สั่งอะไรแล้วเราพุ่งอย่างนั้นอะไรมาผ่านไม่ได้ขาดสะบั้นไปเลยนี่พิจารณาเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกอย่างการช่วยชาติบ้านเมืองนี้ เรานำทำออกหน้าเลยเราไม่เอาอะไรมาออกหน้านะคือเราจึงไม่มีความระแคะระคายภายในใจของเราในการนำพี่น้องทั้งหลายทั้งด้านวัตถุและนามธรรมและแก่อัตธรรมเข้าสู่ใจเราจะพิจารณาทุกแง่ทุกมุมทางด้านวัตถุก็ดีทางด้านธรรมะก็ดีถือธรรมเป็นเข็มทิศทางเดินตลอดธรรมก้าวเดินไปทางไหนทางไหนจะไปตามธรรมไม่ได้ไปตามโลกกิเลส ก็ เป็นความที่สะดวกราบรื่นเรื่อยมาก็ไม่เห็นขัดข้องที่ตรงไหนแล้ววัตถุของเราก็ภาคภูมิใจแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายตั้ง11ตันกับ37กิโลครึ่งนี่ที่เข้าเรียบร้อยแล้ววันนี้แล้วยังเป็นซึมซาบออกมาจากน้ำใจที่รักชาติของพี่น้องทั้งหลายอีกไม่มีกำหนดนะนี่ก็จะไหลซึมเข้ามาเรียกว่าประเภทไหลซึมไหลซึมไปเสริมกองใหญ่กองใหญ่กองใหญ่ให้หนาแน่นมั่นคงขึ้นในกลางหลวงของเราก็เท่ากับหัวใจของแต่ละคนมีความแน่นหนามั่นคงความเป็นอยู่ปูวายการทำมาหาเลี้ยงชีพการซื้อการขายคล่องตัวโดยลำดับลำดาไปเพราะอันนี้อยู่จุดกลางเข้าใจไหมล่ะมีได้พิจารณาเต็มกำลังแล้วล่ะมันเราจึงได้อุตส่าห์พยายามมีแล้วก็ว่าจะแต่แล้วภายในที่กำหนดนี้จะไปเจอเอาที่ทองคำในคลังหลวงมีน้อยมากน้อยมากกระเทือนใจตลอดแต่ควรพูดก็พูดไม่ควรพูดเก็บไว้ซะก่อนเอาส่วนใหญ่ออกมาก่อนเช่นอย่างทองคำที่จะพาพี่น้องทั้งหลายเอาให้ได้เท่านั้นเป็นระยะก่อนเดินทางนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องเหล่านั้นต่อจากนั้นก็แยกออกไปหาขี้เข้าใจไหมหลังจากนั้นเราค่อยกระจายออกแล้วทีนี้กระจายออกเรียกว่าทุ่มลงแล้วก็ค่อยไหลนั่งลงมาที่นี่เป็นประเภทไหลซึมที่เหมาะกับโอกาสอันดีงามของพี่น้องชาวไทยเรานับว่าดวงชะตาราศีของชาติไทยเราประกอบกับพุทธศาสนาเป็นร่มโพร่มใสพาก้าวพาเดินได้ความราบรื่นดีงามตลอดมานี่เรายังเชื่อพี่น้องทั้งหลายดังที่เคยเชื่อมาแล้วจนกระทั่งบัดนี้ว่าทองคำนี้จะค่อยไหลซึมเข้าไปไหลซึมเข้าไปหนุนกองที่มีอยู่แล้วให้กระจายออกแน่นหนามั่นคงออกแล้วการทุกสิ่งทุกอย่างของชาติไทยเราจะขยายตัวออกไปนี่เราคิดอย่างนั้นนี่เราก็เชื่อแล้วว่าจะค่อยไหลซึมระยะนี้ก็ดูมันได้หลายกิโลแล้วมั้งนะเมื่อวานหรือวันไหนก็ได้ตั้ง7กิโลแล้วนะนอกจากที่มอบนี่ละคือที่เศษที่เหลือยังไม่ได้หลอมเนี่ยจะไม่ได้มอบเนี่ยจำนวนเหล่านี้ดูมันลูกคุณยายพูดให้ฟังเมื่อวานหรือวันไหนนะหรือว่าได้7กิโลแล้วนั่นเห็นไหมซึมเข้ามายังไม่ถึงไหน7กิโลเข้ามาแล้วนะมันค่อยซึมเข้ามาอย่างนี้เรื่อยๆแล้วค่อยหนุนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ค่อยกระจายออกไปความสะดวกความแน่นหนามั่นคงกระจายออกความสะดวกทุกอย่างจะกระจายไปตามอันนี้แหละมีหัวใจของชาติคือทองคำเรามีทองคำไว้เป็นเครื่องประกันตัวแล้วหายใจได้อันนี้แหละเราจึงสงวนเสาะแสวงนั้งหนามาจึงได้ประเดียงให้พี่น้องหลายทราบไว้ในโอกาสอันดีงามอย่างนี้ว่าเหมาะสมแล้วที่เราทั้งหลายจะได้ขวนขวายตามกำลังความสามารถของเราเท่าที่เป็นไปได้แค่ไหนก็แค่นั้นหลวงตาก็เคยเรียนให้ทราบแล้วทีนี้จะไม่บอกไม่บังคับไม่ขู่ไม่เข็นเหมือนคราวแรกทั้งถูกทั้งตีกระเป๋าไหนเงินไหนทองเดี๋ยวนี้บอกว่าไม่เอาแบบนั้นไม่เอาแล้วนี่แบบไหลซึมนี่ก็เรียนให้บรรดาพี่น้องหลายทราบถึงความจำเป็นแห่งคลังหลวงของเราเวลานี้ยังบกพร่องอยู่มากทีเดียวเพราะงั้นเราจึงได้แยบออกมาเพื่อจะได้ต่างคนต่างซ่อมแซมเมื่อเรามีต้นทุนตั้งไว้แล้วค่อยซ่อมแซมไปแล้วค่อยมีความแน่นหนามั่นคงไปโดยลำดับนะถ้าจะไม่ได้เวลานี้จะไม่มีนะจะหมดไปเลยได้มีเท่าไหร่ก็จะเท่านั้นนะอันนี้เป็นโอกาสอันดีน้ำก็กำลังไหลอยู่ไม่ขาดว่าขาดตอนก็ปล่อยให้ไหลก็ไปเรื่อยไหลใหญ่แล้วไหลเล็กไหลน้อยไหลซึมก็ไปเรื่อยนี่แหละเมื่อถึงการควรแล้วแต่สิ่งเหล่านี้ยังเรียนหรือบอกให้พี่น้องหลายทราบเมื่อถึงการควรที่จะ ยับยั้งหรือว่าจะอยู่ขนาดไหนทำไมจะไม่มีปากปากมีอยู่แต่ก่อนแล้วพูดได้สบายเข้าใจไหมเดี๋ยวนี้มันพูดไม่ได้ก็เพราะยังต้องการนี่พูดได้แต่ทางจะเอาเข้าใจไหมทางจะปิดยังไม่พูดเวลานี้ล่ะขอให้ได้พอสมควรก่อนนี่แหละที่ว่าเป็นโอกาสอันเหมาะสมมากทีเดียวไม่มีโอกาสใดที่จะเหมาะสมมากกว่าเวลานี้เวลานี้เรากำลังขนทองเข้าสู่กลางหลวงของเราส่วนใหญ่เราก็ได้แล้วสมมักสมหมายไม่มีอะไรคาดเคลื่อนผู้นำพี่น้องหลายก็ยิ้มแย้มแจ่มใสภาคภูมิไปภาคภูมิใจกับบรรดาพี่น้องที่รักชาติรักความสามัคคีฟังเสียงอัดเสียงธรรมก้าวเดินมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงผลเป็นที่พอใจหัวหน้ามาเป็นที่พอใจก็คือหัวหน้าเองเป็นผู้กำหนดให้ได้เท่านั้นก็ได้เท่านั้นเท่านั้นมาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ได้เท่านั้นเลยยังเศษเหลือไปอีกเศษเหลือไปอีก เราก็ภาคภูมิใจมาเป็นลำดับไม่บกพร่องเท่าที่เราผ่านมาแล้วก้าวเดินมาแล้วพาพี่น้องทั้งหลายก้าวเดินมาไม่มีอะไรบกพร่องบรรดาพี่น้องทั้งหลายก็พร้อมจิตพร้อมใจกันเสียสละหาเราเป็นเศรษฐีที่ไหนเมืองเรายังจะจมแม้ยังอุตส่าห์หาทองคำมาได้ทั้ง11ตันมีอย่างเหลือเนี่ยสำคัญอันนี้นะไม่ออกจากน้ำใจจะออกจากอะไรน้ำใจมีความรักชาติความรักความเสียสละนี่ออกมาได้มีมากมีน้อยออกได้เต็มกำลังของตัวเองจนกระทั่งถึงบัดนี้วันนี้ก็ประกาศกล้องขึ้นได้เต็มปากแล้วว่าทองคำเราได้แล้วเข้าสู่กลางหลวงทั้ง2ครั้งนี้ เป็น11ตันกับ37กิโลครึ่งนะนั่นเข้าเต็มเหนียวแล้ว11ตันกับ37กิโลครึ่งส่วนเงินบาทก็เคยเรียนให้ทราบแล้วไม่พูดถึงละมีเท่าไรก็กระจายตลอดอย่างนี้ นี่ก็คือคุณค่าแห่งการฟังเสียงผู้นำนั่นเอง และผู้นำก็เป็นคนประเภทใดอีกก็ประเภททั้งที่ท่านทั้งหลายเห็นนี่แหละ การเป็นผู้นำของเราเริ่มต้นมาตั้งแต่เป็นผู้นำตัวเองอันนี้เราก็ไม่ได้ต้องติดความเป็นผู้นำของเราเรื่อยมานะตั้งแต่เริ่มแรกการศึกษาเราเรียนก็เหมือนเราทันเขาได้เราได้ไปธรรมดาเวลาออกปฏิบัตินี่จะไม่ค่อยเหมือน พอจิตมันดิ่งมันรับฟังลึกนะนี้พูดถึงเรื่องอดีตให้บรรดาพี่น้องหลายทราบมันอาจจะมีนิสัยอันหนึ่งฝังอยู่ในใจลึกๆเวลาธรรมดาก็เป็นธรรมดาพอไปอ่านหนังสือธรรมะเขาท่านเกี่ยวกับเรื่องสวรรค์นรกพรหมโลกนิพพานจิตใจดูดดื่มดูดดื่มไปทางสวรรค์พรหมโลกเขาอ่านหนักเข้าหนักเข้าท่านพูดถึงเรื่องนิพพานพระพุทธเจ้าพระอรหันต์บำเพ็ญที่นั่นที่นี่ตรัสรู้ธรรมเป็นพระอรหันต์เลิศเทอขึ้นในโลกจิตใจดูดดื่มเข้าไปตรงนั้นที่นี่แล้วดูดดื่มแล้วมีความมุ่งมั่นเข้าไปเรื่อยๆ อันนี้เวลาเรียนหนังสือมันก็เป็นอยู่ภายในใจอยู่กับเพื่อนกับฝูงก็เหมือนลิงเหมือนลิงเหมือนข้างนะลิงข้างแบบพระนั่นแหละไม่มีเสียหายกิริยามีตลกขนองหยอกเล่นกันภาษาพระว่างั้นเถอะเขาเป็นลิงแล้วก็เป็นลิงกับเขาเขาเป็นแบบไหนก็เป็นกับเขาแต่เรื่องอัตธรรมภายในใจที่ฝังลึกนี่ไม่พูดให้ใครฟังนะไม่พูดเราไม่ได้ปล่อยนะภาวนาเรียนหนังสืออยู่ก็เป็นอยู่ลึกๆเข้าห้องนั่งภาวนาเวลามาหมู่เพื่อนมาทำอะไรเข้าห้องทำอะไรวะโอ้คนมันจะตายอยากหลับก็หลับอยากนอนก็นอนอยากนั่งก็นั่งแล้วไปอย่างนั้นเสียความจริงเข้าภาวนาถ้าไปพูดเรื่องภาวนาฟังมาได้แล้วเฮ้ยอย่าไปสวรรค์นิพพานนี่หรือคอยก็หน่อยน่ะมันเจี๊ยวมันเล่นนี่เห็นไหมลิงเล่นลิง จะผิดจะผิดจะถูกอะไรก็มันก็ไม่ได้ใช่ไหมก็แขนซ้ายแขนขวาตีกันแล้วเอาผิดเอาถูกกับแขนไหนล่ะแต่ว่าเขาผิดก็จะไปว่าอะไรก็พวกเดียวกันเพราะนั่นเก็บบางทีเดินจงกรมเวลาเงียบๆดึกๆลงมาเดินจงกรมก็วัดทั้งวัดจะไม่มีพระเดินอะไรคนมาเดินมาฮะทำอะไรไอ้ทีแรกเราก็เซอร์ไปหน่อยบอกว่าเดินจงกรมเราก็ว่างั้นเลยนะฮะเดินจงกรมจะไปสวรรค์นิพพานเดี๋ยวนี้เหลือขึ้นแล้วนะโอ้ยรอสักก่อนนายเย็นจบแล้วค่อยไปด้วยกันไปเงินมันหน้าโมโหนั่นแหละตั้งแต่นั้นมาไม่บอกเลยเรื่องภาวนานี้เรียกว่าไม่บอกแต่เดินโยกมไปเจออย่างนั้นเราเซ่อๆทีแรกเราก็บอกอย่างนั้นตามกงเพราะว่างั้นคราวหลังพีคใหม่พอมาเจอกันกลางคืนเยอะๆเดินพระเดินมาจะทำอะไรโอ้นั่งเรียนหนังสือมันจะตายก็ต้องเปลี่ยนยาบทเปลี่ยนบรรยากาศบ้างสิไปนั่นเสียไม่ให้จับได้แต่ภายในอยู่ลึกๆไม่ถอนนะนี่อันหนึ่งมันอาจจะเป็นนิสัยฝังลึกอยู่ภายในใจเกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานมันมุ่งมั่นจนกระทั่งถึงได้ออกปากพูดชัดๆเลยละทีนี้เพราะเป็นความมุ่งมั่นเต็มหัวใจแล้วนี่เวลานี่เรียนก็เรียนเพื่อออกปฏิบัติเท่านั้นนะพอเรียนจบแล้วจะออกปฏิบัติกรรมฐานโดยฐานเดียวเท่านั้นเราบอกคงๆทีนี้บอกจนกระทั่งเรื่องกระเทือนไปถึงพระผู้ใหญ่สมเด็จนั่นแหละมีพระไปเล่าให้ท่านฟังนะสิไหนว่าท่านบัวน่ะเรียนแล้วจะออกกรรมฐานใช่ไหมเราก็ไม่ตอบนี่โอ้ยอย่าโดนออกสิให้ได้หกประโยคซะก่อนค่อยออกเป็นว่างแล้วก็นิ่งคงมีคนเล่าให้ท่านฟังสำหรับเราเองโอ้ยไม่เล่าอย่างนี้อย่างนั้นก็มีเป็นหนักแน่นอยู่ตลอดมีก็โอกาสก็อำนวยเหมือนกันนะพอเรียนจบตามคำอธิษฐานไว้แล้วให้ได้ปริญญา3ประโยคเท่านั้นเรียกว่าแบบแปลนแผนผังในการก้าวเดินภาวนาเพื่อมรรคผลนิพพานนี่สมบูรณ์แบบแล้วถ้าโรงเรียนจบประโยค3แล้วออกทันทีเลยความหมายว่างั้นนะนี่แหละพอเรียนจบเท่านั้นแหละทีนี้มองดูอะไรเหมือนว่าใบไม้เหลืองไปหมดเลยนะเป็นโลกใหม่ขึ้นมาแล้วคือจะอยู่ต่อไปอีกไม่ได้แล้วเราตั้งสัจจะไว้แล้วว่าเรียนจบประโยค3เราจะไม่เรียนประโยค4สอบประโยค4ต่อไปจะออกปฏิบัติโดยถ่ายเดียวนี่ก็เรียนจบประโยค3แล้วขาดไปแล้วทีนี้มีแต่จะปฏิบัติต่อคำสัตย์ความจริงที่ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้เท่านั้นไม่มีทางอื่นไปนานหลังที่นี้ก็พอดีสมมรรคสมหมายที่เราจะออกอยู่แล้วด้วยอันนี้เวลาอยู่ในกรุงเทพก็ติดองค์เดียวนี่แหละผู้ใหญ่นี่แหละสมเด็จท่านวัดพระศรีมาธาตุสมเด็จมหาวีระวงศ์เพราะท่านเมตตามากสำหรับเราแต่เราก็เคารพท่านมากท่านเป็นนักเสียสละตั้งแต่เราผ่านปลายปริยัติมานี้เราไม่เคยเห็นองค์ไหนที่จะเป็นนักเสียสละเหมือนสมเด็จมหาวีระวงศ์อันนี้ยกนิ้วให้เลยไม่มีเหลืออะไรตกมามากน้อยไม่มีเหลือเราเป็นคนเก็บรักษาสิ่งของท่านซะเองจะไม่รู้ได้ยังไงหมดไม่มีอะไรเหลือหมดเราจึงได้เทิดทูนสุดหัวใจจนกระทั่งทุกวันนี้นะทางฝ่ายปริยัติก็สมเด็จมหาวีระวงศ์ทางฝ่ายปฏิบัติก็พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมีสองอย่างสององค์เนี่ยอยู่ในหัวใจเรานี่อันนี้เวลาอันที่เราจะออกก็พอดีท่านออกไปต่างจังหวัดสิได้โอกาสเข้ากราบลาสมเด็จมหาวีระวงศ์ที่โสอ้วนมะบรมนี่ว่าเพราะตอนนั้นสมเด็จพระวงศ์เรานี้ท่านยังไม่ได้เป็นสมเด็จท่านเป็นราชกวีอยู่ท่านนั้นพอทางนั้นอนุญาตแล้วออกเลยนี่ก็ง่ายนะนี่แหละเรื่องราว ออกออกเลยตลอดตลอดเลยนะมีนี่การรู้ปฏิบัติก็ค่อยลาบลื่นไปเรื่อยๆแล้วก็เอาจริงเอาจังไม่เลยคิดว่าจะขอท้อถอยน้อยใจอ่อนแอในการประพฤติปฏิบัติลังเลสงสัยทางนั้นทางนี้อะไรจะไปหรือจะอยู่ไม่มีมีแต่พุ่งจะออกปฏิบัติให้มรรคผลนิพพานโดยใจเดียวนี่จากนั้นกับการปฏิบัติก็กลมกลืนกันไปกลมกลืนกันไปการปฏิบัติเมื่อความมุ่งมั่นหนักแน่นแล้วมันจะมาอ่อนแอขี้เกียจขี้ข้านได้หรือคนเรามันต้องหมุนพอไปได้ยาโอสถอันใหญ่หลวงจากหลวงปู่มั่นด้วยแล้วทีนี้จากนั้นมาก็ผึ่งเลยเจ้านะนี่พูดถึงเรื่องความภาคเพียรของเราสรุปแล้วเราก็ไม่เคยได้ตำหนิความภาคเพียรของตนว่าย่อหย่อนอ่อนข้อขี้เกียจขี้ข้านอ่อนแอท้อแท้เลวไหลที่จุดไหนจุดไหนไม่มีแต่พุ่งเรื่อยไปจนกระทั่งเต็มเหนียวแล้วก็ในมาสอนโลกทั้งหลายเราจึงหาข้อตำหนิเราไม่ได้เลยไม่มีข้อที่จะตำหนิพุ่งถึงจุดด้วยความเอาเป็นเอาตายไอ้เรื่องความทุกข์ความทรมานไม่ต้องพูดในระหว่างน้องมวยเขาต่อยกันเจ็บปวดเขารู้เองใช่ไหมล่ะอันนี้ระหว่างกิเลสกับธรรมฟาดกันมันก็แบบเดียวกันบางครั้งถึงแบบสลบสไลด์ก็มีแต่ไม่เคยสลบหากเป็นหากมีเสียดอยู่ตลอดนั่นแหละทีนี้ออกมาสั่งสอนโลกเราดำเนินมาเราก็ไม่เคยได้ตำหนิติเตียนเจ้าของมีข้อบกพร่องที่ตรงไหนนั่นก็ไม่เห็นเคยเห็นมีเรื่องความโง่ความฉลาดเป็นธรรมดาแต่เรื่องความบึกบึนนี่ไม่ถอยบางนั้นเถอะยังได้มานำพี่น้องทั้งหลายโดยไม่ขาดไม่ทิ้งแหละอย่างได้นำมานี่แล้วการนำนี่ก็เหมือนกันเอาธรรมเป็นสายทางเดินตลอดแล้วไม่เอาโลกสงสารมาเป็นอารมณ์หรือเป็นทางเดินยิ่งกว่าธรรมที่เรากำหนดไว้ภายในใจในใจทุกอย่างอะไรเรื่องนอกเรื่องนาอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรที่ขัดกับธรรมปัดออกอะไรที่เหมาะสมกับธรรมแล้วออกอย่างนั้นแหละที่นำพี่น้องทั้งหลายนี่เหมือนกันจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้อันนี้เรื่องวัตถุก็สมใจดังที่ท่านทั้งหลายทราบทั่วหน้ากันแล้วทีนี้เรื่องนามธรรมการแนะนำสั่งสอนก็สั่งสอนมากขนาดไหนดังที่เขาอ่านวันนี้มากไหมนี่อ่านเพียงออกช่วยชาติบ้านเมืองเพียง6ปีนะว่ากี่กันประเทศก็ดีแล้วแค่ก่อนหน้านี้มาขนาดไหนยิ่งต้นไปแล้วมีแต่ธรรมะเผ็ดร้อนๆดุเดือดเรียกว่าแกงหม้อเล็กหม้อจิ๋วหม้อเล็กหม้อจิ๋วสอนขาล้วนๆตลอดมานี่กินมีมากขนาดไหนอันนี้เพียง6ปีที่เรามาสั่งสอนพี่น้องเท่าไหร่ที่ก่อนหน้านี้มานานเท่าไหร่แล้วสอนมาเรื่อยๆอย่างนี้นี่แล้วก็พอใจในอัตในธรรมที่เราสอนบรรดาพี่น้องเท่าไหร่ไม่ได้สอนด้วยความรูปคำครับกำดำกำขาวสงสัยสนเทถูกหรือไม่ถูกนายไม่มีออกแง่ไหนผึงแน่วตรงต่อความจริงความจัดความจริงภายในใจทุกอย่างออกมาตลอดอย่างนี้จนกระทั่งปัจจุบันนี้เราก็ไม่สงสัยเพราะงั้นเวลาเราสั่งอะไรอย่างนี้เช่นอย่างบอกให้ขึ้นมาอ่านอย่างอะไรมาผ่านไม่ได้เลยเรียกมาเลยเอานั่นนี่แหละยังบัดนี้ก็เหมือนกันเรียกเข้ามาเลยเอาเลยถ้าลงอันนี้ได้ออกเต็มเหนียวแล้วอะไรมาผ่านไม่ได้ขาดไปเลยเดียวนี่เรียกว่าธรรมเราเป็นที่แน่ใจถนัดใจโล่งในหัวใจของเราแล้วอะไรมาขวางไม่ได้นี่คือธรรมออกเลยเราจึงไม่เอาอะไรมาเป็นประมาณมากนะโลกเขาจะว่าขวางหน้าขวางตาขวางใจเขาอะไรก็ตามไม่ขวางธรรมแต่อย่างเดียวดีถูกต้องเพราะธรรมไม่เคยพาให้ใครผิดพลาดพระพุทธเจ้าถูกต้องจึงได้เป็นศาสดาสาวกถูกต้องด้วยธรรมทั้งนั้นนี่เราพิจารณาด้วยอดด้วยธรรมก้าวเดินจะผิดไปที่ไหนนั่นก็ธรรมอันเดียวกัน ทำดำเนินอย่างเดียวกันเนี่ยที่เรียกว่าธรรมเป็นความตายใจได้ทุกอย่างทางทุกวันนี้สอนโลกก็เหมือนกันเราสอนด้วยความแน่ใจของเราทุกอย่างเพราะงั้นใครจะยึดจะเกาะให้ยึดนะเวลาหลวงตาบัวตายแล้วจะมาลูบมาคำไม่ได้นะพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไรสดสดร้อนๆตลอดมานะจนกระทั่งปัจจุบันนี้อย่าเข้าใจว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วนานเกินการไปแล้วนะกลายเป็นธรรมคลึกล้ำล้าสมัยอย่างนี้ไม่ได้นะเราอยากเข้าใจว่าบาปบุญนรกอเวจีทั้งหลายพระพุทธเจ้าแสดงว่านานแล้วคือแล้วล้าสมัยแล้วสวรรค์นิพพานทั้งหลายคือล้าสมัยแล้วมันทันสมัยตั้งแต่ความทะเยอทะยานความดีดความดิ้นที่จะเอาตัวลงไปในหลุมนรกใหญ่โตนั้นอันนี้ทันสมัยให้ระวังตัวนี้ให้ดีนะพระพุทธเจ้าแสดงไว้ทุกบททุกบาทเป็นสวาขาธรรมทั้งนั้นไม่ได้มาโกหกโลกจำข้อนี้ให้ดีสดสดร้อนๆไม่มีคำว่าหรือว่ายืดยาวนานที่ไหนสดสดร้อนๆสดสดร้อนๆตลอดมาว่าอะไรพระพุทธเจ้าแสดงอะไรไว้ทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์ประจักษ์ประจักษ์แล้วแสดงออกมาแสดงมาทั้งฝ่ายโทษฝ่ายคุณให้เราไปลูกชาวคูณขอให้ยึดหลักนี้ให้ดีนะอย่ารอแหละนะรอแหละก็คือรอแหละตัวเองและรอแหละที่กิเลสเข้าแล้วนั่นน่ะจะทำลายตัวเราแล้วให้พากันระวังว่าบาปว่าบุญว่านรกสวรรค์ชดชดร้อนๆเหมือนกันหมดเลยให้พากันระมัดระวังไม่ระวังไม่ได้นะ คลิปหายเพราะความสัมพันธ์ของตัวนั่นแหละนี่ธรรมที่สอนไว้ชดชดร้อนนี่ก็สอนแบบสดสดร้อนๆเหมือนกันที่สอนโลกทุกวันนี้แล้วไม่ได้ไปรู้ไปคำมาจากที่ไหนสอนประจักษ์จากหัวใจที่รู้ที่เห็นไปยังไงขึ้นมาแม้แต่กิเลสภายในใจละเอียดขนาดไหนใครจะมองเห็นมันได้ง่ายๆหรือกิเลสโลกนี่ไม่มีใครเห็นกิเลสนะนอกจากพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ละเอียดขนาดไหนกิเลสไม่มีใครเห็นได้เห็นได้จนสังหารมันให้ขาดบั้นลงไปกลายเป็นผู้เลิศเลอขึ้นมามีพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์เท่านั้นนอกนั้นไม่มีไม่ปรากฏเนี่ยละเอียดไหมกิเลสแล้วใครไปจำไปสังหารมันได้ถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์สังหารไม่ได้นี่ละเอียดขนาดไหนท่านยังฟาดมันพังขาดทลายในใจจะไม่ละเอียดหรือว่าได้ยังไงในธรรมสองโลกของท่านกิเลสก็ไม่มีอะไรมัวหมองในใจพอที่จะปิดบังให้สอนลูกๆความคำสอนด้วยความกระจ่างแจ้งโลกวิถูรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงท่านสอนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างนั้นนี้ก็เป็นสดสดร้อนเหมือนกันบาปบุญนรกสวรรค์สดสดร้อนกิเลสสดสดร้อนพิจารณาอยู่ภายในจิตใจแก้วได้สดสดร้อนสดสดร้อนพังลงไปกิเลสพังลงไปใจบริสุทธิ์ผุดขึ้นมาสดสดร้อนแบบเดียวกันหมดรู้เห็นอะไรจะไปจืดไปจางที่ไหนสดสดร้อนแบบเดียวกันหมดนี่แหละท่านสอนธรรมท่านสอนด้วยความสดสดร้อนๆนะเราจะไปฟังแบบรู้ความคำนะเอาการสถานที่เวลาเป็นเรื่องกลมายาของเหตุมาหลอกลวงพระพุทธเจ้าก็นี่ผ่านไปแล้วนั่นฟังดินรกสวรรค์ก็ไม่มีแล้วบาปไม่มีบุญไม่มีศาสนาล่วงไปนานแล้วศาสนาไม่ได้อยู่กับการสถานที่เวลามืดแจ้งนะอยู่กับหัวใจคนทั้งบาปทั้งบุญอยู่ที่หัวใจคนนะแล้วอยากเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้จะล่วงโรยไปตามการสถานที่เวลาไม่ได้ล่วงโรยใครสร้างที่ไหนไม่ว่าบาปว่าบุญจะเป็นขึ้นกับหัวใจนั่นนะสดๆร้อนๆอยู่ที่หัวใจนะท่านละลายอยากเข้าใจว่าสดๆร้อนๆอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจให้จับอันนี้ให้ดีถ้าจับอันนี้ได้แล้วจะดีไปโดยลำดับคนเรา นี่ได้ปฏิบัติมาก็ยิ่งจวนจะตายบอกอยู่เรื่อยๆแล้วนะเตือนเรื่อยๆแล้วนะว่าที่จะอยู่ต่อไปเหมือนว่าอยู่ยืมวันยืมคืนอยู่ไปอย่างนั้นแหละอยู่กับโลกกับสงสารเกิดมากี่กับกี่กันก็ไม่เคยคิดนานเท่าไหร่ตั้งแต่วันเกิดมาอีกถึงนี่มันกี่ปีก็ไม่เคยคิดมาถึงระยะนี้มันยิบยับยิบยับก็เตือนแล้วการช่วยโลกช่วยสงสารจะเป็นจะตายช ทายวันหนึ่งกี่ครั้งกี่หนมันก็ยังนั่นยังบึกบืนช่วยโลกช่วยสงสารเต็มพลังความสามารถขึ้นมาอยู่โดยลำดับลำดานพอจากหลังจากนั้นแล้วมันมีลักษณะยิบยับยิบยับจึงได้เตือนท่านทั้งหลายนะอย่าพากันนอนใจนาวคำพูดคำใดนั้นล่ะสดๆร้อนจับให้หนีนะพระพุทธเจ้าแสดงว่าอะไรทำเป็นอันเดียวกันรู้เห็นอย่างเดียวกันผิดกันไปไหนวะว่างั้นเลยให้พากันออกไปตั้งใจไปพุทธปฏิบัติเวลานี้โลกโสกโปกนี้มันท่วมท้นไปหมดนะคุณงามความดีจะไม่มีใครบองล่ะจะมองตั้งแต่ความเพื่อเพลินความนิ่งเหลืองบันเทิงอันจะพาให้ลงไปจบในนรกมันมองกันทั่วหน้าไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลตัวไหนวิ่งลงต้นลงไม่มีใครวิ่งขึ้นนะให้พากันนั้นเรามีศาสนาพุทธอยู่แล้วเลิศเลอสุดยอดแล้วเกิดมาพบพุทธศาสนายิ่งมีความเคารพเลื่อมใสยืดให้ดีเกาะให้ติดไม่เช่นนั้นจะจมนะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือทวิภาคีร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งยกระดับการส่งออกสินค้าสู่ตลาดพรีเมียมในจีนกระทรวงคมนาคมสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อวางมาตรการป้องกันระยะยาวเกิดเหตุระเบิดโจมตีขบวนรถไฟลำเลียงกำลังพลของกองทัพปากีสถานแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือทวิภาคีร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งยกระดับการส่งออกสินค้าสู่ตลาดพรีเมียมในจีนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเดินหน้าขยายความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนไทยจีนพร้อมผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดพรีเมียมในจีนโดยไทยเสนอใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจีนต่อยอดสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมสนับสนุน SME ไทยเข้าถึงตลาดจีนผ่านไทย National Pavilion บนแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่ของจีนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องตั้งคณะทำงานร่วมผลักดันข้อหารือสู่การปฏิบัติรวมถึงส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่และอำนวยความสะดวกการส่งออกปุ๋ยเคมีจากจีนมายังไทยภายในปีนี้ประชาชนและผู้ประกอบการเตรียมพร้อมลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสคาดว่าแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม
2: หลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์วันแรกในวันพรุ่งนี้นางสาววิรัญพัฒน์ศรีเสมาเมืองหนึ่งในประชาชนที่ออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าในวันนี้กล่าวว่าได้รับทราบมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลแล้วและเห็นว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนในการลดภาระค่าครองชีพท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วง4เดือนนี้
3: ก็รู้สึกว่าช่วยประชาชนในยามที่เศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีค่าครองชีพสูงแล้วก็รวมถึงว่าช่วยผู้ประกอบการได้แบบว่าขายของได้ดีขึ้นพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเตรียมกดเลยค่ะเพราะว่าคราวที่แล้วพลาดไม่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเดี๋ยวรอบนี้จะกดให้ได้เลยค่ะ
2: นายศิระมหินอาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหนึ่งในผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกล่าวด้วยว่าหนึ่งในมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่จะเป็นการเติมเงินให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ700บาทเป็นระยะเวลา4เดือนนั้นเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีและเกิดประโยชน์เพราะจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็นอย่างมาก
4: ก็ช่วยค่าครองชีพได้เยอะอยู่เนาะแบ่งเบาภาระนิดหน่อยเนาะก็ยังดีก็รัฐบาลก็ดีอยู่เนาะช่วยนิดช่วยหน่อยก็ยังดีนะ
2: ทางนี้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังส่วนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.thaichoythaiplus.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านศูนย์ช่วยเหลือหรือ Health Center สำหรับประชาชนหมายเลขโทรศัพท์02-111-1122กด2ในส่วนของร้านค้าโทร02-111-1122กด3หรือสอบถามผ่านธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศในวันและเวลาทำการชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังทันทีหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิต1รายพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อวางมาตรการป้องกันระยะยาว
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณหลังโรงเรียนวัดสังฆราชาย่านลาดกระบังเป็นเหตุให้หญิงอายุ21ปีเสียชีวิตโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าจุดดังกล่าวเป็นทางลักข้ามที่ชุมชนนำแผ่นคอนกรีตมาวางพาดเพื่อใช้เป็นทางผ่านแม้มีป้ายเตือนแต่สภาพพื้นที่ถือเป็นจุดอับสายตาซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วและมีความพยายามจะปิดทางแต่ได้รับการคัดค้านจากคนในพื้นที่เนื่องจากต้องเดินทางอ้อมอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกระทรวงคมนาคมจึงจำเป็นต้องสั่งปิดจุดลักข้ามดังกล่าวทันทีจนกว่าจะมีการปรับปรุงได้มาตรฐานพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดลักข้ามในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศเพื่อเป็นแนวทางป้องกันสำหรับมาตรการในระยะต่อไปกระทรวงคมนาคมจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายควบคู่ไปกับการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยบนเส้นทางรถไฟทั่วประเทศอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยเชิงรุกรณรงค์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังอย่างเคร่งครัดก่อนข้ามทางรถไฟเพื่อสร้างวินัยจราจรและลดอุบัติเหตุนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกล่าวว่าอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรจึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันสร้างวินัยจราจรใหม่ชะลอหยุดมองก่อนข้ามทางรถไฟทุกครั้งโดยเฉพาะการหยุดรถให้ห่างจากทางข้ามในระยะ5เมตรซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยที่สุดหากทุกคนเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดจะสามารถลดความสูญเสียให้กลายเป็นศูนย์ได้ทางนี้จังหวัดลพบุรีได้บูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วนรวมถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในจุดเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้รถใช้ถนนบริเวณจุดตัดทางรถไฟจะมีความปลอดภัยสูงสุดขณะที่กรมการขนส่งทางบกเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามดัดแปลงรถเพื่อบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานผิดกฎหมายและเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ
6: นายสารพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามหลงเชื่ออู่ที่รับดัดแปลงรถเพื่อเพิ่มสมรรถนะการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดเนื่องจากการดัดแปลงรถในลักษณะดังกล่าวไม่เพียงแต่ผิดกฎหมายแต่ยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนนโดยมีข้อห้ามสำคัญที่ห้ามทำเด็ดขาดได้แก่การเว้าคลาสซีให้ต่างจากมาตรฐานผู้ผลิตการใช้ตัวถังที่ทำจากวัสดุไม่แข็งแรงเช่นพลาสติกหรืออะคริลิกการติดตั้งโครงไฟไม่เป็นไปตามกฎหมายรวมถึงการปรับแต่งล้อและยางให้ยื่นออกมาเกินซุ้มล้ออธิบดีกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าแม้จะสามารถเสริมแหนบหรือเปลี่ยนเกลาได้แต่ต้องทำภายใต้หลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเท่านั้นและที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่เพิ่มน้ำหนักบรรทุกรวมให้เกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดไว้จึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นรถที่ดัดแปลงผิดกฎหมายและอาจก่อให้เกิดอันตรายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: สสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยกรอบเวลาและขั้นตอนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คาดว่าจะทำประชามติ3ครั้งก่อนประกาศใช้ภายในปี2572นายนิกรจำนงส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยถึงกรอบระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของพรรคว่ากระบวนการทางนิติบัญญัติจะเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้โดยรัฐสภาจะพิจารณาลงมติรับหลักการในวาระที่1ก่อนเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่2และ3ในช่วงเดือนตุลาคมจากนั้นจะส่งร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการตามขั้นตอนเพ ื่อจัดให้มีการออกเสียงประชามติการจัดทำประชามติครั้งที่2คาดว่าจะทำในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2570เพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับหากประชาชนเห็นชอบจะนำร่างขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อประกาศใช้กรอบกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเข้าสู่ขั้นตอนการสรรหาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ในช่วงเดือนสิงหาคม2570ถึงสิงหาคม2571โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญจำนวน45คนและคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นอีก45คนเพื่อดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านทั้งนี้คาดว่ากระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2571ก่อนเข้าสู่การจัดทำประชามติครั้งที่3ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2572เพื่อให้ประชาชนลงมติรับรองร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหากผ่านความเห็นชอบจะเข้าสู่ขั้นตอนการนำร่างขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมและคาดว่าจะสามารถประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้อย่างเป็นทางการในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2572กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการ25จังหวัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงทำหน้าที่ประสานงานขอรับการสนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนช่วงหน้าแล้ง
6: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยน้อมนำพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแนวทางปฏิบัติในระดับพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสภาวะอากาศแปรปรวนโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกจากการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้รับการขอความร่วมมือในการส่งเสริมการจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงและประสานบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อความรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจึงการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกรวม25จังหวัดให้เร่งส่งเสริมการจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงในแต่ละจังหวัดเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงสำหรับนำมาเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในช่วงหน้าแล้งได้อย่างทันท่วงทีพร้อมให้ร่วมติดตาม

0: ร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างตำรวจกับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนเนื่องจากส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนซึ่งโครงการดังกล่าวแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3ระดับประกอบด้วยการเข้าจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในชุมชนการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดและการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์และการช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสพร้อมย้ำว่าการทำให้ชุมชนปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติดจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงาน
1: โครงการนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยจะเข้าไปช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ในเรื่องของการอยู่ในชุมชนไม่ให้มีไฟสลัวหรือว่าไฟส่องสว่างมีติดตั้ง CCTV ผู้เสพจะไม่มีทางเพิ่มระดับเข้ามาให้มีการออกอาการคุ้มคลั่งเราจะนำประสานกับทางสาธารณสุขเพื่อบำบัดนะครับเพื่อให้ชุมชนได้มีความปลอดภัยทางกายเสพติดนะครับ
0: พลตำรวจโทอาชญ์ยนต์ไกลทองกล่าวด้วยว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการปราบปรามยาเสพติดเท่านั้นแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้กลับคืนสู่ครอบครัวและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: ประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดค่ายฟื้นฟูรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบโบราณกาลที่จังหวัดบุรีรัมย์นำบทบาทชุมชนและวัดเป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหายาเสพติด
3: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายฟื้นฟูรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการรุ่นที่9ณวัดจันทราวาสตำบลลำปลายมาศอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมฟื้นฟูจำนวน52รายและผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมในพิธีโดยกล่าวว่าวัดเป็นศูนย์รวมของประชาชนในพื้นที่ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่และประชาชนอย่างเข้มแข็งจนสามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดได้จำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนถือเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจพร้อมย้ำว่าการแก้ปัญหายาเสพติดต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้านนายจำลองใยไทยสงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพอำเภอลำปลายมาศกล่าวว่าปัจจุบันหน่วยงานราชการแทบไม่ต้องลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้ติดยาเสพติดเพราะคนในพื้นที่ช่วยการสอดส่องดูแลขณะที่ก่อนหน้านี้ไม่มีคนเชื่อว่าลูกหลานจะสามารถเลิกยาเสพติดได้แต่เมื่อโครงการดำเนินการไประยะหนึ่งพบว่าจำนวนผู้ติดยาในพื้นที่ลดลงจึงเป็นบทพิสูจน์และทำให้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากยิ่งขึ้นขณะที่นางประนอมหานประโคนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านว่านพัฒนากล่าวว่าภายหลังผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดจบค่ายบำบัดรักษาแล้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะดูแลต่อเนื่องเป็นระยะเวลา1ปีพร้อมติดตามและประเมินผลโดยใช้ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จชวิสาปทุมมารายงาน
2: จังหวัดอำนาจเจริญจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลตรวจเข้มสถานบริการในพื้นที่ป้องกันอาชญากรรมและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน
4: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญและปลัดจังหวัดอำนาจเจริญนายนิกรทองจิตนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองอำนาจเจริญร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดหรือชุดชกราชสี75และหน่วยงานด้านความมั่นคงออกตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่จำนวน5แห่งการออกตรวจครั้งนี้มุ่งเน้นกวดขันการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งการห้ามเปิดเกินเวลาการตรวจบัตรประชาชนผู้ใช้บริการการป้องกันผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการการป้องกันยาเสพติดอาวุธปืนการพนันและการกระทำผิดอื่นที่อาจก่อให้เกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่ผลการตรวจพบว่าสถานบริการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานในร้านไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดและหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: กรมการจัดหางานเข้มงวดตรวจสอบใบรับรองแพทย์แรงงานต่างด้าวป้องกันการสวมสิทธิ์และเอกสารปลอมพร้อมเตือนนายจ้างอย่าหลงเชื่อขบวนการผิดกฎหมาย
5: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการตั้งข้อสังเกตมีสถานพยาบาลที่ไม่มีใบอนุญาตแอบลักลอบออกใบรับรองสุขภาพให้แรงงานต่างด้าวว่ารัฐบาลยืนยันการดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างด้าวเป็นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัดโดยกรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและระบบตรวจสอบอย่างชัดเจนเพื่อป้อง

0: การสวมสิทธิ์การปลอมแปลงเอกสารและการลักลอบทำงานผิดกฎหมายพร้อมกำหนดให้แรงงานต่างด้าวทุกคนต้องผ่านการตรวจโรคต้องห้ามและต้องมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้นผลการตรวจทั้งหมดต้องถูกส่งเชื่อมโยงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งตรงถึงกรมการจัดหางานเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการปลอมแปลงเอกสารในทุกขั้นตอนผดิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการชี้แจงไม่มีนโยบายให้เด็กใช้โซเชียลมีเดียเน้นเสริมสร้างทักษะรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
2: นายจติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีที่สังคมตั้งข้อกังวลเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อชี้แจงจุดยืนและเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกระทรวงโดยยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการรับทราบและเข้าใจความกังวลของผู้ปกครองและสังคมในเรื่องสกรีนไทม์รวมถึงผลกระทบของโซเชียลมีเดียต่อสมาธิพัฒนาการและสุขภาวะของเด็กพร้อมย้ำว่าสิ่งที่กระทรวงมุ่งดำเนินการคือการเตรียมความพร้อมให้เด็กไทยมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลการรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างเหมาะสมและปลอดภัยภายใต้หลักการที่ว่าเทคโนโลยีจะต้องเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ไม่ใช่เป้าหมายของการศึกษาทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแนวทางชัดเจนว่าการใช้เทคโนโลยีจะต้องเหมาะสมตามช่วงวัยไม่เพิ่มเวลาอยู่หน้าจอโดยไม่จำเป็นและไม่กระทบต่อพัฒนาการของเด็กตลอดจนไม่สามารถทดแทนห้องเรียนครูหรือการเรียนรู้จากโลกจริงได้นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการนำ AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อให้ครูมีเวลาดูแลนักเรียนได้มากยิ่งขึ้นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าม
4: าตรการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบเงินชดเชยและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่กรณีเสียชีวิตรับเงินเยียวยาเบื้องต้นรวม 2,900,000 บาทต่อรายบวกเงินสมทบเพิ่มเติมกรณีบาดเจ็บขสมกรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจริงตั้งแต่ 80,000 ถึง 1 ล้านบาทหากเกินกำหนดขสมกจ่ายส่วนต่างให้ทั้งหมดพร้อมมอบเงินจากภาคีเครือข่าย 30,000 บาทและกองทุนอุบัติเหตุอีก 20,000 บาทการรถไฟแห่งประเทศไทยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทและจ่ายเยียวยาเพิ่มเติมตามระดับอาการสูงสุด 50,000 บาทกรณีเข้า ICU สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของปากีสถานในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดโจมตีขบวนรถไฟที่บรรทุกกำลังพลของกองทัพปากีสถานในเมืองเควตตาแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ขณะกำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองเปชวาในจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและบาดเจ็บอีก50รายทั้งนี้ขบวนรถไฟดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างการขนส่งกำลังพลการเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเฉลิมฉลองวันหยุดเทศกาลวันอีดิอัตฮาระหว่างวันที่27ถึง30พฤษภาคมนี้ขณะที่บริเวณแคว้นบาลูจิสถานเป็นพื้นที่ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลปากีสถานกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนกองทัพปลดปล่อยบาลูจิสถานที่อ้างว่ารัฐบาลปากีสถานแสวงหาผลประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์โดยไม่ให้ประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาในหลายพื้นที่ของ DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย204รายจากผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า860รายนายแพทย์ชงคาเซย่าผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกากล่าวว่านอกจากดีอาร์คองโกและยูกันดายังมีอีกหลายประเทศในทวีปแอฟริกาอาทิแองโกลาบูรุนดีรวันดาและซูดานใต้ที่เสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่งเป็นผลมาจากการอพยพของประชาชนจำนวนมากที่เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วทันนี้เชื้อไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่แพร่กระจายผ่านการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งในร่างกายซึ่งทำให้เกิดเลือดออกอย่างรุนแรงและอวัยวะสำคัญล้มเหลวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนว่าบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาท ที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.22 เมตรและเวลา 12:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 29 เซนติเมตรและเวลา 19:00 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 21 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะได้อำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น.
8: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
11: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพินโยรุ่งสมัยอ่าน
12: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่9เดือนตุลาคมพุทธศักราช2521ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาขอเชิญรับฟังครับ
13: พุทธศาสนาท่านสอนไปตามเหตุตามผลเหตุกับผลไม่เคยแยกย้ายกันเลยไม่มีปีนเกลียวซึ่งกันและกันรวมเหตุรวมผลแล้วเรียกว่าธรรมเช่นท่านสอนว่ากรรมแปลว่าการกระทำใจที่คิดตรุงภายในก็เรียกว่าการกระทำเหมือนกันคือกระทำทางใจคิดตรุงทางใจคิดดีคิดชั่วคิดได้วาจาก็พูดได้ทั้งดีและชั่วทางกายก็ทำได้ทั้งดีและชั่วนี่ท่านเรียกว่ากรรมดีกรรมชั่วถ้าคิดกลางๆพูดกลางๆไม่เป็นโทษเป็นบุญเป็นบาปทำไม่เป็นบุญเป็นบาปก็เรียกว่าอัพยากตะกรรมนั่งอยู่ในการกระทำเหมือนกันคำเป็นกลางๆประการสอนท่านเน้นหนักลงในเรื่องของกรรมให้ระมัดระวังในขณะที่เรายังไม่ได้หลวมตัวเข้าไปสู่ผลแห่งกรรมเพราะยังไม่ได้ทำพึงระมัดระวังเรื่องกรรมเรามีอำนาจทำกรรมแต่เมื่อทำลงไปแล้วกรรมมีอำนาจให้ผลเรานี่ท่านว่าอย่างนั้นคือสุขทุกข์ปิดไม่อยู่ต้องแสดงขึ้นมาจากการทำดีทำชั่วของคนถ้าเทียบอุปมาแล้วก็เหมือนกับการรับทานการรับทานนั้นเป็นเหตุความอร่อยความอิ่มหนำสำราญไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงอิ่มเต็มที่นั้นเป็นผลผลที่ปรากฏขึ้นจากการรับทานนั้นเราห้ามไม่ได้ถ้า ถ้ารับทานเมื่อพอดีแล้วยังไม่ยอมหยุดรับทานให้มากเกินพอดีผลก็ต้องแสดงเกินพอดีดังชูชกท้องแตกตายนั่นนั่นคือผลแสดงออกมาถึงขนาดท้องแตกเพราะการรับทานไม่รู้จักประมาณคือมากเกินไปการแสดงผลจึงต้องเป็นอย่างนั้นท่านที่ท่านสอนว่าบุญก็ดีบาปก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีนิพพานก็ดีเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่เพียงแต่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์เดียวเท่านั้นบรรดาผู้เป็นพระพุทธเจ้าผ่านมาแล้วกี่ล้านล้านองค์เป็นผู้ทรงทราบหลักความจริงที่มีอยู่ในแดนสมมุติและนอกสมมุติด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงทรงสอนสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ด้วยการรู้แจ้งเห็นจริงของพระองค์ให้สัตว์โลกผู้มืดหูหนาตาเถื่อนที่ยังไม่เห็นกลัวจะไปโดนเอาให้เข้าใจในหลักวิธีการปลดเครื่องแก้ไขหลบหลีกและหลักวิธีการในการบำเพ็ญสั่งสมเกิดให้มีในสิ่งที่ดีหลีกเว้นในสิ่งที่ชั่วอันจะเป็นนำมาซึ่งผลเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์ความรู้เต็มพระทัยไม่มีความรู้ของผู้หนึ่งผู้ใดในโลกนี้จะอาจเอื้อมแข่งขันความรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไปได้เลยเพราะความรู้นี้ไม่ได้รู้แบบโลกทั้งหลายรู้กันเพราะเรียนกันมาอย่างนั้นแต่ทรงรู้ด้วยสยามผู่คือทรงรู้เองเห็นเองตามหลักความจริงที่มีอยู่อย่างไรตามวิสัยของพระพุทธเจ้าที่ไม่ต้องทรงศึกษาจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างนั้นด้วยกันทุกพระองค์จึงสมนามว่าเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาขึ้นมาแต่ละครั้งละครั้งแต่ละยุคละสมัยที่ท่านเรียกว่าพุทธันดรคำว่าพุทธันดรนั้นแปลว่าระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มาตรัสรู้เมื่อองค์นี้ผ่านไปแล้วองค์นั้นก็มาตรัสรู้สอนโลกสืบต่อไปโดยธรรมที่นำมาสอนโลกนั้นเป็นอันเดียวกันเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้แปลฟอร์มมาจากที่ไหนไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นอย่างอื่นพอที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะต้องนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงให้แตกต่างกันไปเช่นบาปที่เกิดขึ้นจากการทำชั่วให้ผลเป็นทุกข์ก็เคยมีมาดั้งเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงบุญเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำดีให้ผลเป็นสุขก็เคยมีมาประจำโลกนี้เป็นเวลานานแสนนานจนไม่สามารถจะคำนวณได้ว่าประมาณเท่าไหร่นานเท่าไหร่แล้วพูดถึงเรื่องนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีสวรรค์6ชั้นพรหมโลก16ชั้นนิพพาน1ก็ดีเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วดั้งเดิมมาแต่การไหนๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือจิบหายวายพวงไปได้เหมือนสิ่งต่างๆพอที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะทรงแสดงให้ผิดแปลกแตกต่างกันไปว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้ทรงสอนแต่เรื่องบุญอย่างเดียวเรื่องบาปไม่ทรงสอนเพราะนรกหรือความทุกข์นั้นได้เปลี่ยนแปลงหรือสลายตัวไปหมดแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีสถานที่ขังคุมขังสัตว์ผู้เป็นทุกข์ให้รับความเดือดร้อนอีกต่อไป พระพุทธเจ้าองค์นั้นจึงไม่จำเป็นต้องสั่งสอนสัตว์โลกให้ละความชั่วประพฤติความดีมีตั้งแต่สอนให้ประพฤติความดีโดยถ่ายเดียวโดยไม่ต้องสอนทางละความชั่วเพราะนรกไม่มีทุกข์ไม่มีสอนแล้วก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อันใดเป็นโมฆะอย่างนี้ไม่มีเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมคำว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นโลกนี้มีมานานเท่าไหร่เราคิดดูแม้ชั่วระยะพุทธันดรหนึ่งก็นานแสนนานแล้วกว่าพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้สอนสัตว์โลกแต่ละพระองค์เช่นพัทธกัปนี้ก็มี5พระองค์ด้วยกันคือพระกกุสันโธโกนาคมกัสสโปโคดมเหล่านี้อริยเมตไตรนี่เรียกว่าพัทธกัป1มี5พระองค์พอหมดพัทธกัปนี้แล้วก็เป็นสุญญกัปว่างเปล่านานยิ่งกว่าพุทธันดรไปเสียอีกเพราะพุทธันดรนั้นเป็นระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสในกัปนั้นๆมีพระพุทธเจ้ากี่พระองค์สามารถตรัสรู้สั่งสอนชาวโลกถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆคือสืบต่อกันมาเรื่อยๆแล้วก็ไปถึงสุญญกัปว่างเปล่าไม่มีคำว่าบุญไม่มีคำว่าบาปไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะสำนึกได้ว่านี้คือบุญนั่นคือบาปนั่นคือนรกนั่นคือสวรรค์นั่นคือนิพพานไม่ผิดกันอะไรเลยกับบรรดาสัตว์เดรัจฉานในระยะการเช่นนั้นตามหลักธรรมท่านสอนไว้ว่าเป็นระยะการที่เมฆสันยีชีพเนื้อกันกินเหมือนกับยักษ์กับผีไม่มีคำว่าเคารพนับถือซึ่งกันและกันเพราะคำว่าบาปว่าบุญนรกสวรรค์ไม่มีภายในจิตใจมีแต่ความอยากความทะเยอทะยานความเดือดร้อนวุ่นวายเผาดลหัวใจอยู่ตลอดเวลาการแสดงออกในแง่ต่างๆแสดงออกจากความผลักดันของความรุ่มร้อนภายในจิตใจซึ่งไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องกำกับชโลมไว้บ้างเลยท่านจึงกล่าวว่าสุญญกัปเป็นการเวลาที่ไม่มีศาสนาแทรกอยู่แม้แต่น้อยสัตว์โลกจึงได้รับความล่มจมคิดหายกันมากมายก่ายกองจากนั้นมาก็เป็นพุทธันดรพระผู้เมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสสัตว์โลกทั้งหลายก็ได้มีดวงตาเห็นธรรมรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักนรกสวรรค์ได้บำเพ็ญตนของตนไปในทางที่ดีดังพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธอยู่เวลานี้แม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วได้ 2,500 ปีก็ดีท่านก็ได้กล่าวหรือได้ตรัสไว้แล้วในวาระสุดท้ายที่จะปรินิพพานว่าธรรมและวินัยที่เราตถาคตได้บัญญัติไว้แล้วนี่แหละเป็นองค์ศาสดาแทนเราตถาคตการปรินิพพานของเราก็เป็นแต่เพียงรูปร่างสังขารอันเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกับโลกทั่วไปจะฝ่าฝืนความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้อยู่เหนือโลกไปไม่ได้จำต้องสลายธาตุขันธ์อันนี้เป็นสิ่งที่สลายไปธรรมดาแต่คำว่าพุทธะแห่งเราตถาคตนั้นเป็นพุทธะอยู่โดยสมบูรณ์ตั้งแต่วันเริ่มตรัสรู้ใหม่ๆตลอดอนันตกาลและธรรมวินัยที่เราตถาคตทรงบัญญัติไว้แล้วแต่งตั้งไว้แล้วนั่นแลคือองค์ศาสดาเป็นเครื่องชี้แนวทางให้เธอทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามจึงเป็นเหมือนเดินตามร่องรอยเราตถาคตหรือเป็นเหมือนได้อยู่ใกล้ชิดติดพันกับตถาคตอยู่ตลอดเวลาด้วยการประพฤติตามหลักธรรมหลักวินัยของเรานะมีเราทั้งหลายนับว่าเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่ได้มาอุบัติเป็นมนุษย์ซ ึ่งเป็นภูมิที่สูงกว่าบรรดาสัตว์ทั่วโลกนี้และได้พบกับพุทธศาสนาอันเป็นพระโอวาทคำสั่งสอนโดยสวากาธธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีแง่งอนไม่มีข้อสงสัยว่าจะพาผู้ปฏิบัติตามนั้นให้เป็นไปในทางที่ผิดได้รับความทุกข์ความทรมานเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งได้หลุดพ้นจากทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงตามเสด็จพระพุทธเจ้าทำในนอกเหนือไปจากการบำเพ็ญคุณงามความดีนี้เลยเพราะฉะนั้นคำที่กล่าวในเบื้องต้นว่าบาปก็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีสวรรค์หรือพรหมโลกนับเข้าในจำพวกสวรรค์เป็นลำดับขึ้นไปนะนิพพานก็ดีเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่การไหนไหนไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการโยกย้ายเหมือนเราย้ายบ้านย้ายเรือนย้ายจากที่นี่ไปสู่ที่นั่นน้ำก็ไม่ท่วมไฟก็ไม่ไหม้ไม่ไหม้ทั้งนรกไม่ไหม้ทั้งสวรรค์ไม่ไหม้ทั้งพรหมโลกทั้งนิพพานน้ำก็ไม่ท่วมทั้งนรกทั้งสวรรค์ทั้งนิพพานเป็นของมีตะอยู่ตามความจริงของตนเช่นนั้นแต่การไหนการใดมาเพราะฉะนั้นบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ที่ทรงมีพระญาณอย่างทราบสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายเหล่านี้ด้วยพระไถ่จึงทรงสั่งสอนให้สัตว์โลกได้ทราบทั่วกันว่าสิ่งใดที่ควรจะหลบหลีกปลีกตัวก็ให้พึงหลบหลีกปลีกตัวอย่าพากันทำความชั่วช้าลามกอันเป็นความไม่ดีซึ่งเป็นทางก้าวเดินเข้าไปสู่ความทุกข์ทั้งที่สัตว์โลกทั้งหลายไม่ต้องการความทุกข์แม้แต่รายเดียวและทรงสั่งสอนทางดีมีทานศีลภาวนาเป็นต้นให้ได้บำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถอันจะเป็นสิริมงคลหรือเป็นคุณงามความดีเครื่องสนับสนุนตนไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมท่านเรียกว่าสุขะโตคืออยู่ก็ดีไปก็เป็นสุขเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลนี่แหละหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านทรงสั่งสอนสัตว์โลกและไม่มีผู้ใดที่จะรู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ตามสิ่งที่มีอยู่เหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าของเราเวลานี้ได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมมีอยู่ในคัมภีร์ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าพระทุกๆพระองค์ไม่ใช่พระพุทธเจ้าผู้จอมปลอมเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงด้วยกันทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นพระบรมศาสดาองค์เอกทรงรู้แจ้งเห็นจริงในบุญในบาปนรกสวรรค์นิพพานอย่างถึงพระทัยแล้วจึงนำมาสั่งสอนสัตว์โลกเราจะเชื่อใครนี่ให้เรารีบชั่งน้ำหนักตัวของเราหากว่าจิตจะมีความลังเลสงสัยในแง่ใดอันเป็นกลมายาของกิเลสหลอกลวงเราเราอย่าได้เชื่อสิ่งเหล่านี้อย่างง่ายดายเราจะล่มจมไปกับกิเลสเพราะเราเคยล่มจมกับกิเลสตัวหลอกลวงเก่งๆนี้เป็นเวลานานแล้วอันนี้เรายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักเข็มทิศทางเดินและเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายของเราท่านก็ได้กล่าวไว้แล้วอย่างนี้ตามสิ่งที่มีอยู่แห่งความจริงทั้งหลายเมื่อเราได้เชื่อตามนี้แล้วการที่จะเชื่อกับบุคคลผู้ใดนั้นก็หมดฐานะไปเพราะใครๆก็ตามที่พูดออกมาในเรื่องบาปเรื่องบุญก็ดีเรื่องนรกก็ดีเรื่องสวรรค์ก็ดีพูดออกมาด้วยความหูหนาตาเถื่อนทั้งนั้นไม่ได้พูดออกมาด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงเหมือนพระพุทธเจ้าผู้ทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยพระโอวาทที่บริสุทธิ์ผุดผ่องซึ่งออกมาจากพระทัยของพระองค์เองนี่เราจะเชื่อคนตาดีหรือเชื่อคนตาบอดนี่เป็นปัญหาที่เราจะต้องยอกย้อนถามเราให้เป็นที่เข้าใจและลงใจได้ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามที่เราแน่ใจแล้วนั้น เราจะเชื่อผู้ใดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแม้แต่เราเชื่อตัวเราเองก็ยังเชื่อไม่ได้ในบางการบางคราวก็ยังถูกกิเลสมันหลอกลวงตัวของเราเองให้ลุ่มหลงไปโดยไม่รู้สึกตัวจึงว่าเชื่อไม่ได้เพราะคำว่าเราก็มีกิเลสเชื่อแฝงอยู่ภายในนั้นถ้าเชื่อทำแล้วไม่มีกิเลสทำเป็นของจริงเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามทุกสัดทุกส่วนเราได้ถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเราถือมีหลายแง่แง่หนึ่งถือแล้วดำเนินตามหลักพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยความเต็มอกเต็มใจบึกบืนพยายามถืออย่างหนึ่งถือเป็นสาระของใจฝากเป็นฝากตายกับท่านจนกระทั่งสิ้นลมหายใจแล้วเป็นการสุดวิสัยถึงพระธรรมหรือถือพระธรรมก็เช่นเดียวกันพระธรรมที่เป็นกิริยาคือโอวาทคำสั่งสอนนี้เราก็ยึดถือดำเนินตามหลักที่ท่านสั่งสอนไว้และยึดธรรมอันเป็นธรรมชาติที่แท้ซึ่งไม่แสดงตัวออกมาให้โลกได้เห็นแต่เป็นสิ่งที่จะต้องสัมผัสด้วยใจของผู้ปฏิบัตินั้นอย่างถึงใจถึงพระถือพระสงฆ์หรือถึงพระสงฆ์ก็ถึงแบบเดียวกันนี้พระสงฆ์ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนสามารถบรรลุธรรมถึงขั้นวิเศษเหมือนกับองค์ศาสดาจิตท่านกับจิตพระพุทธเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีความยืดหย่อนต่างกันแม้แต่น้อยเป็นจิตที่ประเสริฐหรือเป็นจิตที่บริสุทธิ์หมดจดเช่นเดียวกันกับจิตพระพุทธเจ้านี่เราก็ยึดเอาหลักปฏิปทาของท่านที่พาดำเนินนั้นมาดำเนินเท่าที่กำลังของเราจะสามารถยึดได้ในข้อใดปฏิบัติได้ด้วยกำลังของตนในแง่ใดและถึงท่านยึดถือท่านเป็นที่ฝากเป็นฝากตายจนกระทั่งถึงลมหายใจหาไม่แล้วนั้นเป็นสิ่งที่สุดวิสัยนี่เรียกว่าการถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างถึงใจของชาวพุทธเราผู้ที่ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมที่สั่งสอนไว้แล้วนี้เป็นผู้มีความแน่นอนในตนเองคือแน่อยู่ภายในจิตเพราะกุศลธรรมทั้งหลายที่เราสร้างมามากน้อยแต่กับไหนกันใดก็ตามจะไม่นอกเหนือไปจากจิตเป็นผู้รับไว้เป็นภาชนะรับผลแห่งกุศลทั้งหลายเหล่านั้นไว้เลยคุณงามความดีทั้งหลายที่ได้สร้างมามากน้อยจำได้หรือไม่ได้ไม่เป็นสิ่งจะมาลบล้างสิ่งที่เราได้สร้างไว้แล้วด้วยดีได้สมบัติเหล่านั้นแหละถึงสถิตอยู่ภายในจิตกลมกลืนอยู่กับภายในจิตของผู้บำเพ็ญเพราะจิตเป็นของไม่ต่างจิตเป็นผู้เป็นภาชนะสำหรับรับรองไว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราบำเพ็ญผู้นั้นจึงเป็นตัวของตัวได้ด้วยการทำความดีและสมบัติที่เกิดขึ้นคือสุขสมบัติเกิดขึ้นจากการทำดีของตนก็มารวมอยู่ที่จิตจิตเป็นของตนไม่แยกย้ายไปไหนจะเป็นจะตายก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายเป็นที่แน่ใจอยู่ภายในจิตยิ่งเราชำระจิตให้มีความผ่องใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์ด้วยแล้วเราจะไม่สงสัยในแง่ใดเลยในเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมเพราะเป็นสวดคาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นดูแล้วยิ่งเราไปเห็นด้วยใจของเราเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นสักขีพยานแก่ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าได้ดีไม่เป็นที่สงสัยมีการสร้างกุศลธรรมสร้างดังที่กล่าวมานี้เป็นที่แน่ใจกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมามันมีอยู่กับเราทุกคนกุศลธรรมมาแปลว่าความฉลาดเราจะฝึกฝนอบรมจิตใจให้จนให้เป็นผู้ฉลาดประกอบการงานทั้งทางโลกและทางธรรมให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามก็ย่อมขึ้นอยู่กับกุศลธรรมมาคือความฉลาดอกุศลธรรมหมายถึงความโง่ทำอะไรถ้าทำด้วยความโง่แล้วผ ผลไม่เป็นที่พึงใจนอกจากจะกลับมาเป็นฆ่าศึกต่อตนผู้ทำซะอีกเพราะความโง่ย่อมพาให้ทำในสิ่งที่ผิดได้เวลานี้เราจึงเรียกว่าเราสวดกุศลามาติกาให้ตนเองการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนามากน้อยเพียงใดเป็นเหมือนกับว่าเราสร้างกุศลาหรือสวดกุศลาบรรจุเข้าในภายในจิตใจของตนให้เต็มภูมิของเราตายแล้วจะนิมนต์ข้ามากุศลาหรือไม่กุศลาไม่เป็นของสำคัญอะไรเลยเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลตัวอยู่จนได้เพราะฉะนั้นจงพยายามสร้างกุศลาธรรมมาเสียตั้งแต่บัดนี้ซึ่งถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นตนออกเนี่ยจากศาสนาเป็นสิ่งเป็นธรรมที่สั่งสอนโลกให้เข้าใจถึงความจริงทั้งหลายทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษที่เหลือตัณหาอาสวะประเภทใดๆไม่นอกเหนือจากใจไปการนุ่งห่มใช้สอยได้ที่บริสุทธิ์ก็เพราะอำนาจแห่งความดีเป็นความดีที่พระพุทธเจ้าประทานมาแล้วทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมอย่าให้เสียท่าเสียทีท่านมโนธาตุต้องการทำต้องปัจจุบันอนาคตไปปรากฏตัวในภพใดชาติใดจะมีแต่ความสุขความรื่นเริงภายในจิตในใจเพราะอำนาจแห่งกุศลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดไปงั้นการแสดงธรรมก็ถึงมาสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี
12: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่9เดือนตุลาคมพุทธศักราช2521ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: วันนี้เป็นวันธรรมสวนาครับวันธรรมสวนาหรือวันพระคือวันขึ้น8ค่ำกับ15ค่ำและวันแรม8ค่ำกับ15ค่ำของทุกเดือนหรือวันแรม14ค่ำหากตรงกับเดือนขาดในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเขาชิตกูฏใกล้พระนครราชคฤห์เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธและพระองค์ทรงกราบทูลว่านักบวชในศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขาแต่สำหรับพุทธศาสนานั้นยังไม่มีพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาธรรมและแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวัน8ค่ำ14ค่ำหรือ15ค่ำตามคำขออนุญาตของพระเจ้าพิมพิสารต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยพุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนะเพื่อถือศีลปฏิบัติธรรมและประกอบบุญกุศลมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับบทเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน10กันตามลำดับดังต่อไปนี้พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่14เดือนกันยายนพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าศาสนธรรมยังคงเส้นคงวาต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่14เดือนมีนาคมพุทธศักราช2507ในโอกาสเทศนาอบรมพระตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2511มีชื่อกันเทศว่าอยู่ในโลกก็ไม่เหมือนโลกจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาวันที่2เดือนมกราคมพุทธศักราช2533บีชื่อกันเทศว่างานรื้อถอนวัฏฏะต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่15เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2537มีชื่อกันเทศว่าเรื่องของกิเลสตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่7เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2528มีชื่อกันเทศว่านอนใจจ่ายกิเลสจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่30เดือนมีนาคม พุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่านำธรรมะมาปรับปรุงตนเองต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่1เดือนเมษายนพุทธศักราช2534มีชื่อกันเทศว่าแง่ปฏิบัติของพระธุดงค์กรรมฐานตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าปัญญาอบรมสมาธิและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่22เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2509มีชื่อกันเทศว่าผู้ดับกงจากภายในใจจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่5เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2525มีชื่อกันเทศว่าโลกกับธรรมไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับเป็นอินิทั้งนองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน
1: พระราชทานพระบรมราชโองการให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนนายเรือโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่ในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารประจำปีการศึกษา2564และ2566ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรด้วยเวลา 17:29 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรีภริยภัทรรัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาณเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเวลา 9:08 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดณพระพลาทรงงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญบัติพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระโสพลวชิรธาดาณวัดสาลีอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหารือผู้แทนองค์กรศิลปะร่วมสมัยของฝรั่งเศสศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบย่านสร้างสรรค์และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
3: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: ปัสสตังอิทังสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุมตัสสะเตยัสสะ
1: อายะนะวาจายะวจีรสาวะบุตเถปุคคะปะกะตังยะยังบุตโตปะติระตังสัตติยตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะบุตเถ
2: อันนัมมยังธัมมานุสติเนยัง

0: เนนะยังกุญญังปัสสุตังหิทัสสัมเบปิอันตรายาเมมาเหสุตัสสะเตยัสสะ
1: กาเนวาจายวะเจตสาวาอะเมปุคะมังปะกะตังมะยายังธัมโมปะติกันตุอะติยันตังกาลันตะเอสังวะริทังวะธัมเม
2: ท่านธรรมยังสังฆานุตติ

0: สังโฆปฏิคันธะโสเจตังอารัมตะเวสังโฆปิโสสังฆี
1: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตัง
2: ตังยาวาเดวาสีตัสสะปฏิฆาตายะวันหัสสะปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะตัสสะปัสสิริงสัพพะสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวาเดวาหิริโกปิ

บุทธดัสนากาโลยัมภดันตังธัมมัสสวนากาโลยัมภดันตังสัง

ป็นเพศนักบวชคำว่านักบวชนั้นมีหลายประเภทตามลัทธิที่มีอยู่ทั่วไปในโลกแต่คำว่าเพศนักบวชในที่นี้หมายถึงผู้บวชในพระพุทธศาสนาเริ่มแต่บวชเป็นชีตาปักขาวบวชเป็นเนบวชเป็นพระนี่เรียกว่าเพศนักบวชเพศนักบวชเป็นเพศที่ต่างจากโลกอยู่มากมายถ้าจะเป็นนักบวชตามแนวทางแห่งธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าจริงๆนอกจากจะให้เป็นไปตามหลักที่กล่าวนี้เท่านั้นจึงเป็นเพศที่หาประมาณไม่ได้คำว่าเป็นเพศที่หาประมาณไม่ได้นั้นคือความประพฤติอัธยาศัยทุกอย่างไม่น่าเป็นที่ไว้ใจตนเองและไว้ใจของคนอื่นได้ไม่เป็นที่เย็นใจแก่ตนเองและผู้อื่นเช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นเพศแห่งนักบวชตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีเพศไหนงามยิ่งกว่าเพศของพระของเนรของชีตาปักขาวนี่เลยเพราะนักบวชนี้ถือความงามในความประพฤติมารยาทความเคลื่อนไหวนับแต่ออกมาจากจิตใจระบายออกมาทางกายทางวาจาเป็นสิ่งที่กลั่นกรองเรียบร้อยแล้วด้วยหลักธรรมวินัยที่มีประจำอยู่ในองค์ของนักบวชนั้นๆฉะนั้นเมื่อระบายออกมาข้างนอกจึงเป็นที่น่าเอื้อมใช้ยินดีตนเองก็หาที่ตำหนิโทษตนเองไม่ได้เพราะหลักธรรมวินัยซึ่งเป็นเครื่องรับรองความงามมาแล้วตั้งแต่เด็กดำบรรพ์เป็นสิ่งที่ตนยึดถือไว้ภายในจิตใจอย่างแน่นหนามั่นคงและระบายออกมาจากหลักธรรมะที่เป็นเครื่องรับรองว่าเป็นความสวยงามนั้นอย่างยิ่งนั้นทุกๆระยะไม่ได้แยกจากหลักธรรมวินัยแยกจากความเป็นนักบวชออกมาเป็นความประพฤติต่างๆที่เรียกว่าหาประมาณไม่ได้นั้นเป็นเพศที่ใคร่ครวญเป็นเพศที่ไม่ถือเอาความอยากที่เกิดขึ้นจากจิตใจด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัณหามาเป็นกรรมแต่เป็นเพศที่ยึดเอาหลักธรรมวินัยมาเป็นทางเดินของจิตใจเป็นทางระบายออกแห่งกายวาจาทุกสถานที่และเวลาไม่ลดละจากทางเครือธรรมวินัยฉะนั้นจึงเป็นเพศที่งามด้วยมารยาทงามด้วยน้ำใจที่เย็นด้วยธรรมอยู่ด้วยกันก็มีความร่มเย็นเพราะมาเห็นแก่ท่านแก่เราโดยเป็นทิฏฐิมานะเข้าแฝงใจแต่เห็นท่านเห็นเราโดยอัตโดยธรรมต่างท่านต่างระมัดระวังรักษากายวาจาของตนเพื่อให้ถูกต้องตามหลักธรรมวินัยด้วยกันทั้งนั้นมีความผิดพลาดประการใดไม่ถือตนเป็นหลักใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งที่เราจะควรแก้ไขที่ผู้อื่นหรือตนเองเห็นว่าผิดฉะนั้นพระของพระพุทธเจ้าหรือนักบวชของพระพุทธเจ้าจะมีจำนวนมากเท่าไหร่อยู่ด้วยกันเป็นความสุขความสบายรักกันเหมือนกับอวัยวะของตนเองการทะเลาะเบาะแว้งจึงหาทางเกิดขึ้นไม่ได้
พราะไม่มีช่องทางที่จะรั่วไหลออกมาเนื่องจากต่างท่านต่างถือหลักธรรมะเป็นธรรมนบปิดกั้นความเสียหายนั้นไว้ไม่ให้ระบายออกมานอกจากจะพยายามขับถ่ายสิ่งเหล่านี้ออกด้วยวิธีดัดแปลงตนทุกระยะไปเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่สมณะคือนักบวชนี้จะสั่งสมสิ่งนั้นขึ้นมาให้มีความมากมูลภายในจิตใจและระบายออกเป็นความกระทบกระเทือนแก่ท่านผู้อยู่ด้วยกันคำว่าธรรมะเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องไม่มีสิ่งใดจะมีความถูกต้องหรือสะอาดยิ่งกว่าหลักธรรมะนี้ไปเป็นสิ่งที่รับรองของโลกทั่วไปในธรรมที่ว่าถูกต้องนี่แหละคือหลักธรรมะถูกต้องตามขั้นของธรรมะและตามขั้นของผู้จะนำไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับเพศและวัยของตนจึงเป็นผู้งามตามขั้นแห่งธรรมะที่ตนปฏิบัติได้นักบวชฝ่ายพระเรามีธรรมะประเภทหนึ่งที่จะควรสนใจอย่างยิ่งให้สมกับคำว่านักบวชเป็นผู้มีหน้าที่อันเดียวถ้าจะแปลก็แปลว่าธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งความถูกต้องผู้มีหลักความถูกต้องประจำใจคือว่าผู้ทรงไว้ซึ่งหลักแห่งความถูกต้องนี่คือว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมะไม่ให้มีอันใดมีอำนาจเหนือจิตใจยิ่งกว่าธรรมะพยายามรักษาธรรมะไว้ที่ดวงใจเสมอหากว่าใจได้ห่างเหินจากหลักธรรมสิ่งที่เคยสวยโอกาสจะฉุดลากไปทางต่ำนั้นจะเอื้อมมือเข้ามาทันทีความประพฤติทุกด้านจะด้อยลงไปเป็นลำดับเพราะฝ่ายต่ำนั้นถูกลากไปฉะนั้นโปรดได้พากันทำความระมัดระวังและเข้มแข็งต่อหน้าที่การงานของตนที่เห็นว่าชอบทำตามเพศของตนเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะได้พยายามอบรมตนเต็มสติกำลังความสามารถในขณะที่มาอยู่ร่วมกันและเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้พยายามบำเพ็ญตนให้เต็มความสามารถเรื่องอนาคตไม่แน่นอนความพัดพรากจากกันไปนั้นไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณไม่มีสิ่งใดจะมาวัดตวงได้เพราะสิ่งทั้งนี้จะเป็นไปได้ทุกระยะการไม่ว่าท่านว่าเราขณะที่กำลังพอบำเพ็ญหรือมีโอกาสอันดีอยู่เวลานี้จึงควรสนใจตนอย่างยิ่งให้ได้เป็นที่ระลึกว่าอยู่ในสถานที่นั้นได้บำเพ็ญตนอย่างนั้นอย่างนั้นจนมาถึงบัดนี้เป็นอย่างไรบ้างนี่เป็นที่ระลึกของใจผู้ที่มีโอกาสจะได้บำเพ็ญตนให้เต็มสติกำลังความสามารถถวายชีวิตไว้กับเพศอันนี้ก็กรุณาได้ทำความสนใจและเข้มแข็งต่อหน้าที่ของตนให้มีความเจริญขึ้นเป็นลำดับภายในใจอย่าให้เสื่อมถ้าใจเสื่อมจากธรรมเสื่อมมากเสื่อมน้อยต้องแสดงความทุกข์ขึ้นมาตามอำนาจแห่งความเสื่อมนั้นให้ประจักษ์ภายในจิตใจของผู้นั้นหากใจยังมีธรรมคุ้มครองอยู่มากน้อยเท่าไรจะแสดงความเย็นสบายภายในตัวเองให้ทราบอยู่ทุกๆระยะการเช่นเดียวกันยิ่งใจได้รับการอบรมให้มีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่เสมอแล้วก็ยิ่งนับวันเจริญรุ่งเรืองภายในจิตใจจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนขบฉันอยู่ที่ไหน
เป็นความสะดวกกายสบายใจตลอดเวลาไม่มีความเดือดร้อนเพราะอำนาจของธรรมรักษาไว้ฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าธัมโมหะเวรัคคติธัมมจาริพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วคำว่าที่ชั่วนั้นเราอย่าได้ไปหมายถึงทางโน้นทางนี้ชาติโน้นชาตินี้พบโน้นพบนี้โปรดได้หมายลงที่จิตใจกับความชั่วที่มีสับปนกันอยู่ตลอดเวลานี้ถ้าเรามีความสามารถรักษาจิตใจของเราไว้ในระดับแห่งธรรมอยู่เสมอพระธรรมย่อมรักษาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ผิดพลาดลงไปสู่ความทุกข์ให้รับความเดือดร้อนขึ้นที่ใจนี่ก็ชื่อว่าพระธรรมรักษาเหมือนกันเรายิ่งมีความสามารถปฏิบัติได้มากด้วยความขยันหมั่นเพียรและความแยบคายของสติปัญญาเท่าไรจิตใจก็ยิ่งมีความละเอียดผ่องใสสิ่งที่ปลอมแปลงซึ่งเคยฝังอยู่ภายในใจก็นับวันจางลงไปเป็นลำดับธรรมมีอำนาจยิ่งขึ้นเพราะได้รับการส่งเสริมจากความเพียรของเรานั่นยิ่งจะเห็นได้ชัดว่าพระธรรมรักษาเราอยู่ตลอดเวลาจะคิดในทางผิดพลาดอะไรจะมีความรู้สึกระอายภายในจิตใจทันทีแล้วจะประวัติจิตย้อนเข้ามาสู่ทางที่ถูกทันทีเนื่องจากอำนาจของสติและปัญญาคอยกำกับรักษาอยู่ไม่ปล่อยจิตให้เพลินไปตามอำเภอใจของตนเหมือนอย่างที่เรายังไม่เคยอบรมนี่ก็ชื่อว่าพระธรรมรักษาไว้ถ้ายิ่งได้ปฏิบัติตนให้ถึงขั้นสุดยอดแห่งธรรมะที่เรียกว่าถึงความบริสุทธิ์ของใจโดยสมบูรณ์แล้วใจทั้งดวงก็เป็นธรรมทั้งแท่งความคิดความเห็นทุกด้านที่คิดออกการเวลาใดก็เป็นธรรมด้วยกันใจกลายเป็นธรรมเสียเองแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องหาพระธรรมที่ไหนมารักษาเพราะพระธรรมทั้งหมดมาปรากฏอยู่ที่ใจเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาใจเป็นประจำด้วยอำนาจแห่งความบริสุทธิ์แล้วนี่จึงหมดปัญหาในธรรมที่ว่าพระธรรมจะตามรักษาหรือไม่ตามรักษาเพราะพระธรรมอยู่กับเราแล้วไม่มีเวลาพัดพรากจากเราและไม่ต้องระมัดระวังรักษาว่าจิตของเราเมื่อได้รับสัมผัสอารมณ์จะเป็นอารมณ์ดีหรือชั่วก็ตามจะมีความยินดียินร้ายไปตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนั้นอันนี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับใจที่มีความพอตัวโดยสมบูรณ์แล้วคือใจที่บริสุทธิ์อยู่ที่ไหนก็เป็นสุขจะเรียกว่าธัมโมหะเวรัคคติธัมมจาริงอยู่ตลอดกาลก็ได้คือพระธรรมรักษาอยู่ตลอดเวลาพระธรรมได้แก่ใจที่บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั่นแหละเป็นความพอดีสำหรับใจแล้วไม่มีความปรารถนาสิ่งใดที่จะให้ยิ่งไปกว่าความบริสุทธิ์นั้นอีกต่อไปและไม่มีความปรารถนาจะให้อะไรลดหย่อนผ่อนลงไปยิ่งกว่านั้นมีความพอดีประจำตัวอยู่ตลอดกาลนี่คือใจที่เป็นองค์ธรรมแท้เป็นอย่างนี้เห็นประจักษ์อยู่ภายในตัวนี่เราจะเรียกว่าพระธรรมรักษาเราหรือไม่เราจะเรียกว่าพระธรรมรักษาเราเพราะเราบำเพ็ญธรรมให้สมบูรณ์แล้วก็ไม่ผิดหรือเราจะเรียกว่าไม่มีอะไรจำเป็นเพราะหายจากโรคแล้วยาก็ขาดความจำเป็นลงไปอย่างนั้นก็ถูก
แต่เป็นประเภทแห่งธรรมะไม่ควรจะกล่าวอย่างนั้นเพราะธรรมะทั้งนอกก็มีข้างในก็มีส่วนหยาบก็มีส่วนกลางก็มีส่วนละเอียดก็มีควรจะกล่าวได้อย่างเต็มใจของท่านผู้ที่รู้นั้นว่าใจนี้ได้เป็นธรรมทั้งแท่งแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงจะว่าธรรมรักษาหรือไม่รักษาไม่มีข้อข้องใจอะไรภายในท่านผู้รู้ถึงขั้นนั้นแล้วนี่เป็นเข้าใจว่าเป็นธรรมที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านผู้ที่รู้เห็นธรรมประเภทนั้นและเป็นอันว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเฝ้าพระธรรมอยู่ตลอดเวลาและเข้าเฝ้าพระสงฆ์สาวกอรหันต์ท่านอยู่ตลอดเวลาไม่มีการใดที่จะห่างเหินจากพระรัตนตรัยเพราะธรรมชาตินี้กับพระรัตนตรัยเข้ากันได้แล้วโดยความบริสุทธิ์เช่นเดียวกันการปฏิบัติธรรมจะไม่เป็นโมฆะถ้าต่างท่านต่างมุ่งปฏิบัติตามเข็มทิศทางเดินของหลักธรรมวินัยจริงๆจะต้องประจักษ์ขึ้นภายในใจอย่างที่กล่าวมานี้โดยไม่ต้องสงสัยความอิจฉาละอาใจความท้อแท้อ่อนแอในงานที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนทุกๆสิ่งโปรดได้ถือว่านั้นคือสิ่งกีดขวางทางเดินของเรารีบพยายามแก้ไขดัดแปลงหรือเบิกทางทันทีเพื่อการเดินของตนจะได้เป็นไปด้วยความสะดวกความทุกข์ในอัตภาพนี้เท่าที่เราได้รู้ได้เห็นไม่เป็นที่น่าสงสัยแล้วจะไปถามโลกใดก็ต้องหรือท่านผู้ใดก็จะต้องพูดในทํานองเดียวกันคือไม่มีความสงสัยในขันธ์อันนี้ว่าจะเป็นอะไรต่อไปอีกทุกข์มากทุกข์น้อยทุกข์มาตั้งแต่วันไหนจนถึงปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่เราได้รับความสัมผัสตลอดมาจากขันธ์ของเราด้วยกันไม่มีแง่ที่จะควรสงสัยว่าจะกลายเป็นท่องทองขึ้นมาอย่างไรบ้างจากกองทุกข์จากขันธ์อันนี้ขันนี้จะเป็นขันอันนี้อยู่ตลอดวันสลายของเขาใจผู้มีอุบายที่จะแก้ไขตนให้ทราบชัดในเรื่องของขันที่เกี่ยวข้องกับตนและแยกแยะกันออกได้โดยเด็ดขาดด้วยอำนาจของความเพียรที่มีสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาจะเป็นผู้หมดกังวลและหายสงสัยในเรื่องของขันนี้เป็นลำดับจนเป็นผู้มาหมดสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับขันธ์นี้โดยประการทั้งปวงเราเคยได้ยินแต่เขาพูดว่าชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกคะแนนตรีคะแนนโทคะแนนเอกทางโลกและทางธรรมใช้กันมาจนชินหูจิตตรีจิตโทจิตเอกนี้เรายังไม่เคยได้ยินทั้งที่จิตก็มีอยู่กับเราฉะนั้นเพื่อความรู้เรื่องของตรีโทเอกว่าจะมีในจิตเหมือนอย่างภายนอกนั้นหรือไม่โปรดได้เลือกเฟ้นฝึกซ้อมตัวเองสอบคัดเลือกตัวเองโดยความขมักขม้นเข้มแข็งต่อความเพียรของตนคำว่าชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกนั้นจะไม่ต้องไปหาที่ไหนแต่จะมารู้ที่ใจนี้ชั้นตรีก็คือจิตที่ได้รับการอบรมบำเพ็ญในขั้นต่ำมีความเชื่อความเลื่อมใสมั่นคงต่อสมาธิของตนไม่มีความสงสัยในเรื่องที่ว่าจิตเป็นสมาธินั่นเป็นอย่างไร
นี่คือว่าถ้าจะเทียบก็เหมือนชั้นตรีชั้นโทหมายถึงขั้นของปัญญาไม่ว่าปัญญาขั้นไหนเอารวมเข้าในขั้นปัญญาขั้นเดียวกันจะปัญญาขั้นที่เกี่ยวกับชั้นตรีมาก่อนก็ตามประมวลเข้าไปสู่ปัญญาสู่ชั้นโทจนพิจารณารอบครอบตลอดทั่วถึงทั้งภายนอกภายในทั้งขันธ์หยาบขันธ์ละเอียดขันธ์หยาบคือรูปกายขันธ์ละเอียดคือนามขันธ์ได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้รอบครอบทันกับเหตุการณ์ที่ขันธ์ไหวตัวนี่เรียกว่าปัญญาขั้นกลางหรือเรียกว่าจิตชั้นโทของนักปฏิบัติชั้นเอกได้แก่ปัญญาที่มีความแหลมคมอย่างยิ่งสามารถทำลายภพชาติที่เคยห่มห่ออยู่ภายในจิตใจจนเป็นเหมือนหนึ่งประหนึ่งว่าใจกับกิเลสประเภทนั้นเป็นอันเดียวกันที่ท่านเคยกล่าวไว้เสมอในหลักธรรมว่าอวิชชาปัญญาขั้นนี้สามารถทำลายตัวภพตัวชาติอันเป็นสถานที่เกิดแห่งขันธ์ 5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ขาดสะบั้นออกจากใจเหลือแต่ธรรมชาติที่รู้ว่าตนบริสุทธิ์สิ่งที่เคยแฝงอยู่ไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดได้หลุดลอยออกไปหมดเพราะอำนาจแห่งปัญญานี่ถ้าจะให้ชื่อว่าชั้นเอกก็ไม่ผิดมีอันเดียวเท่านั้นแต่ความบริสุทธิ์พยายามเรียนสอบตัวเองมีข้อคงข้องใจที่ไหนจากความรู้ความเห็นที่บำเพ็ญไปให้ศึกษากับครูกับอาจารย์ตามเรื่องร่องรอยของจิตเข้าให้ถึงตัวจิตอาการทุกสิ่งทุกอย่างที่วาดออกมาให้เราเห็นด้วยตาเนื้อนี้คือกายนี้เป็นร่องรอยของจิตผู้มีภพมีชาติฝังอยู่ภายในตัวเองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็คือร่องรอยของใจที่มีภพชาติมีเชื้อวิชาที่

จะได้ทุกๆอาการของโคครอยที่เป็นเจ้าของรอยจริงๆก็คือเท้าของโคก็อยู่กับโคนี่การพิจารณาขันธ์ทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็เพื่อจะตามร่องรอยเข้าไปให้ถึงตัวจริงของจิตเมื่อเข้าถึงตัวจริงและจับตัวได้แล้วทำมาจับตัวได้ในที่นี้หมายถึงการทำให้บริสุทธิ์ได้ด้วยอำนาจแห่งอุบายวิธีของตนจนเป็นที่เห็นได้ชัดว่าจิตนี้ได้หมดปัญหาไปแล้วโดยประการทั้งปวงนี่แหละชื่อว่าหมดความจำเป็นที่เราจะมาตามร่องรอยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพื่ออะไรอีกนั้นไม่มีนี่ชื่อว่าหมดความจำเป็นแต่การพิจารณาเพื่อเป็นวิหารธรรมคือความอยู่สบายในทิฏฐธรรมนั้นเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งจะปล่อยวางกันไม่ได้ตลอดวันนิพพานสำหรับท่านผู้ที่ถึงขั้นนั้นแล้วเนื่องจากระหว่างขันธ์กับจิตที่อาศัยกันอยู่จำต้องเป็นสมมุติอยู่ในขันธ์แม้จิตจะเป็นนิมุติแต่เมื่ออาศัยสมมุติอยู่จิตจะต้องปฏิบัติต่อสมมุติคือขันธ์นี้โดยถูกต้องเรื่องความเป็นอยู่อายุไขจึงจะเป็นไปได้เท่าที่ควรแก่วัยของตนฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีแม้ท่านจะได้สำเร็จถึงขั้นพระอรหันต์แล้วก็ตามแต่การพิจารณาธาตุขันธ์ที่เรียกว่าท่านบำเพ็ญสมณธรรมประจำพระนิสัยของพระพุทธเจ้าและนิสัยของสาวกที่เรียกว่าเป็นวิหารธรรมนั้นจึงเป็นความจำเป็นตลอดสายจนถึงวันนิพพานนี่จะปล่อยวางไม่ได้ตามการอันควรที่จะต้องบำเพ็ญต้องเป็นไปอยู่เช่นนั้นนี่ลักษณ์ที่พระพุทธเจ้าและสาวกไม่ได้หยุดความเพียรเพราะเหตุนี้เท่านั้นไม่แต่ไม่ได้เป็นไปเพราะเหตุแห่งจิตที่ว่าจะเศร้าหมองจึงต้องทำความเปลี่ยนอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีปัญหาที่พวกเราทั้งหลายพิจารณาอยู่เวลานี้ก็เหมือนกับตามรอยโคให้เห็นถ้ายังไม่เห็นชัดก็ไม่หายสงสัยพิจารณาดูให้ดีสัจธรรมไม่มีอยู่ที่ไหนนอกจากจะอยู่กายกับใจนี้เท่านั้นทุกข์ก็มีอยู่ที่กายที่ใจคำว่าสมุทัยเหตุเป็นที่เกิดแห่งทุกข์ก็มีจากใจออกมาจากใจมรรคอุบายวิธีที่จะแก้ไขก็คืออุบายออกมาจากใจนั่นแหละเมื่อมรรคได้ทำหน้าที่ไปควรจะปรากฏผลอย่างไรนิโรธที่เป็นตัวผลเกิดขึ้นจากมรรคนั้นจะต้องแสดงตัวออกมาเป็นลำดับตำหนักคือดับทุกข์ไปได้เป็นลำดับตำหนักตั้งแต่ขั้นหยาบขั้นกลางถึงขั้นละเอียดจนถึงขั้นสูงสุดคือทุกเรื่องของสมุทัยล้วนๆภายในใจดับไปหมดสมุทัยคืออวิชชานั้นดับไปทุกภายในใจก็ดับที่กล่าวมาทั้งนี้มีอยู่กับทุกๆท่านเมื่อเป็นเช่นนั้นศาสนาจะเรียวแหลมไปที่ไหนสัจธรรมมีอยู่กับทุกท่านทุกสมุทัยนิโรธนะมีสมบูรณ์อยู่ภายในเราเมื่อแก้สิ่งเหล่านี้ให้ควรแก่กันและกันแล้วสิ่งที่ควรอย่างยิ่งคือความบริสุทธิ์เนื่องจากธรรมทั้งสี่นี้เป็นเครื่องสนับสนุนจะไม่แสดงตัวขึ้นมาอย่างไรต้องแสดงตัวขึ้นมาอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าตรัสรู้และสาวกอรหันต์ตรัสรู้ธรรมะตรัสรู้ก็คือรู้รอบตัวโดยอำนาจของสัจจะทั้งสี่นี้เป็นเครื่องมือเวลานี้เราสงสัยอะไรในโลกนี้มืดกับแจ้งเคยมีมาแต่เมื่อไหร่จะเป็นอะไรต่อไปอีกไม่มีเกิดตายก็เราก็ได้เห็นมาพอแล้วเรื่องทุกข์ก็เห็นมาพอส่วนสุขยังพระพุทธเจ้าที่เคยเห็นนั้นเรายังไม่เคยเห็นทุกข์แบบพระพุทธเจ้าหรือ

อาวกทุกมาเราก็เคยผ่านมาตามที่มันมาปรากฏอยู่กับตัวของเราความสุขยอดเยี่ยมนั่นเรายังไม่เคยเห็นแล้วพระองค์ก็ชี้ทางบอกทางให้อย่างชัดเจนด้วยไม่มีอะไรที่จะน่าหลงลืมเพราะกระเทือนกันอยู่ตลอดเวลาภายในตัวของเราล้วนแล้วตั้งแต่เราเหยียบย่ำอริยสัจอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งยืนทั้งโดนทั้งนั่งทั้งนอนถ้าเราค้นดูคลี่คลายดูแล้วเราจะเห็นความจริงจากสัจจะทั้งสี่นั้นทุกๆสัจจะไม่มีสัจจะอันใดจะหลบหลีกติดตัวไปจากกายกับจิตของเราพอจะต้องวิ่งตามหากันเพราะสัจจะนี้ไม่ใช่นักโทษผู้ถูกคุมขังพอจะแหวกคุกออกหนีให้ตำรวจนักตามจับยากนี่มันอยู่ด้วยกันที่นี่ตัวได้พิจารณาให้ครับ

การเกิดเป็นมนุษย์เกิดยากเกิดไม่ถูกช่องถูกทางกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปมีจำนวนไม่น้อยสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทและทุกตัวเราอยากเข้าใจว่าเขาไม่ได้เคยเป็นมนุษย์และผู้เป็นมนุษย์ทุกธาตุทุกคนก็อยากเข้าใจว่าตนไม่เคยเป็นกันเพราะเหตุว่าเรื่องของกรรมไม่ว่าสัตว์ไม่ว่ามนุษย์มีได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อคำว่ากรรมเป็นของมีอยู่กับมนุษย์และสัตว์แล้วกรรมชั่วกรรมดีต้องมีกับมนุษย์และสัตว์ได้เหมือนกันเมื่อกรรมดีกับกรรมชั่วมีอยู่ในมนุษย์และสัตว์ได้สัตว์กับมนุษย์จึงมีทางที่จะแปรสภาพภพชาติของตนให้เป็นต่างๆได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไม่ประมาทในเรื่องหลักของกรรมที่จะเป็นแนวทางให้ไปสู่สถานที่และกำเนิดต่างๆผู้ที่ตกความอับจนคนแทนทั้งที่เป็นมนุษย์อยู่ก็ดีผู้ที่ได้ล้วมตัวลงไปในกำเนิดอันต่ำคือสัตว์เดรัจฉานก็ดีและผู้ที่ได้พลาดลงไปในภูมิอันต่ำยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานก็ดีและผู้ที่มีกำเนิดอันสมบูรณ์ในความเป็นมนุษย์พร้อมกับอำนาจวาสนามีความรู้ความฉลาดและสมบัติเงินทองเป็นเครื่องเพิ่มเกียรติของมนุษย์ก็ดีและผู้จะเป็นศาสดาของโลกเช่นพระสิทธัตถราชกุมารก็ดีผู้จะเป็นผู้เป็นสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้าก็ดีทั้งนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผลของกรรมที่ต่อเนื่องมาจากหลักของเหตุที่ดีชั่วซึ่งตนได้สั่งสมไว้แล้วคิดลองแต่ตนไม่สามารถจะทราบในหลักเหตุที่ตนทำไว้มากน้อยในภพในชาตินั้นเท่านั้นดังนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนเสมอว่าสัตว์ผู้คล้องอยู่ในภพในชาติหรือในความเป็นของตนท่านทรงหมายถึงเรื่องความเป็นมาของตนทั้งนั้นแต่ละหลายละหลายคือไม่ทราบร่องรอยความเป็นมาผ่านมาของตนทั้งที่เป็นฝ่ายดีและชั่วจึงให้เป็นเหตุให้มีความสงสัยในความเป็นมาของตนและความเป็นไปความเป็นอยู่ของตนไม่มีใครจะสามารถตัดสินตรงได้ตามหลักความจริงที่เป็นมาของตนเช่นพวกเราทั้งหลายได้ก้าวเข้ามาสู่ความเป็นมนุษย์ณบัดนี้ด้วยกันทุกรายก็มันมีโอกาสจะทราบได้ว่าได้ก้าวมาจากกำเนิดไหนจึงได้ปรากฏตนเองในอัตภาพมนุษย์เช่นนี้และเมื่อก้าวจากอัตภาพ
แห่งความเป็นมนุษย์นี่แล้วจะไปสู่กำเนิดได้อีกนี่ไม่มีใครสามารถจะทราบได้เพราะหลักของกรรมที่เป็นเครื่องฝังอยู่ภายในจิตใจอันเป็นตัวเหตุแห่งกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ซับซ้อนมากมายจนเจ้าตัวไม่สามารถจะทราบได้ในความสั่งสมแห่งกรรมของตนเองนี่ท่านเรียกว่าหลักลึกลับแห่งวัฏฏะได้เจอหลักความหมุนเวียนของใจที่เป็นไปอยู่ทั้งวันทั้งคืนตลอดภพตลอดชาติตลอดกับตลอดกันเป็นไปจากใจดวงนี้ทั้งนั้นดังนั้นการสร้างคุณงามความดีเพื่อจะเป็นเครื่องประดับจิตใจหรือเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจให้เป็นไปในทางที่ถูกและเป็นความสุขความเจริญแก่ตนเองในระหว่างแห่งภพนั้นๆพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงไม่ทรงละจำต้องสั่งสอนสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเจ้าของกรรมด้วยกันให้ได้ทราบถึงหลักแห่งความดีและชั่วว่าเป็นมาจากอันใดและผลแห่งความดีความชั่วถึงกับกลายเป็นความสุขความทุกข์ขึ้นมาให้เจ้าตัวได้เสวยนั้นว่าสืบเนื่องมาจากอะไรหลักของพระพุทธศาสนาจึงทรงชี้ลงในเรื่องของกรรมทุกพระพุทธเจ้าบรรดาที่เป็นพระพุทธศาสนาและเราทั้งหลายได้มีโอกาสมาคิดบัญชีของตนเองเช่นนี้คือว่าเราได้นำอัตภาพและชีวิตจิตใจนี้มาเพื่อมีคุณค่าราคาภายในตนที่ไม่ได้คิดบัญชีในความเป็นมาความเป็นอยู่ของตนจนหมดทั้งชาตินั้นก็มีจำนวนไม่น้อยคำว่าคิดบัญชีคืออะไรได้จะคำนวณถึงเรื่องรายได้มากได้น้อยเสียมากเสียน้อยของตนที่ได้เคยกระทำมานับตั้งแต่วันรู้จักเพียงสาภาวะจนกระทั่งมานี้ว่าได้หนักเบาไปในแง่ไหนแล้วก็พยายามดัดแปลงหรือซ่อมแซงแซมสิ่งที่บกพร่องเพื่อให้มีความสมบูรณ์ขึ้นมาเช่นท่านทั้งหลายในอุตสาหะสละเวลาเวลาจิตการงานทุกด้านตลอดถึงทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากมาสู่สถานที่นี้เรียกว่าสละสิ่งที่มีคุณค่าทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อคุณค่าอันใหญ่หลวงภายในตัวเองดังนั้นจึงน่าอนุโมทนาอย่างนี้หากว่ามีท่านผู้สนใจใครต่อหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อนำไปพินิจพิจารณาคิดบัญชีในตัวเองให้ทราบรายได้เสียมากน้อยมีจำนวนมากเท่าไหร่โลกนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยและคุณบุตรสุดท้ายภายหลังที่จะถือเอาเป็นคติทั้งอย่างอันดีก็จะไม่ต้องเสาะแสวงหาที่ไหนให้ลำบากยากเย็นถึงใจ
แต่ยึดหลักฐานจากเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่พาดำเนินอยู่แล้วเป็นประจำแต่ละท่านละท่านบรรดาปุณณบุตรสุดท้ายภายหลังจะไม่เป็นผู้ขาดแคลนในความประพฤติที่เป็นผลประโยชน์ทั้งฝ่ายโลกและทางด้านธรรมะภายในใจที่โลกได้เกิดความโกลาหลวุ่นวายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ขะเข้ากันไปหมดด้วยการหาทางออกจากความวุ่นวายเหล่านี้ไม่ได้ก็เนื่องจากว่าหาหลักฐานพยายามเครื่องยึดเหนี่ยวภายในใจนั้นเป็นการหายากนั่นเองสิ่งใดที่มีน้อยสิ่งนั้นท่านเรียกว่าเป็นของที่มีคุณค่ามากและหาได้ยากเลยแต่ถ้ามีมากแล้วก็หาได้ง่ายฉะนั้นคนที่ดีจัดว่าเป็นคนมีคุณค่าจึงเป็นคนที่หาได้ยากมากยิ่งกว่าหาสิ่งอื่นใดเราจะหาทรัพย์สมบัติเงินทองเพชรนินจินดาเพียงก้าวเข้าไปสู่ห้างร้านต่างๆเท่านั้นจะเกลื่อนไปหมดตั้งแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นจะซื้อเอาสักเท่าไหร่ก็ได้เพราะของมีมากแต่จะหาคนดีเพื่อเป็นสิริมงคลประจำบ้านประจำเมืองประจำวัดวาอาวาสศาสนาเป็นของที่หาได้ยากมากเพราะไม่มีตลาดร้านค้าเหมือนสิ่งทั้งหลายที่กล่าวผ่านมานี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจึงไม่ควรจะคาดหมายในการจะแสวงหาความดีจากสถานที่หรือจากห้างร้านต่างๆโปรดได้ย้อนเข้ามาหาคุณงามความดีภายในตนคือพยายามปรับปรุงตนเองให้เป็นผู้ดีขึ้นมาโดยทางความประพฤติทางกายทางวาจาทางด้านจิตใจโลกก็จะเริ่มมีคนดีขึ้นมาแต่ละหลายละหลายกลายเป็นโลกที่เต็มไปด้วยคนดีมีอยู่ทุกแห่งทุกหนไปที่ไหนก็ไว้วางใจกันเอาโลกถ้ามีธรรมเป็นเครื่องบำรุงจิตใจของคนเราโลกก็มีความเจริญคนก็มีความร่มเย็นเป็นสุขถ้าว่าโลกได้ขาดธรรมเป็นเครื่องบำรุงจิตใจเสียการใดแม้สมบัติพัสถานจะมีมากน้อยเท่าไหร่โลกจะเต็มไปด้วยความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ไม่มีเวลาที่จะมีความสงบเยือกเย็นภายในใจได้หากว่าโลกจะเป็นไปจะเป็นความสุขความเจริญเข้าถึงจิตถึงใจได้ด้วยด้านวัตถุถ่ายเดียวแล้วโลกนี้เป็นโลกด้านวัตถุทั้งนั้นเรียกว่าเป็นโลกวัตถุมองไปที่ไหนก็เกลื่อนเต็มไปหมดทั่วทั้งแผ่นดินแต่ทั้งมนุษย์และสัตว์ซึ่งก็เป็นด้านวัตถุด้วยกันก็มีความเดือดร้อนอยู่ทุกแห่งทุกคนฉะนั้นเราไปที่ไหนจึงได้ยินแต่เรื่องความบกพร่องขาดเคลื่อนความทุกข์บ่นเพ้อกันทุกตรอกทุกถนนหนทางไม่ว่าบ้านนอกในเมืองไม่ว่าในป่าในเขานอกกรุงในกรุงเต็มไปด้วยความเดือดร้อนวุ่นวายด้วยกันทั้งนั้น
ทั้งที่วัตถุซึ่งเป็นที่มนุษย์ทั้งหลายมุ่งหวังก็มีอยู่อย่างสมบูรณ์นี่เพราะขาดธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำใจใจจึงหาขอบเขตไม่ได้กลายเป็นความร้อนรนขึ้นมาภายในตนเองทั้งที่สิ่งทั้งหลายที่โลกถือว่าเป็นสมบัติอันพึงพอใจของโลกมีอยู่อย่างสมบูรณ์แต่การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้มีการประมาททางด้านวัตถุว่าไม่เป็นประโยชน์แก่โลกในขณะเดียวกันโลกเราอยู่ได้ด้วยด้านวัตถุถ้าขาดด้านวัตถุเสียโลกจะเป็นโลกไปไม่ได้เหมือนกันเป็นบ้านเรือนเข้าของเงินทองอาหารการบริโภคมีข้าวเป็นต้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นวัตถุสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายของมนุษย์เราแล้วกันให้มีความเป็นดีได้โดยสุดอย่างสุดที่แต่ที่กล่าวว่าโลกครับหาได้มีความเจริญเพียงด้านวัตถุด้านเดียวเท่านั้นไม่นั้นกล่าวเพื่อจะให้เรามีความสมบูรณ์ทั้งด้านวัตถุด้วยให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยผู้จะแสวงหาทรัพย์สมบัติก็ต้องมีความตะเกียบตะกายคือมีความขยันหมั่นเพียรไม่ต้องถือความร้อนความหนาวถือแดดถือฝนเป็นอุปสรรคต่อหน้าที่การงานของตนถึงเวลาหรือความจำเป็นเกิดขึ้นเมื่อไรแล้วต้องจัดต้องทำเท่าที่ความจำเป็นนั้นจะลุล่วงไปได้หรือถึงความสำเร็จเมื่อโลกได้พยายามตะเกียกตะกายถึงขนาดนั้นด้านวัตถุก็ต้องเป็นไปเพื่อความเจริญในผู้นั้นนั้นทีนี้ด้านธรรมะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันการปฏิบัติธรรมะเพื่อมีความเจริญรุ่งเรืองเย็นอกเย็นใจภายในตัวเราก็ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามตะเกียบตะกายใกล้ไม่เลยว่าใกล้ไม่เลยว่าร้อนหนาวไม่ถือเป็นอุปสรรคจำเป็นจะฝนก็ตามจะแดดก็ตามจะร้อนจะหนาวก็ตามหน้าที่ที่เราจะต้องดำเนินทางด้านธรรมะเพื่อเป็นสมบัติของใจเช่นเดียวกับสมบัติภายนอกนั้นเราต้องถือเป็นความจำเป็นเช่นเดียวกันเมื่อเราได้ถือเป็นความจำเป็นเช่นเดียวกันและก็ปฏิบัติหน้าที่ทั้งสองด้านนี้ให้มีความสม่ำเสมอไปเช่นเดียวกันผลที่จะพึงได้รับสมบัติภายนอกก็พอเป็นไปสมบัติภายในใจได้แก่ธรรมะก็ทำใจของเราให้เยือกเย็นเรื่องความทุกข์ความร้อนทั้งหลายที่เคยเป็นเจ้าเรือนอยู่ภายในกายและจิตใจของเราก็จะนับวันลดน้อยถอยลงไปคนนั้นก็จะเห็นความเจริญรุ่งเรืองภายในตนเองพระศาสนาก็จะปรากฏว่าเป็นของมีคุณค่าแก่บุคคลผู้ปฏิบัติตนเช่นนั้นพระพุทธเจ้ากว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้จนถึงจิตถึงใจก็ดีพระธรรมที่จะปรากฏให้โลกทั้งหลายได้เคารพสักการะบูชาก็ดีพระสงฆ์สาวกที่ปรากฏชื่อดีนามมาเป็นผู้ประเสริฐและเป็นสถานะของโลกก็ดี
เป็นมาด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อไม่ถอยจนกลายเป็นสรณะสมบูรณ์ของโลกได้นี่เป็นสรณะประเภทหนึ่งที่เป็นเข็มทิศทางเดินของพวกเราเพื่อให้ประจักษ์สรณะภายในได้แก่พุทธะธรรมะสังฆะอันจะเกิดขึ้นด้วยข้อปฏิบัติเนื่องมาจากเข็มทิศทิศคีแนวทางได้แก่สรณะที่กล่าวมาแล้วนั้นคำว่าพุทธะภายในหมายถึงใจดวงนี้พยายามอบรมตนของตนให้ใจได้รับความสงบเยือกเย็นธรรมะที่เป็นผลตอบแทนจะเริ่มฉายแสงออกมาให้ใจของผู้บำเพ็ญนั้นได้รับความสว่างสวยภายในตัวเองคำว่าสังฆะเราจะกลายเป็นเจ้าของสมบัติอันมีค่าขึ้นมาภายในพุทธะกับธรรมะอันนี้เมื่อชีวิตของเราในภพในชาติหรือในอัตภาพนี้ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันดีกับเข็มทิศคือพุทธธรรมสังฆะของพระพุทธเจ้าภายในจิตใจแล้วจิตของเราที่ครองอัตภาพอยู่นี้ก็จะมีความองอาจกล้าหาญภายในตัวของตัวทั้งที่มีชีวิตอยู่นี้ทั้งที่จะล่วงจากอัตภาพนี้เข้าสู่ภพหน้าสิ่งที่เราพึงมุ่งหวังได้แก่กำเนิดอันดีมีความสุขความเจริญนี่จะเป็นสมบัติของเราผู้ที่บำเพ็ญธรรมะภายในใจโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นโปรดได้พากันพยายามหาสิ่งที่มีคุณอันล้นค่าภายในตัวของเราให้ได้อย่าให้ได้ผ่านไปเปล่าๆในวันหนึ่งคืนหนึ่งอย่าให้ขาดจิตภายนอกมีความจำเป็นแค่ไหนจิตธุระหน้าที่ภายในคือการอบรมจิตใจของตนให้มีความจำเป็นแค่นั้นสมบัติทั้งสองประเภทคือสมบัติภายนอกกับสมบัติภายในจะกลายเข้ามาเป็นสมบัติของเราผู้เดียวคติที่เราจะไปข้างหน้าอันเป็นคติที่เรามุ่งหวังนั้นก็จะกลายมาเป็นสมบัติของเราอีกในภพหนึ่งๆที่สืบต่อกันไปเป็นลำดับนี้จะเป็นภพเป็นกำเนิดที่เต็มไปด้วยสิ่งที่มีคุณค่าภายในตัวของเราเองเมื่อมีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจแล้วผลจะต้องเป็นเช่นนั้นทุกภพทุกชาติไปจนกว่าว่าเราจะมีความสามารถอำนาจวาสนาเพราะการอบรมตนของตนสืบเนื่องหรือหนุนกันเป็นลำดับไปจนถึงขั้นที่สุดท่านเรียกว่าวิมุตติพระนิพพานได้แต่ธรรมชาติที่ตัดความกังวลของใจออกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดที่จะเป็นเชื้อหรือเป็นสีให้เราได้ไปสู่พบสู่ชาติอันจะเป็นเหตุหรือเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ขึ้นมาอีกต่อไปเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าที่ได้พยายามบำเพ็ญพระองค์ท่านมาจนสามารถได้ผ่านพ้นบ่อแห่งความกังวลคือการเกิดตายนี้เสียได้เรื่องความทุกข์
ซึ่งเป็นรอยตามตัวกับความเกิดความตายนี้จะไม่ปรากฏในจิตที่บริสุทธิ์พุทโธดวงนั้นนี่ที่ว่าท่านข้ามวัฏฏะได้ไม่ได้หมายถึงข้ามมหาสมุทรทะเลที่ไหนข้ามมหาสมุทรมหานิยมภายในจิตใจของตนนี้เท่านั้นเมื่อได้ข้ามบ่อยความกังวลที่เคยเป็นมาอยู่ณภายในใจนี้ได้แล้วจะเป็นผู้หญิงก็ตามเป็นผู้ชายก็ตามจะเป็นสันทิฏฐิโกคือรู้เรื่องของตัวเองประจักษ์ใจทั้งที่มีชีวิตอยู่ว่าภพชาติที่จะไปสืบต่อข้างหน้านั้นเป็นไปได้ตัวเหตุใดและจะไม่สืบต่อไปได้อีกนั้นเป็นเพราะเหตุใดเรื่องสันทิฏฐิโกจะเป็นเครื่องประทับภายในจิตใจของผู้นั้นโดยแน่นอนไม่นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายนักบวชและฆราวาสเพราะเรื่องของจิตไม่ปรากฏว่ามีหญิงมีชายที่ไหนนอกจากเป็นความรู้ถ้าหลงก็หลงด้วยกันถ้ารู้ก็เป็นผู้บริสุทธิ์ได้ด้วยกันแล้วก็พ้นไปได้ด้วยกันมีหากว่าเราจะยังไม่ถึงจิตขั้นอันสมบูรณ์นี้เรื่องความดีทั้งหมดที่เราได้สั่งสมอบรมเอาไว้จะเป็นเสบียงกลางให้เราได้อาศัยไปในภพนั้นๆไม่มีความขัดข้องหรือฝืดเคืองในภพในชาติที่ตนได้ไปเสวยนั้นมีความสุขความเจริญเป็นลำดับลำดับไปเขาทุกข์เรามองเห็นอยู่ด้วยตาเนื้อได้ยินอยู่ด้วยหูรู้อยู่ด้วยใจแต่เราก็ไม่ได้เป็นทุกข์เหมือนอย่างเขาเขาเป็นนักโทษในเรือนจำเขาก็คนเหมือนเราแต่เราก็ไม่ได้เป็นนักโทษหากความทุกข์ความทรมานเหมือนอย่างเขาเรามาเกิดในโลกโลกเขามีความทุกข์ความลำบากแต่เราก็เป็นคนมีความสุขความเจริญเช่นเดียวกับเราอยู่ในเมืองนี้เมืองนี้มีเรือนจำมีนักโทษโทษหนักโทษเบาเต็มอยู่ในตารางนั้นหมดแต่เราก็ไม่เป็นนักโทษเหมือนอย่างเขานี่ลักษณะของผู้มาเกิดในโลกโลกจะเต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมานเดือดร้อนก็ตามแต่ท่านผู้มีอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารที่ได้สั่งสมมาจะต้องเป็นเช่นกับบุคคลที่เห็นเขาเป็นนักโทษเห็นเขามีความทุกข์ความทรมานแต่ตนหาได้เป็นเช่นนั้นไหมกลับเป็นผู้มีความสุขในท่ามกลางแห่งคนที่กำลังมีความทุกข์ร้อนอยู่นั้นเรื่องของคนมีบุญเป็นอย่างนี้คำว่าบุญคือความสุขนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขยืนก็เป็นสุขไปในภพใดชาติใดก็เป็นสุขมีเรียกว่าบุญไม่มีความเดือดร้อนเป็นสิ่งที่ปรารถนาเนี่ยจะเกิดขึ้นในกายในใจของเราชั่วระยะเราก็ภาคภูมิใจแต่ทุกข์จะเกิดขึ้นชั่วขณะเท่านั้นก็รู้สึกว่าขยะขยงไม่เป็นที่น่าปรารถนาเลยแม้กษัตริย์เดชานเขาก็กลัวดังนั้นเราจึงไม่ควรประมาทในเรื่องของกรรมที่เป็นไปในทางชั่วว่าจะไม่ให้ผลเป็นทุกข์ถ้าเราเป็นผู้กลัวทุกข์แล้วเราต้องเป็นผู้กลัวต่อความเคลื่อนไหวของตนที่จะเป็นไปในทางที่ผิดให้มีน้ำหนักเท่ากันกับผลคือความทุกข์เหตุที่จะเป็นไปในทางความสุขก็ให้มีน้ำหนักเท่ากันกับผลที่จะให้เราได้รับความเสวยเป็นสุขผู้นั้นจะพยายามประคับประคองตนไปได้จนถึงจุดหมายปลายทางวันนี้ก็เห็นใจทุกๆท่านที่ได้อุตส่าห์มาจากทางไกลดังที่ได้พรรณนามาแล้วในเบื้องต้นต
อมาภาพในนามหมู่คณะจึงขอขอบคุณและอนุโมทนาต่อความอุตสาห์พยายามความกล้าเสียสละของทุกๆท่านที่อุตส่าห์มาจนถึงจุดนี้ที่จนถึงสถานที่นี้ซึ่งเป็นผู้หาระยะแล้วจึงพยายามอบรมตนเพื่อความก้าวหน้าขึ้นไปเป็นลำดับสิ่งใดที่เป็นที่เราปรารถนาแล้วสิ่งนั้นจะไม่พ้นจากวิสัยของผู้มีความขยันหมั่นเพียรอุตสาห์พยายามตามที่เราท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์มาแล้วนี้ดังนั้นแล้วอาจารย์พระธรรมเทศนานี้ความน่าแห่งพระบารมีของพระพุทธเจ้าและอำนาจแห่งพระธรรมพร้อมทั้งอำนาจแห่งพระสงฆ์รวมเป็นพระรัตนตรัยจงมีฤทธาประดานุภาพอุปภาพประทับแต่ของท่านทั้งหลายให้มีความดีเยี่ยมเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและอุปสรรคใดๆให้มีแต่ความสุขกายสบายใจและการบำเพ็ญเป็นไปด้วยความราบรื่นโดยทั่วหน้ากัน

ไว้ภายในตัวของเราคือภายในร่างกายนี้ควรกระแสความรู้เข้ามาสู่กายของเราถ้าสามารถรู้ในจิตคือรู้ได้ให้ความรู้อยู่กับใจนั่นเป็นความถูกต้องถ้าไม่สามารถอย่างนั้นก็ให้ทำความรู้ได้กับกายทั้งหมดความรู้นี้เมื่อเข้ามาถึงกายแล้วจะทำเป็นเหตุให้มีความรู้สึกตัวเรียกว่าความรู้อยู่กับตัวเหมือนบุคคลที่อยู่ในบ้านในเรือนไม่ได้หนีจากบ้านไปที่ไหนใครเข้ามาในบ้านย่อมทราบได้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งคนดีคนเที่ยเด็กและผู้ใหญ่เข้ามาด้วยเพื่อหน้าที่อะไรเกี่ยวกับเราย่อมทราบได้หมดเพราะเราอยู่ในบ้านถ้าไม่อยู่ในบ้านแล้วจะมีใครมาเราก็ไม่ทราบแม้ที่สุดเข้ามาขโมยของจนไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในบ้านเราก็ไม่สามารถจะทราบได้ว่าของนั้นใครเป็นผู้ขโมยไปเรื่องของความรู้ที่เป็นเจ้าของบ้านก็เหมือนกันเช่นนั้นคำว่าบ้านในสถานที่นี้เหมือนหมายถึงส่วนร่างกายและจิตใจด้วยความรู้ที่ย้อนเข้ามาสู่ตัวนั้นถ้าเจริญใจพร้อมทั้งสติเครื่องรับทราบปัญญาเครื่องไตร่ตรองด้วยเมื่อความรู้ในส่วนกระแสไปภายนอกสติไม่มีจิตจะคิดถึงเรื่องราวอะไรจึงไม่สามารถจะทราบได้ว่าถูกหรือผิดจนปรากฏเป็นผลคือความเดือดร้อนขึ้นมาและย้อนเข้ามาทับถมจิตใจของเราให้รับความทุกข์ความไม่สบายใจเราถึงจะทราบเลยว่าเราเป็นทุกข์แต่ไม่ทราบสาเหตุว่าเพราะเหตุใดใจจึงไปเสาะแสวงหาผลปรากฏเช่นนี้ขึ้นมาถ้าใจไม่อยู่กับตัวแล้วพอมีทางจะทราบได้แม้ที่ถูกความเคลื่อนไหวไปมาของกายก็ทราบได้ความเคลื่อนไหวไปมาของจิตที่คิดไปในอารมณ์ต่างๆก็พอทราบได้เมื่อทำความระวังรักษาอยู่เช่นนี้เสมอไปใจก็ชื่อว่าได้รับการบำรุงจากสติคือความระมัดระวังของตัวสติซึ่งเป็นผู้ระมัดระวังก็พอได้รับการบำรุงเช่นเดียวกันจะกลายเป็นผู้มีสติติดต่อจิตใจที่เป็นไปกับด้วยสติต่างอันต่างได้รับการบำรุงย่อมจะมีกำลังความสามารถขึ้นเป็นลำดับเช่นเดียวกับเด็กคือรับการบำรุงจากอาหารที่เสมอย่อมเติบโตขึ้นมาได้กลายเป็นผู้ใหญ่เช่นเราท่านๆเรื่องของจิตก็ย่อมมีวันเจริญเติบโตขึ้นแต่ไม่ได้เติบโตในลักษณะของส่วนร่างกายหากเป็นความเจริญขึ้นด้วยความรู้ความเข้าใจความรู้เหตุรู้ผลรู้ความเคลื่อนไหวดีชั่วผิดถูกของตนพอมีทางที่จะดัดแปลงแก้ไขในสิ่งที่บกพร่องและมีทางที่จะบำรุงจิตใจของตนให้เป็นไปในแนวทางแห่งธรรมะได้ฉะนั้นการส่งจิตเข้ามาอยู่กับตัวจึงเป็นเหตุที่จะทราบได้ในหลักธรรมที่ท่านแสดงไปไม่ว่าท่านจะแสดงถึงเรื่องอดีตคือเรื่องของท่านผู้ใดหรือสัตว์ตัวใดก็ตามท่านจะแสดงถึงเรื่องของเราก็ตามจะแสดงถึงเรื่องอนาคตซึ่งทุกรูปทุกนามจะต้องเป็นไปนั้นๆอย่างนั้นๆก็ตามเราจะทราบตามหลักปัจจุบันที่มีอยู่นี้ซึ่งเป็นผู้ที่จะเคลื่อนย้ายไปอนาคตปรากฏอยู่กับตัวของเราในขณะที่ฟังธรรมนี่คือว่าเป็นผู้ฟังธรรมเพื่อหาเหตุผล
ป็นการบำรุงจิตใจของเราให้มีความเจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับความเติบโตของใจก็คือความรู้ความฉลาดสามารถที่จะแก้ไขดัดแปลงตนให้ไปถูกทางได้และสามารถที่จะปลดเปลื้องความผิดซึ่งเคยฝังในจิตใจของเรามานานออกได้เป็นลำดับลำดับด้วยในขณะที่ฟังธรรมซึ่งเราพยายามรักษาจิตไม่ให้ส่งออกไปภายนอกก็ชื่อว่าเป็นการบำรุงจิตใจของตนด้วยความสัมผัสแห่งธรรมการสัมผัสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปให้ได้รับทราบทางจิตใจของเราย่อมเป็นเหตุที่จะขัดเกลาจิตใจของเราให้มีความสงบเย็นใจไปในขณะที่ฟังธรรมเพราะอารมณ์แห่งธรรมกับอารมณ์ของโลกนั้นผิดกันเช่นเดียวกับยาบำบัดโรคกับสิ่งที่แสลงต่อโรคย่อมให้ผลต่างกันสิ่งที่แสลงกับโรคแม้จะมีน้อยก็แสดงผลขึ้นมาตามมากตามน้อยให้ทราบว่านี่คือของแสลงทำให้โรคของเรากำเริบไปเรื่อยๆหากแสลงมากตนเองไม่มีแก่ใจหรือไม่สนใจจะแก้ไขก็ย่อมมีทางจะเจริญขึ้นโดยลำดับเรียกว่ากำเริบมากยาเป็นสิ่งที่บำบัดโรคเมื่อถูกกับโรคคนไข้พยายามบำบัดตนด้วยยาที่ถูกกับโรคเสมอโรคก็ย่อมมีวันสงบลงไปได้จนหายไปได้โดยเด็ดขาดอารมณ์แห่งธรรมะจึงเป็นเช่นเดียวกับยาบำบัดโรคเพราะอารมณ์ของธรรมะที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตนั้นไม่มีพิษเกี่ยวกับมีแต่จะทำจิตใจของเราผู้รับทราบตามเนื้อหาของธรรมะที่ท่านแสดงไปให้เกิดความสบายภายในจิตใจจนกลายเป็นความสงบสุขขึ้นมาได้ในขณะที่ฟังเทศน์จิตในขณะที่ฟังเทศน์ย่อมปรากฏเป็นความสงบง่ายกว่าการฝึกอบรมธรรมดาเช่นเรานั่งภาวนาเรานั่งภาวนาหรือทำกรรมฐานอยู่โดยลำพังตนเองกับเรานั่งฟังเทศน์ซึ่งท่านแสดงให้ฟังใจรู้สึกว่าสงบได้ง่ายกว่าการนั่งทำภาวนาโดยลำพังตนเองเพราะในขณะนั้น จิตมีความจดจ่อรอความรู้จากธรรมะที่ท่านแสดงไปอยู่เสมอตามปกติจิตมีหน้าที่อันเดียวเท่านั้นเมื่อได้จดจ่อหรือรู้อยู่กับสิ่งใดก็ย่อมรู้อยู่เฉพาะสิ่งนั้นเมื่อธรรมะที่ท่านแสดงไปมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องทำให้เรารู้อยู่ทุกระยะจิตที่รับรู้หรือรับทราบจากธรรมะตลอดเป็นไปอยู่ตลอดสายนั้นจึงเป็นเหตุให้จิตของเราได้รับความสงบลงได้เนื่องจากความรู้สึกของเราที่เกี่ยวกับธรรมะที่ท่านแสดงมีความติดต่อกันไม่ขาดว่าขาดตอนใจก็กลายเป็นความสงบขึ้นมาได้ที่เรียกว่าเป็นตัวผลเหตุก็คือการรับทราบจากธรรมะโดยติดต่อกันไม่ขาดว่าขาดตอนนั่นแหละผลจึงปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาในเวลาฟังธรรมเช่นนั้นถ้าจิตขาดวรรคขาดตอนไม่รับทราบไปตามระยะแห่งธรรมะที่ท่านแสดงนั่นชื่อว่าการบำรุงจิตใจได้ขาดไปเป็นตอนๆผลที่จะปรากฏจึงไม่ค่อยจะสมบูรณ์ตามให้ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เพราะเหตุขาดวรรคขาดตอนจิตที่สงบได้ด้วยการฟังธรรมสงบได้โดยวิธีที่กล่าวนี้เป
ะมีการอบรมภาวนาโดยลำพังตนเองจิตย่อมมีทางที่จะเล็ดรอดออกไปสู่อารมณ์ได้ง่ายยิ่งกว่าการฟังธรรมะในเวลาท่านแสดงเพราะฉะนั้นใจจึงไม่ค่อยจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นได้ง่ายเหมือนอย่างการฟังเทศน์ถ้าหากว่าจิตได้รับทราบจากธรรมะที่เรานำมาพิจารณาหรือว่านำมาบริกรรมเช่นกำหนดพุทโธคำว่าพุทโธกับความรู้ของเราให้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันไปตลอดสายหรือกำหนดลมหายใจเข้าออกลมกับความรู้สึกของเราให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปตามระยะแห่งลมหายใจที่เข้าออกโดยติดต่อกันอยู่เสมอทั้งสองบทแห่งธรรมที่กล่าวมันเป็นทางที่จะให้ใจของเราได้รับความสงบเช่นเดียวกันฉะนั้นท่านจึงสอนไม่ให้เผลอในเวลานั่งทำภาวนาเราไม่ต้องไปคาดผลว่าจะปรากฏขึ้นมาอย่างไรในขณะที่นั่งทำกรรมฐานแต่ให้ทำความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันธรรมที่เรากำลังทำหน้าที่อยู่กับบทธรรมนั้นๆเท่านั้นนี่ชื่อว่าทำถูกต้องตามหลักของเหตุที่ท่านแสดงไว้ผลจะเป็นที่สบายใจขึ้นมาเป็นระยะระยะจนปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มที่แห่งภูมิของตนคำว่าเต็มที่ตามภูมิของตนนั้นหมายถึงภูมิแห่งความสงบในขั้นต้นก็มีในขั้นกลางก็มีในขั้นจิตแห่งสมาธิก็มีเพราะคำว่าสมาธิมีหลายขั้นตามกำลังของจิตที่จะบำเพ็ญได้แต่จะเป็นสมาธิขั้นใดภูมิใดก็ตามผลที่แสดงออกต้องเป็นความสงบสุขให้ผู้ปฏิบัติได้เห็นอย่างชัดเจนแม้จะไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนก็ตามแต่พอปรากฏขึ้นแล้วจะไม่มีทางสงสัยว่านี่คืออะไรจะต้องทราบว่านี่คือความสุขอันเกิดจากการบำเพ็ญของเราเห็นประจักษ์ท่านจึงเรียกว่าปัจจัตตังคือรู้จำเพาะตนคำว่าปัจจัตตังนั้นไม่ได้หมายถึงธรรมะชั้นสูงคือการตรัสรู้ธรรมะโดยถ่ายเดียวแต่หมายถึงทำเป็นขั้นๆของผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับผลให้ประจักษ์กับใจของตนเป็นลำดับขึ้นไปเริ่มแรกแต่จิตของเรามีความฟุ้งซ่านแต่เรามาอบรมจิตใจของเราให้ปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาประจักษ์กับตนว่าเวลานี้ใจของเราสงบผิดจากที่เคยเป็นมาคือความฟุ้งซ่านที่ปรากฏมาแต่ก่อนเพียงเท่านี้ก็จัดว่าเป็นปัจจตังขั้นหนึ่งแล้วของผู้ปฏิบัติยิ่งการบำเพ็ญเหตุได้เป็นไปอยู่เสมอผลนี้จะนอนตัวอยู่ไม่ได้จะต้องเพิ่มความสงบความเย็นใจขึ้นเป็นลำดับเหมือนเงาตามตัวฉะนั้นหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อผู้บำเพ็ญยึดมาปฏิบัติตามจริตนิสัยของตนชอบแล้วจะต้องเป็นไปเพื่อความสงบเย็นใจโดยถ่ายเดียวไม่มีพิษภัยอย่างใดอย่างหนึ่งแม้เป็นส่วนละเอียดแสงดีในการบำเพ็ญธรรมะนั่นเองเป็นคุณสมบัติที่ผู้ปฏิบัติจะพึงปรารถนาล้วนแต่ที่ได้ทราบว่าผู้ปฏิบัติกรรมฐานปรากฏเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาขึ้นมาเช่นเสียจริตบ้างหรือพูดเพ้อไปต่างๆนานาบ้างเหล่านี้เนื่องจากไม่ปฏิบัติให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า
ึงเป็นเหตุให้แสดงผลไม่พึงปรารถนาขึ้นมาเพราะเจ้าตนไม่รู้หรือประการหนึ่งแม้จะรู้ก็รู้ไปในทํานองที่ว่าเรารู้ทางแต่ไม่ทราบว่าทางถูกหรือผิดคนอื่นบอกว่าทางนี้เป็นทางผิดคุณไม่ควรจะเดินไปทางนี้แล้วไม่ยอมเชื่อฟังเขานี่เป็นทางที่ให้เดินทางผิดหรือผิดไปเรื่อยๆจนกลายเป็นบุคคลประเภทนั้นขึ้นมาจิตเป็นของที่ละเอียดมากยากที่เราจะหยิบยกขึ้นมาพูดกันธรรมดาได้ต้องพิสูจน์ด้วยหลักธรรมะถึงจะเห็นได้อย่างชัดเจนจะเริ่มเห็นได้แต่ใจเริ่มมีความสงบดังที่เคยเรียนให้ทราบแล้ววิธีที่จะพิสูจน์จิตใจของเราให้รู้ได้ชัดเป็นลำดับนั้นสิ่งที่ตรงและแน่วแน่ที่สุดก็คือหลักการภาวนานี่เป็นทางที่ตรงและแน่วแน่ที่สุดแน่นอนที่สุดที่จะให้รู้เรื่องของจิตอันเป็นหลักธรรมชาติส่วนใหญ่ของร่างกายนี่คือหลักใหญ่โตของร่างกายทุกส่วนถ้าธรรมชาตินี้ได้หลุดลอยออกไปเสียทุกส่วนแห่งร่างกายจะหมดคุณค่าลงทันทีหรือว่าหมดความหมายไปทันทีเท่าที่ส่วนร่างกายทุกส่วนทำประโยชน์ให้เป็นไปอยู่ก็เนื่องจากธรรมชาติที่รู้นี้ยังครองตัวอยู่ภายในร่างหากอันนี้ได้หลุดลอยไปเสียเมื่อไหร่ร่างกายก็เป็นอื่นไปทันทีนั่นใจจึงเป็นสิ่งสำคัญพยายามอบรมให้รู้เรื่องของใจวิชาธรรมะทั้งหมดที่เราปฏิบัติบำเพ็ญเมื่อสงเคราะห์ลงแล้วก็เพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติต่อใจของตนเองรู้วิธีทางเดินของตนของใจรู้วิธีแก้ไขความคิดความปรุงของใจที่เห็นว่าไม่สมควรรู้วิธีที่จะส่งเสริมจิตใจในทางที่เห็นว่าถูกต้องดีงามแล้วให้มีความเจริญรุ่งเรืองหรือช่ำชองขึ้นไปเป็นลำดับจนสามารถรู้แจ้งแทงตลอดตามหลักความจริงทุกประเภทไม่ว่าภายนอกภายในถ้าเรียนรู้แจ้งทางจิตใจแล้วเราจะทราบได้หมดแม้จะไม่สามารถนับได้เหมือนดังนับเม็ดหินเม็ดทรายก็ตามดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ว่าโลกมีถูกเป็นผู้รู้แจ้งถึงจริงโลกนั้นในสาธารณะทั่วไปของคุณสมบัติแห่งสาวกทั้งหลายแล้วหมายถึงเรื่องตามหลักความจริงของโลกทั้งที่เป็นโลกนอกโลกในกว้างแคบแค่ไหนสามารถรู้เท่าตามหลักความจริงของสิ่งทั้งปวงนั้นเสียสิ้นไม่มีสิ่งใดที่จะติดข้องให้เป็นเครื่องพัวพันจิตใจแม้แต่น้อยนี่เรียกว่าโลกวิถีรู้แจ้งเห็นจริงไม่ติดไม่ข้องแต่คุณสมบัติของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอีกประเภทหนึ่งหรือสมบัติของพระสาวกเป็นบางท่านที่มีความสามารถดังพระสารีบุตรที่มีในตำราว่าฝนตกทั้ง7วัน7คืนไม่มีเวลาหยุดยั้งเลยนั่นพระสารีบุตรสามารถจะนับเม็ดฝนได้ทุกเม็ดโดยไม่ให้ขาดหรือผ่านพ้นความรู้ของท่านไปได้เนี่ยแม้แต่เม็ดเดียวนี่พูดถึงเรื่องสมรรถภาพคือความสามารถของสาวกคือพระสารีบุตรเป็นผู้สามารถแต่บรรดาสาวกเหล่านั้นไม่มีความสามารถทั้งที่เขาเป็นผู้บริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระสารีบุตรแม้เช่นนั้นพระสารีบุตรก็ไม่สามารถหรือทัดเทียมองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าได้การระลึกชาติถอยหลังก็ดีจะเล็งยานไปเรื่องอนาคตก็ดีส่วนพระพุทธเจ้านั้นสามารถได้หมด
เนี่ยที่ว่าอำนาจวาสนานั้นมีความแตกต่างกันอย่างนี้ฉะนั้นคำว่าโลกวีทูในคุณสมบัติของพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธรรมทั่วไปในไตรโลกธาตุนี้ด้วยเมื่อจะทรงหยิบยกสิ่งใดขึ้นมานับมาอ่านตรวจตราหรือไตร่ตรองสามารถนับอ่านได้หมดทุกชิ้นด้วยพระพุทธเจ้ามีคุณสมบัติได้ทั้งสองประการคือโลกวิทูในหลักความจริงเห็นแจ้งเห็นจริงตามสภาพสภาวะธรรมทั้งหลายด้วยหนึ่งสามารถที่จะหยิบยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะมีจำนวนมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามขึ้นมานับอ่านให้ได้ทุกชิ้นทุกอันโดยไม่มีคลาดเคลื่อนด้วยหนึ่งส่วนสาวกนั้นที่เป็นประจำหลักของโลกวิทูคือองค์แห่งความบริสุทธิ์ของท่านนั้นก็คือว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธรรมทั่วไปท่านจะเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามในสิ่งที่ว่าท่านรู้แจ้งเห็นจริงนั้นท่านเพียงยกเอาสิ่งที่ท่านเคยเห็นเคยรู้เฉพาะอย่างยิ่งคือส่วนร่างกายและจิตใจที่มีอยู่ในองค์ของท่านแยกออกเป็นธาตุเป็นขันธ์ตีแผ่ไปเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแผ่กระจายไปหมดทั่วทั้งโลกธาตุจะไม่มีชิ้นใดแม้ชิ้นหนึ่งจะผิดแปลกจากความเป็นอยู่จะผิดแปลกจากกันซึ่งแสดงตัวอยู่

กายของท่านกับโลกธาตุทั่วไปว่าไม่มีสิ่งใดผิดแปลกจากกันจะพูดถึงเรื่องไตรลักษณ์ก็ดีจะพูดถึงหลักความจริงแห่งความมีอยู่ของสิ่งทั่วไปก็ดีมันเป็นแต่ละอย่างละอย่างตามความจริงของมันอยู่เช่นนั้นนี่เป็นคุณสมบัติของสาวกแต่ท่านจะสามารถหยิบยกเช่นพิจารณาย้อนหนังในเรื่องอดีตชาติจะได้สักกี่ภพกี่ชาตินั้นนั้นตามแต่ความสามารถของท่านจะได้มากได้น้อยมีความผิดแปลกกันเป็นรายๆกันแต่ปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่เหมือนกันไม่มีเพี้ยนกันแม้แต่น้อยนั่นก็คือความบริสุทธิ์ของจิตที่ปรากฏอยู่ในใจนับแต่ขณะที่ได้ตรัสรู้แล้วว่านะนั่นว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีอดีตอนาคตจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตดวงนี้ได้เพราะปัจจุบันนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์อนาคตจะไปปรากฏตัวอย่างไรให้ผิดจากความบริสุทธิ์นี้เป็นไม่เชื่อที่ทำให้พาให้เกิดแก่เก็บตายเป็นมาไม่รู้กี่กับก็เป็นอันมากหมดลงแล้วในปัจจุบันจิตที่เป็นจิตที่ซึ่งที่เป็นจิตดวงบริสุทธิ์นี้อนาคตที่จะปรากฏเป็นภพเป็นชาติข้างหน้านั้นไม่มีเพราะธรรมชาตินี้ได้ตัดภพชาติในตัวเองเสร็จสิ้นแล้วถ้าพูดถึงเชื่อก็ได้ทำลายเสียแล้วเชื่อที่จะให้เกิดเป็นติดต่อติดก่อแขนงให้เป็นภพเป็นชาติต่อไปนั้นได้ถูกทำลายเสียแล้วในใจดวงนี้บัดนี้ใจดวงนี้เป็นดวงที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วหมดเหตุหมดปัจจัยที่จะทำให้เกิดแก่เก็บตายได้อีกแม้ขณะนี้ก็ไม่มีอันใดที่จะสั่งสังสมอารมณ์ให้เป็นไปเพื่อภพเพื่อชาติให้เป็นไปเพื่อความรักความชังความกำหนัดยินดีให้เป็นไปเพื่อความลุ่มหลงหมดความเกาะเกี่ยวกับสมมุติใดๆแล้วทรงไว้แล้วซึ่งวิมุตติคือความหลุดพ้นโดยเอกเทศของตัวเองอันนี้เหมือนกันไม่ว่าสาวกองค์ใดนับตั้งแต่สาวกองค์แรกจนกระทั่งถึงสาวกองค์สุดท้ายไม่มีอะไรผิดแปลกกันในความบริสุทธิ์นี้แล้วสามารถที่จะประกาศตัวได้ประจักษ์ใจว่าเป็นผู้สิ้นเหตุสิ้นปัจจัยเรื่องความกังวลที่เคยก่อมาเป็นลำดับลำนาได้แก่ภพชาติความทุกข์ความลำบากที่ตามมากับภพกับชาตินั้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็ดีและภพชาติข้างหน้าที่จะก่อทุกข์ความลำบากให้ติดต่อแขนงกันไปอีกก็ดีได้สิ้นสุดตรงแล้วในปัจจุบันนี้นี่เป็นเรื่องความจริงของสาวกที่รับสิทธิเสมอภาคกันรู้เท่ากันนาติเทโยวปาปิโยไม่มีสาวกองค์ใดจะมีความยิ่งยอนกว่ากันในหลักธรรมชาตินี้นับแต่พระพุทธเจ้าลงมาเหมือนกันหมดนี่ท่านเรียกว่าถ้าเรียกว่าจิตก็จิตวิเศษแม้จะอยู่ในร่างที่สกปรกโสมมก็ตามธรรมชาตินั้นไม่ได้เป็นไปด้วยจะอยู่ด้วยกันก็เป็นคนละชิ้นอัดเช่นเดียวกับทองคำแม้จะวางไว้ในตมในโคลนก็ตามตมโคลนก็เป็นตมโคลนทองคำต้องเป็นทองคำระดับธรรมชาติจะไม่เชื่อมถึงกันได้ชื่อก็เป็นคนละชื่อกันถ้าจะพูดถึงเรื่องทองคำซึ่งเป็นด้านวัตถุก็เหมือนกับผ้าขี้ริ้วของทองคำผ้าขี้ริ้วหมายถึงธาตุขันธ์สกุลกายของเราทองคำหมายถึงทองคำธรรมชาติ

ได้แต่ความบริสุทธิ์อยู่จำเพาะนี่แหละบ่อแห่งความสุขโสดหาให้เจอถ้าเจอนี่แล้วจะหมดความหวังใดๆทั้งนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะมากหรือมีคุณค่าเกินสุขที่เป็นความพอดีได้แก่ความบริสุทธิ์ของใจนี้สุขนี้คือสุขพอดีไม่ยิ่งไม่หย่อนไม่ลดไม่ด้อยลงไปเป็นความสม่ำเสมอภาคปัจจุบันนี้เป็นอยู่ชั้นใดเรื่องอนาคตของธรรมชาตินี้ก็ไม่มีที่จะคาดหมายคำว่าปัจจุบันในอนาคตนั้นเราพูดตามหลักสมมติคือการที่ผ่านมาผ่านมานั้นเรียกว่าอดีตการที่เป็นไปอยู่ในบัดนี้เรียกว่าปัจจุบันการที่จะเป็นไปข้างหน้านั้นเรียกว่าอนาคตจิตนี่ได้เป็นการเช่นนี้ถ้าการก็เรียกว่าอาการิโกเสียคือไม่ใช่การอยู่นั่นแหละธรรมชาตินี้ถ้าเราจะเทียบตามโลกอาจารย์ก็ต้องขออภัยด้วยแต่เป็นความจำเป็นที่จะเทียบแม่ไม่รู้ก็พอจะเทียบกันได้ว่าเหมือนอย่างอวกาศถ้าเป็นอวกาศว่างเปล่าเสียหมดไม่มีวัตถุใดๆที่จะเป็นเครื่องเทียบเคียงแล้วจะเรียกสภาพที่เป็นอวกาศนั้นเป็นทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกตะวันออกไม่ได้นี่ก็เหมือนกันที่เราพูดถึงทิศเหนือทิศใต้ได้ก็เพราะมีสิ่งเทียบเคียงกันอยู่ธาตุพิงกันอยู่ธรรมชาติของใจที่หมดสมมุติแล้วก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันจะเรียกการเรียกเวลาไม่ได้ไม่มีการไม่มีเวลาเพราะไม่มีสมมุติอยู่ในหลักธรรมชาติอันเป็นตัววิมุตตินั้นคำว่าวิมุตติก็คือหลุดพ้นจากความสมมุติแล้วเราจะเรียกว่าอย่างไรได้อีกนั่นการจึงไม่มีเมื่อการไม่มีแล้วการเกิดการตายการเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราจะเอาที่ไหนมาพูดเพราะธรรมชาตินั้นไม่ได้อำนวยแล้วไม่ได้อยู่ในกรอบของสิ่งเหล่านี้แล้วนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านอยู่อย่างนั้นสาวกอรหันต์ท่านอยู่อย่างนั้นเมื่อนิพพานไปแล้วท่านก็อยู่อย่างนั้นปัจจุบันที่ธาตุขันธ์ยังอยู่ธรรมชาติคือจิตที่บริสุทธิ์นั้นท่านก็อยู่อย่างนั้นท่านไม่ได้อยู่แบบเราท่านที่มีสมมุติหุ้มห่ออยู่ภายในจิตใจอันเป็นเอียงหน้าเอียงหลังเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงการเอียงเวลาเดือนปีนาทีโมงอยู่เช่นนั้นท่านไม่มีนี่เราจะเห็นว่าเป็นอย่างไรบ้างดูในโลกก็ไม่เหมือนโลกนี่แหละธรรมชาตินี้ถ้าชำระให้บริสุทธิ์แล้วต้องเป็นอย่างนี้โดยกันทุกดวงชื่อว่าจิตแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะวิเศษยิ่งกว่าจิตเมื่อได้ฝึกทรมานให้เต็มที่แล้วแล้วมีอะไรที่จะเลวทรามยิ่งกว่าจิตเมื่อปล่อยให้เลวทรามโดยตัวเองไม่นำผ่านและปล่อยตามเรื่องตามราวตามบุญตามกรรมก็เหมือนกับน้ำที่ไหลลงสู่ทางต่ำเสมอต่ำเท่าไรยิ่งดีไหลไปจนหมดไม่มีเหลือหลังที่เราท่านทั้งหลายได้มาพยายามมาอุตส่าห์บำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถนี้ชื่อว่าดำเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์จะเดินหน้าเราก็ตามเสด็จท่านถึงวันนี้เราก็อาจจะถึงวันพรุ่งนี้เพราะเดินตามทางสายเดียวกันสวากขาตธรรมก็คือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินไปแล้วและได้ผลมาไปแล้วเราดำเนินตามหลักของสวากขาตธรรมก็คือก้าวตามเสด็จพระพุทธเจ้าไม่ได้ห่างไกลจากหลักธรรมแล้วก็ชื่อว่าไม่ได้ห่างไกลจากพระพุทธเจ้านั่นแหละผลพระองค์ได้รับชั้นใดสวากขาตธรรมก็ชี้บอกผลชั้นนั้นไม่มีผิดแต่ต่างกันแม้แต่น้อยนั้นจึงเป็นที่ภาคภูมิใจสำหรับเราที่ได้เกิดภายในพบพระพุทธศาสนาและได้สละเวล่ำเวลาเลือดเนื้อชีวิตของเราพรีสำหรับบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์องค์พระรัตนตรัยถวายชีวิตต่อพระองค์ท่านแล้วว่าเป็นบุญกุศลเป็นอำนาจวาสนาของเราอย่างนี้
จึงขอขอบคุณในอนุโมทนาบรรดาท่านทั้งหลายทุกท่านและขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้

0: ระที่บวชใหม่ก็มีที่เข้ามาอยู่สถานที่นี้เพื่อการอบรมจิตใจได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะเป็นนักบวชเป็นผู้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างหน้าที่การงานแม้ที่สุดใจยังต้องพยายามเสียสละเช่นเดียวกันกับร่างกายที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานแต่กิเลสมันเหนียวแน่นไม่ยอมให้สละการดำเนินตามการงานที่พระพุทธเจ้าทรงมอบภาระให้ตลอดสถานที่อยู่อาศัยปัจจัยต่างๆที่พระองค์ประทานไว้แล้วมันยังทะเลถลายไม่อยากจะรับไม่อยากจะทำงานซึ่งเป็นหน้าที่ของตนอย่างพระบวชใหม่ท่านก็มอบงานให้ตั้งแต่ขณะบวชเริ่มบวชก็เริ่มมอบงานให้งานนี้เป็นงานเพื่อรื้อวัฏสงสารออกจากจิตใจจึงต้องมีงานอันสำคัญให้ทำขึ้นต้นท่านก็บอกเลยว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่คือภูเขาภูเราที่หนาแน่นแต่มืดมิดที่สุดคือภูเขาภูเราอันนี้แหละมันปิดบังจิตใจของสัตว์โลกไม่ว่าผู้บวชผู้ไม่บวชคำว่าแต่สัตว์โลกก็กินความไปหมดแล้วที่ภูเขาภูเราอันนี้ไม่ปิดไม่กั้นให้มืดมิดปิดตาหลงงมงายกันอยู่ทั่วโลกดินแดนจะมีอะไรมาปิดกั้นก่อนอื่นต้องอันนี้เป็นสำคัญพระพุทธเจ้าจึงทรงมอบงานหรือศาสตราอาวุธไว้สำหรับเบิกหรือทำลายภูเขาภูเรานี้ให้แตกกระจัดกระจายลงไปสู่สภาพราบเรียบตามธาตุเดิมของมันงานนั้นหรือศาสตราอาวุธนั้นคืออะไรก่อนบอกแล้วตะกี้นี้ว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่คืองานสำหรับนักบวชของเราไม่ว่าผู้บวชใหม่ไม่ว่าผู้บวชเก่าประจำชีวิตจิตใจของเราก็คืองานอันนี้เรียกว่างานของพระโดยตรงของพระที่จะทรงมรรคทรงผลดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านทรงมาแล้วจนกระเทือนโลกธาตุก็เพราะงานอันนี้เป็นสำคัญสถานที่ที่จะทำงานนี้ด้วยความสะดวกสบายหายกังวลกับสิ่งทั้งหลายภายนอกท่านก็ประกาศสอนไว้หลังจากกุศลสมบทเรียบร้อยแล้วว่าลุคโมเลเซนาสนังนิสัยปปชาตัทเตยาวจีวังอุซาโฮกรณีโยในข้อต้นบอกอย่างนั้นนี่คือสถานที่อยู่ที่บำเพ็ญสถานที่ทำงานของพระผู้ได้งานหรือได้ศาสตราวุธเพื่อห้ามหันกับข้าศึกจะต้องไปอยู่ไปทำในสถานที่เช่นนั้นได้แก่ลุคโมลร่มไม้ชายป่าชายในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาที่สงัดวิเวกป่าช้าป่าโรคชัดนี่คือสถานที่ปราศจากความกังวลเป็นสถานที่ไม่มีราคาราคาความนิยมของโลกคือกิเลสแต่เป็นที่เพราะอัดเพราะทำให้เกิดขึ้นเจริญขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งถึงเจริญเต็มที่ได้แก่สถานที่เช่นนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงประทานไว้ตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งบัดปัจจุบันนี้และยังจะต้องเป็นอย่างนี้เรื่อยไปคือจะต้องได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามธรรมที่กล่าวเหล่านี้อยู่เรื่อยไปสำหรับนักบวชผู้มุ่งอัดมุ่งทำมุ่งมรรคผลนิพพานคำว่าภูเขาภูเรานั่นคืออะไร ก็คือสกลรากายของเหล่านี้แหละนั่นของเขานี่ของเราจะเป็นอะไรไปก็ติดเราติดเขาอยู่นี่ดวงจิตดวงใดก็ตามจะไม่ติดที่ตรงนี้จะไม่สูบถูกสิ่งเหล่านี้ปิดบังหุ้มห่อจนมิดชิดปิดตาแล้วจะเป็นอะไรจึงเรียกว่าโลกทั้งโลกติดกันอยู่ในภูเขาภูเรานี่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบูเบิกจึงเหมาะสมกันตามที่พระพุทธเจ้าประทานให้โดยลำดับมาได้แก่เกสาโลมานขาทันตาตะโจมีเพียงย่นย่อให้พอเหมาะกับเวลาเวลาที่มีน้อยในขณะที่บวชคุณบุตรสุดท้ายภายหลังเรื่อยมาต่อจากนั้นก็ให้ขยับขยายงานนี้ไปตามโอกาสของตนที่บวชแล้วมีหน้าที่ทำการงานแต่อย่างเดียวไปถึงอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหมักหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าซึ่งล้วนแล้วแต่อยู่ในภูเขาภูเรานี้ทั้งนั้นไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้เราที่ติดเขาที่ติดโลกที่ติดสิ่งเหล่านี้เป็นของวิเศษวิโสอะไรจิตเราจึงไปติดพิจารณาสินั่นแหละท่านให้คลี่คลายออกดูว่ามันทำไมมันถึงรักมันถึงชอบมันถึงติดเอานักเอาหนาก่อเหตุก่อภัยมากน้อยรุนแรงก็อันนี้เป็นสำคัญอันนี้ปิดไว้ไม่ให้มองเห็นเหตุเห็นผลเห็นดีเห็นชั่วจึงไม่มีการยับยั้งชั่งตัวแล้วทำลายกันได้โลกพินาศทิพย์หายได้เพราะความยึดมั่นถือมั่นภูเขาภูเรานี้เป็นสำคัญแล้วก็กระจายออกไปข้างนอกให้เป็นความกระทบกระเทือนเพราะต่างคนต่างยึดต่างคนต่างถือต่างคนต่างแบกต่างคนต่างหามต่างคนต่างหึงต่างหวงต่างคนต่างว่าเราว่าของเราว่าของเขาสุดท้ายก็เรากับเขาก็มากระทบกันจนได้ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยจนกระทั่งกระเทือนโลกกับวินาศก็ขึ้นจากคำว่าภูเขาภูเรานี่ทั้งนั้นถ้าจิตได้หลุดพ้นจากธรรมชาตินี้แล้วจะเอาอะไรมายึดมาถือจะเอาอะไรมาห่วงมาหวงจะเอาอะไรมาเสียดายจะเอาอะไรมาเป็นคู่แข่งแย่งดีแย่งเด่นกันที่ตรงไหนไม่มีนี่แหละจึงเป็นสิ่งสำคัญท่านผู้เป็นนักบวชทั้งหลายขอให้พิจารณาธรรมอันลึกซึ้งของพระพุทธเจ้าที่ประทานให้แล้วในขณะบวชเป็นธรรมประเภทใดลงขั้นถึงศาสดาสอนโลกทำไมจะเอาธรรมะเลื่อนๆลอยๆมาสอนโลกสอนโลกมีอย่างหรือธรรมศาสดารู้มาได้อย่างไรถึงเป็นขั้นศาสดาพระพุทธเจ้าองค์เอกก็ทรงดำเนินกับสิ่งบำเพ็ญกับสิ่งเหล่านี้หรือได้ทำงานกับสภาพเหล่านี้ในภูเขาภูเรานี้เป็นที่ทำงานหรือเป็นที่ฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสก็ไม่ผิดอยู่มีสถานที่นี้เป็นสำคัญจึงต้องให้คลี่คลายให้ขยายสิ่งเหล่านี้ออกดูว่ามันติดเพราะเหตุผลกลไกอะไรดูด้วยตาแล้วก็ไม่น่าอะไรจะติดถ้าไม่มีสิ่งที่มากล่อมภายในจิตจากจิตใจของเราออกมากล่อมให้ว่าเป็นของสวยของงามเป็นสาระแก่นสารผมก็ดูสิผมเป็นยังไงทั้งๆที่เราว่ามันสวยมันงามพอมันตกลงไปใส่อาหารเครื่องรับทานเท่านั้นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวดำตางมันไปหมดทำไมมันถึงครับกรอกหลอกหลอนเราอย่างนั้นใจพิจารณาสิขนเล็บฟันก็เหมือนกันแต่ละชิ้นแต่ละอันเป็นยังไงเป็นสิ่งที่เลิศเลอมาจากโลกไหนมาจากแดนใดโลกทั้งหลายจึงได้ติดได้ยึดได้ถือกันเอานักเอาหนามันเป็นของวิเศษวิโสอะไรดูในตัวของเรานี่เราอยู่กับสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่วันเกิดตกคลอดออกมาก็มาด้วยสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งถึงวันสลายวายชน ก็ไปกับสิ่งเหล่านี้แล้วมันมีความวิเศษวิโสที่ตรงไหนนี่แหละท่านจึงให้ดูภูเขาภูเราเฉพาะอย่างยิ่งดูภูเราเป็นสำคัญสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับตัวของเราล้อมรอบหัวใจคือความรู้นี้อยู่ตลอดเวลาใจก็เป็นใจก็เป็นธรรมชาติที่รู้อยู่ตลอดเวลาทั้งหลับทั้งตื่นโดยหลักธรรมชาติของตนแต่เหตุใดมันจึงไม่รู้ตามเหตุตามผลตามสิ่งที่ควรจะเป็นอัตเป็นธรรมมันจึงรู้แบบจำเจาะแบบปลอมๆไปอย่างนั้นทุกสัตว์ทุกส่วนเป็นหลักธรรมชาติแห่งความจริงของเขาแต่ทำไมจิตใจเราจึงตื้นต้อนหลอกลวงเราตลอดเวลาทั้งๆที่อยู่ในถ้ำกลางแห่งสิ่งสกปรกโสมมคือร่างกายของเรานี่แท้ๆมันเป็นเพราะเหตุใดนี่สิพระพุทธเจ้าท่านถึงให้เอามาคลี่คลายขยายดูให้ชัดเจนมันอยู่กับผู้รู้แท้ๆผู้รู้คือใจอยู่ในถ้ำกลางแห่งสภาพเหล่านี้มันทำไมมันถึงหลงได้ตลอดเวลาแล้วยังจะหลงไปอีกหากำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้ถ้าไม่ได้อาศัยธรรมของพระพุทธเจ้ามาคลี่คลายออกดูให้เห็นตามความเป็นจริงของมันสิ่งที่ว่าสะอาดสิ่งที่ว่าสวยงามก็จับเข้าไปว่ามันสวยงามที่ตรงไหนเลอะเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนอะไรก็เต็มอยู่ในร่างกายสกปรกโสมมก็เต็มอยู่นี้ถ้าว่ากลิ่นส่งออกมาก็เป็นที่ไม่พึงปรารถนาแต่ทำไมมันถึงติดถึงพันเอานั่งหนาดูที่เรื่องของกิเลสเป็นอย่างนี้ถ้าเรื่องของกิเลสเสกสรรออกมาในแง่ใดมุมใดสัตว์โลกจึงต้องติดเคลิบเคลิ้มหลงไหลไปกับมันเสียทุกแง่ทุกมุมอย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เพื่อเปิดโลกเปิดสงสารให้เห็นตามหลักความจริงในฐานะของสัตว์โลกผู้ที่จะควรเห็นได้เฉพาะอย่างยิ่งนักบวชของเราที่ควรจะทำหน้าที่การงานอันนี้ให้แจ่มแจ้งชัดเจนและสมบูรณ์เต็มที่ได้ด้วยการบำเพ็ญตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือตามงานที่ประทานหรือที่มอบให้นี้ดูอยู่เป็นประจำนี่เรียกว่าทำงานเป็นประจำดูข้างนอกดูข้างในผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูเข้าไปภายในดูสิ่งจอมปลอมให้เป็นหรือฉุดลากสิ่งจอมปลอมนั้นให้กลับกลายเข้ามาสู่หลักความจริงตามเดิมของตนที่หลักธรรมท่านนิยมดูตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาข้างบนดูแต่ข้างบนลงไปพื้นเท้าหรือดูตั้งแต่บนศีรษะนี้ลงไปมีอะไรเป็นที่สวยงามน่าดูน่าชมน่ารักใคร่ชอบใจแล้วดูจากนี้ดูเข้าไปหนังไปเนื้อไปกระดูกมีท่าไม่มีหลังหุ้มห่ออยู่เป็นยังไงภายในนี้กองกระดูกทั้งนั้นในตัวของเราแต่ละรายละรายเป็นอะไรกระดูกเราเดินไปตามถนนหนทางเราเจอเสมอมิใช่หรือเรื่องกระดูกกระดูกสัตว์ที่เกลื่อนอยู่ตามแผ่นดินหรือตามข้างถนนหรือที่เราเดินไปเป็นยังไงวิเศษวิโสอะไรมีคุณค่าอะไรมีความหมายอะไรกับกระดูกเหล่านั้นแต่เวลามันอยู่ในร่างกายของเรานี้มันทำไมถึงสร้างความมืดมนอนตะการสร้างความหมายเป็นของมีราคาราคาเลยโลกเลยสงสารเราเสียจนกระทั่งไม่มีวันลืมหูลืมตาเลยโลกทั้งหลายหลงจิตกันงอมแงมเรื่อยมาแม้ที่สุดนักบวชที่ให้คลี่คลายดูสิ่งเหล่านี้ก็ไม่พ้นที่จะให้มันกล่อมจนหลับสนิทได้เช่นเดียวกันพิจารณาสินี่แหละท่านให้พิจารณากรรมฐานเพียงกระดูกเท่านั้นเป็นยังไงลองกำหนดดูสิว่าเมื่อหนังก็เปื่อยเนื้อก็เปื่อยเอ็นก็เปื่อยในร่างกายของเราทั้งร่างนี้และกระดูกนี้จะพังทลายลงไปกองกันอยู่ที่นั่นคลุกเคล้ากันกับสิ่งสกปรกทั้งหลายทั้งภายนอกคือหนังเนื้อที่หุ้มห่อกระดูกอยู่ทั้งภายในคืออาหารเก่าอาหารใหม่ตับไตไส้พุง เน่าเฟะเต็มอยู่นั้นคุกเคล้ากันอยู่นั้นแล้วเป็นยังไงน่าดูไหมเราเอากายของเรานี่ออกเป็นออกพิจารณาคลี่คลายให้เห็นเป็นอย่างนี้ซึ่งเป็นหลักความจริงใจของเรามันยังจะพออกพอใจยังจะหลับหูหลับตาตื่นเต้นยินดีอยู่เหรอเนี่ยปัญหาสร้างเข้าไปนี่เรียกว่าปัญญาพินิจพิจารณาเรื่องของตัวเองที่มันติดคือติดอันนี้เองอันนี้ไม่ได้ติดเราใจไม่ได้ติดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ติดแต่ใจไปติดเพราะใจมีสิ่งที่จะให้ติดแนบสนิทอยู่กับตัวของใจเองแยกไปแยกไปที่อาการใดมีแต่เรื่องพาให้ติดให้พันสร้างกองทุกข์ขึ้นมาแม้ที่สุดแม้ที่สุดร่างกายที่อยู่กับตัวเองนี้ความรู้นั้นก็อยู่ในท่ามกลางแห่งร่างกายนี้ก็ไม่พ้นที่จะให้สิ่งเหล่านี้ปิดบังห่อจนเสียมิดโดยไม่มองดูความจริงที่มีอยู่ในร่างกายนี้เลยว่ามันเป็นยังไงอยู่ในร่างกายนี้ข้างนอกข้างในข้างบนข้างล่างจนกระทั่งแตกลงไปกองอยู่ในพื้นแผ่นดินเต็มไปด้วยอสุภะอสุพังเนื้อหนังเองกระดูกเปลี่ยนสภาพไปหมดเหลือแต่กองกระดูกเป็นยังไงมันยังหลับหูหลับตาพอใจอยู่หรือถามเลยนี่แหละทำเรื่องคลี่คลายดูความติดความพันของของติดอันนี้จิตมาเสกสรรอันนี้ตัวเขาเองเขาไม่มีอะไรละแต่จิตนั่นดิยังให้จิตไปดูมันเป็นยังไงออกจากนั้นแล้วก็สิ่งที่กระจายลงไปพื้นก็ลงไปกระจายลงไปส่วนไหนที่จะกระจายเปื่อยพังลงไปก่อนก็ไปลงตามลงไปตามสภาพของตนน้ำก็เลยเป็นน้ำซึมซาบไปลงในดินและเป็นไอขึ้นบนอากาศแล้วก็เหี่ยวแห้งยุบยอบลงไปกระดูกก็เป็นกองกระดูกสุดท้ายกองกระดูกก็ค่อยกระจายละลายตัวเองลงไปด้วยกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็กลายลงไปเป็นดินตามเดิมแล้วมีอะไรอยู่ในนั้นเราเสกสรรปัญญาลมลมแรงๆที่ไหนว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นของเขาว่าเป็นของสวยของงามเป็นของจีรังถาวรถ้ามันจีรังถาวรแล้วมันจะเป็นแสดงลงไปอย่างนั้นให้เห็นเหนือนี่ดูเอานี่เรียกว่างานเนี่ยงานของนักบวชเราให้พิจารณาค้นคว้าขุดค้นคลี่คลายดูทุกแง่ทุกมุมเพราะมันติดอยู่ทุกแง่ทุกมุมของสิ่งเหล่านี้ด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัวลุ่มหลงอย่างมิดตัวปิดหัวใจของเราจึงไม่ทำให้ใจได้รู้อะไรได้เลยรู้ก็รู้เฉยๆรู้แบบหลับหาหลับหูหลับตารู้ไม่ใช่รู้แบบลืมตาคือรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญาถ้าว่าเป็นสติเป็นปัญญาก็เป็นสติปัญญาที่มันผิดขึ้นให้เสียให้รู้ให้จดให้จ่อให้ใคร่ควรกับสิ่งเหล่านี้เพื่อความติดความพันความรักความชอบใจจะได้มีกำลังมากขึ้นเผาตัวเองเข้าไปอีกเป็นชั้นๆนั่นสติปัญญาของกิเลสมันผิดให้มันผิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องได้คลี่คลายดูให้เห็นอย่างชัดเจนนี่ได้อธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังพอเป็นบะปากเป็นทางให้ได้คลี่คลายออกดูตามงานที่ทำนี้นี่แหละที่ว่าพระพุทธเจ้ามอบงานให้นักบวชเราเบสาโลมานาขานตาตะโจตีแผ่กระจายลงไปจนกระทั่งภายในดังที่ว่ามานี้ให้เห็นทุกแง่ทุกมุมเห็นแล้วเห็นเล่าดูแล้วดูเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าและจิตจะค่อยซึมซาบเข้าไปสู่ความจริงสู่ความจริงสุดท้ายก็พ้นความรู้เท่าทันกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาได้และมาเห็นโทษในความหลงของตนในขณะเดียวกันนั่นนาฏฐานที่จะทำงานอันนี้ให้เต็มเม็ดให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่ขาดว่าขาดตอนก็คือลุกขมูลเสนาสนังหมายถึงลุกต้นไม้ร่มไม้เป็นที่อยู่เสนาสนังเสนาสนะคือที่อยู่ถือร่มไม้เป็นที่อยู่ถือป่าถือเขาลำเนาไกลเป็นที่อยู่ถือถ้ำเหื้อมผาป่าช้าป่ารกชัดเป็นที่อยู่เพื่อทำงานอันนี้ให้สมบูรณ์เต็มที่ภายในจิตใจเมื่อได้ทำงานอันนี้อยู่โดยสม่ำเสมอไม่ขาดวรรคขาดตอนสิ่งที่เป็นข้าศึกไม่ค่อยมารบกวนเพราะสถานที่ดังกล่าวนี้ไม่ใช่สถานที่ชุมนุมแห่งข้าศึกที่จะมารบกวน จิตใจของเราให้ทำเราเหลวแหลกแหวกแนวไปดังสถานที่ทั่วไปแต่เป็นสถานที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญสมณธรรมเมื่อได้ทำอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเช่นนี้จิตใจจะค่อยเบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปด้วยความรู้ความเข้าใจในความจริงทั้งหลายถ้าทำให้สงบจะจัดจากอารมณ์ทั้งหลายมีอารมณ์แห่งการภาวนาโยนเข้าไปสู่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นตะโจตะโจก็ดีหรืออัตติอัตติก็ดีหรือพุทโธพุทโธก็ดีจิตก็รวมตัวเข้าไปสู่จุดเดียวคือความรู้ล้วนไม่มีอารมณ์สิ่งใดเข้าไปแฝงแต่เลยนั่นท่านเรียกว่าจิตสงบสงบจากงานทั้งหลายเหล่านี้แหละงานทั้งหลายนี้เป็นพลังของจิตที่จะให้เข้าสู่ความสงบเย็นใจเข้าสู่สมาธิและก้าวเดินทางด้านปัญญาได้โดยไม่อาจสงสัยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้บำเพ็ญนี่แหละทางเดินของพระทางเดินของศาสนาที่พระพุทธเจ้าประทานไว้สำหรับพระผู้ที่ตั้งหน้าตั้งตาหรือมีความมุ่งหวังอย่างเต็มใจที่จะหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงต้องพิจารณาสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์นี้ให้ช่ำชองจำนี้จำนานสิ่งที่เป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ก็ดังที่ว่ามานี้งานเหล่านี้จึงเป็นงานที่แก้สาเหตุภูเขาภูเราที่ติดแน่นอยู่ภายในจิตใจของสัตว์ทั้งหลายให้กระจายตัวออกไปจิตใจก็เบิกกว้างออกไปสมาธิไม่เคยปรากฏก็ปรากฏขึ้นที่ใจเพราะงานเหล่านี้เป็นงานที่ซักฟอกหนุนจิตใจของเราให้สู่ความสงบได้งานเหล่านี้ไม่ใช่งานเพลิดงานเพลินงานสั่งสมกิเลสแต่เป็นงานของมรรคคือเป็นงานที่อย่างน้อยบรรเทาเบากิเลสลงโดยลำดับลำดามากกว่านั้นเมื่อมีกำลังพอก็สามารถสังหารกิเลสได้โดยสิ้นเชิงดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเป็นมาแล้วรู้มาแล้วเห็นมาแล้วเพราะท่านบำเพ็ญอย่างนี้มาแล้วให้ท่านทั้งหลายยึดไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์ข้อวัดปฏิบัติเราจะเห็นสิ่งอื่นใดในโลกนี้ว่าเป็นของเลิศเลยดังที่กล่าวมาแล้วนี่แหละภูเขาภูเรานี่มันเลิศหรืออะไรแล้วพิจารณาแยกออกไปมันก็เทียบกันได้เหมือนว่าเป็นชนิดเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ถูกเพราะมันเป็นเหมือนกันกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาตราไว้หมดไม่มีสิ่งใดที่จะเหนือกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุพังนี้ไปได้เลยจิตมันติดอยู่ในแถวนี้ติดอยู่อย่างนี้ไม่ว่าจิตใครก็ตามเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกแก้ไขแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปเป็นอนันตกาลหาช่องว่างหาที่ขาดวรรคขาดตอนไม่ได้เลยจะต้องมีแต่เรื่องการเกิดการตายการเกิดการตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงทั้งสูงทั้งต่ำลุ่มดอนเรือกันปนไปอย่างนี้ดังที่เคยเป็นมาแล้วตั้งแต่การไหนๆแล้วยังจะเป็นไปอีกตลอดการไหนๆเช่นเดียวกันถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องเบิกเพราะฉะนั้นธรรมที่กล่าวนี้เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าซึ่งเคยประหัตประหารตับวัฏวนที่ยืดยาวแสนยืดยาวให้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนกระทั่งขาดสะบั้นภายในจิตใจของสัตว์โลกผู้บำเพ็ญได้เต็มภูมิแล้วในธรรมทั้งหลายให้หลุดพ้นไปได้โดยหายห่วงไม่มีอะไรเหลือเลยนี่เป็นงานที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับนักบวชเราทั้งหลายอย่าได้ปีกได้แวะจากทางเดินของพระพุทธเจ้าฟังเถิดว่าศาสดาเอกไม่ใช่เอกแบบโลกไม่ใช่เอกแบบคลังกิเลสไม่ใช่เอกแบบความเสกสรรปั้นหยอกไม่ใช่เอกโดยความสรรเสริญในโลกธรรมแปดนั้นแต่เป็นเอกนอกจากโลกธรรม8ไปแล้วโดยประการทั้งปวงเจ้าเลิศก็เลิศนอกจากโลกธรรม8ไปแล้วไม่มีอะไรเสกสรรหากเลิศโดยหลักธรรมชาติของพระองค์เองธรรมที่นำมาสั่งสอนสรรโลกก็เป็นธรรมที่เลิศโดยหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์ของธรรมที่บริสุทธิ์กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนำมาสอนโลกด้วยความถูกต้องแม่นยำไม่มีสิ่งใดผิดจริงได้ผิดแม้แต่น้อยเลยนี่เป็นผู้มาสั่งสอนสัตว์โลกเป็นคนเล่นเมื่อไหร่ฟังที่คำว่าศาสดาอย่างนี้เองโลกไม่รู้ศาสดารู้ทุกแง่ทุกมุม โลกละไม่ได้ศาสดาละได้พระพุทธเจ้าละได้เห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างนำมาสอนโลกสอนเพื่อแก้เพื่อถอนไม่ใช่สอนเพื่อสั่งสมความทุกข์ความทรมานทั้งหลายให้เพิ่มพูนหรือมากมูลขึ้นแก่สัตว์ทั้งหลายเพื่อความทุกข์จะได้เผาไหม้กันตลอดเวลาไปแต่ทรงสอนเพื่อเป็นน้ำดับไฟให้แก่สัตว์ทั้งหลายผู้มีความทุกข์มากเมื่อได้รับโอวาทคำสั่งสอนแล้วทุกนั้นก็เบาบางเช่นเดียวกันกับโรคกิจหนาแน่นเพียงไรก็ตามเมื่อได้รับยาแล้วก็บรรเทาเบาบางลงไปถึงกับหายได้นี่ก็เหมือนกันโรคกิเลสโรคตัณหานี้ฝังอยู่ในภายในใจโดยเฉพาะไม่ฝังในที่ใดโรคชนิดนี้กิเลสชนิดนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครสนใจที่จะรู้และถอดถอนมันได้เลยแต่พระพุทธเจ้าทรงสนพระทัยถึงขนาดที่พังทลายกันลงในคืนวันเดือน6เพ็ญก็คือพังทลายตัวข้าศึกอันสำคัญที่พาให้เกิดให้ตายไม่หยุดยั้งนี่แหละอยู่ภายในพระทัยนั้นให้หมดมอดไปไม่มีสิ่งใดเหลือเลยจึงเรียกหรือให้นามว่าตรัสรู้นั่นเนี่ยท่านถอดถอนสิ่งนี้ออกจากพระทัยแล้วก็เป็นพระทัยที่บริสุทธิ์นะเมื่อถึงขั้นนี้แล้วการสถานที่เวลาสมมุติใดๆในสามแดนโลกธาตุนี้จึงไม่มีอันใดเข้าไปเกี่ยวข้องให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนแต่ก่อนที่กิเลสพาให้เป็นไปนั่นเลยสิ่งเหล่านี้มีก็มีตามหลักธรรมชาติถ้ากิเลสไม่เข้าไปแทรกไปแซงไม่เอาไปเป็นเครื่องมือประหารมหันต์ตัวเราเองให้ลุ่มให้หลงให้รักให้ชังไปแล้วไม่มีอะไรที่จะพอรักพอชังได้เพราะสิ่งทั้งหลายเขามีความหมายในตัวของเขาเลยมีแม้แต่ตาหูจมูกเล่นกายของเหล่านี้ก็ไม่มีความหมายในตัวของตัวเองแต่สิ่งที่จะเอาความหมายยัดใส่ในไม้ในมือตีหูตีตาให้มืดให้บอดนั่นก็คือตัวนี้แหละออกมาจากอวิชชาปัจจยาสังขารเนี่ยถึงตัณหาพาวโหติลังทังที่ท่านแสดงไว้ในอวิชชานี่ผมพูดย่อๆเอาเลยพอตัณหาแล้วจะขึ้นถึงภพถึงชาติจากนั้นก็เอวเมตัสสะเกวรสะดุขขะขันธัสสะสมุทัยโหตินี้คือสมุทัยล้วนๆนะท่านว่าอย่างนั้นนี่อวิชชาตัวนี้แหละใครรู้ใครเห็นพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกทรงรู้ทรงเห็นทรงถอดทรงถอนออกจากพระทัยจนจิตพระทัยนั้นสว่างกระจ่างแจ้งครอบแดนโลกธาตุแล้วจึงได้นำอุบายวิธีการเหล่านี้มาสั่งสอนสัตว์โลกจนถึงกับได้รู้ตามเห็นตามได้ยึดศาสนาเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายฝากเป็นฝากตายมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์พระทรงขวนขวายด้วยพระองค์เองนั่นแหละนี่เราผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าได้ขออย่าได้ปล่อยได้ละได้วางทางดำเนินที่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์ที่ออกมาจากสวคารธรรมจากไว้ช่อรอบแล้วทุกแง่ทุกมุมอย่าข้ามอย่าแทรกอย่าแซงอย่าปีกซ้ายปีกขวาให้ตรงไปตามนี้เรียกว่าเป็นแนวมัชฌิมาคือเป็นแนวทางที่ก้าวเดินเพื่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นมีหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้แล้วขอให้นำงานอันนี้ไปทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยดังที่กล่าวมาแล้วนี้สถานที่อยู่ที่ใดเป็นที่สงัดวิเวกไม่คุกคีตีโมงหรือไม่มีสิ่งทั้งหลายที่เคยเป็นข้าศึกนั้นเข้ามายั่วยวนหรือเข้ามารบกวนสถานที่นั้นแหละเป็นสถานที่เหมาะสมต่อการบำเพ็ญเรื่องของมรรคผลนิพพานนั้นคำอากาลิโกของธรรมท่านบอกไว้ว่าไม่มีการสถานที่เวลาขอให้ดำเนินเถิดความจริงไม่เป็นธรรมชาติที่คงเส้นคงวาการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าสู่ความจริงก็ขอให้ดำเนินโดยความสม่ำเสมอและจะคงถึงธรรมที่คงเส้นคงวาหนาแน่นปราศจากเรื่องสมมุติโดยประการทั้งปวงดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านได้เสวยที่โลกทั้งหลายให้ชื่อว่าท่านนิพพานนั่นหมดแล้วเรื่องธาตุเรื่องขันธ์อันเป็นความรับผิดชอบยังเป็นธรรมชาติที่บรมสุขเต็มที่ ไม่มีเกี่ยวเรื่องเกี่ยวเกาะรับผิดชอบใดๆนั่นท่านว่านิพพานเป็นอย่างนั้นนิพพานในครั้งพุทธกาลความสิ้นกิเลสในครั้งพุทธกาลมีฉันใดมีไปจากอันใดนิพพานในหัวใจของผู้ปฏิบัติที่เป็นไปจากหลักธรรมเครื่องแก้เครื่องไขนี้ก็มีฉันนั้นเหมือนกันไม่เป็นอย่างอื่นที่ว่าท่านบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะเหตุผลกุญกาอะไรเหตุผลกุญกานั้นคือปฏิปทาเครื่องดำเนินที่ถูกต้องนี่งามเมื่อเรานำมาดำเนินก็เป็นปฏิปทาที่ถูกต้องนี่งามเช่นเดียวกันก็ย่อมเข้าถึงจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าและสาวกท่านได้ถึงแล้วจึงเรียกว่าอากาลิโกทำไม่มีการไม่มีเวลาเวลาการผ่านไปของพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านนั่นเป็นการเป็นเวลาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสมมุติอันหนึ่งซึ่งมีอยู่ในธาตุขันธ์ของท่านของเราด้วยกันทุกคนจะต้องแปรสภาพสลายตัวลงไปเช่นนั้นแต่ศาสนาธรรมที่แสดงไว้แล้วอย่างคงเส้นคงวาหนาแน่นนี้ไม่เป็นอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติให้ตรงตามนั้นแล้วมีหวังต่อมรรคผลนิพพานโดยสมบูรณ์ขอให้ทุกท่านตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยนี้ออกจากหัวใจเมื่อใจนี้ได้หมดสิ้นจากสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยที่เผาไหม้สัตว์มามากต่อมากนานแสนนานมีเราเป็นสำคัญสิ้นไปจากหัวใจแล้วเป็นอย่างไรหัวใจที่สิ้นกิเลสแล้วกับหัวใจของเราที่เป็นกลางกิเลสมาแต่ก่อนเอามาเทียบดูสิในใจดวงเดียวนั่นแหละเป็นเหมือนกันไหมคำว่าความสุขที่เคยผ่านมากับเครื่องสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องใดก็ต่างกับความสุขที่ว่าบรมสุขของผู้สิ้นกิเลสนั้นต่างกันอย่างไรบ้างไม่ต้องเทียบมันก็รู้เองในหัวใจคนนั้นเพราะหัวใจดวงนั้นเป็นผู้ทรงไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาสมมุติที่มีอยู่ในแดนโลกธาตุนี้แล้วเมื่อจิตได้ผ่านพ้นจากสมมุติคือแดนโลกธาตุนี้ไปแล้วเป็นอย่างไรจะถามใครพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านตรัสรู้และบรรลุธรรมมากี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านล้านล้านล้านพระองค์ท่านไปถามใครมีรายใดที่ได้สงสัยในความหลุดพ้นของตนและไปถามนิพพานของตนไม่สมบูรณ์ความบริสุทธิ์ของตนไม่สมบูรณ์ไม่ได้ไปถามผู้หนึ่งผู้ใดหรือใครก็ตามมีหมายไม่เคยมีเลยนั่นเพราะสมบูรณ์เต็มที่นิพพานของพระเจ้าสมบูรณ์ชั้นใดนิพพานของพระสาวกก็สมบูรณ์ชั้นนั้นจิตของพระเจ้าบริสุทธิ์ชั้นใดจิตของสาวกก็บริสุทธิ์ชั้นนั้นจิตของผู้ปฏิบัติให้ถึงจุดหมายปลายทางดังพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าฉันใดนี่ก็ฉันนั้นนิพพานของพระเจ้าฉันใดนิพพานของผู้บริสุทธิ์ในปัจจุบันนี่ก็ฉันนั้นนี่แหละให้ท่านทั้งหลายได้นำนี้ไปประพฤติปฏิบัติในธรรมะของพระพุทธเจ้าสดๆร้อนๆแท้ๆนี่สำคัญที่นี่แหละคำสิ่งที่มันกล่อมนี่สิมันใกล้ชิดติดพันอยู่กับหัวใจเราตลอดเวลาและเป็นสิ่งที่มีรสมีชาติให้โลกได้ติดได้ด้วยกันทุกภพทุกภูมิไปเพราะฉะนั้นโลกทั้งหลายจึงชอบทำแต่เหตุที่จะเผาไหม้ตนเองด้วยกันทั้งที่ไม่ต้องการผลนั่นเลยแต่ชอบทำเหตุนี่ชอบกันโดยทั่วหน้าเพราะอะไรเพราะมีธรรมชาติอันหนึ่งที่มันกล่อมอยู่ภายในจิตใจให้ชอบให้ทำให้สอบให้แสวงหาให้ขวนขวายให้คิดให้อ่านให้ใจให้จองกับสิ่งเหล่านี้ด้วยกับสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอแม้แต่หลับเคลิ้มไปมันยังละเมอเพ้อฝันไปกับสิ่งเหล่านี้ด้วยความรักความพอใจนี่คือต้นเหตุที่จะทำที่จะเผาไหม้สัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายชอบนักชอบหนาตาก็ชอบดูหูชอบฟังจิตใจชอบคิดร่างกายชอบขวัญขวายชอบวิ่งเต้นเพ่นกระโดดไม่มีเวลาอิ่มพอสัตว์เวลามันคลึกมันขนองยังมีการมีเวลาแต่มนุษย์เหล่านี้เพราะอำนาจอันนี้แหละไม่เคยอ่อนตัวเลยมีแต่เสริมกำลังของตัว ขึ้นเรื่อยๆให้สัตว์ มนุษย์ทั้งหลายเป็นเราดิ้นรนกระวนกระวายเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องกองทุกข์แล้วอย่าว่าจะสัตว์เป็นทุกข์เลยมนุษย์นี้เป็นทุกข์มากยิ่งกว่าสัตว์แต่มองข้ามกันเฉยแต่พออย่างยิ่งมองดูหัวใจเราเราอย่ามองไปเกินโลกเกินทั้งสารตนะเพราะเหล่านั้นเป็นเรื่องทุกข์ของเขาส่วนทุกข์มันอยู่กับเรานี่เพราะเหตุผลกลไกอันใดของเรานี่ให้มาดูต้นเหตุเนี่ยที่เราชอบทำเหตุสัตว์ทั้งหลายชอบกันดังนั้นชอบทำเหตุ แต่เวลาทุกข์เกิดขึ้นมานั้นมันเกิดขึ้นมาจากเหตุอันนี้เลยเผาไหม้กันเดือดร้อนวุ่นวายคิดหายป่นปี้ไปทั่วแดนโลกธาตุไม่ต้องการกันแต่ก็เผาไหม้กันทั้งๆที่ไม่ต้องการเพราะมีความพอใจขวนขวายกับสิ่งกับเหตุที่เป็นภัยเรื่อยมาท่านคำว่าไฟมีราคะกินาเป็นสำคัญโทสะกินามีราคะกินาเป็นเครื่องหนุนจึงเผาไหม้ไปเรื่อยๆกระจายไปเรื่อยเพราะเชื้อไฟมีมากเท่าไหร่ไฟจะต้องเผาไหม้ไปคำว่าเชื้อไฟคืออะไรสิ่งที่จะมาเสริมราคะตัณหาเสริมความโกรธความประทุษร้ายนั้นมันมีกำลังมากเพราะต่างคนต่างขวนขวายเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมสิ่งเหล่านี้มันจะไม่แสดงเป็นเปลวขึ้นภายในหัวใจของใครของเราล่ะให้ดูที่ใจของเรามันแสดงอย่างไรบ้างวันหนึ่งคืนหนึ่งมีแต่สิ่งเหล่านี้อ่ะมันพอตัวของมันมันชอบในตัวของมันเองมันเป็นอัตโนมัติหมุนตัวอยู่โดยไม่มีใครบังคับบัญชาดีไม่ดีต้องรั้งเอาไว้แต่นี้มันมีแก่ใจที่จะรั้งเอาไว้นอกจากวิ่งตามมันเท่านั้นเพราะฉะนั้นโลกทั้งหลายจึงมีความทุกข์จนหาขอบเขตต้นปลายไม่ได้เลยจะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปเนี่ยท่านโลกทั้งหลายชอบแต่เหตุเพราะมันกล่อมได้ดีเพลงของกิเลสนี้มันกล่อมได้ดีมากให้สัตว์ทั้งหลายได้ติดได้พันได้สนใจในต้นเหตุที่จะต่อแสวงหาไฟมาเผาตัวเองส่วนเรื่องธรรมะนั้นไม่ค่อยชอบเหตุแห่งการบำที่จะทำความสุขให้แก่ตนนั้นมันไม่ค่อยชอบและไม่ชอบบำเพ็ญขึ้นชื่อว่าความดีแล้วไม่ชอบเพราะอะไรก็เพราะกิเลสมันปิดมันกั้นไว้อีกนั่นเองไม่ชอบให้ชอบแต่กิเลสเท่านั้นชอบคนอื่นไม่ได้ก็เหมือนอย่างราคะตัณหามันไม่ชอบให้ใครมายุ่งของมันให้มันเป็นเจ้าของครองโลกแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่มันชอบที่สุดอันนี้ก็เหมือนกันอะไรจะมายุ่ยแย่งแข่งดีกับมันไม่ได้มันไม่ชอบมันจึงขัดจึงขวางด้วยเหตุนี้เองผู้จะทำดีเพื่อความสุขความเจริญเพื่อพ้นจากอำนาจของมันจึงต้องขีดตัวจึงต้องถูกขีดถูกขวางถูกทำลายจนกระทั่งถึงก้าวเดินไปไม่ได้ในทางความดีทั้งหลายก็เพราะเหตุอันนี้แต่เราไม่รู้เฉยๆถ้าดูตามหลักธรรมชาติดังพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นดังสาวกท่านทรงเห็นแล้วมันจะหนีไปไหนสิ่งนี้มีอยู่กับคนมีอยู่กับหัวใจของทุกคนมันทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นกันมันแสดงอยู่กับหัวใจแท้ใจเป็นนักรู้ใจเป็นนักเห็นทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นมันเมื่อรู้เห็นแล้วทำเครื่องแก้ก็มีอยู่ทำไมจะแก้กันไม่ได้แก้กันไม่หลงล่ะต้องแก้ได้เนี่ยธรรมของพระเจ้าเวลานี้ก็เป็นธรรมที่พร้อมแล้วที่จะสังหารกิเลสเหล่านี้ถ้าเรานำมาสังหารแต่ส่วนมากก็มอบให้กิเลสเอาเครื่องมือที่มอบให้อย่างที่ว่าตะกี้เนี่ยที่สอนตะกี้นี้ไปเป็นของสวยของงามข้ามาสังหารตัวเองเสียเป็นของสวยของงามเป็นของกีรังถาวรอะไรๆดีหมดไม่ว่าภายนอกภายในร่างกายของเก่าของเราดีหมดนี่แหละมันเอาไปสังหารอย่างนี้เองธรรมท่านบอกไม่ดีธรรมท่านบอกเป็นของไม่เที่ยงไม่กีรังถาวรเป็นของสกปรกโสมมที่สุดในร่างกายของเรานี้มันบอกว่าดีทั้งหมดและเชื่อมันทั้งหมดไม่ยอมเชื่อธรรมก็เพราะกิเลสไม่ให้เชื่อนั่นเองขอให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้สิ่งวันนี้ไม่ต้องถามมีอยู่ไหมในหัวใจของเราก็เพราะมันมีอยู่นั่นเองจึงสอนให้ชำระเวลานี้ถ้าไม่มีสอนให้ชำระกันทำไมมีการกล่าวนี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้นำไปยึดไปเป็นคติว่าเป็นทางเดินอันราบรื่นดีงามเป็นงานที่เหมาะสมที่สุดแล้วกับการสังหารกิเลสเพื่อความพ้นทุกข์เป็นบรมสุขไม่นอกเหนือไปจากงานที่พระองค์มอบให้นี้เลยแม้สถานที่ที่บำเพ็ญก็ประทานไว้แล้วลุกขมูลเสื้อนาสนังอาหารการบริโภคก็ไม่เหลือเฟือพออยู่พอกินพอเป็นพอไปวันหนึ่งพอยังชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นนี่คือทางดำเนินของความพ้นทุกข์ไม่ต้องเหลือเฟือไม่ต้องโลภโลเลกับสิ่งใดสถานที่อยู่อาหารเครื่องบริโภคจีวรบิณฑบาตเหล่านี้ให้พอเหมาะพอดีหรือขาดแคลนบ้างนั่นแหละดีสำหรับผู้เป็นนักปฏิบัติกำจัดกิเลสเพราะกิเลสมันชอบเหลือเฟือเอามาให้สามแดนโลกธาตุนี้ก็ไม่พอกับกิเลสในหัวใจของสัตว์โลกนั่นมันชอบมากขนาดไหนทำตัดลงเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่กดทวงเป็นจริงเป็นสิ่งที่บีบเป็นสิ่งบังคับหัวใจไม่ให้ก้าวออกหรือให้แบนไปหมดเลยก็เพราะความโลภความโกรธความหลงมันบีบสีไปหัวใจของคนมันจึงเดือดร้อนวุ่นวายไปทั่วโลกดินแดนใจท่านธรรมะท่านเบิกออกถอนออกถอนออกคว้างปาออกไปหมดจากหัวใจให้ใจ
1: หมดจากสิ่งนี้แล้วดีดผึ่งเดียวไม่ต้องถามหานิพพานนั่นใจท่านต่างกันธรรมะต่างกันอย่างนั้นกับกิเลสนะท่านสอนให้อยู่ในสถานที่เขียมๆสถานที่โอดอยากขาดแคลนฟังสิท่านสอนไม่หมดถึงเราเนี่ยแต่เรามันเอากิเลสไปเป็นเครื่องมือของกิเลสให้มันยื้อย่างแข็งดีเป็นข้าศึกรบคำสอนพระเจ้ากลายเป็นคำสอนของกิเลสในเพศแห่งนักบวชของเราเสียเต็มพุงเต็มตัวเลยกิริยาท่าทางที่แสดงออกท่าใดกิริยาใดมันมีแต่เรื่องกิริยาของกิเลสที่ต่อสู้กับธรรมสังหารธรรมในเพศแห่งนักบวชของเรานั่นแหละถ้าเราอย่าไปมองไกลให้มองดูตัวของเรานี่มันแสดงอะไรบ้างเวลานี้แล้วเลื่อยมาตั้งแต่วันบวชมันแสดงอย่างไรบ้างกิเลสเอาเครื่องมือไปถลุงเราอย่างไรบ้างให้เราดูถ้าเรารู้สิ่งนี้แล้วเราจะเห็นเรื่องของกิเลสเราจะได้แก้กิเลสฆ่ากิเลสแหลกแตกกระจายไปตามพระว่าที่ทรงสั่งสอนไว้ดังที่อธิบายเมื่อฟังสักครู่นี้คือเกสาโรมาและลุกขมูลเสนาสนังนี้เป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งกิเลสจะต้องพังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านพังเพราะกิเลสของท่านพังเพราะสถานที่เหล่านี้งานเหล่านี้แหละจงยึดจงเกาะไว้ให้ติดกับหัวใจของเราใจของเราจะได้เย็นแล้วเราจะได้สบายดังที่กล่าวแล้วนั้นนะบรมสุขออกจากงานอันนี้เลยเมื่องานนี้สำเร็จแล้วไม่มีงานใดทำอีกแล้วงานทางธรรมะนี้เป็นงานที่สำเร็จได้สิ้นสุดยุติลงได้ไม่เหมือนงานทางโลกซึ่งทำเท่าไหร่ก็ไม่มีสิ้นสุดยุติจนกระทั่งจะของตายไปก่อนยังห่วงงานยังไม่เสร็จนี่โลกเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องธรรมนี้บุชิตังปรมจริยังคำเดียวเท่านั้นประกาศกังวานไปหมดทั่วแดนโลกธาตุว่าหมดแล้วความเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงพัวพันกับการเกิดตายในวัฏสงสารนี้ไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วเพราะหน้างานคือการชำระกิเลสสังขารกิเลสได้สิ้นสุดลงไปแล้วเป็นใจที่บริสุทธิ์แล้วด้วยบุชิตังปรมจริยังนะกตังกริยังนี่เป็นจิตที่ชอบธรรมอย่างยิ่งได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นมีหลักงานอันนี้เป็นงานสำคัญขอให้ดูพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐเลิศเลอให้ดูตรงที่ประเสริฐเลิศเลอทำท่านประเสริฐเลิศเลอพระสงฆ์สาวกท่านประเสริฐเลิศเลอให้ดูจุดนี้ผู้ต้องการความเลิศเลอถ้าดูผิดอันนี้ไปแล้วจะมีแต่ผิดแต่พลาดแล้วสุดท้ายก็จมโลกเขาจมชั้นใดแล้วก็จมชั้นนั้นการบ้าอยู่ในวัฏฏะวนคือความเกิดตายนี่โลกไม่มีเขตแดนชั้นใดไม่มีฝั่งมีฝาชั้นใดหัวใจเราตัวของเราเองก็มีฝั่งมีฝาฉะนั้นเพราะเดินแถวเดียวกันกับโลกจะไปผิดจากโลกอะไรแม้จะเป็นเพศผ้าเหลืองหัวล้วนก็ตามถ้าลงทำงานให้ผิดจากแนวทางเย้าผู้พามเนินเพื่อความสิ้นทุกข์แล้วมีแต่จะเข้าหาทุกข์ทั้งนั้นแหละตั้งใจพิจารณาผมก็เหนื่อยอุตส่าห์มาวันนี้นะตั้งใจมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนแล้วก็เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วว่าธาตุขันธ์นี้เป็นลงมาโดยลำดับแล้วนะบอกแล้วหดเข้ามาย่นเข้ามาไม่อยากเล่นอะไรกับใครกับอะไรใช่แล้วแหละเดี๋ยวนี้หดเข้ามาอยู่ตัวเดียววันหนึ่งวันอยู่องค์เดียวคนเดียววันหนึ่งวันหนึ่งทรงธาตุทรงขันธ์ที่แสนหนักหน่วงที่พาราฮาเวปัญจขันธาเนี่ยมันเป็นภาระอันหนักเพียงเท่านี้ก็พอแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งไม่น้ำซ้ำยังจะทานมันไม่ไหวมันหนักวัยแก่ลงมาเท่าไหร่กำลังวังชายิ่งมีน้ำหนักนี้มันยังมีอยู่มากภายในร่างกายของเราแล้วก็ทานกันไม่ไหวก็ทนเอาเทศนาว่าการความจดจำก็หลงลืมไปหมดไม่เหมือนแต่ก่อนเนี่ยคอยแต่จะหลงจะลืมจะขาดจะตกไปแล้วไม่ได้ถอยโดยความจึงขอให้ท่านทั้งหลายที่มาศึกษาอบรมนี้ให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อเราซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจแล้วความเจริญรุ่งเรืองเราไม่ไปหาที่ไหนอะไรเจริญก็สู้หัวใจเจริญด้วยธรรมไม่ได้นะเราจะไปลงลมปากเพราะว่าอันนั้นเจริญอันนี้เจริญนั้นอะไรเจริญพิจารณาดูสิมันเรื่องของโลกเราอย่าไปขัดไปแย่งเขาสิอันนั้นเป็นเรื่องของธรรมมันจะเป็นยังไงให้ดูตัวเจ้าของนี่เพราะเราเป็นผู้บำเพ็ญธรรมเพื่อสละละโลกทั้งหลายเข้ามาอย่าเอาโลกมายุ่งอยู่วุ่นวายไม่ดูถูกโลกไม่เหยียดหยามโลกเอาวางไว้ตามสภาพของโลกของธรรมแล้วบำเพ็ญตัวของตัวให้หลุดพ้นไปเดิมดับๆนี่แหละเป็นสิ่งที่เลิศเลยสังขังสังฆฉามิจะปรากฏขึ้นที่หัวใจของเราดวงหลุดพ้นแล้วนี้เรื่องปัญหาการเกิดตายนี้ขาดสะบั้นลงไปในปัจจุบันไม่เคยเห็นก็ตามไม่เคยรู้ก็ตามสันติโกคือศาสดาองค์เอกประทานไว้แทนพระองค์แล้วจะปรากฏขึ้นที่ใจของเราผู้ที่บริสุทธิ์นี้แหละไม่เป็นอื่นยังขอให้ท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจการแสดงธรรมก็ในช่วงปล่อยวางรู้สึกเหนื่อยเอาละพอธาตุขันธ์รู้สึกว่าอ่อนไปอ่อนไปเรื่อย แต่ยังมีอยู่ที่ว่าฉันยังหันพอถูพอไถนะไม่ฝืนถ้ามันขยะขยะมันเห็นอาหารเป็นข้าศึกเนี่ยโอ้ไม่ได้นะฉันไม่กี่คำก็ต้องหยุดอันนี้พอถูพอไถถึงไม่คิดอยากก็ตามไอ้เรื่องนั้นมันจะคิดอยากไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ธาตุขันธ์หมดความอยากถ้ามันมียิบๆนิดนึงแล้วนั่นแหละฉันได้มากนะแต่นานๆจะมีทีตั้งใจปฏิบัตินะพระใหม่เวลาได้มาบวชธาตุขันธ์ของเรานี่ได้มอบบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มอบศาสนาด้วยการด้วยความเป็นนักบวชนี่นับว่าเลิศแล้วมาผมว่าจะให้เขาต้นละ 5,000 เลยว่าไงท่านสุดจะสงสารเขาจะให้ต้นละ 5,000 เลยบอกเขาซะนะนะบอกว่าคือเราจะเอา 3,000 ท่านบอกว่าท่านจะให้ต้นละ 5,000 เลยท่านสงสารบอกงั้นนะบอกเลยให้ต้นละ 5,000 สามต้นนี้เราจะให้ 15,000 เพื่อทำประโยชน์ให้โลกนะนี่ทั้งวัดเราไม่สนใจเลยก็เราทำอย่างนั้นตลอดทำประโยชน์ให้โลกนี่ก็เพราะอะไรเพราะความสงสารเดี๋ยวมันจะมีหัวใจมองเป็นไงมันมีแต่ความสงสารก็บอกแล้วว่าจิตมันอ่อนไปทั่วแดนโลกธาตุนั่นอย่างไรอย่างนั้นมากยิ่งกว่าความเมตตามันอ่อนนิ่มมองเห็นเด่นชัดถ้าว่าจะเด่นนะอะไรมันไม่เห็นเด่นยิ่งกว่าความอ่อนโยนของจิตที่มีต่อโลกเพราะฉะนั้นมองเห็นอะไรมันก็สงสารเลยมาเติมน้ำมันนะก็อดไม่ได้นะมาเติมน้ำมันเมืองผลก็มีผู้หญิง2คนเขาหาบเขามาขายนะก็อย่างนั้นแล้วข้าวก่อนก็ใช่คนนี้พวกนี้แหละคนเขาจำหลวงปู่ได้เขาขอมาเปิดประตูเขาจะกราบหลวงปู่เขาวางผมตุ่มไว้ผมไม่ให้ถึงท่านไม่จะให้คนก็ไปสั่งเขาเรียกเขามาสองหาบ2คนให้เอาหมดเลยนะนั่นเป็นอย่างนั้นเอาหมดทั้งหาบเอาทหารเปล่าส่งคืนเขาของนั้นเอาหมดเลยเป็นอย่างนั้นนะซึ่งเขาจำได้เขาจำผมได้นะเขาบอกว่าเคยเห็นหลวงปู่มาเสมอเขาว่างั้นเขามาขอกราบมาขอคนรถมาเปิดประตูอยากกราบเพราะเขาเห็นเขามองเห็นได้ไงรู้ไหมเพราะผมไม่ออกให้ใครเห็นจนถึงยังว่าสั่งภายในข้าวก่อนเหมือนกันมันก็อย่างนั้นนะดูแล้วยังไม่ได้ดูว่าเขาวัยขนาดวัยเท่าไรอายุประมาณเท่าไรแล้วจะมีลูกกี่คนนั่นเรื่องมันนะมันทำให้เจอกันในสมาธิมันนี่มันอดไม่ได้แล้วมันสงสารเอาหมดไปที่ไหนเหมือนกันซื้ออะไรเขาไม่ต่อละไม่ต่อจริงบอกคุณซื้อเลยบอกจะไม่ให้ต่อคือความไม่ตามมีในนั้นในนั้นนะถึงจะซื้อก็มีในนั้นความไม่ตามคือมากคือน้อยความเมตตาเป็นกรณีพิเศษมันเป็นลำดับธรรมชาติมันมีในนั้นเพราะฉะนั้นควรจะออกช่องคือว่าไม่ให้ต่อก็ออกการซื้อขายธรรมดาเป็นอีกอย่างแล้วไม่ให้ต่ออีกอย่างนะเป็นพยายามประกอบความเพียรเร่งความเพียรอยู่กับความเพียรมากมันก็อยู่กับนั่นใช่ไหมอยู่กับการฆ่ากิเลสไม่ไปสนใจกับอะไรนอกเหนือไปจากนั้นหมุนติ้วนะถึงไม่ใช่เป็นขั้นที่หมุนก็ตามข้อบังคับอะไรมันมีในตัวให้หมุนให้จดจ่อต่อเนื่องกันอยู่เรื่อยความเพียรไม่ได้ไปต้องพูดถึงว่าความเพียรอัตโนมัติความเพียรที่จะต้องถูต้องไถมันก็ถูไถมันอยู่ตลอดมันไม่ปล่อยไม่วางนั่นมันก็มันยุ่งกับอะไรเสียนะเพราะงั้นจึงไปหาอยู่ที่กล่าวตะกี้นี่เพื่อความสะดวกในการประกอบความเพียรไม่ขาดว่าขาดตอนนะอยู่ในป่าในเขาในถ้ำในอะไรไปอย่างนั้นหน้าไม่ให้หนีผมเอาจริงๆผมหน้ามายุ่งผมไม่ได้เลยทั้งวันผมมีแต่ฟัดกับเรื่องอย่างนั้นวันเดชะนะต้องออกปฏิบัตินั้นผมไม่เคยมีงานอะไรมายุ่งผมเลยงานอันเดียวต้องมีเท่านั้น

0: คือความเข้าไปแทรกไปเกิดนั่นเองวิปริตก็คือความเคลื่อนความจากความตายถ้าเป็นปฏิญญาณนี้กับจิตก็อันเดียวกันถ้าจิตธรรมดาเราก็เรียกว่าจิตแต่เวลามันจะเข้าเกิดไปเกิดท่านบอกปฏิญญาณไปเสียเนี่ยก็จิตอันนี้แล้วอ๋อจิตนี่ละเอียดจริงๆนะจิตละเอียดจิตเลสละเอียดเนี่ยจริงๆนี่เลยอัศจรรย์พระพุทธเจ้าอัศจรรย์จริงๆนะผมนะไม่ใช่อัศจรรย์มาพูดเปล่าๆนะมันเป็นในหัวใจจริงๆนี่ถึงกันจริงๆโถก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครบอกวิธีเลยทำไมถึงไปรู้ได้ของธรรมชาตินี่เราท่านแม่ท่านบอกวิธีการพอแล้วมันยังเถลอแถลไปนอกลู่นอกทางไปได้นั่นต้องมีใครบอกเลยมันลึกลับขนาดนั้นนะจิตเนี่ยเพราะมันเพิ่งจะกล่อมโลกได้ว่าตายแล้วศูนย์นักเกิดนักตายก็คือจิตนี้พาไปเกิดไปตายแล้วมันต้องว่าได้ว่าตายแล้วศูนย์รู้ที่ไหนมันละเอียดขนาดนั้นถ้าลงพิจารณาเข้าไปถึงจุดมันแล้วมันเอาศูนย์มันจากไหนว่างั้นเลยตามมันเข้าไปตามไปจิตมันละเอียดเข้าไปเท่าไหร่มันยิ่งเห็นชัดชัดชัดเอาอะไรมาศูนย์น่ะกำลังภาคปฏิบัติ
1: ตัววิญญาณที่ว่านี่ถ้าสติเราทันสังขารมันเกิดถ้าสติเราทันสังขารมันเกิด
0: มันเกิดเรื่องทั้งขันธ์ธรรมดาของขันธ์มันจะระงับไปเป็นเวลาแล้วมันจะเกิดของทั้งขันธ์ที่มีสติควบคุมกับที่ไม่มีสติมันต่างกันที่มีสติส่วนมากมันจะเป็นสมุทัยที่มีสติถึงจะเป็นก็ดับในขณะที่รู้ดับยิ่งว่ามันรู้ว่ามันเป็นสมุทัยแล้วมันยิ่งฟัดกันเลย
1: แล้วมันจะเป็นมรรคถ้ามีสติมันจะเป็นมรรค
0: สัมมาสติว่าไงเป็นมรรคมันละเอียดจริงๆติดคือที่เหลือต้องติดมันละเอียดเกือบจะว่าพอๆกันแต่ที่เหลือมันพังได้จิตไม่พังนะจึงว่าอันนี้มันไม่ละเอียดเท่าจิตมันเป็นสมมติอันนี้อันนั้นเป็นธรรมชาติเมื่อผ่านไปอันสมมติคือที่เหลือประเภทละเอียดเข้าไปแล้วเป็นหลักธรรมชาติอันนี้ที่มันแสบนะไม่รู้เลยผมที่พูดที่ว่าผมป่วยเป็นโรคขัดหัวอกจังว่านั่นมันถึงชัดมันอยู่ในขั้นนั่นนะขั้นที่มันมีอยู่ถึงต่อกับอะไรมันก็มันก็ยังของมันมันรู้อยู่งั้นจังว่าคือมันจะไปต่อเพื่อพบนั่นพบนี่อะไรต่อไปเหมือนอย่างก็ตัวแบบมันไม่ไปมันหมดมันก็รู้มันขาดมาขาดมาอะไรคือมันยังอย่างนี้มันจะไปไหนมันก็รู้อีกนี่ถึงแม้ว่ายอมให้มันไปแล้วเสียดายยังอะไรชีวิตยังไม่อยากให้ตายยังไม่อยากตายเพราะอันนี้ยังไม่ยุติกันเหนื่อยเนี่ยงานยังไม่เสร็จมันรู้อย่างนั้นใครไม่บอกมันก็รู้ดีว่าไงเมื่อนั้นถึงว่าสันติโกสิศาสดาองค์เอกคือสันติโกนี่เองแทนพระองค์ป้าก็ไปรู้เลยรู้เลยรู้เลยสันติโกสันติโกประกาศในนั้นในนั้นในนั้นเลยมันเห็นชัดรู้ชัดอย่างนี้สงสัยไปไหนละเอียดขนาดไหนมันก็ไม่พ้นสติปัญญาที่เหนือกว่าหรือทันกันทันรู้เท่าทันกันนั้นจะรู้ได้มันพ้นไปไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นมันก็รู้เพราะนั้นมึงต้องบอกว่ามันมีอยู่นี่ละเอียดขนาดนั้นมันยังมีอยู่นี่เนี่ยมันก็รู้อยู่งั้นแต่เวลานั้นมันยังแก้กันไม่ตกทั้งนี้มันยังไม่แก้กันไม่ตรงก็รู้อยู่แล้วชัดๆ
1: แต่ก่อน
0: ผม
1: เคยเข้าใจว่าไอ้มรรคผลมันหมด
0: ไปซึ่งมันต่างหาเข้าใจบ้าๆแบบนั้นน่ะนี่แหละพระเป็นบ้าดูเอานี่เป็นพระมหาจีประโยคนี่6ประโยคใช่หรือนั่นสินั่นน่ะเป็นมหาถึง6ขั้นทีนะ6ประโยคแล้วก็เป็นบ้า6ประโยคอีกน่ะเข้าใจไปล่ะอย่างนั้นเราความจำต้องหาไว้ว่าท่านว่าเราใครเหมือนกันนั่นแหละผมก็เรียนเหมือนกันกับท่านก็จะสงสัยอะไรมันก็แบกไปนั่นแหละแบกภูมิมหาไปตามชื่อตามนามที่ตั้งนะแต่จะเอาอะไรเอามาปฏิบัติมาประกอบอันเครื่องมือนี้สำหรับนี้เครื่องมือนี้นี่มันทำไม่เป็นมันไม่เข้าใจนั่นสิเรียนเหล่านี้ที่เอาไปปฏิบัติมันมีแต่เรียนทั้งนั้นแหละแต่มันปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติไม่เป็นพอไปถึงท่านผู้รู้ผู้เข้าใจผู้ดำเนินเคยดำเนินมาแล้วท่านว่าอันนี้มันก็เหมือนกับว่าเอานี่ทำนี่เอานี่สำหรับนี่อันนี้สำหรับฟันอันนี้สำหรับเลื่อยอันนี้สำหรับเจาะอะไรทำนองนั้นนะเขาเป็นเครื่องมือนะเป็นอย่างนั้นมันก็เข้าใจอ๋ออ๋อเลยก็เราสนใจอยู่แล้วนี่เป็นอย่างนั้นเมื่อความจำความจริงมันต่างกันว่า

0: ความจำเราจำได้มามันก็ไม่ผิดอะไรกับโลกเขาจะเรียนวิชาทางโลกเขาจำได้มาได้มาจำธรรมะมันก็เหมือนกันเลยเราจะว่าเราเอกเลยเพียงจำธรรมะได้เขาจำชื่อจำเสียงของอันนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นนั้นได้ธรรมดาที่เด็กไม่ได้ถลอกปอกเปิดแม้แต่นิดหนึ่งจะว่าเราจำได้จะว่าเราดีได้ไงนี่ทำทำมันที่เดียวมันยังสวมรอยเขาอยู่ก็ท้อเรานี่ได้สำเร็จชั้นนั้นแล้วได้ขั้นนั้นแล้วขั้นนี้แล้วใช่ไหมล่ะนั่นมันสวมรอยก็ไปโอ้ที่นี่มันจะก้าวไม่ออกมันหนักความรู้ความจริงมันหนักที่เด็กตัวสำคัญมันไม่รู้สิงูเวลาปฏิบัติที่มันตกออกตัวไปโยกเอาออกเดียวมันก็รู้กันแล้วสินี่อย่างนั้นแล้วนี่มันจะถืออะไรเนี่ยบางครั้งมันถือก็ไม่ถือนี่ว่าไงบางครั้งไม่ถือก็ไม่ถือเมื่อมันรู้แล้วเอาอะไรมาถือเนี่ยเมื่อมันไม่รู้บอกไม่ให้ถือมันก็ถือใช่ไหมเราไม่รู้ด้วยมันถือน่ะมันเป็นอย่างนั้นผมยังเคยพูดเสมอว่าถ้าผมไม่ได้เรียนนี่เขาจะว่าผมเป็นหลวงตาผีบ้างมันหลับหูหลับตาพูดเขาจะว่ากันเพราะที่เรามันเรียนมันเข้าใจทั้งภาคปริยัติคือความจำใช่ไหมล่ะมันเข้าใจทั้งภาคปฏิบัติคือความจริงเนี่ยที่เพราะให้มันออกมาพูดได้ทั้งสองเนี่ยไม่เคยคุยมันก็พูดได้ก็พูดได้ก็บอกพูดได้อยู่ยังเทศอยู่นี่ก็ว่ามันจะว่าไงมาเทศอย่างนี้แล้วไม่เศร้ามีแล้วก็มีด้วยมีแล้วแต่ความจริงมันมีจะว่าไงแน่ใช่ไหมล่ะแล้วที่พูดตามความจริงอย่างที่พูดเหล่านี้เป็นความจริงไหมนั่นมันเป็นความจริงแล้วนั่นแหละคือธรรมจะจดจารึกหรือว่าจดจารึกก็ตามให้เจ้าของจดเอาที่เจ้าของเก่งจดเอาที่ได้อยู่นี่รู้เอาเห็นเอาที่ถ้าเจ้าของของเก่งไปหาอะไรไปหาจำของท่านมาเอาหนาท่านก็จดจารึกให้มากต่อมากแล้วนี่ใจไหมล่ะเอาเจ้าของหาบ้างเลยจากภาคปฏิบัติของเจ้าของหมายว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่ที่แม่สามเกลียวถ้าเป็นเชือกสามเกลียวฟันเขาติดกันเกี่ยวโยงกันแยกกันไม่ออกเวลาเข้าความจริงมันมีน้ำหนักมากนะความจำไม่ว่าท่านมาเล่าจำได้มันไม่มีน้ำหนักแม้จะเทศนาว่าการก็เพราะเป็นคำบอกเล่าไปเรียนมาเป็นคำบอกเล่ามาแล้วก็ท่านว่าไงก็ว่าไปตามนั้นผิดหรือถูกก็คำพีท่านพระว่างั้นเนี่ยไปนั่นเสียเต็มนั่นถ้ามันลงเป็นความจริงมันเจอมันเห็นด้วยเจ้าของโอ้ยผึ่งเลยเนี่ยไม่ได้โชคทานเนี่ยมันเห็นจริงจะว่าไงเนี่ยก็เหมือนอย่างเด็กนี่เราก็ไปเห็นเหตุการณ์อะไรนี่เราไปเถียงก็สิเดี๋ยวก็ขี้หน้าเอานะเถียงว่าไม่ถูกไม่จริงนะหนูเขาจะขี้หน้าเลยผู้ใหญ่นี่เกิดมาเสียเข้าสู่ข้าวสารหรือเปล่าเนี่ยเขาจะว่ากันไม่ได้งานในการอะไรไม่รู้เรื่องอะไรมาเถียงเด็กว่าเขาจะว่านะก็เขาเห็นมันจริงเขาก็โต้เลยพี่ใช่ไหมล่ะนั่นนี่ก็เหมือนกันความจริงเขาต้องได้เจอได้เห็นเนาะเอาสิอาถรรพ์
1: ผมว่าพูดที่เป็นนักเรียนอย่างผมม
0: ี
1: ร้อยจะต้องหลง
0: กัน
1: ส่วนมากจะ
0: ห
1: ลงไปจะอะไรจะหลงไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
0: แล้วมันก็เป็นมาแล้วอย่างนั้นแหละเพราะว่าขั้นว่าเราผมมันก็เป็นมาแล้วที่ได้เอาว่าพูดความเป็นเจ้าของได้มาพูดจำมาเท่าไหร่มันก็จำเฉยๆจริงๆว่าไม่ผิดอะไรก็เขาจำอันนั้นแหละเขาเรียนวิชาทางโลกเขาก็จำได้เหมือนกันใช่ไหมล่ะ ถ้าไม่มาปฏิบัติมันเป็นเพียงภาคทฤษฎีมันก็จำได้เฉยนั่นก็ดีใช่ไหมล่ะเรานี่ก็เหมือนกันเป็นภาคทฤษฎีคือการศึกษาเรียนมาเฉยไม่เป็นภาคปฏิบัติมันก็มีแต่ปริยัติมีแต่ความจำเต็มหัวใจความจริงไม่มีเนี่ยทีนี้พอปฏิบัติเข้าไปมันก็เจอเข้าอย่างท่านว่าสมาธิด้วยจิตสงบนี่เจอแล้วนะนี่เจอแน่นี่เนี่ยเมื่อทำลงไปมันก็เจอถ้าไม่ทำก็ได้แต่ชื่อเนี่ยนั่นแหละคันที่ว่าความจริงอย่างที่เขาเล่าให้ฟังว่าวัดป่าบ้านตาดเราได้ยินแต่เขาเล่าเราไม่เห็นเองมันก็เป็นความจำใช่ไหมล่ะที่พอเรามาเข้ามาซะเองมาว่าตาบันตาซะเองมันก็เป็นความจริงเห็นแล้วด้วยตาแน่นั่นแหละมันต่างกันอย่างนี้เป็นข้อเปรียบเทียบกระชัดอยู่แล้วความจริงกับความจำจะให้มันเหมือนกันได้ยังไงมันไม่เหมือนทำให้วิตกถึงเรื่องกรรมฐานเราที่พักที่อาศัยจะบำเพ็ญธรรมะธรรมเพื่อความสะดวกลานี่นี่แหละอันหนึ่งนะหดเข้ามาย่นเข้ามาย่นเข้ามาตาล่ำเข้ามาเลยมีแต่เป็นจุดไปอยู่ในป่าในเขาก็ไม่สะดวกเสียอย่างนั้นสิถ้าพวกรักษาป่ารักษาเขานั่นเป็นธรรมก็ดีอยู่นะพระได้ประชาอาศัยอยู่ที่นั่นที่ไหนสะดวกสบายภาวนาถ้าผมเองสำหรับผมเองมันหนักเข้าเรื่อยๆนะภาระนะถ้าพูดถึงภาระนับวันหนักเข้าหนักแต่กำลังเราดี กับความรู้สึกของเราเนี่ยมันหดมันด้นเข้ามาเนี่ยมันเข้ากันลำบากนะมันหดมันด้นเข้ามาด้นเข้ามาไม่เล่นกับอะไรเลยวันหนึ่งวันหนึ่งนะการเกี่ยวข้องกับพระผู้คนพระเนรก็ต้องบังคับมันเหมือนกับว่ามันเป็นของมันเองไม่ใช่เราตั้งใจนะมันเหมือนกับมันทอดอะไรหดเข้ามาย่นเข้ามามันปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามานี่มันจะปล่อยอะไรตั้งหนาปล่อยไปมามันจะปล่อยกับข้างร่างกายอย่างนั้นนี่นาว่ะปล่อยนี่เขาเรียกว่าตายจะว่าไงมันปล่อยเข้ามาหดเข้ามาย่นเข้ามาอันนี้ก็เป็นพิจารณาแล้วมันก็ไม่มีอะไรสงสัยแล้วเราพูดจริงๆอย่างนี้แล้วมันไม่มีเขาบอกไม่มีอะไรๆก็รู้มันทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้อะไรไปอีกเดี๋ยวว่างั้นนะก็จะรู้อะไรอีกดูแลเนี่ยก็จะให้ปล่อยอะไรอีกเนี่ยเพราะยังเหลือแต่ความรับผิดชอบแล้วเดี๋ยวรับไปอะไรหนาๆก็ไม่เห็นได้ความวิเศษวิโสอะไรเนี่ยนอกจากเราช่วยโลกเท่านั้นเองนะก็มีเท่านั้นที่เราอยู่พอที่จะเป็นไปโลกพอจะและอาจจะได้รับประโยชน์จากเรามากน้อยเพียงไรแล้วก็อยู่ไปอย่างนั้นเท่านั้นเองถ้าลำพังผมแล้วผมพูดจริงๆตามความรู้สึกนะผมไปนานแล้วนะผมจะไม่พยุงมันเลยไม่รักษามันเลยตอนที่มันจะไปมันมีไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วนะอย่างที่เห็นได้ชัดอย่างที่ผมเชื่อเช่นว่าถ้าเรานอนนี่มันจะไปเราไม่นอนนี่คือร่างกันไว้เนี่ยแต่ถ้าเมื่อแบบเอาปล่อยตามเรื่องนะถ้านอนมันจะไปเอานอนนะมันก็ไปจริงอ่ะไม่ผิดมันรู้อยู่ในหัวใจมันจะเอาอะไรมาผิดว่างี้เลยใครจะว่าบ้าก็บ้าเลยแต่ก่อนมันก็ไม่รู้นี่เวลามันรู้ทำไมจะไม่ให้พูดบ้างนะก็มันรู้จริงๆนี่เวลามันปุบปับขึ้นมานั้นมันแจ้งได้ทันเขาก็ยกตัวอย่างให้แล้วเช่นอย่างนักมวยอ่ะแชมเปี้ยนกับแชมเปี้ยนถึงหนาว่างี้เลยถ้าลงนอนหลับคร่าวๆกันแล้วเขาเอาคว้าไปตีหัวมันมีท่าทางอะไรที่จะต่อสู้เขาใช่ไหมก็มันหลับเข้าๆไปน่ะนั่นน่ะแชมเปี้ยนมันก็ตายได้อย่างนั้นอันนี้ก็เวลาหลับเข้าๆนี่โลกมันไม่ได้ฟังหน้าฟังหลังเลยขันก็หลับเข้าๆแต่โลกมันอยู่ในขันมันก็ปึ้งขึ้นมาทีเดียวนั่นปึ้งขึ้นมาแก้กันไม่ทันไปเลยน่ะมันก็รู้กันอยู่ชัดๆมันจะว่างมันพอร่างเอาไว้ก็ร่างเมื่อมันสุดวิสัยแล้วแม้แต่พระเจ้ายังนิพพานวะยาวตัวเท่ากับแตนมันทำไมจะไม่ตายมันอยู่ข้างฟ้าแต่ไหนเนี่ยแต่เมื่อมันพอรั้งเหมือนจะโรคกับยานั่นแหละเมื่อมันถึงขั้นมันจะไปจริงๆแล้วยาก็มีความหมายแล้วก็โรคมันหมดความหมายของมันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะเอาความหมายมาเติมมาใส่กับมันอีกนั่นอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อมันหมดสาระของมันเต็มที่แล้วมันหมดความหมายของมันแล้วอะไรมาให้มันก็ไม่มีความหมายแล้วเราอยู่ไปมันก็มีแต่มืดกับแจ้งเท่านี้ไม่ว่าเลยมันเป็นงั้นจริงจริงถ้าปล่อยให้อยู่ลำพังนี่มันไม่มีอะไรในโลกฟังสิถ้ามันเป็นธรรมชาติของจิตแท้ๆล้วนแท้มันมีอะไรในโลกนี้อันนี้สมมติทั้งนั้นนะที่มันสัมผัสสัมพันธ์นี่เป็นเรื่องสมมติทั้งนั้นนะเพราะจิตเมื่อยังคลองขันอยู่ขันนี่ก็เป็นสมมติมันก็ต้องรับกันเป็นธรรมดาและสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ธรรมชาตินั้นนะนะสิ่งที่ออกรับกันอยู่ตลอดเวลานี่ไม่ใช่ธรรมชาตินั้นธรรมชาตินั้นไม่มีกับสิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยแต่มันอาศัยออกจากอันนั้นอ่ะเพราะนั้นยังคลองอยู่แต่ความรู้เรายึดกระแสนี่เป็นสมมติทั้งนั้นเนี่ยอันที่ไม่ใช่สมมติคือนั่นละอาศัยอันไม่ใช่สมมติออกมาเช่นอย่างความรู้ทั่วสารพันร่างกายเนี่ยที่รับผิดชอบตัวเองเนี่ยนี่แหละอันนี้ออกมาจากนั้นแต่ไม่ใช่อันนั้นสิเพราะฉะนั้นถึงหดพึบเข้าไปเวลามันจะไปจริงๆมันหดพึบเข้ามาเลยนะเห็นไหมที่นี่ชัดไหมนะพึบเข้ามาก็เอาเต็มลงเต็มที่แล้วไม่มีอะไรเป็นความหมายเลยร่างกายเหมือนธรรมะจันทร์เฉยดูด้วยกันที่เฉยกับความรู้นั้นความรู้นั้นก็ถอนตัวหมดแล้วยังเหลือแต่รู้เท่านั้นเองนี่ถ้าสมมติว่าจะปล่อยให้ไปอย่างนี้มันก็ไปนี่เพราะออกนี้แล้วสร้างออกไปก็คือความรู้ที่ออกจากนี้สร้างไปเนี่ยมันเป็นสมมติทั้งหมดความรู้เหล่านี้ที่สร้างจากสารพันร่างกายความคือความรู้เนี่ยมันออกไปมันเหมือนเจ้าของจิตอันนี้แท้ๆเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าของทีนี้ความรู้นี่มันเป็นกระแสของความรู้นั้น ประสาทส่วนนี้ใช้นั้นประสาทส่วนนี้ใช้นั้นเหมือนกับว่าเครื่องมือเรานี่มีอยู่รอบตัวเอาเทียบกันอย่างนี้นะเครื่องมือฉะนั้นเราจะทำงานมีอยู่รอบตัวนี้เวลาเรายังมีชีวิตอยู่หรือเรากำลังทำงานอยู่นี่เราก็จับเครื่องมือนี้มาทำนั้นจับเครื่องมือนี้ท่านอันนี้สำหรับนั้นอันนั้นสำหรับนั้นอันนั้นสำหรับนั้นถ้าเครื่องมือนี้มีการเสียเครื่องมือนี้ใช้ไม่ได้เนี่ยเครื่องมือนี้มีการเสียอันนี้ก็ใช้ไม่ได้เครื่องมืออันนี้ชำรุดแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้เนี่ยเครื่องมือมีกี่เครื่องมันชำรุดไปสลายมันก็ใช้ไม่ได้ถึงเจ้าของจะมีชีวิตอยู่ก็ตามเครื่องมือนี้ก็ใช้ไม่ได้ก็รู้ก็อยู่นะเอาที่แยกเข้าไปอีกถ้าเจ้าของมีการไปเสียเครื่องมือแค่ระดูมันก็ไม่ใช้แน่ฟังสิแต่ความวิการไปเสียภายในจิตวิการไปเสียเครื่องมือมีอยู่มันก็ใช้ไม่ได้ใช้ได้อยู่มันก็ไม่ใช้เนี่ยเอาคนบ้ามาใช้เครื่องมืออะไรได้นะนี่เราเทียบนั่นคือความรู้อันนี้เป็นเหมือนกับเจ้าของประสาทส่วนต่างๆนี่เหมือนเครื่องมือตานี่เครื่องมือคือตาเครื่องมือคือหูคือจมูกอันนี้สำหรับดูนี่สำหรับฟังทั้งนี้เวลาตามันมีการเสียเนี่ยเหมือนกับว่าเครื่องมือมันเสียถึงความรู้จะมีอยู่มันก็ใช้ไม่ได้ตาบอดแล้วเนี่ยหูก็หนวกแล้วมันใช้ไม่ได้เนี่ยถึงความรู้จะมีอยู่ก็ตามนะเหมือนกับเจ้าของยังดีอยู่ก็ตามเมื่อเครื่องมือมันเสียมันจะรู้เลยแล้วมันก็ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยนั่นฟังเอาสิแล้วทีนี้เมื่อมันหมดทั้งตัวแล้วเครื่องมือมันใช้ไม่ได้ทั้งตัวแล้วมันก็ทอดอะไรปล่อยน่ะนั่นละตายความรู้มันเป็นอย่างนั้นพิจารณาเห็นอย่างนั้นได้ป่ะไม่ได้เอามาดูมาเดานี่นะความรู้เหล่านี้ไม่ใช่ความรู้ที่เป็นหลักธรรมชาติแท้เป็นความรู้สมมติขันเป็นสมมติอันนี้ก็เป็นสมมติมันอยู่ด้วยกันอาศัยกันอยู่อย่างนั้นจึงว่าใช้กันอยู่ใช้กันอย่างนี้เองนั่นทีนี้พอความรู้นี่มันจะปล่อยเครื่องมือทั้งหลายแล้วนะไม่เอาแล้วนั่นแต่อย่างที่ว่าความรู้นี่หดเข้ามาปุ๊บนี่ปล่อยแล้วสังเกตตอนนั้นไม่อยู่ความหมายประสาทส่วนไหนไม่จะรับอะไรที่นี่ไม่รับตาก็มันเลยบอดแล้วหูเลยหนวกทุกสิ่งทุกอย่างเลยบอดเป็นธรรมะที่ฟื้นไปแล้วมันรับอะไรประสาทส่วนต่างที่จะรู้นั้นรู้นี่เหมือนอย่างที่เรารู้เนี่ยมือสำหรับจับนั้นสัมผัสนั้นสัมผัสนี้มันรู้อยู่ในด้วยมืออย่างนั้นนั่นนี่มันเอาอะไรมารู้มันจะฟ้องเข้าไปแล้วประสาทนี้จะทิ้งอยู่เปล่าเกิดประโยชน์อะไรนั่นเราจะไปจริงก็ไปอย่างนั้นนะจริงๆเดี๋ยวความรู้เหล่านี้เป็นสมมติทั้งนั้นนะเพราะขันมันสมมติสร้างอยู่ตามร่างกายคือความรู้ทั้งนั้นเนี่ยมาสัมผัสปั้มมันรู้แล้วนี่เนี่ยมือเรามาจับปั้มมันรู้แล้วทางนี้รู้แล้วว่ามือจับมือจับมืออันนี้ก็รู้อันนี้ก็รู้เพราะต่างอันต่างใช้ได้อยู่ประสาทเหล่านี้เครื่องมืออันนี้ก็ใช้ได้ทางนี้ก็ใช้ได้มาจับกันมันก็รู้พอความรู้นั้นเพิ่มเข้าไปแล้วก็อย่างที่ว่าเหมือนท่อนไม้เอาอะไรมารู้เนี่ยนั่นแหละความรู้เนี่ยมันเป็นกิริยาอันหนึ่งของสมมติมันอยู่กับสมมติประสาทส่วนต่างๆความรู้ที่สร้างไปสารพัดทั่วสารพัดร่างกายนี้คือความรู้ที่เกี่ยวกับขันธ์ที่เป็นสมมติอันนั้นก็เป็นสมมติด้วยกันนั่นทีนี้เวลามันจะเลิกจะลากันมันก็เป็นอย่างที่ว่าปั๊บเข้ามาทีเดียวหดบุกมาร่างกายก็เป็นท่อนไม้ท่อนฟืนอันนั้นก็ออกที่สิ่งออกนั้นเป็นเราจะไปคาดไปหมายว่าอยู่ที่ไหนแดนใดหลักฟังดูอย่างพระอนุรุทธันเวลานี้เสด็จเข้าฌานนั้นฌานนั้นฌานเป็นสมมุติถ้าจิตที่บริสุทธิ์ก็ก้าวไปสู่สมมุตินั้นนั้นนั้นเป็นกิริยาหนึ่งมันก็รู้กันนี่เวลานี้เข้าฌานนั้นเวลานี้เข้าฌานนั้นพอมีสิ่งพลาดพิงก็เห็นแล้วสิมารู้จิตบริสุทธิ์พูดได้สิว่าถ้าจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยผ่านเข้าฌานนั้นผ่านเข้าฌานนั้นผ่านเข้าฌานนั้นเนี่ยพอมีสิ่งพลาดพิงให้รู้ว่ามันผ่านไปตรงนั้นผ่านนั้นถึงสัญญาเลยท่านจะได้รู้สงบถ้าอารมณ์อะไรอยู่นั่นจ้ะท่านบอกว่าดับสัญญาเวทนาใช่ไหมล่ะสัญญาเวทนาอิสระโดนสัญญาคือความจำอะไรนั้นมันดับหมดเวทนาก็ดับหมดมันก็เข้ากันได้กับแต่เราไม่ได้อาจเอื้อมนะมันอดเทียบกันไม่ได้นี่ว่างไงก็มันเป็นนี่ไม่เทียบได้ยังไงเวลามันเข้าถึงจุดนั้นจริงๆภาพนี่สังขารปรุงได้เลยเพราะท่านจึงไม่ได้บอกว่าดับสังขารนี่มันชัดอย่างนี้งั้นดับสัญญาเวทนาสัญญาความจำนั่นหมายนี่มันหมดไม่มีอะไรเหลือเนี่ยเวทนาคือความทุกข์ในร่างกายทั้งหมดส่วนเวทนาจิตนี่ไม่ต้องไปพูดทำไม พระพุทธเจ้าที่ว่าดับสัญญาเวทนาหมายถึงเวทนาในพระสรีระของพระองค์ต่างหากนี่นะจิตจะมีเวทนาที่ไหนวะนั่นหมายถึงนั่นระงับนั้นสัญญาก็ไม่หมายไม่หมายอะไรทั้งนั้นสงบพระอารมณ์คือขันไม่ไหวนะส่วนสัญญากับเวทนานี่ดับเนี่ยท่านเวทนาก็เป็นเวทนาขันสัญญาขันถ้าการที่ส่วนก็คงเกิดไปคงกันแน่ใจว่าร่างกายที่ส่วนของเราเนี่ยมันก็หมดความหมายแต่ที่สังขารปรุงได้มันมีอยู่แบบนี่อันนี้มันก็ทำให้เราเห็นนี่วะมันเห็นยังไงวะพอมันรวมตัวเข้ามาปุ๊บเข้ามาถึงนี่แล้วมันปล่อยหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่สักแต่ว่ารู้คำว่ารู้นี่เราจะไปพูดอะไรก็พูดไม่ถูกนะเราจะนำออกมาในสมมติพูดได้แต่ว่าสักแต่ว่ารู้จะว่าขาวว่าบ้านดำว่าเศร้าหมองสงสัยนี่พูดไม่ได้ทั้งนั้นพูดได้แต่สักแต่ว่ารู้ห้าดวงกลางนี่แม่ฟังดิเพราะดวงกลางอะไรเพราะร่างกายของเรานี่เป็นสมมติจริงมีนอกมีในเมื่อเป็นอยู่ดวงกลางก็เรียกว่าดวงกลางนี่ก็พูดได้ว่าอยู่ตรงนี้ให้ออกจากนี้แล้วที่พูดได้ไงใครจะเอาสมมติไปตามรอยท่านล่ะท่านเวลาท่านนิพพานแล้วนกบินบนอากาศไม่มีร่องรอยฉันใดอันนั้นก็เหมือนนั่นฉันนั้นเพราะนั้นเป็นสมมติล้วนๆแล้วเมื่อมีสิ่งพาดพิงแล้ววางไงแต่สังขารในขณะที่เขาสงบอารมณ์สงบกันนั้นสังขารมันแยบขึ้นทำให้คิดเมื่อจะไปตรงนี้จะเหลือนั่นมันปรุงมันได้นะสังขารอะไรปรุงได้หรืออันทั้งหลายดับไปหมดแล้วอันนี้มันแยบขึ้นมามันจะไปด้วยใจหรือมันไม่ลืมนี่วะเพราะนี่เป็นสัจธรรมอย่างเอกเวลานั้นมันจะไปด้วยใจหรือเอาไปก็ไปนั่นสังขารปรุงได้แล้วสติปั๊บนี่สตินี่ก็เป็นสมมตินั่นนี่นะเนี่ยสมมติปฏิบัติต่อกันแน่พอเหมือนกับว่าตั้งฐานเนี่ยคือกิริยาของสมุดสติก็เป็นสมุดอันซึ่งจริงๆก็เป็นมากทางเจตสติปัญญานั่นเป็นสมุดเป็นมากผู้ที่ไม่ใช่อายะสตินั่นอยู่ท่ามกลางนั่นมันชัดแน่ที่ผู้ปฏิบัติทุกสมุทัยร่วนมากเป็นกิริยาหนาเนี่ยเป็นสมุดหนาที่กันกองธรรมชาติที่ธรรมชาตินั้นให้บริสุทธิ์คือนี่เองเนี่ยแต่อันนี้ไม่ใช่อันนั้นอันนั้นไม่ใช่อันนี้แน่นั่นมันชัดแน่เลยถึงว่าที่ท่านพูดในสุภทาปริภาชกที่ว่ามีสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามนะแล้วมรรคแปดมีในแต่ละแต่ละมีมรรคผลนิพพานนี่นั่นบางนั่นใช่ไหมนี่นั่นแหละนั่นแหละความจริงมรรคแปดเพราะฉะนั้นอริยสัจจริงภาคไม่ได้กับสัจจะไม่ได้เลยแม้รายเดียวผ่านไปก็ได้นะข้ามอริยสัจไปก็ได้นะว่างี้เลยอริยสัจเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเครื่องกันกรองเป็นเครื่องกันกรองให้บริสุทธิ์จิตให้บริสุทธิ์คืออริยสัจนี้เท่านั้นหวังอันไหนพระพุทธเจ้าจึงเกิดได้ว่าพูดอย่างนี้เลยองค์นี้เกิดได้ทำไมองค์นั้นเกิดไม่ได้อริยสัจนี้กันทำไมเกิดไม่ได้ล่ะเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวสาวกท่านบรรลุพระอรหันต์จากอริยสัจนี้มีกี่องค์ล่ะนะทำไมพระพุทธเจ้าจะมีหลายองค์ไม่ได้เมื่อองค์นี้มีได้เกิดได้จากอริยสัจอริยสัจสูญไปไหนสูญแต่จากบุคคลแต่ละคนละคนไปไหนวะยิ่งพระพุทธเจ้าพูดจากทะลุแล้วอริยสัจจะไปไหนอริยสัจจะไปนอนอยู่ที่ทวีปไหนนั่นเพราะนั่นแหละที่จะบริสุทธิ์ตรงนั้นน่ะตรงที่สงบเพียงอย่างพระพุทธเจ้าที่มาปัจจัยการแล้วอย่างปัจจัยการคืออะไรอวิชชาปัญญาสังขารนั่นยอดของสมุทัยนะพิจารณาปฏิจจสมุปบาทคืออะไรนั่นคือยอดของมรรคนั่นนั่นละอริยสัจทำงานวินาวิชาปัญญาสังขาราสังขาราปัญญาวิญญาณวินาวินาเหล่านี้เป็นสมุทัยอันนี้ท่านนำมาพูดนะเวลาท่านผ่านไปแล้วท่านประมวลมาพูดว่าอันนั้นเป็นสมุทัยอันนี้เป็นอันนั้นนั้นเป็นนั้นนั้นเป็นนั้นนะเวลาผ่านไปแล้วท่านประมวลมาพูดทีนี้เรากับพวกที่ปฏิบัติหรือพวกเรียนเราเข้าใจว่าเมื่ออันนี้เกิดอันนั้นเกิดอันนั้นเกิดแล้วก็จะไปต่อสายยืดยาวไปนั้นเป็นลำดับลำดับโอ้ยว่าไงให้มันเข้าในภาคปฏิบัติมันดูสิอวิชชาปัญญาสร้างฆาลา อวิชชาปัญญาวิญญาณังนั่นอวิชชาปัญญาสังขารสังขารปัญญาวิญญาณังวิญญาณปัญญานามรูปังใช่ไหมทีนี้อวิชชาปัญญาสังขารอวิชชานี่แหละทำให้เกิดสังขารอวิชชานี่แหละทำให้เกิดวิญญาณอวิชชานี่แหละทำให้เกิดนามรูปนั่นไอ้เรื่องนั้นเบื่อเวลาเอาจริงๆมันไม่ได้ต่อโยงกันไปนะถ้าต่อโยงแล้วตายใครมาปฏิบัติเพื่อเกี่ยวโยงกันไปอย่างนั้นตายเลยไม่มีทางย่ำขนมตรงนี้นะจะเกิดสังขารก็ดีจะเกิดวิญญาณก็ดีเกิดนามรูปก็ดีเนี่ยก็คืออวิชชาอวิชชาตีลงมานี่ตีลงมานี่เวลาพิจารณามันหมุนเข้าไปนะแล้วก็พังนี่แล้วมันก็ถ้าเราเที่ยวเหมือนกับต้นไม้ใครจะมานับดอกนับกิ่งนับก้านมันนับจนกระทั่งวันตายมันก็ไม่จบมาจนนั้นไม่ตายฟาดรากแก้วมันขึ้นถอนพรวดแล้วไม่ต้องไปหานับมันกิ่งนั่นก็ของต้นไม้นี้ใบนั่นก็ของต้นไม้นี้ใบนั่นของต้นไม้นี้มันตายด้วยกันหมดถ้าว่าเราไม่ไปถอนรากแก้วมันแล้วกิ่งนั่นของต้นไม้นั่นกิ่งนี้นี่ประเด็ดใบนั่นประเด็ดใบนี้ประเด็ดกิ่งนี้นี่เนาะจนกระทั่งจะของตายไม้ต้นนี้ก็ไม่ตายนะถ้าจะไปนับกิ่งนับก้านมันหนีแล้วกว่าจะมาหารากแก้วมันนั่นไม่เป็นงั้นถอนพรวดทีเดียวเวลาตะฆ่าของมันพรวดเดียวกิ่งก้านสาขาระบายไม่ต้องบอกนะเมื่ออวิชชาเครื่องสูบเมื่อรากแก้วเครื่องสูบต่อมันหมดแล้วสิ้นสุดลงแล้วมันสูบแล้วสิ้นสุดไปหมดนี่อวิชชาเครื่องสูบต่อของพวกบรรชาทั้งหลายสิ้นสุดไปแล้วหมดไปว่านี้เขาจะว่าผมเป็นบ้าแล้วว่ากันว่าที่คนเราไม่ได้เป็นบ้าเวลานี้ก็พูดอยู่ดีคนบ้าพูดแบบนี้ได้เหรอมันเห็นหัวใจเจ้าของเลยเอามาพูดรวมๆแล้วอย่าเอามาพูดนะว่างั้นนี่ไม่ได้พูดรวมพูดแรงนะนี่นะว่างั้นเลยนะมันอาจหันเรื่องจะพูดก็ปฏิบัติมาแล้วเนี่ยเอาสิ่งที่ปฏิบัติมาแล้วทั้งเหตุทั้งผลปฏิบัติมาแล้วทำไมจะพูดไม่ได้วะทำไมจะไม่อาจหันเนี่ยมันเห็นจริงๆจะว่าไงเห็นไหมท่านมหาแม้งั้นทำบุญจะเจ้าก็ให้ชีวิตเยียบไปหมดที่จะให้ปิดปากมาได้สิพูดได้สิให้มันปิดหูปิดตามดหูมีตามีก็ให้มันปิดไปหมดปากมีก็ให้มันเยียบปากมืออย่าพูดสิชีวิตจะสนุกเพียงท่านถ้าธรรมะไม่ออกปากมันแล้วเสร็จชีวิตยังไงมันก็ต้องไปใหญ่เลยนี่เหมือนกันลูกต้องอะไรที่อุบายวิธีการบอกวิธีนี่ให้รู้หน่อยเพื่อจะปราบพิเรนนี่เองจะเป็นอะไรไปฮะโอ้ฮะอวดที่ไหนวะโอ้เขาไม่เห็นมีอะไรมาโอ้เนี่ยอวดเห็นมีอะไรมาอวดเอาอะไรมาอวดเนี่ยเอาความจริงเข้าผู้ปฏิบัติให้พิจิตรพิจารณาเวลาภาคปฏิบัติเป็นอย่างนั้นจริงหรือว่าไงงานผมยังไปที่วัดแต่ไม่ระบุวัดละท่านเจ้าคุณใหญ่ท่านอะไรท่านเอาหนังสือเล่มหนึ่งมาให้ผมเขาวาดภาพอวิชชาไว้โอ้ยเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นอะไรซึ่งวกเวียนกันมาภาพเนี่ยเอาอวิชชาไปดูด้วยไปดูดิอาจารย์เนี่ยเขาวาดภาพอวิชชาคนเขาบวชเขามาบวชมันก็เป็นหมอไงเขามาบวชแล้วเขาวาดภาพอวิชชามันก็ข้างหน้าดูนี่แต่มันเป็นกระดาษละสิมันไม่ใช่อวิชชาทำไมผมรู้เพราะผมไม่ดูว่างนี่เลยผมผู้จังอาถรรพ์ด้วยนะจนกระทั่งท่านมองหน้าผมผมไม่ดูนี่ใครเขียนก็ได้อย่างนี้อะไรวิชาไม่หัวเราะเลยวะเรื่องวิชาไม่ได้เป็นอย่างนี้ว่างนี่แล้วฟาดงานกรงนั่นเลยนี่เวลาพิจารณาวิชาจะพิจารณาแบบนี้ก็ตายเลยไม่มีทางว่างนี่เลยผมการพิจารณาวิชาไม่ได้พิจารณาอย่างนี้ในภาคปฏิบัตินะว่างก็เป็นอย่างนี้จริงถ้าลงจิตวิจารณาเอาอันนี้ไปเป็นแบบแผนผังแล้วตายไม่มีทางนั่นแหละที่มันเป็นตัวจริงจริงอย่างที่ว่านั่นไม่ได้ต่อฉายาเหยียดไปนั่นนะว่าอวิชชาเกิดเพราะนั่นนะแล้วพออันนี้ดับอันนั้นก็ดับอันนั้นก็ดับอันดับที่หนึ่งอันนั้นดับที่สองจะไม่ใช่ดับไปนั่นไหนอวิชชาปัญญาสร้างขาราสร้างขาราปัญญาวิญญาณานี่ปัญญานามรูปังนามรูปปัจจัยจราจรกลางเยอะอันเหล่านี้มันมีอวิชชาปัญญาสร้างขาราอวิชชาปัญญาวิญญาณอวิชชาปัญญานามรูปังอวิชชาปัญญาอะไรกันเลยเนี่ยนั่นแหละอะไรพัทโสเลยนั่นปัจจยาปัจจิอวิชชาอวิชชาอันนี้เกิดเพราะอันนี้อันนี้เกิดเพราะนี่อันนี้ทำนี้ให้เกิดนี่ทำนี้ให้เกิดอวิชชาทำสังขารให้เกิดอวิชชาทำวิญญาณให้เกิดอวิชชาทำรามรูปให้เกิดนำยิ่งก็นำกันอยู่นั่นเวลามันเข้ารากแก้วมันจะไปหาจับกิ่งจับก้านแล้วมันถอนจุดนี้เพราะจุดรวมมันอยู่ที่นี่อวิชชาเนี่ยคือรากแก้วนะถอนตรงนี้พูดแม่ก็พูดแบบนั้นล่ะดีๆก็โห หูคนทั้งหลายมันมากกว่าเราหูเราปากเราคนเดียวนะก็จะว่าเราบ้ากันทั้งโลกนะพอว่าผู้ปฏิบัติมอบให้ความเป็นผู้ปฏิบัติเป็นเองรู้เองแล้วไม่เถียงใครแหละอันนี้ก็พูดเฉยๆเถียงใครไม่เถียงเฉยนี่เราพูดในวงปฏิบัติเพื่อจะเป็นคติเวลาไปเจอกันไปจนเกาะกันมันมีนี่มันจะแยบมาละเรื่องคำพูดทั้งหลายเราเคยปฏิบัติมางั้นพอเวลามันจนเกาะมุมเดี๋ยวอุบาสกอุบาสิกาแยบมาแยบมาเดี๋ยวสูตรนั้นสูตรนี้ในคัมภีร์แยบมาช่วยนั่นเพราะนั้นถึงว่าปริยัติกับปฏิบัติถึงเวลาออกแล้ววิ่งประสานกันนี้เอาไว้ไม่อยู่ทั้งหมดพ่อแม่ครูอาจารย์พูดโอ้โหถูกจริงๆนะพอถึงขั้นปัญญาที่มันจะวิ่งประสานกันระหว่างปริยัติกับปฏิบัตินี้ประสานอย่างนี้ท่านกลัวเราจะไปพิจารณาในตอนที่มันยังไม่คู่ควรแก่กันเพราะจิตก็ยังไม่สงบเลยแล้วจะเอานั่นมาเลยไม่ได้ท่านบอกว่าดังนี้ให้ท่านระงับไว้ก่อนนะธรรมะที่ท่านเรียนมามากน้อยบูชาไว้ก่อนนะจะว่าผมประมาทนะผมไม่ลืมนะนี่ท่านพูดอย่างนี้นะธรรมะที่ท่านเรียนมามากน้อยให้เอาบูชาไว้ก่อนนะท่านจะโดนไปสนใจมันจะเกิดเป็นสัญญาอารมณ์จะไม่เกิดประโยชน์อะไรท่านว่ากันเวลานี้ทำจิตท่านเอาพยายามจิตท่านให้สงบนะอันนี้เป็นจุดใหญ่ท่านว่ากันมันก็เป็นอย่างนั้นเราก็เชื่อท่านอย่างนั้นก็ฟาดในตัวจิตให้สงบมันแล้วพอออกจากนั้นแล้วสงบไปซะจนหลับจนท่านเลยลากออกติดกับสมาธิว่าไงนั่นอันนี้ละออกแล้วออกวิ่งไปเปิดเต้นอยู่แล้วจนท่านมีลังเลยลากกลับขึ้นมาอีกมันจะไปใหญ่ฮะถึงขั้นปัญญานั่นละขั้นที่ว่าปัญญากับปฏิบัติมันวิ่งไปกันพอไปเจอนี่อ่ะหาหลักฐานมาเนี่ยท่านบางทีกำลังไปเจอไปชนุนี้เดี๋ยวปริยัติแยบเข้ามารับกันได้พอดีได้พอดีนั่นช่วยคุณง่ายนั่นปริยัติถึงเวลาที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างนั้นนะถึงขั้นปัญญาแล้วเอาละจิตกับปริยัติปฏิบัติกับปริยัติจะวิ่งประสานกันประสานกันนี่พ่อแม่ครูอาจารย์พูดผิดที่ตรงไหนวะฟังสิถึงเวลาที่จิตจะวิ่งออกสู่ปริยัติแล้วห้ามไม่อยู่เอาไว้ไม่ได้ท่านจะต้องวิ่งประสานกันปุ๊บนั่นท่านพูดท่านเคยเป็นมาแล้วท่านพูดถูกนี่เวลาเราไปเจอก็อ๋อแต่ว่าเรามันเตลิดเปิดเปิงคนไม่พอดีท่านว่าอยู่ที่ว่าที่กันจนหลับคลอกคลอกไม่ยอมตื่นท่านก็ลากออกถ้าว่าเอาที่ออกไปอย่าอีกแล้วท่านก็ลากกลับมาอีกมันไม่พอดีอะไรนะเดี๋ยวกันไหนเนาะ

เริ่มพูดธรรมะนี่เป็นการเข้าพรรษาซึ่งเป็นเวลาว่างในกิจการหรือเครื่องกังวลใดๆเกี่ยวกับการไปทางโน้นทางนี้มีอยู่กับที่และประกอบความภาคเพียรโดยถ่ายเดียวเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านจงตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาประกอบความภาคเพียรของตนอย่าให้ด้อยหลักพุทธศาสนาทรงเน้นหนักลงทางด้านจิตตภาวนานี้เป็นอย่างมากเราอยากจะพูดว่า 95% เวลาท่านสั่งสอนภิกษุทั้งหลายนี้มีแต่เรื่องจิตตภาวนาล้วนๆแม้ที่สุดพระที่สนทนากันก็เหมือนกันไม่ปรากฏว่ามีเรื่องมีราวเรื่องกิเลสตัณหาประเภทต่างๆเข้าไปเกี่ยวข้องยุ่งกวนในการพูดการสนทนาเลยพูดออกคำใดมีแต่เรื่องจิตตภาวนาทั้งนั้นแล้วก็พูดเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องสถานที่เป็นที่บำเพ็ญในที่ต่างๆพูดเรื่องประกอบความเพียรในสถานที่นั่นที่นี่เป็นความสะดวกสบายไม่ได้มายุ่งเหยิงวุ่นวายกับการบ้านการเรือนการซื้อการขายการได้การเสียนี่เลยอันนี้เป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของวัฏจักรเป็นเรื่องของวัฏวนเขาหากหมุนหนักเวียนของเขาอยู่อย่างนั้นที่ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ก็คือใจนั่นแหละโลกก็มีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องอยู่ไม่มีอะไรเป็นที่อยู่ก็อยู่กับกิเลสอยู่กับเรื่องที่กล่าวนี้เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงไม่สงบในเรื่องราวต่างๆเพราะกิเลสไม่เคยทำความสงบแก่ผู้ใดและไม่เคยทำให้ผู้ใดสงบได้แม้น้อยหนึ่งนอกจากก่อเรื่องก่อราวอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นด้วยเหตุนี้หัวใจแต่ละดวงละดวงจึงเป็นเหมือนฟืนเหมือนไฟเผาไหม้อยู่ตลอดเวลานอกจากเหลือทนเท่านั้นจึงจะมาระบายออกส่วนที่สุมอยู่ภายในจิตใจนั้นเป็นไปได้ทุกดวงเว้นจิตของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านที่สิ้นกิเลสแล้วเท่านั้นจึงไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้าไปยุ่งกวนนอกนั้นแล้วมีแต่สิ่งเหล่านี้ยุ่งกวนตลอดเวลาโลกจึงหาความสงบเย็นใจไม่ได้ใครจะไปอยู่ในสถานที่ใดว่าที่นั่นดีที่นี่เจริญมันก็เจริญด้วยสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นไม่ได้เจริญด้วยความสงบเย็นใจเจริญด้วยการวิ่งเต้นขวนขวายดีดดิ้นต่างๆด้วยอำนาจของสิ่งเหล่านี้มันผลักดันอยู่ตลอดเวลาให้อยู่ด้วยความสงบเย็นใจไม่ได้นี่เรามาบวชในพระพุทธศาสนาอย่านำเรื่องนี้มาพุ่นมาคิดให้เสียเวลาของการบำเพ็ญเพราะสิ่งเหล่านี้เคยฝังอยู่ในหัวใจหมุนหัวใจให้เป็นเหมือนฟุตบอลอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วควรจะอิ่มพอควรจะเก็บฉลาบกับความหมุนของธรรมชาตินี้ที่ทำจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายเพราะมันบีบบังคับมันผลักดันให้คิดให้ปรุงนั่นแหละเพียงเรานั่งสงบสักครู่หนึ่งเราก็จะทราบว่าธรรมชาตินี้ผลักดันออกมาอย่างไรบ้างอันดับแรกก็คือสังขารความคิดความปรุงมีธรรมชาตินี้แหละท่านว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราตัวหนุนให้คิดให้ปรุงตลอดเวลาเพราะหาผลประโยชน์แก่ตัวเองเราบวชมาในพุทธศาสนาและตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติโดยเป็นพระกรรมฐานด้วยแล้วยังจะติดจะพันจะคุ้นกับสิ่งเหล่านี้อยู่ไม่สมควรอย่างยิ่ง
พากันเร่งความภาคความเพียรตัดสิ่งเหล่านี้ออกให้หมดในวันเวลาหนึ่งๆอย่าให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องให้มีแต่เรื่องอัดเรื่องทำคิดปรุงเรื่องใดให้เป็นเรื่องอัดเรื่องทำอย่าให้มีสิ่งเหล่านี้เข้ามากวนใจหาความสงบเย็นใจไม่ได้วันหนึ่งวันหนึ่งไม่มีธุระหน้าที่อะไรมีแต่การประกอบความภาคเพียรอย่างเดียวทำไมจิตจึงหาความสงบไม่ได้หาความแยบคายไม่ได้มีอย่างหรือถ้าทำเข้าตรงไหนแล้วความสงบร่มเย็นจะมีในตรงนั้นขณะเดียวกันถ้ากิเลสไปตรงไหนแล้วความวุ่นวายสายแสความทุกข์ความทรมานจะเป็นทางเดินของมันอย่างโล่งไปหมดเลยเวลานี้เรามักจะเปิดทางให้กิเลสเหล่านี้เดินอย่างสะดวกสบายตลอดเวลาหาการหักห้ามไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ประชุมมานานตั้งแต่วันเข้าพรรษาปกติก็อยู่ตามเรื่องธาตุเรื่องขันธ์กิจการงานเราก็มากวันหนึ่งวันหนึ่งหมู่เพื่อนก็มีเทปควรจะเปิดฟังธรรมในเทปประกอบความเพียรไปในนั่นก็ยังได้สมัยก่อนไม่มีเทปแม้สมัยพระพุทธเจ้าก็ไม่มีมาสมัยนี้มีเทปการเปิดฟังก็สะดวกควรจะประกอบความเพียรด้วยการฟังเทปแล้วให้สังเกตด้วยดีการฝึกทรมานตนเองเรื่องอาหารปัจจัยต่างๆปัจจัยแปลว่าเครื่องอาศัยดินฟ้าอากาศสถานที่นี่ก็พออยู่พอเป็นพอไปอาหารการบริโภคการขบฉันให้เป็นเรื่องของเจ้าของเป็นผู้สังเกตปฏิบัติต่อตัวเองโดยเฉพาะคนอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ถูกเป็นเรื่องของตัวเองที่จะสังเกตในการประกอบความเพียรมันเกี่ยวกับธาตุขันธ์คือธาตุขันธ์ทับธาตุขันธ์มีกำลังมักจะหนุนตัวราคะตัณหาออกมาเสมอไม่เอาจริงเอาจังไม่ได้นะกิเลสอย่าชินกับกิเลสเป็นอันขาดเรื่องกิเลสนี่คือวัฏวนถ้าจะเทียบแล้วก็เหมือนกระทะทอดสัตว์โลกให้หมุนอยู่ในวงนี้ได้รับความทุกข์ความทรมานอยู่ตลอดเวลาเราไม่เห็นสิ่งที่เลิศเลอกว่านี้เราก็เห็นกระทะกับน้ำร้อนนั่นว่าเป็นของเพลิดของเพลินไปเสียโดยมีเหยื่อล่อสักนิดหนึ่งนิดหนึ่งพอให้ตกหลุมพรางของกิเลสแล้วก็ดีดกันไปดิ้นกันไปวันหนึ่งวันหนึ่งตั้งแต่เกิดมาก็จนกระทั่งวันตายไม่มีสาระอะไรติดเนื้อติดตัวเลยนั้นมีมากมนุษย์เราเป็นคนประเภทไหนเป็นพระประเภทใดขอให้นำมาทดสอบตัวเองวันหนึ่งวันหนึ่งเมื่อแจ้งผ่านไปผ่านไปคุณธรรมคือความสงบร่มเย็นและความแยบคายทางด้านปัญญาได้เกิดขึ้นอย่างไรกับเราหรือไม่ควรคิดให้มากอย่าเคยชินกับกิเลสเคยผูกพันหัวใจเรามามากต่อมากนานแสนนานและคอยทรมานเราให้รับความทุกข์มามากแล้วเวลานี้เป็นเวลาที่จะตัดสิ่งเหล่านี้ด้วยอาจด้วยธรรมอย่าเสียดายความอยากนี่เต็มอยู่ภายในจิตใจอยากดูอยากรู้อยากเห็นอยากฟังอยากคิดอยากอ่านมีแต่เรื่องความอยากอันเป็นเรื่องของกิเลสตกแต่งให้ทั้งนั้นแล้วเราก็เคยกับสิ่งเหล่านี้มาแล้วเป็นอย่างไรบ้างได้รับความสงบร่มเย็นอย่างไรหรือไม่ร้อยทั้งร้อยมีแต่ฟืนแต่ไฟเราก็ทราบอยู่แล้วความทุกข์ความฝืนความดีดความดิ้นทางความภาคเพียรเป็นเรื่องธรรมเป็นทางเดินของธรรมเพื่อจะระงับดับสิ่งเหล่านี้ลงไปเราควรจะเข้มแข็งในความเพียรเหล่านี้ให้มาก
อย่าเสียดายอะไรตาเคยดูมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งปัจจุบันหูจมูกลิ้นกายนี้เคยสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาเรียกว่าเราอยู่ด้วยความสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกตลอดมาผลประโยชน์ได้อะไรก็มีแต่ผลประโยชน์ของกิเลสทั้งนั้นเราไม่เห็นได้อะไรถ้าไม่ใช้ความระมัดระวังความกำจัดปัดเป่ามันออกไปจากจิตเสียเท่านั้นจะไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรนี่มาอยู่นี่ก็นานประกอบความภาคเพียรได้เรื่องได้ราวอะไรบ้างมีแต่มืดกับแจ้งมืดกับแจ้งเท่านั้นแหละโลกอันนี้เราอยากเข้าใจว่ายืดยาวนานหรือว่าสั้นมันมีมืดกับแจ้งนี้ตลอดมาตั้งกับตั้งกันแล้วมืดแจ้งมืดแจ้งวันคืนปีเดือนก็ตั้งชื่อตั้งนามไปตามความมืดความแจ้งนี้เท่านั้นแต่เราก็ตื่นวันปีเดือนไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวในการที่จะสร้างคุณงามความดีจึงเป็นการลำบากในการตะเกียกตะกายที่จะให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงถ้านักบวชเราไปไม่ได้แล้วนักบวชเราปฏิบัติตนไปไม่ได้แล้วไม่มีใครจะไปได้อย่างง่ายดายเพราะนักบวชนี่โอกาสอำนวยทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างโลกเขายอมรับหมดยังถือเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ยึดที่เกาะอีกด้วยใครมีความเพียรมากมีความเด็ดเดี่ยวอาจฐานทางหลักธรรมหลักวินัยเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นที่เคารพเลื่อมใสของประชาชนถ้าเราปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แล้วมันก็หมดหนทางที่จะก้าวออกจากกองทุกข์ทั้งหลายได้เพราะมาบวชนี้เรียกว่ามาเว้นแล้วในกิจการงานทางโลกทุกด้านทุกทางมีแต่การบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเดียวเท่านั้นหากไม่ตั้งใจจริงๆแล้วก็จะจมอยู่นี่ตลอดไปฟังว่าตลอดไปมีการยืดยาวนานเท่าไหร่เป็นอนันตการหากำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้ที่กิเลสจะอิ่มพอในการฉุดลากสัตว์ทั้งหลายให้จมอยู่ในวัฏฏานี้ไม่มีทางบังตวะตัณหาตัณหาหิวโหยตลอดเวลาความอิ่มพอของกิเลสไม่เคยมีนอกจากความอิ่มพอในธรรมทั้งนั้นมีเมื่อพอแล้วพอมีเหมือนน้ำเต็มแก้วเมื่อเต็มแก้วแล้วเทจะเอาน้ำที่ไหนมาเทก็ไม่ค้างทำเมื่อพอในหัวใจแล้วก็เป็นอย่างนั้นแต่กิเลสไม่เคยพอในหัวใจมีเท่าไหร่ยิ่งดีดยิ่งดิ้นยิ่งกระวนกระวายยิ่งกระเสือกกระสนยิ่งหิวยิ่งโหยไปไม่หยุดไม่ยั้งก็คือเรื่องของกิเลสท่านจึงเรียกว่าตัณหานัตติตัณหาสมานาทีแม่น้ำใส่เสมอด้วยตัณหานี้ไม่มีแม่น้ำก็หมายถึงแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงไอ้เสมอตัณหานี้ไม่มีนี่หมาตัวไหนมันกินอยู่นี่เนาะมันเลยไม่ได้เรื่องเล่าอะไรละเทศวันนี้เพราะมันกวนตลอดตั้งแต่เริ่มต้นเทศจิตมันก้าวไม่ออกเท่านี้แหละเทศเท่านี้แหละไม่เอาเรื่องเล่าอะไรวันนี้เป็นเรื่องการเป็นห่วงหมู่เพื่อนเนี่ยผมเป็นห่วงมากเขาทุกทีนะเพราะโลกนี้มันหมุนเป็นกงจักรเลยเดี๋ยวนี้มันใช่ธรรมดามีแต่ปืนแต่ไฟเผาไหม้กันอยู่ทุกแห่งทุกหนเพราะว่าโลกมันเจริญคำว่าโลกกิเลสนั้นยกให้ว่ามันเจริญจริงๆและนับวันจะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆแผดเผาไปเรื่อยๆที่คำว่าโลกเจริญนั่นเป็นความมุ่งหมายในทางที่ดีต่างหากนะว่าโลกเจริญโลกเจริญมันเจริญอะไรถ้าไม่ใช่หลับตาดูกันหลับตาดูกันปิดหูฟังกันนั่นจะด้นเดาออกมาได้ว่าโลกมันเจริญมันร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาไม่มีใครที่จะหันหน้าเข้าสู่อัตถุธรรมเลยนี่ที่วิตกวิจารมากนะหันหน้าไปตามกิเลสทั้งนั้นนี่เลยตีตลาดแหลกหมดโอ้ยพูดแล้วสลดสังเวียนนะก็มันเห็นอยู่จริงๆรู้อยู่จริงๆนี่ใจว่าไง
พระพุทธเจ้านำอะไรมาสอนโลกไม่นำสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วเอาอะไรมาสอนโลกนำสิ่งที่รู้ที่เห็นมาสอนโลกคือความจริงอ่ะมีเวลามันรู้มันเห็นมันเป็นให้เห็นประจักษ์อยู่ในหัวใจหัวใจนี่จะให้ว่ายังไงไม่ให้พูดเหรอฟืนไฟมันเผาไหม้อยู่เพราะอะไรเป็นต้นเหตุมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นเลยนะมันไม่ใช่เรื่องอะไรมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นประเภทต่างๆมันแสดงออกมาไม่ทราบว่ากี่รวดกี่ลายหมุนติ้วในหัวใจของสัตว์โลกสัตว์โลกมันก็เหมือนควายตัวหนึ่งควายตัวหนึ่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยกิเลสเป็นภัยนะเพราะฉะนั้นมันถึงได้สนุกขยี้ขยำเอาสัตว์โลกให้แหลกแตกกระจายไปทั่วที่ดินแดนเวลานี้มันไม่รู้กันนี่จะทำยังไงจิตใจของเรานี่เวลามันไม่รู้มันก็ไม่รู้จริงๆถ้ารู้แล้วมันจะยอมให้เขามาตีหัวอยู่หรือรู้ว่าเขาตีหัวรู้ว่าเขาเป็นภัยต่อเราแล้วมันก็ต้องสู้กันสุดเหวี่ยงอันนี้มันไม่ก็รู้ว่ากิเลสมันเป็นภัยแล้วมันก็ซัดกันสุดเหวี่ยงอันนี้มันไม่รู้มันเหมือนควายตัวหนึ่งยังว่าจะให้ทำยังไงคนหนึ่งโง่ต่อกิเลสเป็นอย่างนั้นนะไม่ผิดกันอะไรหรอกกับควายตัวหนึ่งมันกล่อมได้ขนาดนั้นมันไม่มีใครถือว่ามาถือว่ากิเลสเป็นภัยในโลกอันนี้เลยเราพูดหมดโลกเอาโลกมนุษย์เนี่ยเพราะรู้ภาษีภาษาบ้างก็จะรู้ได้ว่ากิเลสเป็นภัยแต่นี่มันไม่รู้เลยจะทำยังไงทั้งๆที่มนุษย์รู้ภาษีภาษาแต่ไม่รู้ว่ากิเลสเป็นภัยกิเลสคืออะไรสิ่งที่เป็นภัยต่อหัวใจให้ดีดให้ดิ้นอยู่เวลานี้อะไรพาให้หมุนอยู่ภายในนั่นคืออะไรเนี่ยมันไม่เห็นมันไม่รู้มีแต่บืนตายไปตามที่มันลากมันเข็นไปนั่นสิเนี่ยที่มันน่าทุเรศออกมามากเราจะไปดูนะดูคนว่าคนมีคนจนคนชั้นนั้นชั้นนี้ว่ามีความสุขความเจริญมียศถาบรรดาศักดิ์มันตื่นลมปากกันเฉยๆหลักธรรมชาติไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะไหนก็ไหนเธอว่างั้นถ้าลงกิเลสนี่ได้บีบอยู่ในหัวใจแล้วจะเอาความสุขมาจากไหนกิเลสก็ดิ้นอยู่กับความทุกข์เพราะไอ้เศรษฐีก็ดิ้นอยู่กับความทุกข์คนทุกข์คนจนก็ดิ้นอยู่กับความทุกข์ความทรมานใจชาติชั้นวรรณะใดก็ดิ้นต่างคนต่างดิ้นเพราะถูกกิเลสบีบบังคับอยู่ด้วยกันหมดเนี่ยใครจะเป็นคนพิเศษมาจากไหนในโลกนี้ไม่มีถ้าไม่ฟาดกิเลสให้มันอย่างน้อยให้สงบตัวลงไปแล้วให้รู้ว่ามันเป็นภัยบ้างพอประมาณนี้ก็พอหลบหลีกปลีกตัวกันได้แล้วฟาดมันให้ม้วนเสื่อมลงไปสมุนแล้วมันสนุกดูถ้าว่าสนุกนะแต่ท่านไม่สนุกกันสิเห็นความเป็นมีแต่โปร่งธรรมสังเวชเท่านั้นน่ะเห็นอยู่รู้อยู่แต่แก้ไม่ได้มันเป็นกรรมของสัตว์กรรมของสัตว์นี่ที่สลดสังเวชคําว่าดูก็มันไม่มีอะไรปิดเนี่ยจึงว่าสนุกดูน่ะปิดท่านได้ยังไงท่านเปิดหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเปิดหมดเรื่องของกิเลสทําลายสัตว์โลกทําลายมากน้อยกว้างแคบขนาดไหน3ไตรโลกธาตุนี้มีแต่กิเลสขยี้ขยําอยู่ตลอดเวลาทุกประเภทของสัตว์แล้วที่เสวยกรรมอยู่ก็เสวยกันอยู่อย่างนั้นน่ะกรรมหนักกรรมเบากรรมมหันต์ตักโทษมหันต์ตักทุกข์ก็เสวยกันอยู่อย่างนั้นก็เพราะอำนาจของกิเลสนี่เป็นผู้พาให้เป็นไม่ใช่อะไรเป็นพาให้เป็นสิ่งที่เป็นผลไปแล้วมันก็เป็นผลสิ่งที่กำลังสร้างอยู่ที่มันผลักดันที่มันบีบบังคับให้สร้างอยู่นี่ก็มีอยู่นี่อยากนั้นอยากนี่นั่นแหละเราไม่รู้ว่าความอยากนั้นมันคืออะไรมันคือตัวเป็นภัยหรือไม่มันไม่ได้คิดได้อ่านที่อยากอะไรก็อยากดูก็ดูอยากฟังก็ฟังอยากทำอะไรก็ทำมีแต่ความอยากมันไม่เห็นพิษของความอยากนี่มันมาจากอะไรหนุนมันให้อยากนี่ฉากหลังมันมีอยู่อย่างนั้นเมื่อมันรู้แล้วมันเห็นทั้งฉากหน้าฉากหลังจะว่ายังไงตัวไหนเป็นตัวหนุนตัวไหนไม่หนุนเมื่อกี้เดี๋ยวมันสิ้นสร้างไปแล้วเอาไหนมาหนุนแล้วอะไรมาอยากทีนี้มันไม่มีนี่ไม่มีอะไรจะอยากแล้วก็ไม่มีอะไรกวนใจว่างหมดแดนโลกธาตุนี่ยอดจะมีหรือไม่มีก็ตามมันว่างไปหมดจะว่าไงก็มีกิเลสเท่านั้นปิดบังหรือปิดขวางไว้ไม่ให้ว่างให้ดิ้นอยู่นี่ในโลกมันไม่เห็นจะว่าไงนี่ที่จริงเลยอัศจรรย์พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาได้ยังไงอุบัติขึ้นมาได้ยังไงบรรดาสาวกทั้งหลายเราท่านนี่ก็ยังได้ยินได้ฟังอุบายวิธีการที่ท่านแนะนำสั่งสอนพอได้รู้เรื่องรู้ราวบ้าง
นั่นไม่มีใครสอนเลยนี่สิเราก็ทราบอยู่ว่าเป็นวิสัยของสยามภูของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์เป็นอย่างนั้นแต่มันก็อดสะใจไม่ได้อาสะใจไม่ได้นะมันสลับซับซ้อนเอาจริงๆไม่ให้รู้ให้เนื้อรู้ตัวเลยไม่ว่าประเภทใดของกิเลสจะไม่ให้สัตว์โลกรู้เลยล่ะเก่งขนาดนั้นนะเห็นดูที่ความโกรธตาดำตาแดงเราโกรธเขาโกรธได้แล้วเขาโกรธเราโกรธไม่ได้นั่นฟังสิแต่เราโกรธเขาเอาตาดำตาแดงก็ได้ฆ่าเขาก็ได้แต่เขาฆ่าเราไม่ได้เป็นยังไงกิเลสมันก็รู้กันอยู่ความเอียงของกิเลสลำเอียงของกิเลสความเห็นแก่ตัวของกิเลสมันก็เห็นกันอยู่รู้กันอยู่แต่มันไม่เห็นจะว่าไงจิตการฆ่าเขาก็ฆ่าได้แต่เขาฆ่าเราไม่ได้การฉกการลักปล้นที่ทุกประเภทที่จะควรได้มายังไงทําได้ทําเขาแต่เขาเราทําเราไม่ได้นั่นเป็นยังไงเรื่องของกิเลสเห็นแก่ตัวมากมั้ยเห็นแก่ได้มากมั้ยนั่นมันก็ไม่เห็นโทษของมันจะว่าไงถ้าเห็นโทษแล้วมันก็มีเรามีท่านมีของเขาของเราเป็นสัตว์เป็นส่วนอะไรทีนี้มันไม่เห็นนั่นเรียกจะว่าไงไม่มันจะว่ามันโง่หรือมนุษย์เราแล้วพูดวันนี้เขาก็จะว่าเราเป็นบ้าอีกแหละมันก็ยิ่ง2ชั้น3ชั้นเรื่องของกิเลสไม่ยอมใครง่ายๆนะมันก็มีท่าต่อสู้นี่หลวงตานี่พูดบ้าอะไรก็ไม่รู้นั่นมันก็ไปอีกแล้วคนทั้งโลกมาว่าเราคนเดียวแล้วน้ำหนักมันจะไปทางไหนก็ไปทางกิเลสกิเลสก็ได้เปรียบอีกพูดไม่ได้ซะดีกิเลสจะสนุกนั่นถ้าพูดกิเลสก็โจมตีเอาโจมตีเอาถ้าไม่พูดเสียกิเลสก็ได้เปรียบสนุกเพ่นพ่านเทศพูดเรื่องโทษของมันตรงไหนมันก็หาว่าเป็นบ้าไปเสียนี่จะว่ายังไงเพราะมันมากต่อมากรุมเอารุมเอานี่ที่ยิ่งน่าสลดสังเวชมองดูตาปิดๆแล้วพูดง่ายๆนะโอ้ทุกขังนี่จังทางออกของวัฏจักรนี่คืออะไรก็พี่นาหมดเต็มภูมิเต็มกำลังความสามารถยิ่งแก่มาเท่าไหร่จะชวนจะเป็นจะตายเท่าไหร่มันยิ่งหมุนหัวใจมันเปิดออกโอ้มีแต่ความสลดสังเวชโถเลยขึ้นอุทานในหัวใจนะทางออกของออกจากวัฏจักรนี่คืออะไรกำแพงเรือนจำมีออกจากกำแพงเรือนจำได้ยังไงมันก็สิ้นกรรมถึงออกได้ไม่สิ้นกรรมออกไม่ได้กำแพงของวัฏจักรนี่คืออะไรแล้วออกวิธีไหนกำแพงวัฏจักรความโลภความโกรธความหลงลงไปหาอวิชชาเดียวนั่นแหละนี่แหละกำแพงของวัฏจักรคือกิเลสนั่นเองพูดง่ายๆมันครอบไว้หมด3แดนโลกธาตุนี่ยังเป็นกำแพงครอบไว้หมดแล้วเราจะทำลายกำแพงนี้ออกได้ยังไงเราจะเอาตัวเราได้รอดออกไปได้ยังไงมองหาอะไรมันก็ไม่มีที่จะออกได้เพราะเป็นเรื่องของมันหมดที่จะให้อยู่ให้จมอยู่กับมันไม่มีอะไรที่จะออกนอกจากทำอย่างเดียวเท่านั้นนี่ชี้นิ้วเลยมีทำอย่างเดียวเท่านั้นเอาจะทำบุญให้ทานแบบไหนเอาไม่ว่าจะให้ทานมากทานน้อยนี่แหละทางออกนี่แหละเครื่องทำลายกำแพงวัฏจักรศีลภาวนามีคุณงามความดีทั้งหลายนี่มีเท่านั้นหมดแดนโลกธาตุนี่ไม่มีอะไรทำลายกำแพงของวัฏจักรนี้ได้มีธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นกิเลสกับธรรมจึงเป็นข้าศึกกันกิเลสเป็นข้าศึกของธรรมอย่างยิ่งมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่เราจะสร้างคุณงามความดีจะสร้างอุปสรรคให้ขึ้นมาทันทีดูเอาในหัวใจใครมันก็รู้นี่นะมันไม่สร้างหนาเท่าไหร่มันยิ่งหนานะมันมีหนาเท่าไหร่มันยิ่งไม่ยินดีในศีลในธรรมเลยเห็นว่างมงายไปหมดเลยนั่นเห็นไหมเก่งไหมกิเลสคนเข้าสอบแสวงหาคุณงามความดีเข้าวัดเข้าวาจำศีลฟังธรรมเจริญเมตตาภาวนากลายเป็นคนงมงายไปหมดเพราะกิเลสมันเฉียบขาดของมันมันแหลมคมของมันพอแล้วมันก็สนุกตำหนิติเตียนหรือเหยียบย่ำทำลายธรรมว่างมงายได้สบายปากสบายคอของมันเป็นอย่างนั้นนะเวลานี้กำลังเริ่มแล้วท่านทั้งหลายฟังหรือยังเป็นอย่างนั้นแหละเวลานี้แต่ทั้งๆที่เรื่องธรรมนี่แหละที่จะทำลายเอาให้มันม้วนเสื่อลงได้คือธรรมเนี่ยมันก็หาว่างมงายเห็นไหมมันมาลบคมซะแล้วลบคมของธรรมลบเหลี่ยมของธรรมไปแล้วผู้บำเพ็ญธรรมที่อ่อนแอท้อแท้ไปตามคำเขาตำหนิติเตียนนะสิจะไปวัดไปวาไปฟังธรรมจำศีลก็
รอบๆมองๆแอบๆซ่อนๆไปที่ออกไปแบบสง่าผ่าเผยไม่ได้เพราะกิเลสมันหัวเราะเยาะเย้ยมันเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้น่ะไม่น่าทุเรศจะว่าไงมันสลดสังเวชจริงๆมันหนาแน่นขนาดนั้นน่ะกิเลสของสัตว์โลกเนี่ยกำแพงของสัตว์โลกนี้หนาต่างคนต่างสร้างกำแพงขึ้นกีดกันตัวเองไม่ให้ออกได้ให้เป็นบ้าอยู่ในนั้นหมดเลยต่างคนต่างสร้างเองนะกำแพงวัฏจักรไม่มีอะไรมาสร้างกิเลสมันอยู่กับหัวใจของทุกคนต่างคนก็ต่างสร้างกำแพงอันหนาแน่นขึ้นภายในตัวเองหาทางออกไม่ได้ก็ตายกองกันอยู่ตายกองกันอยู่ในวัฏจักรนี้กี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันมันก็ตายกองกันอยู่นี่ไม่มีทางออกถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องพันนำออกแล้วยังไงก็หมดทางอยู่ตลอดเวลาให้กิเลสอิ่มพอนี่ไม่มีทางอยู่ในวัฏจักรนี้อิ่มพอแล้วเต็มตัวแล้วไปออกได้แล้วไม่มีทางไม่ได้เหมือนนักโทษที่อยู่ในเรือนจำที่สิ้นกรรมของเขาแล้วสิ้นกำหนดแล้วก็ออกได้อันนี้ไม่มีคำว่าสิ้นกำหนดหมุนเรื่อยไปอย่างนั้นตลอดเลยอันนี้ที่มันน่าทุเรศเอามากนะต่างคนต่างสร้างต่างคนต่างสร้างเห็นศีลเห็นธรรมนี่เป็นของเหลวๆไหลๆไปแล้วของไม่มีสาระแก่นสารเหม็นเศษเป็นเศษเป็นเดนไปหมดกิเลสเป็นตัวจริงขึ้นมาเราจะเห็นได้อย่างชัดๆอะไรถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วจิตใจจะจดจ่อต่อเนื่องกันเป็นลำดับลำดาเอาจริงเอาจังทุกด้านทุกทางถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วเรื่องของธรรมนั้นไม่เอาไหนเนี่ยดูในหัวใจของเราแต่ละคนละคนยิ่งกว้างขวางไปซึ่งคนไม่มีศาสนาเลยนั้นเป็นยังไงแม้แต่คนมีศาสนายังไม่อยากเอาเรื่องกับศาสนาเนี่ยจะเป็นจะตายจริงๆแล้วมาหลับข้อข้อมาไหว้พระอรหังสัมมาสัมพุทโธก็ไม่จบแล้วหลับข้อข้อไปแล้วตื่นขึ้นมาก็วิ่งเป็นบ้าไปจนกระทั่งหลับจนกระทั่งหลับอรหังสัมมาสัมพุทโธไม่จบไม่จบเป็นยังไงถ้าหากว่าเป็นความจริงจังจริงๆต่ออัตธรรมแล้วทำไมอรหังยาวขนาดไหนจึงไม่จบมันจะจบไม่ได้หรือมันสวดมนต์ก็ไม่จบในเวลานี้

ด้ไหนก็ดีมามีแต่เรื่องกองทุกข์กองทุกข์กองทุกข์มาจากไหนมันก็มาจากกิเลสอันนี้จะไม่พูดบ้างได้หรือขอเราเป็นคนแนะนำสั่งสอนเพื่อเรื่องทุกข์ให้คนจะไม่พูดบ้างได้หรือมันก็ต้องพูดเลยสิโลกมันเป็นอย่างนั้นมันเพียบด้วยกองทุกข์เนี่ยเวลาเนี้ยโลกเราว่ามันมีความสุขความเจริญที่ตรงไหนมันเพียบด้วยกองทุกข์ต่างคนต่างดีต่างดิ้นอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสงสารเรายังไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่หรือว่าโลกมันตกนรกทั้งเป็นในแดนมนุษย์เรานี่ก็ตกนรกแบบนี้ลงไปเมืองผียิ่งจมไปอีกหาประมาณไม่ได้เลยนี่ที่มันน่าสลดสังเวชจริงๆเรื่องของกิเลสมันจริงเอาซะทุกอย่างทุกอย่างเวลานี้จริงมากนะจริงเอาเป็นเอาตายเขาว่าเลยถ้าเป็นเรื่องของกิเลสถ้าเรื่องของธรรมนี่เยอะแยะทำบ้างไม่ทำบ้างสุดท้ายก็ไม่ทำแล้วเรื่องของธรรมเนี่ยจริงที่จะฉุดลากเจ้าของออกจากแดนนรกหรือแดนวัฏจักรมันไม่สนใจเสียมันไม่เห็นเป็นของสำคัญเสียแต่สิ่งที่จะพาหมุนให้จมอยู่ในวัฏจักรนี้ตลอดไปนั้นมันถึงใจมันหมุนติ้วติ้วเลยจะทำยังไงพิจารณาสิแล้วก็ย่นเข้ามาหัวใจของผู้ปฏิบัติอีกถ้ามันหมุนไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสเรื่องกิเลสตัณหาแล้วมันก็เป็นบ้าไปอีกเหมือนกันนักปฏิบัติเราก็ดีถ้าหมุนเข้ามาทางสมาธิทางปัญญาเพื่อความหลุดพ้นนี้มันก็จะสลบไปแล้วล่ะมันไม่มีกำลังบังชามันอ่อนเปียกไปหมดเนี่ยจะว่ายังไงดูเอาหัวใจเจ้าของสิเทียบข้างหน้าข้างหลังย้อนหน้าย้อนหลังสินักปฏิบัติไม่พิจารณาบ้างได้เรื่องอะไรหรือว่าเห็นว่าพุทธศาสนาธรรมของพระเจ้าเป็นของเล่นไปแล้วหรือเวลานี้นี่ละทำเครื่องทำลายวัฏจักรคือธรรมคำสอนของธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมคำสั่งสอนหรือพระธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องทำลายกงจักรของวัฏจักรให้แตกกระเด็นออกไปจากหัวใจองค์นี้พอแล้วไม่ต้องไปทำลายที่ไหนทำลายที่หัวใจมันมัดอยู่ที่หัวใจมันหมุนอยู่ที่หัวใจมันเผาอยู่ที่หัวใจเมื่อธรรมโอสถได้ผ่านเข้าไปตรงนั้นฟาดแตกกระจัดกระจายไปแล้วม้วนเสือหมดตัวไหนที่เด็ดตัวไหนวัฏจักรไหนมาหมุนในหัวใจอีกไม่มีนั่นโล่งไปหมดถ้าว่าโล่งก็ดีแต่ว่าเวิ้งว้างเวิ้งว้างไปหมดไม่มีอะไรเหมือนหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีกิเลสสักอย่างเดียวเท่านั้นน่ะเหมือนโลกไม่มีก็เมื่อเป็นฉะนั้นทำไมจะไม่ชี้นิ้วลงได้ว่ามีกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเป็นไผ่ต่อหัวใจดวงนี้นะมันกิเลสม้วนเสื่อมลงไปแล้วตัวไหนมาเป็นไผ่ไม่เห็นเรื่องธาตุเรื่องขันก็รู้เก็บไข้ได้ป่วยก็รู้แต่มันเป็นคนละฝั่งละฝาที่มันเข้ากันไม่ได้ระหว่างจิตบริสุทธิ์แล้วกับธาตุขันที่มีความเจ็บแสบปวดร้อนเพราะมันเป็นเรื่องของสมมติรูปเป็นสมมติเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เป็นสมมติเมื่อเป็นสมมติแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ไปตามกันตามกันจิตที่บริสุทธิ์แล้วไปตามมันได้ยังไงมันเป็นคนละฝั่งละฝาอยู่แล้วนั่นเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ตาจะตายแบบไหนก็ตามพูดยันได้เลยจะไม่มีเถียธาเสียทีเพราะกิริยาแห่งการตายนั่นเพราะการตายนี้เป็นไปตามวิบากกับขันบางองค์ก็จะตายด้วยความสงบของธาตุขันบางองค์ก็จะไม่สงบจะดิ้นจะดิ้นเป็นประเภทต่างๆตามวิบากกรรมที่เป็นมาต่างๆกันแต่จิตนั้นบริสุทธิ์แล้วจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องมันจะตายแบบไหนก็ตามจะตายแบบดิ้นเหมือนหมาบ้านี่ก็ตามเรื่องขันมันดิ้นเพราะมันต่างหากจิตที่บริสุทธิ์แล้วไปดิ้นหาอะไรนั่นมันเป็นคนละฝั่งละฝาอยู่นั่นน่ะเห็นกันชัดๆอย่างนั้นแล้วมีอะไรมาเป็นข้าศึกสำหรับพระอรหันต์ล่ะไม่มีท่านจะตายแบบไหนท่านตายได้อย่างสบายๆเขาคือพระอรหันต์ตายนั่นเองจะเป็นอะไรไปนี่มันเพราะมันเป็นคนละส่วนแล้วในธาตุในขันธ์อันนี้นี่สมมุติคือธาตุขันธ์นั่นนี่เป็นสมมุติรูปกายนี่ก็เป็นสมมุติเวทนาความสุขทุกข์เฉยๆซึ่งมีเกี่ยวพันกันกับร่างกายนี้มันก็เป็นสมมุติเพราะอันนี้มันเข้าใจเข้าไปหาใจไม่ได้เวทนา3เนี่ยสุขทุกข์เฉยๆนี่จะมีได้แต่ภายในกายของพระอรหันต์เท่านั้นส่วนจิตพระอรหันต์เข้าไม่ได้ไม่มีขาดสะบั้นไปหมดแล้วเพราะอันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสมมุติจิตนั้นเป็นจิตวิมุตติเข้ากันไม่ได้ไม่ใช่ฐานะที่จะเข้ากันได้นั่นสัญญาสังขารวิญญาณมันก็มุดมอดของมันไปตามสภาพของมันเท่านั้นเองจิตที่บริสุทธิ์แล้วไปเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ตายแบบไหนก็ตายก็คือพระอรหันต์ตายนั่นแหละไม่คือผู้อื่นผู้ใดตายจะเอากิริยามารยาทมาเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงกันอย่างนั้นไม่ได้เพราะอาการของขันธ์มีต่างๆกัน

แต่เราใส่ไฟเข้าสู่ฟืนใช่กองฟืนมีประเภทต่างๆกันกิริยาแห่งการไหม้ฟืนไหม้ก็ไผ่อย่างนี้เป็นต้นนะมันจะแสดงอาการต่างๆกันเอากองนี้ฟืนกองนี้เป็นยังไงมันจะแสดงแบบเดียวกันไหมมันไม่ได้แบบเดียวกันถึงจะเป็นเปลวเหมือนกันก็ตามกิริยาการของมันจะต่างกันต่างกันเพราะเชื้อไฟไม่เหมือนกันนี่อำนาจแห่งวิบากกรรมมันมีมายังไงที่เคยสร้างเคยเป็นมาแล้วบางท่านบางองค์ก็สงบไปธรรมดาธรรมาบางท่านบางองค์ก็มีดีดมีดิ้นมีเป็นไปธรรมดาเพราะวิบากกรรมอันนี้แก้ไม่ตกในเรื่องกรรมเกี่ยวกับเรื่องวิบากขันสมมุติอันนี้แล้วสิ่งอันนี้มันก็ตามได้แค่ขันเท่านั้นไม่ตามไปในหัวใจที่บริสุทธิ์ได้นี่นะเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่มีได้มีเสียกับสิ่งเหล่านี้นี่เราทำของพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่ในหัวใจของผู้เป็นของผู้บริสุทธิ์จะว่ายังไงอริยสัจสี่นี่เป็นโรงงานอันใหญ่โตที่สุดและแดนแห่งพุทธศาสนาเราก็คืออริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่เป็นโรงงานผลิตท่านผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาตรงนั้นตรงนั้นด้วยกันทั้งนั้นเวลานี้หายไปไหนหมดอริยสัจไม่มีเหลือทุกสมุทัยนิโรธมรรคไม่มีเลยในหัวใจของเราไม่นำมาใช้บ้างเหลือมรรคสัจความคิดความดำริสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปจนกระทั่งสัมมาสมาธิไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับหัวใจเราบ้างเหลือมันมีแต่นั้นที่ราคาสาคตาตตาตตาพินันนีนั่นเหรอเฮ้ยดังกามตนาพุทธนาวิพุทธนานั่นเหรอมันมาพัวพันอยู่กับหัวใจเราทุกวันนี้ทำไปไหนหมดผู้ปฏิบัติธรรมทำไมจึงหลวมเอาอย่างจะเป็นจะตายจนไม่มีราคาราคาแล้วเป็นยังไงหรือว่าเห็นว่าศาสนาเป็นของเล่นหรือเวลานี้เห็นเป็นของจริงแต่จิเดชนั่นเหรอมันก็จริงเคยจริงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเหมือนกันแล้วจิเดชก็ดีธรรมก็ดีผมถึงเรียกว่าอริยสัจได้สัจทำของจริงของจริงจริงด้วยกันแต่จริงเป็นคนละทางเราไม่ตั้งใจปฏิบัติเวลานี้จะเอาเวลาไหนโลกมันยิ่งรุ่มยิ่งร้อนยังจะเป็นบ้ากับเขาอยู่เหรอถ้าเราจะเอาตัวรอดก็เอาสิธรรมะเครื่องดับไฟมีอยู่เนี่ยถ้าไม่เอาสิตั้งแต่บัดนี้จะเอาอะไรสิ่งเหล่านั้นเราเคยคู่เข้ากับมันมานานแสนนานแล้วได้ผลได้ประโยชน์อะไรทำไมไม่เข็ดไม่หลับอันนี้ก็ไม่ใช่กิเลสตัวหนึ่งจะเป็นอะไรไปความเคล็ดลับไม่มีมีแต่ความติดพันไปเรื่อยๆนี่ก็คือกิเลสตัวหนึ่งจะให้เป็นมาตัวมาเหมือนช่างหรือนั่นแหละกิเลสเป็นอย่างนั้นแหละดูเอาความไม่อิ่มไม่พอความจืดจางในศีลในธรรมมีแต่เรื่องของกิเลสตีเข้าไปตีเข้าไปทางนั้นแหละความติดพันในกิเลสก็เป็นเรื่องของกิเลสอีกทีหนึ่งทีหนึ่งนั่นเห็นไหมซ้อนๆเงินเข้าไปอย่างนั้นนะพอพูดแล้วมันสลดสังเวชจริงๆนั่นนี่ไม่ได้พูดธรรมดานะเพราะไม่ได้พูดแบบอุตรินี่นะพูดอย่างจริงอย่างจังนี่มันรู้จริงๆจะให้ว่ายังไงเวลามันไม่รู้ก็บอกไม่รู้เวลามันรู้แล้วจะให้ว่ายังไงก็นำมาสอนอย่างนี้ให้รู้เรื่องตามแถวแนวที่สอนไปนี่ก็แล้วกันอ้าวเราตายไปแล้วคำพูดเหล่านี้จะปลอมหรือจะจริงมันจะกังวานขึ้นในหัวใจนั่นจะไปไหนวะขึ้นในหัวใจเราเนี่ยเรื่องกลมายาของกิเลสมันละเอียดแหลมคมขนาดไหนนี่ไม่แหพัฒนาไม่จบนะโน่นเวลามันเข้าวงในกันนุ่นมันยิ่งชัดเข้าไปตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติไปนะภาวนามยปัญญาพูดง่ายๆเขาขั้นภาวนามยปัญญาอาศัยสิ่งสัมผัสก็ตามไม่สัมผัสก็ตามเรื่องภาวนามยปัญญาจะสร้างตัวเองขึ้นเองเป็นขึ้นเองเป็นขึ้นเองเป็นขึ้นเองจนกระทั่งกลายเป็นมหาสติมหาปัญญานั่นแหละที่นี่จึงได้ดูวงของกิเลสระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันเป็นยังไงเอามาพูดเป็นภาษาเราไม่ได้เป็นได้เฉพาะภาษาของกิเลสกับธรรมในหัวใจดวงของผู้เป็นนี่เท่านั้นอันนี้เคยเป็นไหมเคยมีไหมมันอยู่ในหัวใจดวงอะไรบ้างถ้ามันเป็นมันก็รู้เองถ้าไม่เป็นไม่รู้คาดไม่ถูกด้นเตาไม่ได้ธรรมชาติอันนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้เห็นธรรมรู้เห็นด้วยวิธีรบด้วยวิธีต่อสู้กันแบบนี้เองกิเลสเวลาเข้าไปละเอียดเท่าไหร่มันยิ่งละเอียดมันยิ่งละเอียดสติปัญญาก็ยิ่งละเอียดยิ่งตามกันตามกันตามกันยิ่งเห็นความสลับซับซ้อนของกิเลสมันเก่งขนาดไหนนี่สิแล้วมาดูกับพวกเราเซ่อๆซ่าๆแต่นี่มันเข้ากันได้ไหมล่ะไอ้ที่ไหนก็ได้เตือนอยู่เสมอวิญญาณมองเห็นภาพสะดุดหัวสะดุดตาแล้วฟังภาพสะดุดหูแล้วมันขัดมันแย้งกับอัดกับธรรมเป็นฝ่ายของกิเลสทั้งหมดทั้งหมดนี่มีแต่เรื่องเซ่อๆซ่าๆมันไม่ทันกันสิถ้า
รรมพุทธเจ้านี่สดสดร้อนร้อนนะนี่เรียกว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานคือศาสนธรรมของพุทธเจ้าเอาก้าวไปตามนี้เถอะไม่เป็นอย่างอื่นเราจะเชื่อใครเชื่อพระพุทธเจ้าสัตตระองค์เอกนี่เชื่อธรรมที่ท่านสอนไว้นี่สังฆังสนังกัจฉามิเราจะเป็นผู้ทรงได้ยินแต่สังฆังสนังกัจฉามิแต่ก่อนว่าเราเป็นว่าเป็นสรณะของเราให้เราเห็นเป็นสรณะตัวเองสิสังฆังสนังกัจฉามิคือใครคือเราเป็นผู้ทรงเองมันเห็นอย่างนั้นสิเมื่อปฏิบัติตามหลักธรรมของพุทธเจ้าแล้วไม่เป็นอย่างอื่นถึงขั้นหมุนนี่ติ้วเลยเวลามันล้มลุกคุกคานอย่างนี้ก็มีแต่กิเลสตีเอาตีเอาตีเอามีแต่แพ้หมุนเรื่อยไม่ถอยไม่ได้แบบนี้เอาแบบนั้นไม่ได้วิธีนี้เอาวิธีนั้นพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคมสิจึงเรียกว่านักรบจึงเรียกว่านักสู้นี่เรียกว่าปัญญาที่จะเอาแบบทื่อเซ่อเนี่ยไม่ได้นะไม่ทันกับกิเลสนะเวลาพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคมหลายหุนหลายข้างเข้ามันก็มีบทกิเลสเถอจนได้นั่นแหละเพราะธรรมะผิดขึ้นมาเรื่อยผิดขึ้นมาเรื่อยแล้วเดี๋ยวก็เป็นหมัดขึ้นมาแหละต่อยกิเลสหงายลงไปเมื่อเห็นกิเลสหงายหนึ่งแล้วมันก็ได้หลักได้เกณฑ์แล้วที่นี่เนื้อกิเลสมันก็หงายได้เหมือนกันหรือนึกว่ามีแต่มันเอาเราหงายเราเอามันหงายได้เหมือนกันขึ้นแล้วที่นี่ต่อสู้กันหมุนติ้วเข้าไปเมื่อมาตั้งถึงเข้าสติปัญญาอัตโนมัตินี่เป็นหลักธรรมชาติเองอันเนี้ยใครเข้ามายุ่งไม่ได้เลยเป็นหลักธรรมชาติของผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นขึ้นในตัวเองหมุนติ้วแล้วเร่งเขาด้วยนะนี่เราเรียกว่าคลี่คลายออกวัฏจักรวัฏจิตออกแต่ก่อนมันเป็นวัฏจิตกิเลสผูกมัดจิตใจของเราว่าอย่างแน่นปึ้งเลยที่นี่พอถึงขั้นนี้แล้วเป็นขั้นที่คลี่คลายออกแล้วที่นี่หมุนออกกิเลสหมุนเข้าไปชั้นใดธรรมะประเภทนี้ก็หมุนออกชั้นนั้นเป็นอัตโนมัติอยู่บนหัวใจดวงเดียวกันนั่นแหละหมุนเขาเรื่อยเขาเร่งเขาเรื่อยหมุนเรื่อยเร่งเขาเรื่อยเร่งเขาเรื่อยจนกระทั่งถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาเป็นธรรมจักรไปเลยเราจะมาพูดว่าวิธีต่อสู้กับกิเลสประเภทนี้ประเภทนั้นต่อสู้ยังไงวิธีไหนพูดไม่ถูกพูดไม่ได้แต่เป็นอยู่ในกับหัวใจของผู้รบกับกิเลสประเภทนี้ประเภทละเอียดหมุนติ้วไปมันขาดสะบั้นทั้งหมดแล้วเป็นยังไงที่นี่นั่นแหละพระพุทธเจ้าทรงอุทานภาษาวกทั้งหลายอุทานเป็นสุขังมัตตะพระพุทธเจ้าทรงอุทานก็เหมือนกันอย่างแสดงให้เบญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังญาณจัปปนเมรัสสังอุตปาติอกุปาเมวิมุตติมุตตินั่นญาณความรู้แจ้งเห็นจริงและความรู้ความเห็นอันอัศจรรย์ของเราได้เกิดขึ้นแล้วอกุปาเมวิมุตติความหลุดพ้นของเรานี้ไม่มีการกำเริบแล้วอายมันติมาชาตินี่เป็นชาติสุดท้ายของเรานักกีฬานี้ปุณพโวการเกิดอีกเป็นอีกเป็นพบเป็นชาติอย่างนี้อีกไม่มีแล้วนั่นอุทานสอนเบญจวัคคีย์ทั้ง5นี่ว่าไงนั่นแหละพระพุทธเจ้าเห็นเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นประกาศป้างขึ้นได้เลยเป็นของจริงมันได้เห็นในหัวใจเจ้าของที่การปฏิบัติธรรมพอทำสดๆร้อนๆจริงๆเหมือนกับกิเลสสดๆร้อนนี่นะกิเลสความโลภความโกรธความหลงสดๆร้อนๆตลอดเวลามันมีคำว่าคือเวลาสมัยการนั้นสมัยคิดเมื่อไรได้เมื่อนั้นเพราะมันมีอยู่ในหัวใจแล้วเรื่องธรรมก็เหมือนกันคิดเมื่อไรได้เมื่อนั้นเพราะมีอยู่ในหัวใจเช่นเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าสู้อำนาจของกิเลสไม่ได้ฉะนั้นเองเพราะฉะนั้นต้องผิดขึ้นมาดิ้นขึ้นมาดิ้นขึ้นมาสู้กันเรื่อยๆระหว่างธรรมกับกิเลสซึ่งอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันต่อไปมันก็สู้กันได้สิเมื่อสู้กันได้แล้วที่นี่เขียนใบตายให้กิเลสเป็นลำดับลำดาเลยกิเลสประเภทนี้จะตายระยะนั้นจะตายระยะนั้นจะตายระยะนั้นเรื่อยเรื่อยไปเขียนใบตายให้มันเหมือนกับมันเขียนใบตายให้เราแต่ก่อนความเพียรก็ตายสมาธิก็ตายปัญญาก็ตายความอุตสาห์พยายามทุกด้านทุกทางตายหมดมิตรกิเลสฟัดเอาเผากุศลธรรมาด้วยความฉลาดของมันเราตายไปเรื่อยด้วยความโง่ของเราทีนี้เวลาถึงการเวลาแล้วก็กุศลธรรมะของกิเลสที่นี่เอากิเลสให้มันอยู่ในเอื้อมมืออยู่ในเอื้อมมือเห็นไปตายมันเรื่อยถึงขั้นถึงวิมุตติหลุดพ้นก็ได้แก่อวิชชาปัญญาสังขาราดับครบหมดนั่นเป็นยังไงที่นี่จ้าเออนั่นล่ะซากของกิเลสซากสุดท้ายอวิชชาปัตเววะอเสสวิดาคานิโรธาสังขาราโลโทเป็นซากสุดท้ายเอวเมตตาเกวรัสสะดุกขะทัสสะนิโรโธโหตินะดับหมดถึงเวลาดับแล้วเอานะเอาให้จริงให้จังนะ
สดสดร้อนร้อนแต่แท้ธรรมะนี่นะอยู่ที่หัวใจเหมือนอย่างที่พูดนั่นน่ะเหมือนน้ำในบึงในบ่อน่ะจอกแหนมันปกคลุมอยู่บางๆเท่านั้นน่ะแล้วน้ำอยู่ในนั้นมีทึกมากเท่าไหร่มันก็ไม่มองไม่เห็นก็มีแต่กิเลสออกหน้าออกตาออกตลาดตะเลเวลานี้จอกแหนมันอยู่ข้างบนดิมีกิเลสมันอยู่ข้างบนหัวใจอยู่ข้างบนธรรมแล้วเปิดออกเปิดออกที่ด้วยความเพียรวิธีการต่างๆฟาดมันลงไปจนกระทั่งมันหมดจอกหมดแหนแล้วไม่ต้องถามหาละน้ำ จ้าขึ้นเลยทีเดียวนี่ก็ฉันนั่นเหมือนกันมันกุดมันด้วนเขาเรื่อยๆแล้วนักกรรมฐานเราผมก็พยายามที่สุดที่จะให้หมู่เพื่อนได้ปฏิบัติตัวได้รับความสะดวกแต่ก็ในขณะเดียวกันก็จะทำยังไงมันเป็นเองเกี่ยวข้องกับประชาชนญาติโยมถ้าเนนทั้งใกล้ทั้งไกลเข้ามาเกี่ยวข้องกับผมมันก็เกี่ยวข้องกับหมู่จนได้ต้องได้รับปฏิญญาณฐานกันแล้วมันก็เสียทำให้เสียเวลาไปนี่ผมคิดจนเต็มหัวอกเหมือนกันแต่มันแก้ไม่ตกจะทำยังไงเพราะเราจึงต้องให้มีแยกมีแยะของเราเวลาทำก็ต้องทำหัวใจกับธรรมนี่ก็ไม่ถอยให้มีฝั่งมีฝาไว้เสมออย่าเหลวไหลให้มีเขตมีแดนนั่นเขตเขานี่เขตเรานั่นเรื่องนอกนี่เรื่องในมีข้อบังคับกันไว้เสมออยากให้หมู่เพื่อนได้เห็นได้รู้สิจังเคยพูดในให้ประชาชนญาติโยมฟังก็เคยพูดแล้วเรื่องความเป็นของจิตที่เวลาได้รู้แล้วมันเป็นอย่างนั้นนะก็ยังยกตัวอย่างขึ้นมาคือให้เห็นทางชั่วอย่างเปิดเผยตามหลักความจริงที่มีอะไรอะไรมียังไงเอาให้เห็นในหมดเปิด5นาทีเอาให้ดูจ้าเวลานั้นในทางชั่วทั้งหลายตั้งแต่นู่นน่ะนรกอเวจีขึ้นมาจนกระทั่งถึงสัตว์ทั่วไปที่ได้เสวยกรรมอยู่ตามสภาพของตนในที่ทุกแห่งทุกคนไม่มีว่างนะมีให้เห็นหมดจากนั้นก็ปิดกึ๊บอันนี้ก็เปิดทางด้านความดีเอาที่นี่ความดีตั้งแต่พื้นลงไปเรื่อยๆมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเรื่อยถึงนิพพานสมบัติจ้าอีกเหมือนกันอีก5นาทีพอปิดกึ๊บเท่านั้นน่ะได้หมดเวลาแล้วปิดกึ๊บเท่านั้นทีนี้ยังไงก็เรื่องความเพียรนี่เอาตายว่าเลยได้เห็นชัดเจนแล้วประจักษ์ตาทั้งสองอย่างถึงใจทั้งสองอย่างแล้วฝ่ายชั่วก็นรกอเวจีเป็นสำคัญฝ่ายดีก็นิพพานเป็นสำคัญได้เห็นประจักษ์หัวใจแล้วจากนั้นแล้วดีไม่ดีจะสลบเป็นไรไปมันไปเห็นมาจังๆแล้วความเพียรเอาเป็นก็เป็นตาก็ตายถอยไม่ได้แล้วเท่านั้นนะเราจะไปจมอยู่อย่างนี้จมได้ยังไงดูที่นี่แล้วสิ่งที่ก็ยิ้มยิ้มย่องให้เห็นนู่นก็คือนิพพานเห็นชัดๆอย่างนี้เป็นยังไงแล้วเราจะถอยได้ยังไงนี่แหละที่ว่าความเพียรเอาตายว่าเลยนอกนั้นไม่มีความหมายอะไรมันมีความหมายนอกจากเอากิเลสพังกิเลสไม่พังเอาตายเข้าว่าเลยนั่นเมื่อทำถึงใจเป็นอย่างนั้นทีนี้ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญก็เหมือนกันเมื่อทำเข้าถึงใจแล้วดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ได้หมุนตัวติ้วเป็นหลักธรรมเป็นอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติแล้วยังไงก็ถอยไม่ได้นี่ มีแต่ตายทั้งนั้นอ่ะท่านประเภทเหล่านี้ประเภทถอยไม่ได้นะที่กล่าวเราเนี่ยมันกล้าเข้าไปสู่ขั้นอนาคามกล้าถอยไม่ได้แล้วนี่หมุนติ้วมีแต่พุ่งทะลุปึ๋งหั่นแล้วทีนี้มองย้อนหลังนี่ดิเรื่องของความเป็นของเจ้าของก็ดูแล้วรู้แล้วเรื่องแต่ก่อนเป็นยังไงล้มลุกคลุกคลานมืดดำกำตาทำความเพียรกับงุ่มง่ามต้วมเตี้ยมแล้วกับเวลานี้เป็นยังไงเนี่ยนี่มองดูโลกอีกเอาเป็นยังไงผู้ไม่เคยสนใจกับอะไรก็ทำเลยก็มีมากต่อมากนี่ยิ่งเลวยิ่งกว่าสัตว์อีกเลยง่วงง่ามตุ่มเตี่ยมไปเป็นอะไรก็ไม่รู้มันก็เห็นหมดแล้วสิเมื่อมันได้กระจ่างออกไปแล้วทำอุ้ยเจ้าไม่ใช่ทำมืดบอดนี่นะทำกระจ่างจึงเรียกว่าโลกวิทูทำสว่างจ้าอาโลโกอุตปาดิสว่างจ้าอย่างนั้นไม่ใช่ทำมืดบอดมาสอนโลกนี่นะเราจะทำแบบมืดๆบอดๆรูปดำกำตาอยู่เฉยได้หรือมันต้องจริงต้องจังเอาให้เด็ดสิเป็นยังไงก็เป็นกันเถิดเรื่องความทุกข์ความทรมานในการต่อสู้กับกิเลสกิเลสนั่นแหละทำให้เราทุกข์นะทำให้เราทุกข์หรอกทำความเพียรมันลำบากลำบากที่กิเลสมันกีดมันขวางนั่นฟาดมันลงไปตรงนั้นนั่นแหละกิเลสมันแทรกอยู่นั่นเราไม่เห็นนั่นที่ทำอะไรอะไรก็ลำบากลำบนตัวลำบากลำบนมันคืออะไรคือกิเลสเราไม่รู้จะว่าไงเมื่อเวลามันเปิดแล้วมันรู้กันไปหมดแล้วสิ
มันไม่มีความขี้เกียจอ่อนแอนี่เมื่อถึงขั้นแล้วเพราะข้ามันแหลกไปหมดแล้วตัวขี้เกียจอ่อนแอหมดไปแล้วมันมีแต่ตัวจะเอาเป็นเอาตายเขาว่าเท่านั้นนั่นเอาละพอ อันที่แรกมันไม่ได้เรื่องละหมากวนอะไรกวนมันไปไม่ได้ละเวลาเทศครั้งที่สองนี่ไม่มีอะไรกวนคอยไปว่าจะไม่เทศจะได้ซ้ำไปหนีว่าอะไรมันหมดทุกอย่างแล้วกำลังใจก็หมดอุปกรณ์ป่าหาที่ไหนก็ยากที่ไหนก็ยากมาทุกวันนี้ป่าหาที่จะภาวนาก็จะไม่มีทัดเข้ามาทัดเข้ามาไปที่ไหนก็ต้องเลยมีฝึกมีอุปกรณ์ไม่มีจุดหมายปลายทางที่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นอันนี้ต้องไปหาจุดนั้นตรงนั้นตรงนี้ก็มีดีอยู่คือเขาเปิดโอกาสให้พระอยู่ในป่าในเขาเราถวายที่ให้พระอยู่ในป่าในเขาให้พระรักษาป่ามันก็ดีที่พระรักษาป่าผมจะไม่จบคราวที่แล้วนี่สักสองสามปีย้อนหลังคือเขาไล่พระออกมาจากป่าเมื่อจะเอาให้หมดจริงๆศาสนาจะหมดแล้วหรือเนี่ยถ้าลงไล่พระออกมาจากป่าแล้วหมดศาสนามีแต่ตำราเท่านั้นเนี่ยหมดความหมายจะเอาตำรากันอย่างนี้จะเหลือวะเอาแขกบ้างละผมใส่ผู้ใหญ่ยังเที่ยวคงจะไปเตือนกันค่ะมันเครื่องพิษมาภาพพจน์ใหม่มาผมเอาจริงเหมือนกับว่าพิษพระเจ้าจริงๆจะไม่มีอะไรเหลือแล้วจริงเหรอมรรคผลนิพพานผู้ทรงมรรคผลจะหมดไปพร้อมๆกันเลยถ้าลงไล่ฟ้าจากป่าแล้วมันเคยสร้างมาจากไหนจริงเหรอเพราะว่างั้นแล้วเราไล่ฟ้าออกจากป่าจากเขามีแล้วความโลภเห็นไหมอ่ะมันไม่ใช่ที่จะเป็นอะไรไปจนไม่เห็นศาสนาเลยไล่ผ้าจากป่าแล้วก็ไปขนไม้ในป่ามาที่ผ้าเห็นกลัวผ้าจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เยอะที่ย่างวิจกอยู่มากเลยอันนี้ก็คือเกลือสิผมย่างวิจกมากจริงถ้าป่าหมดเมื่อไรเกลือขึ้นเมืองไทยเรานี่ขึ้นได้ทุกแห่งแต่เว้นทางภาคกลางเพราะมันเป็นพื้นที่ของทะเลอยู่แล้วนั่นอันนี้ยังไงก็ขึ้นได้เกลือมันอยู่ใต้พอแห้งข้างบนนี้เกลือก็ขึ้นพอเกลือขึ้นนี้ทำอะไรไม่ได้หรอกทุ่งไร่ทุ่งนาเรามีอยู่นี่ก็เพราะมีน้ำไหลผ่านมาอยู่ด้วยน้ำก็เพราะมีป่าใช่ไม่มีป่าน้ำมันก็ไม่มีไม่มีไหลผ่านมันก็กลายเป็นทุ่งเกลือไปหมดเลยระหว่างเขาทำนาเกลือนะเกลือที่ไหนก็ทำได้หมดเพราะไม่โอนเนี่ยเกลือถ้าไม่สงวนป่าไว้ว่าเป็นที่ชุ่มเย็นให้น้ำได้มีแล้วก็ไหลผ่านมาหล่อเลี้ยงแผ่นดินไว้เกลือก็จะไม่ขึ้นเพราะเกลือมันกลัวน้ำนะเห็นไหมเจาะในวัดเรานี่ไปโดนภูเขาเกลืออยู่ใต้ดินคือซื้อไว้ป่าไว้มากเพื่อความสะดวกของพระเราแล้วก็มาทำกรรมฐานทางนู้นกันมากทั้งนี้ถ้าต่อไปจะมีเงินถ้าเขาขายทางนู้นก็จะซื้อไว้หมดถ้าเป็นป่าจำเดิมซื้อไว้ให้เป็นป่าจำเดิมนี่เห็นไหมน้ำถึงไม่มีแต่ทำได้ทำงานแต่ก่อนไม่เคยมีน้ำเห็นไหมแต่ดงนาเนี่ยอยู่นี่มันท่วมมองไปทุ่งนานี่ขาวเปียกนี่พอป่าหมดแล้วเป็นยังไงอย่างนี้ย่อท่านเห็นประจันอย่างนี้ว่าไงมันจะทำได้ทำนาก็จะไม่ได้ทำแห้งผากนี่เขาจะเห็นชัดเจนพวกนี้พวกที่อยู่ฝั่งแม่น้ำโขงก็เขาเชื่ออย่างฝังใจเลยเขาเห็นประจักษ์ฝนตกมองเห็นไม่ฝนอยู่ทางฝั่งนั้นนะจะไม่มาทางฝั่งเราตกเห็นเม็ดฝนอยู่ช้าตกก็มันเป็นโยงทั้งหมดทั้งนั้นฝนตกดีแล้วเกินทั้งนั้นเนี่ยนี่ก็จะอยู่ใกล้มันก็บางทีลมพัดมาก็พอได้อาศัยบ้างมันกลางก็อย่างนั้นนะมีป่าก็ไม่มีป่าหมดก็เมืองไทยเราจะไม่มีป่าเลยจะเป็นทะเลเกลืออย่างเพราะจะเป็นทะเลเกลือแล้วเจียงของทะเลทรายอยู่นะ
มีว่ากันว่าจะเป็นทะเลทรายทะเลทรายตายอะไรมันจะเป็นทะเลเกลือว่ะเราข้ามได้จังๆเกลือจะขึ้นอย่างทันทีเลยมันมีอยู่ทุกแห่งทุกแห่งเห็นไหมต้นไม้อยู่ตามท้องนาปลากรุดปลาด้วนออกมาแล้วเห็นไหมนั่นแหละเกลือข้างล่างมันขึ้นอย่างนั้นรากไม้ที่มันหยั่งลงไปข้างล่างไปโดนเกลือแล้วกลายแล้วข้างบนก็เห็นได้ชัดอย่างนั้นตามท้องนาเขาที่ยังมีอยู่เป็นต้นสองต้นสามต้นปลากรุดปลาด้วนทั้งหมดแล้วนะมันไม่ได้ขึ้นอ่ะมีแต่จะตายเรื่อยๆตามท้องนาอย่างต้นยางอยู่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งห้วยเราเนี่ยมันขนาดนี้มันจะอยู่มันจะใหญ่ยิ่งกว่านี้ต้นยางกว่านี้จะยังเห็นไม่ปลายขุดปลายด้วงเข้ามาแล้วมันใหญ่ไม่ได้ข้างล่างเกลือขึ้นแล้วรากไม้ไปโดนเกลือเข้าตายแล้วถ้าไม่รีบตื่นตัวจะตะวันนี้แล้วเมืองไทยจะไม่มีที่อยู่นะจะไม่มีที่ทำกินอ่ะเกลือตัวสำคัญมากก่อนจะว่าทะเลทรายจะเอาทรายมาจากไหนมาเป็นทะเลแต่ว่าเกลือนั้นเห็นด้วยผมเนี่ยขึ้นขาวเปี้ยเลยอยู่ใต้ดินเราหนีที่ไหนเจาะที่ไหนมีแต่น้ำแบบนี้กินไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะเกลือนั่นเองเจาะที่ไหนก็กินไม่ได้ขอรู้กันอยู่แล้วมันเกลือเต็มแผ่นดินมันจะปล่อยให้น้ำหมดไปก็สดเสร็จแล้วอันนี้ตกมากจริงเรื่องเกลือมีคนพูดฝากพวกลูกศิษย์เข้าไปแล้วนี่วันนี้ให้เขาไปโฆษณากันทางในเมืองในกรุงเทพให้ได้ตื่นตัวกันเรื่องเกลือในสงวนป่าต่างคนต่างสงวนป่าตรงไหนที่เคยมีป่าอยู่แล้วให้มีภูเขาใครจะไปแตะต้องที่เขาอยู่ทำอยู่ทำกินแล้วใครเขาทำไปส่วนไหนที่พอเป็นป่ากันมันมีอยู่มันจะพอฟัดพอเหวี่ยงกันไปถ้าไม่มีป่าจริงแล้วหมดจริงๆแหละแต่หน้ามันเย็นเรื่องอะไรก่อนแล้วก็เลิกละวันนี้

0: เราก็ไม่พูดอันนี้มันเป็นงานจิตใจมันหดเข้ามาหดเข้ามามันไม่มันปล่อยมาหมดแล้วมันขอบคุณนะมันเป็นมันเองเหมือนกับจะทอดทุเลาะเข้ามาทอดทุเลาะเข้ามานะฉันเคยแนะนำสอนผู้คนมากน้อยก่อนมันหดเข้ามาหดเข้ามาเห็นผู้เห็นคนมันจะหลงจากเรื่องไม่อยากเล่นด้วยไม่อยากพูดด้วยคือมันหนักอันนี้จะพูดมาแต่ละคำละคำเขาๆนี่มันเป็นค่าสื่อในตัวของเราเนี่ยเนี่ยที่ได้หลบได้หลีกคือมันมีเครื่องบังคับอยู่ในใครไม่รู้ด้วยนี่เรารู้ของเราเรื่องแต่ก่อนมันไม่เคยเป็นวันหนึ่งทั้งมีอะไรคอยเฝ้าดูแต่เรื่องของหัวใจสังเกตอยู่นี่เฝ้าอยู่นี่รักษาอยู่นี่เป็นประจำไม่ได้ปล่อยมือเท่าไหร่นักนะยิ่งเวลากำเริบไปแล้วนั่นยิ่งหัวเรี่ยวหัวต่อถ้าพูดภาษาของโลกๆดีกว่าเผลอไม่ได้เผลอเป็นไปเลยต้องได้กำไว้บังคับกันนั่นผมรู้ชัดเดียวหัวใจวายสรุปไปเลยอนุชาติผมเองตอนมันหอบผมแสดงชัดเจนทีเดียวมันตัวเราเองก็ปวดที่ตกไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนี่มันเป็นขึ้นมานี่มันจะไม่มีเวลาลดมันจะต้องเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพียงขนาดนี้ก็หนักพอแล้วในการยับยั้งในการร่างกันไว้การรักษากันถ้ามันหนักมากกว่านี้ยังไงก็ไม่นานไงจนขนาดจนคิดว่ามีถ้ามันเป็นอย่างนี้มันน่าจะเลยเจ็ดวันไปไงมันรู้อยู่ภายในเวลามันหอบห้าห้าห้าขึ้นมาหนึ่งถ้าธรรมดามันสรุปไปเลยสลบไม่สลบก็ตายไปเลยอันนี้แรงขนาดนั้นพอมันหอบขึ้นมานี่ลมขึ้นมาข้างบนหมดข้างล่างไม่มีลมเลยลมหายใจก็ไม่มีเงียบเหมือนมันรูดขนาดนั้นนะมันจะรูดธรรมดาแล้วไม่คิดคุยด้วยนะมีความรู้มันมีอยู่นี่ถึงลมจะหายไปความรู้ก็มีอยู่ความรู้นั่นแหละเป็นตัวการที่เป็นจุดหมายที่จะปฏิบัติต่อกันส่วนลมมันหมดไปก็มันหมดไปความรู้มันไม่หมดก็ปฏิบัติจุดนั้นบังคับบัญชากันไว้ที่ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวลมก็ปรากฏขึ้นมานั่นทำไม่เป็นอย่างนี้แล้วมันไปเลยส่วนมากที่ว่ามันมันจะวายสลบไปเลยคือมันพุ่งขึ้นมาแล้วคนไม่รู้ว่าจิตเป็นยังไงกายเป็นยังไงนี่เพราะว่าโอนไปตามเรื่องที่มันแสดงนี่แล้วมันก็ไปเลยเพราะลมไม่มีแล้วมันออกไปเราไม่ปฏิบัติอย่างนั้นลมขึ้นมาหมดไม่มีลมข้างล่างมันไม่มีลมแต่ความรู้มันมีนั่นมันไม่ละมันเป็นหลักธรรมชาติทั้งนั้นมันรู้ใหม่แล้วก็ปฏิบัติต่อกันมันคือมันรุนแรงเพราะฉันอยากกินมันนี่ก็ลดลงอย่างรวดเร็วคือมันหอกนี่มันยังเหลืออยู่แล้วก็นำหอกกับเมื่อวานนี่มันเป็นเหมือนรถที่วิ่งไม่สะดวกเหมือนน้ำมันไม่สะดวกกระตุกกระตุกกระตุกกระตุกยดไปกระตุกกระตุกยิ่งไปแล้วกระตุกกระตุกเป็นลักษณะเมื่อวานตอน4 โมงเริ่มเป็นมันก็มีเริ่มรู้ตั้งแต่เช้าอยู่แล้วตอน5 โมงกว่ามันก็เป็นแบบรถนี่แหละที่แสดงอย่างชัดเจนกุกขับลมหายใจให้หนักหัวใจ มันกระตุกกระตุกมันจะไม่ทำงานมันหัวใจจะไม่ทำงานทำไมอยู่คนเดียวคนอื่นขึ้นไปก็บอกให้ลงอยู่คนเดียวเวลานั้นจะเกี่ยวข้องกับใครไม่ได้แม้แต่หมอยังเข้าเกี่ยวไม่ได้ยังไงหมอเลี้ยงว่าต่อจะต้องเป็นตัวของตัวเองปฏิบัติต่อตัวเองโดยเฉพาะเท่านั้นจะทำเป็นน้ำไหลบ่าเกี่ยวกับคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ความรู้ทั้งหมดต้องอยู่จุดเดียวกระแสของความรู้ไม่ให้ออกหมดเพื่อรักษาเดียวนั้นทำให้ยึดตกวงคณะหน่วยหมู่คณะเป็นวัดนี้ด้วยเพียงเราสุขภาพเราลดเราไม่ค่อยจะได้ทำอะไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยเกี่ยวกับหมู่บ้านมันก็เห็นความเลี้ยวไหลของพระของหนึ่งเด่นขึ้นเด่นขึ้นนะแล้วก็ยิ่งมาใหม่เรื่อยๆมีเท่าไหร่นี้พระทั้งหมดเท่าไหร่ตาเท่าไหร่เงินเท่าไหร่ฮะ
1: 30 ปี
0: มาใหม่เลยสับปนแล้วคนกันมาก็ระเกะระกะขวางหูขวางตาอยู่นั่นเจ้าของไม่รู้เก่งเก่งกลางกลางทั้งที่ว่าตั้งใจมาศึกษาแต่ดูแล้วมันขวางอยู่นั่นเราไม่อยู่ก็ต้องแน่ใจว่าเป็นอย่างนั้นแต่เราอยู่มันยังเห็นได้เห็นเป็นการมองเลยครับปิดไม่อยู่นี่ก็เป็นการส่งเสียงเหมือนกันมันลงลิเกละครมันทำให้ผิดปกติไปโดยลำดับลำดาเพราะครูบาอาจารย์ทำนุษย์ทุกทรงไม่ค่อยไม่ได้อบรมสั่งสอนก็เป็นอย่างนี้อย่างวัดตั้งหลายปีนั้นอันนี้เลยหากฎหาระเบียบไม่ได้เลอะเทอะเทอะโดนเละไปหมดมีมากเท่าไหร่ยิ่งช่วยกันทำลายลงมากลงมากลงนี่ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเริ่มแล้วนั่นเองเพียงเราไม่ค่อยได้สนใจอะไรนักเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องเจ้าของเท่านั้นก็เห็นแล้วความจะเริ่มเลอะเทอะของหมู่คณะมันบอกผู้ใหม่ก็มาเลยมาเลยมันหนักมากเข้าไปเอากิเลสออกจากตลาดต่อกันเท่านั้นเองไม่เอาธรรมออกจากตลาดเอากิเลสออกจากตลาดต่อกันเลยเป็นวัดทั้งวัดท่านหนึ่งทั้งท่านหนึ่งทั้งวัดก็เลยกลายเป็นตลาดค้าขายจ่ายกิเลสกันไม่มีธรรมเป็นเครื่องจ่ายต่อกันกลายเป็นเรื่องอวดดีอวดดีทะเลาะบอกแว้งเพราะที่ผีมานะซึ่งล้วนแล้วแต่กิเลสทั้งนั้นออกจ่ายกันนะจ๊ะจ่ายมากจ่ายน้อยจ่ายทั่ววัดทั่ววาทั่วพระทั่วนี้เพราะว่าใครก็มีคนนั้นออกจ่ายคนนี้ก็ออกจ่ายสุดท้ายก็เลอะไปหมดเลยมีพิษเต็มหัวใจถึงประชาชนได้โดนเข้ามาเกี่ยวข้องเหล่านี้เหมือนกันเราไม่ได้ไว้ใจท่านอาจจะปฏิบัติรอบคอบต่อเขาเพียงไรยังร้อยดีงามเพียงไรเราก็ไม่ได้ไว้ใจเ อันนิสัยของกิเลสมันมีอยู่ภายในตัวอยู่แล้วอันนั้นจะออกก่อนธรรมจะออกไม่ได้มันบอกชัดๆนะการรับประเคนสิ่งของก็เหมือนกันขวางหูขวางตาในประชาชนญาติโยมเขาไม่มีกฎไม่มีระเบียบเขาไม่รู้กฎรู้ระเบียบเขาก็มาเกี่ยวข้องกับพระพระจะบังคับเกิดกฎเสียระเบียบดุด่าว่ากล่าวเขาตามกฎตามระเบียบของพระเดียวมันก็ไม่เหมาะมันอยู่ในฐานะของพระในอาวุโสพันเตของพระนั่นแหละผู้ใหญ่พูดเป็นอย่างหนึ่งผู้ใหญ่ดุเป็นอย่างหนึ่งพระเนรทั้งหลายดุเป็นอย่างหนึ่งดุเอาเขาความรู้สึกของคนจะไม่เหมือนกันครูบาอาจารย์ดุเขามีความรู้สึกอย่างหนึ่งแต่พระเนรไปดุเขาจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งจะเป็นเนี่ยโลกไปหมดไม่มีคำว่าเนี่ยบวกหน้าครูบาอาจารย์ดุยังมีเนี่ยบวกถึงจะมีเนี่ยลบบ้างตามนิสัยของเขาแต่การแสดงออกของครูบาอาจารย์ก็เป็นหนักเป็นธรรมอยู่แล้วก็ไม่เสียแล้วเขาไม่เพ่งเล็งอะไรมากเหมือนผู้น้อยถ้าผู้น้อยไปใช้กิริยาอาการอะไรกับเขามันจะผิดกันอยู่มากกับครูบาอาจารย์แสดงออกอย่างนี้พากันระมัดระวังแต่นี้จะดุจะด่าแกว่าไปเอาแบบเอาฉบับครูบาอาจารย์ไปใช้ซึ่งไม่ใช่ฐานะที่ควรจะใช้สำหรับตัวนี่ผิดอย่านำไปใช้ในช้ากิริยานิ่มนวลอ่อนหวานเขาๆธรรมดาของพระผู้ปฏิบัติเป็นความเรื่องสวยงามอย่าแสดงอาการห้องข้าวหากดุด่าขู่เข็นเขาท่านั้นท่านี้ผิดมีเราวิตกมากเรื่องนี้แล้วมันก็มีได้ในวัดเราทำไมไม่ได้คือเราสอนเพื่อวัดเรานี่ด้วยก่อนอื่นสอนพระเนรเรานี่เลยก่อนอื่นเพราะพระเนรเราจะเป็นนั่นเนื่องจากญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยอยู่เสมอผมอยู่ผมไม่อยู่ผมก็มาอย่างนั้นการปฏิบัติต่อประชาชนญาติโยมจะรอบครอบขนาดไหนดูพระดูเนรที่ควรจะรอบครอบไม่รอบครอบมันก็เห็นกันอยู่ชัดๆนี้แล้วจะให้ไว้ใจที่ตรงไหนว่าจะราบรื่นดีงามต่อการต้อนรับปรับสู่กันมันต้องมีเป็นแบบฉบับของนิสัยของนั่นออกไปแบบหลักธรรมหลักวินัยนี่จะไม่มีเขาไม่รู้อะไรกฎระเบียบของวัดเขาผิดพลาดอะไรก็บอกเขาโดยดีให้เขารู้เรื่องรู้ราวรู้ด่าว่ากล่าวเขาเขารู้เรื่องอะไรผลดีไม่มีนอกจากให้เขายกโทษให้เขาเกลียดพระเพียงองค์เดียวมันก็เกลียดทั้งวัดไม่พอใจพระองค์เดียวก็ไม่เท่ากับไม่พอใจทั้งวัดเสียองค์เดียวก็เท่ากับเสียไปทั้งวัดเนี่ยมันเกี่ยวโยงกันอยู่อย่างนี้การรับประเคนจำเป็นที่เขาจะมารับประเคนก่อนหลังอะไรก็รับให้เขาเสียอย่าทำเป็นเมยเฉยให้ดูกูให้ดูประชาชนดูคารวะด้านดูเราอยากจะดูแต่ว่าเราเป็นพระมีอำนาจวาสนามากว่าเขาจะเคารพเสมอไปต้องดูความเหมาะสม ูดกับเขาก็พูดโดยดีพอเหมาะสมแล้วหยุดไม่พูดมากพูดให้พอได้ท่อได้ความพอเหมาะพอดีหากถึงคราวจำเป็นที่จะต้องพูดที่ต้องเกี่ยวข้องให้ระมัดระวังเสมออย่าพูดแบบพร่ำๆแบบเถระเถโรกับเขาทั้งที่เราไม่เป็นเถระในคุณธรรมตลอดอายุพรรษาออกมาก็มาเพื่อวัดเพื่อวาเพื่อครูเพื่ออาจารย์หลักอย่างเป็นอย่างนั้นเราต้องคิดเพื่อไปตามนั้นไม่ได้คิดว่าเขายังมาด้วยความเคารพเราเรื่องใจเราถ่ายเดียวคนเรามีกิเลสมันต้องแบกมาหามมานั่นแหละแล้วก็มีกิเลสก็ออกจ่ายกันไปผลได้ก็มีแต่ความร่มจมเสียหายกระทบกระเทือนไม่เกิดประโยชน์อะไรผมอาจารย์จะอยู่กับหมู่กับเพื่อนตลอดไปถ้ามันเป็นอย่างที่เคยเป็นมาแล้วมันต้องได้ปลีกเนื้อปลีกตัวออกไปสงบอารมณ์พอให้สบายสบายแล้วก็กลับมารับภาระเกี่ยวข้องกับหมู่คณะทำเป็นสำคัญยิ่งกว่าอันดับอื่นหมู่เพื่อนอยู่ก็ให้เมื่อเชื่อทำแล้วก็ต้องถือหลักธรรมหลักวินัยเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาเท่ากับอยู่กับหัวใจเราทุกคนถ้าอย่างนั้นก็งามตางามในใจของเรางามในหมู่คณะงามในการเกี่ยวข้องประสานกันทั้งระหว่างพระเนรด้วยกันทั้งระหว่างพระเนรกับประชาชนญาติโยมมันจะเป็นความเหมาะสมไปเรื่อยอย่างผมใครก็ไม่ถือสามันผิดกันแต่ว่าอะไรใครผมก็ว่ามาพอแล้วประชาชนญาติโยมไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดเหตุผลที่ควรจะพูดหนักเบามากน้อยที่เห็นสมควรนั้นเราพูดได้เท่านั้นเราแล้วพูดแล้วก็ไม่ได้เป็นอารมณ์ว่าได้ขัดข้องใจเพราะเราพูดหนักไปหรือเบาใจอย่างนี้เราไม่มีเพราะเราแน่ใจในเหตุในผลที่พูดออกไปหนักเบามากน้อยเรียบร้อยแล้วใครจะนับถือไม่นับถือเรื่องสายไม่เรื่องสายนั่นเป็นเรื่องของคนเรื่องของธรรมต้องคงเส้นคงวาให้ถูกต้องตามหลักเหตุผลทั้งเนี่ยหนักเบามากน้อยในการพูด เราจึงไม่ได้ยึดตัววิจารณ์ของเราแต่เพื่อนมันจะพอดีหรือไม่พอดีถ้าเจ้าของไม่พอดีแล้วมันแสดงออกความไม่พอดีนั่นแหละเป็นส่วนมากต้องพากันระมัดระวังเราอยู่กับโลกมันไม่เกี่ยวกับโลกในที่นี้เอาโลกมาพิจารณาเพื่อปฏิบัติต่อกันให้เหมาะสมจะทำยังไงมันก็ต้องในปฏิบัติต่อกันอย่างที่ว่านี่อยู่โดยดีมาศึกษาอบรมอย่าให้ได้หนักอกหนักใจนะตั้งหน้าตั้งตาคุยปฏิบัติเอาหลักเอาทำหลักวินัยเป็นกฎเป็นเกณฑ์เอาคำพูดคำจาที่มีเหตุมีผลของกันและกันซึ่งแสดงออกโดยเหตุโดยผลเป็นหลักเป็นเกณฑ์อย่านำที่เหตุมาพูดมาแสดงต่อกันจะอยู่กับครูอาจารย์ก็ตามไม่อยู่กับครูอาจารย์ก็ตามผิดทั้งนั้นเพราะเวลานี้เรามาเพื่อจะฆ่าที่เหลือกำจัดที่เหลือซึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เราจะส่งเสริมธรรมอะไรจะเป็นธรรมอะไรจะเป็นวินัยนั่นแหละเป็นหลักของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักของครูอาจารย์ภายในใจเราให้เรานำนั้นมาใช้เสมออย่าให้ห่างไกลจากจิตใจผมสั่งสอนหมู่เพื่อนมาก็มากต่อมากออกสังคมมานี้ใน30กว่าปีแล้วทุ่มเทลงหมดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างการเทศก็มากต่อมากอัดเทศไว้ก็มากต่อมากดูจะมีใครมากกว่าผมเนี่ยเราพูดตามความจริงหนังสือก็มากต่อมากซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคติเป็นอัดเป็นธรรมจาก สาขาธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นมาแสดงถ้าจะเป็นประโยชน์ก็ควรจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ได้อ่านได้ยินได้ฟังศึกษาไปโดยลำดับลำดาไม่จำเป็นที่ต้องมากอดแข้งกอดขาผมอยู่ตลอดไปวันนี้เวลานี้มันถ้าฐานมันชำรุดไม่ได้ชำรุดเหมือนโรคทั่วไปเหมือนโรคทั้งหลายโรคชนิดต่างๆทั้งหลายที่เป็นโรคอันนี้มันโรคตายง่ายเลยจึงต้องระมัดระวังอยู่โดยลำพังของนอกจากจะพูดหรือไม่พูดพูดไปมันก็ผลเสียมันก็มีแต่ไม่พูดมันก็ไม่ได้ข้อคิดที่จะเป็นเครื่องเตือนตนเองให้มีความเข้มแข็งในอัตในธรรมในความภาคเพียรก็จะมานอนใจมันมาเป็นของเที่ยงของหนาถาวรมีแสดงให้เห็นให้ยังพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดผมไม่ได้ลืมนะเวลาลงอุโบสถสำหรับกรรมตอนบ่ายโมงเพราะพระมีจำนวนมากมาจากที่ต่างๆต้องเอาบ่ายโมงเป็นเวลาฟังปฏิโมกข์เป็นวัดนี้เป็นศูนย์กลางเนาะอยู่วัดนั้นวัดนั้นวัดนั้นเต็มไปหมดในตำบลแถวนั้นฉันหันเล่าต่างองค์ต่างมา50-60พระส่วนเน้นที่ติดตามพระมาไม่นับท่านพูดเสมอเรื่องความตั้งอกตั้งใจเรื่องการอยู่ด้วยกันไม่ใช่เป็นของจีรังถาวรธรรมเท่านั้นเป็นสิ่งที่มันยึดอย่างมั่นใจอย่างตายใจขึ้นมาครูอาจารย์เป็นของไม่แน่นอนอย่ามานอนใจว่าเลยมาอยู่กับครูกับอาจารย์นั้นว่าจะมันจะอยู่ตลอดไปกับเราหนักเข้าหนักเข้าท่านก็เปิดออกมาเราจะเข้มแข็งความภาคความเพียรอะไรก็ให้เข้มแข็งมีความรู้ความเป็นอะไรในจิตใจเอาให้มาถามมาเล่าให้ฟังภิกษุเฒ่าจะแก้ให้นั่นท่านว่าท่านมีภิกษุเฒ่าภิกษุเฒ่ามีเวลาภิกษุท่านตายแล้วยากนะใครจะแก้เรื่องจิตใจทางด้านจิตตภาวนานะท่านว่ามีไม่นานนะนะท่านย้ำลงไม่เลย80นะมาฟังดิท่านรู้ล่วงหน้าไว้หมดแล้วชุดย่นเข้าไปย่นเข้าไปกันที่จะนับข้อมือให้ดูหลายครั้งเราหุ่นเข้าไปเวลานี้อายุเท่านั้นแล้วแล้วก็นับไปเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นพอถึงจุด80ก็นี่นะมันนานอะไรจะมาพากันมานอนใจอยู่ได้เลยถึงขนาดนั้นนะพูดเปิดใจเถอะใครรู้ที่ลูกหาจะไปว่าท่านโอ้อวดท่านเองก็ไม่มีที่เหลือเครื่องโอ้อวดภายในใจก็มีแต่มันสลดของเวทนาทางหน้าทางตาปฏิบัติก็เรื่องเราเนี่ยก็เหมือนกับจิตที่มันหันลิบอยู่พอได้ยินอย่างนั้นแล้วความเพียรก็หนักนาครูอาจารย์ทำมีชีวิตเราก็พึ่งพาใครร่วมเมาใครแก้ข้ออัดข้อธรรมที่สงสัยมันก็เล่นความเพียรเราเต็มที่เต็มที่นี่พอท่านพอย่างเขา80ปั๊บ ท่านก็เริ่มป่วยพอป่วยแล้วก็ท่านบอกไว้เลยเดียวนี่ตั้งไปซึ่งท่านเคยป่วยเคยไข้มาไม่รู้กี่ครั้งอยู่ท่านไม่เคยพูดเป็นไข้มาเรียนไข้อะไรท่านไม่เคยพูดถึงเรื่องเป็นเรื่องตายแต่พอเป็นตอนนี้เริ่มเป็นท่านไม่ได้เป็นมากอะไรนักเลยบอกว่าผมเริ่มป่วยมาตั้งแต่วันคืนนี้นะเพราะเราอยู่อำเภอวลิกภูมิแล้วไปถึงวันค่ำหนึ่งท่านก็ป่วยวันขึ้น14ค่ำเดือน4ผมจำได้ขนาดนั้นวันค่ำหนึ่งเราก็ไปถึงท่านผ ผมเริ่มปวดจะวันคืนวันคืนก็หมายถึงวันขึ้น14ครับนี่ป่วยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะน่ะไม่หายยามาจากเทวดาชั้นพรมไหนก็มาถึงท่านไม่มียาขนาดใดในโลกนี้จะมาแก้ให้หายไข้นี้จึงเป็นไข้สุดท้ายแต่มันไม่ตายง่ายนะเป็นโรคทรมานเขาเรียกว่าโรคคนแก่ทันวานี่เมื่อไปหาอยู่ขายามาใส่มารักษาเป็นไปตามสภาพของขันเนี่ยทันวานั้นเอามารักษาก็เหมือนกับเอาปุ๋ยแล้วรดน้ำไม้ที่มันตายยืนต้นแล้วนั่นถ้ามันผลิดอกออกใบออกผลมันเป็นไปไม่ได้นั่งแต่เวลาของมันเหลืออยู่ที่จะล้มลงจมแผ่นดินเท่านั้นนี่ก็ยังอยู่ตั้งแต่มันยังไม่ล้มเท่านั้นเองวางมันหายด้วยยามไม่หายนะเพียงเริ่มเป็นเท่านั้นท่านบอกเด้อแน่ไหมอาจารย์มันฟังสิผมจะได้กราบสุดหัวใจผมท่านเปิดออกมาอย่างนั้นไม่มีอะไรผิดย่างเขา80ไม่เลย80นะก็ฟังสิโรคอันนี้เป็นไข้วาระสุดท้ายนะจะไม่หายจนกระทั่งถึงตายจะตายด้วยโรคคราวนี้นั่นแหละป่วยคราวนี้ท่านว่าจะไม่ตายง่ายเป็นโรคทรมานก็กินตั้งแต่เดือน4ถึงเดือน12ครับ18เดือนท่านเริ่มป่วยไปเรื่อยๆเหมือนกับค่อยสูงเข้าไปสูงเข้าไปสุดท้ายก็เป็นอย่างว่านั้น

นั่นแหละความรู้ของท่านละเอียดละออผิดกันไหมกับความรู้ของพวกเรานี่แหละความสามารถตลาดรู้ของจิตจะมาวัดมาเหวี่ยงมาเทียบเคียงกันไม่ได้เมื่อจิตเป็นของพิสดารมากทีเดียวอย่างภูมิของพระพุทธเจ้ากับภูมิของสาวกนี่แม้จะเป็นจิตที่บริสุทธิ์ด้วยกันก็ตามแต่ความภูมิที่ความรู้ละเอียดสุขุมคัมภีรภาพกว้างขวางลึกซึ้งไม่มีภูมิใดเกินภูมิของพระพุทธเจ้าถ้าความบริสุทธิ์จะเสมอกันก็ตามเป็นอย่างนั้นเรื่องของครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาด้วยดีแล้วภายในธรรมก็เหมือนกันธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังจากท่านเท่านั้นไม่เห็นไม่มีในคัมภีร์หาจนวันตายก็ไม่เจอธรรมที่ออกมาจากภาคปฏิบัติออกมาจากจิตใจของท่านล้วนๆจะไม่ปรากฏในตำหนักตำราเลยเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรเอาเพียงตำหนักตำรานั่นมากั้นมากลางมากีดมากันความรู้ที่จะเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติของผู้ปฏิบัติทั้งหลายดังพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาแล้วธรรมมีขนาดไหนทรงแสดงก็ไปจดจารึกได้เพียงกรอบหนึ่งกรรมหนึ่งเท่านั้นจะมาอวดได้คำพีความรู้ที่นอกคัมภีร์ซึ่งไม่สามารถจะจดจำออกจากท่านได้นั้นมีเท่ากับน้ำมหาสมุทรกว้างขวางขนาดไหนลึกซึ้งขนาดไหนผู้ไปจดจารึกออกมาก็ขึ้นอยู่กับนิสัยอีกไม่ทราบว่านิสัยนั้นเป็นนิสัยอะไรความรู้ความสามารถขนาดไหนพอที่จะจดจารึกเอาทำท่านมาได้ให้เต็มสัดเต็มส่วนนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเป็นปุถุชนไปจดจารึกออกมาก็จะได้แค่ความจำความจริงจะไม่ได้ปรากฏขึ้นมาไม่ยิ่งประสานกันเลยกับความจริงของท่านที่แสดงออกจะได้แต่ความจำออกมาแม้จะเป็นความดีความดีเป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติก็ตามแต่จะให้ลึกซึ้งเต็มที่เหมือนภูมิของท่านผู้บริสุทธิ์ไปจดจารึกออกมานั้นไม่เหมือนคิดกันคนละโลกเลยเพราะธรรมนี้เป็นปัจจุบันธรรมพระพุทธเจ้านิพพานไปขนาดไหนก็ตามความจริงเมื่อเข้าถึงแล้วจะเหมือนกันวิ่งสะเทือนถึงกันหมดนั่นแหละความจริงต่อความจริงมันเข้ากันได้ลื้อฟื้นออกมาได้เต็มกำลังความสามารถแห่งภูมิพระอรหันต์องค์นั้นๆนั่นจะได้ความจริงออกมาถ้าเป็นปุถุชนนะก็จะได้แต่ความเกิดความจำมาอย่างลอยๆคิดกันอย่างนั้นเพียงในสมัยปัจจุบันนี้อย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ผมนี่ไม่เอาไม่มีใครที่จะเอามาแข่งกันได้แล้วผมยอมรับนั่งที่พูดไว้นั้นปัญหานั้นวันหนึ่งวันหนึ่งธรรมะเกิดขึ้นนี้ไม่มีประมาณเลยนะฟังดูสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นมาไม่เคยเห็นเห็นขึ้นมาไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไม่คาดไม่ฝันว่าจะรู้จะเห็นจะเป็นขึ้นมาเป็นขึ้นมาอย่างสดๆร้อนๆไม่มีการสถานที่มียาบทเลยจนว่าเป็นขึ้นมาได้ทุกเวลาเวลาฟังดูถึงได้เชื่อองค์พระพุทธเจ้าภูมิของศาสดาว่าอย่างนั้นหากว่างขวางลึกซึ้งเท่ากับท้องฟ้ามหาสมุทรก็จิตดวงนั้นเป็นสถานที่เกิดแห่งธรรมทั้งหลายแล้วลบล้างกิเลสซึ่งเป็นผู้ผิดเรื่องของตัวขึ้นมาตั้งแต่กลับไหนกันไหนซึ่งเป็นโรงงานของมันได้ลบล้างออกจากจิตดวงนั้นไปหมดโดยสิ้นเชิงจิตดวงนั้นเป็นธรรมทั้งดวงทำไมกระดิกออกมาจะไม่เป็นธรรมพอยับออกมาก็เป็นธรรมแสดงออกมาที่เลสไม่มีอยู่ในนั้นจะเอาอะไรมาแสดงจิตขวางธรรมเพราะจิตบริสุทธิ์เต็มที่แล้ว
มีแต่ทำทำงานนั้นทั้งที่บริสุทธิ์แล้วก็ทำงานทำเกิดขึ้นได้ทุกเวลาไม่ว่าแต่ยังไม่บริสุทธิ์ต้องคิดค้นอุบายขึ้นมาโดยอัตโนมัติให้เป็นอัตเป็นธรรมเพื่อแก้กิเลสเลยแหละถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วก็ยังต้องเป็นพักไปถ้ามีข้อสัมพันธ์อะไรที่ควรจะพิจารณาให้กว้างแคบหนักเบาแค่ไหนจะต้องแสดงเป็นภูมิจนกระทั่งหายสงสัยในเนี่ยอัตแน่ธรรมลึกตื้นอย่างละเอียดนั้นแล้วถึงจะยุติ

ชังเคยเกลียดเคยโกรธมันก็ไม่มีอะไรมาเปรียดมาโกรธมารักมาชังเพราะมันหมดสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งนั้นมีแต่หลักธรรมชาติตามความจริงความจริงเห็นแล้วผ่านไปรู้แล้วผ่านไปได้ยินแล้วผ่านไปโดยไม่ต้องปิดต้องขวางต้องต้านทานกันต้องบังคับบัญชาต่อสู้กันเหมือนแต่ก่อนยังไม่เห็นได้ยินได้ฟังก็ผ่านไปนั่นแหละจิตของท่านผู้บริสุทธิ์เป็นอย่างนั้นมีจิตของพวกเราไม่เป็นงั้นมันเป็นคลังกิเลสยับประมาณไหนนี้จะเรื่องของกิเลสทำให้งูหูบิดให้วุ่นให้วายมีแต่กิเลสทำให้วุ่นให้วายทำแท้ไม่มีเรื่องเหล่านี้ไม่มีแต่ยึดน้ำอาใจให้อ่อนแอทอดแท้ในคุณงามความดีทั้งหลายมันฉุดลงไปฉุดลงไปเรื่อยๆเพราะมันมีอยู่ในนั้นมันดึงดูดมันฉุดมันลากตลอดเวลาทำไมฝืนกันจริงๆแล้วไปไม่รอดให้มันเนี่ยจนกว่าสติปัญญามีกำลังเพราะความเพียรหนุนไม่หยุดไม่ถอยกินตามสร้างทั้งหลายนั้นมันจะค่อยลดตัวลงไปลดตัวลงไปกำลังของธรรมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อไปก็กำลังทางฝ่ายด้านธรรมะนี่ก็หนักมากกว่ามีกำลังมากกว่าก็กำจัดกันได้ง่ายได้ง่ายลงไปโดยครับจนถึงขนาดที่เป็นตัวฉลาดมันหมอกมันหลบมันหลีกแล้วตามป้อนกันมาด้วยอัตถิธรรมด้วยปัญญาอย่างเกรียงไกรเอาลื้อฟื้นขึ้นมาได้หมดหลบซ่อนอยู่ที่ไหนก็ไม่มีเหลือถึงขั้นปัญญานี่ได้เกิดขึ้นแล้วกิเลสมีเท่าไหร่นับวันไม่หยุดนี่เป็นอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติเพราะฉะนั้นพระอนาคามีท่านตั้งแต่ได้ระดับพระอนาคามีแล้วจึงเป็นอัตโนมัติในจิตดวงนั้นเช่นเดียวกับผลไม้ที่เริ่มห่างแล้วนั่นเทียบกับขั้นอนาคามีแต่เต็มที่แล้วแล้วก็จะค่อยสุกไปเรื่อยๆแก่ไปเรื่อยๆจะเอาลงมาบ่มหรือไม่ให้อยู่กับต้นมันก็ไม่พ้นที่จะสุกมันเป็นอัตโนมัติของมันแล้วนั่นมันไม่มีคำว่าจะเหี่ยวจะแห้งจะเน่าจะเสียไปเหมือนจิตที่ยังไม่แน่นอนเหมือนผลไม้ที่ยังไม่แน่นอนต่อความสุกเมื่อมันแต่แล้วจนกระทั่งตั้งถึงขั้นมันห่ามแล้วนั้นยังไงมันก็ไม่เป็นอื่นมันจะไปในทางสุขโดยทางเดียวอีกเมื่อได้ระดับแล้วก็เหมือนกันจะค่อยแจกเป็นหลักธรรมชาติตัวเองไปเรื่อยๆนี่ที่ว่าท่านเลื่อนขึ้นไปอวิหาตัปปาเสือสาเสือสีอคณิฐาคือความเปลี่ยนแปลงของจิตค่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปโดยหลักธรรมชาติของขั้นท่านาคามีแล้วก็เปลี่ยนเรื่อยๆไปจนกระทั่งเป็นสุขเต็มที่แล้วก็ถนนนิพพานทั้งอย่างนั้นไม่กลับมาเกิดอีกมันเป็นจิตที่แน่นอนตายตัวต่อการต่อความบริสุทธิ์โดยถ่ายเดียวคำว่าแน่นอนก็มีหลายขั้นเป็นอย่างพระโสดานี่ก็แน่นอนว่าตอนนั้นชาติตอนนี้ชาติมันจะมาเกิดได้มาเกิดได้เท่านั้นตอนนี้นี่มันเพียงความแน่นอนอันหนึ่งแต่ไม่มีการเวลาเวลาบังคับอะไรมากบางทีเกิดชาติไงไปถึงเกิดชาตินี่มันสามชาติชั้นหนึ่งเอกภพชีมาเกิดที่ชั้นชาติเดียวหรือสำเร็จพระโสดาแล้วขึ้นอรหัตหันในชาตินั้นก็ได้ส่วนมากที่ว่าเอตบิสีมีชาติเดียวนะ

คงหมายถึงมันมาเกิดอีกชาติเดียวผู้ที่บรรลุพระโสดาแล้วก้าวไปเรื่อยเช่นพระอานนท์ท่านไม่ได้ยินท่านว่าเป็นเอกภพเพราะมันชาติปัจจุบันไม่ใช่ชาติสืบต่อจากชาตินี้ไปพอที่จะเรียกว่าเอกภพมีพืชอันหนึ่งที่จะมาเกิดอีกทีนั่นจิตที่เป็นอย่างนั้นมาถึงขั้นเป็นไปแม้แต่ภายในจิตของเรานักปฏิบัติเมื่อถึงขั้นนี้แล้วก็มันก็ทราบชัดคือมันหมุนไปเองสติปัญญาหมุนเป็นเองความเพียรเป็นไปเองไม่ต้องบังคับบัญชานอกจากต้องร่างเอาไว้ในการที่ควรร่างความท้อแท้อ่อนแอหรือหลายความที่เกิดขึ้นขั้นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสนี่หายหน้าไปหมดมีแต่ความบึกบึนมีแต่ความมุ่งมั่นหมั่นเพียรให้หลุดให้พ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเต็มหัวใจสติปัญญาก็หมุนตัวไปอย่างนั้นความเพียรก็เป็นไปตามสติปัญญายืนเดินนั่งนอนอยู่มันมีแต่ความเพียรที่จะละจะถอดจะถอนที่จะหลบจะดีที่จะแก้จะไขที่เด็ดอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลานั่นเป็นอัตโนมัติอย่างนี้มันก็ค่อยเปลี่ยนภูมิตัวเองไปในนั้นเปลี่ยนเข้าไปเปลี่ยนเข้าไปผลสุดท้ายก็พุ่งถึงหลักชัยโดยสมบูรณ์ในชาตินั้นคือมันเป็นเองมันรู้ชัดๆอยู่ภายในใจเพราะงั้นพระอนาคามีเมื่อตายไปแล้วท่านจึงไม่กลับมาเกิดเพราะเป็นหลักธรรมชาติอย่างนี้เองแก่ไปเองแก่ไปโดยหลักธรรมชาติเหมือนผลไม้ที่มันแก่จนที่แล้วมันก็เริ่มหามหามไม่ไปสุขมันจะไปไหนมันก็ต้องไปหาความสุขมองมันคิดนะสุขเหมือนกันเป็นทางนั้นสำคัญยังไม่แน่นอนก็ต้องเลยล้มลุกคลุกคลานมันหนักยิ่งขั้นเริ่มต้นยิ่งหนักพอได้สมาธิความสงบใจขึ้นมาแล้วพอเบาบางจากอารมณ์ทั้งหลายที่ก่อกวนไปโดยลำดับลำดาพอถึงขั้นนิพพานนาแล้วเปิดโลกและทิ้งมันควรจะพิจารณากว้างแคบขนาดไหนมันเป็นเต็มภูมิของใจเป็นไปเองทำที่กล่าวมาอยู่นี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจของผู้ปฏิบัติด้วยกันทุกคนศาสนาก็คือทำเป็นเครื่องอยู่เครื่องอยู่เครื่องอาศัยมีอยู่กับทุกคนทางใจปฏิบัติอย่าละเลาะและเลี้ยวเลี้ยวไหลไหลให้หนักใจผู้ที่ข้าวให้พ้นจากทุกข์ไม่ใช่ผู้หล่อหล่อและเลยความละเลาะและเลี้ยวเลี้ยวไหลไหลมันเป็นเรื่องของกิเลสทำงานบนหัวใจเราบนกายวาจาใจเราไม่ใช่เรื่องธรรมความจริงความจังความมุ่งมั่นต่ออัตต่อธรรมความภาคความเพียรเป็นเรื่องที่จะชำระกิเลสนั่นเท่านั้นเป็นเรื่องของธรรมพากันตั้งใจปฏิบัติผมเรื่องเป็นห่วงห่วงหมู่เพื่อนไปอยู่ไหนก็ห่วงเพราะเขารู้แล้วว่าต่างองค์ต่างมาหวังพึ่งเรามีเราก็หัวใจคนทำไมจะไม่รู้เรื่องของหัวใจหมู่เพื่อนความมุ่งหมายความประสงค์ของหมู่เพื่อนเวลามันจำเป็นจะควรเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องในปฏิบัติตามนั้นไม่ปฏิบัติอย่างนั้นไม่ได้นะอยู่กันต่างอกต่างใจอย่ามองกันในแง่ร้ายลำใหญ่ให้มองกันเลยแง่เมตตาแง่ให้อภัยเสมอไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยทำเป็นธรรมชาติเสมอภาคให้ความประสานความดีต่อกันได้เป็นอย่างดีระหว่างผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กับผู้น้อยอาวุโสกับพันเตะอยู่ด้วยกันเหมือนกับอวัยวะเดียวกันนั่นแหละธรรมแท้เป็นอย่างนั้นคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดี
มองกันในแง่ร้ายเรื่องความผิดความพลาดนั้นมันมีได้มันจะเจตนาดีขนาดไหนมันก็มีได้ด้วยความไม่รอบคอบด้วยความไม่จงใจเราก็ตักเตือนสั่งสอนหรือบอกกล่าวกันให้รู้เรื่องรู้ราวผู้ฟังก็ให้ฟังเป็นธรรมผู้สอนก็ให้สอนเป็นธรรมยาวที่เหยียดออกไปทำงานทั้งการสอนการว่ากันผู้ฟังก็ยาวที่เหยียดมาฟังมาทำงานด้วยให้ธรรมต่อธรรมเข้าประสานกันผลประโยชน์จะได้ทั้งสองฝ่ายอยู่ด้วยกันด้วยความสนิทเหมือนอวัยวะเดียวกันจะมีต่างพ่อต่างแม่ต่างบ้านต่างเมืองอะไรไม่สำคัญที่ว่าทำแล้วเสมอภาคให้ความเสมอภาคหมดให้ความสุขต่อกันได้อย่างไม่มีข้อสงสัยมีเกี่ยวกับภาระภายนอกผมก็ลดลงมากเลยเตือนประชาชนญาติโยมมีจะปฏิบัติอย่างแต่ก่อนมันไม่สะดวกและมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นอย่างทุกวันนี้ยังพูดคำไม่คำสองคำแต่นั้นมันก็รู้สึกแล้วเหนื่อยแล้วเราต้องได้ขออภัยและแสดงเหตุผลให้ทราบว่าการปฏิบัติต่อประชาชนญาติโยมในเวลานั้นแต่ก่อนกับเวลานี้มีความต่างกันเพราะธาตุขันธ์เป็นเครื่องบังคับให้ต่างเราก็บอกการแนะนำสั่งสอนยังเป็นเหมือนแต่ก่อนมันเป็นไปไม่ได้พูดคำสองคำเข้าไปเพราะสิ่งเหล่านี้ธาตุขันธ์นี้มันไม่เห็นแก่ใครเมื่อขัดกับมันเมื่อไหร่มันก็แสดงผลไม่ดีขึ้นให้เห็นดูโดยลำพังเจ้าของกำลังเกี่ยวข้องกับประชาชนข้างหนึ่งมันต่างกันนะอยู่โดยลำพังเจ้าของมันพอดีพอดีนั้นปฏิบัติต่อกันก็สะดวกเวลามาเกี่ยวข้องกับญาติกับโยมเหมือนกับพระกับเนรก็มากเหมือนกับมารับภาระมันก็กดกระถ่วงลงโรคที่มันเคยเป็นอยู่แล้วมันก็แสดงขึ้นมาถ้ายังฝืนมันไปมันก็ยิ่งเอาหนักหลายหนักหลายครั้งทนไปได้ยังไงมนุษย์เรามันตายได้มันต้องมีโลกดีปิดตัวผ่อนผันท่านยาวต่อกันพอให้สะดวกสำหรับโลกนี้จะได้อยู่ไปยืนนานกว่าปกติยืนนานกว่าการหักโหมมันเราจะพูดท่านทั้งหลายก็ทราบนี่ผมฝืนมานะมาพูดให้ฟังทั้งที่พูดไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยพูดด้วยความฝืนมันเป็นอย่างนี้พูดด้วยความเป็นเองซึ่งธาตุขันธ์ยังดีมันเป็นอย่างนั้นนั่งเคยได้ยินได้ฟังแล้วนั้นพูดด้วยมีสิ่งบังคับอยู่มันก็เป็นอย่างนั้นดังที่เห็นอยู่ยันถึงเวลาที่มันพูดไม่ได้มันพูดไม่ได้จริงๆนะมันรู้ในเจ้าของมันเป็นอยู่ที่ภายในในหัวใจนี่มันเป็นอยู่ที่ไหนภายนอกดีอยู่หมดส่วนภายในนั้นมันไม่ดีเลยจะว่าไหมต้องในธรรมะระวังรักษาเจ้าของอยู่ตลอดสุขภาพของเราก็ยิ่งลดลงภาระที่เกี่ยวข้องก็ยิ่งมากขึ้นนี่มันทับถมกันถมกันทำเป็นอย่างนี้ทำให้พยายามระมัดระวังให้มากมันไปไม่ตลอดจริงๆการให้มีสายผมก็ไม่แน่ใจผมจะอยู่จะไปที่ไหนการที่ผมยังไม่ให้ก็ไม่เป็นอาบัติเพราะไม่ใช่เป็นความตั้งใจไม่รักนิสัยของหมู่เพื่อนเพราะวินัยนั้นก็มี
ใจนะเราจะไปไหนมาไหนวันไหนวันให้แล้วให้เราหนุนก็ไม่ได้อยู่กับเราอะไรนี่มันหลักความพื้นพึงหลักตั้งใจพุทธปฏิบัตินี่เป็นนิสัยแกนไปก่อนที่มาใหม่ก็มากไม่ใช่เหรอนี่พระมันสามารถจากจังหวัดไหนต่อจังหวัดไหนมาหูมีตามีให้สมอยากศึกษาดูกันนะอย่าให้ผู้เก่าที่อยู่แล้วหนักใจมากหนักมากดูนะผู้มาใหม่ว่าไม่เข้าอกเข้าใจจริงๆกลางๆขวางหูขวางตาขวางไปทุกสิ่งทุกอย่างทั้งนั้นที่มีเจตนามันก็หนักใจได้เพราะฉะนั้นให้พากันสำเนียกศึกษาตาเห็นดูหมู่เพื่อนทำยังไงยังไงพูดยังไงยังไงให้ฟังเพื่อความเป็นอัตเป็นธรรมแก่ตัวเองสงกรรมมาศึกษาอบรมมาเที่ยวจริงๆกลางๆให้เฉยวัดนั้นดีก็ไปดูวัดนี้ดีก็ไปดูว่าครูบาอาจารย์ตรงนั้นดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปหาหลักฐานเกณฑ์ไม่ได้แบบลอยหลงไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าพูดถึงนั่นความรู้สึกนี่มันหดมากจริงๆหดเข้ามามากมันไม่อยากอะไรๆกับอะไรทั้งนั้นเลยไม่อยากสนใจกับอะไรเลยอยู่ลำพังไปวันหนึ่งก็มันมีแต่มืดกับแจ้งเท่านั้นประมวลมาหมดแล้วมันคืนปีเดือนมันจะพาให้ยืดยาวไปไหนมันก็ยืดยาวของมันอยู่แล้วมันก็มืดกับแจ้งนั่นแหละแต่อายุธาตุขันธ์นี่มันไม่ได้ยืดยาวไปไหนนอกจากตัวของมันที่แสดงความอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลาเหมือนนั่งนี่มันก็เกิดหลังเจ็บเอวเปลี่ยนเรื่อยหลังตั้งเอวมันก็เป็นผมไม่อยากให้หมู่เพื่อนรู้เห็นอัดเห็นทำนั่งที่ศาสดาและสาวกท่านรู้ท่านเห็นท่านเป็นอย่าว่าเอาอดีตมาเป็นอุปสรรคมากีดขวางตัวเองแล้วอนาคตมากีดขวางตัวเองซึ่งกิเลสมันไปฆ่าเอาไว้ปิดทางเอาไว้มาครั้งนั้นท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานรอท่านอยู่ครั้งนี้ไม่สำเร็จเพราะมรรคผลนิพพานไม่มีท่านนิพพานนานไปแล้วที่เหลืออยู่บนหัวใจมันมีชาติมีนานที่ไหนถ้าลองคิดอย่างนั้นดูที่เหลือมันคือที่เหลืออยู่ในหัวใจของทุกคนธรรมก็คือธรรมเป็นเครื่องแก้ที่เหลือในหัวใจของทุกคนเมื่อผลิตขึ้นมาใช้มันก็ทันกันจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาพร้อมเสมอที่จะแก้กิเลสทุกประเภทขึ้นชื่อว่าธรรมแล้วมีแต่แก้กิเลสเท่านั้นพระพุทธเจ้าจะนิพพานไปนานไม่นานไม่สำคัญพระองค์นิพพานไปนานเท่าไหร่กิเลสมันควรจะหลุดลอยไปตามท่านมันไม่เห็นหลุดลอยนั้นก็คงเป็นกิเลสอยู่ในหัวใจของเราเราต้องคิดสิและธรรมที่จะผลิตขึ้นมาปราบกิเลสมันราบเรียบภายในหัวใจเราทำไมจะผิดไม่ได้มันอยู่ในใจดวงเดียวกันกิเลสมันจิตเป็นสถานที่ทำงานทั้งกิเลสและธรรมทำงานอยู่ด้วยกันต่างแต่ฝ่ายใดมีกำลังมากฝ่ายนั้นก็ทำงานได้มากกว่าท่านเองเวลามีกิเลสมีมากมันก็มีแต่ส่วนของกิเลสทำงานบนหัวใจมันจะผิดธรรมขึ้นมาไม่หยุดไม่ถอยธรรมก็เริ่มปรากฏขึ้นแล้วมีมากขึ้นมากขึ้นธรรมก็ทำงานบนหัวใจไล่กิเลสออกไปเรื่อยๆจนกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาหน้าเหมือนข้างพุทธการในขณะศาสนาล่วงไป5,000 นั้นจะหมดนั่นก็หมายถึงความรู้สึกความสนใจของผู้ใฝ่ธรรม
มันด้อยลงด้อยลงจนกระทั่งหมดไปไม่มีใครสนใจงานในธรรมเลยศาสนาก็หมดไปในหัวใจผมนั้นต่างหากส่วนความกินอย่างธรรมแท้ความกินอย่างกิเลสแท้ไม่มีอะไรหมดคงเส้นคงวาอยู่ในหัวใจแต่กิเลสมีอำนาจมากมันไม่ยอมให้ธรรมปรากฏขึ้นเลยจะคิดเรื่องอัดเรื่องธรรมถูกมันปิดมันขั้นไว้เสียคนก็เลยหมดความสนใจในธรรมถูกกิเลสลากจูงมาจนแหลกนี่แหละที่ว่าศาสนาหมดในหัวใจของคนต่างหากธรรมไม่ได้หมดธรรมจะหมดไปไหนธรรมกับโลกเป็นคู่เคียงกันเป็นแต่ว่าใครจะผิดขึ้นมาหรือไม่ผิดขึ้นมาธรรมถึงจะปรากฏหรือไม่ปรากฏเท่านั้นตอนเช้าเนี่ยตรงมาสลาเวลาเท่าไหร่ระยะนี้ก็ประมาณ6:20ก็พอดีอย่างที่ผมได้สั่งไว้นั้นมันไม่ได้เช้าซะจนเกินเหตุเกินผลคือตั้งแต่สว่างมาถึงเวลามาทำงานที่ศาลานั้นประมาณ20 นาทีก็ทันไม่ใช่หรือทันกับการบิณฑบาตเวลาบิณฑบาตเราคิดว่าจะทันไม่เช้าจนเกินไปบิณฑบาตนั้นต้องรวมนะการรับบาตรก็มีความเคารพในการรับเคารพธรรมเคารพบิณฑบาตข้อบิณฑบาตเป็นวัดของตนรับสักแต่ว่ารับรับแต่รับวิ่งผ่านเขาดูไม่ได้นะจะช้าหรือเร็วก็ให้อยู่ในความสวยงามมันเร็วเกินไปรีบด่วนเกินไปไม่น่าดูเอาความน่าดูความเหมาะสมถูกต้องกับข้อวัดในการบิณฑบาตงานลำบากก็ดูอยู่ในบาตรตาจ้องอยู่ในบาตรกำหนดให้เป็นธรรมอยู่ในบาตรไม่มองดูผู้ดูคนดูใครๆทั้งนั้นนี่หลักบิณฑบาตงานนั้นจะว่าเป็นธาตุหรือไม่ธาตุหรือภาวนาอะไรก็ให้อยู่ในใจตาทอดลงในบาตรเดินไปก็เหมือนกันมองนู่นมองนี่เธอนู่นเธอนี่แบบนักเลงถ้านักเลงเป็นแต่พระของสากยบุตรแล้วมีความทั้งรวมสวยงามมากพระชาติเร็วก็จะมาวิตกวิจารกับผมก็ไปของผมเองทำเวลาผมที่วนไปมาถึงก่อนหลังก็ไม่สำคัญผมไม่ได้ให้หมู่เพื่อนรีบร้อนเพราะผมไปโดยอัดโดยทำมาโดยอัดโดยทำพูดไปนานเหนื่อยแล้วพอแล้วพอตอนนี้มินิบาทมันสองสายเดี๋ยวนี้อย่าให้มาเป็นข้อหนักใจเถอะเราตั้งใจมาฝึกปฏิบัติสายไหนก็บินตลาดวัยขนาดเรานี่อย่าว่าจะแค่นี้ไกลกว่านี้ก็ไปเถอะมันไม่มีอะไรหนึบเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วผมเคยพอแล้วไปอยู่ถึง7-8 กิโลก็อยู่ในถ้ำออกมาหมู่บ้านเท่าไหร่3-4 กิโลอยู่เท่านั้นแหละไม่ได้มาวิตกวิจารณ์ว่ามันไกลเกินไปไม่มีมันไม่เมื่อยเดินไปกับภาวนาเรื่อยๆถึงบ้านมันจะว่าเนาะมาแล้วก็มาถึงพลานหินที่ไหนมีน้ำเพราะเพิ่มกองน้ำเราก็ไปไว้นั่นแล้วเอาไปด้วยเลยเอามาก็มาฉันยาจะมันไกลฉันเสร็จแล้วก็ไปโยมก็ติดตามมาสักคนหนึ่งทำเป็นของเสียของเหลือไปเขากลับเรื่อยออกมามันมีแล้วเราก็สะพายบาตรเต่าขึ้นกี่วันต้องค่อยลงมาไม่ใช่ไปมาทุกวันนะ
เป็นอย่างนั้นแหละความทุกข์ผมมีทุกข์มากจริงๆนะถ้าพูดถึงเรื่องปฏิปทาการปฏิบัติรู้สึกว่าผมมีทุกข์มากจนกระทั่งกลัวความเปลี่ยนแปลงของมาคิดย้อนหลังโอ้โหโอ้โหเลยเดียวนะแหมมันทำได้มันทำได้อยู่ทุกวันนี้ทำไม่ได้นะตายอดอาหารนี่เป็นท้องเสียมันเป็นนิสัยนะมันดีมันช่วยความเพียรได้ดีกว่าวิธีอื่นเพราะอดเดี๋ยวไม่ใช่เราจะฆ่ากิเลสเพราะความอดความอดนั้นเป็นเครื่องหนุนให้ทำความเพียรสะดวกตอนนั้นนั่งธรรมดาผมนั่งธรรมดา3ชั่วโมง4ชั่วโมงนี่ถือเป็นธรรมดานะกลางวันไม่นั่งมากชั่วโมงนึงก็ออกแล้วลงทางังคมหน้าหนาวเรากลางวันยิ่งสงวนไม่นั่งมากช่วงกลางคืนมันหนาวมันโอ้หนาวแต่ก่อนมันเป็นยังไงอ่ะข้างๆจีนเราก็หนุ่มน้อยอยู่นะหนาวจนจะก้าวขาไม่ออกน้ำค้างนี้มันพ่อ2ทุ่มนะจะเริ่มตกแล้วนะตกลงจากใบไม้ตกตับตกตับ3ทุ่ม4ทุ่มเที่ยงคืนไปแล้วมันเหมือนหาฝนน้ำค้างนะบนความป่าทางเขาแต่ทุกวันไม่เห็นมีนี่เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้วะที่ดูมุ้งอะเรามีปลาลำของเราเราแขวนมุ้งไว้นี่เปียกหมดนะมุ้งนี่เปียกทุกวันเลยจ้ะเปียกเหมือนกับเราซักน้ำนี่นะขนาดนั้นนะฟังดิก็ต้องเอาลงไว้งั้นแหละเอายินตบาทกับเราก็ลงไว้เพื่อมันแห้งกลับมาถึงออกไปตากทุกวันมันจนขึ้นราทั้งที่มุ้งสะอาดมันก็ขึ้นราแล้วราขึ้นราแหลมซักไม่ออกนะเลยกลายเป็นมุ้งสกปรกสีมันเป็นจุดละเอียดละเอียดละเอียดขนาดนั้นมันหนาวขนาดนั้นพอถึงสองทุ่มแล้วต้องเข้าก้าวขาไม่ออกมันหนาวมากแข็งไปหมดตัวสั่นทั้งที่หนุ่มน้อยนะ แต่ผ้าห่มผมมีสำคัญที่ผมไม่เอาผ้าห่มไปหนาวขนาดไหนก็ให้มัน3ผืนตัวเนี้ยจีวรพับครึ่งสังฆาสีพับครึ่งให้เท่านั้นนี่เวลามันนอนไม่หลับจริงๆมีบางคืนตลอดลูกเลยนะฟังดิหนาวขนาดนั้นต้องนั่งมากเพราะนั่งแล้วมันก็สงบความหนาวสงบจิตเข้าในแล้วมันสงบสบายจนหายเงียบไปพอตื่นพอถอยจิตออกมาแล้วจะเริ่มนอนมันหนาวขึ้นมาแล้วแล้วมันก็นอนไม่หลับจะตายอีกแหละต้องลุกขึ้นอีกนั่งอีกสุดท้ายก็สว่างบางคืนขนาดนั้นนะถึงกลางวันเราจึงต้องจงวันเวลาพอฉันเสร็จแล้วนั่งบ่านั่งท่านแล้วเอาไปยัดเข้าใต้เตียงใต้แช่แล้วเข้าทางกลมเลยบิณฑบาตคนเดียวฉันคนเดียวมันจะไปเสียเวลาอะไรเข้าทางกลมตั้งแต่หืมแล้วจากนั้นก็เดินไปจนสองสามสี่ชั่วโมงห้าโมงยุคเที่ยงถึงจะออกมาที่กลางคมก็มาพักใช่ไหมมันพักไว้หลังคืนก็พักครับพอตื่นขึ้นมาก็นั่งภาวนาจะไม่ให้เลยชั่วโมงอ่ะแน่น้อยดังนั้นก็ลงทางกลมเลยให้เดินมากเดียวเพราะเผื่อกลางคืนเดินจนนั้นมันเมื่อยแต่มันก็ไม่ยอมเมื่อยนั่นแหละมันแข็งแรงเลยจนกระทั่งถึงเวลาปัดกวาดปัดกวาดก็ไปเรียนจับแท้ถึงจะออกมาปัดกวาดแล้วก็ไปอาบน้ำหมุนลงอาบที่ไหนไปหนาวขนาดนั้นมันก็อาบได้อาบแล้วมาแล้วเข้าทางกลมอีกจนกระทั่งมันจะกล้าขาไม่ออกแล้วที่นี่เข้าทีไรนั่นเวลาหนาวหนาวจริงๆจะก่อนหนาวโอ้โหจนหน้ามึงแตกหมดนั่นตกกะทำร่างกายแขนอันนี้ตกกะไอ้หมดเลยหนาวขนาดนั้น
จะกลัวก็เพียงขอเอาจริงๆมันก็อยู่ด้วยกับเรื่องของใจมันนะอะไรพอดีใจมันเอาที่อย่างเดียวอะไรมันก็เป็นไปตามใจหมดทุกขณะนั้นมันก็ไม่ได้ว่าทุกมันไม่เข็ดไม่หลับนะมันนั่งตลอดรุ่งเหมือนกันมันคาดในฝันว่ามันจะนั่งได้ตลอดรุ่งมันเอาได้เอาได้เอาได้ตั้งเก้าคืนสิบคืนกว่ามั้งแต่ไม่นั่งทุกคืนติดกันนะเล่นไปสองคืนบ้างสามคืนบ้างบางทีก็หกเจ็ดคืนบ้างนั่งสักทีนับดูแล้วมันจะสิบกว่าคืนมั้งเวลานั่งแล้วมันก็ไม่คาดไม่ฝันว่ามันจะไปสู้กันหนักขนาดนั้นนะมันเป็นในจังหวะของมันเนี่ยทุกเกิดขึ้นมากๆมันคึกคักที่ใจโอ้เวลาจะตายมันไม่หนักกว่านี้เหรอเนี่ยทุกเรื่องนี้ทำไมจะไม่พิจารณากันมันก็หมุนแต่กันฟาดกันให้จนตลอดรุ่งเลยมันก็ได้ความอัศจรรย์เวลาจิตรวมเพราะอำนาจของปัญญาฟัดกันติดลงได้พุ่งลงได้เต็มที่เพราะอำนาจของปัญญาตีกระล่อมเข้ามาตีกระล่อมเข้ามาหยุดสงบนี่เนี่ยปัญญาลงสมาธิงานนั้นมันจะสงบด้วยสมาธิไม่ได้นะมันจิตก็ฟุ้งทุกข์มันมากขึ้นอยู่ฟุ้งปัญญาตีเข้าไปนี่จิตมันฟุ้งไม่ได้นะแล้วปัญญาลงสมาธินี่มันอาจหานนะโอ้อาหารผิดคาดผิดหมายอาจารย์จิตดวงที่มันลงเต็มที่ของมันก็อาจารย์อาจารย์สติปัญญาที่มันหมุนมันฟาดมันเหวี่ยงกันก็อาจารย์มันเกิดของมันถึงเวลามันเกินกรอบแล้วสติปัญญานี้อยู่เฉยไม่ได้นะต้องหมุนตัวเองเลยทำมันรอบจิตมันถึงลงเต็มที่นี่พอมันได้ของอาจารย์นี่มาแล้ววันหลังนี่มันไม่มันยิ่งกล้าหาญรู้วิธีลบหลีกปีกตัวรู้วิธีต่อสู้กับทุกขเวทนาแสนสาหัสเอาลงได้ลาบได้ในขณะนั้นทุกเหมือนกับว่าเป็นไฟไหม้หมดทั้งตัวนี่มันยังเอาลงได้เพื่อหน้าของสติปัญญามันจะไม่อัศจรรย์ยังไงแล้วมันจะไม่อาจหาญยังไงพอมันได้หลักได้เกณฑ์อย่างนั้นแล้วคราวหลังมันไม่ถอยเลยมันยิ่งเก่งมีตายเท่านั้นว่างั้นเลยไม่ตายก็สว่างเท่านั้นถึงจะลุกกันอย่างนี้ตั้งแต่ขณะที่ลงนั่งกำหนดเรียบร้อยตั้งสัจจะอธิษฐานเรียบร้อยมันจะนั่งตลอดรุ่งนั้นนะพอเลยจากอธิษฐานนี้ปั๊บแล้วจิตนี่เหมือนผู้ต้องหานะจะไม่ยอมให้มันแยกออกไปไหนได้เลยนี่ที่มันทุกข์อันหนึ่งนะจะพุ่งลงท่อเดียวเหมือนกับเข้าตะลุมบอลสงครามกันนั่นแหละอันนี้ก็ทุกข์อันหนึ่งที่บังคับจิตมันจะคิดไปไหนไม่ได้ว่างั้นนะมันคิดอยู่ในกายนี้เท่านั้นบังคับมันอยู่ในนี้เต็มที่ที่มันสำคัญก็คือเรานั่งตลอดรุ่งวันไหนไม่เคยพลาดมีสิเรื่องจะได้ความอัศจรรย์นั้นไม่เคยพลาดเลยเป็นแต่เพียงว่าได้นานหรือไม่นานต่างกันเท่านั้นบางคืนมันก็นานพิจารณากว่าจะสงบลงได้เต็มที่ของมันโอ้จนมันเหมือนกับร่างกายมันเน่าเฟะไปหมดมันถึงลงได้บางวันก็ไม่นานจับติดปั๊บติดปั๊บติดปั๊บเดี๋ยวก็พุ่งลงถ้าวันที่นั้นแล้วไม่ลำบากนะลุกขึ้นมาไปได้เลยร่างกายมันบอกจำถ้าวันไหนว่าจะเลือดเต็มเหนียวจนจะเป็นจะตายเล
ลุกขึ้นนี้ไม่ได้นะต้องจับขาดึงออกมันตายหมดแล้วขณะนั้นแหละผมที่แรกร้องเพราะไม่รู้เรื่องคืนแรกมันตายหมดแล้วมันเหมือนไม่มีอะไรไม่เจ็บไม่ปวดเวลาลุกมันล้มโคมเลยหาอยู่ยังไงก็อยู่นั่นตายเหมือนอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้มันลุกไม่ได้เอามือยันแล้วนี่ลงไปนี่มันตายหมดจะตัดทิ้งก็ได้เลยขนาดนั้นนะจับไม่รู้เลยมือจับขานี่ขาไม่รู้ว่าเย็นว่าร้อนของมือแต่มือรู้ว่าขานี่เย็นจับเฉยๆเหมือนทำไมเป็นขนาดนั้นมันตายขนาดนั้นมีวันมันลำบากนี่ต่อมามันก็เป็นบทเรียนนะมันก็รู้ถ้าวันไหนมันลำบากมากวันนี้ลูกก็จะต้องในตั้งท่าต่างๆต้องจับขาดึงออกแล้วนั่งขัดสมาธิต้องจับขานี่ไปวางให้จับขานี่ออกวางไว้งั้นนะมันไม่ทำงานเลยวางไว้อย่างนั้นซะก่อนนะต่อไปก็ค่อยเลื่อนลงค่อยเดินไปค่อยรู้สึกตัวขาก็ค่อยรู้สึกแล้วแล้วกระดิกดูกระดิกแง่กำหนดกระดิกนิ้วเท้ามันยังเฉยนี่ยังติ่งกระดิกอะไรยังดูอะไรนะมันทำแล้วกระดิกกำหนดกระดิกกระดิกได้เราคู่ลองดูคู่ได้เดี๋ยวได้รูปได้แต่มันก็รู้กันแล้วนี่เพราะมันเคยกันวันไหนติดลงได้ง่ายแล้ววันนั้นลุกเลยรู้เองเพราะอวัยวะทุกส่วนมันรู้ตัวอยู่วันหนังมันบอบช้ำมากนี่พอจะว่าส่วนนี้ลงมาไม่รู้เลยจับดวงก็ไม่รู้เลยต้องไปจับมันออกนี่นะที่ว่าเป็นได้หลักของจิตจริงๆหลักสมาธิที่อาถรรพ์มากมาได้อยู่ที่บ้านนามนธรรมศาสตร์ของแนวจันทร์พรรษาที่2ความเพียรนี้ก็โหมเต็มที่ทั้งด้านจิตใจทั้งด้านร่างกายโหมเต็มที่ในชีวิตของผมเป็นพรรษานั่นแหละที่วันหนักมากที่สุดมันหนักมาตั้งแต่ยังไม่เข้าพรรษามันนะนั่งตลอดลุกมาตั้งแต่ยังไม่เข้าพรรษาหักโหมมากจริงๆแล้วกลางวันก็ไม่ยอมนอนเลยนะคือเว้นแต่วันไหนคืนไหนที่เรานั่งตลอดรุ่งแล้วกลางวันเรานอนให้ตะวันนั้นนอนแล้วก็ไม่ค่อยหลับสนิทแล้วแข้งขามันกระตุกของมันมันเจ็บมันปวดระบมไปหมดนอนไม่ค่อยหลับแต่ในอธิษฐานไว้นี่ว่าในกลางวันถ้าไม่นั่งตลอดรุ่งแล้วเราจะไม่นอนกลางวันผมไม่นอนกลางวันเลยตลอดไปมาก3เดือนไม่ยอมนอนมันจะอยู่ดึกขนาดไหนก็ตามกลางวันแล้วยังนอนให้ตั้งอันนี้ตั้งสัจจะไม่นอนกลางวันเว้นแต่ป่วยเราบอกนี่กับนั่งตลอดรุ่งคืนไหนนั่งตลอดรุ่งแล้วตื่นเช้ามาหลังก็นอนนั่งแค่ทำเว้นป่วยแต่มันก็ไม่ป่วยในปัญหาไม่ป่วยมีงานหนักจริงๆต้องความเพียรเนี่ยที่ว่ากลัวกลัวตรงนี้นะปัญหานี่เป็นปัญหาที่น่ากลัวมากที่สุดมันโหมมันเต็มที่อีกก็ได้หลักในปัญหานั้นที่กิดได้หลักสมาธิแน่นปึ๋งปึ๋งเป็นเหมือนหินเลยเป็นแน่ใจเจ้าของเออที่นี่ไม่เสื่อมนั่นมันรู้นะถึงขั้นที่มันรู้ไม่เสื่อมแต่ยังไงก็ตามเรื่องการระมัดระวังนี่ความคิดหลับที่มันเสื่อมนั่นมันฝังที่หัวใจมันจะนอนใจไม่ได้เสื่อมหรือไม่เสื่อมมันก็ไม่ถอยในการควบคุมจิต

วันนี้ท่านนักใส่บุญทั้งหลายได้ศึกษาสลับทั้งเวลาสลับทั้งทรัพย์สมบัติอันมีค่าตลอดชีวิตด้วยความไม่เสียดายทั้งนี้เพื่อบูชาแด่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งกระทำและประสงค์ด้วยน้ำใจอันบริสุทธิ์และมีมากท่านด้วยกันมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณท่านเป็นประธานนับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งในวัดป่าบ้านตาและท่านทั้งหลายมีความมุ่งอยากจะฟังพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการอบรมจิตใจเท่าที่จะเป็นไปได้และก่อนอื่นขออภัยท่านทุกท่านว่าการแสดงธรรมะนี้โดยมากก็เป็นธรรมะป่าๆทั้งนั้นซึ่งแสดงตามความรู้สึกที่ได้ปฏิบัติมาอย่างไรจะถูกหรือผิดอย่างไรนั้นจึงขออภัยไว้ล่วงหน้าการแสดงธรรมวันนี้ก็จะเริ่มแสดงเรื่องการปรับปรุงคำว่าการปรับปรุงเป็นประโยคว่างขวางทางโลกทางธรรมต้องอาศัยการปรับปรุงไม่เช่นนั้นก็ไม่สำเร็จประโยชน์ตามความต้องการเช่นอาหารแม้จะสำเร็จชื่อว่าเป็นอาหารแล้วก็ยังต้องอาศัยการปรับปรุงจากแม่ครัวแม่ครัวมีความฉลาดมากน้อยเท่าไหร่การปรับปรุงอาหารก็ย่อมมีรสมีชาติมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกๆสิ่งจึงต้องอาศัยการปรับปรุงบ้านเรือนวัดวาอาวาสรถราเป็นต้นเหล่านี้ล้วนแล้วแต่อาศัยการปรับปรุงขึ้นเพียงแต่จะเป็นไม้อยู่เท่านั้นเป็นเหล็กอยู่เท่านั้นจะไม่สำเร็จประโยชน์เป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาดังนั้นการปรับปรุงจึงเป็นสิ่งสำคัญเราจะต้องการสิ่งใดต้องอาศัยการปรับปรุงสิ่งนั้นด้วยความขยันหมั่นเพียรและทรัพย์สมบัติพร้อมทั้งความฉลาดสิ่งที่จะสำเร็จรูปขึ้นมาจากการปรับปรุงก็ถูกต้องตามความประสงค์ของเราเนื่องศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเช่นเรานับถือพระพุทธศาสนาหลักของพระศาสนามีเหตุผลอย่างไรบ้างเราจึงมีความเชื่อความเหลื่อมใสหรือสนใจการสนใจต่อพระศาสนานั้นสนใจเพื่ออะไรก็เพื่อจะนำหลักธรรมะที่ให้นามว่าสวัคขาตธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชอบแล้วนั้นมาปรับปรุงตนเองเพราะเราถ้าหากจะเทียบเหมือนไม้ก็เป็นไม้ทั้งท่อนหรือไม้ทั้งต้นเพียงแต่เป็นรูปร่างของไม้อยู่เท่านั้นจะเป็นไม้ประเภทที่มีเนื้อดีหรือเนื้ออ่อนเนื้อแข็งประเภทใดๆก็ยังเป็นเพียงชื่อว่าไม้เท่านั้นเมื่อยังไม่อาศัยการยังไม่ได้ปรับปรุงไม้นั้นๆให้ถูกต้องตามความประสงค์ซึ่งสมควรจะปรากฏให้เป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาแล้วก็สำเร็จไปไม่ได้ความที่ว่าเป็นมนุษย์เป
เป็นบุรุษหญิงชายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันต้องอาศัยสิ่งที่สำเร็จรูปจากการตุงได้แก่ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ท่านทรงตุงไว้อย่างเรียบร้อยแล้วจนกลายเป็นวักขาตธรรมคือตรัสไว้ชอบหนึ่งและเป็นนิยานิกธรรมจะนำผู้ประพฤติปฏิบัติคือปรับปรุงตนเองนั้นให้ได้ผ่านพ้นอุปสรรคเป็นลำดับไปดังนั้นเราท่านทั้งหลายที่ได้ตาพยายามเสาะแสวงหาธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องปรับปรุงกายวาจาใจของตนให้เดินถูกทางแห่งตัวขาตธรรมจึงเป็นการปรับปรุงตนเองให้ถูกต้องตามหลักธรรมความสอนของพระพุทธเจ้าก็ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายชั้นชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดเมื่อให้ที่แล้วก็ว่าธรรมด้วยกันเหมือนอย่างเครื่องมือที่มีหลายประเภทสำหรับที่จะใช้ในกิจการตามจิตประสงค์ของตนคำว่าศีลคำว่าทานและคำว่าภาวนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันศีลเบื้องต้นก็เป็นศีลของปุถุชนเพราะเราเป็นปุถุชนศีลแม้จะเป็นอริยศีลสำเร็จรูปมาจากความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเมื่อก้าวเข้ามาสู่กายวาจาใจของเราที่เป็นปุถุชนศีลก็ต้องกลายเป็นศีลของปุถุชนไปต่อเมื่อเราได้ก้าวขึ้นสู่อริยภูมิจะเป็นภูมิขั้นไหนก็ตามเรื่องศีลก็กลายเป็นอริยศีลขึ้นไปตามเจ้าของที่รักษาศีลตามภูมิธรรมของตนคำว่าทานก็เช่นเดียวกันทานอย่างต่ำทานอย่างกลางทานอย่างสูงแยกออกเป็น3ประเภทคำว่าทานอย่างต่ำทานตามฐานะของเราที่เป็นคนยากจนเรามีอาหารหยาบๆมีของหยาบๆซึ่งคนมั่งมีสีสุขเขาไม่สนใจแต่ก็กลายเป็นของดีสำหรับเราเรามีความยินดีอยากจะให้ทานเพราะมีศรัทธาเราก็ทานไปได้คุณก็สำเร็จประโยชน์แก่เราเช่นเดียวกันและผู้มีฐานะสูงสมบัติมากทานก็ได้ทานแต่ของดีนี่ก็สำเร็จประโยชน์เป็นขั้นๆขึ้นไปและประเภทแห่งทานนี้ยังแยกออกได้ในบุคคลคนเดียวถึง3ประเภทคือประเภทที่ต่ำประเภทปานกลางประเภทที่สูงประเภทใดที่เราถือว่าเป็นประเภทต่ำเราให้ทานประเภทนั้นไปนั่นก็จัดว่าเป็นทานที่ต่ำของเราแม้จะสูงกว่าคนจนก็ตามก็จัดว่าต่ำสำหรับคนในฐานะเช่นนั้นภาวนาก็แยกประเภทเป็นอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนเรื่องอนุบุพติกถาคือแสดงธรรมไปตามลำดับของพุทธบริษัทผู้อยู่ในจดิตนิสัยหรือภูมิธรรมขั้นใดแสดงเป็นลำดับไปเช่นเดียวกับเราขึ้นบันไดขึ้นแต่ขั้นต่ำก้าวขึ้นไปเป็นลำดับ
จนกระทั่งถึงขั้นสุดของบันไดธรรมะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันคำที่ว่านำธรรมะมาปรับปรุงตนเองนั้นได้แก่พยายามดัดแปลงความประพฤติของตนให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เห็นสมควรว่าธรรมะข้อนั้นๆสมหรือพอดีกับจริตนิสัยหรือขั้นภูมิของเราเพศของเราเราอยู่คฤหัสถ์เราจะควรประพฤติตนเป็นคนเช่นไรจึงจะจัดว่าเป็นพลเมืองดีมีศีลมีธรรมผู้เป็นนักบวชเป็นเณรจะควรประพฤติตนอย่างไรให้สมกับความเป็นเณรของตนผู้เป็นพระตนจะพึงประพฤติปฏิบัติกับศีลกับธรรมอย่างไรบ้างจึงจะสมกับภูมิแห่งความเป็นพระของตนนี่เป็นขั้นๆอย่างนี้เรื่องที่กล่าวมานี้คือทานศีลบรรดาท่านผู้นับถือพระพุทธศาสนาได้รู้จักและปฏิบัติกันมารู้สึกจะไม่ค่อยมีข้อข้องใจอะไรนักดังนั้นจึงขอผ่านไปอธิบายเพียงเท่านี้แต่ด้านจิตใจที่เรียกว่าการอบรมจิตใจให้มีเห็นผลประจักษ์ภายในใจของตนซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญแก่ความเชื่อในหลักศาสนาทั่วไปนั้นเป็นหลักสำคัญยิ่งสำหรับพุทธศาสนาของเราที่เกี่ยวกับพุทธบริษัทผู้สนใจต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากทั้งผู้ฟังและยากทั้งผู้ที่จะนำมาแสดงในหลักแห่งสมาธิและปัญญาเพราะคำว่าสมาธิเพียงเท่านั้นเป็นประโยคอันกว้างขวางของหลักสมาธิทั่วไปถ้าจะแปลตามศัพท์ก็แปลว่าความตั้งมั่นคือจิตมีความตั้งมั่นท่านเรียกว่าสมาธิแต่วิธีจะทำจิตของเราให้มีความตั้งมั่นนั้นเราจะทำวิธีใดจึงจะเป็นไปเพื่อความสงบจนปรากฏเป็นผลคือความตั้งมั่นภายในใจของตนขึ้นไปเป็นขั้นๆเพราะคำว่าความตั้งมั่นนี้ไม่ใช่ว่าตั้งมั่นเพียงเท่านั้นแล้วสำเร็จภูมิแห่งความเป็นสมาธิทุกๆขั้นไปตั้งมั่นในขั้นหยาบตั้งมั่นในขั้นกลางตั้งมั่นในขั้นละเอียดของสมาธิยังมีเป็นชั้นๆอย่างนี้และวิธีที่จะทำจิตให้มีความสงบเยือกเย็นและเป็นสิ่งที่จะเกิดความแปลกประหลาดและความเชื่อความเลื่อมใสในหลักธรรมคืออุบายวิธีที่นำมาบำเพ็ญตนนั้นก็เป็นสิ่งที่จะทำได้ยากเหมือนกันแต่ถึงอย่างไรก็ไม่พ้นวิสัยของท่านผู้สนใจเพื่อความสงบภายในจิตใจของตนไปได้ดังนั้นเบื้องต้นเราไม่ต้องกำหนดหาบทธรรมอะไรมากมายนะเราเพียงสังเกตดูจริตจิตใจของเรากับบทธรรมเช่นอนาปานสติเป็นต้นมากำกับจิตใจเราด้วยการกำหนดตามรู้ลมหายใจเข้าออกจะสั้นหรือยาวให้ทำความรู้ไว้กับลมของตน
และเราไม่ต้องคาดหมายผลล่วงหน้าว่าผลที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดเช่นนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเพราะการคาดคะเนไปนั้นเป็นเรื่องผิดจากหลักปัจจุบันที่จะทำให้จิตเกิดผลประจักษ์คือความสงบเยือกเย็นใจขึ้นภายในใจของตนเองเราเพียงทำความกำหนดรู้ไว้กับลมเท่านั้นหายใจเข้าก็ทำความรู้ตามระยะแห่งลมที่หยาบหรือละเอียดหายใจออกก็ทำความรู้ไว้กับลมจะสั้นหรือยาวก็ทำความรู้สึกไปตามระยะของลมที่ระบายเข้าๆออกๆอย่างนั้นนี่ท่านเรียกว่าวิธีบังคับจิตใจให้เข้าสู่หลักธรรมคืออนาปานสติได้แก่ลมหายใจตามธรรมดาของใจมีธุระอันเดียวเท่านั้นในขณะที่คิดอะไรอยู่ก็ต้องเป็นเรื่องคิดอันนั้นเมื่อเรื่องอื่นแทรกเข้ามาก็ต้องปล่อยวางเรื่องนั้นแล้วไปคิดเรื่องอื่นไม่ใช่จะคิดเพียงขณะเดียวนั้นได้108,000ประการเมื่อจิตได้ทำความรู้อยู่กับลมเป็นต้นไม่ได้สายแสไปที่ไหนนี่ท่านเรียกว่าจิตตั้งอยู่ในปัจจุบันนธรรมด้วยตั้งอยู่ในปัจจุบันนจิตด้วยปัจจุบันนธรรมได้แก่ลมหายใจปัจจุบันนจิตได้แก่ความรู้สึกของเราที่สัมผัสอยู่กับลมเท่านั้นมีถูกกับหลักที่จะทำจิตใจของเราให้มีความสงบเมื่อหลักปัจจุบันได้ตั้งไว้โดยถูกต้องแล้วเช่นนี้ผลคือความสงบเย็นใจเป็นลำดับเข้าไปนั้นเราไม่ต้องไปคาดหมายก็ได้จะปรากฏขึ้นกับท่านผู้บำเพ็ญหลักแห่งเหตุคือปัจจุบันนั้นโดยถูกต้องแม้ผู้จะกำหนดทำบทอื่นมีพิกพุทโธเป็นต้นก็โปรดได้ทำความรู้สึกกับบทธรรมของตรงนั้นโดยเฉพาะทุกเวลาที่เราทำหน้าที่ภาวนาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเราไม่มีสิทธิจะไปคาดหมายหรือปรุงแต่งเอามรรคผลนิพพานเริ่มตั้งแต่ความสงบเป็นต้นไปได้เพราะธรรมเหล่านั้นเป็นผลอย่างไรจะต้องเกิดขึ้นจากหลักแห่งเหตุที่เราตั้งไว้ด้วยดีแล้วเท่านั้นหลักแห่งเหตุคือได้แต่รักษาหลักปัจจุบันนจิตของตนไว้ด้วยดีนี่เป็นรากฐานสำคัญที่จะรับรองเรื่องผลคือความสงบในเบื้องต้นจนถึงความสงบอันละเอียดที่สุดของหลักสมาธิไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชหรือฆราวาสเพราะเรื่องลมหายใจก็ดีเรื่องความรู้สึกคือใจก็ดีไม่ได้เป็นไปตามเพศหญิงเพศชายเพศนักบวชหรือฆราวาสแต่เป็นเรื่องของสัจธรรมอันเดียวกันลมหายใจก็คือสัจธรรมเกี่ยวกับเรื่องของตายจิตที่ทำความรอบรู้อยู่กับลมก็คือเรื่องของสติคอยระมัดระวังและเป็นเรื่องของความเพียรที่จะพยายามรักษาสติของตนไม่ให้เคลื่อนคลาดจากความรู้นี่ก็เป็นสัจธรรมประเภทหนึ่งเมื่อสัจธรรมทั้งสองประเภทได้เข้าสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันแล้วผลที่จะเกิดขึ้นก็ต้องปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาเมื่อใจได้รับความสงบขึ้นมาโดยประจักษ์กับใจของตนเองแล้วแม้จะเพียง5 นาทีหรือ10 นาทีก็ตามจะเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดและอัศจรรย์ภายในจิตใจของเราและเป็นเหตุจะให้คิดย้อนหลัง
ลับคืนไปถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาสี่มากน้อยว่าเราไม่เคยปรากฏเช่นนี้มาก่อน

จะให้เกิดความสนใจในหลักธรรมขั้นสูงขึ้นไปคือความสงบมากยิ่งกว่านี้เป็นขั้นขั้นขึ้นไปสำหรับผู้ปฏิบัติอย่างไรจะต้องมีความเชื่อมั่นในมรรคผลขึ้นไปเป็นขั้นขั้นโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อได้ทราบผลอันเป็นพื้นพื้นคือความสงบใจเบื้องต้นแล้วและเราอย่าตำหนิเราว่าเป็นผู้มีบุญน้อยวาสนาน้อยการตำหนิเช่นนี้เป็นเหตุที่จะให้ท้อถอยหรือทอดทุระในความเพียรพยายามที่จะปรับปรุงตนเองให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปโดยลำดับแต่โปรดได้พยายามดัดแปลงจิตใจของเราสิ่งใดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อเป็นอุปสรรคต่อการปรับปรุงตนเองเพื่อความเจริญเราให้ถือว่าสิ่งนั้นเป็นข้าศึกไม่ใช่หลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่เป็นเรื่องที่จะกีดขวางจิตใจของเราให้ลดคุณภาพลงไปและจะก่อความทุกข์ใส่ตนเองเท่านั้นไม่มีทางอื่นนอกจากจะบำเพ็ญตนของตนด้วยความขยันหมั่นเพียรไปทุกวันทุกคืนเท่านั้นนี่เป็นทางที่จะทำจิตใจของเราให้มีความสงบเยือกเย็นไปเป็นลำดับความสงบนี้เมื่อได้อาศัยการบำรุงจากความเพียรอยู่เสมอจะเป็นเช่นเดียวกับต้นไม้หรือเป็นเช่นเดียวกับทารกที่เริ่มคลอดเมื่อได้อาศัยการบำรุงอาหารจากอาหารอาศัยการบำรุงจากปุ๋ยหรือน้ำเป็นต้นแล้วต้นไม้หรือทารกนั้นจะมีความเจริญเติบโตขึ้นไปเป็นลำดับจนกลายเป็นต้นไม้ที่ใหญ่เต็มภูมิของตนและกลายเป็นผู้ใหญ่เต็มภูมิของบุคคลทั้งหญิงทั้งชายเรื่องการบำรุงจิตใจของเราด้วยความเพียรก็ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันทุกอย่างต้องมีเครื่องสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทางดีทางชั่วการทำชั่วก็ต้องมีเครื่องสนับสนุนทำชั่วเพียงครั้งเดียวก็เป็นเหตุจะให้เป็นสองครั้งขึ้นไปเพราะการทำบ่อยความชั่วเพียงเล็กน้อยก็กลายเป็นความชั่วที่ใหญ่โตขึ้นมาได้เนื่องจากการสนับสนุนคือการทำอยู่บ่อยๆและกลายเป็นความพอใจในการทำชั่วคนคนนั้นเลยกลายเป็นคนชั่วหมดทั้งตัวกายวาจาใจกลายเป็นเรื่องของความชั่วไปหมดเรื่องของจิตใจก็เหมือนกันเราบำเพ็ญเพื่อความดีจะยากลำบากเราก็บำเพ็ญเพื่อเราไม่ได้บำเพ็ญเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์องค์ใดๆก็เพื่อเราแต่เมื่อเห็นผลประจักษ์ขึ้นมาแล้วการที่จะเฉลี่ยเผื่อแผ่ความรู้ความฉลาดสมบัติของตนที่ปรากฏขึ้นมาเพราะความขยันหมั่นเพียรหรือความขนขวายของตนนั้นย่อมเป็นไปเองฉะนั้นการอบรมโดยความภาคความเพียรให้ติดต่อไปทุกวันทุกคืนนั้นจึงเป็นเหมือนกับอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความเจริญคืบหน้าขึ้นไปในทางด้านจิตใจเบื้องต้นจะสงบเพียงเล็กน้อยแต่พอเป็นเครื่องสะดุดใจเราให้มีความดูดซึมต่อเมื่อทำไปมากๆหรือทำไปนานๆความสงบนี้จะกลายเป็นพื้นฐานของจิตเป็นประจำเราจะออกจากสมาธิไปทำกิจการงานอะไรก็ตามจะเดินเหินหรือนั่งอยู่ที่ไหนก็ตามเรื่องความสงบที่ปรากฏเป็นพื้นฐานนั้นจะมีประจำใจของท่านผู้บำเพ็ญผู้นั้นนี่ท่านเรียกว่าจิตที่ได้ฐานแห่งความสงบไว้เป็นประจำตนแล้ว

มีความชำนาญมากกว่านั้นเราต้องการจะให้สงบลงเมื่อไรก็ได้ตามต้องการมีท่านเรียกว่าสมาธิขั้นละเอียดความสงบของจิตที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นบางท่านก็จะไม่เข้าใจคือตามธรรมดาของจิตย่อมมีการงานเช่นเดียวกับส่วนร่างกายของเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้นอกจากเราจะไม่สังเกตการงานของจิตเท่านั้นเราจึงจะเห็นแต่ว่าจิตว่างงานแท้ที่จริงจิตยิ่งมีงานมากยิ่งกว่าส่วนร่างกายของเราร่างกายเรายังมีเวลาพักผ่อนนอนหลับส่วนของจิตนั้นไม่ค่อยจะมีมีความปรุงความแต่งเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องอดีตอนาคตปรุงอยู่วันยั่งค่ำคืนยั่งลุ่งไม่มีจุดหมายปลายทางของความปรุงของจิตนี่เรียกว่างานของจิตทั้งนั้นเมื่อจิตทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาพักผ่อนแล้วจิตก็ต้องมีความเหน็ดเหนื่อยมีความลำบากเช่นเดียวกับบุคคลที่ทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาพักผ่อนนอนหลับและการรับทานเลยคนนั้นจะหาความสุขที่ไหนก็ไม่ได้ร่างกายก็ไม่สามารถจะต้านทานกับการงานได้เลยจากนั้นก็ตายเรื่องของจิตก็เช่นเดียวกันฉะนั้นท่านจึงให้อบรมธรรมะเพื่อจิตจะได้รับความสงบเข้าพักผ่อนดวงใจของตนอยู่ในความสงบนั้นเป็นเรียกว่าพักงานคือความคิดความปรุงทั้งหลายเมื่อจิตได้ยังเข้าความสู่ความสงบอย่างจริงจังแล้วจะระงับไปเรื่องความคิดความปรุงจะไม่ปรากฏในจิตที่ตั้งอยู่ในความสงบนั้นเมื่อจิตถอนออกมาจากความสงบนั้นจึงจะคิดอ่านเรื่องราวต่างๆเรียกว่าทำงานอีกต่อไปแต่ในขณะจิตที่มีความสงบประจำตนนั้นที่เรียกว่าไม่มีงานเป็นจิตที่มีความสุขอย่างยิ่งเช่นเดียวกับเราจะแบกไม้หรือหาบอะไรไปก็ตามซึ่งเป็นภาระอันหนักย่อมมีความลำบากต่อตนเองไม่น้อยยิ่งไประยะทางไกลๆก็ยิ่งหนักมากและเหนื่อยมากเมื่อได้โปร่งหาบลึกทิ้งสิ่งที่เราแบกหามไปอยู่บนบ่าเราลงไปเสียเมื่อใดเราก็รู้จิตมีความสบายกายลักษณะของจิตที่ปล่อยวางอารมณ์ซึ่งเป็นภาระของตนอย่างเข้าสู่ความสงบย่อมมีความสบายเช่นนั้นเหมือนกันแต่มีความสบายมากยิ่งกว่าส่วนร่างกายที่ปล่อยภาระคือการหาบการหามนั้นเป็นหาประมาณไม่ได้ไม่เช่นนั้นท่านผู้บำเพ็ญทางด้านจิตใจจะไม่มีความขยันหมั่นเพียรและความดิบดื่มภายในจิตใจเพื่อความก้าวหน้าแห่งธรรมขั้นสูงขึ้นไปได้เลยนี่ก็เนื่องจากว่าได้ปรากฏรสชาติแห่งธรรมะซึ่งเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญเห็นผลประจักษ์คือความเย็นใจสบายทั้งกลางวันกลางคืนประจำอยู่ในใจทั้งตนนั่นเองมีอธิบายถึงเรื่องความสงบของใจนี่เราจะให้ชื่อว่าสมาธิก็ได้หรือจะไม่ให้ชื่อก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะความสุขเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่ด้วยกันเราจะให้ชื่อว่าสุขหรือให้ชื่อว่าทุกข์นั่นเป็นชื่ออันหนึ่งธรรมชาติที่ให้ชื่อนั้นเป็นสิ่งที่เรารับทราบอยู่ด้วยกันเนี่ยที่มาถึงขั้นของสมาธิที่จะปรากฏสำหรับผู้บำเพ็ญและจะรู้วิถีทางเดินของจิตใจของตนได้ชัดเจนขึ้นว่าใจนี้มีสภาพแตกต่างกันกับส่วนร่างกายอย่างไรบ้างเพียงขั้นของสมาธิเท่านี้เราจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าส่วนแห่งร่างกายนั้นเป็นสภาพอันหนึ่งจิตนี้เป็นสภาพอันหนึ่งแต่อาศัยซึ่งส่วนแห่งร่างกายเหล่านี้อยู่
ทีนี้กล่าวถึงขั้นปัญญาหมายถึงความเฉลียวฉลาดรอบคอบพิจารณารู้แจ้งเห็นชัดจิตใจมีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดทั้งภายนอกและภายในปัญญาสามารถจะพิจารณาค้นคว้ารู้สิ่งที่มาเกี่ยวข้องหรือเป็นอุปทานกับใจของตนเองได้เป็นลำดับลำดับและปล่อยวางภาระคืออุปทานนั้นเข้ามาได้เป็นขั้นขั้นนี่ท่านเรียกปัญญาปัญญาก็มีขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดเหมือนกันเมื่อปัญญาได้ทำความพินิจพิจารณาเช่นเราพิจารณาส่วนแห่งร่างกายของเรานี้จะพิจารณาข้างนอกก็เป็นเรื่องสัจธรรมจะพิจารณาเข้าข้างในก็เป็นเรื่องสัจธรรมจะพิจารณาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นเรื่องสัจธรรมเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อุปทานภายในใจของเราแทรกซึมอยู่ทุกแห่งทุกคนไม่ว่าข้างบนข้างล่างข้างหน้าข้างหลังของส่วนแห่งร่างกายการพิจารณาทำนองนี้จึงเป็นเหตุให้รู้ชัดเห็นชัดตามสภาพความเป็นจริงแห่งธาตุที่มีอยู่ตามธรรมชาติของเขาแล้วถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นของตนที่เคยเกี่ยวข้องกับเขาเข้ามากลายเป็นการวางภาระไปเป็นขั้นขั้นวางภาระได้มากเท่าไหร่ใจก็ยิ่งมีความเบาสบายมีความสว่างกระจ่างแจ้งและเห็นอานิสงส์แห่งการปล่อยภาระด้วยอำนาจของปัญญาพิจารณาไปมากเท่าไรก็ยิ่งเห็นการถอดถอนอุปทานออกจากจิตใจเพราะจะพิจารณาข้างนอกหรือพิจารณาข้างในก็เป็นเรื่องปล่อยวางอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นภาระอันหนักออกจากใจได้เช่นเดียวกันในเรื่องของปัญญาเป็นอย่างนั้นแม้ที่สุดส่วนเวทนาไม่เพียงแต่ด้านวัตถุคือส่วนแห่งร่างกายหรือรูปทั่วๆไปเวทนาจะเป็นความสุขความทุกข์เฉยๆเบื้องต้นก็จดจ้องในเรื่องทุกขเวทนามากเมื่อพิจารณาทุกขเวทนาให้เห็นชัดลงไปตามหลักความจริงของเขาแล้วเรื่องสุขที่จะเกิดขึ้นมาภายในจิตใจเพราะอำนาจแห่งการพิจารณาเห็นทุกขเวทนานั้นได้ชัดก็สามารถจะรู้ชัดในเรื่องสุขเวทนานั้นได้อีกแม้อุเปกขาเวทนาทั้งเป็นส่วนแห่งร่างกายและเป็นส่วนแห่งใจโดยเฉพาะก็สามารถจะทราบได้ด้วยปัญญาสิ่งเหล่านี้ถ้าเรายังไม่รู้ชัดเห็นชัดก็ย่อมเป็นอุปทานได้อุปทานถือเวทนาไม่ว่าทุกขเวทนาไม่ว่าสุขเวทนาไม่ว่าเวทนาส่วนร่างกายไม่ว่าเวทนาส่วนจิตใจย่อมเป็นอุปทานของใจได้เมื่อเป็นอุปทานของใจได้ก็ชื่อว่าเป็นกองทุกข์ทับถมจิตใจของเราได้เหมือนกันการพิจารณาด้วยอุบายวิธีอย่างนี้จึงเป็นการถอดถอนอุปทานทั้งส่วนเวทนาของกายส่วนเวทนาของใจได้เป็นลำดับลำดับไปสัญญาที่หมายก็หมายเพื่ออุปทานสังขารที่คิดก็คิดเพื่ออุปทานคือยกภาระมาแบกหามทั้งนั้นวิญญาณที่รับรู้ก็รับรู้เพื่ออุปทานคือความหนักแก่จิตใจของตนการพิจารณาให้ทราบชัดในเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงเป็นการถอดถอนภาระแต่ละอย่างละอย่างเข้าไปจนสามารถทราบชัดซึ่งสาเหตุที่จะเกิดขึ้นแห่งอุปทานให้เป็นตัวทุกข์ขึ้นมาได้ว่าเกิดขึ้นมาจากไหนเรื่องปัญญาแล้วไม่มีสิ้นสุดเช่นเดียวกับไฟได้เชื้อเชื้อมีอยู่ที่ไหนไฟย่อมไหม้ไปได้ทั้งนั้นเชื้อที่จะเกิดขึ้นแห่งทุกข์มีอยู่ที่ไหนเรื่องของปัญญาที่ได้ฝึกฝนอบรมมาจนเพียงพอแล้วสามารถที่จะซึมซาบเข้าไปถึงหมด
และสามารถที่จะรื้อถอนได้ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของสภาวะธรรมทั่วๆไปทั้งภายนอกและภายในแม้ที่สุดจิตซึ่งเป็นที่อาศัยหรือซึมซาบอยู่แห่งอุปาทานภายในใจของตนเองก็ทราบชัดด้วยปัญญาและสามารถแยกกันออกได้ด้วยอำนาจของปัญญาอันละเอียดอุปาทานที่ฝังอยู่กับสิ่งภายนอกก็หมดไปอุปาทานที่ฝังอยู่ในธาตุในขันธ์ในธาตุสี่ดินน้ำลมไฟและในขันธ์คือรูปคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็หมดไปสาเหตุที่จะเกิดขึ้นแห่งอุปาทานในขันธ์นี้เกิดขึ้นมาจากไหนก็สามารถทราบลงได้อีกเรียกว่าถึงรากฐานของใจจริงๆนั่นแล้วก็สามารถถอนออกได้ธรรมชาตินั้นท่านเรียกอวิชชาอันนี้เราให้ชื่อว่าอวิชชาธรรมชาติที่อวิชชาที่แท้จริงนั้นก็สิงอยู่กับความรู้ที่เรารู้รู้อยู่นี่ปัญญาสามารถแทรกลงไปได้และถอดถอนอุปาทานคือความหลงตัวเองเสียได้โดยสิ้นเชิงนั่นจะหมดเชื้อแห่งความท่องเที่ยวของจิตเรื่องจิตที่ท่องเที่ยวคือเอาพบเอากำเนิดในที่นั่นที่นี่โดยเจ้าตัวไม่รู้ย่อมเกิดขึ้นมาจากสาเหตุแห่งจิตที่มีอวิชชาอยู่ภายในตนหรือมีอุปาทานอยู่กับตัวเองโดยเจ้าตัวไม่รู้เพราะฉะนั้นการเรียนธรรมะการปฏิบัติธรรมะจึงเป็นวิธีเดียวกันกับการเรียนเรื่องของตัวเองและการปฏิบัติต่อตัวเองให้ถูกต้องเพื่อให้รู้ร่องรอยที่ไปที่มาของตนอย่างชัดเจนทั้งที่เป็นมาแล้วเป็นมาเพราะเหตุใดและจะเป็นไปข้างหน้าหรือจะไปถือกำเนิดเกิดอีกเป็นดีเป็นชั่วเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรเหล่านั้นจะเป็นไปจากที่ไหนถือหลักปัจจุบันซึ่งรู้เห็นอยู่ในเวลานั้นเป็นหลักประกันสาเหตุทั้งหมดที่เป็นอดีตและจะเป็นอนาคตย่อมปรากฏขึ้นมาจากอวิชชาคือความถือมั่นในจิตใจของตนเพราะความหลงตนเป็นสาเหตุอันสำคัญย่อมรู้ชัดตรงกันลงที่นี่และทำลายปมแห่งภพแห่งชาติลงได้ในจิตที่มีอวิชชาฝังอยู่นั้นด้วยปัญญาเมื่ออวิชชาได้สลายตัวลงไปเรื่องของสมุฏทั้งหลายก็สลายลงไปพร้อมๆกันเรื่องภพเรื่องชาติที่เคยเป็นปัญหาสำคัญต่อเราเมื่อเคยเป็นภาระต่อเรามาเป็นเวลานานเท่าไหร่นั้นย่อมทราบชัดกับหลักปัจจุบันที่ได้ทำลายให้สิ้นสูญลงไปแล้วนั้นเรื่องอนาคตก็เป็นอันหมดปัญหาในการท่องเที่ยวเพราะปัจจุบันคือจิตที่รู้อยู่ณบัดนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีสมมุติใดๆที่จะเคลือบแฝงได้แล้วนี่เป็นการรู้เรื่องของตัวเองเมื่อรู้ถึงขั้นนี้แล้วปัญหาเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องความเป็นมาของตนและของคนอื่นสัตว์อื่นก็หมดปัญหาเพราะปัจจุบันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์หมดเรื่องหมดราวนี่ท่านดับกองทุกข์ท่านดับที่นี่ทุกข์ที่จะไปถือกำเนิดเกิดเป็นรูปเป็นกายขึ้นมานั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุอันเดียวนี้เท่านั้นคือจิตดวงเดียวแต่เราไม่ทราบว่าจิตคืออะไรทั้งที่เราสงสัยหรือเราไม่รู้นั่นเองธรรมชาติที่ไม่รู้ก็คือจิต
แต่เราไม่ทราบเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะให้เราทราบเรื่องของจิตกับเรื่องของกายมีความต่างกันอย่างไรบ้างหรือเป็นอันเดียวกันนั้นจึงต้องอาศัยวิธีอบรมจากธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ก็ทรงไม่เคยท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติจนได้กลายเป็นศาสดาด้วยการบำเพ็ญธรรมะและได้มาเป็นครูสอนพวกเราเราทั้งหลายได้นำธรรมะนั้นมาปฏิบัติและดำเนินอย่างไรก็ต้องทราบร่องรอยความเป็นมาและความเป็นไปของตนด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมนี้โดยแน่นอนดังนั้นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้จึงขออาราธนาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งมาคุ้มครองบรรดาท่านนักบุญทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและนึกสิ่งใดจงสมตามความมุ่งมั่นปรารถนาโดยทั่วหน้ากัน

อายุแก่มาเท่าไหร่กำลังวังชาลดลงลดลงมากน้อยเพียงไรการทำประโยชน์ลดน้อยลงโดยลำดับเท่าไหร่ความกังวลเกี่ยวกับหมู่เพื่อนวงพระศาสนาในแง่ปฏิบัติของพระธุดงค์กรรมฐานเรายิ่งทำให้คิดให้วิตกกังวลมากถ้าจะพูดตามแบบของโลกว่าวิตกกังวลเพราะคำนี้เป็นคำสมมติที่จะต้องใช้ได้ทั่วไปในวงปฏิบัตินี่แหละถ้าตั้งใจปฏิบัติดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านตลอดครูอาจารย์มีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเป็นต้นที่ได้ดำเนินพาดำเนินมาในวงปัจจุบันนี้ไม่ละไม่ปล่อยวางปฏิปทาที่ท่านพาดำเนินมาท่านเหล่านี้แลจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลจนถึงความพ้นทุกข์ได้โดยไม่อาจสงสัยเพราะธรรมเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามมาแล้วแต่องค์พระศาสดาจนกระทั่งปัจจุบันที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาและตักตวงผลเต็มหัวใจท่านเรื่อยมาจนกระทั่งได้มาให้อุวาทแนะนำสั่งสอนพวกเราและพาดำเนินตามในแง่ต่างๆด้วยว่ามีไม่มีข้ออัดข้อธรรมปฏิปทาใดที่จะผิดพลาดจากมรรคจากผลเลยถ้าผู้ปฏิบัติตั้งใจดำเนินตามนี้แล้วการทรงมรรคทรงผลก็คือผู้นั่นแหละจะไม่เป็นผู้อื่นผู้ใดเพราะการปฏิบัตินี้เป็นภาคที่ก้าวเดินแล้วเพื่อสู่มรรคสู่ผลถ้าเป็นงานก็ก้าวเดินแล้วเพื่อเป็นรูปเป็นร่างเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นกิจการงานต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปได้โดยลำดับท่านจึงเรียกว่าปริยัติคือการศึกษาเรียนมามากน้อยนั่นคือเข็มทิศทางเดินการปฏิบัติตามในแง่ต่างๆตามหลักธรรมหลักวินัยที่ชี้แจงเอาไว้นั้นคือภาคดำเนินงานที่จะปรากฏผลขึ้นมาโดยลำดับเหมือนเขาปลูกบ้านปลูกเรือนเริ่มตั้งแต่วางรากฐานขึ้นมาจนกระทั่งสำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนนั่นคือภาคปฏิบัติงานของเขามีภาคปฏิบัติธรรมของผู้ปฏิบัติก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันคำว่าปริยัติได้จากการศึกษาเรียนปฏิบัติได้จากการก้าวเดินตามและปฏิเวทธรรมได้จากความรู้ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงรู้แจ้งแทงทะลุนั้นแยกกันไม่ออกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาถ้าชาวพุทธเรามีความมุ่งมั่นหวังจะทรงมรรคทรงผลตามหลักศาสนาธรรมนี่แล้วก็ต้องปฏิบัติตามนี้ถ้าให้ปลีกแวะจากธรรมทั้งสามประเภทนี้แล้วก็ไม่มีหวังที่จะได้ทรงอัดทรงธรรมทรงมรรคทรงผลตั้งแต่ต้นจนถึงความสุดยอดแห่งธรรมแห่งจิตมีพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีครูอาจารย์ก็ดีท่านดำเนินในธรรมทั้งสามประเภทนี้ไม่ให้ปลีกให้แวะจากกันเรื่อยมาท่านจึงเป็นผู้ตักตวงเอามรรคผลนิพพานเต็มพระทัยและเต็มหัวใจแล้วนำมาประกาศธรรมสอนโลกด้วยธรรมสามประเภทนี้เพื่อผู้ได้ยินได้ฟังแล้วจะได้เดิมเนินตามธรรมที่กล่าวมาแล้วนี้แล้วมรรคผลนิพพานก็จะปรากฏขึ้นที่ใจของผู้ปฏิบัตินั้นเป็นลำดับลำดามาเรื่อยจนกระทั่งปัจจุบันและอนาคตจะไม่สิ้นสุดยุติจากคำว่ามรรคว่าผลนี่เลย
แต่ถ้าแยกแยะธรรมเหล่านี้ให้ห่างเหินจากกันประหนึ่งว่าเป็นคนสัตว์และศาสนาไปเสียอย่างนี้แล้วก็ไม่มีทางคือเราเรียนปริยัติเมื่อเข้าใจมาแล้วเราก็ไม่สนใจปฏิบัติเพราะเห็นว่าปริยัตินี้ก็เป็นธรรมที่สมบูรณ์แล้วปฏิบัติก็ไม่สนใจที่จะดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยที่ท่านดำเนินมามรรคผลที่ปรากฏขึ้นจากวิปฏิเวทธรรมคือความรู้แจ้งแทงทะลุนั่นก็ไม่มีนะมีเรียกว่าแยกศาสนาไปโดยเจ้าตัวไม่รู้นั่นแหละให้เป็นแปลกๆต่างๆกันไปและไม่นำมาเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันตามหลักที่ท่านพาดำเนินมาเพราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานจึงไม่ปรากฏแม้พระพุทธเจ้าจะยังทรงพระชนอยู่ต่อหน้าต่อตาของพวกเราก็ตามมรรคผลนิพพานนี้ไม่ขึ้นอยู่กับการไปเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่สนใจในภาคปฏิบัติและสนใจในแง่ธรรมใดๆทั้งสิ้นธรรมเรื่องมรรคเรื่องผลนั้นมีความจำเป็นอยู่กับภาคปฏิบัติจะอยู่กับพระพุทธเจ้าก็ตามหรือเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่เข้าเฝ้าก็ตามพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็ตามยังทรงพระชนอยู่ก็ตามถ้าผู้มีธรรมทั้งสามประเภทนี้กลมกลืนกันด้วยภาคปฏิบัติด้วยดีแล้วอย่างไรก็จะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลโดยไม่ต้องสงสัยไม่มีคำว่าการสถานที่เวล่ำเวลาว่าการนั้นสมัยนี้ว่าเวลานั้นพระพุทธเจ้านิพพานแล้วเวลานี้สิ้นสูญพระพุทธเจ้าไปแล้วมรรคศาสนธรรมเป็นโมฆะอย่างนี้ไม่มีจึงเป็นที่ตายใจได้ในพระโอวาทที่ว่าสวขาตธรรมให้ตรัสไปชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมจึงไม่ขึ้นอยู่กับการทรงพระชนอยู่ของพระพุทธเจ้าและปรินิพพานไปแล้วในบรรดามรรคผลนิพพานทั้งหลายจึงจะเกิดหรือจะสูญไปตามไม่มีสวขาตธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องรับรองแห่งความถูกต้องในธรรมทั้งหลายที่ประทานไว้แล้วผู้ดำเนินตามจะได้รับเป็นขั้นๆตอนๆไปนับตั้งแต่ขั้นสมาธิคือความสงบใจและเป็นความสงบละเอียดเป็นชั้นๆขึ้นไปนี่จะเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติคือจิตตภาวนาของผู้บำเพ็ญนี้เท่านั้นแม้ปัญญาทุกขั้นที่จะเป็นเครื่องกำจัดกิเลสให้มุดมอดไปจากจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลือเลยก็ไม่พ้นคำที่ว่าปฏิบัติปฏิบัติปฏิเวปฏิบัติปฏิบัติคือการบำเพ็ญคือกะคือจิตตภาวนาในทางค้นคว้าจนกระทั่งทะลุปุพงไปหมดนี่หลักเครื่องยืนยันของพระพุทธเจ้ามีอยู่อย่างนี้ขอให้ทุกท่านได้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติสิ่งสมมุติในโลกนี้มีมากขนาดไหนฟังว่าแดนสมมุติครอบไว้หมดแล้วไม่มีสิ่งใดเหนือไปจากสมมุตินี่เลยเราทั้งหลายก็สัตว์ทั้งหลายได้เคยผ่านเคยพบเคยสัมผัสสัมพันธ์มามากแล้วพระพุทธเจ้าเองที่เป็นศาสดาสอนโลกก็ทรงผ่านมาแล้วอย่างช่ำชองหรืออย่างโชคโชนจนได้เห็นทั้งทุกข์ทั้งมหันตทุกข์เลยเห็นทั้งสุขทั้งบรมสุขเต็มพระทัยแล้วจึงได้นำธรรมเหล่านี้มาสอนโลกสิ่งใดที่เป็นโทษจึงรับสั่งหรือประทานว่าเป็นโทษสิ่งใดที่เป็นคุณมากน้อยก็ประทานพระโอวาทหรือบอกไว้อย่างชัดเจนว่านั้นเป็นโทษเป็นคุณ เราผู้ดำเนินตามหลักธรรมของพระเจ้าก็ไม่ใช่เป็นผู้บกพร่องในการสัมผัสสัมพันธ์กับสมุติทั้งหลายซึ่งเต็มไปด้วยทุกข์นั่นแหละมากกว่าสุขความเพลิดเพลินลื่นเลิงก็เพื่อให้เกิดทุกข์ไม่ใช่เพื่อจะให้เกิดความสุขเหล่านี้เราก็เคยผ่านมาแล้วทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาแม้ในภพชาตินี้ก็ไม่ได้บกพร่อง
รรดาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่สัมผัสสัมพันธ์กับอายตายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราแล้วก็ไม่พ้นที่จะนำผลเข้ามาเผาผลาญจิตใจของเราจนได้เหตุใดเราจึงไม่เข็ดไม่หลับเหตุใดเรายังจะเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของเลิศเลออยู่เรื่อยไปถ้าไม่ใช่ถูกหลอกถูกต้มตุ๋นจากกิเลสเสียอย่างไม่ลืมหูลืมตาไม่มองดูธรรมไม่คว้าเอาธรรมเข้ามาสอดมาส่องบ้างเลยนี้มันเกินไปสำหรับพระผู้ปฏิบัติเราสงสัยอะไรในโลกนี้เกิดกับตายมีเกลื่อนแผ่นดินเพียงแผ่นดินในโลกนี้ก็เกลื่อนแล้วบ้านใดเมืองใดไม่มีป่าช้าไม่มีมีป่าช้าประจำอยู่ทุกบ้านทุกครัวเรือนทุกร่างกายไม่ว่าจัดว่าบุคคลหญิงชายในน้ำบนบกมีป่าช้าประจำตนอยู่ทุกแห่งทุกผลเป็นของวิเศษอะไรสัตว์เกิดที่ไหนป่าช้าปรากฏอยู่ที่นั่นก่อนที่จะเป็นป่าช้าก็เลยรับความทุกข์ความทรมานถึงขั้นตายจึงเรียกว่าป่าช้าของสัตว์เหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงได้ผ่านมาซะพอแล้วจึงได้เจาะแสวงหาทางออกด้วยภาคปฏิบัติธรรมแม้ไม่มีใครแนะนำสั่งสอนพระองค์ก็ทรงเจาะแสวงหาโดยลำพังพระองค์เองจึงเรียกว่าสยามภูการขวนขวายในทางเหตุก็ทรงค้นคว้าโดยลำพังพระองค์แม้การรู้ขึ้นมาในธรรมทั้งหลายจนเป็นสัพพัญญูหรือรู้ในธรรมทั้งหลายไม่มีอัดมีอั้นพระองค์ก็ทรงค้นคว้าเองรู้ขึ้นมาเองนะแล้วก็นำธรรมเหล่านี้มาสั่งสอนพวกเราและประกาศตั้งแต่เรื่องเหล่านี้ตลอดไปเพราะสัตว์ทั้งหลายคุกคร่าวอยู่กับความทุกข์ความทรมานเพราะชาติเป็นตัวสำคัญพาให้คือพาให้ทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นไม่หยุดไม่หย่อนจึงได้ประทานพระโอวาทแม้ธรรมที่ละเอียดสุขุมอันเป็นคุณและมหาคุณพระองค์ก็ทรงไว้แล้วมาแนะนำสั่งสอนพวกเราทั้งหลายจึงไม่น่าสงสัยในสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เราเสียดายอะไรเรื่องความสัมผัสสัมพันธ์เป็นเพียงเหยื่อล่อปลาเท่านั้นเองในบนปลายเบ็ดหรือที่ปลายเบ็ดเท่านั้นถ้าไม่มีเหยื่อล่อปลาก็ไม่กินเบ็ดเมื่องับเข้าไปในเหยื่อที่ล่ออยู่ปลายเบ็ดนั้นก็เท่ากับกลืนทุกข์เข้าไปในขณะเดียวกันนี่สิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์ทั้งหลายมันเป็นเหยื่อ เบ็ดทั้งนั้นเบ็ดคือของทุกข์เหยื่อคือกิเลสเป็นเครื่องล่อลวงสัตว์ทั้งหลายให้ล่มจมทิพหายอยู่ไม่หยุดหย่อนและไม่มีวันเสร็จหลับตลอดไปเพราะฉะนั้นป่าช้าของสัตว์ไม่ว่าในน้ำบนบกในบรรดาโลกธาตุนี้จึงเกลื่อนไปไม่มีคำว่าขาดว่าศูนย์ไม่มีคำว่าลดหย่อนผ่อนคลายลงไปด้วยการตายของสัตว์เพราะการเกิดอยู่ตลอดเวลาเมื่อเกิดตลอดเวลาคำว่าทุกข์ที่ติดตามมากับความเกิดนั้นก็ต้องมีอยู่เรื่อยๆไปอย่างนี้แล้วไม่มีที่สิ้นสุดยุติก้าวมาเดินมาด้วยความเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่เรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ตัวเราเองซึ่งเป็นตัวมหาเหตุทำให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยมาก็ไม่สามารถที่จะทราบความเป็นมาของตนได้ว่ายืดยาวมาเพียงไรและในอนาคตการข้างหน้านั้นจะเกิดแก่ตายไปอีกยืดยาวเพียงไรเมื่อจะมาเทียบกันแล้วก็ที่เป็นมายืดยาวเพียงไรชั้นใดที่จะเป็นไปข้างหน้าก็มีความยืดยาวชั้นนั้นเหมือนกันไม่มีเงื่อนใดที่จะยิ่งหย่อนกว่ากันถ้ามันมีธรรมอำเข้าไปกำจัดตัดภพตัดชาติให้น้อยลงภายในใจของตนซึ่งเป็นมหาเหตุอันพาให้เกิดให้ตายนี้เสียเท่านั้นเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญธรรมการระมัดระวังรักษาตัวทุกแง่ทุกมุมโดยธรรมโดยยี่ไหนจึงเป็นทางป้องกันหรือห่วงห้ามหรือตัดภพตัดชาติให้ลดน้อยลงไปด้วยความมีสติกำจัดอารมณ์ที่
จะเข้ามาพัวพันจิตใจให้กำเริบเสื่อมสารต่อภพต่อชาติให้ยืดยาวไปไม่มีสิ้นสุดให้มีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาอยู่เสมอไม่ให้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เข้ามาเกาะเกี่ยวจิตใจของเรานั่นแหละเรียกว่าการบำเพ็ญตนเรียกว่าจิตตภาวนาจิตใจจะสงบเย็นเข้ามาเวลานี้จิตมันก็เหมือนอยู่ในองค์ที่ปิดไปอย่างมิดชิดมองหาอะไรก็ไม่เห็นเพราะถูกปิดไว้อย่างมิดชิดหรือเข้าห้องมืดปิดไปอย่างมิดชิดเคยเป็นมาเท่าไหร่มันก็ไม่รู้ถ้าไม่ได้ทำเข้าไปเปิดเริ่มแต่ความสงบของใจเมื่อความสงบของใจปรากฏขึ้นมาจะรู้สึกมีความแปลกประหลาดภายในใจขึ้นโดยลำดับลำดาแล้วความสว่างภายในตัวแม้จะมีวัฏฏะวนครอบอยู่เช่นเดียวกับองค์ครอบตัวของเราอยู่ภายในก็ตามแต่เราก็เริ่มมีความสว่างสวัยอยู่ภายในองค์นั่นแหละคือภายในวัฏฏจักรเริ่มเป็นความสว่างสวัยขึ้นที่ใจของเราที่ได้ชำระมาโดยลำดับลำดานั่นจากนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาที่กระจัดกระจายทำลายองค์ที่ถูกที่เราถูกขังตรงนั้นให้แตกกระจัดกระจายลงไปจนกระทั่งหมดภพหมดชาติแล้วก็เป็นอันว่าหมดความทุกข์โดยประการทั้งปวงนอกจากการหมดจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงแล้วยังทรงบรมสุขที่เป็นอิสระเสรีอย่างไม่มีอะไรมาคาดมาหมายได้เลยนั่นพระพุทธเจ้าท่านจงดำเนินและทำลายองค์คือวัฏจักรให้แตกกระจัดกระจายไปตลอดถึงสาวกท่านดำเนินอย่างนั้นท่านเหล่านี้แหละที่เป็นผู้อัศจรรย์เป็นผู้อัศจรรย์นอกโลกนอกสงสารนอกสมมุติโดยประการทั้งปวงดังที่ว่านอกตุ่มนอกไหนอกวัฏจักรวัฏจิตไปเสียโดยสิ้นเชิงนั่นท่านเรียกบรมสุขตั้งชื่อเป็นสมมุติขึ้นอีกอันหนึ่งว่าบรมสุขสุขอย่างยอดเยี่ยมสุขอย่างไม่มีอะไรเสมอเหมือนขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วไม่มีอันใดที่จะเข้าไปเทียบเคียงได้เลยนี่คือการปฏิบัติธรรมแล้วภพชาติที่เคยเป็นมามากน้อยเพียงไรก็ได้ถูกทำลายลงที่จุดแห่งมืดมืดดำดำภายในหัวใจนั่นแหละความมืดดำอันนี้คือกิเลสมันครอบหัวใจใจนั้นรู้แต่ถูกสิ่งปิดบังที่มืดมิดปิดตานี้ครอบเอาไว้จึงไม่สามารถที่จะมองทะลุไปเห็นดีเห็นสิ่งที่ดีที่ชั่วสุขทุกข์ทั้งหลายได้เมื่อทำลายอันนี้ลงภายในหัวใจแล้วก็แทงทะลุไปหมดทั้งอดีตที่เคยเป็นมาแล้วใครพาให้เป็นไปใครเป็นต้นเหตุพาให้เกิดจนถึงกับแบกกองทุกข์ไม่มีประมาณเช่นนี้ก็ประจักษ์ภายในหัวใจแล้วอนาคตที่จะต้องแบกพบแบกชาติความเกิดแก่เจ็บตายต่อไปมากน้อยหรือยืดยาวเพียงไรนั้นก็เลยถูกสังหารแล้วซึ่งตัวเชื้ออันสำคัญที่จะพาให้เกิดนั้นภายในจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วปัจจุบันก็รู้เท่าไม่ยึดไม่ถืออยู่ด้วยความพอแล้วทุกประการและตลอดอนันตกาลนี่แหละคือผู้เป็นสุขนี่แหละคือผู้พ้นจากทุกข์เพราะอำนาจแห่งการปกครองตนเองโดยอัดโดยทำกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจของตนโดยสม่ำเสมอนี่คือเรื่องผลแห่งศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ประทานไว้นี้คือแนวทางหรือเครื่องมือที่จะเข้าไปกำจัดหรือกล้าเดินตามแนวทางไม่ให้ผิดไม่ให้แยกแยะจากหลักธรรมหลักวินัยแล้วจะเข้าสู่จุดบรมสุขนี้โดยไม่อาจสงสัยถ้าไม่มีธรรมเครื่องกำจัดแล้วอย่างไรจิตดวงนี้ก็จะต้องเป็นไปอย่างนี้ตลอดคือไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลาย
แล้วหมุนไปอย่างนี้เช่นอย่างโลกที่เข้าใจกันโลกก็คือเรื่องกิเลสนั่นเองจะเป็นอะไรไปเข้าใจกันว่าตายแล้วสูญความตัวเองนั่นแหละเป็นนักเกิดนักตายจนไม่มีคำว่าแข่งขันกันได้เรื่องภพเรื่องชาติมีมากมีน้อยเพียงไรใครมีภพมีชาติมากน้อยเพียงไรใครมีความสุขความทุกข์มากน้อยเพียงไรในสัตว์แต่ละรายละลายนี้เอามาแข่งขันกันไม่ได้เลยเพราะต่างคนต่างมากไม่สามารถที่จะนำมาแข่งขันถ้าเป็นสิ่งของก็มากเหลือประมาณจนไม่มีใครต้องการแล้วใครก็เต็มกำลังแบกหามเต็มกำลังด้วยกันแล้วจะไปกว้านหามาจากที่ไหนอีกเนี่ยนี่คำว่าเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องความทุกข์ความทรมานก็เคยเป็นมามากแสนมากแล้วด้วยกันทุกๆรายไปยังไม่มีใครที่จะมากล้าแข่งกันว่าใครมีภพมีชาติมากน้อยเพียงไรมีความสุขความทุกข์มากน้อยเพียงไรแข่งกันไม่ได้นี่คือเรื่องกองทุกข์ที่วนเวียนอยู่ในวัฏฏะวนในวัฏฏะจักรนี้มันไม่ได้ศูนย์คำว่าศูนย์ก็คือเรื่องของกิเลสเปิดทางให้สัตว์ทั้งหลายได้ก้าวเดินเพื่อความเกิดตายเกิดตายนั่นแหละไม่ใช่เพื่อความตายแล้วศูนย์กิเลสมันปิดไปไว้อย่างนั้นเราผู้ที่โง่แสนโง่นี่ก็เชื่อกิเลสยิ่งกว่าธรรมเป็นไหนๆธรรมผู้ที่พระพุทธเจ้าองค์วิเศษองค์ตรัสรู้แล้วไม่มีกิเลสภายในพระทัยเลยมาสั่งสอนมันไม่ยอมรับเพราะกิเลสมีอำนาจมากปิดบังเอาไว้ไม่ให้ยอมรับความจริงคือเกิดแล้วต้องตายตายแล้วต้องเกิดนี่เป็นหลักธรรมชาติที่ไม่มีใครแก้ไขได้ถ้าไม่จะทำเข้าไปแก้ไขถอดถอนเชื่อมันเสียไม่ให้เกิดอวิชชาปัจจยาสร้างฆาราเป็นสำคัญถ้าทำลายธรรมชาตินี้ได้แล้วเปิดโล่งหมดเลยที่ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญเป็นยังไงมันประจักษ์ในหัวใจนั่นนี่แหละธรรมเท่านั้นที่จะมาเปิดเผยโลกมืด8ทิศ8ด้านคือเกิดคือตายแล้วสูญนี้ให้กระจายตัวออกไปเห็นตามหลักแห่งความเป็นจริงว่าตายแล้วต้องเกิดถ้ายังมีเชื้อฝังใจอยู่ตราบใดนี่คือความฝังอย่างลึกของท่านผู้ที่รู้จริงเห็นจริงแล้วเป็นดังนั้นเรียกว่ารู้ตามความจริงพวกเราทั้งหลายนี่รู้จำตามความจำปลอมคือกิเลสเป็นตัวธรรมชาติจอมปลอมหลอกลวงต้มตุ๋นสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลาแล้วสัตว์ทั้งหลายก็หลงงมงายไปตามมันถ้ามันมีธรรมเข้าไปปลดเปลื้องช่วยเหลือแล้วยังไงก็ต้องจมไปอย่างนี้ไม่มีประมาณอีกเท่าเดียวกันนี่คือเรื่องความเชื่อของใจที่เป็นไปเพราะอำนาจกิเลสมันกล่อมถึงว่าตายแล้วสูญแม้ชาวพุทธเราก็มีจำนวนมากขนาดไหนไม่ประมาณเหมือนกันผู้ที่จะเชื่อว่าตายแล้วเกิดนั้นมีน้อยมากกับผู้ที่เชื่ออย่างประจักษ์ใจจากภาคปฏิบัติของตนว่าตายแล้วต้องเกิดนี้มีน้อยมากเข้าไปอีกคือท่านผู้บำเพ็ญท่านปฏิบัติให้รู้เหตุรู้ผลความเป็นมาของใจความเป็นไปของภพของชาติประจักษ์ใจแล้วหายสงสัยนอกจากนั้นก็มีแต่กลิ้งเปลือกไปมาอยู่งั้นเหมือนซุงทั้งท่อนแล้วแต่มีหัวใจอยู่ภายในหากไม่ทราบว่าจะหาทางออกโดยวิธีการใดยิ่งเป็นเหมือนกับซุงกลิ้งไปไหนก็กลิ้งไปกิเลสมันใสไปไหนก็ต้องไปตามอำนาจของกิเลสเพราะเราไม่มีสติปัญญาเครื่องทดสอบไม่มีกำลังบังชาที่จะต้านทานกิเลสทั้งหลายได้ถ้าพอรู้บ้างต้องมีอุบายวิธีการต่อสู้กันไม่มากก็น้อยนี่ไม่มีนั่นน่ะสำคัญธรรมท่านจึงสอนลงที่ตรงนี้จุดมหาเหตุคือใจเกิดแก่เจ็บตายอยู่ที่ใจดวงฝังยาพิษเชื้อแห่งความเกิดไว้อย่างสนิทติดกับใจเป็นอันเดียวกันเมื่อยังแยกไม่ได้ท่านจึงสอนลงที่นี่ผู้ที่จะแก้พบแก้ชาติอันนี้ให้เห็นประจักษ์ภายในจิตใจก็คือนักภาวนาเดินตามภาคปฏิบัติที่ท่านทรงสั่งสอนไว้ดังพระสาวกทั้งหลายดำเนินตามพระพุทธเจ้าที่ประทานพระโอวาทให้แล้วบรรลุธรรมบรรลุธรรมนั่นคือการสังหารภพชาติของตนนั่นแหละแล้วประสบพบเห็นธรรมอันเลิศเลอ
ขึ้นภายในจิตใจในขณะเดียวกันท่านนี้ว่าบรรลุธรรมบรรลุธรรมท่านเหล่านี้เองเป็นผู้ทำลายภพชาติของตัวเองมาโดยลำดับจากภาคปฏิบัติแต่เราอยากจะทำลายความทุกข์ที่มันตุ้มมันลุมอยู่ภายในจิตใจแม้จะไม่ได้สิ้นสุดวิมุตติก็ตามผู้มีธรรมย่อมมีความสงบเย็นภายในจิตใจเช่นเดียวกับผู้มีโรคและมีหมอมียารักษานั่นแหละคนเป็นโรคไม่มียาเลยแต่แล้วก็ชอบแต่ของแสลงคนนั้นตายได้ง่ายไม่มีอะไรเป็นเครื่องยืนยันรับรองได้เลยนอกจากรอวันตายอยู่เท่านั้นแต่ถ้าคนไข้คนใดมีความเชื่อหมอทำตามที่หมอแนะหมอสั่งปฏิบัติตามที่หมอแนะระวังสิ่งที่แสลงให้ปฏิบัติดำเนินตามหมอคนนั้นมีทางที่จะหายได้โรคมีมากมีน้อยมีวันหายได้นะใจของผู้มีอัตมีธรรมเข้าเครือบแฝงมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนเชื่อครูเชื่ออาจารย์เชื่อธรรมย่อมมีทางที่จะเป็นไปได้ในทางที่ดีเหมือนหนึ่งว่าหายจากโรคอันนี้คือโรคของกิเลสอยู่ภายในจิตใจจะค่อยหมดไปโดยลำดับลำดาฉะนั้นขอให้ทุกท่านที่มาประพฤติปฏิบัติกรุณาได้ตั้งอกตั้งใจอย่าให้จืดจางว่างเปล่าแล้ววิ่งทะเลตะไหลไปตามกิเลสไม่รู้วันรู้คืนรู้ปีรู้เดือนจนไม่รู้เพศของตัวเองว่าเป็นเพศของพระไปเสียอย่างนั้นนี่เรียกว่าเลวที่สุดให้จำไว้อย่างลึกภายในจิตใจถ้าเป็นผู้มีความกระหึ่มยิ่งย่องต่อมรรคต่อผลตามที่พระองค์ท่านแนะนำสั่งสอนมาแล้วผู้นั้นแหละจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลทรงไปโดยลำดับตั้งแต่ความสงบสุขภายในจิตใจด้วยอำนาจแห่งสมาธินี้ก็พออยู่พอกินแล้วสำหรับเราทั้งหลายที่เคยได้รับความทุกข์ความทรมานมามากต่อมาพอไปเจอความสงบร่มเย็นเท่านั้นเพียงเท่านั้นก็ตื่นเต้นมีความรื่นเริงบันเทิงจะดีใจขนาดไหนภูมิใจขนาดไหนเพียงขั้นสมาธิเท่านั้นดีไม่ดีติดอยู่ในนั้นก็ได้เพราะเป็นความสุขที่พึงหวังในขั้นหยาบๆของพวกเราแต่เป็นทางก้าวเดินหรือเป็นที่พักผ่อนของท่านผู้จะบำเพ็ญธรรมที่เหนือกว่านี้ไปอีกเพื่อก้าวเข้าสู่ปัญญาความรู้ของสมาธิกับความรู้ของปัญญาสรุปแล้วเรียกว่าความรู้ของในธรรมกับความรู้ในโลกนั้นมีแตกต่างกันเริ่มตั้งแต่จิตเป็นสมาธิถ้าจิตยังไม่ปรากฏตัวเป็นความสงบร่มเย็นอันเป็นผลของการปฏิบัติแล้วเพียงแต่เรียนมาเฉยๆไม่ว่าท่านว่าเราเรียนมามากมาน้อยความทุกข์ก็ต้องมีอยู่ภายในจิตใจตลอดมาไม่ปรากฏว่าความทุกข์และกิเลสตัวใดได้หลุดลอยไปจากการศึกษาเราเรียนมีแต่จำได้เท่านั้นท่านจึงเรียกว่าทำความจำความจำกับความจริงจึงต่างกันอยู่มากทำความจำคือจำมาจากการศึกษาเราเรียนการได้ยินได้ฟังครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนเราจำได้นี่เป็นธรรมความจำไม่สามารถที่จะแก้กิเลสได้แม้ตัวเดียวแต่ทำความจริงนั้นนำไปปฏิบัติจนปรากฏเห็นเป็นความจริงขึ้นมาภายในจิตใจอยู่ใจนั้นเมื่อปรากฏมากน้อยกิเลสก็เริ่มถอยลงไปเป็นลำดับลำดานี่ทำความจริงเมื่อความจริงนี้เข้าถึงใจเข้าเรื่อยความรู้อันนี้จะแปรสภาพจากความรู้ทั้งหลายที่เคยเป็นมาตามโลกตามสังสารที่เขารู้เห็นกันไปโดยลำดับลำดาอย่างความรู้สมาธินี้ก็แปลกแล้วยิ่งเป็นความรู้ของทางด้านปัญญานี้โดยแล้วยิ่งเป็นความละเอียดสุขุมมากทีเดียวไม่อาจที่จะนำมาแจงให้โลกทั้งหลายได้ยินได้ทราบทั่วถึงกันอย่างละเอียดละออได้ตามความเป็นที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั่นเลยยิ่งเป็นความรู้ที่เด่นอยู่ด้วยความหลุดพ้นเป็นจิตตวิมุตติจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์รู้อยู่ด้วยความบริสุทธิ์นั่นแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะมาเทียบเคียงได้เลยในโลกอันนี้สมมติกว้างแคบขนาดไหนเรียกว่าแดนสมมติไม่มีแม้ชิ้นหนึ่งที่จะเข้าไปเทียบในความรู้แห่งจิตตวิมุตตินั้นได้เลยนั่นท่านจึงเรียกว่าโลกว่าธรรมต่างกันอย่างนี้
ความรู้เวลาท่านทรงขันอยู่ความรู้ของท่านก็ไม่เหมือนกับใครใครความเป็นอยู่ของท่านก็ไม่เหมือนกับใครแต่พูดไม่ได้ว่าไม่เหมือนเพราะอะไรนอกจากจะพูดออกมาอย่างหยาบๆเท่านั้นแต่ตามหลักธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่ในองค์ของท่านท่านเองไม่สงสัยแต่จะนำออกสู่โลกนั้นเป็นสิ่งที่ควรบ้างไม่ควรบ้างหรือไม่ควรเลยเป็นธรรมบางประเภทนี่แหละเรื่องความเป็นของธรรมความรู้ของธรรมภายในผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้ถ้าเราอยากจะทราบความรู้อันนี้ว่าแตกต่างกันกับโลกอย่างไรบ้างให้ดำเนินปฏิบัติธรรมหลังพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านเรียนมาจากที่ไหนคัมภีร์ใดลัทธิใดศาสดาองค์ใดทำไมท่านถึงสอนโลกได้ถึง3แดนโลกธาตุตั้งแต่นู้นนรกอเวจีก็ทรงทราบทรงเห็นมาตลอดตั้งถึงพรหมโลกสวรรค์พรหมโลกนิพพานพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทรงเกี่ยวข้องทั้งนั้นในบรรดาสัตว์ตายใดที่จะมาเกี่ยวกับพยานของพระองค์ที่จะพอรื้อพอถอนพอแนะนำสั่งสอนได้พระองค์ก็ทรงแนะนำสั่งสอนเรื่อยมาโดยไม่มีประมาณขอบเขตเลยนั่นแหละความรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นท่านไปเรียนจากที่ไหนแล้วบรรดาสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อได้รู้ความจริงที่กระเทือนอยู่ภายในหัวใจท่านแล้วทำไมจะไม่กระเทือนทั่วแดนโลกธาตุแล้วทำไมจะไม่รู้ต้องรู้ได้เห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแต่เพียงว่าจะนำมาสั่งสอนโลกได้มากน้อยเพียงไรตามฐานะของโลกที่จะรับได้เท่านั้นเองท่านไม่ได้นำมาหมดอย่างท่านสอนมนุษย์เราท่านก็สอนแบบหนึ่งสอนเทวบุตรเทวดาท่านก็สอนแบบหนึ่งเทวดามีหลายขั้นหลายภูมิสอนเป็นขั้นเป็นภูมิตามอัตตามธรรมตามอัตยัตสายรูปนิสัยของสัตว์จนกระทั่งถึงพรหมโลกสอนแยกสอนแยะไปโดยลำดับลำดาภาษาใจหรือธรรมที่ท่านนำไปสอนท่านเหล่านั้นไม่มีในมนุษย์เราแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงมีความรู้อันนี้ท่านไปหามาจากไหนท่านทำไมถึงสั่งสอนโลกได้เป็นลำดับลำดากว้างแคบลึกตื้นหยาบละเอียดแค่ไหนทรงสั่งสอนทรงเมตตาธรรมทั่วถึงกันหมดนี่ความสามารถของพระพุทธเจ้าที่ออกจากพระทัยที่บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นที่กระจายทั้งหลายเป็นที่รวมแห่งธรรมทั้งหลายอยู่ที่นั่นสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันในระยะนี้แหละท่านว่าทำความจริงทำความจริงนี้ไม่มีประมาณขอให้รู้ความจริงเถิดจะไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณไม่เหมือนเราเรียนมาจดจำมามากน้อยก็ได้ตามสูตรตามคัมภีร์ตามวิหลักวิชาที่เราเรียนมานั่นเท่านั้นเท่านั้นไม่เลยจากนั่นไปแต่หลักวิชาธรรมที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัตินี้กระจัดกระจายไปทุกแห่งทุกหนทั่วโลกดินแดนไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณเลยท่านท่านจึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมจึงเหนือโลกตลอดเวลาเหนืออยู่เช่นนั้นโลกุตระโลกุตระธรรมคือธรรมเหนือโลกสูงกว่าโลกอยู่ตลอดละเอียดกว่าโลกตลอดละเอียดซึ้งจนกระทั่งโลกเอื้อมไม่ถึงท่านจึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมเป็นชั้นๆขึ้นไปแล้วธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการใดศึกษาเราเรียนก็ได้มาเพียงตำรับตำราเท่าที่มีอยู่ในคัมภีร์ไบลานี้เท่านั้นแต่ถ้าศึกษากับตัวเองด้วยภาคปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมแล้วจะกระจัดกระจายแตกแขนงออกไปไม่มีสิ้นสุดจากหัวใจดวงเดียวนี่แหละนั่นแหละท่านบัดทำความจริงเพราะฉะนั้นทำความจำกับคำความจริงจึงต่างกันไม่เลยเหมือนกันเลยทำความจริงนั้นพอเจอเขาแล้วเจอเขาแล้วหายสงสัยหายสงสัยกิเลสค่อยหลุดค่อยลอยไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งม้วนเสื่อไปหมดไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจนั้นเลยก็เพราะอำนาจแห่งความรู้ที่เป็นจริงหรือความจริงแห่งธรรมปรากฏขึ้นแล้วที่ใจไม่เลยเหมือนกับความจำของธรรมที่ปรากฏขึ้นที่ใจเพราะเราจำได้อันนี้จำได้เท่าไหร่ก็จำได้เพราะเป็นแบบแปลนแผนผังเราจะสร้างบ้านสร้างเรือนมีแต่แปลนแบบแปลนเฉยๆเราไม่สร้างจะสร้างเราจะเขียนดูว่าทำมันเต็มห้องก็ได้แต่มันมีตั้งแต่กระดาษนั่นสิเต็มห้องไม่ปรากฏเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นในกระดาษนั่นเลยเราอยากจะให้เป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตึกเป็นห้างแล้วก็เอาแปลนนี้ไปขยายออกไปตามแปลนนี้แปลน
สอนไว้ยังไงกำหนดไว้ยังไงเดินตามแปลนนี้แล้วบ้านเรือนก็จะเป็นไปตามนั้นนั่นเป็นผลขึ้นมาแล้วนี่แหละภาคปฏิบัติทำที่ว่าวิตกวิจารก็เพราะผู้ที่แนะนำสั่งสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำตามหลักศาสนธรรมจริงๆโดยที่องค์ท่านเองก็เป็นผู้ทรงธรรมทั้งหลายเหล่านั้นไว้แล้วอย่างนี้ก็ลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปโดยลำดับลำดาสถานที่บำเพ็ญก็นับวันลำบากไปโดยลำดับลำดาเอาผู้ที่บำเพ็ญก็จิตใจหนักไปทางโลกทางสารหนักไปทางกิเลสตัณหามากยิ่งกว่าหนักในธรรมเสียแล้วกิเลสลากไปถลอกปอกเปิดทั้งพระทั้งเนนประชาชนชาวพุทธของเราไม่มีประมาณผู้หนึ่งถูกลากไปทางหนึ่งผู้หนึ่งถูกลากไปทางหนึ่งแล้วต่างคนต่างถูกลากถูกเข็นจากกิเลสไปสู่ความล่มจมแล้วมันก็อดคิดไม่ได้เพราะสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟมันลุกลามมาทุกทิศทุกทางทั้งข้างนอกข้างในข้างนอกก็คือเราก็ทราบไม่ใช่เหลือโลกนอกโลกในเมืองนอกเมืองไหนน่ะพิจารณาสิมันไหลมาทุกทิศทุกทางเพราะกิเลสเป็นผู้ผิดได้ทั้งนั้นกิเลสไม่มีขอบเขตในหัวใจสัตว์ทำได้สิ่งใดที่เป็นอำนาจของกิเลสแล้วมันทำได้ฉลาดแหลมคมกับฉลาดอยู่ในวงของกิเลสเมื่อทำลงมาแล้วผู้ที่เข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ก็เป็นคนมีกิเลสอยู่แล้วทำไมจะไม่ชอบกันเมื่อชอบกันแล้วก็ครัวพันกันก็ไหม้เผาไหม้กันไปแหลกไปได้เพราะความฉลาดของตนที่เข้าใจว่าฉลาดนั่นแหละมันเผาตัวเองไม่ได้เหมือนความรู้ของธรรมที่ปรากฏขึ้นมามากน้อยเพียงไรเผากิเลสเรื่อยๆนี่กิเลสมันเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรมันเผาธรรมเรื่อยๆเพราะฉะนั้นธรรมของชาวพุทธเราจึงจะไม่มีเหลือมันค่อยหมดไปอย่างนี้แหละขอให้ทุกท่านได้นำไปพินิจพิจารณาคำว่าโลกเจริญโลกเจริญโลกกิเลสมันเจริญมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วไม่มีกิเลสจะเรียกว่าโลกได้อย่างไรกิเลสมีอยู่ทุกหัวใจนั่นแหละเกิดในท่ามกลางแห่งกิเลสอยู่กับท่ามกลางของกิเลสครอบงำอยู่ไม่ว่าเขาว่าเราทั่วโลกดินแดนไม่มีใครผิดแปลกกันใครค้นคว้าหาวิชาความรู้แขนงไหนมาก็มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสตายค้นคว้าขั้นได้มาแล้วก็มาเผาเราเผาคนนั่นแหละเราบัดดิบว่าดีว่ารู้ว่าฉลาดความจริงมันฉลาดเพื่อเผาเจ้าของได้มาจากทางไหนก็มาเผาเข้าหนึ่งเพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องป้องกันถ้ามีธรรมเขาแทรกเขาแสงมันก็เหมือนกับคนเป็นโรคมีหมอมียาตามรักษาหรือรักษากับหมอกับยานั่นแหละมันก็มีทางหายได้นี่ก็เหมือนกันธรรมมีอยู่แต่ความสนใจในธรรมมีน้อยนี่แหละที่ทำที่ว่าเกิดความกังวลผู้ปฏิบัติมีแต่เรื่องที่จะทำลายตัวเองทำลายตัวเองสิ่งที่มีตกมากๆทุกวันนี้ก็เคยพูดให้ฟังแล้วก็คือโทรทัศน์เทวทัศน์วิทยุวิดีโอสำหรับพระปฏิบัติของเรานี้เรียกว่าไม่ควรอย่างยิ่งเลยตัดขาดสะบั้นไปเลยถ้าตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนมาแล้วสิ่งเหล่านี้มาเกี่ยวข้องไม่ได้ตัดให้ขาดสะบั้นเป็นคนละโลกไปเลยแต่เวลานี้มันก็กลมกลืนเข้ามากับหัวใจของผู้ปฏิบัติเราของพระของเนรผู้ปฏิบัติเรามีความรักใคร่ใฝ่ใจกับสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟไปเสียโดยไม่สนใจกับว่าเราทำเลยนี่สิสำคัญถ้าลงอันนี้ได้เข้าสู่วัดใดก็ตามวัดนั้นอย่าเข้าใจว่าจะมีเหลือเลยเหลือตั้งแต่ซากเท่านั้นเองซากคืออะไรกุฏิซากคือพระคือเนรรูปพระรูปเนรที่ผ้าเหลืองครอบหัวไว้เท่านั้นแล้วกุฏิก็ว่ากุฏิพระเนนก็กุฏิเทวทัต

มันเป็นอยู่อย่างนี้จะไม่ให้วิตกวิจารยังไงเพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้สนใจแต่พวกเรานี่มันรักใคร่ใกล้ชิดติดพันเข้าไปโดยลำดับดาจนไม่มองดูอัตดูธรรมเลยอย่างนี้มันเข้ากันได้หรือกับหลักศาสนาพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนนี่ไม่น่ามิตกบ้างหรือพวกเราผู้ปฏิบัติเอาใครจากจมเข้าไปสอดแสวงหามาแบบโลกเขาแบบวิเลททั้งหลายนั่นเองจะไม่มีอะไรผิดแปลกเรื่องผ้าเหลืองมีอยู่ทั่วไปในด้านตลาดยิ่งมากถ้าผ้าเหลืองเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่จะแก้กิเลสได้จริงถ้าไม่ใช่ภาคปฏิบัติของเราคืออัตคือธรรมระมัดระวังสังรวมตัวเองนี่เท่านั้นเป็นเครื่องกำจัดกิเลสได้ป้องกันกิเลสได้หากว่าเราก็ยังมีความพอใจในสิ่งนั้นและสอดแสวงหาสิ่งนั้นมาเท้าเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเรียกว่าตายทั้งเป็นไม่มีอะไรเหลือเลยในซากของพระในวัดในวาพระเนรของเรานี่ที่น่าวิตกมากอันนี้เองแล้วสิ่งที่ได้รับผลนี้มันก็จะตามมาเรื่อยๆเราก็ยิ่งติดยิ่งพันเข้าไปเหนือท่านว่าศาสนาเสื่อมดูเฮาเสื่อมอย่างนี้เองตำรับตำรามีในคัมภีร์โบราณมีในตู้ในหีบมีไม่อดไม่อยากอยู่ที่ไหนมีแต่คัมภีร์แต่มันไม่สนใจคัมภีร์สิมันสนใจแต่เรื่องฟืนเรื่องไฟที่จะเผาไหม้หัวใจตลอดเวลาแล้วกระจายไปทั่วโลกดินแดนเรื่องที่นี่ศาสนาก็ไม่มีความหมายก็เขาไม่สนใจนี่จะเอาอะไรมามีความหมายคนมันหมดความหมายแล้วพระเนรหมดความหมายไปแล้วจะเอาอะไรมาให้มีความหมายเช่นเดียวกับคนมันตายแล้วยาจะมีความหมายอะไรหมอจะมีความหมายอะไรก็เพราะคนนั้นมันหมดความหมายแล้วคนตายแล้วนั้นหมดความหมายแล้วจะเอาอะไรไปให้มีความหมายนั่นนี่ก็เหมือนการศาสนาจะมีความหมายมากมายทั้งไรก็ไม่เกิดประโยชน์สำหรับคนตายแล้วนี่ที่น่าคิดอยู่มากทีเดียวแล้วค่อยหมดไปหมดไปวงศาสนาก็ดีคับแคบลงมาคับแคบลงมามองเห็นกันจะพูดเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่ไม่พูดซะแล้วมันมีแต่โลกเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆกิเลสล้วนๆจูงไปจูงปากจูงตาหูจมูกลิ้นกายจูงหัวใจทุกด้านทุกด้านไปเข้าในตะแลงแกงคือเป็นที่ฆ่าเป็นที่สังหารไปเสียหมดเพราะอำนาจของกิเลสมันมีกำลังมากมันเป็นอย่างนั้นแล้วคิดดิทำไมจะให้แต่ครูบาอาจารย์มีความห่วงใยวิตกวิจารณ์เจ้าของไม่มีวิตกวิจารณ์เจ้าของบ้างเหรอผู้จะล่มจมผู้ที่รับความชิบหายเพราะความทุกข์ความทรมานจะเป็นใครถ้าไม่ใช่เจ้าของผู้ที่สมัครรักชอบในสิ่งเป็นฟืนเป็นไฟซึ่งปรากฏอยู่เวลานี้ในหัวใจของเราถ้ายังไม่แสดงออกทางกายวาจาที่แสดงออกแล้วก็มากต่อมากแล้วมันเผาทั้งเป็นมากต่อมากแล้วเป็นยังไงได้คิดกันแล้วยังนักปฏิบัติเรานี่เราที่น่าวิตกวิจารณ์มากคำว่าธรรมธรรมยังไม่ปรากฏแล้วสุดท้ายพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏพระธรรมไม่ปรากฏพระสงฆ์ไม่ปรากฏจะปรากฏตั้งแต่เทวทัตเต็มหัวใจเต็มบ้านเต็มเมืองนี่หมดนั่นแหละศาสนาเสื่อมศาสนาหมดอย่างนี้มันจะหมดในคัมภีร์โบราณมันหมดอยู่ที่หัวใจของคนของผู้ปฏิบัติชาวพุทธเรานี่แหละถ้าไม่คิดก็ให้ขอให้คิดเสียนักปฏิบัติของเราต่อไปมันจะสายเกินไปแล้วนะสายเกินแก้ไม่ได้ตายแล้วมันมีอะไรแก้กันแหละหมดทางนี่ถ้าลงตายจากมรรคจากผลตายจากอัตตธรรมในความรู้สึกในความประพฤติแล้วมันก็ต้องจมก็ไปหากิเลสตัวเป็นฟืนเป็นไฟจนได้นั่นแหละนี่แหละคือคำว่าวิตกวิจารวิตกวิจารอย่างนี้เองแล้วหมดไปหมดไปพระเต็มบ้านเต็มเมืองผู้ปฏิบัติเต็มบ้านเต็มเมืองหาที่ผู้ที่จะควรกราบควรไหว้ให้เป็นที่ลงใจของประชาชนญาติโยมทั้งหลายมันมีไม่ได้เพราะกิเลสเอาไปกินหมดกิเลสเอาไปถลุงทั้งหมดแล้วเป็นยังไงเราเองจะมาเรียกเป็นความภูมิใจของเราเองเสียเองอย่างนี้มันก็ไม่ได้อย่าว่าแต่เขาจะมากราบไหว้บูชาเราเลยครับความอบอุ่นเย็นใจสบายไปกลับบ้านกลับเรือนนั่นเลยตัวเราเองก็หาความร่มเย็นเป็นสุขหาความที่ไว้วางใจของตนไม่ได้เพราะมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ด้วยอำนาจแห่งความรู้ของเทวทัตความการประพฤติตัวแบบเทวทัตมันก็เผาตลอดเวลาแล้วหาเกาะหาดอนที่ไหนแม่น้ำสมุทรมันยังมีเกาะแล้วหัวใจเรามีเกาะที่ไหนหัวใจในวงชาวพุทธเราทั้งประชาชนทั้งพระเนรและพระปฏิบัติไม่มีเกาะมีดอนเป็นที่เกาะที่ยึดในความถูกต้องดีงามเลยมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้อย่างนี้เราจะอาศัยอะไรพิจารณาที่นักปฏิบัติไม่พิจารณาไม่มีใครพิจารณาพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเต็มภูมิของศาสดาจึงนำธรรมมาสอนโลกและได้ตรัสรู้ก่อนที่จะมาสอนโลกก็เพราะการพินิจพิจารณาพระสาวกทั้งหลายล้วนแล้วแต่ท่านเป็นผู้พิจารณาทางนั้นเต็มหัวใจของท่านแล้วเราเป็นนักปฏิบัติไม่พิจารณาจะเอาอะไรไปแข่งกิเลสล่ะนี่แต่กิเลสเหยียบเอาเหยียบเอานี่จะเอาความไม่พิจารณาความสุขเอาเผากินไปแข่งศาสนาธรรมแข่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านมีอย่างนี้พวกเราซึ่ง
กำลังจะเป็นเทวทัตหรือเป็น

เทวทัตอยู่ในหัวใจของดูตลอดเวลานี้ก็ไม่น่าจะผิดเพราะมีหลายขั้นหลายภูมิการกล่าวเทวทัตอย่างนี้ไม่ได้ตำหนิติโทษท่านพระเทวทัตนะเอาหลักเกณฑ์ของท่านมาเป็นคติเครื่องเตือนใจสอนใจเราต่างหากไม่ได้พูดเพื่อความดูถูกเหยียดหยามพระเทวทัตนำเรื่องดีก็เป็นครูชั่วก็เป็นครูแล้วนำเอามาเป็นครูสอนซึ่งกันและกันให้เป็นคติพระเทวทัตท่านก็เป็นเวลานี้เวลาต่อไปท่านก็จะเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนั่นเล่นเมื่อไหร่เลิศหมายพระพุทธเจ้าเวลานี้ท่านก็เสวยกรรมอยู่ตามความผิดของท่านเพราะคำว่ากรรมวิบากกรรมไม่ลำเอียงใครทำถูกทำดีต้องได้ดีใครทำชั่วต้องได้ชั่วในเวลาที่หลงก็ต้องหลงทั้งท่านทั้งเรานั่นแหละสำหรับพระเทวทัตท่านมีขอบมีเขตท่านยังจะผ่านพ้นไปได้จากกรรมอันหนาแน่นนี้แล้วจะได้เป็นพระเทวได้เป็นพระประเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่ออติสาระท่านจะแน่นอนในเวลานั้นแต่พวกเรานี่แน่นอนหรือไม่แน่นอนดูที่หัวใจของเจ้าของสร้างอะไรไว้เป็นความแน่นอนในหัวใจบ้างไหมหรือมีแต่ความเลวๆแหลกๆแนวตลอดเวลาถ้าอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะท่านผู้มาศึกษาก็มามากต่อมากผมก็สอนมาเป็นเวลานานตั้ง40กว่าปีแล้วสำหรับสอนพระนะแล้วจนเต็มภูมินี่เทศนี่ก็หลงหน้าหลงหลังอย่างเทศมานี่แหละพอพูดไปหลงไปแล้วลืมไปแล้วแล้วตั้งใหม่อยู่ในนี้แหละมันรู้อยู่ในตัวมันลืมไปจะทำไงเพราะนั้นจริงไม่ค่อยจะเทศนาว่าการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนและใครๆก็ตามนี่งดไปแล้วเวลานี้มีประสงค์สารหมู่เพื่อนผู้บวชใหม่ก็มียังไม่ได้ให้นิสัยแล้วผู้อยู่เก่าผู้มาศึกษาใหม่ก็กลับสนบนเปกันอย่างนี้ด้วยความหิวความกระหายอยากได้ยินได้ฟังในธาตุขันธ์ของเราก็เป็นอย่างนี้วันนี้จึงได้ถูไถมาประชุมเทศให้ท่านทั้งหลายได้ฟังให้นำไปยึดไปปฏิบัติศาสดาองค์เอกอยู่นั้นตลอดเวลาให้พึงจำไว้ให้อย่างฝังใจทำอันเอกก็คือเอกตลอดเวลาพระพุทธพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เอกตลอดเวลาไม่มีคำว่าใกล้หรือว่าไกลว่าอดีตอนาคตเป็นอากาลิโกทรงอยู่ตามความเป็นจริงของตนตลอดผู้ใดอยากได้ของดีของดีก็ให้พยายามกำจัดสิ่งที่มันเลวร้ายอยู่ภายในหัวใจนี้ออกไปโดยลำดับก็จะประสบพบเห็นซึ่งความสุขความท่านเจริญการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรเอาละเพียงตอนนี้รู้สึกเหนื่อยแล้ว

อ้าวเราจะเทียบเป็นคนละโลกแล้วนั่นก็อยู่ในขันขันก็เป็นโลกอันหนึ่งอันนั้นก็ถ้าจะเทียบสมมติว่านั่นก็เป็นอันหนึ่งเสียถ้าจะว่าโลกหนึ่งผมมันขัดก่อนธรรมชาตินี่พูดไม่ออกก็บอกได้แต่ว่ารู้นะรู้ก็รู้อยู่เสียโลกก็โลกเสียมันชัดมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีอะไรสงสัยอย่างที่เทศจะกินนี่ดินน้ำลมไฟมันมาอาศัยอันนี้อยู่นี่เฉยเมื่ออาศัยแล้วมันจำเป็นจำก็อาศัยกันไปอย่างนั้นแหละแต่ถ้าคุณไม่หวังเอาอะไรจากกันเนี่ยคุณมันก็อาศัยกันไปพอถึงวันหนึ่งทัศน์พระราชาจากกันทางนี่จอมยุ่งเลยวันนี้จะต้องรับผิดชอบมันพายืนพาเดินพานั่งพานอนพากลับพาไปก็ดิบพิจารณาอะไรล้วนแล้วจะทำเพื่อขันทั้งนั้นไม่ได้ทำเพื่อจิตเพราะจิตไม่มีอะไรที่จะทำเพื่อมันแล้วจะพูดให้มันเต็มไม่เต็มหน่อยคือว่าพอตัวแล้วที่จะทำอะไรให้เสริมอีกไม่ได้นี่เท่านั้นพยายามอยู่ชีวิตอยู่คลองขันอยู่มันก็พอตัวไปแล้วก็จะเอาอะไรมาคืออีกจะไปหาบกพร่องที่ไหนอีกจะไปบกพร่องที่ไหนเมื่อปัจจุบันสมบูรณ์เต็มที่แล้วอนาคตอดีตมันก็จะหลับปัจจุบันทั้งนั้นแหละหมดเครื่องแต่พูดปฏิบัติเราอยากเห็นอันใดเป็นของวิเศษกับสิ่งยิ่งกว่าธรรมใจมันถึงจะเน้นหนักลงในธรรมถ้าเห็นนั่นจะดีเห็นนี่จะดีมันเป็นเครื่องหลอกนะทำจิตใจให้อ่อนแอความเพียรก็ด้อยผลที่จะเกิดขึ้นจากความเพียรก็มีน้อยๆทุ่มลงไปทุ่มลงไประวังครึ่งอะไรนอกจากธรรมอย่างเดียวนั้นนั่นแหละมันเต็มไม่เต็มหรอกเราอยากได้ยินได้ฟังหมู่เพื่อนภาวนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เงียบเหมือนเขาเรียกเหมือนเกลียวตายเลยยวนตายเขาเดินยวนตายเดินที่เงียบใครจะไปร้องไห้เก่งยิ่งกว่ายวนร้องไห้ยิ่งกว่าเด็กเงียบเหมือนเกลียวตายยวนตายเหมือนเกลียวตายเป็นของละเอียดมากน่าจะมีสิ่งควบคุมมีสิ่งบังคับเรียกทันหาครอบหัวอยู่มันยังคล่องแคล่วคล่องตัวอยู่แต่แก้ไม่ออกไปหมดแล้วอะไรจะคล่องยิ่งกว่าจิตไม่มีทำลงไปเวลามันเกิดจิตมันเกิดได้งานนี้งานเขาเกิดจะขึ้นไปสวยกำไรผลกำไรไปเรื่อยไม่มีการสถานที่อันนี้พบไม่มีชาติใดมันเข้ามาเกี่ยวข้องมันยุ่งอยู่วุ่นวายเหมือนแต่ก่อนว่าไปนิพพานนะไปนิพพานนี่เป็นปัญหาเราขอให้ใจตรงนี้บริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นพอทุกสิ่งทุกอย่างไปนิพพานหรือไม่ไปนิพพานนิพพานมีตัวรู้อยู่ไหมตัวรู้อยู่นั้นหรือไม่มีอะไรมันมีปัญหาไหมเนี่ยอันนี้พูดเรื่องความด้นเดาเรื่องความสงสัยรู้จริงแล้วก็ดังที่เขียนนั่นอันดาท่านพูดขึ้นไปที่เลยแล้วท่านรู้นิพพานอย่างเต็มใจเองนะแต่ที่ขี้เกียจตั้งนั้นนี่นะมันก็ยังนั่นแหละจริงๆไม่เห็นผิดอะไรตั้งแต่นั้นนี่ที่ผิดโลกสมมติชื่อเหมือนเราทานอิ่มเต็มที่เราไปตั้งชื่อมันอะไรอิ่มก็รู้อยู่แล้วอิ่มเต็มที่แล้วเท่านั้นเนี่ยไปตั้งมันจะเริ่มเวลามันตั้งชื่ออิ่มนี่ลักษณะนั้นอิ่มนี่ลักษณะนี้ลักษณะกว้างแคบมันก็กว้างสอกยาวาหนาคืบเนี่ยในวงความอิ่มอยู่ตรงนี้อิ่มทั่วชนะทางร่างกายเนี่ยคือจะอิ่มทั่วจิตบริสุทธิ์ทั่วถึงมีจิตตรงนั้นเพราะฉะนั้นเองมันต้องเข้มแข็งอย่าอ่อนแอต่อไปนี้ถ้าจะวงกรรมฐานจะหมดไปนะค่อยขุดค่อยด้วนเข้ามาขุดด้วนเข้ามาเพราะจิตใจผู้ปฏิบัติของเองยังไปสู่โลกเราเห็นโลกการเป็นของดียิ่งกว่าธรรมแทนที่จะมาปฏิบัติเพื่อจะทำในการปฏิบัติเพื่อหาเงินหาทองหาความเคารพนับถือไปเยอะหาความขลังไปเยอะซึ่งนอกเลือดนอกรอยของหลักธรรมหลักวินัยที่พระองค์ทรงสอนไว้ก็เป็นในนั่นนี่เองผู้นั้นขลังผู้ขลังทั้งนี้เลยในจิตมันไม่ได้ขลังทำจิตทำไมขลังเถออยู่ไหนแต่สบายคนนับถือไม่นับถือมันก็ไม่เอื้อมไม่หิวไม่โหยเขานับถือก็เป็นหัวใจของเขาที่เลื่อมใสเป็นที่มงคลแต่หัวใจเขา
เขาทำมีกิจเชียนก็เป็นอัปมงคลของหัวใจเขาต่างหากไม่ได้เป็นที่เราเพราะเหตุมันเกิดขึ้นที่นั่นไม่ได้เกิดขึ้นที่นี่ถ้าเราไม่ปรุงเรื่องที่เขามาว่าให้เรานั้นอย่างนี้แล้วแล้วก็ปรุงเรื่องนี้ขึ้นมามันก็เป็นเหตุขึ้นกับแต่เราแล้วรับทราบก็สัตว์ว่ารับทราบรับทราบว่าผ่านไปผ่านไปเท่านั้นไม่นับถือเลยเจ้าของไม่นับถือเจ้าของเรียกคนอื่นมานับถือเจ้าของไม่ย่อมย่องเจ้าของเรียกคนอื่นไม่ย่อมย่องมันมีได้ยังไงเจ้าของไม่ดีเรียกคนอื่นเขามาชมว่าเจ้าของดีมันเป็นไปได้ผมจะสอนลงที่จุดนี้ทำเจ้าของให้ดีเชิดชูเจ้าของด้วยข้อวัดปฏิบัติความภาคความเพียรหนุนเจ้าของให้สูงขึ้นเป็นลำดับลำดาจนถึงขั้นวิเศษด้วยความเพียรนี่มันมีเอาความวิเศษวิโสความศักดิ์สิทธิ์ความขลังมาจากอะไรภายนอกภายในที่ไหนไม่เห็นหมื่นตามหลักธรรมบวชแล้วก็ไล่เขาป่าขโมยเสื้อนางสนังแน่ฟังเร่ทั้งหลายตอนเช้าทั้งหมดแล้วอยู่ตามขโมยร่มไม้ชายป่าแต่เขาเป็นที่สงบสบายการมองเป็นสมณะธรรมนะหนูบอกให้ไปยุ่งไปอย่างวุ่นวายหาขลังอย่างนั้นหาขลังอย่างนี้มันไม่เห็นว่าขาคันหาตอนที่ไม่ขันมันถลอกปอกเปิดออกมาดีไม่ดีก็เป็นหมาขี้เลื้อนหมาขี้เลื้อนกับพักขี้เลื้อนมันผิดกันยังไงเลื้อนขี้เลื้อนออกมามันก็เป็นหมาล่อนแก่นหมาแก่นล่อนพักแก่นล่อนไปเลยทีหลอกปอกเปิดสิ่งสำคัญไม่สนใจไปสนใจน้องๆนานาโน่นนี่ผิดจากพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าผิดจากหลักธรรมไหนเลยเราจะหาผลพันธ์อะไรที่ไหนหาอะไรก็ได้นั่นแหละโลกมีอยู่หากิเลสมันก็ได้กิเลสเบื่อเข้ามาเพื่อจะถอนกิเลสนั่นกลับมาสั่งสมกิเลสเนี่ยแล้วยังยิงในตัวอยู่ว่ามาชนะกิเลสยิงก็ยิงไปแบบอื่นอ่างเนี่ยพองเฉยตัวเท่าอื่นอ่างพองแข็งวัวทั้งตัวมันได้เราตรงนี้อยู่ตรงนั้นจริงตัวนี้เอาเขาลงมาถือตัวด้วยข้อวัดปฏิบัติด้วยความมีสติสตังเร่งมันลงตรงนี้สร้างตรงนี้สร้างความศักดิ์สิทธิ์วิเศษจะไปสร้างที่ไหนผิดหลักธรรมหลักวินัยจะไม่เห็นความศักดิ์สิทธิ์วิเศษอันแท้จริงประจักษ์ใจถ้าไม่สร้างที่ตรงนี้ถ้าสร้างที่ตรงนี้ขุดค้นตรงนี้ตามภัยที่มันมีอยู่ภายในจิตใจแล้วพอภัยก็หมดไปหมดไปกิเลสตัวนั้นเนี่ยเป็นไรมันหมดไปหมดไปนี่ก็มีความสง่าผ่าเผยขึ้นมาสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมากิเลสหมดไปแล้วก็หาตรงนั้นเองมันจะหาความวิเศษมาจากไหนดีไรต้องวิเศษอยู่แล้วถ้าจะว่าวิเศษท่านก็ไม่เศษสันไปอีกเหมือนกันวิเศษเศษไปเพราะธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมะล้นสั่งพอที่จะอยากพูดนั่งอยากคุยนี่คนนั่นฟังให้คนนี้ฟังเขาเรียกนับถือบ้างอะไรอยากอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ทำพอดีไม่ใช่ทำเพียงพอถ้ามันพอแล้วมันไม่อยากควรจะพูดหนักเบามากน้อยจะพูดไปเสียไม่ควรพูดก็อยู่ได้อย่างสบายเรื่องความแพ้ความชนะไม่มีในใจใครจะถามปัญหาถามอะไรเป็นการลองเชิงมั่งหรืออะไรตามโลกมันมีคนมายาเพราะที่เหลือบังคับหัวใจให้เป็นเราก็ไม่เป็นด้วยเมื่อเราไม่มีสิ่งที่พาให้เป็นแล้วไม่เป็นดัดตอบแล้วก็ตอบไม่ตอบก็เสียเสียเขาก็ดิ้นของเขาต่างหากเราไม่ได้ดิ้นเรื่องของโลกเอาเนี่ยเรามันได้ที่ไหนเขาจะทำใจเราแน่กับหลักกับอัปธรรมเถิดเป็นสุขส่งเสริมเจ้าของนี้ยกย่องเจ้าของด้วยข้อปฏิบัติส่งเสริมเจ้าของด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรเราจะเห็นคุณค่าของใจไม่มีสิ่งใดละในโลกนี้จะมีคุณค่าประเสริฐยิ่งกว่าใจเรามองหาอะไรไม่เห็นเลยจริงๆใจมีธรรมธรรมใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจอันกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนั่นแหละความเลิศอยู่ตรงนั้นเลิศอยู่ตรงไหนการประกอบความภาคเพียรก็ต้องมีความลำบากลำบนเป็นธรรมดาแม้แต่พระพุทธเจ้าของเพิ่งเป็นเจ้าของศาสนาทรงสลบถึงสามแห่งฟังดิแต่พระองค์ไ
ทรงลำบากนี่แต่พวกเราลำบากก็เป็นอย่างพอที่จะตำหนิพระองค์ว่าทรงรักเอาเปรียบบรรดาสัตว์โลกพระองค์บำเพ็ญชู้เดียวได้สำเร็จแต่โลกทั้งหลายบำเพ็ญแทบตายก็ไม่ได้เรื่องตอนนี้พระองค์สลบถึงสามหนทุกข์ก็ไม่ทุกข์สาวกบางองค์ปากค้าแตกพระองค์ตาแตกมีเครื่องประจักษ์ภูบาลพระโสนะพระโสนะเร่งความเพียรประกอบความเพียรมากเป็นฝ่าท้าแตกพระจักรุบาลอดนอนไม่นอน3เดือนตาแตกพอตาแตกภาพที่เหลือก็แตกจากใจทันทีพร้อมกันพอตานอกมืดตาในสว่างจ้าขึ้นตาไหนที่จะสว่างยิ่งกว่าตาไหนนะพระโสนะประกอบความเพียรฝ่าท้าแตกพอได้รับอะไรร่วมมีพระอินทร์เนี่ยที่มาแสดงพิมพ์สามสายให้ดีให้ดูย้อนยานนักดีก็มีเสียงดังเครื่องนักก็ขาดพอเครื่องสายพิมพ์พอดีแล้วดังทะเลาะเพราะพื้นเป็นเครื่องข้ามสอนพระโสนะท่านก็ยึดนั้นมาเป็นหลักดำเนินตามมัชฌิมาปฏิปทาบรรลุธรรมนะตาท้าแตกหลังจากนั้นกับที่เหลือก็แตกเรามีอะไรไม่มีเรื่องที่จะท้องแตกมั่งหมอนแตกมั่งเนี่ย

ช้ปัญญาด้วยยาอยู่ที่เถิดหาอุบายพิจารณาเปลี่ยนแปลงสติปัญญาเมื่อเรานำมาคิดมาค้นมาใช้บ่อยๆมันจะค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นจะค่อยทำนิสัยนานต่อไปก็ค่อยหมุนมันหมุนมันหมุนไปเรื่อยได้เหตุได้ผลเพราะปัญญาแล้วยิ่งเป็นเครื่องดูดดึงเป็นสิ่งที่ชวนให้คิดให้อ่านแต่จองแล้วฆ่าพิเรนจะเป็นบันตอนพิเรนตายจริงตายเพราะปัญญานะสมาธิเป็นเพียงว่าตะล่ำหัวพิเรนเข้ามารวมกันนะเมื่อเวลาจะฆ่ามีอำนาจของปัญญาทั้งนั้นปัญญาจึงสำคัญมีเงื่อนอะไรสำคัญยิ่งกว่าสติกับปัญญาถ้าที่บังเกิดมาเต็มก็คือกำลังความสมานเจ้าของมีสติปัญญาเป็นสำคัญมากเลยถ้าถึงที่ติดตันอันตู้จริงๆก็มีแต่ปัญญาสามารถเจาะใครไปจนได้เจาะตรงนั้นเจาะตรงนี้ใครตรงนั้นใครตรงนี้ตอกไปก็ทะลุไปได้เลยปัญญาขอให้จริงให้จังพยายามหมั่นเพียรเป็นแบบฉบับทั้งตัวที่เหลือตัวคนขยันหมั่นเพียรคนมีสติมีปัญญามีความเพียรเรียนกลัวอารมณ์มีวันทั้งหลายก็ไม่เข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายไม่เข้ามาก่อกวนเพราะจิตไม่เปิดช่องให้คิดความคิดใดที่เป็นไปเพื่อความสังสมกิเลสเป็นไปเพื่อสังสมอารมณ์ให้ก่อกวนตัวเองให้คุณทราบว่านั้นความคิดนั้นเป็นไผ่ให้หยุดทันทีเหมือนเอาไฟมาที่เรือที่ครั้งที่หนึ่งมันเจ็บขนาดไหนที่ครั้งที่สองซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันก็เปื่อยไปพอไปได้ที่เรือมันขี้เข้าไปเรื่อยมันยังพอใจกับความขี้ที่เรือพอใจกับความคิดที่ผิดความคิดที่เป็นไปเองมันก็เหมือนกับขี้ตัวเองเรื่อยไฟของที่เรือมันก็เผาเรื่อยร้อนสติปัญญาซึ่งเป็นเหมือนกับน้ำดับไฟมีอยู่แล้วไม่นำมาท้าฝืนกันเลยจึงเรียกว่าต่อสู้กันไม่ฝืนไม่เรียกต่อสู้มันดับที่นี้เราไม่อยากให้มันคิดมันอยากเท่าไรแล้วก็สู้มันอย่างหนักตายก็ตายเราเคยคิดมาแล้วมันเกิดเรื่องอะไรสิ่งนี้แล้วยังจะฝืนคิดไปอยู่หรือทราบมันทราบทั้งที่ทราบแล้วว่ามันไม่เกิดประโยชน์นอกจากเป็นโทษโดยถ่ายเยอะเท่านั้นหนักมันก็ฟาดมันอย่างหนักจิตมันก็อยู่หมัดเนี่ยถ้าลงสติปัญญาแล้วตั้งท่าขึ้นมาต่อท่าต่อสู้ขึ้นมาแล้วมันหมอบนี่เคยได้พูดถึงเรื่องว่าปัญญารวมสมาธิมันเป็นขึ้นมาได้เองจิตเป็นอย่างนั้นมันไม่อยากจะลงมันคิดเรื่อยๆหลังๆคิดเรื่องนั้นอย่างนี้มันเป็นเรื่องเพลินแต่เพราะมันเคยเพลินกับเรื่องของกิเลสมาแล้วมันคล้อยตามกิเลสมันเชื่อกิเลสมานานนี่มันไม่ยอมเชื่อธรรมมันก็บังคับให้มันเชื่อธรรมด้วยการคิดการค้นเอามันไปคิดเกาะเขาเรื่องอะไรค้นเรื่องนั้นทำให้เห็นชัดเจนต่อหน้าต่อตาจะไปไหนตามแต่ละตามค้นกันสู้เนื้อต้องเข้ามาหมอบเวลามันหมอบด้วยปัญญานี่มันหมอบจริงๆสงบราบไปจบเห็นผลนะอ๋อเวลาจิตมันดื้อนี่ต้องตีต้อนด้วยปัญญาสงบด้วยปัญญานี่อาจถามมากได้พร้อมทั้งเหตุทั้งผลได้พร้อมทั้งความอัศจรรย์ของจิตที่หมอบเขายอมจำนนต่อปัญญาหนักแล้วก็มันก็ยิ่งได้หนังสือคำว่าหนังสือที่ว่าปัญญาโดยสมาธิขึ้นมาทั้งหลายเขียนว่าสมาธิอบรมปัญญาแต่เราทำไมมันกลับไปเป็นปัญญาอบรมสมาธิการปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นนี่ปฏิบัติอย่างนั้นแล้วมันรู้มันเห็นด้วยเหตุนั้นจะต้องเขียนมาตามสาเหตุที่มันเกิดออกที่แรกคนก็งงปัญญาอบรมสมาธิเฉพาะอย่างนี้มหาพุทธาเป็นเจ้าคุณวราพรอะไรอยู่ที่เหนือวัดทองหนึ่งเนี่ยท่านเล่าให้กับเองแต่ที่วัดมัดวิเวการามวัดเรางานที่ปึกกันกับโรงพยาบาลโรคปอดถ้าท่านได้มาจากไหนไม่รู้งูนี่จะเป็นหนังสือต้องการหนาบัวแต่ว่าปัญญาลงสมาธิไหนหนาบัวมันเก่งกว่าครูเลยพระพุทธเจ้าสมาธิอบรมปัญญาแสดงที่นี่สมาธิอบรมปัญญาทำไมหมาบวมสิ่งกบครูวะหนังยังไม่รู้หนังพ่อท้าวพุทธากับรามสนิทกันเคยกันมาหนึ่งเทศแล้วหนังมาดูหนังทำไมมันสิ่งกบครูนักหมาบวมวะท่านสาก็เข้ากันพอมาดูเอ๊ะชอบคนเลยนั่ง
อ่านอยู่ขนาดเดียวจนจบเลยโอ้โหเข้าทีเข้าทีครับเข้าทีเข้าทียอมครับมีท่านนักมาสารภาพเองนะอ๋อผมเคยข้ามมหาลัยนะพระมานั่นนั่นผมเราเลยตกลงผมเลยอ่านก่อนเพื่อนไหนมาบวชได้เก่งกว่าครูได้หรือพุทธเจ้าของเราเป็นครูนะมาบวชได้เก่งครูวะไหนมาดูมาดูเอามาพออ่านไปเอ๊ะชอบคนเอ๊ะชอบคนชอบคนไปฟาดตลอดอ๋อเข้าทียอมละคือนั่นแหละดังนั้นท่านพูดถึงภาพทั่วไปแต่รายบุคคลที่จะเกิดขึ้นมีขึ้นท่านพูดเช่นสมาธิปริภาริตาที่รับปริภาริตาปัญญาที่รับปริภาริโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังโซสมาธิปริภาริตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังซาที่รับปริภาริโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังโซสมาธิปริภาริตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังซาปัญญาปริภาริตังจิตตังสัมมาเดวะอัจเจหิมุจติสมาธิเมื่อศีลอบรมแล้วจะมีผลมากในองค์สงฆ์มากปัญญาเมื่อสมาธิอบรมแล้วจะมีผลมากในองค์สงฆ์มากจิตเมื่อปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบแปลตามตับท่านพูดเป็นลำดับลำดับศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาไปเรื่อยจนถึงปัญญาอบรมจิตให้หลุดพ้นถึงเวลาเป็นวิสามันทีมันพลิกกันปัญญาลงสมาธิในขณะที่เราจะใช้ปัญญาลงสมาธิเราใช้ไม่ได้หมายถึงว่าสมาธิจะองค์ปัญญาจะลงสมาธิตลอดไปเป็นบางการจิตเวลาจิตมันคึกขนองดื้อด้านนั้นละเอานั้นละมาใช้มันได้ผลดีแต่ต้องเอากันอย่างจริงจังนะจ่อกันเลยเหมือนนักมวยเผลอไม่ได้และตกเวทีถ้าอย่างนั้นนักกีฬาตกเวทีจิตหมอบมันเป็นบางการบางเวลาในคนคนเดียวนี่แหละถึงการทุกคนจะนำปัญญามาตีต้อนจิตใจที่มันฟุ้งซ่านถ้ามันยอมจำนนแล้วเข้าสู่ความสงบได้เราก็ทำควรจะอบรมให้เป็นจิตให้เป็นสมาธิสงบลงได้ตามแบบของท่านที่พูดว่าเป็นกลางก็ทำเราทำเพื่อให้ได้หาผลเพื่อทำเพื่อประโยชน์อันใดจะได้ผลได้ประโยชน์ด้วยวิธีการใดเรานำวิธีการนั้นมาใช้ในเวลานั้นนะจึงเรียกว่าเหมาะสมพูดถึงเรื่องสมาธินี่เราทำงานจริงเรากล้าพูดทำงานจริงสมาธิทำงานก็เป็นถูกทำงานปัญญาไปอีกอย่างเหมือนทำงานปัญญานี่ก็เป็นธรรมจักรไปเลยครับการพิจารณาทางด้านปัญญาเกี่ยวเรื่องรูปขันธ์รุนแรงขาดผลมากเหมือนกำน้ำโจรมันจับภูเขาเสียงร่างถ้าว่าจะเที่ยวนะเพราะเรื่องคาดขันมันเป็นเรื่องยากรูปขันมันยากปัญญาแก้มันเริ่มรูปขันมันก็ลุ่มแรงขาดผลมากอย่างพอไปถึงนามขันไม่เสียพวกเวทนาวิญญาณขันวิญญาณมันก็ค่อยเบาเหมือนกำน้ำซับน้ำขึ้นแต่ไม่หยุดนะเหมือนกำน้ำซับน้ำขึ้นที่ไหลอยู่มีทั้งน้ำทั้งฝนไม่มากแต่ไม่ขาดมักขาดตอนปัญญาขั้นนี้จะเป็นละเอียดละออจิตละเอียดกิเลสละเอียดปัญญาก็ต้องละเอียดเหมือนกับม้าที่เข้าสู่ความละเอียดแล้วต้องอาศัยกบเราจะเอาขวานมาถากมาฟันพวกไม่ได้เวลามันอยากจะเอากบไปใส่ม้าที่ต้นไม่ได้ต้องขวานถากจนถึงขั้นที่ควรจะใส่กบถึงใส่การพิจารณารูปคือกายร่างกายกว่าที่จะแยกกันออกได้เห็นประจักษ์มันก็ต้องใช้ปัญญาแบบขวานถากม้านี่เองเอากันอย่างหนักอย่างถากโผล่ลงเต็มจริงนี่พอเข้าไปขั้นพิจารณาปัญญาร่างกายวิญญาณที่มีแต่นามธรรมล้วนแล้วมันก็ละเอียดเหมือนกับเอากบสายม้าแต่ไม่ได้สายม้าทั้งต้นเหมือนกับกบสายม้าเป็นแผ่นที่ตกออกมาจากเลือดจากขวานนั้นหลายอย่างก็หลายอย่างนี่เรียกว่าสติปัญญาจำนวนมากซึ่งมาจากสติปัญญาที่ล้มลุกคลุกคลานฝึกที่แรกเป็นอย่างนั้นทุกคนนั่นแหละเหมือนมันจะเป็นไปไม่ได้ทำให้อิจฉาละอาใจจะเป็นไปไม่ได้ตำหนิหน้าวาสนาของ
มันจะไม่ไหวนะอำนาจวาสนาน้อยไม่มีวาสนาอะไรเลยเป็นเรื่องของกิเลสจอมคนทั้งนั้นเราไม่ทราบน้อยจะทำให้มันมากสิหนักถ้าเป็นนักรบนักต่อสู้เพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อเอาของเศรษฐกิจมาเป็นสมบัติครองในตัวเองจริงอ้าวอะไรบกพร่องเวลานี้เราซ่อมแซมสิ่งที่บกพร่องอันเพื่อความสมบูรณ์วาสนาอยู่ที่ตรงไหนเวลาอยู่ว่าอยู่เฉยทำไมแล้วคล้อยตามกิเลสทำไมไม่ว่าวาสนาน้อยล่ะนะฟาดลงไปฟาดกันลงไปก็ได้ความมาเป็นมาเป็นสติปัญญาที่เราไม่เคยคาดเคยคิดว่ามันจะเป็นไปได้ซึ่งสติปัญญาอัตโนมัติถ้าเป็นขั้นพุทธการท่านจะบอกมหาสติมหาปัญญาคือหมุนตัวไปเองโดยไม่ต้องไปบังคับบัญชานอกจากร่างเอาไว้เท่านั้นเพราะจะเลยเถิดอย่างเช่นอุทธจักอุทธจักในสังโยชน์เบื้องบนอุทธจักอุทธจักแต่ก่อนเราไม่เข้าใจสังโยชน์เบื้องบนคืออะไรกามาลารูปราคะอรูปราคะมานะอุทธจักอวิชชาสังโยชน์เบื้องบนเราไม่เข้าใจรูปราคะอรูปราคะรูปราคะที่ว่าไม่ได้หมายถึงรูปกายเรานี่นะเวลาพิจารณาแล้วมันเป็นภาพอันหนึ่งคือการที่มันต่อยแล้วแต่มันอาศัยภาพของกายนี้เป็นภายในฝึกซ้อมกันพอตั้งเป็นภาพขึ้นมาภาพระดับเราไปอยู่ที่จิตตั้งขึ้นมาภาพดับแล้วไปอยู่ที่จิตมันก็ทราบชัดว่าจิตนี้เป็นผู้ประตุงเป็นผู้ปรุงออกเป็นภาพแล้วก็เข้ามาหมดในจิตเข้ามาหมดในจิตจนกระทั่งมันเข้าใจชัดแล้วภาพภายในที่เรารู้ปรากฏคือความยินดีพอใจไม่ได้เหมือนว่าราคะแบบกามที่เหตุทั้งหลายนะรูปราคะอันนี้นะหมายถึงความพอใจยินดีกับอารมณ์อันนั้นเท่านั้นเองเป็นธรรมส่วนละเอียดแต่ไม่ทราบว่าจะมีอะไรมาพูดให้แยกให้เดียวกันนั่นก็เรียกว่ารูปราคะคือมีความพอใจติดใจอยู่ในรูปภาพภายในจิตเมื่อรูปภาพร่างกายนี้มันสลับพอสลับมันแล้วเพราะความรู้แจ้งด้วยปัญญาแล้วมันก็นำอรูปภาพอันนี้เข้าไปอยู่ภายในจิตปรุงอยู่ภายในจิตพอปรุงขึ้นภาพแล้วมันก็คืนเข้ามาถึงมาเข้ามาถึงใจมาดับที่นี่ปรุงภาพก็เข้ามาดับที่นี่มันก็ทราบไปชัดโอ้จิตเป็นผู้ปรุงขึ้นมาจิตเป็นผู้เอื้อมจิตเป็นผู้หลงเมื่อจิตพิจารณาด้วยปัญญาจริงๆแล้วจิตเป็นผู้รู้และต่อไปรูปราคะนี้หมดอรูปราคะคือยินดีในสุขเวทนามีตามหลักปฏิบัติทุกเวทนาอันละเอียดอยู่ภายในจิตอรูปราคะมานะคือความถือจิตดวงนั้นแหละดวงที่สว่างกระจ่างแจ้งดวงที่เด่นดวงนั้นเพราะตอนนั้นมันพลาดหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างรูปมันก็พลาดอะไรก็พลาดไปหมดพลาดจากกันไปแล้วเป็นคนที่ละอายมีแต่จิตดวงที่ฟองใสมีเท่านั้นมานะถือจิตตรงนั้นนี่อยากสำหรับมานะก้าวมันเข้าใจในภาคปฏิบัติมันถึงได้ชัดเลยเข้าใจทางภาคปฏิบัติหาตรงไหนไม่ได้มานะคือจิตเมื่อมันเป็นดวงนะมีความสว่างกระจ่างแจ้งมันก็ทำให้เกิดความอ้อยอิ่มเกิดความติดความพันความพอใจนี่เราเรียกว่ามานะคือความพอใจนั่นเป็นแบบถืออยู่นั่นแล้วก็เมื่อพบเพื่อนสูงหรือนักปฏิบัติด้วยกันว่าองค์นั้นมีจิตภูมินั้นตรงนี้ก็คิดอยากจะเอานี่เทียบเทียมองค์นั้นจะเสมอเรานี่หรือต่ำกว่าจิตเราดวงนี้หรือจะยิ่งกว่าจิตเราดวงนี้นะถ้าสมมติว่าจิตต่ำกว่าก็มันก็เข้าใจว่าต่ำกว่าหรือเสมอหรือยิ่งกว่าเนี่ยถ้าจิตเสมอเขาก็เข้าใจว่าต่ำกว่าเขาบ้างเสมอเขาบ้างยิ่งกว่าเขาบ้างถ้าจิตดวงนี้ยิ่งกว่าเขาก็เข้าใจว่าต่ำกว่าเขาบ้างเสมอเขาบ้างยิ่งกว่าเขาบ้างอะไรรวมแล้วมันเป็นมานะฆ่าก็คือความถือความรู้อันนี้เองนี่แหละตัววิชาแท้เราไม่รู้ตรงเพราะนั้นมันจึงติดด้วยพันกันอย่างนั้นสนิทสนมปมกลืนเหมือนกับเป็นอันหนึ่งอันเดียวนี่นะกล่อมนางนอนเขาว่านางบังเงาแล้ววาดภาพอวิชาวาดเป็นเสือโคร่งเสือดาววาดภาพเป็นยักษ์เป็นผีมาอวิชาเป็นอย่างนั้นนั่นวะเวลาเข้าตุถึงตัววิชาจริงๆโอ้ยถูกกล่อมให้หลับสนิทแม้แต่มหาสีมหาปัญญาที่หมุนตัวเองเกี่ยวก็เลยประกาศเป็นโอคละรักษาจิตดวงนี้ก็เลยจำคือจิตดวงอวิชชาลืมเนื้อลืมตัวไปไม่รู้สึกตัวนั่นแหละละเอียดขนาดนั้นอวิชชาจริงๆละเอียดขนาดนั้น
ตั้งแต่มันแสดงมาอย่างจำหยาบเรายังหลงนี่บริษัทบริวารของอวิชชาแสดงมาเช่นความโลภเช่นความโกรธอย่างนี้เป็นต้นนะมันจำหยาบโกรธก็เห็นญาติตาดำตาแดงมันก็ยังพอใจโกรธอย่างนี้นี่เรื่องของกิเลสแล้วจิตเคลิ้มไปทั้งนั้นแหละขึ้นชื่อว่าเรื่องของกิเลสแล้วจิตเคลิ้มนั้นเพราะเคยเชื่อมันมานานไม่คิดว่ามันเป็นภัยต่อตนโกรธให้เขาตาดำตาแดงเป็นเชื่อเป็นแค้นเป็นกับฆ่าเขาแล้วแต่นั่นมันเป็นของดีนะคือความเชื่อเชื่อมันเองให้พอถึงแบบนี้อย่าแบบนี้มันหมดไปหมดไปหมดไปนั่นที่เข้าถึงตัวละเอียดตัววิชาแท้ละทีตัวกัสสัตแท้ละอัตติมหาสติปัญญาที่เป็นอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญานี่ยังต้องหลงกลของมันจนได้นั่นไปรักษาจิตตรงนี้อยู่นี่ไม่อะไรมาแตะต้องอะไรมาสัมผัสมันก็สลับปุ๊บสลับปุ๊บด้วยสติปัญญาไม่ยอมให้อะไรมาแตะต้องเลยไปรักษานั้นโดยไม่รู้สึกตัวนั่นแหละคือรักษาอวิชชาอวิชชาเหนือมหาสติปัญญาปัญญาอย่างนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วอวิชชาเหนือมีเล่ห์เหลี่ยมความฉลาดแหลมคมยังเหนือจิตเรายังเหนือสติปัญญาอยู่ในขณะนั้นสติปัญญาแม้จะเป็นขั้นมหาสติมหาปัญญาก็ตามยังอวิชชาเหนือจึงต้องติดจึงต้องหลงกลอวิชชาเดี๋ยวมานะที่คำว่าอุทธัจจะนั้นหมายถึงการค้นการพิจารณาฟงจิตเทินต่อการพิจารณาไม่หยุดไม่ถอยล้างเอาไว้ไม่ล้างเอาไว้ไม่ได้ก็ของก็จะตายเหนื่อยก็เหนื่อยเคลียร์ก็เคลียร์แต่จิตไม่ยอมถอยนี่จะเอาชนะข้าเดียวถึงขั้นนี้แล้วคำว่าแพ้ไม่มีแพ้ให้ตายนี่จะให้รู้เท่านั้นไม่รู้เอาตายเรื่องคำว่าแพ้มีไม่ได้นี่แหละที่ทำให้จิตมันฟุ้งมันเทินในการพิจารณามันจะฟุ้งซ่านรำคาญไปตามโลกตามมังสารโลกเสียงเป็นรถเครื่องที่ผ่านไม่มีอย่างนั้นไม่มีมันเทินในงานตัวเองที่จะแก้ที่เหลือเทินจนเกินเนื้อเกินตัวจึงเรียกว่าเป็นสังโยชน์อันหนึ่งอริยสัจอวิชชานั่นอริยสัจอวิชชาแปลว่าอวิชชาก็คือตัวนั้นละมานะมันคือตัวนั้นแหละตัวของของสายสายตัววิเศษวิโสจึงเข้าใจว่าวิเศษวิโสตัวสง่าผ่าเผยมานะมันถือตรงนั้นนั่นแหละคืออวิชชาหลงตัวเองนั่นเองสติปัญญามันพิจารณาทางไหนมันก็หมดทางแล้วเพราะมันไม่มีทางพิจารณาอะไรก็รู้หมดแล้วจับสายเสร็จมันก็ไม่ยอมพิจารณานั่นจริงหรือมันรู้จริงมันก่อจริงๆนะพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันไม่เอาพิจารณารูปนี่ก็ไม่เอาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ไม่เอาเพราะมันเข้าใจหมดแล้วแต่มันจะติดใจอยู่ในความสว่างในจางแจ้งในจิตผ่องใสเนี่ยมันหลงอวิชชานี่เมื่อพิจารณาไปนานเท่านานเข้าเรื่องอวิชชามันก็เป็นเรื่องสมมุตินี่มันจะทนต่อการแสดงความต่ออนิจจังขังตาเองมันต้องแสดงอาการอะไรหนึ่งขึ้นมาให้จับพิรุธได้จนได้ลงถึงขั้นสมาธิมาปัญญาแล้วเมื่อรักษากันนานไปนานไปพิจารณาอะไรก็ไม่เรื่องเพราะมันไม่มีทางพิจารณามันก็มีแต่คอยดูความเกิดความดับของร่างกายระมัดระวังอะไรอย่างนี้เรื่องว่าอวิชชาจะผ่องใสขนาดไหนมันก็มีความเศร้าหมองตามขั้นของจิตอันละเอียดตามขั้นของสารละเอียดนั้นแฝงขึ้นมาจนได้พอจะจับพิรุธกันได้เอ๊ะถ้าว่ามันมีทางมันเป็นลักษณะเฉาๆถ้าทำไมเป็นลักษณะเหมือนทุกข์คือทุกข์กับทุกข์ละเอียดทุกขั้นนี้ทุกละเอียดจะทราบได้เฉพาะมหาสติปัญญาเท่านั้นถ้าที่ปัญญาธรรมดาทราบไม่ได้เลยเมื่อมันจับได้นี่ทำไมมันเดี๋ยวว่าสุขแล้วเดี๋ยวว่าทุกข์แล้วเดี๋ยวว่าผ่องใสเดี๋ยวว่าสมองคือสมองตามขั้นของวิชาเองไม่ใช่สมองอย่างจิตธรรมดาเราแต่ถ้ามหาสติปัญญามันรู้ทันมันก็จับจุดนั้นเข้าไปเอ๊ะทำไมถ้าว่าเป็นสิ่งที่แน่นอนแต่ได้แล้วทำไมมันถึงแสดงอาการแปลกๆอย่างนี้มาอย่างนั้นมันจะจิตจะเกิดความสนใจนี่นะถ้าจิตปัญญาเกิดความสนใจต่อเข้าไปตรงนั้นพิจารณานั้นเหมือนกับสภาวะธรรมทั้งหลายนี่มันอะไรนะที่เนี่ยนั่นเป็นเป้าหมายของการพิจารณานั้นพอจิตมันต่อเข้ามาย้อนความสนใจเข้ามาถึงจุดนั้นแล้วจุดนั้นเลยกลายเป็นที่พิจารณาเข้าไปเหมือนกับสภาวะธรรมทั่วไปหน้าหน้าที่นี่มันจะเกิดได้ไหมนี่มันอะไรนี่มันพิจารณามันก็ฟังเจ้ามหาวิมหาปัญญาไปที่ไหนมันขาดทะลุไปเลยมหาวิชามันจะทนได้เมื่อตั้งใจพิจารณากันนอกจากไปรักษาอันนี้เฉยแล้วต่อเข้ามาทางนั้นมันก็พังกระจายไปหมดเลย
พอวิชามันสลายตัวไปอันนั้นมันสลายนะที่ว่าของใสนั่นนั่นละตัววิชาแท้ๆมันไม่ได้เป็นเสือโคร่งเสือดาวนี่นะมันเป็นนางบางเงาเหมือนนางงามจักรวาลทำอ้อยให้อ้อยอิ่มผิดพันพอนั่นสลายลงไปแล้วนี่อันที่พิเศษโดยหลักธรรมชาติที่อยู่ใต้นั้นก็ปรากฏเด่นชัดเพราะอันนี้เหมือนกับฟองขี้ควายอวิชชาที่ว่าดีๆที่เสียนิโสเมื่อเทียบแล้วมันก็เหมือนกองขี้ควายโอ้โหกองขี้ควายนี่มาทับธรรมชาติพิเศษแล้วไว้หนึ่งพออันนั้นสลายลงไปปุ๊บอันนี้ไม่ทราบมีตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นแหละที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็ดีสาวกท่านบรรลุธรรมก็ดีทำดวงธรรมชาติของจิตล้วนๆแท้ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวปนเลยเข้าถึงขั้นเดิมของจิตแท้เหมือนเดิมนี่เราก็ไม่อยากจะพูดนะเราพูดถึงตัวเป็นจิตล้วนๆแล้วว่านั่นแหละทีนี้อัศจรรย์ยิ่งกว่าตัววิชาขนาดไหนเทียบกันไม่ได้เลยนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงพ่อพระทัยแล้วเห็นโทษของตัวเองก็เห็นตรงนี้โอ้โหลงขนาดละเอียดขนาดถึงขนาดนี้จะไปสอนโลกได้อย่างไรสอนให้ใครรู้ไม่ได้ลงขนาดนี้แล้วเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่โลกจะรู้ได้เห็นได้ก็ทรงพ่อพระทัยทำความสงสารน้องทั้งๆที่ศาสนาเป็นศาสดาของโลกเพื่อสั่งสอนสัตว์โลกอยู่แล้วแต่เมื่อเข้าถึงธรรมธรรมชาติที่อัศจรรย์เกินคาดเกินหมายเกินสมมตินิยมทั้งหลายทั้งสิ้นเหรอทำให้เกิดท้อพระทัยเพราะในขณะนั้นไปเจอมาโดยเฉพาะยังไม่ได้พิจารณากว้างขวางออกไปจะต้องไม่นานฟังจังหวะพระพุทธเจ้าใครที่ฉลาดกว่านั้นผมนี่กว่าพระองค์นั้นมาก็เหมือนกับจะตั้งปัญหาอย่างนี้เพราะเราเคยตั้งอย่างนี้ก็คงไม่ผิดกันเลยนะถ้าว่าโลกไม่สามารถที่จะรู้ได้เรื่องของอาจารย์ขนาดนี้ทำไมอาจารย์ประเภทนี้โลกไม่สามารถจะรู้ได้แล้วเราก็เป็นโลกคนหนึ่งทำไมเรารู้ได้เรารู้ได้เพราะอะไรนะเป็นปัญหาตั้งขึ้นมาแล้วรู้ได้เพราะปฏิปทาที่เราก็เมื่อเรานำปฏิปทาเข้าปฏิบัตินี้สอนโลกทำไมโลกจะรู้ไม่ได้ล่ะนะทางมันเข้าไปถึงจุดที่หมายบันไดก็ส่งขึ้นถึงจุดที่หมายสถานที่ต่างๆมีทางเข้าไปชั้นนั้นชั้นนี้มีบันไดขึ้นไปบันไดนี้คือทางเดินเพื่อถึงจุดที่หมายทางนี้เป็นทางเดินเพื่อถึงจุดที่หมายปฏิปทาเครื่องดำเนินนี้ก็เพื่อถึงจุดที่หมายคือธรรมชาตินี้เมื่อสั่งสอนวิธีการให้สัตว์โลกทราบแล้วทำไมจะรู้ไม่ได้อ๋อเหมือนอย่างนั้นนะอ๋อรู้ได้รู้ได้แล้วก็มีแต่พระไถ่ที่จะสั่งสอนสัตว์โลกแล้วก็เป็นพระแดนขึ้นมาถ้าสาวถ้ามหาพรหมมาราธนาพรหมมาจารุกาทีนี้ที่เราคิดตามก็ติดในเบื้องต้นขึ้นเป็นธรรมฐานของสก่อนคือพอมีเกิดพระไทยที่สั่งสอนสารโลกด้วยเหตุผลอันที่กล่าวมาเนี่ยอ๋อโลกเข้าใจแล้วนี่ทรงพระเมตตาเริ่มในพระไทยที่จะสั่งสอนสารโลกก็พอดีธรรมะพรหมเป็นไม่ใช่มาแล้วพรหมมาจารุกาสั่งสอนสารโลกแล้วก็ทรงเรียนญาณดูใครจะรู้เชื่อหนึ่งจริงในธรรมตอนนี้ได้ง่ายเรียนไปถึงดาวบททั้งสองอุตตรกาดาวบทดาวบททั้งสองมีอานุเวรังในกำลาก็มีแต่ผมลืมนั่นแหละก็โอ้โหเสียดายตายเสียดายเมื่อวานนี่บอกตายแล้วเนี่ยหมดหวังเลยทำดีตายแล้วหมดหวังพวกเรานี่ไม่หมดหวังมันยิ่งหวังพอตายแล้วกุศลธรรมอกุศลธรรมมาหอบกันขึ้นสวรรค์นิพพานพระพุทธเจ้าพอตายองค์หมดหลังก็เรียนยานย้อนหลังไงจำมันก็มาถึงเป็นดับสี่ทั้งห้าก็พวกนี้จะรู้ได้เลยผมเสด็จตรงแน่มาถึงต้องเป็นดับสี่ทั้งห้าแสดงธรรมจักรปวัตนสูตรจนพระอัญญาโกณัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมพระอัญญาเชื่อตะโบกคนนั้นอัญญาเชื่อตะโบกคนนั้นหายขึ้นโกรกคนนั้นแบบพระพุทธเจ้ามีกำลังทำพุ่งกับตาดิบยันติสิจริงๆขึ้นมาได้ด้วยกำลังสัตว์ต่างๆที่เราทำขณะนั่งพายาคนนี้ได้เกิดทางขึ้นแล้วด้วยความจริง
เกิดธรรมจักขุขึ้นเมื่อทางวิธรรมลังธรรมจะพุ่งอุตตรานธรรมมันก็ผูกอันตรายจากความมืดบังตั้งแต่ก่อนนั้นอ่ะไม่ตัดจากความมืดบังนั้นมันกระจ่างขึ้นแล้วเป็นทางมากยังมีจิตสมัยธรรมังสมบัติอยู่ธรรมังสิ่งใดก็ตามทั้งโลกนี้เกิดแล้วต้องดับทั้งนั้นแต่ให้ถึงใจสิ่งใดก็ตามเมื่อมันเข้าถึงใจสิ่งใดก็ตามเมื่อมีเกิดต้องมีดับเป็นคู่กันทั้งนั้นหาที่ไว้ใจไม่ได้เลยนั่นจากนั้นมันก็แสดงอนัตตาลัคนาสุขกล่อมพันธุ์ใจจนกระทั่งถึงบรรลุธรรมนี่คือสัจจพยานของพระพุทธเจ้าและพระโอเองก็ทรงเป็นอุทานในวาระสุดท้ายตอนที่ทรงจากนั้นไปเทวานังเดวานุภาวังอัตโคนี้อัตโคภควาอุดานังอุดาเนสิพระองค์ได้ทรงเป็นอุทานขึ้นแล้วในขณะนั้นนักเชื่อตะโพกลนันโนนักเชื่อตะโพกลนันโนว่าพระญาคนนี้ได้รู้แล้วหน่อยรู้หน่อยที่ทิฏฐังอายุโยคนนันยัสสะปัญญาคนนันโยวัตเววัตนามังโฮที่มีติดโดยอาศัยเหตุนี้พระอนาปัญญาจึงได้ชื่ออย่างนั้นว่าแต่ในธรรมจักรพระพุทธเจ้าจากนั้นก็แสดงธรรมจักรแสดงอนัตตลักษณะสูตรรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาสังขารอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่อยไปเลยแต่สำหรับสูตรนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติของผมมีขัดดีนะผมพูดงงๆผมยอมรับ 100%อย่างหาที่ค้านไม่ได้ก็คืออนิจจ์และปฏิจจ์อนิจจ์ปริยายสุถึงมนัสนิปิฎิติทำเมสิปิฎิติมโนวิญญาเมปิฎิติมโนสัมปัสเสปิฎิติยำปิยังสัมปัสสะโนยำปิยังนี่จะปริยาปริติยาวิการสุขข้างหลายดุขข้างหลายดุขมาสุขข้างหลายตัดนิปิฎิตินิปิฎังนิรัตติวิราทานิรัตติวิทนิมุตมีปิญญาณังโหติเบื่อหน่ายในธรรมเบื่อหน่ายในธรรมะเบื่อหน่ายในจิตเบื่อหน่ายในธรรมรมที่เข้ามาเกี่ยวข้องจิตเบื่อหน่ายในความรู้สึกวิญญาณที่เกี่ยวข้องจิตเบื่อหน่ายในเวทนาคือผลที่มันเกิดขึ้นจากนี้ที่เกี่ยวข้องกันนี้เบื่อหน่ายตรงนี้ตัดทิ้งไปเบื่อหน่ายคือทั้งหมดปัญญาที่เกี่ยวข้องกันนี้นะนี่เป็นดังนี้ละสติเมื่อเบื่อหน่ายแล้วย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นอันนี้แหมเราซึ้งมากเพราะการปฏิบัติของเราเป็นอย่างนั้นเพื่อนอนัตตาคณะสูตรนี้พอถึงขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณทั้งปีมีนิตินี่บินดังในราชตินี่ผมเหมือนกับว่า1เราพูดตามความรู้สึกของเราในสิ่งที่ควรค้านเราก็ค้านในสิ่งที่ไม่ค้านเราไม่ค้านทั้งภาคปฏิบัติอริยสัจปริยายถูกเราหาที่ค้านมาได้แล้วยอมจำนนน้อยกว่าสุดแต่ส่วนต่างๆว่าสุดนี้มีข้อยขัดกันเราจึงเรื่องเลี่ยงไปเสียว่าท่านอาจจะแสดงเป็นเรื่องผู้ใหญ่ก็ได้เรื่องเคยที่อาจารย์ท่านอาจจะมาทำมาแบบเรื่องผู้ใหญ่ก็ได้แต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นผมแน่ใจว่าถึงมรรคนิพพานปีนิสิตเหมือนกันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วจะไม่เข้าถึงจิตจะไปที่ไหนจิตมันอวิชชาไปรวมอยู่ที่จิตมันไม่อยู่ที่ขันธ์5นี่เวลาเราปฏิบัติรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้เท่าแล้วนี่อย่างที่ผมอธิบายไปจริงนี่นะรู้เท่าแล้วมันรวมเข้าไปอยู่ที่จิตเป็นอวิชชาน่ะอวิชชาครอบจิตนั่นถ้าไม่เข้าอย่างเข้าถึงนั้นแล้วอวิชชาจะแตกสลายได้นี่ที่มันค้านกันมันต้องมาทิ้งปีโน่นนั่นอย่างเพียงรู้เท่าขันห้าแล้วก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดเรามันเป็นไปไม่ได้รู้เท่าขันห้ารู้แล้วมันแยกกันอย่างชัดเจนไม่มีสงสัยเลยแต่มันก็ไปยึดถือจิตกับวิชาที่มันพัวพันกันนั่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นมันต้องไปพิจารณานั้นอีกนั้นไปอวิชานั้นแตกกระจายจากจิตแล้วมันถึงเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยหายสงสัยนั่นเองนี่แหละภาคปฏิบัติที่ไหนที่ควรค้านมันค้านได้อย่างจังด้วยความแน่ใจที่ไหนมันรวมกันได้รวมได้อย่างที่ว่าอะไรศีลปัตตปรมาสอันพระโสดาละนั้นนั้นนี่เรากับปฏิบัติปฏิบัติไปเวลามันมีแยกกันมันก็แยกกันแยกกันไปอย่างที่ผมอธิบายมีเทศกันที่เรียงอริยภูมิตรงไหนที่มันแยกมันแยกกับทางปริยัติมันก็แยกกันไปแต่ที่ไหนมันมาร่วมมันก็ร่วมกันเราเป็นนักปฏิบัติมันเป็นยังไงเป็นไปตามการปฏิบัติของเรายังไงเราก็พูดตามเรื่องความจริงอาฆาตกับค้านกันถึงจะแยกกันแยกกันหมด
มันเมื่อมันผิดกันด้วยการปฏิบัติด้วยความรู้ความเห็นก็ให้ทราบว่ามันผิดนี่เป็นข้อปฏิบัติของเราเป็นผลของเราเป็นมาแบบนี้อย่างนี้จะถูกหรือผิดอะไรก็แล้วแต่เรื่องการปฏิบัติได้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วรู้เห็นมาอย่างนี้นี่มันจะผิดแล้วกันก็ผิดอย่างนี้อย่างนี้มันเข้าร่วมกันก็ร่วมอย่างนี้นี่โดยหลักปฏิบัตินี่เราก็พอจัดเราแน่ใจเราเป็นแบบนี้เมื่อรักก้าวถึงขั้นสูงแล้วมันก็ไม่เห็นแยกกันนะพูดเรื่องอะไรกันเลยไปใหญ่นี่นะเอาละตอนนี้ก็จำไม่ได้ที่ไม่ทราบขึ้นต้นลงตายที่ไหนเอาธรรมญาจะอธิบายหมู่เพื่อนฟังว่า

คำว่าธรรมหมายถึงสิ่งที่ดีและถูกต้องเป็นแบบฉบับของสิ่งทั่วไปท่านเรียกว่าธรรมสภาพของธรรมคือความเที่ยงตรงผู้มีธรรมจึงเป็นผู้เที่ยงตรงมีความคิดที่ถูกธรรมเป็นความคิดที่ตรงการกระทำและพูดทุกอาการของความเคลื่อนไหวเป็นไปด้วยความถูกต้องความถูกต้องนี้แหละเป็นแบบฉบับของผู้ปฏิบัติจะได้รับผลเป็นที่พึงพอใจโลกถ้าไม่มีธรรมเป็นแบบฉบับแล้วจะไม่มีส่วนใดที่จะทำให้โลกได้รับความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขได้เลยแต่คำว่าธรรมนั้นไม่จำเป็นจะต้องเขียนเป็นตัวหนังสือหรือบอกชื่อบอกนามไว้ว่านี่คือธรรมนั่นคือธรรมและนั่นไม่ใช่ธรรมแต่สิ่งที่บุคคลทำลงไปแล้วเป็นไปเพื่อความถูกต้องผลได้รับความร่มเย็นแก่ตนและผู้อื่นนั่นท่านเรียกหลักธรรมในหลักธรรมชาติของธรรมเป็นอย่างนั้นที่เราทั้งหลายได้อาศัยธรรมเป็นความประพฤติหรือเป็นแนวทางแห่งความประพฤติไม่ว่าทางโลกไม่ว่าทางธรรมก็เพราะว่าใจของเราไม่มีขอบเขตความประพฤติของเราไม่มีประมาณถ้าไม่มีธรรมเป็นแบบฉบับเหมือนกับเส้นบรรทัดแล้วจะหาความแน่นอนและความยุติลงไม่ได้ฉะนั้นธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่โลกจะต้องหมุนตัวเข้าหาเสมอใครจะถือศาสนาใดๆก็ตามจุดที่มุ่งหวังก็คือเพื่อความเจริญของตนและส่วนรวมสิ่งที่ผู้ปฏิบัติได้รับผลตามความมุ่งหมายนั้นต้องเกิดขึ้นจากหลักธรรมคือการปฏิบัติของผู้นั้นถูกต้องตามหลักธรรมทั้งฝ่ายเหตุคือการดำเนินทั้งผลคือสิ่งที่ได้รับเป็นที่พึงพอใจมีท่านเรียกว่าหลักธรรมเป็นสมุนผู้ไม่ได้ปฏิบัติและไม่สามารถจะรู้หลักธรรมตามความจริงของธรรมแล้วจะปฏิบัติต่อตนเองก็ไม่สม่ำเสมอและถูกต้องจะปฏิบัติต่อสิ่งเกี่ยวข้องก็ไม่สม่ำเสมอและถูกต้องแม้จะเกี่ยวกับหมู่เพื่อนด้วยกันก็ไม่ถูกต้องเพราะจากหลักธรรมคือแบบฉบับตามธรรมดาของใจจะต้องคิดไปโดยไม่มีประมาณสิ่งใดที่ตนชอบใจใจชอบจะคิดสิ่งนั้นให้มากและอยากจะให้เป็นไปตามใจหวังของตนแม้คนอื่นก็จะให้เป็นไปตามใจของตนสิ่งอื่นก็จะให้เป็นไปตามใจเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งที่จะได้รับเป็นเครื่องสนองตอบแทนตามใจที่ไม่มีขอบเขตจึงไม่ค่อยจะสมความมุ่งมั่นปรารถนานอกจากนั้นยังกลายเป็นความเดือดร้อนแก่ตนอีกด้วยนี่คือการปฏิบัติตัวเองไม่ได้เข้าในกรอบแห่งหลักธรรมซึ่งเป็นของแน่นอนถูกปฏิบัติจึงควรคำนึงถึงหลักธรรมคือความถูกต้องเสมออย่ามองดูตนให้มากกว่าความถูกต้องและอย่ามองดูคนอื่นให้เลยขอบเขตแห่งความถูกต้องมองหน้าที่การงานก็เพื่อความถูกต้องถ้าหากว่ามองตนให้ผิดจากความถูกต้องมองคนอื่นให้ผิดจากหลักแห่งความถูกต้อง
มองดูหน้าที่การงานที่ตนจัดตนทำอยู่นั้นก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันแล้วผลจะไม่เป็นที่ถูกต้องและเป็นที่เย็นใจได้เลยเพราะสิ่งที่จะนำมาแห่งความเย็นอกเย็นใจย่อมเกิดขึ้นจากหลักธรรมคือความถูกต้องเนื่องมาจากการปฏิบัติของตนแต่ละรายละรายมุ่งเข้าสู่ความถูกต้องผลจึงเป็นขึ้นมาด้วยความภาคภูมิใจการปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ก้าวเข้ามาสู่วงแห่งพระศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งคือพวกนักบวชย่อมมีจิตมุ่งหมายต่อธรรมเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าสิ่งใดๆในตัวของเราแม้แต่จิตใจก็ต้องน้อมเข้าถวายธรรมะของพระพุทธเจ้าคือเป็นเสียงเท้ารองรับพระธรรมทุกบททุกบาทเพื่อความถูกต้องเสมอไปนี่คือหลักความอยู่เย็นเป็นสุขในตัวเองด้วยในท่านผู้เกี่ยวข้องกับเราจะมีจำนวนมากหรือน้อยด้วยตลอดทั่วไปในวงกว้างยอมถือหลักธรรมเป็นของสำคัญจิตที่เป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นไม่ได้ก็เนื่องจากจิตเดินข้ามขอบเขตแห่งความพอดีของธรรมหรือความถูกต้องที่เรียกว่าธรรมผลที่จะแสดงขึ้นภายในใจจึงเป็นไปเพื่อความรุ่มร้อนไม่สมประสงค์ที่ตนคิดไว้เราภาวนาตั้งใจจะให้มีความสงบเยือกเย็นเป็นสุขภายในตนทำไมจึงกลายเป็นความรุ่มร้อนขึ้นมาภายในใจนี่ก็เพราะเหตุที่จะยังขนเช่นนั้นให้เกิดขึ้นเขาดำเนินตัวอยู่ตลอดเวลาภายในใจของบุคคลผู้ภาวนาผู้นั้นจิตที่เราคิดไว้ว่าตนอบรมจิตใจหรือภาวนานี่เพียงเป็นเพียงขณะหนึ่งของจิตที่คิดขึ้นเท่านั้นแต่การดำเนินแห่งเข็มทิศของธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งเขาเคยฝังอยู่ภายในใจของเรามาเป็นเวลานานนั้นไม่ได้ฟังเสียงบุคคลผู้มีความคิดว่าตนจะนั่งภาวนาในขณะนี้เลยแต่เขาดำเนินไปตามเข็มทิศของเขาซึ่งเคยสั่งสมมาทางเดินของธรรมชาตินี้ไม่ได้มีสถานีที่จอดและเหมือนกัน

แม้แต่หลับก็ยังต้องทำกลุยหมายผ้าทางเอาไว้เสมอหากจะไม่ลงมือทำได้ตามความชอบใจในเวลาหลับก็ดีธรรมชาตินี้แหละที่เป็นธาตุสิทธิ์ต่อการอบรมจิตใจของพวกเราไม่ให้เป็นไปได้เพื่อความเยือกเย็นตามที่ตนมุ่งหวังเนื่องจากทางสายที่เป็นธาตุสิทธิ์ของธรรมะนี้ได้เดินตัดหน้าตัดหลังจีบขวางทางเดินของธรรมอยู่เสมอธรรมจึงหาทางก้าวเดินไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นความสงบเยือกเย็นภายในใจที่จะเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญที่ถูกต้องจึงไม่ปรากฏให้ผู้บำเพ็ญได้รับเสวยผลเนื่องจากการบำเพ็ญของตนนั้นได้ล่วงไหลไปตามทางสายของสิ่งที่เป็นข้าศึกเสียตลอดทั้งวันทั้งคืนโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงควรจะทราบทั้งทางผิดและทางถูกของใจทางผิดก็คือตามธรรมดาของจิตยอมจะคิดไปในทางต่ำเสมอ

จิตที่จะคิดไปในทางด้านธรรมะมีชั่วขณะหนึ่งสองขณะเท่านั้นแต่จิตที่คิดเป็นให้เป็นไปเพื่อเป็นท่าสึกต่อตนเองเสียเองนั้นรู้สึกจะเปิดไว้ตลอดสายทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะพึงได้รับตามความมุ่งหมายของใจเองไม่ค่อยจะปรากฏฉะนั้นเพื่อความแน่นอนในผลที่ตนมุ่งหวังโปรดได้คำนึงถึงปฏิปทาเครื่องดำเนินของใจให้เป็นไปเพื่ออัดเพื่อทำโดยถูกต้องและพยายามกีดกันทางสายที่จิตได้เคยเดินมาตลอดเวลาโดยไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่เจ้าตัวนอกจากจะทำตัวเองให้เป็นข้าศึกต่อตัวเองเสียด้วยซ้ำไม่มีทางอื่นที่จะเป็นไปได้การฝึกหัดดัดใจซึ่งเป็นสิ่งที่เคยคนองมาเป็นประจำและทุกๆวันจึงเป็นธุระหน้าที่ที่ลำบากอยู่บ้างแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเหลือวิสัยของท่านผู้ใคร่ต่อธรรมคือหลักอันถูกต้องและความสุขความเจริญเพื่อตัวเองจะทำไปไม่ได้หากว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของมนุษย์แล้วคำว่าสวัสขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนั้นก็เป็นโมฆะเพราะธรรมะตรัสไม่ชอบแต่สอนคนไม่ชอบตามการตามสมัยตามวัยของบุคคลธรรมะแม้จะตรัสไม่ชอบก็ไม่ชอบเพราะภาชนะที่จะรับไม่สมดุลกันกับธรรมะแต่ในคำว่าสวัสขาตธรรมที่ตรัสไม่ชอบนี้ชอบตามหลักธรรมด้วยเหมาะสำหรับอุปนิสัยของบรรดาชนทุกเพศทุกวัยทุกชาติชั้นวรรณะด้วยจึงสมนามว่าสวัสขาตธรรมพระพุทธเจ้าก่อนจะได้ตรัสรู้และตรัสธรรมะออกมาเป็นสวัสขาตธรรมพระองค์ท่านก็มีการฝ่าฝืนจนสุดวิสัยของเราสามัญชนที่จะดำเนินตามพระองค์ท่านได้มีใครบ้างที่จะกล้าเสียสละตัวเองถึงกับความสลบสลายเมื่อรอดตายแล้วก็ให้เป็นมนุษย์ที่รู้ที่เด่นขึ้นมาอย่างพระพุทธเจ้ายังไม่ค่อยจะปรากฏในประวัติของท่านผู้ใดที่จะสวมรอยพระองค์ท่านได้ไหนเรามาปฏิบัติเพียงวันสองวันเพียงปีสองปีสองปีเราจะให้มีความประเสริฐเลิศโลกยิ่งกว่าครูของเราคือศาสนาเราต้องเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าทุกๆอาการความเคลื่อนไหวของเรานี่คือว่าศิษย์ที่มีครูการปฏิบัติยากเราก็ต้องยกพระพุทธเจ้ามาเป็นพุทธังสนังคถามว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านดำเนินมายากแสนยากยิ่งกว่าเราดำเนินอยู่ในขณะนี้การบำเพ็ญมาเป็นเวลานานไม่มีใครจะนานเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าความลำบากไม่มีใครจะเทียบพระพุทธเจ้าได้ความสละเลือดเนื้อชีวิตเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสอนโลกไม่มีใครจะสละได้เหมือนอย่างพระองค์ท่านเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ด้วยกันหรือมาปฏิบัติด้วยกันไม่มีใครจะกล้าเสียสละตนเองให้เป็นอย่างพระพุทธเจ้าได้ไหนเราจะถือว่าเราเก่งกว่าครูในทางความภาคความเพียรทำเพียงเล็กน้อยก็ถือว่าตัวได้ทำแต่กิริยาที่ทำเป็นอย่างหนึ่งกิริยาที่คิดให้เสียจากหลักธรรมนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งโดยที่เจ้าตัวไม่ได้คำหนึ่งผลที่ปรากฏขึ้นมาก็มาเป็นไปตามแบบฉบับแห่งธรรมที่สอนไว้เนื่องจากจิตผู้จะดำเนินตามธรรมเปลี่ยนตัวไปดำเนินทางของที่มีฝากมีหนามเรื่องทิ่มแทงหัวใจเสียโดยมากฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นจากความเป็นข้า

ึกต่อตนเองจิตจึงหาที่ตรงวางเพื่อความสะดวกเย็นใจไม่หนักนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากตัวของตัวเป็นกระทาศึกต่อตัวเองโดยเจ้าตัวไม่รู้ฉะนั้นท่านนักปฏิบัติทุกท่านโปรดได้ทราบลงในจุดเดียวกันว่าความเป็นข้าศึกต่อตัวเองก็คือเรื่องของใจเราที่ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวเองความเป็นคุณแก่ตนเองก็คือรู้จักวิธีปฏิบัติต่อตนเองให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหนักก็ยอมรับเบาก็ต้องสู้ถึงไหนถึงกันขอแต่ว่าแนวทางแห่งธรรมท่านสอนไว้อย่างไรวิธีของจิตถ้าไม่สามารถจะดำเนินตามธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ชื่อว่าจิตไม่มีครูถ้าจิตที่มีครูต้องดำเนินตามรอยของถูกทำลำบากพระพุทธเจ้าเป็นครูมาก่อนแล้ววิธีดำเนินปฏิปทาทุกด้านพระพุทธเจ้าเป็นครูมาของพวกเรามาทั้งหมดตลอดความรู้ความฉลาดที่ได้มาจากการดำเนินของพระองค์ท่านก็เป็นครูของพวกเราอีกถ้าเราไม่ถือเอาหลักของพระพุทธเจ้ามาเป็นครูแต่ปล่อยให้เรื่องสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองภายในใจของตัวเป็นครูท่ามสอนชักจูงไปตามที่เคยเป็นมาแล้วเราก็จะต้องเป็นลูกศิษย์ที่ปราศจากครูอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นยังเป็นเทวทัตสังหารตัวเองอีกด้วยพุทธะที่ควรจะรู้ควรฉลาดควรจะฉลาดควรจะผ่านพ้นสิ่งที่เป็นข้าศึกไปได้ด้วยข้อปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นข้าศึกต่อตนเสียเนื่องจากตัวเองเป็นข้าศึกต่อตนเองด้วยวิธีปฏิบัติให้ผิดพลาดหรือไม่คำนึงถึงความผิดของตนนี่ท่านเรียกว่าเทวทัตที่ฝังอยู่ภายในใจเทวทัตนี้ไม่ได้ไปทำลายพระพุทธเจ้าองค์ไหนแต่มาทำลายพุทธะภายในใจของตนไม่ให้ก้าวพ้นไปจากทุกข์ได้จะเป็นทุกข์ชั้นใดก็ตามไม่สามารถจะผ่านพ้นไปได้เพราะอำนาจของเทวทัตกดขี่บังคับไว้ตลอดสายไม่มีเวลาที่จะตรงวางลงได้ด้วยความถูกต้องเราอย่าคิดเห็นว่าพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเป็นเวรกันแต่ให้เราถือว่าใจของเรานี้เองเป็นกรรมเป็นเวรต่อตัวของเราจึงไม่สามารถจะก้าวพ้นจากความจากเวรคือเทวทัตตัวกีดขวางและตั้งพันอยู่ในขณะนี้ให้ถึงความรู้ความวิเศษเรียกว่าพุทธะที่บริสุทธิ์ได้อย่างพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ย้อนเรื่องภายนอกเข้ามาสู่เรื่องภายในนำเรื่องของคนอื่นเข้ามาเป็นเรื่องของตัวแล้วเราจะมีทางพิจารณาปลดเปลื้องแก้ไขและเราจะมีทางทราบมากในใจของเราก็ย่อมมีส่วนชั่วเหมือนกันชั่วอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดมีอยู่กับใจของเราถ้าเราพอทราบได้เช่นนี้ในขณะเดียวกันเราก็จะมีธรรมะคืออุบายที่จะปลีกตัวของตัวออกจากสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นภัยต่อตนภายในใจดวงเดียวนี้ได้ตามกำลังความสามารถของเรามีวิธีปฏิบัติธรรมะตามแบบครูของเราสอนให้โอปนะอิโกน้อมเข้ามาเพื่อแก้ไขตนเองเสมอไม่เช่นนั้นจะหาทางออกไปไม่ได้คำว่าวัตตะเราอยากเข้าใจว่าดินฟ้าอากาศพระอาทิตย์พระจันทร์และโลกทั้งโลกเป็นวัตตะโปรดไปดูดวงใจที่หมุนรอบตัวอยู่นี้ด้วยความไม่รู้จักประมาณและหาที่ตรงวางตนไม่ได้นี่เองเป็นวัตตะหมุนอยู่เช่นนี้จนหาทางออกทางเข้าไม่ได้หาที่แก้ที่ตดไม่ได้มีแต่ความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอนั่งอยู่ก็หมุนนอนอยู่ก็หมุนยิ่งกว่ากงจักรในโรงงานซะอีก
พราะนั้นเขามีเวลาปิดงานเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์หรือเห็นควรแต่เวลาแล้วเขาปิดงานเขาได้แต่งานกงจักภายในใจนี้ปิดไม่ลงเข้าในลักษณะที่ว่าก่อไฟแล้วดับไม่ได้นี่เราเปิดไฟขึ้นเผาเราแล้วเราหาอุบายวิธีระงับดับไฟภายในใจของเราไม่ได้จึงมีแต่ความรุ่มร้อนโลกธาตุกว้างแสนกว้างก็มาร้อนอยู่ภายในใจดวงเดียวเมื่อใจมีความคับแคบแล้วไม่มีโลกไหนจะกว้างขวางในโลกนี้อยู่ที่ไหนก็ร้อนไม่มีความสบายจะอยู่ในบ้านในป่าอยู่ในเมืองอยู่ในที่ชุมชนหรืออยู่คนเดียวได้รับทานอิ่มนอนสบายตามสภาพของธาตุขันธ์ก็ตามแต่ใจมีความเลือดร้อนอยู่เสมอเพราะไม่มีวันหักห้ามกงจักรคือความหมุนภายในใจตัวเองได้ฉะนั้นหลักธรรมะทั้งหมดนับตั้งแต่ธรรมะขั้นหยาบกลางและละเอียดเป็นเครื่องมือสำหรับที่จะหักห้ามกงจักรภายในใจให้หมุนช้าลงเป็นลำดับลำดับจนหยุดความหมุนเวียนได้โดยเด็ดขาดดังองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นต้นนี่ชื่อว่าท่านผู้ดับกงจักรได้ที่ภายในใจถ้ากงจักรนี้ยังมีอยู่ตราบใดจะเป็นส่วนละเอียดก็ตามก็ชื่อว่าหมุนตัวอยู่เพื่อวัฏฏะเช่นนั้นเหมือนกันดังนั้นไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าการพยายามระงับดับกงจักรภายในหัวใจของตนได้เสียโดยสิ้นเชิงเรื่องภพเรื่องชาติซึ่งเป็นที่ไหลมาแห่งความทุกข์ความทรมานตั้งแต่ส่วนเล็กน้อยจนถึงมหันตทุกข์จะเป็นสิ่งที่หมดปัญหาลงได้จากใจที่หมดเชื้อภายในตนแล้วคำว่าเทวทัตก็จะหมดปัญหากันลงในขณะที่ใจได้ระงับดับเสียซึ่งธาตุภายในตนเองโดยสิ้นเชิงจะเหลือตั้งแต่คำว่าพุทโธหรือพุทธะที่เด่นดวงและบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ภายในตนนี่คือพุทโธที่แท้จริงเป็นพุทโธที่ไม่มีความสงสัยต่อเรื่องของตัวเรื่องเกิดมาสักเท่าไรก็เป็นอันว่าสิ้นปัญหาไปแล้วเรื่องตายก็มีปัญหาอันไรเพราะทราบแล้วว่าความผสมขึ้นแห่งธาตุทั้งหลายที่รวมกันเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นเพียงเขาสลายตัวลงไปสู่ธาตุเดิมของเขาเท่านั้นไม่มีอันใดที่จะบกพร่องไปตามธาตุเหล่านี้สลายตัวไปเพราะความบริสุทธิ์เป็นของตนโดยสมบูรณ์แล้วเรื่องภพชาติที่จะก่อกำเนิดเกิดขึ้นในภพใหม่นั้นก็ไม่มีอันใดที่จะเป็นเชื้อให้ก่อกำเนิดเกิดขึ้นได้อีกเนื่องจากเชื้อที่พาให้เป็นมาเป็นไปซึ่งเคยฝังอยู่ภายในจิตอันเป็นเจ้าตัวการนี้ได้สิ้นสูญไปโดยสิ้นเชิงแล้วจิตนี้จึงเป็นจิตที่พอตัวเป็นจิตที่บริสุทธิ์คำว่าวิมุตติก็คือความหลุดพ้นจากความหมุนของตนเองนั่นแหละไม่ใช่หลุดพ้นที่ไหนหลุดพ้นจากสิ่งที่เคยเกาะเกี่ยวกับตนเองและเป็นข้าศึกต่อตนเองโดยเจ้าตัวไม่รู้กลายเป็นความรู้ขึ้นมาจากจิตที่เคยลุ่มหลงนี่ท่านเรียกว่าวิมุตติเป็นผลเกิดขึ้นมาจากข้อปฏิบัติคือความขยันหมั่นเพียรหลักธรรมะ4ข้อซึ่งเป็นเครื่องสนับสนุนอย่างเอกได้แก่ฉันทะเป็นผู้พอใจในธรรมะที่จะปฏิบัติเพื่อตนเองทุกแง่ทุกมุมวิริยะมีความขยันหมั่นเพียรต่อการกำจัดสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นภัยทุกระยะไม่เลือกการเวลาไม่เลือกวัยไม่เลือกเพศจิตตะมีใจจดจ่ออยู่เสมอที่จะยังงานชิ้นเอกคือความพ้นจากทุกข์ของตน
ให้สำเร็จได้ตามใจหวังวิมังสาทางใดจะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเนี่ยจะยากแสนยากรกรุงรังสักเท่าไรก็ตามจะพยายามถากถางออกด้วยปัญญาเสมอทำทั้ง4ข้อนี้ตั้งอยู่ในโลกโลกก็มีความเจริญรุ่งเรืองมีความแน่นหนามั่นคงตั้งอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นไม่อดอยากขาดแคลนสถานที่อยู่อาหารการรับทานเครื่องใช้ไม่สอยไม่อดไม่อยากเพราะอำนาจแห่งฉันทะวิยะจิตตะวิมังสาเป็นเครื่องมือหรือเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นมาได้ตามใจหวังมีอยู่ในผู้ใคร่ต่อธรรมะก็เป็นผู้มีความสมบูรณ์ด้วยธรรมะศีลก็สมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์ปัญญาก็สมบูรณ์วิมุตติก็หลุดพ้นได้โดยเด็ดขาดเพราะอำนาจแห่งฉันทะวิยะจิตตะวิมังสา4ข้อนี้เวลานี้เรากำลังอยู่ในกลางมหาสมุทรทะเลมองไปทางไหนก็ไม่เห็นฝั่งเห็นแดนฝั่งที่ข้ามมาแล้วก็ไม่ทราบว่าไกลแค่ไหนตัวเองไม่สามารถจะมองย้อนหลังไปได้ว่าเคยเกิดมาแล้วกี่ชาติกี่ภพซึ่งเป็นฝั่งเดิมของตนอนาคตข้างหน้าจะเป็นไปได้อีกกี่ภพกี่ชาติจึงจะถึงชาติที่พ้นจากภัยเราก็ไม่สามารถจะกำหนดนับอ่านได้ในภพชาติของเราข้างหน้าโน้นนี่จึงเปรียบเหมือนกันกับว่าฝั่งข้างโน้นของมหาสมุทรปัจจุบันก็ไม่ทราบว่าเราจะไปยังไงมายังไงตายจากนี้แล้วเราจะไปเกิดเป็นอะไรที่ไหนได้รับความสุขความทุกข์ความโง่ความฉลาดลำบากลำบนแค่ไหนไม่สามารถจะชั่งตวงตัวของตัวได้จึงเป็นเหมือนอยู่ในกลางมหาสมุทรอาศัยแต่เรือลำเดียวที่ลอยลำอยู่เท่านั้นภายในมหาสมุทรและจะถูกอับปางลงด้วยภัยใดๆก็ไม่ทราบจะด้วยลมหรือด้วยอะไรก็ไม่รู้ถ้าหากคืออับปางแล้วเราจะไปอาศัยอะไรอัตภาพนี้ก็ต้องยอมจมน้ำไม่มีอะไรเหลือแล้วเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เพราะว่าเรือยังไม่อับปางเทียบกับอัตภาพของเรานี้ยังไม่สลายตัวชีวิตลมหายใจก็ทำหน้าที่ของตนอยู่แต่ก็ทำอยู่ด้วยความไม่รู้ว่าจะไปยังไงมายังไงกันนี่มันเข้าในวัฏฏะเลยวนไปวนมาอยู่เข็มทิศทางเดินของผู้จะข้ามจากมหาสมุทรทะเลหลวงนอกจากหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้แล้วโดยถูกต้องไม่มีสิ่งใดจะสามารถเลื่อนฟื้นคนให้พ้นจากมหันตทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตายนี้ไปได้นี่เป็นหลักสำคัญที่เราจะทำความรู้สึกตัวต่อธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยไม่เห็นว่าเป็นความลำบากยากเย็นการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกับการทำงานซึ่งเป็นกิจประจำวันของเราใครจะทำงานที่ไหนก็ต้องยากลำบากนั้นแต่ก็เพื่อผลรายได้มาสำเร็จความเป็นอยู่ของตนด้วยกันฉะนั้นคนเราจึงอยู่ว่างไม่ได้จะลำบากเพราะการทำงานก็ต้องทำเนื่องจากความจำเป็นของธาตุขันธ์บีบบังคับจะไม่ทำไม่ได้เรื่องงานภายในใจก็โกรธได้เทียบเทียงกับงานภายนอกต้องมีการลำบากเช่นเดียวกันอดข้าวอดปลาจะไม่ลำบากอย่างไรถ้าไม่ลำบากแล้วโลกนี้เขาไม่ต้องทำไร่ทำนากันอดข้าวอดปลาก็สบายแต่นี้ก็เป็นทุกข์อดไม่ได้ต้องตายเรายังพออดได้วันหนึ่งรับเพียงมื้อเดียวเขารับวันหนึ่งสามมื้อสี่มื้อเขารับแบบนั้นเราก็ลำบากฝ่าฝืนอุปสรรคมาได้ทนทุกข์ทรมานเอาได้การรับทานเพียงมื้อหนึ่งเราก็อยู่ได้เพราะความเคยกินของ
การอดเสมอเราก็ถือเป็นธรรมดาไปนะนี่การรักษาศีลก็เหมือนกันรักษาเบื้องต้นก็ลำบากถ้ารักษานานๆเข้าก็มีความเคยชินก็สบายไปเหมือนกับงานที่เราเคยทำแล้วก็ค่อยง่ายขึ้นเพราะความเคยชินของการทำงานนั่งสมาธิภาวนาเบื้องต้นก็ต้องเป็นความยากลำบากเหมือนกันพอจะเริ่มต้นนั่งสมาธิเท่านั้นเหมือนกันกับจะถูกหามเข้าไปสู่ตะแลงแจงเขาประหารชีวิตเริ่มจะนั่งภาวนารีบตั้งนาฬิกาไว้ก่อนแล้วถึงเวลาเท่านั้นเราจะรีบออกเวลานี้เราจะรีบเข้าไม่ได้พูดมีแต่จะรีบออกทั้งๆยังไม่เข้าก็จะรีบออกถึงเวลาที่จะออกนั้นเป็นเงินเป็นทองแต่ถึงเวลาที่จะเข้านั้นเป็นมูดเป็นคูดไปเสียแล้วนี่เบื้องต้นมันต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่จะยากลำบากเราก็จะเข้าเราจะทำไม่มีใครจะบังคับให้เราทำนอกจากเราจะบังคับตัวเองเพื่อความสุขความเจริญที่ตนมุ่งไว้ทำเอายากก็ทำลำบากก็ทำนี่หน้าที่ของผู้ใคร่ต่อธรรมะฉันทะพอใจที่จะนั่งภาวนาวิริยะเพียรพยายามดูวิถีทางเดินของจิตมันจะคิดไปไหนมั่งจิตคิดออกจากเราเป็นเจ้าของของใจทำไมจะไม่ทราบความคิดเข้าออกดีชั่วของใจถ้าเราตั้งใจระมัดระวังรักษาอยู่เราต้องรู้จิตตะเอาใจจดจ่อดูเรื่องของตัวหรือมังสาไข้ควรดูมันคิดไปทางไหนถูกหรือผิดดีหรือชั่วคิดไปเรื่องอดีตหรืออนาคตคิดโกรธเขาหรือคิดรักเขาชังเขาหรือกับสิ่งใดบ้างคิดไปพิจารณาให้รอบคอบด้วยปัญญาท่านเรียกว่าอิมังสาไตรตรองดูอัตภาพของเราที่เรารักสงวนมากๆนี้จะรักกันไปได้สักกี่วันกี่ปีกี่เดือนแล้วจะละลายลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟปราศจากความเป็นเราเวลานี้นั่งเฝ้ากันอยู่คำว่าเรากับปรากฏเป็นตัวของเราจริงๆเวลานี้แต่จะเป็นไปได้สักกี่วันกี่ปีกี่เดือนนี่ปัญญาสอดส่องมองลงไปดูตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปผิวหนังดูเข้าไปให้ชัดเข้าไปข้างในเท่าไรเราก็จะเห็นได้ชัดว่าเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นปัญญาสอดส่องมองทะลุลงไปเห็นทุกชิ้นทุกส่วนด้วยความเป็นไตรลักษณ์ประจักษ์กับปัญญาของตนจิตที่เคยหมักหมมจิตที่เคยสั่งสมจิตที่เคยยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราก็จะทนตัวอยู่ไม่ได้เหมือนกันกับว่าไฟไหม้เรือนแม้จะอยู่ในห้องเรือนของตัวเองเพราะคำรักความสงวนบ้านเรือนก็อยู่ไม่ได้จำเป็นต้องรีบออกจากบ้านเรือนทั้งๆที่รักสงวนอยู่ปล่อยให้ไฟไหม้เสียจนเป็นเท่าเป็นฐานไปตนเองได้เงียบนอดหรือปลอดภัยไปแล้วเป็นของที่มีคุณค่าดีกว่าที่เราจะยอมตายอยู่ในกองเพลิงเพราะความรักบ้านรักเรือนนั้นนี่ลักษณะนี้ฉันใดใจพยายามถอดถอนตนเองด้วยอำนาจของปัญญาจากกายซึ่งกำลังถูกชราพยาธิอันเป็นเพลิงทั้งกองนี้เผาลนอยู่ทั่วทั้งสกลกายไม่ว่าเบื้องบนเบื้องล่างถอนตัวออกไปได้จากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนี่ท่านว่าเป็นยอดดีแต่มันเหลือตั้งแต่กากเมืองเท่านั้นถ้าพยามัจจุราชมันจะได้ก็ให้ได้แต่กากเมืองสมบัติเราขนออกไปหมดความเฉลียวฉลาดคุณงามความดีถอดถอนออกไปได้หมดใจก็ได้เป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธหลุดเล็ดลอดออกไปจากอัตภาพร่างกายซึ่งเป็นของปฏิกูลเป็นกองไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นความอาลัยอาวรณ์กับสิ่งเหล่านี้ก็เห็นชัดด้วยปัญญาแล้วว่านี่คือกองธาตุกองขันธ์มาประชุมกันแล้วสลายตัวลงไปไม่มีความเสียดายนี่ปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดดังนี้เพียงจะได้เห็นร่างกายชัดเจนอย่างนี้แล้วปัญญายังจะไม่
ยับยั้งในสิ่งที่ตนยังไม่เห็นแจ้งชัดซึ่งเกี่ยวกับอยู่กับใจดวงเดียวนี้ยังจะแทงทะลุปลุกโปร่งลงไปถึงพวกเวทนาคือความสุขความทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในใจไม่เพียงแต่มีอยู่ภายในธรรมแยกออกได้หนึ่งกายถอนออกมาได้จากอุปทานความถือกายว่าเป็นเราเป็นของเราสองแยกออกมาได้จากเวทนาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยๆโดยไม่ถือว่าทั้งสามประเภทนี้เป็นเราเป็นของเรานั่นเรื่องสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับสัญญานี้ก็ถอนออกได้โดยไม่ถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเช่นเดียวกันความรู้ที่มีอะไรฝังอยู่ภายในเป็นยาพิษอย่างละเอียดที่ท่านให้ชื่อว่าอนิจจาคือความหลงตัวเองนั้นปัญญาก็สอดแทรกแทงทะลุลงได้อีกจนไม่มีอวิชชาตัวใดจะฝืนนอนจมอยู่ภายในใจได้เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาถูกปัญญาแทงทะลุปุโปร่งไปหมดสลายตัวลงไปสิ่งที่รู้ว่าข้าจะสลายตัวลงไปนั่นคือความบริสุทธิ์หลุดออกมาแล้วจากสิ่งทั้งหลายที่ให้เคยให้ชื่อว่าเป็นขันธ์มาแต่ก่อนคือกองรูปได้แก่ส่วนร่างกายทุกส่วนเวทนาคือความสุขความทุกข์ความเฉยๆทั้งทางกายและทางใจสัญญาความจดจำได้หมายรู้สังขารความคิดของใจคิดดีคิดชั่วเรียกสังขารทั้งนั้นวิญญาณความรับทราบจากสิ่งที่มาสัมผัสเกี่ยวข้องกับตนนี่คือกองแห่งขันธ์แยกกันได้จากจิตแม้จะเกิดขึ้นจากจิตก็ทราบแต่ว่าเป็นอาการหนึ่งๆที่เกิดขึ้นจากจิตหาได้เป็นจิตไม่นี่แยกกันได้อย่างนี้จิตที่เคยถือว่าตนเป็นจิตตนเป็นตนตนเป็นเราเราเป็นจิตก็แยกกันออกได้ด้วยอำนาจของปัญญาจิตในขั้นต้นเป็นจิตสมมติเคลือบแฝงอยู่ด้วยสมมติทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเป็นไปหมดในจิตดวงนั้นจิตดวงนั้นแหละท่านให้ชื่อว่าจิตตอวิชชาปัญญาได้สอดแทรกนิแทงทะลุออกไปหมดจนไม่มีอะไรเหลือในคำว่าจิตเป็นเราเป็นของเราสิ่งที่เหลือก็คือธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธทั้งดวงนี่ไม่ถือว่าพุทโธนี่เป็นเราพุทโธนี่เป็นของเราความบริสุทธิ์นี่เป็นเราความบริสุทธิ์นี่เป็นของเราเราเป็นความบริสุทธิ์ไม่ได้ถืออย่างเหมือนอย่างที่เคยถือให้สิ่งอื่นมาเป็นสภาพที่วางตัวเป็นกลางเสมอนี่คือวางจิตได้โดยถูกต้องระหว่างจิตกับจิตจิตที่เป็นสมมุติก็ปล่อยวางได้โดยเด็ดขาดจิตที่เป็นวิมุตติก็รู้เท่ารู้ทันไม่ยึดมั่นถือมั่นในความหลุดพ้นของตนขันธ์ทั้ง5ก็รู้เท่าทันไม่มีสิ่งใดจะฝังจมอยู่ภายในจิตเหมือนอย่างที่เคยฝังมาแล้วตั้งกับตั้งกันนี่คือผู้หลุดพ้นแม้จะมีขันธ์อยู่ก็เป็นผู้หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นที่เคยถือขันธ์นั่นมาเป็นหอกเป็นดาบทิ่มแทงตัวเองให้รับความทุกข์ความลำบากถอดเสี้ยนออกถอดน้ำออกจากเรื่องของขันธ์ทั้งสิ้นและถอดเสี้ยนถอดน้ำออกจากจิตอวิชชาที่เคยฝังจมกับภายในใจมากลายเป็นใจที่บริสุทธิ์หมดความสมมุติว่านี่ใจนี่เรานี่ความบริสุทธิ์เป็นเราเราคือความบริสุทธิ์อันนี้หมดการปักปันเขตแดนในสิ่งใดๆทั้งนั้นไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไม่ว่าข้างนอกข้างในรู้เห็นตามเป็นจริงรอบตัวนี่คือผู้รู้ตัวผู้รู้พบรู้ธรรมผู้รื้อถอนพบถอนธาตุผู้รื้อถอนทุกข์ทั้งภายนอกทั้งส่วนกายทั้งภายในที่ส่วนกันหมดปัญหาพบหน้าก็ย่นเข้ามาสังหารกันในจิตดวงนี้พบหลังที่เคยเป็นมาก็มายึดติดกันเพียงแค่นี้ปัจจุบันในบัดนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์
เป็นจุดศูนย์กลางแห่งความทำลายภพชาติทั้งหลายได้จากจิตที่บริสุทธิ์ดวงเดียวนี้นอกนั้นไม่มีปัญหาใดๆคำว่าวัฏฏะที่ไหนๆหมดปัญหากันไปเพราะจิตที่เป็นตัววัฏฏะได้หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงภายในตัวเองแล้วนั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทุกๆท่านซึ่งก็มุ่งหน้ามาด้วยความสนอกสนใจและขอขอบคุณอนุโมทนาลูกศิษย์ที่มาจากทางไกลสละทั้งเวลาหน้าที่การงานทรัพย์สมบัติชีวิตจิตใจล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของมีคุณค่าเป็นผู้กล้าหาญเพื่อความเสียสละต่อธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้บากบั่นหันหน้าเข้ามาสู่แดนแห่งป่าซึ่งไม่ติดอะไรกันกับแดนนรกผู้ไม่มีความสามารถกล้าหาญจริงๆแล้วรู้สึกจักไม่มีใครกล้าเสียสละตัวเองในล่ำเวลาทรัพย์สมบัติเข้ามาอย่างนี้งั้นโปรดได้ส่งเสริมคุณงามความดีของตนที่มีมาแล้วและกำลังเป็นไปอยู่ให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเป็นลำดับลำดับจะไม่พ้นจากธรรมทั้งสี่ข้อที่ได้ยกขึ้นแสดงมาชั้นพระวิริยะจิตตะวิมังสานี้ไปได้เลยในอวสานแห่งธรรมนี้ขออำนาจของมีงานในภาคองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคจากพร้อมทั้งกระทำและประสงค์จงมาคุ้มครองรักษาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายที่อุตส่าห์มาบำเพ็ญตนด้วยความกล้าหาญให้มีความสุขสำราญภายในจิตใจโดยทั่วกัน

ธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงออกเพื่อสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นธรรมที่ทรงรู้ประจักษ์ภายในพระทัยเต็มจัดเต็มส่วนไม่มีอะไรบกพร่องพระองค์จึงแสดงได้อย่างไม่กระทบกระทานแสดงได้อย่างองอาจกล้าหาญพร้อมด้วยความเมตตาเต็มส่วนที่อยากที่จะให้สัตว์อยากจะให้สัตว์ทั้งหลายได้เข้าอกเข้าใจในธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วทุกๆขั้นทุกตอนนั้นท่านถึงเน้นหนักในการปฏิบัติให้ทำสามอย่างนี้แยกกันไม่ออกปริยัติบอกแล้วว่าให้ทำยังไงปฏิบัติก็ดำเนินตามที่สอนแล้วปฏิเวทหมายผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่สืบเนื่องมาจากปริยัติที่ทรงอย่างทรงที่บอกแล้วในเวลาบวชเกสาโลมานขานตะกะโจนนั่นแหละคือบอกแล้วนี่งานนะแล้วสถานที่ทำงานก็บอกอีกที่ไหนที่ทำงานงานอันนี้สะดวกที่สุดคือที่ไหนอันดับหนึ่งก็ลุกขมูลต้นไม้อันดับต่อไปข้างก็บอกไปเรื่อยๆนั่นอันนั้นว่าอติเลกะลาโภอติเลกะลาโภสิ่งเหลือเฟือหรือลาภเหลือเฟืออะไรว่าไปอันดับหนึ่งก็คือตรงนี้สิ่งตัวนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงทำดูแล้วทุกสิ่งทุกอย่างได้ผลเป็นที่พอกระต่ายมาแล้วยิ่งไม่ได้สอนแบบสุ่มสี่สุ่มห้าเราผู้ปฏิบัติตามจึงไม่ควรทำแบบสุ่มสี่สุ่มห้าโดยไม่พินิจพิจารณาใส่จองตามร่องรอยที่ทรงสั่งสอนไว้ธรรมะเราจะไปพูดถึงเรื่องว่าสมัยนั่นสมัยนี้มันก็เหมือนกันกับวิเดชที่ฝังอยู่ในหัวใจเราเนี่ยมันไม่มีสมัยใดละวิเดชต้องเป็นวิเดชวันยั่งค่ำให้ถือเอาจุดนี้ธรรมะเพื่อแก้วิเดชถ้านำมาแก้ให้ถูกต้องก็แก้ได้วันยั่งค่ำเช่นเดียวกันแต่ส่วนมากเรามักจะไม่ทันกลมายาของวิเดชและไม่ทันไม่ใช่มากไม่ทันมันไม่ทันนั่นแหละมากกว่าอะไรๆถ้าเป็นผลลบแล้วมันจะเชื่อได้ง่ายเชื่อได้ง่ายถ้าเป็นผลบวกเชื่อได้ยากนี่แหละผลลบคือเรื่องของกิเลสมันต่อยเอาปั๊บนี่หลุดลอยไปเลยถ้าเป็นเรื่องของธรรมนี่เกาะไม่ติดนี่แหละมันยากอยู่ตรงนี้ในเบื้องต้นที่มันเกาะยังไม่ติดนี่ต้องได้ใช้ความพิจารณาใช้ความพยายามการฝึกฝนฝนตนก็ต้องได้สังเกตอย่างที่ท่านพูดในสัปปายะนั้นไม่ใช่สัปปายะเพื่อถากเพื่อขันหลักใหญ่คือสัปปายะเพื่อจิตตภาวนาสัปปายะคืออะไรบ้างอาหารสัปปายะนะพระองค์ทรงเหลือเฟือที่ไหนหรือเป็นกษัตริย์เสด็จออกทรงประหนวดมันก็เหมือนกับเทวดาตกจากสวรรค์ลงแดนนรกนั่นเองจะผิดอะไรไปกษัตริย์เสด็จออกทรงประหนวดหาขอทานเขาเสวยนั่นขนาดไหนนั่นแหละสัปปายะพระองค์ทรงได้ตรัสรู้เพราะอาหารเหล่านี้นะไม่ได้ตรัสรู้อาหารในพระราชวังนี่ก็เป็นสัปปายะอันหนึ่งที่เกิดควรที่นี่พิจารณาครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่พาเราดำเนินอย่างสมัยปัจจุบันนี้ส่วนมากมักจะเป็นอาหารประเภทเหล่านี้แหละที่สัปปายะคือการภาวนาสะดวกสบายท่านอยู่ในป่าในเขาอยู่กับคนป่าคนเขาเขามีอะไรเขาก็ใส่บาตรให้น้ำพริกอะไรวิหารของดีๆนี่ไม่มีแล้วมีของพอยังประทังชีวิตประทังชีวิตนั่นแหละความพอประทังชีวิตในร่างกายของเรานั่นแหละแต่มันเป็นสัปปายะสำหรับการภาวนามันดีที่ตรงนี้สบายสบายฉันมันก็ไม่ได้ฉันมากเพราะอาหารก็อย่างว่าเฉพาะฉันมากเลยบางทีไม่มีอาหารมีแต่ข้าวเนี่ยจะเอาอะไรมาฉันมากล่ะมันก็กลายมาเป็นสัปปายะคือการนั่งภาวนาก็ไม่งกง่วงคือไม่สับประงกงกงันไม่กวนเรื่องหลับเรื่องนอนนั่งถ้าจิตเป็นทางด้านสมาธิก็สงบแน่วถ้าเป็นทางด้านปัญญาก็พิจารณาคล่องตัวนะให้เห็นที่สมาธิพระพุทธเจ้าสอนไว้ที่ตรงไหน
ที่อยู่ของสมาธิจริงๆที่อยู่ของปัญญาจริงๆที่อยู่ของมรรคผลนิพพานความหลุดพ้นจากกิเลสจริงๆมันอยู่ที่ไหนค้นหาให้เจอกิเลสมันอยู่ที่ไหนนั่นนี่แหละท่านสอนทุกบททุกบาทสอนลงตรงนี้นะให้ค้นหาเห็นธรรมเหล่านี้นะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับธรรมเหล่านี้สะดวกสำหรับธรรมเหล่านี้ก็บอกหมดนี่อาหารเป็นความสะดวกสำหรับธรรมเหล่านี้ก็บอกอาหารสัปปายะเนี่ยอุตุสัปปายะเราก็หาอากาศที่พอเหมาะสมกับเราตระหนักอุตุสัปปายะดินฟ้าอากาศเป็นที่เหมาะสมไม่ทึบเช่นอย่างในเขาในถ้ำก็ไม่ใช่ถ้ำทึบๆโล่งอยู่สะดวกสบายเช่นอย่างอโปกาศตระหนักอโปกาศนั่นคือเป็นความสะดวกสบายมากครับเป็นการเป็นเวลาเช่นในกลางค่ำกลางคืนพระกรรมฐานในวงเราทุกวันนี่มันไปหานั่งภาวนาอยู่หินดานเป็นหินดานหรือหินพลานอะไรหรือว่าเหมือนกระดานเนี่ยเริ่มไปหานั่งภาวนาอยู่กลางแจ้งเงียบสว่างนั่นกลางคืนเงียบอ้าวที่นี่เสือจะมาทางไหนล่ะก็มันไปอยู่ในดงของมันเนี่ยนั่นล่ะเราจะเห็นความสามารถของเราจะได้เห็นว่าสติปัญญาของเราออกทำงานมันเป็นยังไงได้ยินแต่สติปัญญาสติปัญญาถ้าไปถูกสถานที่ฉะนั้นครอบงำเข้าไปแล้วไม่ต้องบอกสติปัญญาจะมาเองเพื่อการแก้ไขเหตุการณ์ที่กำลังแสดงอยู่เวลานั้นนั่นฟังดิยิ่งเมื่อมีผู้รักษาสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาแล้วทำไมจะไม่สงบทำไมจะไม่แสดงความแปลกประหลาดอัศจรรย์ให้เห็นเพราะพระพุทธเจ้าทรงได้รับความอัศจรรย์มาแล้วจากวิธีการของนี้นี่เราให้ค้นหาสิสมาธิอยู่ที่ไหนก็ให้ได้จะได้เห็นอ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้ให้มันชัดในหัวใจเจ้าของสิปัญญาขั้นใดไม่ต้องบอกไม่ต้องถามใครละลงได้ปรากฏขึ้นในใจแล้วเป็นสันติโกสันติโกเรื่อยไปท่านหาความสะดวกสบายสบายให้สบายให้ปุคคลสัปปายะเพื่อนฝูงไม่ขัดไม่แย้งกันเรื่องทิฏฐิมานะการประพฤติปฏิบัติตรงรอยกันเพื่อทำด้วยกันคำว่าปุคคลสัปปายะจะหมายถึงอะไรเป็นส่วนมากก็หมายถึงเพื่อนฝูงที่ไปด้วยกันอยู่ด้วยกันนั่นแหละเป็นสำคัญประชาชนญาติโยมนี้ก็เป็นบางการบางเวลาเท่านั้นไม่สำคัญยิ่งกว่าปุคคลสัปปายะคือเพื่อนอันเดียวกันนี่สำคัญมากมันบ้าไว้กี่อย่างล่ะอาหารสัปปายะก็พูดแล้วตะกี้นี้อุตุสัปปายะก็พูดแล้วแล้วถึงอาวาสสัปปายะที่อยู่ที่ไหนก็ท่านก็บอกไว้แล้วลูกมูลเป็นที่หนึ่งจะนั่งเป็นอันดับสองอันดับสามไปนี่มีแต่คำว่าสัปปายะสัปปายะคือความสะดวกสบายสำหรับการบำเพ็ญนะไม่ใช่สะดวกสบายในการหลับการนอนการแบบอยู่แบบโลกเขานี่อยู่เราอยู่แบบธรรมอริยบททั้ง4เป็นอริยบทของนักบวชแบบธรรมเราจึงต้องได้อยู่แบบนี้นี่แหละการที่จะมาอยู่แบบนี้มาทำแบบนี้ต้องพินิจพิจารณาพระโอวาทของพระเจ้าให้ถึงใจแต่สักแต่ว่าฟังเฉยๆฟังเฉยๆมันไม่ถึงใจพระเจ้าทรงแสดงแก่โลกแสดงด้วยความถึงพระทัยจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นๆพวกเราฟังมันฟังแบบเล่นๆคนหนึ่งพยายามเอาน้ำเทลงในหม้อของเราหม้อน้ำเราคว่ำลงเอาก้นขึ้นมันเอาอะไรมาเทแต่มันก็ไม่เข้าเอาน้ำมหาสมุทรมาเทมันก็ไหลออกหมดนั่นนี่จะทำอะไรที่ตรงไหนจะเลยทำพระพุทธเจ้าไปแต่เทมันไม่มีอะไรรับมันก็อย่างนั้นนะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติขอให้สังเกตร่องรอยพระองค์ให้ดีนะสังเกตร่องรอยพระพุทธเจ้านั้นนะสำคัญร่องรอยที่การแสดงไว้คืออะไรธรรมทุกบททุกบาทวินัยก็ให้เคารพธรรมก็ให้เคารพทุกบททุกบาทใช้ความสังเกตด้วยดีนั่นแหละเราจะไม่ผิดหวังหรอกจะเจอความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงเจอมาแล้วโดยไม่ต้องสงสัยวันนี้ขอแสดงเพียงเท่านี้เอาละขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายทุกๆองค์
นะ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อระ

0: शिरसा नमः।
1: बुधो सुसुतो करुणा महानवो।

ังโสกปริเอวะดุขโทมนัสสุภายัสสะปิทุกขาอาปิเยหิสัมปโยโกดุโกปิเยหิวิปโยโกดุโกยัมปิชังนลัพพติตัมปิทุกขัง

0: มาสาเทวรสาลุขคันธสาอันตกิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุตังปิตังปัตวันตังอุริสารันตังสมาสมุทังสัตตาการสมานาการิยังปปัชิตังตาสมิงภะคะวะติพระมัจจริยังจรามะอิคุณังสิกขาสัชีวสมาปนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะรสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: ภาหุง

0: ฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิ
1: ยาวาเลวาสิตัสสะปฏิฆาตายะปุณณะสะปฏิฆาตายะ

ติปฏิสังขโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะคุณ

0: ันติขันยานังวาปาปะกังวาตัสสะลายานาภวิสันติ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโต

ทำท่านเหมือนกับพระสมัยปัจจุบันลูกมือร่มไม้เป็นพืชเด็กชั่วการที่ออกพรรษาแล้วเมื่อเข้าพรรษาก็หาหมู่ที่มุงที่บังมุงบังก็พอมุงบังแดดฝนไปเพื่อจะบำเพ็ญสมณธรรมแล้วในครั้งพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงประชนอยู่พระภาษาทั้งหลายอยู่บำเพ็ญในที่เช่นนั้นสถานที่นั้นทั้งโลกไม่รู้หราถือว่าไม่รู้หราแต่ทางด้านธรรมะแล้วคือสถานที่ชั้นนั้นเช่นนั้นแหละเป็นสถานที่รู้หราเพื่อธรรมรู้หราในทางด้านอัตถะเพราะธรรมกับโลกต่างกันถ้าธรรมเป็นแบบโลกแล้วธรรมก็ไม่ใช่ธรรมต้องกลายเป็นโลกไปหมดธรรมคงเป็นธรรมโลกเป็นโลกด้วยมาก็เพราะความแตกต่างกันจึงได้ให้นามว่าโลกและธรรมฉะนั้นผู้บำเพ็ญปฏิบัติจงอย่าลืมว่าคำว่าธรรมกับโลกนี่อาศัยกันอยู่ก็ไม่เหมือนกันความคิดของนักบวชกับความคิดของคฤหัสถ์ทั่วไปนั้นไม่เหมือนกันกิริยาแสดงออกทุกอย่างจึงจะให้เหมือนกันไม่ได้ต้องเป็นแบบธรรมอยู่เสมอความคิดเรื่องใดก็ตามซึ่งเคยคิดมาแต่ก่อนที่เป็นนิสัยของคฤหัสถ์หรือของโลกเมื่อเข้ามาบวชในศาสนาแล้วความคิดต้องเปลี่ยนไปหมดกิริยาอาการต้องเป็นไปเรื่องตามเรื่องของธรรมทั้งนั้นเรื่องของธรรมก็คือเรื่องชำระสัจจังสิ่งที่โลกดุงดังภายในจิตใจซึ่งฝังมาเป็นเวลานานนั่นแหละเมื่อเห็นนี้ทุกอากัปกิริยาแห่งการเคลื่อนไหวจึงเป็นการชำระสัจจังสิ่งไม่ดีทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาผู้ปฏิบัติจะถือเอาความท้อถอยแต่มาใช้นั้นย่อมเป็นการขัดต่อหลักธรรมของผู้บำเพ็ญเพื่อการชำระสัจจังอย่าลืมตัวในตอนนี้ซึ่งไม่ค่อยได้คิดกันสิ่งที่สกปรกทั้งหลายมันเป็นพื้นอยู่ภายในจิตใจแล้วโดยไม่ต้องหาการหาเวลาเวลาสถานที่อิริยาบถมันก็เป็นสิ่งที่สกปรกอยู่ภายในใจประจำตัวอยู่แล้วแต่การชำระสสารเรานั้นมีมากได้เป็นบางการบางเวลาเพื่อจะให้ทันกันกับสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานอยู่ภายในใจแล้วจึงควรตั้งหลักตรงภายในตัวเองเสมอด้วยอาการผู้ชำระสติเป็นพื้นนั้นสำคัญที่จะชะล้างสิ่งที่เป็นพื้นอยู่ภายในใจปัญญาต้องแผ่ถางแผ่ถางไปเรื่อยๆนี่แหละที่ว่าพุทธังสังฆังสนังกระฉามของพวกเราท่านดำเนินดังนั้นท่านไม่ลืมเนื้อลืมตัวความไม่ลืมเนื้อลืมตัวก็คือไม่ลืมธรรมนั่นเองความลืมตัวก็ความลืมก็คือความลืมธรรมและทำลายตัวเองในขณะที่ลืมตัวถ้ามีจำนวนมากย่อมไม่สะดวกต่อการบำเพ็ญคือไม่คล่องตัวแต่จะทำอย่างไรต่างองค์ก็มีจิตใจมีเจตนาเหมือนกันเท่าที่ผมรับหนุนเพื่อนไว้ด้วยความขัดข้องในใจบ้างก็เพราะคิดเห็นเรื่องเจตนาของผู้มาศึกษาและเราก็เคยเป็นผู้น้อยมาแล้วเวลาสอบเสียงหาครูหาอาจารย์แทบเลือดตากระเด็นเราก็เป็นผู้ไม่ดีไม่สามารถพึ่งตัวเองได้อยู่แล้วไปสอบเสียงหาครูหาอาจารย์ที่ไม่สะดวกทางตาทางหูเวลาได้เห็นได้ยินได้ฟังไม่คมคืนกับหลักธรรมหลักวินัยเราก็ไม่สนิทใจจึงต้องสอบแสวงหาให้เป็นที่จุใจ
ให้เป็นที่พอใจเป็นที่ตายใจได้เพื่อความหวังพึ่งท่านนี่จึงเป็นการลำบากมาแล้วเมื่อมาคิดเห็นหมู่เพื่อนซึ่งมีความรู้สึกเช่นเดียวกันแม้จะเห็นว่ามีมากก็จำเป็นต้องฝืนเอาบ้างนี่แหละเท่าที่หมู่เพื่อนมีจำนวนมากได้ลำดับขึ้นมาก็เพราะความรู้สึกอย่างนี้ของผมเองตามธรรมดาแล้วมีน้อยนั่นแหละสะดวกยกอิฐทุกอย่างคล่องตัวจะมีกับห้องหัวใจหลายดวงที่มีเจตนาอย่างเดียวกันมารวมกันจึงให้คิดเห็นใจแต่ละดวงละดวงเทียบสัดส่วนให้ได้ท่านกับเราอย่ามันขัดมันคล้องกันพระปฏิบัติขัดคล้องกันแม้เพียงเล็กน้อยมันก็เหมือนผงเข้าตาน้อยกว่าตามผงแต่ลงได้เข้าตาแล้วเป็นความขัดข้องมากคารวะของมันกินชาเรื่องอย่างนั้นมันก็เหมือนกับหลังหมูนั่นเองมันดำไปหมดก็ไม่ทราบอะไรสกปรกอะไรมาถูกมาเปื้อนไม่รู้มันดำเหมือนหลังหมูผู้ปฏิบัติเพื่อชำระสางสิ่งที่สกปรกนั้นย่อมเป็นเหมือนผ้าขาวถูกอะไรแปดเปื้อนก็เด่นมากเห็นชัดขัดหูขัดตาขึ้นทันทีพระนักปฏิบัติเรามีความขัดข้องต่อกันซึ่งไม่ใช่เจตนาของผู้ปฏิบัติเลยนั้นจึงเป็นสิ่งที่ขัดข้องมากแม้นิดหนึ่งก็ขัดข้องมากกระเทือนทั่วทั้งวัดพากันสังวรระวังสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หยาบโลนอยู่มากไม่สมควรที่จะให้เข้ามาเกี่ยวข้องในวงปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งแม้คิดขึ้นภายในจิตใจก็ให้รีบระงับดับมันทันทีว่านี่คือฟืนคือไฟนอกจากเผาตัวเราที่ก่อขึ้นแล้วยังจะลำบากสาปชายไปเผาลงหมู่เพื่อนที่อยู่ร่วมกันให้รับความเดือดร้อนและกระทบกระเทือนไปไม่มีประมาณอีกด้วยต้องระวังให้มากอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นธรรมมีเหตุมีผลในการคิดการพูดการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมมีเหตุผลคือหลักธรรมและมองกันในแง่ดีเสมอในแง่เป็นธรรมนั่นแหละคือแง่ดีแง่เหตุผลและแง่แห่งความเมตตาให้อภัยกันอยู่เสมอความถือคนนั้นผิดคนนี้ถูกจนเป็นอารมณ์ของใจนั้นก็คือถือปืนถือไฟสำหรับผู้ถือเช่นนั้นนั่นแหละความถือความคิดนั้นเป็นความผิดสำหรับผู้คิดผู้ถือนั้นแทนที่ผู้ที่ตนเข้าใจว่าผิดนั้นจะผิดกลับมาเป็นผู้คิดผู้ถือนั้นผิดซะเองจึงต้องระมัดระวังการแก้กิเลสอันเป็นเจ้าอำนาจของวัตถจิตวัตถวนภายในจิตก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นสิ่งที่แก้ยากลำบากไม่แก้ยากไม่ลำบากพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงทุ่มเทพระสติกำลังความสามารถเรื่อยมาจนได้ถึงขั้นแห่งความเป็นศาสดาแม้ถึงนั้นขณะที่สอนโลกก็ทรงลำบากลำบนไม่น้อยจนกระทั่งวันปรินิพพานเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงมากดังที่เคยพูดอยู่เสมอมาไม่มีอะไรจะฉลาดแหลมคมและแยบคายในอุบายต่างๆที่จะหลอกลวงสัตว์โลกให้คล้อยแต่เคลิบเคลิ้มและหลงตามไปได้เหมือนกิเลสเดิมถ้ามันมีธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เรียกว่ามีอันเดียวเท่านั้นเป็นเจ้าอำนาจครอบโลกธาตุโดยที่โลกทั้งหลายซึ่งถูกมันครอบงำนั้นไม่รู้ตัวเลยว่ามันครอบงำละเอียดขนาดไหนฟังเอาต่อเมื่อมีอาจมีธรรมเข้าแทรกมันจะรู้ได้ว่าสิ่งนั้นผิดสิ่งนี้ถูกหากไม่มีธรรมแล้วไม่มีทางจะตลอดอนันตกาลก็เป็นอย่างนั้น
นี่คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเรื่องอัศจรรย์มหัศจรรย์ไม่มีใครรู้ได้อย่างนั้นเลยพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นสามารถรู้ได้นี่เราก็นะครับโอวาทคำสั่งสอนของท่านมาเป็นประจำอยู่นะครับเท่ากับล้างมือเปิดเป็นยังจะไม่ได้เรื่องใดๆแล้วจะหาของดีของดีสาระคุณมาจากไหนคำว่าสวดคาถาธรรมนั้นใครกล่าวได้เหมือนพระพุทธเจ้าว่าตรัสไว้ชอบแล้วเอาอะไรมาชอบหัวใจมันผิดเต็มดวงแล้วจะเอาอะไรมาชอบมากล่าวชอบทำชอบพระพุทธเจ้าทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งละทั้งถอนมันสิ่งไม่ดีทั้งหลายหมดโดยสิ้นเชิงมีแต่พระธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนๆในสัตว์ไทยตรัสออกมาด้วยความรู้ความเห็นทั้งเหตุทั้งผลที่ชอบแล้วภายในสัตว์ไทยจึงเป็นความชอบไปหมดในบรรดาธรรมที่แสดงออกนำมาปฏิบัติถือเป็นความลำบากลำบนแล้วมันก็หมดหนทางเพียงพากันพยายามตะเกียบตะกายแม้ผู้มาบวชช่วงเวลาเพียงเล็กน้อยก็อย่าให้เสียเวลากำลังวังชาที่เราประกอบการงานทั้งหลายก็เคยได้ประกอบมาแล้วงานทางด้านจิตใจซึ่งเป็นงานอัตตสมบัติสมบัติของตนโดยเฉพาะเป็นพื้นฐานแล้วต้องควรจะให้มีเวลาทำให้ระลึกถึงเวลาจำเป็นจำใจการหน้าการหลังให้เป็นที่อบอุ่นภายในใจสงสัยอะไรก็ถามหมู่เพื่อนหนังสือก็มีอยู่มากสำหรับวันนี้เทปก็มีอยู่มากที่แสดงไว้แม้ผมไม่ได้แสดงให้ฟังด้วยปากเทปก็ออกจากปากออกจากธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนำเทปนั้นไปฟังก็เหมือนแทนองค์ศาสดาเองเพราะนั้นเกิดสวดคาถาธรรมเหมือนกันการแสดงมาทั้งมวลผมเรียนหมู่เพื่อนโดยตรงว่าผมไม่ได้สงสัยว่าจะผิดไปในการแสดงธรรมไม่ว่าธรรมในขั้นใดกลุ่มใดแสดงออกความจริงใจทุกอย่างจึงแน่ใจในธรรมทั้งหลายที่สอนหมู่เพื่อนด้วยมาเจ้าของเองก็ได้ดำเนินอย่างนั้นหากจะรู้จะเห็นก็เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นลองดูเอาที่เด็ดกับธรรมให้แข่งกันดูอะไรจะเด็ดเอาให้เห็นเหตุเห็นเหตุเห็นผลในดวงใจของเราที่เด็ดตัวดุร้ายโหดร้ายทารุณเหยียบย่ำทำลายก็ทำลายที่ใจเรานั้นดูที่ใจเรานั้นเห็นได้ชัดชัดธรรมที่จะแก้ก็แก้ที่ใจสติปัญญาเป็นเครื่องบูมเบิกสำคัญทาความเพียรอุตสาห์พยายามเป็นเครื่องสนับสนุนต้องให้จริงให้จังให้ได้เห็นพิษภัยอยู่ในดวงใจมาเป็นเวลานานก็ให้เห็นด้วยธรรมด้วยสติปัญญาของเราละก็ให้ได้ละเห็นได้เห็นอย่างชัดๆในจิตใจของเราเมื่อละกิเลสได้แต่ละประเภทประเภทหรือกิเลสแต่ละประเภทเบาบางลงไปปรากฏความเด่นของจิตคุณค่าของจิตคุณค่าของธรรมอย่างไรบ้างภายในใจต่างกันไหมกับเรื่องของกิเลสครองใจกับธรรมครองใจต่างกันไหมจะเห็นที่ดวงใจนั้นยาไปคาดไปหมายที่เรื่องมรรคผลนิพพานการสถานที่ยาคาดหมายให้เสียเวลาจะเสียท่าให้กิเลสซึ่งไม่มีการสถานที่เวลาใดแต่เหยียบย่ำทำลายจิตใจของสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลาอันจะประกอบความภาคเพียรเพื่อจะชำระสิ่งเหล่านี้จึงไม่ควรอ้างการสถานที่เวลาไม่ใช่เป็นเรื่องชำระหรือฆ่ากิเลสแต่เป็นเรื่องส่งเสริมกิเลสโดยแต่เดียวเท่านั้นท่านเห็นคำว่าประเสริฐพระพุทธเจ้าประเสริฐประเสริฐที่ตรงไหนกิเลสไม่ได้พาคนประเสริฐทำต่างหากตาคนให้รู้สึกแล้วความท้อถอยอ่อนแอไม่สามารถจะยังคนให้ดีได้ต้องเป็นความขยันหมั่นเพียรพยายามแล้วความโง่ก็เหมือนกันโง
พุทธเจ้าไม่สอนให้โลกทั้งหลายโง่แต่สอนให้ฉลาดทันคุณมายาแห่งความโง่ของตนต่างหากทำตามความพยายามผมจะให้การรวมหมู่เพื่อนตามเวลาที่ต้องการเหมือนแต่ก่อนมันเป็นไปไม่ได้แล้วตัวนี้เพราะภาระก็มากสุขภาพก็ลดลงถึงจะให้เป็นไปอย่างที่เคยเป็นมาไม่ได้แต่ก็ยังดีที่ได้มีเทปให้หมู่เพื่อนได้ยินได้ฟังเสมอตามจากความต้องการจะฟังมากน้อยไม่ว่าประชาชนที่มาเกี่ยวข้องหรือว่าพระดาใส่เทปฟังแทนผมเองซึ่งสุขภาพเวลานี้ไม่อำนวยแล้วมันก็อยู่เสี่ยงนั้นไปอย่างนั้นวันหนึ่งไม่ได้แน่ใจเลยโรคหัวใจนี้ตายได้ง่ายมากที่ดูเมื่อวานโพรงผมหยุ่นยังเป็นอยู่ภายในเวลามันจะเป็นอย่างนั้นครู่เดียวข้อวัดปฏิบัติให้ดูผู้ดูก่อนผู้มาใหม่ให้ดูศึกษาทุกแง่ทุกมุมทางตาก็ให้สังเกตจอดรู้หูให้ฟังใจให้คิดกิจการทุกอย่างที่ว่าเป็นข้อวัดปฏิบัติแล้วเป็นความจำเป็นของพระเราทุกองค์ของทุกชิ้นในวัดสถานที่ในวัดเป็นสมบัติของเราแต่ละท่านละท่านที่จะต้องเก็บกวาดระมัดระวังรักษาด้วยกันความสามัคคีนั่นแหละคือธรรมมันมีกำลังมากธรรมเป็นเครื่องที่ยังกันและกันให้มีความผาสุกร่มเย็นต่อกันถือว่าเป็นภาระของเราแต่ละองค์ละองค์ที่จะจัดจะทำจะเห็นว่านั่นเป็นจิตท่านนี่เป็นจิตของเรานั่นมันเรื่องนิสัยของโลกว่าเอาตัวรอดเป็นยอดดีก็ดีนะดีทางที่ดีแต่ทำไม่ปรากฏเอาตัวรอดนั่นก็หมายถึงการดำเนินตามธรรมตาจะเอาตัวรอดได้เอาตัวรอดได้แบบความคิดของโลกมันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดจะเอารอดไปที่ไหนเขาทุกข์เราก็ทุกข์อยู่โดยดีเพราะอาศัยกันอยู่มีวันนี้ตอนเช้าเนี่ยเขาจะมาประบาทที่วัดตามประเพณีของเขาที่เคยถือมาดั้งเดิมเป็นอย่างนั้นก่อนเราก็ดูกระลุ่นคนมามากน้องมันเจ็ดโมงก็เริ่มแล้วคนแน่นบินสบัดกับคนไม่ตกก็บินสบัดรอบตลาดที่เคยปฏิบัติมาที่ปีการนับบาทจะไปมองดูหน้าคนสังรวมระวังไม่ว่าบินสบัดในบ้านบินสบัดที่ไหนกิจวัตรแห่งการทั้งรวมเป็นสมบัติประจำตนอย่าได้ปล่อยวางดูในบาทพิจารณาในบาทปฏิสังขายุทธาตุปฏิเวคณะเห็นว่าจะถาปฏิยังกับปฏิสังขาคล้ายๆกันแต่จะพิจารณาเป็นธาตุมันก็ธาตุทั้งหมดตัวเราก็ธาตุในบาตรที่ถืออยู่ก็ธาตุข้าวก้อนข้าวก็ธาตุคนมาใส่บาตรก็ธาตุพิจารณาให้เป็นธาตุเป็นธาตุไปหมดพิจารณาให้เป็นอะไรก็เป็นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นเพย์อยู่แล้วที่จะให้ตีแผ่ไปในแง่ต่างๆเพื่อเพื่อทำไม่ได้มีอัดมีอั้งพิจารณาไปได้ตามแง่ความฉลาดหนักเบาของผู้พิจารณาหน้าที่คนนั้นหน้าที่เขามาใส่บาตรเขาก็เสาะแสวงหาบุญหาบุญมันเป็นความชอบธรรมและดีงามของเขาหนึ่งเราผู้บินถวายเป็นวัดหมายถึงอะไรไม่ใช่ไปหาข้าวมากินเฉยๆนั่นไม่เรียกว่าวัดมันก็แปลกแตกต่างจากโลกเขาจะหากินฟังดิคำว่าบินถวายเป็นวัดก็คือมีข้อวัดปฏิบัติประจำตนอยู่ตลอดเวลาในเวลาบินถวายท่านจะเรียกบินถวายเป็นวัดสังรวมระวังพิจารณาเป็นความเพียรไปในการบิณฑบาตนั้นเรียกว่าบิณฑบาตเป็นวัดนี้บิณฑบาตแบบโลเลโลกเลี่ยงที่โลกอาหารนั้นก็ผิดอะไรกับสัตว์จะเรียกว่าบิณฑบาตได้ไงโทษสัตว์เขาทำบุญให้ทานมากน้อยก็ได้บุญได้กุศลจริงๆเพราะเราเป็นธรรมบิณฑบาตก็ไม่ได้ไปด้วยความโลเล
ในอาหารไปด้วยกิจวัตรไปด้วยความมีสติมีธรรมภายในใจมีความเพียรประจำตนนั่นคือบิณฑบาตโดยแท้แล้วจะว่าโปรดสัตว์ก็โปรดเรานั่นเองสัตตะแปลว่าอะไรแปลว่าผู้คล้องผู้ยังติดคล้องอยู่ในข่ายคือกิเลสมันครอบหัวใจอยู่นะบิณฑบาตเป็นวัดโปรดสัตว์ก็คือแก้สิ่งที่ขัดข้องภายในจิตใจเป็นอันดับหนึ่งผลประโยชน์ที่จะให้เกิดจากเกิดแก่ประชาชนญาติโยมนั้นถ้าเราทำอย่างนี้แล้วผลประโยชน์ก็กระจายไปได้ถ้ามันทำอย่างนี้ก็จะไปโกรธใครจะโกรธเจ้าของก็ไม่ได้เจ้าของก็เป็นสัตตะแปลว่าผู้ยังติดยังคล้องเหมือนกันแล้วไม่สนใจจะแก้ตัวเองหรือจะไปแก้ใครไม่ได้พระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านโปรดสัตว์ท่านโปรดท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลายเป็นเรื่องโปรดสัตว์ภายนอกไปล้วนๆไปที่ไหนเป็นประโยชน์ไปหมดเขาได้เห็นได้ยินได้ฟังเราเป็นสมณะนั้นจะทับสนับสนังการเห็นสมณะผู้ระงับดับกิเลสบาปธรรมทั้งหลายภายในใจแล้วเป็นมงคลอันสูงสุดนะท่านกล่าวว่าในมงคล38ประการเห็นสมณะแล้วยิ่งเข้าป่าเข้าโลกมันสมณะอะไรสมณะแต่ผ้าเหลืองห่อร่างเฉยในตลาดอดอยากเมื่อไหร่ผ้าเหลืองมันสำคัญอยู่ที่ผู้ครองผ้าเหลืองนั่นเองโทษตัวเองให้ได้โทษตัวเองได้ก็ปลดคนอื่นได้มากน้อยถ้าปลดตัวเองไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์สอนตัวเองไม่ได้สอนคนอื่นได้อะไรเพราะเราไม่มีอะไรแม้แต่ภายในตัวของเราก็ไม่มีที่จะได้เสวยความสุขความสบายความร่มเย็นเป็นสุขแล้วจะเอาความดีไปให้คนอื่นได้รับได้อย่างไรหรือปลดใครได้ปลดเจ้าของก็ไม่ได้พอโปรดเจ้าของได้แล้วการโปรดคนอื่นนั้นมันเป็นไปตามกันนั่นแหละแยกกันไม่ออกโลกกับธรรมเพราะธรรมไม่ใช่เรื่องใจดำน้ำขุ่นผู้ปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมมีคุณธรรมภายในใจย่อมแผ่กระจายไปได้โดยหลักธรรมชาติโดยอัตโนมัติไม่ต้องบอกความเมตตาสงสารหากเป็นมาเองถ้าจิตมีธรรมแล้วเป็นนั้นถ้าที่มีกิเลสถ้ามีกิเลสตรงกันข้ามกลับเป็นความเห็นแก่ตัวโลกมากเอารัดเอาเปรียบโกงรีดไถไม่ได้แล้วแต่จะได้ท่าไหนกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าทำแล้วตรงข้ามตรงข้ามไปเลยเห็นท่านกับเรามีน้ำหนักเท่ากันมีคุณค่าเท่ากันเบียดเบียนกันไม่ลงกระทำต่อผู้อื่นก็เท่ากับกระทำต่อตนเองทั้งคำว่าปานาติปาชาวิรมีสิกขาบทมาติยานห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ก็เท่ากับห้ามไม่ทำลายเราไม่ให้ฆ่าเราไม่ให้เบียดเบียนเรานั่นแหละเพราะมันเป็นองค์อวัยวะที่รักสงวนเหมือนกันจะฆ่าคนอื่นได้ลงคอทำลายเบียดเบียนคนอื่นได้ลงคออย่างไรเมื่อฆ่าหรือทำลายเบียดเบียนตัวเองไม่ได้นะอนานี้กระเทือนโลกมานานเลยแต่โลกไม่ได้มองเห็นเพราะกิเลสมันปิดไม่หมดได้มองเห็นคุณค่าของกันและกันทั้งสัตว์ทั้งบุคคลมีมันเสกขึ้นมาว่าเรามีคุณค่าคนเดียวเท่านั้นทั้งที่อาศัยสัตว์โลกอยู่ไล่ไปอยู่ในป่าคนเดียวในที่ไหนคนเดียวมันอยู่ไม่ได้มนุษย์ตัวขี้ขลาดมากที่สุดแต่เวลามาอยู่ก็เพื่อนฝูงก็ไม่เห็นแก่หน้าใครทั้งนั้นเหยียบย่ำทำลายไปได้แหลกเพราะกิเลสมันเป็นอย่างนั้นแต่ธรรมไม่เป็นอย่างนั้นกลับโกงข้ามสวนทางกันเลยเนื้อเกศมันปลอมน้อยเปอร์เซ็นต์ธรรมะจริงน้อยเปอร์เซ็นต์สวนทางไป

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3.ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: เรานั่งสบายนั่งนี่นะสบายเราพูดจริงๆจะขายโง่ขายความตลาดขายเลวขายดีก็แล้วแต่ก็ภาวนาธรรมดาทุกคืนเราภาวนาอย่างนั้นแต่นั่นแผ่เมตตาจิตเพื่อเป็นสมบัติเมื่อคืนนี้จะว่าดีหรือว่าบ้าก็แล้วแต่มันขึ้นอะไรหัวก็ของฐานแล้วก็ย่นเข้ามาก็มาเข้ามาถึงจุดเมืองไทยเรามาจุดมุ่งถึงเมืองไทยเรานี้ที่นี่มันเกิดความต้องการขึ้นมาในเกี่ยวกับเรื่องเมืองไทยเรานี่ติดนี่ที่ถิ่นเมืองนอกนี่ตรงนี้ตรงมันขึ้นอ่ะโอ้กูจ่ายทำยังไงดีวะก็เมืองไทยเราคนทั้งประเทศเป็นไทยแข็งเลยตอนนี้จะออกเงินคนละ5 บาทเพื่อกู้หนี้มานี่ถ้าหนี้เขานี่มาเป็นไทยเต็มที่นี่ถ้าเป็นอิสระนี่มันไม่ได้เจียวหรือมันออกทิศแล้วนะตรงนี้แหละเมื่อตายนะมันหักซอกแทกชิดแทกไปคืนนี้โผล่ขึ้นมานี่จนได้พวกเราก็ไม่เคยเป็นคืนนี้ออกแล้วออกพุ่งมาตรงนี้พุ่งมานี่เราจะแก้ตรงไหนแก้เราก็ต้องเอาเงินกับลูกศิษย์ลูกหาเราทั่วประเทศไทยนี่มาให้เราเองพูดง่ายๆว่าไม่ใช่ให้ใครละมาให้เราเองมันจะมีเท่านั้นหรือว่าจะทำยังไงนี่ละเราคิดอยากให้ทางรัฐบาลที่นี่พิจารณาเรื่องแบบนี้จะพิจารณากันยังไงแล้วประกาศเกี่ยวข้องกับประชาชนตั้งแต่ครัวเรือนไปเราสละเพื่อเราเองมันจะเป็นอะไรไปไม่มีอะไรเสียหายเราคิดหมดแล้วมีจะเป็นอิสระเต็มที่เป็นศักดิ์ศรีแก่เมืองไทยเราแสดงน้ำใจของเมืองไทยเราให้เห็นต่อประเทศชาติอื่นอีกด้วยซ้ำไปนี่นะนั่นเราคิดเห็นอย่างนั้นมันไม่มีอะไรเสียหายเพราะงั้นวันนี้ถึงพูดออกมาเลยตามธรรมดาสิ่งที่อะไรที่รู้แล้วในควรไม่ควรนี่ก็เก็บไว้ในควรมากน้อยออกอะไรไม่ควรอะไรก็เก็บไว้ในลิ้นชักอันนี้อยู่ไม่อยู่เลยอันนี้ไอ้ลิ้นชักแตกกระจายเลยอันเรื่องนี้นะนี่เราต้องจะมีโอกาสจะได้พบผู้ใหญ่ทางกรุงเทพอยู่ดูทางลือกันเรื่องแบบนี้คนทั้งชาติเราเป็นไทยทั้งแข่งว่าเราซื้อเราถ่ายถอนเราก็เพื่อเราเองจะเป็นอะไรไปไม่มีอะไรเสียหายยังไม่ดีประกาศน้ำใจให้โลกเขาเห็นนี่ด้วยซ้ำนี่โลกเขาก็ติดนี่เหมือนกันกับเรานี่นะแต่เขาไม่แสดงอาการอย่างนั้นเราแสดงอย่างนี้มันเสียหายตรงไหนวะลองดูแล้วมันไม่มีอะไรเสียหายจึงบอกว่าเอาละเราว่างเลยนะแล้วพ่อผู้ใหญ่แล้วก่อนมีพูดกับผู้ใหญ่ท่านพิจารณาเรื่องนี้มันติดหนี้ของมากมายเนี่ยเมืองไทยเราจะจมเนี่ยเพราะความติดหนี้ติดสินพลุงพลังหน่วยราชการต่างๆก็เป็นหนี้เป็นสินไปพลุงพลังเกี่ยวโยงไปหมดเหมือนตาข่ายครอบเมืองไทยเราเรื่องหนี้เรื่องสินเนี่ยมันครอบโลกนั่นแหละแต่ทีนี้เรามาพูดที่เฉพาะวงในเมืองไทยเราเนี่ยมันเป็นตาข่ายอย่างนี้หนี้สินพลุงพลังต่อประเทศแล้วยังต่อพวกเพื่อนฝูงพวกวงราชการงานเมืองทั่วประเทศไทยนี่ระยงในยางอย่างนี้มันเป็นตาข่ายไปหมดกองทุกข์จึงเต็มไปหมดเลยนี่เราจะกู้อันตาข่ายใหญ่ๆมาที่มันครอบหัวเมืองไทยเรานั้นออกเราคิดว่าอย่างนั้นถ้ามันมีก็มันมีเหลืออีกตัวหนึ่งสองตัวอยู่ตามในเมืองไทยจ้างหัวมันพวกเนี้ยมันหนาใจกันเองเข้าใจไหมล่ะเราใช้ส่วนใหญ่ให้ล่ะส่วนย่อยมันใช้กันเองเราคิดว่าอย่างนั้นนี่ยังมันเป็นจริงๆเมื่อคืนเป็นอะไรต้องได้ออกพูดแหละอย่างนั้นเราทำของเราทุกคืนเราพูดจริงๆจิตใจแผ่ทั่วแดนโลกธาตุเราว่าเลยแคบๆตรงนี้วะแต่เราแล้วค่อยวงเข้ามาแคบเข้ามาแคบมาเข้ามาถึงเมืองไทยเมื่อคืนนี้ออกมาติดตรงนี้เสร็จแล้วเมื่อคืนนี้ทุกคืนไม่ติดนะมันไม่ออกช่องนี้มันออกช่องอื่นออกช่องแต่เมื่อคืนนี้มาออกช่องเมืองไทยช่องเมืองไทยติดหนี้เขาแล้วเมืองไทยคนเราเป็นไทยเป็นทุกข์มากมายกายกองฆ่าตัวตายก็มีโอ้ทุเรศวงราชการเป็นสำคัญมากที่ค้ำประกันชาติไทยไว้นะวงรัฐบาลนี่เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงจุดนี้แล้วให้พิจารณากัน ต่างคนก็ต่างเป็นไทยแล้วกันทำไมเจอมีน้ำใจเราแน่ใจว่ามีหาได้คนละบาทเตาว่างั้นขึ้นหนึ่งบาทหนึ่งมันไปถึงล้านถึงแสนถึงหมื่นถึงพันถึงร้อยถึงสิบช่างมันมันควรจะได้ไงอ้างว่าครบเลยเราว่าเราคิดว่าจะได้นะเพราะไม่มีเราเสียหายประกาศน้ำใจเมืองไทยเราอีกเยอะซ้ำทั้งนั้นที่เขาก็ติดหนี้เหมือนกันเมืองอื่นเขาก็ดีแต่เขาไม่แสดงอาการอย่างนั้นเมืองไทยเราแสดงอาการอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อกู้ชาติไทยเราให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้ผาสุกร่มเย็นทั่วหน้ากันนี่ไม่เสียหายตรงไหนพิจารณาแล้วไม่มีอะไรเสียหายมีแต่ทำได้อย่างเดียวแล้วบริจาคอย่างอื่นต้องบริจาคได้บริจาค

แน่ๆนี่ทีนี้มันใส่เราตกปึ๊บเลยเออทำไงมันแน่หัวอกเดี๋ยวมันขึ้นอ่ะอ้าวเอาแล้วสิวะมาติดตรงนี้ปึ๋งเลยจ้ะติดไม่ใช่ติดน้อยๆติดปึ๋งเลยจ้ะถ้าออกก็ออกแบบปึ๋งเลยเหมือนกันออกได้นี่ฮะเดี๋ยวเราพบเดี๋ยวเราพบผู้ใหญ่ก่อนพบผู้ใหญ่แล้วก็ซิปผู้ใหญ่ศึกษาเรื่องกันเรื่องราวอะไรจากนั้นก็ให้ผู้ใหญ่ไปพิจารณายังไงยังไงที่จะแตกแขนงออกไปยังไงเกี่ยวกับประชาชนทั่วประเทศไทยเรานี่ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลเราจะเข้าในจุดเดียวซะก่อนไอ้จุดนี้แตกไปจุดนั้นแล้วจุดนั้นแตกกันไปเรื่อยมันไม่ได้หรอกโอ้เพียงเท่านี้ทำไมจะไม่ได้วะเราแน่ใจว่าได้คำว่าติดหนี้แล้วก็ทุกคนก็ติดหนี้ด้วยกันหมดไม่ใช่ติดหนี้แต่รัฐบาลก็เป็นหลักของชาตินี่นะเป็นต้นเป็นลำของชาติมันเกี่ยวโยงกันไปหมดเลยเรียกว่าติดด้วยกันหมดเหล่านี้เหล่านี้แม้แต่หลวงตาบัวก็ต้องติดกับเขาเพราะหลวงตาบัวก็เป็นคนไทยนี่ก็ต้องติดกับเขาเพราะงั้นหลวงตาบัวจึงต้องดิ้นที่นะจะว่าไงเอาล่ะท่านพิจารณาไว้นะทุกคนเพื่อให้นานจะได้พบผู้ใหญ่ละพุทธะให้ก็เรื่องนี้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องชาติไทยเรานี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องศักดิ์ศรีมากด้วยศักดิ์ศรีเต็มเมืองไทยเราเราจะยอมปล่อยอย่างนี้ไม่ได้ทั้งที่เราพอคิดกันได้อยู่นี้นะเราหามาเพื่อเราเองนี่นะไม่ได้ไปไหนนี่ถิ่นนี่เขาก็เราก็ใช้นี่เขาแน่ก็เป็นเรื่องของเราจะเป็นอะไรไปติดเขาอะไรแล้วให้เขาอะไรเราก็เป็นตัวของเราเต็มตัวไม่มีอะไรเสียหายพิจารณาแล้วนอกจากจะประกาศศักดิ์ศรีดีงามของเมืองไทยเราให้เด่นแก่ประเทศอื่นอีกด้วยซ้ำไปว่าดีไม่ดีก็อาจเราเป็นตัวอย่างเนี่ยดีไม่ดีก็อาจเราเป็นตัวอย่างก็ได้เอาตัวอย่างเมืองไทยเรานะแต่พูดอย่างนี้ก็ขอบิณฑบาตด้วยนะอย่าด่วนว่าหลวงตาบัวเป็นบ้านนะนี่มันออกจากความเมตตาจริงๆนะมันออกเข้าโลกธาตุแล้วมันก็ย่นเข้ามาสุดท้ายเมื่อคืนนี่มาติดเมืองไทยมาติดตรงนี้แก้ไม่ออกต้องออกแก้กับคนไทยเราลูกศิษย์ลูกหาในเมืองไทยเราทั่วโลกทั่วเมืองไทยเรานี่อ้าวว่างั้นเลยเลยออกซะแล้ววันนี้มันจะเดี๋ยวขอบิณฑบาตไว้อย่าด่วนแล้วว่าหลวงตาบัวเป็นบ้านะเข้าใจไหมก็ฟังว่าติดไม่ใช่ติดเล่นๆนะติดจนเมืองบ้านเมืองเราจะจมได้จริงๆอ่ะถ้าไม่ช่วยกันไม่ได้หรอกมันต้องได้ช่วยกันฟื้นเมืองไทยเราเองถ้าจะพูดถึงเรื่องเมืองไทยเราเป็นผู้ทําให้ล่มจมอ่ะว่าอย่างนี้ก็ไม่ผิดนี่นะไปติดนี่เขาก็เมืองไทยเราเป็นคนไปติดเนี่ยเรียกว่าทําให้ล่มจมฟื้นกลับขึ้นมาก็เป็นเมืองไทยเราคนไทยเราเองจะเป็นอะไรไปวะมันไม่ตกอ่ะนี่ตกมากอยู่เพราะมันเป็นเรื่องใหญ่ทั้งประเทศกำลังออกเมืองนอกไปต่อรองกันเรื่องนี้เรื่องสินกับเขาอยู่เวลานี้นะออกแล้วก็ออกเพื่อชาติเรื่องจะออกเพื่ออะไรชาติไทยเรามันไปเป็นตัวแทนออกเดี๋ยวนี้ยังไม่กลับมาล่ะเนี่ยก็ยังนี่แล้วมันเรื่องน้อยเมื่อไรวะมันน่าคิดเราต้องคิดช่วยกันที่เราเป็นคนไทยด้วยกันทุกคนหนักก็หนักด้วยกันเบาก็เบาด้วยกันนั่นแหละครับถูกตำหนิก็ตำหนิด้วยกันทุกชมก็ชมด้วยกันทั่วเมืองไทยนั่นแหละแต่นี่ไม่มีอะไรที่เป็นข้อตำหนิเราคิดเรียบร้อยแล้วไม่มีแต่ความศักดิ์ศรีดีงามของเมืองไทยเราแน่นหนาฟ้าข้ามขึ้นไปอีกศักดิ์ศรีดีงามมีอีกเพิ่มอีกไม่มีอะไรเสียหายมาดิจะเอาของประสงค์ที่โรงพยาบาลนี่อีกไปทุกวันละวันนี้ไปไกลรถมันก็รถดีด้วยแข็งแรงใส่แน่นตึงเลยนะเอาเต็มรถจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดาจนถ้าธรรมดาก็ไปเร็วไม่ได้แต่นี่ก็ไปเร็วได้เพราะรถมันดีรถใหม่บึ่งนี่เราต้องสี่ชั่วโมงถึงดอนตาลรถทางดีตลอดนะถ้าทางไม่ดีโอ้ไปไม่ได้ล่ะนี่ทางดีตลอดบึ่งเลยเถอะทางเรียบตั้งแต่อุดรเรานี่กระทั่งถึงนู่นเลยก็ไปเลยจากมุกดาหารไปนั่นไปอำเภอนี่แหละอำเภอดอนตาลนี่แหละเขากำลังขยายทางอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่36กิโลนี่ไม่ค่อยดีนอกนั้นเรียบมาหมดวิ่งจะเท่าไหร่ก็ได้ร้อยรถเรานี่120รถเราวิ่งได้120ได้สบายวันนี้ไปพอไปเอาของลงส่งลงปั้วแล้วก็ถามหนี้เขาพออย่างนั้นแล้วนั่นที่มันเป็นเหตุอันหนึ่งนะ

มันจะมากระเทือนเรานี่นะเดี๋ยวนี้กำลังถามนี่โรงพยาบาลต่างๆกำลังใช้นี่ให้เขานะฮะทุกปีไม่เคยมีมาขอแต่เครื่องมือแพทย์ขอเครื่องมือแพทย์ปีนี้มาขอใช้นี่คือขอเราเงินเราไปใช้นี่ทางรัฐบาลสั่งมาว่าให้ซื้อพวกเวชภัณฑ์อะไรๆตัวอะไรนั่นอยู่ในวงเงินถ้าวงเงินเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเสร็จแล้วรัฐบาลไม่มีเงินมาให้บอกมาถ้านี่ซื้อแล้วมันก็ต้องติดหนี้เขาพลุงพลังแล้วลงไหนก็วิ่งมาวิ่งมาเมื่อวานนี้ก็วิ่งไปรถไปนี่ก็ไปตามนี่ก็ติดจริงๆอันนี้แปดแสนพันนี่ก็จะใช้ให้แล้วบอกเขาแล้วรายการห้องมาเนี่ยไม่นานแล้วจะส่งมาให้แล้วให้รายการแล้วก็ไม่นานถ้ายังไม่ได้รายการให้เขาเขียนรายการส่งมาดูรายการนี้แล้วก็ส่งเงินไปตามนั้นตามนั้นมากนะนี่มันเลยกระเทือนทั่วประเทศไทยมันขึ้นแค่นี้ก่อนนะแล้วต่อจากนั้นมันก็เลยทั่วประเทศไทยแต่อันนี้ไม่ได้คิดอ่ะมันคิดธรรมดานะมันไม่ได้เอานี่เป็นตัวเหตุแล้วคิดธรรมดาพิจารณาธรรมดาธรรมดาธรรมดาวงกว้างเขาแล้วแคบเข้ามาแคบเข้ามามาถึงเมืองไทยนี่มาโดนตรงนี้เกิกเลยโถแล้วกันทำไงดีวะไม่มีทางออกมาโดนตรงนี้แล้วแน่นหัวอกเลยเจ้าอ๋อทำไงนี่วะหนักมากวะจึงต้องเลยมาระบายนี่แหละวันนี้จะพิจารณายังไงมันน่าจะพิจารณาอยู่นะรัฐบาลเราน่าจะพิจารณาขอรบกวนประชาชนจะเป็นอะไรไปผู้เสียก็เสียไปผู้มันทำร้ายก็ทำร้ายไปผู้ดียังมีอยู่มากมายก็ผู้ดีนั่นแหละจะครองเมืองชาติบ้านเมืองไว้ได้ผู้ชั่วมันก็มีแต่ทำลายเท่านั้นแหละยาวมาเป็นเรื่องเป็นเรามันหายไปเสียอันนั้นผู้ดีรักษาบ้านเมืองเอาไว้ไอ้เรื่องนั้นอะไอ้โรงพยาบาลปัจจุบันไประยะนี้ที่เขามาหาเราก็มีที่ไม่มาหาก็ถามบ้างเช่นอย่างหลานตาลเมื่อวานนี้เขาไม่มาหาละก็ช่วยเขาหลายล้านแล้วเขาก็เกรงใจโรงนี้ช่วยหลายล้านเหมือนกันนะเขาเต็มใจเราก็เลยถามเขาก็รายการของเขาก็มีมาแล้วเพราะงั้นถึงได้มาพร้อมเลยรายการติดหนี้เขาเราก็เลยเอามาพร้อมเลยเป็นหนี้แปดแสนกว่าดีเอาเราจะเอามาให้แล้วเราจะให้เราบอกงั้นได้รายการมาแล้วไม่นานแล้วเดี๋ยวเช็คกันไปละอันไหนที่รายการยังเขามาติดต่อไว้รายการยังไม่มานี่ก็ให้เขาไปเขียนรายการเสร็จแล้วส่งรายการมาแล้วก็จ่ายเงินตามรายการมากน้อยแล้วมีข้อแม้กันว่า ถ้าว่ามันมากจริงๆเราสู้ไม่ไหวเราก็จะให้เป็นงวดไปนะเราว่างี้คือมันมากจริงๆให้ทีเดียวตูมันไม่ไหวใช่ไหมล่ะเราก็จะให้เป็นงวดไปงวดนี้เท่านั้นงวดนั้นเท่านั้นเราก็ให้มันผ่านไปได้บอกเขาไว้อย่างนั้นเพราะบางรายมันมีมันเป็นล้านๆมีเกือบแสนแปดแสนตอนนี้มันก็พอบึกพอบืนแต่เป็นล้านล่างขึ้นไปนี่ก็เราก็มีแต่หัวล้านนี่นะเราไม่มีเงินล้านอยู่ว่ามันมีแต่หัวล้านที่ได้มาเหล่านี้เราก็ช่วยไปตามเรื่องของเรานี่แหละทั้งที่เราเคยทำนี่แหละเราก็ช่วยไปตามนี่เสียมันก็ไม่พอต้องคนติดหนี้ก็ทั้งประเทศนี่ว่ามันจะพอยังไงเพราะงั้นถึงเอาจากประเทศที่นี่เอาหมดในประเทศนี่เอามาได้คนละบาท2บาทเอามานี่ไม่นานละจะเดี๋ยวติดต่อกับผู้ใหญ่อยู่โอ้น่าสงสารวิ่งไปเมืองนอกไปต่อรองเขาไว้ติดหนี้เขามากนี่ล่ะวิตกวิจารณ์แต่เวลามันมาออกเมื่อคืนนี้มันไม่ได้ออกจากการเป็นอารมณ์นะไม่ได้เอาอันนี้มาเป็นอารมณ์ละพิจารณาตามธรรมดาธรรมดาวนเข้ามาแคบเข้ามาแคบเข้ามาเข้ามาถึงเมืองไทยนี่คราวนี้อันนี้ออกปึ๋งซะแล้วมาถึงเมืองไทยแต่ก่อนก็ธรรมดาเมื่อคืนนี้ไม่ธรรมดาซะแล้วเมื่อคืนนี้ใส่ปึ๋งเลยแก้ไม่ตกการติดหนี้เนี่ยมันเป็นทุกข์นะโอ้ทุกข์ที่สุดเลยในธรรมท่านก็บอกความติดหนี้นี่เป็นทุกข์ที่สุดในโลกความไม่มีหนี้มีสินนี่เป็นสุขมากในโลกท่านก็บอกไว้มีในธรรมในบาลีเราลืมบาลีซะ
อะไรนั่งทุกขังโลเกความติดนี่เป็นทุกข์มากในโลกความไม่มีนี่มีสิ่งนี่เป็นสุขมากในโลกของเราแสดงว่าเรามันช่วยหลายด้านหลายทางมันไม่มีด้านเดียวเวลานี้ตึกก็กำลังขึ้นก็อย่างนั้นแหละเขาก็วิ่งมาทางตึกก็ไม่มีทางงบประมาณอื่นก็จะวางไม่ได้คนไข้อัดแน่นเข้าทุกวันเขาก็วิ่งมาให้เราก็ต้องจะไปดูสถานที่ที่จะปลูกสร้างจะปลูกที่เช่นไรเขาก็บอกว่าที่เช่นนั้นเราไม่แน่ใจเราไปดูเองไปดูที่หรือว่าไปที่แน่ใจแล้วควบขวางพอสมควรเนี่ยเอาละตกลงให้เนี่ยถ้าว่าให้แล้วเราไม่เหมือนใครนะถ้าลงได้คำไหนออกแล้วต้องคำนั้นต้องขาดไปเราพูดเราแหลกนี้มาเป็นใครมาเราแหลกกับเราไม่ได้นะเราจริงจังมาจากไหนจากไรเราบวชเป็นพระนี่เราถึงได้คิดย้อนหลังตั้งแต่เป็นฆราวาสแต่ก่อนฆราวาสมันไม่มีอาจมีธรรมไม่รู้อาจรู้ธรรมเป็นยังไงต่อไงทีนี้เวลาเราบวชเป็นพระอ่านธรรมะว่าอ่านธรรมะไปเรียนธรรมะไปเรียนธรรมะไปแล้วมันมาเกี่ยวข้องกับเราอะไรบ้างมันทำให้ย้อนหลังก็คือย้อนหลังตั้งแต่เป็นฆราวาสอ๋อจะเป็นฆราวาสเราก็มีธรรมมีในใจลึกๆมีนาว่าคือมีความตัดความจริงว่าอะไรเป็นอะไรไม่รอเลยว่าไปว่ามาว่าอยู่ว่าให้อันนี้มันมีมาดั้งเดิมแล้วต้องจะเป็นฆราวาสนี่เวลามาเป็นพระยิ่งเข้าในหลักธรรมแล้วยิ่งแม่นยำเจาะมันจะเริ่มให้เขาสั่งจุดเมื่อวานนี้ก็เขามาหาว่าจะก่อสร้างเขามาหาญาติหนึ่งกำลังเปลี่ยนไปเอาแปลงเชือกอยู่อย่างนี้วะคือพอเราตกลงให้เราเขาก็รีบด่วนบอกว่ารีบนะวะถ้าว่าให้นะเราจะมาดองกันได้ไม่ได้นะวะพอลงว่าให้แล้วก็แสดงว่าเงินจะมีให้ละวะงั้นรอแดดไม่ได้นะวะเราเคยไปดูโรงพยาบาลรังทำหมอนเพราะเขาดีรองกระทรวงเพื่อนหน้ามาเนี่ยงั้นนี้มันไม่ได้เป็นรองนั่นรองนี่ไม่ได้เป็นหัวหน้ากระทรวงรัฐมนตรีอะไรนี่นะแล้วเขามาขอฝึกคลาดมาขอแล้วก็ไปดูที่ตกลงกันไว้แล้วเอาละที่นี่มาแล้วเขาตกลงกันว่าเอาละที่นี่มาสุดท้ายเราต้องตัดเป็นฝ่ายติดตามนะเขาจะเป็นผู้ติดตามเราไม่นะเป็นเราเป็นผู้ติดตามเองเรื่องไปยังไงเขาก็เล่าเรื่องมาฟังทีแรกแล้วก็ยังไม่ติดใจมากนะนานเขานานเข้าเป็นตั้ง2 ปีก็ร้อนเขาเลยที่สุดแล้วจะเลิกเลยนะควรจะเลิกแล้วจะเลิกคิดอะไรใช่ไหมล่ะมันจะทำไม่ทำเหตุผลไม่พอรอแหละว่างั้นเลยไม่พอจะรอแหละมาก็ลองอะไรรัฐมนตรีเหลือาสาธารณสุขมาก็ใส่เปี้ยงเลยชี้เลยโรงพยาบาลรังสามหมอนี่ตั้งแต่ปีพ.ศ.เท่านั้นที่ต่อมามาที่เรียกมาขอเราอนุญาตให้แล้วเราไปดูที่แล้วตกลงกันว่าวันนั้นวันนี้แล้วเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องเข้ากระทรวงมันเป็นกระทรวงอะไรวะมันไม่ได้เหมือนกระทรวงโลกเขาหรือวะมันตึกเท่าแล้วทำปั้นใน2-3 ปีแล้วยังไม่สำเร็จเป็นยังไงวะท่านหน้าผู้นั้นเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ที่ผู้ใหญ่ทำอะไรหล่อๆได้เลยนี่วะว่างี้แล้วหล่อไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไรเลยมันก็ยอมรับคำเลยไปนี่จะจัดการให้เร็วที่สุดไปเดือนเดียวตกมาแล้วเห็นไหมล่ะมันต้องชอบอย่างนั้นนี่นะมันถูกขันเอาจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ไหว้หน้าใครเลยนะเราเพราะทำนี่เหนือหมดโลกธาตุเราจะเห็นแก่คนนั้นคนนี้เห็นแก่เรื่องบุคคลไม่ใช่เห็นแก่ธรรมใหญ่กว่าต้องเห็นแก่ธรรมด้วยเมื่อขั้นหนาไปแล้ว
ไปเดือนเดียวเท่านั้นเรื่องเรียกมาหมดเลยขึ้นได้แล้วก็ขึ้นเลยปุ๊บก็มันรออยู่สองปีสามปีแล้วนี่เรียกไปเลยเนี่ยถ้าเราขัดข้องอะไรมาตั้งตีแล้วเรายอมให้ตั้งตีนี่มาขอเราแล้วมีอย่างตั้มเราเป็นฝ่ายติดตามมีอย่างเหรอหน้าโมโหมันก็เอาซะบ้างเราเป็นฝ่ายติดตามผู้จะให้เป็นฝ่ายติดตามหน้าโมโหแก้โมโหซะบ้างเลยนี่ก็ไปดูแล้วตกลงให้เขาแล้วถ้าตกลงแล้วให้ทำนะบอกนี่นะมันเราแหละนะเราเข็ดแล้วนะเรื่องเราแหละนี่นะว่างนี่เขาก็ไปเขาไปกรุงเทพแล้วเขาไปแฟนพอตกลงกันแล้วสองสามวันเขาก็ไปกรุงเทพแล้วเขาก็แฟนมานี่เริ่มลงมือเลยทำไมมันต้องจริงต้องจังมันถึงเป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้บ้านเมืองถึงมีหลักมีเกณฑ์มีอะไรรอดแล้วไม่น่าในหลังเบื่อลูกศิษย์ลูกหาเงินมาทุกวันนี่เต็มถุงนี่เห็นไหมนี่เนี่ยเต็มถุงทุกวันออกหมดทั้งถุงมันออกตลอดออกตลอดทุกวันออกอย่างนั้นไม่ได้คำนึงนะว่าหมดว่ายังว่ามีน้อยมีมากนะจากคำนึงตั้งแต่ส่วนใหญ่นะเช่นอย่างการสั่งเครื่องมือแพทย์ใหญ่ๆหรือสร้างตึกนี้คำนึงดูบัญชีบัญชีเงินยังมีมากมีน้อยเท่าไหร่ต้องดูบัญชีก่อนแล้วเสร็จแล้วตกลงเอาได้ดูบัญชีเงินแล้วพูดง่ายๆว่างั้นเอาได้ที่เงินจำนวนนี้ใครจะไปแจกไม่ได้นะถ้าลงได้กำหนดไปเรียบร้อยแล้วเกียรติไปแล้วนั่นถึงมีไม่มีอะไรอันนี้ไปแจกไม่ได้เขามาเมื่อไรให้ทันทีเลยถ้าตกลงแล้วเป็นอย่างนั้นนะไม่เหมือนใครเพราะงั้นถึงดุคนใต้ที่เราตึกเข้ากับปั้นสองสามปีไม่ขึ้นมันก็ขนาดใหญ่เลยที่สร้างบุญสร้างกุศลมันชุ่มเย็นสร้างบาปมันสร้างมาด้วยกันนั่นแหละมีแต่ร้อนเป็นไปหมดเลยเป็นฟืนเป็นไฟทั่วโลกดินแดนไม่มีใครเย็นในโลกนี้อย่าเป็นบ้ากันนะจะตื่นลมตื่นแรงกันว่าคนนั้นจะดีคนนี้จะมั่งมีคนนั้นจะเป็นสูงยาดูหัวใจคนนั้นไฟมันลุกแสดงพงแต่แล้วหัวใจนี่ถ้าหากว่ามันเป็นเปลวนี่เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธไม่เมืองอื่นแล้วไม่ต้องดูละเราไม่ต้องว่าละว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธเมืองไฟนู่นเปลวมันขึ้นจวบเมฆไม่ว่าบ้านไหนหลังไหนคนไหนคนใหญ่คนโตคนเล็กคนน้อยคนว่ามั่งมีอะไรที่ร่ำรวยขนาดนั้นดูเข้าไปที่ดูเข้าไปแสดงเปลวอยู่นู่นนั่นดูอย่างนั้นสิพระพุทธเจ้าท่านดูอย่างนั้นท่านสอนโลกท่านถึงสอนไม่ผิดนี่ท่านดูแล้วท่านถึงสอนมีตะฟืนแบบไฟเผาไหม้กันอยู่ทั่วดินแดนไม่ว่าบ้านใหญ่เมืองเล็กเหมือนกันทั้งหมดเหมือนมาดูตั้งแต่นอกๆประดับร้านแต่งประดับร้านเรามาดูทั้งนอกข้างในมีแต่ขี้หมาเต็มเราไม่อยากว่าขี้คนมันจะเหม็นเกินไปว่าขี้หมาพอดีก่อนนะเอาแค่นี้ก่อนมีแต่ขี้หมาเต็มในร้านหน้าร้านนี้เอาม่านกั้นเอาไว้เป็นประดับร้านมองเห็นกันก็โอ้มีแต่เหมือนเรามีความสุขความเจริญยิ่งเขายกยอว่าคนนั้นเป็นคนมั่งคนมีคนนั้นนี่เลยเป็นบ้าสดๆร้อนโอ้บ้ามันเป็นอย่างนี้เลยนี่บ้า อยากเราอยากเห็นบ้าสดๆร้อนเราไปยกยอมนุษย์ละไปยกยอใครก็ตามเด็กก็ตามแต่เด็กจะเป็นบ้าขึ้นภาษาเด็กกันแหละแม้แต่ลิงมันยังเป็นบ้าอ่ะไม่เป็นบ้าไงแต่อยู่มันอยู่ธรรมดามันก็เป็นลิงพอใส่กางเกงใส่เสื้อใส่หมวกแก๊ปให้คึกคักโอ้มึงก็เป็นบ้าเหมือนกันคนเลยนี่หรออืมเห็นตอนหน้าตาแล้วเขาจะแต่งมันให้มันเล่นละครอยู่โรงละครสัตว์นั่นแหละพอแต่งเนื้อแต่งตัวให้โอ้เราเป็นบ้าขึ้นตัวสนร้อนโอ้ลิงก็เป็นบ้าเหมือนกันนี่นาวะจะไม่เปลี่ยนยังไงตั้งแต่คนยังเป็นบ้านะที่ว่าไงวะเอาละให้พรแล้วได้เวลาแล้วเดี๋ยวนั้นแล้ววันนี้นะคุยกันทั้งนั้นนะเตรียมเงินไว้นะช่วยชาติเข้าใจไหมล่ะอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า1บาทต้องจ้าไว้เลยนี่ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังอายุวันโนสุขังภาลังอ๋อแล้วที่เนี่ยไปแล้ว
เอาของส่งโรงพยาบาลสองดาว

0: ดอนมาแล้วได้ยินเสียงดังไหมถึงไหมขยับไม่ไปออกอีกหน่อย
1: กราบขอโอกาสพระหลวงตาคณะคุณพงศักดิ์คุณภรรยาและคุณขน้อยอาจารย์ขนอพี่แก้พี่อ้อยพี่สาริกาได้รวบรวมดอลลาร์ถวายพระหลวงตาและมีผู้สมทบอีกเป็นจำนวน 1,311 ดอลลาร์ขน้อย
0: ดีแล้วพอใจดอนของเรานี่แหละจะยกประเทศชาติของเราอย่างอื่นยกไม่ได้ดอนนี่จะยกประเทศชาติของเราให้อยู่ในระดับที่ภูมิใจพอใจเวลานี้หลวงตากำลังเริ่มนำพี่น้องทั้งหลายด้วยความไว้วางใจตัวเองและไว้วางใจพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันว่าอย่างไรเมืองไทยของเรานี้จะกระเตื้องขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ชักช้าเพราะต่างคนต่างมีน้ำใจรักชาติรักเมืองไทยของเราด้วยกันเมื่อเห็นอาการที่เป็นวิกฤตการไม่ค่อยแน่ใจอย่างนี้ต่างคนก็ต่างกระตือรือร้นเพื่อสนับสนุนเมืองไทยเราให้กระเตื้องขึ้นอย่างรวดเร็วประเทศชาติบ้านเมืองที่เป็นเพื่อนบ้านเขาจะไม่ดูถูกเหยียดหยามเมืองไทยของเราว่าด้อยหรือว่าถูกกดขี่บังคับหรือว่าได้เป็นบ่อยเขาอย่างนี้ไม่ให้ไม่มีในเมืองไทยของเราเพราะเมืองไทยของเราเป็นเมืองที่มีหัวใจเด็ดเดี่ยวด้วยเมืองไทยเราเป็นเมืองที่มีน้ำใจอันกว้างขวางเลยเราอยากจะพูดแข่งด้วยว่าเมืองไหนจะมาสู้เมืองไทยเราได้ในเรื่องน้ำใจที่กว้างขวางนี่เราก็เที่ยวทั่วไปโลกอันนี้เราก็ดูหนังสือพิมพ์ดูไปประเทศไหนก็ดูความเจริญนั้นส่วนมากมันมักเจริญที่วัตถุซะมากกว่าน้ำใจที่เจริญรุ่งเรืองให้ความร่มเย็นเป็นสุขอบอุ่นต่อกันมีน้อยมากแต่เมืองไทยเรานี่สมบูรณ์เป็นอู่ข้าวอู่ข้าวอู่น้ำด้วยเป็นอู่น้ำใจของคนที่มีความเมตตาธรรมเฉลียวเผื่อแผ่ต่อกันด้วยมานั่นได้แล้วมาเมื่อช่วยกันตัวเล็กๆตัวนี้ก็มีหัวใจเนี่ยมาแล้วนี่มีหัวใจเอามาแล้วเนี่ยก็มีหัวใจตัวใหญ่หรือตัวใหญ่ก็มีตัวเล็กก็มีนั่นไปแล้ววางลงวางลงฝาบาทเลยวางลง
2: คนไทยม
0: ี
2: น้ำใจครับผมคนไทยมีน้ำใจครับผม
0: มาถึงนั้นแล้วมันลืมนะ
2: ครับผมอ
0: ย่างนี้ไปอย่างนั้นขาดเลยพูดไปนะขาดไปพร้อมหายไปพร้อมไม่ติดไม่ต่อกันนะสัญญาเมืองไทยเราเป็นเมืองที่มีน้ำใจมากเด่นมากในประเทศชาติทั้งหลายเนี่ยถึงจะเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยก็ตามเด่นทางน้ำใจแต่ไม่ตายแล้วเมืองไทยไปไหนไม่ตายเฉลี่ยเผื่อแผ่การช่วยเหลือกันนี่ยกให้เมืองไทยของเรามีน้ำใจมีแก่ใจต่อกันให้อภัยกันไม่ค่อยถือศีลถือสากันง่ายๆไม่ได้ถือกฎข้อบังคับอะไรที่จะเป็นเดือดเป็นแช่นต่อกันนั้นเขามาใช้ในเมืองไทยยกตัวอย่างเช่นการขับรถขับราเมืองไทยเรานี่มีรถมากที่สุดแต่ไม่ค่อยปรากฏว่ามีอันตรายตามถนนหนทางก็เพราะเมืองไทยเราเป็นคนมีน้ำใจต่างคนต่างหลบต่างหลีกกันไปพอหลีกได้หลีกไปแล้วก็ไม่เสียเวลาด้วยไม่เป็นอันตรายด้วยต่างคนต่างมีน้ำใจต่อกันไม่ถือสีถือสากันว่ากฎนั้นถูกกฎนี้ผิดหรือถูกก็ตามเมื่อเจอเข้าไปแล้วมันโดนเป็นอันตรายทั้งสองฝ่ายนั่นแหละเมื่อต่างคนต่างหลีกต่างคนต่างมีน้ำใจนี่แหละเป็นความชุ่มเย็นไม่ถือศีลถือสากันให้อภัยกันการเปิดไฟใส่หน้ากันก็จำเป็นจริงๆขอทางก็เป็นขอทางจริงว่าด้วยความจำเป็นจะขอทางแบบจริงๆห้าถือกฎเกณฑ์ปาดวงเถื่อนมาเป็นข้อบังคับน้ำใจกันไม่ดีการให้อภัยกันเนี่ยเป็นท่ามใจเป็นสิ่งที่สูงสุดมากเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากประจำเมืองไทยเราคือมีน้ำใจเมืองไทยเรานี่เป็นมีเมืองน้ำใจเป็นเมืองมีเมตตาอารีต่อกันไม่ถือถือสากันง่ายๆหรอกเป็นอัธยาศัยกว้างขวางไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่พวกความของตัวว่าเมืองไทยนี่คืออวัยวะเดียวกันใครก็เป็นไทยด้วยกันทั้งนั้นอยู่ที่ไหนที่ไหนเป็นไทยหมดเป็นอวัยวะเดียวกันเป็นกิ่งก้านสาขาของประเทศไทยชาติไทยเดียวกันให้ต่างคนต่างรักชาติด้วยกันเวลานี้เมืองไทยเราจึงรู้สึกจะอยู่ในวิกฤตการณ์ที่ล่อแหลมต่อความล่มจมจึงต้องระวังมากให้ต่างคนต่างมีน้ำใจได้เคยขอร้องพี่น้องทั้งหลายว่าเอาอดอยากขดขาดแค้นอะไรก็อดไปสักวันเถอะวะเราจะรับทานน้ำปลาเราก็รับทานเพื่อชาติของเราไม่เป็นไรการรับทานน้ำปลาเพื่อชาติเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของเรานี่เป็น สิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดยิ่งกว่ารับทานสิ่งที่ดีๆแต่เป็นบ่อยของเขาเป็นไหนๆให้ระวังความเป็นบ่อยของเขาไม่มีคุณค่านะความไม่เป็นความเป็นอิสระนี่มีคุณค่าน้ำปลาเป็นสิ่งที่ยกยอเราให้มีคุณค่าเทิดทูนเราให้มีคุณค่าในทั่วประเทศไทยของเราอดอยากขาดแคลนให้รู้ตัวไปซะก่อนเวลาเนี้ยให้พยายามขวนขวายต่างคนต่างขวนขวายเพื่อชาติของเราเมื่อชาติของเรามีความแน่นหนามั่นคงแล้วอะไรดีไปหมดนั่นแหละถ้าชาติได้ล่มจมไปแล้วไม่มีอะไรดีในโลกนี้จะเอาเงินทองมากองเท่าภูเขานี่ก็นั่นก็เงินทองนี้ก็คือบ่อยของโลกเขาดูไม่ได้หลวงตาคิดโดยที่บวชมาในศาสนาไม่เคยได้มาเกี่ยวข้องกับประเทศชาติบ้านเมืองเลยหมุนติ้วเขาสู่ธรรมตั้งแต่วันบวชมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้แหละจิตใจอยู่กับศีลกับธรรมทั้งนั้นไม่อยู่ออกไปนอกไปนาไปโลกไปสงสารที่ไหนมุ่นติ้วอยู่กับธรรมมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งปัจจุบันนี้ขวนขวายทำเพื่อเข้าสู่หัวใจเราเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายฟัดกับสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อหัวใจและต่อโลกสงสารที่มีความประสานเกี่ยวเนื่องกันเราสู้ทั้งนั้นสู้อะไรก็เราจะขอพูดให้พี่น้องทั้งหลายทราบสู้อะไรก็สู้ที่สิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ในหัวใจเราไม่ได้ข้าศึกอยู่ในหัวใจเรานี้ให้ทราบว่ามีอยู่ด้วยกันทุกคนดังที่พระเจ้าสอนไว้แล้วว่าความโลภอันนี้เป็นภัยต่อโลกความโลภแล้วย่อมสร้างความหวังขึ้นมาพร้อมกันแล้วดีดดิ้นได้เท่าไรไม่พอได้เท่าไรไม่พอความโลภนี่แหละมันพาคนให้ล่มจมเมื่อโลภแล้วก็หวังแล้วก็ขวนขวายเมื่อขวนขวายได้มาก็ดีแต่มันไม่ค่อยได้มันก็ทำให้หมดหวังห้อมตอมไปหมดน่ะในโลกเราเมื่อมันสร้างความไม่สมหวังเอาไฟเข้าสู่ใจเป็นอย่างนั้น นี่ความโลภนี่เป็นตัวภัยอันสำคัญอันหนึ่งให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้คนไม่ตายก็โลภโลภมาพออยู่พอกินพอเป็นพอไปเป็นอย่างหนึ่งโลภเพื่ออวดลูกอวดสงสารอวดหน้าอวดตาเขานี่มันใช้ไม่ได้นะหน้าตาเราก็มีหน้าตาเขาก็มีเอาอะไรมาอวดกันคนเราต่างคนต่างมีหน้ามีตาอวดกันหาประโยชน์อะไรอวดลมๆแรงๆอวดทำความเดือดร้อนแก่ตัวเองและประเทศชาติบ้านเมืองไม่ใช่เป็นของดีเอาของดีมาอวดกันดีมากเท่าไรยิ่งดีขึ้นมีประการแรกคือลดความโลภให้ทราบว่าเป็นภัยต่อโลกอย่าโลภมากเกินไปอย่าดิ้นรนกระวนกระวายใครอยู่ที่ไหนก็เต็มตัวทุกคนนั่นแหละเป็นมนุษย์เต็มตัวหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเต็มกำลังสามารถของตัวด้วยกันทุกคนพออยู่พอกินพอเป็นพอไปเอาอยู่กันไปเราอยู่กันไปด้วยความผาสุกเย็นใจเพราะเหตุแห่งความเมตตาดีเหตุแห่งความเห็นอกเห็นใจกันนี่เป็นของสำคัญยิ่งกว่าเอาตัวรอดว่าเป็นยอดดีนั่นแหละยอดเลวยอดเลวอยู่ที่เอาตัวรอดว่าเป็นยอดดีนั่นแหละคือยอดเลวยอดดีก็คือต่างคนต่างดูกันมนุษย์เราเกิดขึ้นมาทุกคนหวังพึ่งกันทั้งนั้นแหละไม่ได้เป็นอิสระแก่ตัวเองแหละเด็กก็พึ่งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็พึ่งเด็กแม้ที่สุดมหาเศรษฐีก็ต้องพึ่งคนจนเศรษฐีมหาเศรษฐีไม่มีคนจนเป็นเครื่องหนุนแล้วเป็นมหาเศรษฐีไม่ได้ยิ่งมหาเศรษฐีใหญ่เท่าไรคนที่เป็นคนรับใช้คนงานยิ่งมากนั่นแหละมหาเศรษฐีต้องอาศัยคนงานคนทุกคนจนก็ต้องอาศัยมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีต้องอาศัยคนจนเรียกว่าอัญญามัญญังอาศัยซึ่งกันและกันไม่มีใครใหญ่ใครเล็กละช่วยตัวเต็มตัวเหมือนกันหมดนี่เป็นประการแรกนะความโลภให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้ว่าเคยเป็นภัยต่อโลกมานานใครโลภมากคนนั้นหาความสุขไม่ได้เลยอยู่ที่ไหนอยู่ไม่สบายความโลภนี่กับความเอารัดเอาเปรียบความโคตรความโกงรีดไถนี่อยู่กับความโลภทั้งหมดมารวมอยู่ที่นี่สร้างบ้านสร้างเมืองให้ชิบหายล่มจมนี่ก็เพราะความโลภนั่นแหละไม่ใช่เพราะอะไรนะมีความโลภได้เท่าไรยิ่งโลภไปไม่คำนึงถึงบ้านถึงเมืองจะล่มจมชิบหายตัวจะเป็นคนดีมันดีได้ยังไงโลกเขาทั้งโลกเป็นฟืนเป็นไฟตัวจะเป็นน้ำแข็งอยู่บนหัวใจเขาได้ยังไงอยู่ไม่ได้ต้องเป็นฟืนเป็นไฟเหมือนกันกับเขาแล้วเนี่ยนี่เป็นประการหนึ่งความโกรธอย่าเอาไปใช้ไม่ดีความชุนเฉียวความโกรธความเครียดแค้นความผูกอาฆาตมาดร้ายซึ่งกันและกันไม่ใช่เป็นความผาสุกยมเจนต่อกันเป็นฟืนเป็นไฟเป็นเวรเป็นกรรมหนุนกันไปเป็นฟืนเป็นไฟทั้งนั้นแล้วราคะตัณหาอย่าพากันเสริมมากเกินไปไม่ดีเวลานี้กิเลสตัณหาตัวนี้กำลังตีตลาดล่าเลไปหมดราคะตัณหานี่รุนแรงมากเวลานี้เพราะฉะนั้นมันจึงหนุนความโลภให้มากขึ้นให้มากขึ้นเพื่อตัณราคะตัณหาโกรธก็โกรธเพราะราคะตัณหาเป็นตัวสำคัญราคะตัณหานี่เป็นสำคัญมากมีเมียคนหนึ่งแล้วพอแล้วนะครับมีผัวคนหนึ่งพอแล้วมีเมียคนหนึ่งพอแล้วอย่าเป็นบ้ากัน เมียคนหนึ่งเมียคนหนึ่งครบเครื่องแล้วผัวคนหนึ่งครบเครื่องแล้วไม่มีใครขาดตกบกพร่องถ้าว่าผัวคนนั้นที่เอามาใหม่นั้นมันมี10อันผัวคนนี้มีอันเดียวสู้เขาไม่ได้อย่างนี้ก็ค่อยชั่วหน่อยผัวก็มากี่ผัวกี่หัวมันก็มีอันเดียวอันเดียวเหมือนกันหมดมันไม่มี10อัน20อันน่ะมันมีอันเดียวสรุปคมย่อๆลงให้เด่นชัดก็คือมันมีหีเดียวควายเดียวเท่านั้นน่ะมันไม่ได้มีมากจริงกว่านั้นอย่าพากันไปตื่นเต้นเป็นบ้าเอาไฟมาเผาครอบครัวเหยาเรือนไม่ใช่เป็นของดีราคาตัณหาไปที่ไหนร้อนที่นั่นเข้าในครัวครอบครัวเหยาเรือนไปที่สถานที่ที่ไหนที่ไหนก็ตามตัวราคาตัณหานี่เป็นตัวฟืนตัวไฟเป็นตัวออกสนามทำลายได้หมดนั่นแหละเข้ามาบ้านมาเรือนก็มาทำลายครอบครัวเหยาเรือนผัวเมียอยู่ด้วยกันไม่ได้ทะเลาะกันก็เพราะราคาตัณหารุนแรงเพราะมีแล้วไม่เพียงพอนี่แหละให้มันเท่านั้นอ่ะอย่าให้มันมากเอาศีลธรรมบีบบังคับมันไว้มันจะเป็นจะตายหรือมีผัวเดียวเมียเดียวมันจะตายหรือถ้าจะตายก็โลกเขาตายมานานแล้วโลกผู้มีศีลธรรมท่านดำเนินมาอย่างนั้นไอ้โลกคนพาลโคตรสันดานหยาบโลกนรกอเวจีนี่มันไม่พอนะมิตรแลนมันเอาไปแข่งไปแข่งผู้ดีผู้ดีแล้วก็ความจมก็คือมันนั่นแหละเป็นคนจมไม่ใครจมหรอกผู้ดีท่านไม่จมราคะตัณหานี่เป็นตัวสำคัญบ้างมากตัวออกสนามมากที่สุดรุนแรงมากที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มียับยั้งคันราคะตัณหาไปที่ไหนแล้วถ้าเป็นรถก็ไม่มีเบรกไม่มีห้ามล้อมันพุ่งทะลุไปหมดเลยนี่ให้พากันระมัดระวังให้ย่นย่อลงมาแล้วครอบครัวหนึ่งครอบครัวหนึ่งอย่าไปยินดีกับหญิงใดชายใดนอกจากผัวกับเมียกันเท่านั้นมีเท่านั้นล่ะให้ฝากเป็นฝากตายฝากชีวิตจิตใจฝากความซื่อสัตย์สุจริตทุกสิ่งทุกอย่างไว้ต่อกันนี่เป็นความสุขของครอบครัวเจ้าเรือนของเราเงินล้านๆก็ตามเอามาก็มาปนปื้อเพื่อฟืนเพื่อไฟเผาไหม้ไม่ใช่ของดีให้พากันระมัดระวังวันนี้พูดเพียงเท่านี้ล่ะขอขอบคุณแก่พี่น้องทั้งหลายที่ต่างคนต่างช่วยชาติบ้านเมืองของเราได้มาวันละเล็กละน้อยได้มาทุกวันทุกวันทุกวันแล้วขอความสุขความเจริญจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ เอาละพอนั้นพอพูดไปพูดไปกันหนักเรื่อยแล้วก็เหนื่อยเรื่อย พูดหนักไปเหนื่อยไปเหนื่อยไป
2: การลงตาผู้เดียวรับชอบผู้เดียวการช่วยชาติ
0: เรื่องงานช่วยชาติใครให้ระวัดระวังนะสิ่งที่จะมากีดขวางล่วงใจเรามีมากแล้วจะหาเรื่องเข้ามาแทรกมาแซงมากีดมาขวางการดำเนินเพื่อชาติบ้านเมืองของเราให้เสียไปเดี๋ยวคนนี้ว่าคนนั้นทำคนนั้นว่าคนนี้ทำหาเรื่องแย่งเตะถีบกันไปงานนี้เป็นงานของหลวงตาบัวโดยเฉพาะที่จะนำประเทศชาติบ้านเมืองให้สู่ความสงบสุขร่มเย็นเป็นผู้ดำเนินงานเป็นผู้ไว้วางใจตัวเองเต็มเหนี่ยวเพื่อรับการบริจาค การดำเนินงานทุกอย่างกับพี่น้องทั้งหลายไม่มีใครเข้ามาแทรกแซงไม่มีใครเข้ามาเป็นใหญ่ไม่มีใครเข้ามาเป็นตัวแทนของเราไม่มีใครเข้ามากีดขวางไม่มีใครมาเป็นผู้นำเราเราเป็นผู้นำเองจะไปเพื่อนำประเทศชาติด้วยความการนำของเราการนำของเราด้วยศีลด้วยธรรมให้ขอให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้อันนี้มันมีนะเรื่องที่จะมาแทรกมาแซงมาเตะมาถีบมายันกันให้เรื่องราวทั้งหลายที่เป็นสิริมงคลนี่ล้มละหนาวเสียไปอย่างล่มจมเพราะปากคนนี่สำคัญมากนะปากไอ้ปุ๊กกี้เราอยู่สลาไม่ค่อยรุนแรงมันเห่าวอกวอกเห่าน่ารักด้วยปากคนนี่โหมันเอาสร้างความชิบหายได้จริงๆนะถ้าพูดถึงเรื่องว่าปากเสียหายนี่ปากหมาสู้ปากคนไม่ได้ปากคนนี่เสียหายมากให้พากันระวังปากนะมีปากทุกคนจะไปพูดสุ่ม4สุ่ม5ให้เข้าใจให้แน่ใจซะว่าตั้งแต่บัดนี้ต่อไปหลวงตาบัวเป็นผู้ดำเนินงานเพื่อชาติแต่ผู้เดียวด้วยความรู้ความเห็นความแนะนำต่างๆไม่มีใครก็มาให้อุบายหรือมาแนะนำหลวงตาบัวมาบีบบังคับหลวงตาบัวให้ดำเนินงานอย่างนั้นดำเนินงานอย่างนี้ไม่มีผู้ใดเข้ามาแทรกได้หลวงตาบัวเป็นผู้นำแต่ผู้เดียวการเงินการทองของมันกันหลวงตาบัวเป็นผู้ควบคุมทุกบาททุกตังค์อยู่ในบัญชีของหลวงตาบัวเป็นผู้สั่งจ่ายสั่งเก็บทั้งนั้นไม่มีเข้ามาใครเข้ามาแทรกแซงเลยแต่ขอพี่น้องทั้งหลายจำไว้ว่าเงินที่บริจาคมาน้อยนี้จะเข้าสู่จุดที่หลวงตาบัวต้องการทั้งนั้นพระหลวงตาบัวต้องการด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักด้วยธรรมด้วยกฎด้วยเกณฑ์ทุกอย่างให้เข้าสู่จุดแห่งความปลอดภัยเพื่อชาติของเราทุกบาททุกตางค์เอาละวันนี้พูดเพียงเท่านี้แหละแล้วมีอะไรอีกไหมเวลานี้มีอยู่แล้วมีรถก็มีอยู่แล้วมีเยอะปีกับปีกเอาปีกับมันเถื่อมันพองห่อเหินเดินพาไปก็ได้ถ้าคนประมาทพาจมก็ได้เข้าใจป่ะรถเจ๋งก็เหมือนกันซื้อมาอะไรจะเหง่งแข็งแข็ง
1: ต้องการให้เปลี่ยนรถเหรอคะ
0: ไม่เปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยน ปลี่ยนน้ำใจของเราเพื่อสู่อัตสู่ธรรมเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่าไปเปลี่ยนรถเก๋งเข้าใจไหมให้ทุกคนทุกคนให้เปลี่ยนน้ำใจทั้งนั้นแหละเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราตั้งแต่หลวงตาบัวยังเปลี่ยนน้ำใจว่าไงหันจากธรรมเข้ามาสู่โลกนี่เขาเรียกว่าเปลี่ยนน้ำใจ
2: ช่วยชาติ
0: เออช่วยชาติ
1: ไม่เปลี่ยนแล้วกันหลวงตา
0: ไม่เปลี่ยน นั่งปิกอัพทำไมปิกอัพเรามายืมรถเข็นน้ำนี่ไปใส่ก่อนไป ล้อเข็นมีหลายคัน มีล้อเข็นอยู่หลายคันอยู่อืมครับนะเออนี่อ่ะเอามานี่ใบบริจาคใบบริจาคใช่ไหมเนี่ย
1: โดย
0: เออ
1: ตอนแรกข้าน้อยบอกไม่ต้องเสียบหรอกกอบคุณบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวหลวงตาจะไม่รู้ว่าพวกเรานี่ก็ทำตามแบบเอาใจช่วยหลวง
0: เสียบก็ได้ไม่เสียบก็ได้เสียบแล้วก็เสียบออกมาให้หลวงตาบัวดีไม่เสียบเอามาให้หลวงตาบัวนี่แหละ ได้ทั้งนั้นทั้งสองอ่ะถูกทั้งสองแหละไปหาเสียบก็ได้ไม่เสียบก็ได้แล้วออกมา
1: จะไม่บอกลาแ
0: ถ
1: วสำเพ็ง
0: นั่นมาเรื่อยอย่างนั้นแหละมาเรื่อยวันนี้ไม่ทราบว่าได้กี่เหรียญ
2: มารายงานยอดครับ
0: ผมมาเรานี่นับแล้วยังเรานี่กำลังนับยอดทั้งรวมกัน1,300เหรียญเลยนั่นมาเรื่อยเหรียญมาเรื่อยเหรียญนั่นละวางเช็คอันนี้เช็คให้กันกระหนกเก็บไว้นะดีแล้วผู้ตายก็ดีผู้เป็นก็ดีอาศัยกันอยู่ตลอดนั่นแหละผู้ตายก็อาศัยคนเป็น
3: ขอรัตนาพุทธานุภาพด้วย
0: คน
3: วิบัติครับ ปุรีมาถวาย 1,500
0: ใคร
3: ปุรีครับ
0: ปุรีเรียนไหน
3: ครับโดนแล้วทั้งหมด3ครั้ง4
0: ครั้งใช่เลยนี
3: ่
0: ธรรมรีวัดผาแดงก็เลยมารวมทั้งอะไรใครต่อใครดิหลายคนด้วยกันนะแล้วรวมทั้งหมดเป็น 4,000 ใช่ไหม 4,141 ดอลลาร์วันนี้ทำรีเอามา
3: เฉพาะวันนี้ 1,500
0: ฮะ
3: รวม3ครั้งอีก 4,000 แล้วเฉพาะวันน
0: ี้เหลือเฉพาะวันนี้ 1,500 เหลือวันนี้ 1,576 บาท 76 ดอลเอารับมานั่นมาแล้วดอลลาร์กำเต็มมือมาแล้วเนี่ยหลวงตาไม่ลงไปเลยหลานน้อยกำเต็มมือมาแล้วนั่นเอาแล้วกำเต็มมือมาแล้วเท่าไรวางร้อยเหรียญเนี่ยนั่นแหละมามากแล้วมานั่นคนนั้นก็มาคนนั้นก็เหรียญเรื่อยมาละรวมไปนู่นเหรียญไปละรวมเข้าไปแล้วถ้าใครนับรวมยอดเอาวันได้เยอะนะวันนี้ก็เยอะไอเหรียญนับเป็นประเภทนะในนับเป็นประเภทของเหรียญมันถึงนับง่ายเก็บง่ายเอาวางแล้วนะนี่พูดนี่ได้ยินถึงสลาไหมเนี่ยศาลาได้ยินไหม
4: ได้ย
0: ิน
4: ครับ
0: มีเหมือนกันเนี่ย
4: ที
0: ่ศาลาก็มี
4: ขอสายไปครับผมขอสาย
0: เอากราบแล้วเราพากันลงเหลือมาท่านหันได้เลยทันแล้วยังวันนี้ดอลล่าเยอะหนุนนับไม่หวัดไม่ไหววันนี้ดอลล่ามาเยอะหนุนนั่งจ้ะหานั่งสบายหลานน้อยบวชไม่เลื่อนตอนล่าบอกทางนี้ก็เอามดละนี่จะได้เอามดเวลานี่ตั้งกองเอานี่จะเอามดละได้มากๆได้ไว้ๆแล้วก็ช่วยชาติเร็วเขาละ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ